0: พอจะนำมานำเสนอได้นะคะเป็นเรียกว่าใช้คำว่าเป็นค่ำคืนประวัติศาสตร์
1: ถูกต้องใช้คำนี้ได้เลยครับเพราะว่าเป็นคือนอกเหนือจากแชมป์เนี่ยสิ่งที่ทีมนักกีฬาแล้วก็แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยอยากจะเห็นมากที่สุดก็คืออยากจะเห็นทีมชาติไทยของเราเนี่ยคว้าตั๋วไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกต้องย้ำว่าในประเภททีมนะครับเราแทบจะ
0: ไม่
1: ใช่แทบดีกว่า
0: ไม่เคย
1: ถ้าเป็นเข้าไปผ่านการแข่งขันในรอบสุดท้ายของกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติก็คือโอลิมปิกเลยนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่กีฬาประเภททีมของเราได้เข้าไปแข่งขันแล้วก็เป็นวอลเลย์บอลสามารถทำได้สำเร็จเมื่อคืนที่ผ่านมาโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรครับก็ส่งผู้เล่น6คนแรกที่เป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดลงสนามนำโดยพรพันธ์เกิดปราดนะครับกัปตันชมพู่กัปตันทีมคุณพิมพ์พิชยากกรำชัชชุออนม่วงศรีทัศน์ดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุทลาสสิภาพรจันทวิสูตรและปิยนุชแป้นน้อยทำหน้าที่เป็นลิเบโร่นะครับและผลการแข่งขันเซตแรกสาวไทยเปิดมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับก็หัวเสาทำงานได้อย่างดีจริงๆชนะไปได้ก่อน25-20ก่อนที่เกมที่2เนี่ยหลายคนที่ติดตามก็อาจจะใจตุ้มๆต่อมๆกันพอสมควรทีเดียวเพราะว่ามันค่อนข้างจะขาดมากสำหรับเกมที่2นะครับจีนเขาแก้เกมกลับมาแล้วก็เอาชนะไปแบบขาดลอยจริงๆ25-11ตีเสมอเป็น1-1เซตแล้วเซตที่3ครับไทยก็สู้อย่างสูสีแต่ว่าจีนเนี่ยเขาแก้เกมมาดีครับก็อาศัยความแข็งแกร่งช่วงท้ายเกมท้ายเซตเนี่ยนะครับก็เบียดเอาชนะไปได้25-23จีนแซงขึ้นนำ2-1จีนต้องการอีกแค่1เกมเท่านั้นก็จะคว้าแชมป์แล้วก็คว้าตั๋วไปโอลิมปิกส่วนไทยถ้าอยากจะไปโอลิมปิกต้องได้ถึง3เกมอ่ะน้องโอ๊ตครับแต่ว่าปาฏิหาริย์เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆคุณผู้ชมครับเซตที่4เซตที่3เนี่ยนะฮะเซตที่4สาวไทยเนี่ยไม่ยอมแพ้ก็กลับมาด้วยความมั่นใจแซงเอาชนะไปได้25-18ต้องตัดสินกันที่เกมที่5ครับเกมนี้ใครได้15แต้มก่อนก็จะคว้าตั๋วไปโอลิมปิกแล้วก็คว้าแชมป์เอเชียไปเกมนี้คู่ขี้สูสีเนี่ยเบียดกันอย่างใจตุ้มๆต่อมๆมากแล้วสุดท้ายครับเป็นทีมชาติไทยของเราที่เอาชนะไปได้15-10คะแนนจบเกมไทยเอาชนะจีนไปได้3-2เซตแบบดราม่าจริงๆ25-20 11-25 23-15 25-18และ15-10คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ต่อจากปี2009 2013 2023และ2026เราป้องกันแชมป์ได้เป็นผลสำเร็จและเหนือสิ่งอื่นใดเราสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกที่เรารอคอยกันมาได้ให้คุณผู้ชมดูกันหน่อยฮะนี่เป็นเกมที่5นะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณภาพจากYouTube Volleyball World นะครับนี่เป็นวินาทีประวัติศาสตร์ครับเกมนี้ก็เรียกว่าลุ้นกันนี่ฮะแล้วสุดท้ายเกมนี้นี่คือแต้มประวัติศาสตร์ครับแต้มที่15ที่ทีมชาติไทยเนี่ยตบแล้วก็ลงฝั่งทีมชาติจีนครับคว้าตั๋วโอลิมปิกไปได้ครับดูกันอีกทีคุณผู้ชมฮะนี่ฮะ
0: ยังดูยังขนลุกอยู่เลย
1: ยังดูยังขนลุกอยู่เลยคุณผู้ชม
0: ก็ทำงานอยู่แล้วก็ดูไอ้ช่วงที่จะ15เนี่ย
1: ครับ
0: โอ้สนุกมากแล้วก็ลุ้นแต่ลงแล้วว่าตบมือตบคุณชัชชุออนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: จริง
1: คือเมื่อวานเนี่ยคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเนี่ย2คนนั้นก็จะมีคุณทัศน์ดาวนึกแจ้งเมื่อวานเล่นดีมากจริงๆนะแล้วก็คุณชมพู่เล่นดีมากอ่ะนี่2คนเนี้ยคุณผู้ชมครับแต่อ่ะ2คนนี้เล่นดีแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยม
0: ัน
1: ยอดเยี่ยมมากมันยอดเยี่ยมมากจริงๆคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ไปฟังเสียงของสาวๆนะครับหลังจากจบเกม
0: ค่ะ
1: อ่ะเอาฟังกันให้เต็มอิ่มกันไปเลยคุณผู้ชมฮะ
2: สุดยอดวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคําว่าทุกคนสุดยอดมากคือวันนี้ทุกคนได้แบบใส่กันสุดพลังจริงๆอย่างหนูเองก็ใส่จนสุดถึงแม้ว่าจะมีหมดหรือว่ามีอะไรแต่เราก็พยายามแบบไม่เราจะสู้เพื่อประเทศไทยของเราจะสู้เพื่อไปโอลิมปิกให้ได้สำหรับตัวหนูนะวันนี้หนูขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเล่นมากๆทุกฝ่ายเลยที่ทั้งดูแลเพราะว่าเราก็ห่างหายจากอาการบาดเจ็บมาแล้วมาวันนี้เราอดทนเพื่อที่จะมาเล่นวันนี้เพื่อที่จะไปโอลิมปิกให้ได้และวันนี้เราสามารถทำได้
3: จริงครับ
2: หนูไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากคำว่าคือเราจะต้องชนะเราจะต้องได้ไปค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกฝ่ายเลยค่ะที่ช่วยกันอะไรเงี้ยก็หนูเองก็ไปเอานี่วลีนี้ยังอยู่
3: หนูจะอยู่
2: เราจะอยู่ขอบคุณกำลังใจดีๆนะคะที่มอบมาให้เราคือวันนี้เราทำเพื่อชาติแล้วก็ทำเพื่อทุกคนทำเพื่อครอบครัวแล้วก็ทำเพื่อตัวเราเองค่ะ
4: ใช่ทำมาด้วยได้ไหมคะวันน
2: ี้นี่มาดิมาดิ
5: พุ่มพี
2: บีมาด้วย
4: หนูจะอยู
6: ่บอกอะไรบิ๋มบอกว่าบิ๋มอยากจะสัมภาษณ์อ่ะ
7: อยากบอกอะไร
4: ที่เท่าจริงๆคือแบบ
2: มา5คนเลย
4: แบบ unbelievable อ่ะมันเหมือนแบบว่ามันไม่มีคำพูดไหนที่จะแบบดีที่สุดเท่ากับเราลงมือทำในสนามแต่ว่าก็เกือบหลับแต่กลับมาได
7: ้เก่งมากวันนี้ทุกคนเก่งมาก
2: เก่งมากเก่งมาก
7: ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ซัพพอร์ตเราแล้วก็ขอบคุณทางทีมงานสตาฟทุกคนแล้วก็Everyone who supports us, I just want to say thank you and I love you guys so much.
8: Can I say something?
2: Yes, of course.
8: I miss my boyfriend a lot.
4: ว่าที่จริงก็เตรียมแบบว่าไอ้นี่นะถ้ามีสัมภาษณ์หนูจะบอกว่าหนูภูมิใจในทีมของหนูมากแล้วก็ภูมิใจกับทุกคนที่ช่วยกันรวมถึงทีมสตาฟทีมแพทย์ทีมหมอทีมกายภาพทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยหนูก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่มาช่วยสปอร์ตพวกเราแล้วก็แฟนๆทุกคนค่ะที่คอยเชียร์พวกเราเหมือนแบบว่าใครที่ direct มาบอกว่าจะไปวิ่งร้อยรอบไปถ่ายคลิปลงมานะเดี๋ยวจะไป
2: รอดูอยู่นะ
4: รอโชว์นะทุกคนพี
2: ่ภาพอะไรนะ
9: ได้เลย
4: ท่
9: าน ี
4: ้ได้เลย
9: ได
4: ้ต้องไป
9: เห็น
4: เขาใน
1: อินเ
4: ด
1: สก็ให้ฟังกันแบบเต็มๆนะครับเพราะว่ามันเป็นค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์ค่ำคืนที่สร้างความสุขให้กับคนไทยทั่วทั้งประเทศมากจริงๆน้องอด
0: คือจริงๆฟังพออันนี้จะเป็นสี่สาวที่ออกมาให้สัมภาษณ์แต่ว่าหลังจากจบเกมสดๆร้อนๆนะคะมีพิธีกรบนเวทีเขาไปสัมภาษณ์น่าจะเป็นคุณชมพู่พรพันธ์เขาให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอันนั้นอ่ะถ้าคนฟังแล้วพอแปลออกมาแล้วมันทัชใจมากนะหมายถึงว่าเขาบอกว่าในที่สุดวอลเลย์บอลของหญิงไทยเราก็ได้ไปโอลิมปิกเราไป LA แล้วแล้วก็เขาก็ถามว่ารู้สึกยังไงเขาบอกว่าในเกมที่เล่นนะคะที่เพิ่งจบมาสดๆร้อนๆเนี่ยเราเล่นเพื่อที่จะเราแฮฟฟันนะคะเราเล่นเพื่อให้คนทั้งทีมเล่นเพื่อให้มีความสนุกแต่ว่าชัยชนะที่ได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่แบบล้ำค่ามากๆแต่ว่าที่สำคัญคือในเกมอ่ะเขาเล่นเพื่อความสนุกแล้วก็
1: เล่นให้สนุกที่สุดและผลงานมันก็จะออกมาดีเองเนี่ยแหละครับไม่ต้องไปกดดันตัวเองคือกลายเป็นว่าจีนในฐานะที่เป็นเจ้าภาพอันดับโลกก็เหนือกว่าผลงานทุกสิ่งทุกอย่างในการเจอครั้งที่ผ่านมามันเหนือกว่าทีมชาติไทยทั้งหมดแน่นอนว่าเขาก็กดดันตัวเองกันอยู่พอสมควรก็เลยทำให้ช่วงเกมที่4แล้วก็เกมที่5เราจะเห็นความผิดพลาดของนักตบลูกยางสาวจีนเนี่ยพอสมควรทีเดียวแต่ว่ากลายเป็นนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยสามารถดึงสติกลับมาได้เป็นผลสำเร็จนะครับแล้วผลงานเนี่ยนอกจากทางด้านของทีมเราจะคว้าแชมป์เอเชียคว้าตั๋วไปโอลิมปิกแล้วมาดูผลงานเป็นรายบุคคลกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าผลงานที่ยอดเยี่ยมเนี่ยนี่คือออมสินนะครับสศิภาภาจันทวิสุทธิ์เขาคว้าแชมป์เนี่ยคว้าตำแหน่งเนี่ยนะคุณผู้ชมครับหัวเสายอดเยี่ยมเนี่ยแหละครับก็คือ Best Outside Hitter เนี่ยนะฮะก็กดคนเดียวไปรอบชิงชนะเลิศ28คะแนนน้องโอ๊ตแต่ว่าถ้าหากนับทั้งภาพรวมทั้งรายการเนี่ยสามารถตบทำคะแนนได้มากถึง115แต้มเป็นแต้มจากการตบเนี่ย104แต้มเยอะที่สุดในรายการนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็มีการบล็อกทำแต้มได้4แต้มแล้วก็เสิร์ฟเอสเนี่ย7แต้มด้วยกันเป็นอันดับที่3ของทัวร์นาเมนต์นี้เมื่อวานในรอบชิงชนะเลิศเขาก็ทำเอสเนี่ยได้หลายจังหวะอยู่เหมือนกันนอกจากนั้นครับทางด้านของคุณชมพู่พรพันธ์เกิดปราดครับกัปตันทีมคนเก่งนี่ครับคนที่อยู่ทางขวามือสุดเนี่ยคุณชมพู่นี่แหละครับก็เหมาคนเดียวไป2รางวัลใหญ่เลยรางวัลใหญ่ที่สุดก็คือผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP ประจำทัวร์นาเมนต์และมือเซตยอดเยี่ยมเบสเซตเตอร์เนี่ยชมพู่ก็คว้าตำแหน่งนี้ไปขณะที่ทัศดานึกแจ้งเมื่อวานก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ตรงกลางคุณผู้ชมครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากจริงๆนะครับในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ทำไป18คะแนนได้ตำแหน่งเบสมิดเดิลบล็อกเกอร์นะครับก็คือตำแหน่งบอลเร็วยอดเยี่ยมนะครับก็ต้องขอชื่นชมจริงๆคุณผู้ชมครับนอกจากความสำเร็จของนักกีฬาแล้วเบื้องหลังสำคัญจริงๆก็คือต้องขอบคุณต้องชื่นชมโค้ชออสมากคือแกห่างหายจากก ีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยในฐานะเป็นโค้ชทีมท่าชัยไปก็หลายปีเหมือนกันเพราะว่าไปทำหน้าที่เป็นผู้บริหารแล้วก็แกตกลงกลับมาทำหน้าที่เป็นโค้ชของทีมชาติไทยอีกครั้งเนี่ยในช่วงสักปี2ปีที่ผ่านมาเป็นการสร้างทีมใหม่ทั้งหมดครับก็เอาน้องๆหนูๆเนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาทำทีมช่วงการแข่งขันในรายการสำคัญสำคัญในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผลงานมันอาจจะไม่ได้ดีมากจนกระทั่งทำให้แฟนๆกีฬาหลายคนเนี่ยตั้งแง่ต่อว่าด่าทอกันแบบเสียๆหายๆเนี่ยเรียกว่าทำให้นักกีฬาก็เรียกว่าหมดกำลังใจไปพอสมควรทีเดียวแต่ว่าผลงานในค่ำคืนที่ผ่านมาน่าจะเป็นบทพิสูจน์นะครับว่าระยะทางพิสูจน์มาตามเวลาพิสูจน์คนจริงๆไปฟังเสียงโค้ชออสกันหน่อยนะครับรวมทั้งโค้ชออสเนี่ยขอกำลังใจจากแฟนกีฬาชาวไทยขอให้ซัพพอร์ตนักกีฬาไปตลอดเพราะว่ามันมีเกมสำคัญสำคัญที่รอให้แข่งขันเนี่ยก่อนที่จะไปโอลิมปิกเนี่ยอีกหลายเกมอยากจะให้กำลังใจนักวอลเลย์บอลไทยทุกยุคทุกรุ่นกันเลยนะครับ
3: เราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004นะเราก็ไปคัดครั้งแรกแล้วก็มา2008 2012 2016นะ2020 2024จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็มาคัดกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนนะครับมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตนะและเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอดจนกระทั่งวันนี้นะครับการที่พวกเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเราก็ล้มลุกคลุกคลานกันมากในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ง่ายกว่าที่เราจะเดินมาถึงวันนี้นะเราก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเรามีศรัทธากันและกันแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่พวกเราทำเรามีความเพียรความวิริยะที่สูงพอเรามอบทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะทำให้พวกเราดีขึ้นเก่งขึ้นขอรับการสนับสนุนที่ดีจากแฟนๆกีฬาและทุกคนนะครับช่วยซัพพอร์ตและสนับสนุนนักกีฬาของพวกเราด้วยเรายังมีนักกีฬารุ่นใหม่ๆที่กำลังเรียนรู้และก็เติบโตนะในช่วง2ปีข้างหน้าเนี่ยเราคงจะต้องให้โอกาสน้องๆนักกีฬาคนใหม่ที่จะเตรียมตัวแล้วก็เรียนรู้เติบโตในการที่จะมาช่วยพี่ๆในปี2028แล้วก็2032พวกเราจะทำหน้าที่ของพวกเราอย่างเต็มที่นะครับในวันข้างหน้านะครับในฐานะนักกีฬาและตัวแทนทีมชาติไทย
1: ฟังแล้วก็ยังรู้สึกขนลุกเลยนะ
0: เมื่อสักครู่เป็นครอบครัวคือภรรยาของโค้ชออสเป็นคนจีนเนาะนี่มีลูกด้วยก็ไปถ่ายรูปกันเมื่อวานนี้ใช่ภรรยาโค้ชออสที่เป็นคนมอบเหรียญด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: ค่ะต้องบอกว่าด้วยผลงานยอดเยี่ยมในนัดนี้ค่ะทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยคะแนนอันดับโลกเพิ่มขึ้นด้วยนะคะนัดเมื่อวานเนี่ยทำให้เพิ่มขึ้น 10.34 คะแนนจากเดิม 220.34 เพิ่มเป็น 230.67 ขยับขึ้นจากอันดับ17ของโลกก็ขึ้นไปอันดับ14ของโลกเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ก่อนจะไปถึงว่ามีใครให้รางวัลอะไรบ้างมันจะมีคลิปที่เป็นความภาคภูมิใจนะเป็นเพลงชาติไทยที่ได้เข้าไปร้องในสนามเพราะว่าเราได้เป็นแชมป์นี่
1: เดี๋ยวให้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งคุณผู้ชมฮะ

0: ะคะมาตื่นมาเชียร์ทีมชาติไทยค่ะเมื่อคืนนี้เราชนะเรียบร้อยแล้วนี่คือเสียงเพลงชาติที่ไพเราะที่สุดครั้งหนึ่งเช้านี้ใครที่ไปชมเกมหรือแม้แต่นักกีฬาเองตื่นมาจะเสียงหายเพราะว่าร้องกันสุดเสียง
1: อันนี้ต้องขอบคุณภาพจากทีมสตาร์โค้ชของวอลเลย์บอลทีมสาวทีมชาติไทยที่ถ่ายมาให้เราได้ชื่นชมกันด้วยนะครับ
0: พูดถึงรางวัลกันบ้างเป็นสิ่งที่ต้องมีการให้รางวัล นะคุณพิษโพธารามิกค่ะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแจ๊สและโมโนก็หลังจากที่ทีมชาติไทยของเราเอาชนะไปได้ก็ประกาศเลยว่าเตรียมมอบเงินอัดฉีดจำนวน5ล้านบาทค่ะให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังนักตบสาวไทยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสำเร็จตามเป้าหมายตามที่เคยประกาศไว้ด้วยการคว้าแชมป์ AVC 2026ซึ่งก่อนหน้านี้คุณพิษก็ได้เคยประกาศมอบเงินอัดฉีด5ล้านบาทหากทีมวอลเลย์

0: บอลหญิงสามารถคว้าแชมป์รายการนี้ได้สำเร็จแล้ววันนี้ก็ทำได้ตามเป้าหมายค่ะ
1: แล้วก็ถ้าหากดูภาพรวมนะครับที่ทางกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติจะมอบให้กับทีมลูกยางสาวไทยหลังจากที่คว้าแชมป์เอเชียได้เนี่ยรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่เกือบ12ล้านบาทนะครับ 11.7 ล้านบาทนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยโดยทางด้านของสาวไทยเนี่ยจะเดินทางกลับมาในค่ำคืนวันนี้นะเวลาประมาณสัก4ทุ่มโดยประมาณเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับก็น่าจะมีภาพบรรยากาศหลังจากที่พวกเธอเนี่ยกลับมาพูดผมพยายามเข้าไปดูใน Instagram ของบรรดานักตบลูกยางสาวไทยหลายคนยังไม่มีความเคลื่อนไหว
0: คาด
1: ว่าน่าจะยังเหนื่อยกันอยู่นะฮะเมื่อวานนี้ขณะที่ท่านนายกว่ายังไงครับน้องโอ๊ต
0: นายกก็น่าจะเกาะติดอยู่เหมือนกันเมื่อวานนายกบินไปที่อุดรธานีไปติดตามผลการเลือกตั้งซ่อมนายกก็นี่ค่ะก็แสดงข้อความผ่านทาง Facebook ยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยที่นายกบอกว่าคนไทยทั้งหลายคงจะเข้านอนด้วยความสุขและรอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับทีมงานทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทุกคนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่นำความภาคภูมิใจมาให้กับพวกเราแล้วก็ที่สำคัญนายกโพสต์ว่าขอบคุณน้องๆ นักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภาคภูมิใจให้กับคนในประเทศอีกด้วยก็นอกจากนี้ค่ะทางเพจ Volleyball World ก็ได้โพสต์แสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชีย2026และที่สำคัญประวัติศาสตร์ก็คือคว้าตั๋วโอลิมปิกไป2028ได้สำเร็จ
1: คือจริงๆตอนนี้เนี่ยเราได้2ทีมไปเรียบร้อยแล้วนะ3ทีมแล้วก็คือเจ้าภาพสหรัฐแล้วก็มีโซนคอนคาเคฟที่เพิ่งจะแข่งขันกันจบไปก็คือมีแคนาดาแล้วก็โซนเอเชียก็คือทีมชาติไทยในเพจ Volleyball World เนี่ยก
0: ็
1: มีการแสดงความยินดีนะแต่ว่าทีมชาติไทยก็ถือว่าเป็นลูกรักของเพจนี้เหมือนกันม
0: ี
1: การลงเป็นคลิปด้วยน้องโอ๊ตครับหลายคนถามว่าถ้าหากจะไปดูทีมชาติไทยเนี่ยอยากจะไปดูวอลเลย์บอลที่โอลิมปิกเนี่ยจะต้องทำอย่างไรกันบ้างเขาเพิ่งจะเปิดขายตั๋วกันไปนะครับแต่ว่าตั๋วรอบแรกเนี่ยจะขายให้เฉพาะคนที่ยังอยู่ในพื้นที่ของ LA กันไปก่อนเพิ่งจะขายดรอปที่1แล้วก็ดรอปที่2กันไปส่วนคนปกติทั่วไปจะเริ่มเปิดขายกันอีกครั้งในปี2027อัตราตั๋วเนี่ยที่มีการเข้าไปดูตรวจสอบล่าสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนะครับ600ถึง800เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 15,000 บาทถึง 25,000 บาทนี่ตั๋วเข้าชมกีฬาวอลเลย์บอลนะฮะ
0: แต่เชื่อว่าคนไทยใน LA เยอะ
1: ครับ
0: น่าจะหมดตั้งแต่วันแรกๆที่เปิดขายอยู่แล้วค่ะ
1: เดี๋ยวรอดูกันต่อต้องขอแสดงความยินดีกันด้วยก็เรียกว่าวันนี้ทั้งวันน่าจะอิ่มเอมกับบรรยากาศของการเฉลิมฉลองการที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับสร้างความสุขด้วยการคว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกที่ LA 2028ได้เป็นผลสำเร็จนะครับ
0: ส่วนคดีนี้ต้องบอกว่าสามารถปิดคดีได้สำเร็จค่ะหลังจากที่ใช้เวลากว่า3วันในการตามตัวโจรชิงทองภายในโลตัสที่อรัญญประเทศสระแก้วตำรวจไล่ล่าจากกล้องวงจรปิดแล้วก็แกะรอยจากบรรดาเสื้อวิกผมต่างๆที่คนร้ายเนี่ยทิ้งเบาะแสเอาไว้ที่สุดสามารถรวบตัวได้คาบ้านขณะที่กำลังนอนอยู่ในบ้านเลยค่ะแล้วก็สารภาพสิ้นถึงสาเหตุที่ก่อเหตุครั้งนี้นี่เป็นนาทีที่ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเขาเปิดปฏิบัติการค่ะเป็นการจับกุมคนที่เข้าไปชิงทองภายในห้างโลตัสสาขาอรัญญประเทศแล้วก็ก่อเหตุอย่างอุกอาจก็คือปาไปบอมไปถึง2ลูกแล้วก็ทำให้คนที่กำลังเดินช้อปปิ้งในห้างเนี่ยเพราะว่าก่อเหตุกันยามเที่ยงเลยคนต้องวิ่งหนีตายกันแตกตื่นกวาดทองไป2ถาดน้ำหนักกว่า72บาทรวม 1.1 กิโลกรัมอะค่ะมูลค่ากว่า 7,700,000 บาทแล้วก็ทำการหลบหนีไปตำรวจค่ะใช้เวลาแกะรอยโดยกำลังชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ไล่ล่าจนกระทั่ง29สิงหาคมไปพบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสีดำที่ใช้ก่อเหตุถูกนำไปทิ้งไว้ในคลองริมถนนท้ายหมู่บ้านหนองเทาวัดโนนป่าว่านตำรวจตรวจสอบพบเบาะแสสำคัญกว่า11รายการค่ะที่เชื่อมโยงไปถึงตัวนายคนนี้คือนายอานนท์อายุ36ปีก็เลยทำการขอศาลอนุมัติหมายจับทันทีนี่คือรถจักรยานยนต์ที่พอก่อเหตุเสร็จ
1: ครับ
0: เอาทองเนี่ยเอาทองไปไหนรู้ไหมที่หลายคนตกใจก็คือเอาทองไปทิ้งอยู่ตรงริมทางรถไฟไปทิ้งทั้งหมดเลยห่อถุงสีดำเอาไว้ทำให้ตำรวจเนี่ยต้องพาไปชี้จุดแล้วก็ไปหาทองที่สุดทองทั้ง72บาทนะคะตามมาครบนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้มีการคืนส่งร้านทองไปเรียบร้อยแล้วตำรวจก็เลยนำกำลังค่ะเข้าไปที่บ้านพักของผู้ก่อเหตุคือนายอานนท์ก็เจอว่ากำลังนอนอยู่ในบ้านอันนี้คือทองคุณผู้ชมเอาไปคืออยู่ในนี้72บาทเอาไปโยนทิ้งไว้ที
1: ่
0: ป่าละเมาะข้างทางริมทางรถไฟ คือนายอนนท์ให้การว่าทองที่ได้มาจากการก่อเหตุอะค่ะนำไปโยนไว้แล้วก็เล่าถึงวิธีการคือตอนแรกที่เราได้ยินเสียงประกอบระเบิด2ครั้งอ่ะเขาประกอบเองนะโดยดูจาก YouTube ค่ะ
2: ไอ้ที่โยนไประเบิดทำจากอะไร
3: มันน้ำตาลครับ
2: เรารู้ยังไงว่าเราต้องเอาน้ำตาลมาผสมให้เนื้อมันเหนียว
3: ดูจาก
2: นะดูจาก YouTube ครับทำไว้กี่ลูกครับ
3: มัน
2: 5ลูกในที่เกิดเหตุมันมี4ลูกเกินมากเพราะว่าในรถมันยืดได้มากกว่าม
4: ีรถ6ลูกเลย
2: ฮะ6ลูกทำที่ไหนวิธีประกอบ
3: ทำที่บ้าน
2: นี่ที่บ้านเอาน้ำตาลผสมกับยูเรีย
3: ไม่ใช่
2: ยูเรียผสมกับอะไรเห็นเมื่อกี้มียูเรียที่บ้าน
3: เอาอันนั้นเราไว้หวานต้นไม้หน้าบ้าน
2: ไว้หวานต้นไม้แล้วน้ำตาลผสมอะไร
3: น้ำตาลยูเรียน้ำตาลวินประสิวแล้วก
2: ็น้ำตาลวินประสิว
3: เทียนครับ
2: เทียน
4: เทียนด้วยเหรอเทียนใช่ไหม
2: เทียนทำเป็นไส้
4: ที่อ๋อไส
3: ้ไม
2: ่ครับไส้ที่ทำไม่หยอดให้มันปิด
3: เทียนนี่คือผสมไปในเนื้อ
2: เอาผสมในเนื้อให้มันเกิดความ
4: ฟันอ๋อ
3: จริงจริงจะเป็น
2: นัชนวลน่ะ
3: ปัง
2: นัชนวลน่ะ
3: นัชนวลเป็นของไอ้สัตว์ที่ปุ้ม
2: สัตว์ไอ้นกอ่ะ
3: ใช่ครับ
1: โอ้โหนี่ไปศึกษาหาความรู้ในวิธีการที่มันควรจะต้องเป็นประโยชน์กับตัวเองมากกว่านี้ดีกว่านะคุณผู้ชมหลังจากที่นำตัวไปชี้จุดนะครับที่นำทองไปซ่อนเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวนายอานนท์เนี่ยไปเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนอกจากนี้ทางข้อมูลทางการสืบสวนนะครับตำรวจบอกว่านายอานนท์คนนี้มีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าทั้งการจัดหามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสั่งซื้อมาจากออนไลน์เนี่ยราคาเกือบ 20,000 บาทตั้งแต่วันที่20สิงหาคมเพื่อเตรียมเนี่ยมาใช้ในการก่อเหตุในคันนี้คุณผู้ชมฮะนี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็นำมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปพ่นทำสีใหม่นะครับรวมทั้งไปจัดซื้อเสื้อผ้าไปซื้อวิกผมเพื่อปกปิดอำพรางตัวเพราะถ้าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดในวันที่เกิดเหตุและวันที่จับกุมไอ้วันที่ไปก่อเหตุเนี่ยผมยาวสลวยมาเลยคุณผู้ชมฮะแต่ว่าวันที่ไปจับกุมเนี่ยถูกจับกุมเนี่ยนะฮะผมสั้นเกรียนมาเลยนะครับก็เรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมกันไว้เป็นอย่างดีนะครับหลังจากก่อเหตุนายอานนท์คนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปทิ้งเนี่ยไว้ที่ริมทางรถไฟก่อนที่จะกลับไปซ่อนตัวที่บ้านพักเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาชิงทรัพย์โดยอาวุธและใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือว่าพาทรัพย์นั้นไปก่อนที่จะควบคุมตัวนายอานนท์ส่งพนักงานสอบสวนสภ.อรัญญประเทศดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
0: ค่ะก็เบาะแสสำคัญเลยก็คือตำรวจตามจากชื่อที่ไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
1: ครับ
0: ไปเจอชื่อใช้ชื่อตัวเองซื้อเลยเพราะฉะนั้นเกมง่ายมากนะคะเหตุผลก็คือติดหนี้อยากจะได้เงินไปใช้หนี้นะคะ
1: มาต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่ตอนนี้หลายคนจับตามองกันเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือเหตุการณ์พื้นที่ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ล่าสุดเรามีภาพวงจรปิดนะครับนาทีที่คนร้ายเนี่ยมาก่อเหตุครับเดี๋ยวให้ไปดูภาพกันก่อนฮะนี่เป็นภาพวงจรปิดขณะที่กลุ่มคนร้ายเนี่ยเขาแต่งกายด้วยชุดสีดำแล้วก็สวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าถืออาวุธปืนยาวเนี่ยเข้ามาที่อาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนนะครับในพื้นที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีมาก่อเหตุครับลอบวางเพลิงในพื้นที่ครับโดยคนร้ายเนี่ยนะครับถือแกลลอนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยราดไปที่พื้นแล้วก็อุปกรณ์สำคัญต่างๆในพื้นที่ของอาคารแห่งนี้ก่อนที่จะมีคนร้ายอีกหนึ่งคนจุดไฟเผาทำให้อาคารสำนักงานได้รับความเสียหายนอกจากนี้คนร้ายก็ยังลอบวางเพลิงนะครับรถขนขยะของทางอบต.ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันนี่ดูวินาทีที่ก่อเหตุนะครับเข้ามาอย่างใจเย็นแล้วก่อเหตุแบบอุกอาจมากจริงๆนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำคืนของวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์นี้มีคนร้ายเนี่ยเข้ามาก่อเหตุรวมๆแล้วเนี่ยมากกว่า10คนด้วยกันมีการกระจายกำลังเข้าไปก่อเหตุตามจุดต่างๆนี่ไฟมาแล้วคุณผู้ชมครับจุดไฟปั๊บพรึบทั้งอาคารเลยนะครับกลุ่มแรกเนี่ยอย่างที่เราเคยนำเสนอกันไปเขาจะแบ่งงานกันออกเป็นหลายกลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยไปควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รปภ.เนี่ยที่ดูแลความปลอดภัยส่วนอีกกลุ่มก็เข้าไปลอบวางเพลิงที่รถขนขยะหลังจากนั้นคนร้ายอีกหนึ่งกลุ่มนะครับก็เข้าไปลอบวางเพลิงอย่างที่เราเห็นนะครับภายในตัวอาคารสำนักงานตามภาพกล้องวงจรปิดที่ถูกนำเสนอกันไปล่าสุดครับทางเจ้าหน้าที่อบต.ก็ยังคงเร่งทำความสะอาดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่มันยังพอใช้งานกันได้เอาไปเตรียมนะครับมารอรับบ ริการพี่น้องประชาชนในเช้าวันนี้นะครับซึ่งการก่อเหตุของคนร้ายครั้งนี้มันต่าง

0: ่างจากที่อื่นที่เกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีการนำระเบิดเข้ามาก่อเหตุทำให้มีเพียงแค่เพลิงลุกไหม้เพียงแค่อย่างเดียวประกอบกับมีรถดับเพลิงของทางอำเภอมายอมาช่วยดับเพลิงเอาไว้ได้เร็วก่อนที่ไฟเนี่ยมันจะลุกลามไปในวงกว้างนะครับ
1: ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ก่อเหตุช่วง

0: หนีออกจากพื้นที่ด้วยความตกใจจากนั้นคนร้ายวางระเบิดภายในห้างรวม3จุดก่อนหลบหนีนอกจากนี้คนร้ายยังนำรถพ่วงข้างที่บรรจุระเบิดขับไปจอดบริเวณจุดรับส่งสินค้ากลางห้างบอกกับรปภ.ว่าหากไม่ต้องการให้มีคนเสียชีวิตให้รีบแจ้งทุกคนออกจากห้างซึ่งก็ต้องน่าตกใจค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบห้างจากการตรวจสอบพบเป็นระเบิดแสวงเครื่องแบบตั้งเวลาบรรจุถังแก๊สน้ำหนักกว่า15กิโลกรัมและน้ำมัน7แกลลอนโชคดีค่ะที่มันไม่ทำงานคาดว่าระหว่างที่คนร้ายนำระเบิดมาวางวงจรอาจจะกระทบกระเทือนซึ่งจุดนี้หากระเบิดทำงานเจ้าหน้าที่บอกว่าจะมีผลทำลายล้างอย่างรุนแรงและล่าสุดบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมาค่ะห้าง Global House จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ก็ยังคงปิดกั้นพื้นที่จุดเกิดเหตุรอให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมขณะที่ความคืบหน้าด้านการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่แกะรอยภาพวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุและใช้เป็นเส้นทางหลบหนีแล้วก็นำภาพวงจรปิดที่สามารถจับภาพคนร้ายได้ที่จุดที่ป้อมยามอะค่ะเมื่อสักครู่นี้เอามาขยายผลเพื่อดูพฤติกรรมลักษณะการก่อเหตุว่าใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เคยก่อเหตุมาก่อนหน้านี้หรือไม่
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังคงตามต่อเรื่องของสถานการณ์ชายแดนภาคใต้โดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาย้ำนะครับว่าจะต้องยุติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ให้ได้ด้วยการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดขณะที่รัฐมนตรีหลายท่านนะครับเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่ไปที่ชายแดนใต้เพื่อไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ

0: ีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา
3: เอาขนมอะไรไหม
4: ทวิสโก้ทวิสโก้
5: ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
6: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะล่มเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลา14:00 น.ทางช่อง9กด30เริ่ม26สิงหาคมนี้
8: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
9: Happy birthday to you.
10: Mm-hmm.

0: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับ
1: เป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
2: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะคร
3: ับ ฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
4: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
5: Happy Birthday
6: to you Happy Birthday ครับในเอนเตอร์เทน
7: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
8: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก

0: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
1: สะดวกช้อป
0: ที่ช็อปมาเนีย
2: Y Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงผดม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย

0: ช่วงสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันที่31แล้วก็1กันยาจะมีการประชุมครม.ในพื้นที่ของภาคใต้นะครับซึ่งเรื่องของสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญจริงๆที่ท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่ายังคงเน้นย้ำเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะป้องปรามไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามบานปลายนะครับเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อเนื่องถือว่าเป็นการครบรอบ1สัปดาห์พอดีหลังจากที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์ใหญ่เกือบ100ครั้งแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ำคืนวันเสาร์มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก1รอบโดยล่าสุดท่านนายกบอกว่าได้มีการกำชับนะครับให้เจ้าหน้าที่ทหารบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็รับทราบเรื่องนี้และก็กำชับในที่ประชุมสมช.แล้วนะครับว่าจะต้องพร้อมรองรับสถานการณ์ไม่ให้เกิดความลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้ขณะที่ในพื้นที่ที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตอนนี้อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายความมั่นคงแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะตามหลังผู้ก่อเหตุอยู่ตลอดเวลาท่านนายกว่าอย่างไรกับประเด็นนี้นายกบอกว่ามีกฎหมายที่ต้องทำตามพอทางหน่วยงานภาครัฐใช้ความรุนแรงเดี๋ยวก็จะมากล่าวหากันว่าไม่เคารพกฎหมายจำเป็นที่สุดก็คือต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและเข้มงวดมากที่สุดฟังเสียงท่านนายกกันหน่อยนะครับ
1: เราก็ได้กำชับให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้ความเข้มข้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ท่านผบ.ตร.ท่านก็รับทราบนะครับแล้วผมก็กำชับในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติไปแล้วว่าเราจะเป็นฝ่ายรองรับสถานการณ์อย่างนี้ไม่ได้นะครับในพื้นที่นั้นก็ได้มีการประกาศใช้มาตรการการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกอย่างอยู่ภายใต้การสั่งการของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วก็ขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ครับ
0: อย่างที่บอกว่าสัปดาห์นี้จะเป็นการลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรนอกพื้นที่เป็นครั้งแรกของครม.ชุดนี้นะครับแล้วก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสงขลากันด้วยซึ่งอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าอาจจะไม่ได้ลงไปในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แต่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ของสงขลาแต่ว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็อาจจะมีการลงพื้นที่ไปชายแดนใต้นะครับซึ่งก็ต้องดูตามแต่สถานการณ์ด้วยเพราะว่าถ้าหากลงไปก็เกรงว่าอาจจะต้องไปรบกวนการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่แทนที่จะให้พี่น้องประชาชนต้องมาดูแลอารักขาความปลอดภัยนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็ต้องถามนะครับว่าเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีนิดาโพเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่ากรณีที่เกิดปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มันสืบเนื่องมาจากเรื่องของการของบประมาณด้วยหรือไม่ท่านนายกบอกว่าอย่ามาเอาเรื่องของผลโพมาถามผมเอาเรื่องของจริงมาคุยกันดีกว่าขณะที่ผบ.ตร.ครับท่านกิตรัตน์พันเพชรก็กล่าวเพิ่มเติมว่าตอนนี้ได้มีการประสานนะครับตั้งจุดตรวจแล้วก็ทำการสืบสวนสอบสวนกับเหตุการณ์ผ่านๆมาที่เกิดขึ้นโดยทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ตลอดโดยมีการประสานกับความหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
2: และเมื่อช่วง4ทุ่มคืนที่ผ่านมานี้เองค่ะนายกองเอกเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนนายกองเอกวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดิน

0: แดงแล้วมีคุณชัยชนกทิดชอบด้วยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ค่ะที่จังหวัดยะลาอำเภอยะหาและอำเภอเมืองปัตตานีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยทั้ง3ท่านก็พูดคุยรับฟังปัญหาแล้วก็ใช้เวลาในการตรวจเยี่ยมทั้ง3จุดนานกว่า2ชั่วโมงค่ะโดยนายชัยชนกก็นำความห่วงใยจากท่านนายกมาบอกกล่าวเจ้าหน้าที่ส่วนคุณเจเศษแล้วก็คุณวรสิทธิ์ก็มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่กำชับ2ข้อใหญ่ๆก็คือความพร้อมด้านกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในทุกรูปแบบด้านคุณเจเศษก็บอกว่าพี่น้องอสทุกท่านคือครอบครัวของมหาดไทยก็ทุกท่านคือแนวหน้าเพราะฉะนั้นก็จะมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะไปเสนอต่อท่านนายกซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะทำให้กำลังพลทั้ง3ชุดได้แก่ชุดคุ้มครองตำบลตะลุโบอำเภอเมืองปัตตานีและชุดคุ้มครองตำบลรูซามิแลอำเภอเมืองปัตตานีและ3คือชุดคุ้มครองตำบลกาตองอำเภอยะหาจังหวัดยะลาทั้งหมดต่างดีใจและปลาบปลื้มค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่คิดไม่ฝันว่าทางรัฐมนตรีทั้ง3ท่านจะเดินทางมาเข้าพื้นที่ในยามวิกาลเพื่อมาให้กำลังใจซึ่งทุกๆคนก็บอกว่าจะให้คำมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะ
1: ครับ
0: โอ้ไม่ค่อยได้เห็นนะ
1: ใช่ยังคงต้องให้กำลังใจพี่ๆเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: คุณผู้ชมจำได้ไหมช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเรารายงานไปว่าทางคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเขาเปิดปฏิบัติการไปบุกจับของผับที่เคยสั่งปิดไปแล้วแต่กลับมาเปิดอีก
1: ครับ
0: จะกลางห้วยขวางเลยประชาอุทิศ11แล้วก็ถ้าจำได้คุณพลพีเคยบอกไปว่าใครที่รู้ตัวว่ามีหน้าที่และจะต้องทำงานหากไม่ทำเนี่ยคุณพลพีจะไปจับอีก
1: ครับ
0: เมื่อคืนที่ผ่านมาเองผู้ชมที่ห้วยขวางเปิดปฏิบัติการใหญ่เขาบอกว่าเป้าหมายคืออะไรรู้ไหมครั้งน
1: ี้
0: คืนดินแดนห้วยขวางสีเทาให้กลายเป็นห้วยขวางสีขาว
1: นี
0: ่คือชื่อปฏิบัติ
1: การขอชื่ออีกทีขอชื่ออีกที
0: เอาจริงเหรอคะห้วยขวางแดนทุนเทาจะเปลี่ยนให้กลายเป็นห้วยขวางเมืองสีขาวนี่คือเป้าหมายสูงสุดที่ทางรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ค่ะพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ท่านเป็นรักษาราชการแทนผู้กำกับที่สน.ห้วยขวางค่ะก่อนที่จะเปิดปฏิบัติการที่ใช้ชื่อว่าห้วยขวางสีขาวคือความมั่นใจ 100%
1: ถามว่าทำไมต้องเป็นรักษาราชการแทนเพราะว่าหลังจากที่คุณพลพีเนี่ยไปบุกจับผับกลางสี่แยกเหม่งจ๋ายเนี่ยนะครับเพราะว่าถูกสั่งปิดไปตั้งแต่สิงหาคมปี68กลับมาสิงหาคมปี69เปิดอีกอย่างหน้าตาเฉยแล้วก็ไปจับกุมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็มีการเสพยาเสพติดจนกระทั่งนำมาสู่การเด้ง5เสือห้วยขวางนั่นเองนะครับ
0: ที่สำคัญพอไปเจอจากครั้งนั้นนะคะเจอทั้ง MC ทุกคนพร้อมบริการแต่คนจีนน่ะมีแต่ภาษาจีนดังนั้นเมื่อคืนนี้เขาเลยปูพรมตรวจค้นสถานบริการและร้านคาราโอเกะกลุ่มเสี่ยง4โซนทั่วพื้นที่9จุดก็หลังจากมีคนร้องเรียนว่าหลายธุรกิจในพื้นที่นี้อาจจะมีเรื่องนอมินีอบายมุขยาเสพติดการค้าประเวณีรวมถึงอาวุธแล้วก็ที่สำคัญชาวบ้านเขาร้องเรียนมาว่าพอมันมีเรื่องแบบนี้ค่ะมันทำให้มีการทะเลาะวิวาทแล้วมันสร้างความเดือดร้อนโดยทางพันตำรวจเอกกำพลบอกว่าสืบเนื่องจากที่กรณีคุณพลพีสุวรรณชวีค่ะท่านนำกำลังฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบและจับกุมสถานบริการ577คลับในพื้นที่ของสน.ห้วยขวางช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านบอกว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นภาพสะท้อนสำคัญที่สน.ห้วยขวางต้องนำมาทบทวนยกระดับและปรับปรุงการทำงานให้เป็นเชิงรุกอย่างเร่งด่วนจึงเปิดปฏิบัติการนี้ขึ้นปูพรมทั้งร้านสถานบริการคาราโอเกะ4โซนทั่วพื้นที่ตรวจสอบใน4มิติก็คือตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดตรวจค้นอาวุธคัดกรองแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแล้วก็ตรวจซ้ำกับจุดที่เคยมีการสั่งปิดว่าแล้วยังมีการแอบเปิดหรือไม
1: ่ท่านบอกว่าการลงพื้นที่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นการจัดระเบียบแล้วก็ยกระดับทำให้ห้วยขวางเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยและโปร่งใสแยกแยะชัดเจนระหว่างผู้ประกอบการที่ตั้งใจทำธุรกิจกับกลุ่มที่เป็นนอมินีแฝงตัวเข้ามานะคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพวันที่มีการไปจับกลุ่มนะครับไม่ใช่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาผับที่ชื่อว่า577คลับนะครับกลาง4แยกเหม่งจ่ายนะครับในพื้นที่ของเขตห้วยขวางนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าในพื้นที่เขตห้วยขวางเนี่ยมันมีขบวนการนอมินีที่มีการทำนิติกรรมอำพรางมีเรื่องของยาเสพติดเรื่องของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแล้วก็เรื่องของสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบที่จะเข้ามาทำลายภาพลักษณ์ในพื้นที่เพราะฉะนั้นการลงพื้นที่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นปฏิบัติการเชิงรุกระลอกแรกตลอดทั้งสัปดาห์นี้ จะมีการผนึกกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองตรวจคนเข้าเมือง

0: สำนักงานเขตห้วยขวางกรมสรรพสามิตปปส.และก็กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยลงพื้นที่มาตรวจสอบทั้งเส้นทางการเงินตัดวงจรธุรกิจนอมินีให้สิ้นซากจะทำให้พื้นที่ห้วยขวางพื้นที่ที่มันเคยเป็นสีเทาเนี่ยจะมาเป็นพื้นที่สีขาวและจะไม่มีการปล่อยปละละเลยอย่างเด็ดขาดเป้าหมายสูงสุดก็คือเปลี่ยนคำว่าห้วยขวางแดนทุนเทาให้กลายเป็นห้วยขวางเมืองสีขาวเศรษฐกิจโปร่งใสรอติดตามกันได้เลยนะครับ
1: โอ้แต่ก็ในมุมของคนที่อยู่ในย่านนี้ก็ดีใจนะคะที่ตำรวจแบบ
0: ถ้าเอาจริงเอาจังนะ
1: ใช่เราอยากให้มันเกิดการจริงจังนะ
0: ครับ
1: ค่ะเพราะว่าจะได้ไม่เกิดปัญหาเพราะมันเป็นปัญหาที่เป็นโดมิโนหลายๆเรื่องเลยกับการทำสิ่งผิดกฎหมายมาดูอีกหนึ่งมหากาพย์ของคุณผู้ชมยังไม่ลืมกันใช่ไหมเชื่อว่ายังไม่มีใครลืมแน่นอนกับคดีของที่ดินวัดป่าอดุลยารามหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มของทายาทเขาเปิดตัวที่ปรึกษาก็คือคุณวรเดชช่างบุทำให้หลายคนโฟกัสไปที่การออกมาเปิดตัวของเขาในครั้งนี้แล้วก็มีการให้สัมภาษณ์พาดพิงไปถึงเจ้าอาวาสรุนแรงหลายครั้งทำให้ท่านนี้ค่ะทนายอนันชัยชัยเดชต้องบุกไปถึงที่วัดที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อไปถวายกำลังใจให้กับเจ้าอาวาสแล้วก็บอกกับคุณวรเดชเลยว่าให้เวลา7วันถ้าไม่มาขอขมาเจ้าอาวาสจะทำการดำเนินคดีค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่วัดป่าอดุลยารามทีมงานของมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนำโดยทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิแล้วก็มีมหาหมีด้วยดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาในฐานะรองประธานมูลนิธิก็เดินทางไปติดตามความคืบหน้ากรณีพิพาทที่ดินแล้วก็ชี้แจงประเด็นการอุทิศที่ดินและการเป็นเจ้าอาวาสของเจ้าอาวาสที่วัดนี้ด้วยโดยมีชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยค่ะไปมอบผ้าขาวม้าผูกเอวให้ดอกไม้ไปรอกันทำให้วัดกลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อวานนี้ทางทนายอนันชัยบอกว่าเรื่องของที่ดินก็แน่นอนเหมือนกับที่เคยพูดมาค่ะเมื่อคุณตาเฮียงอุทิศที่ดินเพื่อสร้างวัดที่ดินย่อมตกเป็นของพระศาสนาและแผ่นดินตั้งแต่วันที่ตาเฮียงอุทิศหลังวัดสร้างและตั้งเป็นวัดแล้วก็เหลือเพียงขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อในโฉนดโดยทายาทมีหน้าที่โอนแต่ไม่ได้มีสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวทนายอนันชัยฝากไปถึงป้าดาและทายาทของคุณตาเฮียงให้เร่งดำเนินการโอนที่ดินให้วัดเรียกร้องให้คนเกี่ยวข้องอะค่ะในอำเภอผู้ว่าและหน่วยงานต่างๆวางตัวเป็นกลางและดำเนินการตามกฎหมายปฏิบัติตามระเบียบประกาศและคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยทนายบอกว่าหากกรณีนี้โอนได้สำเร็จค่ะจะเป็นต้นแบบเป็นโมเดลสำหรับวัดทั่วประเทศที่ยังคงมีปัญหาในการเรื่องโอนที่ด้านดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาก็บอกว่าเมื่อเจ้าของที่ดินมีเจตนาอุทิศที่ดินเพื่อสร้างวัดที่ดินก็ย่อมตกเป็นสมบัติของพระศาสนาส่วนประเด็นเรื่องของที่ออกมาคุณวรเดชออกมาเปิดเผยอะค่ะเรื่องตาตั้งต่างๆเรื่องการสร้างวัดเรื่องการตั้งเจ้าอาวาสท่านบอกว่ามันเป็นคนละขั้นตอนโดยการตั้งวัดต้องมีการสร้างเสนาสนะตามหลักเกณฑ์และมีการเสนอชื่อพระภิกษุที่ทำหน้าที่ปกครองวัดหรือเจ้าอาวาสดังนั้นการตรวจสอบความถูกต้องจึงต้องพิจารณาจากเอกสารตั้งแต่การจัดสร้างวัดการตั้งวัดการเสนอชื่อผู้ปกครองวัดไปจนถึงการแต่งตั้งเจ้าอาวาสโดยยึดกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้ในช่วงเวลาที่ดำเนินการ
0: แล้วก็ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีวิวาทะกันระหว่างคุณวรเดชแล้วก็ทนายอนันชัยนะครับภาพเมื่อสักครู่ที่ผู้สื่อข่าวจับภาพเอาไว
1: ้
0: นี่ฮะเหมือนเป็นการไป
1: สร้างสีสัน
0: สีสันใช่ไหมเป็นสีสันแล้วกันนะ
1: โชว์แหวนบ้างเห็นคุณวรเดชเยอะ
0: เพราะว่าตอนที่คุณวรเดชเข้ามาเปิดตัวเนี่ยในการแถลงข่าวกับผู้สื่อข่าวเนี่ยก็มาด้วยสร้อยคอที่เต็มไปด้วยพระเนี่ยหลายสิบองค์แล้วก็แหวนที่ใส่ในนิ้วทั้ง10นิ้วของแกเนี่ยหลายสิบแหวนหลายสิบวงมากทนายอนันชัยเขาก็เลยตั้งฉายาว่าเป็นลุงแหวนธานอสนะครับมันมีวิวาทะเกิดขึ้นเพราะว่าในการแถลงข่าวเนี่ยในการให้สัมภาษณ์ในรายการชื่อดังเนี่ยคุณวรเดชเนี่ยมีการกล่าวหาหลวงพ่ออดุลเนี่ยค่อนข้างจะใช้คำค่อนข้างจะหยาบคายรุนแรงมากโดยที่ทนายอนันชัยเนี่ยรับไม่ได้จริงๆเพราะคุณวรเดชไปกล่าวหาท่านหลวงพ่ออดุลว่าการที่ได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดเนี่ยแกไม่ใช่ใช้คำว่าแกสิคือคุณวรเดชใช้คำว่ามันไม่ใช่พระอันนี้ด้วยความเคารพนะครับเป็นการกล่าวหาหลวงพ่อที่รุนแรงมากจริงๆก็เลยให้เวลาคุณวรเดชหรือว่าลุงแหวนเนี่ย7วันถ้าหากครบ7วันยังไม่เดินทางเข้ามากราบขอขมาหลวงพ่อทางทีมทนายความจะแจ้งความดำเนินคดีกับนายวรเดชในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานและในข้อหาความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องแต่ว่าถ้านายวรเดชสำนึกผิดเข้ามาขอขมาหลวงพ่อทีมทนายเนี่ยบอกว่าจะไม่ดำเนินคดีกับคุณลุงแหวนด้วยอ่ะฟังเสียงทนายอนันชัยกันหน่อยนะครับ
2: อยากจะ

0: ฝากป้าดาแล้วก็ทายาทของนายเฮียงบางท่านนะครับกับตัวกับใจนะครับแล้วก็รีบดำเนินการโอนที่ดินให้กับวัดเสียเพื่อจะได้ไม่ติดเวรติดกรรมกันในชาติหน้าและที่สำคัญเนี่ยก็อยากจะฝากหน่วยงานราชการในอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านอย่าวางเฉยอย่าละเลยนะครับอย่าปล่อยให้วัดวาอารามหรือประชาชนพี่น้องชาวขอนแก่นเนี่ยเขาลอกเกอร์มันเป็นหน้าที่ของท่านท่านต้องรีบทำแล้วถ้าท่านทำสำเร็จนะครับวัดแห่งนี้จะเป็นโมเดลของวัดทั่วประเทศที่ยังไม่มีการโอนโดยใช้โมเดลที่เราเนี่ยได้เสนอความเห็นพร้อมข้อกฎหมายกฎระเบียบประกาศรวมถึงคำพิพากษาฎีกานะครับมาให้ท่านเรียบร้อยแล้ว
1: นี่ค่ะจากนั้นก็โชว์แหวนอีกครั้งนึงให้กับนักข่าวเพื่อที่จะถ่ายภาพเอาไว้ซึ่งหลังจากที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่วัดป่าค่ะทางทีมงานก็เดินทางไปที่สภ.เมืองขอนแก่นติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องโดยทางคุณอนันต์ชัยบอกว่าขณะนี้สภ.เมืองขอนแก่นตั้งคณะพนักงานสอบสวนรับผิดชอบคดีแล้วในส่วนคดีที่มีการกล่าวหาว่าแจ้งความเท็จพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกป้าบัวไข่ซึ่งเป็นทายาทของนายเฮียงพร้อมพยานอีก2ปากเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาช่วงต้นเดือนกันยายนส่วนอีกหนึ่งคดีร่วมกันบุกรุกค่ะอันนี้เมื่อสักครู่นี้ฝากไปถึงคุณวรเดชแล้วใช่ไหมคะคราวนี้คุณอนันชัยฝากถึงป้าดากับคนที่ไปก่อเหตุบุกรุกท่านบอกว่าตำรวจเนี่ยไปสืบสวนสอบสวนคดีนี้แล้วก็พบว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า10คนพิสูจน์ทราบตัวบุคคลได้แล้ว7คนผู้ได้รับหมายเรียกครั้งแรกก็ไม่ได้เดินทางเข้าพบกับตำรวจนัดอีกที27สิงหาก็ไม่มาซึ่งขอบอกป้าดาว่ากำหนดที่ให้เข้าพบพนักงานสอบสวนที่นัดอีกครั้งเนี่ยคือ18กันยายนจึงขอฝากไปถึงป้าดาและกลุ่มทายาทของนายเฮียงรวมถึงบุคคลที่ถูกกล่าวหาให้เข้าพบกับตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาด้วยความสมัครใจค่ะเพราะหากไม่มาอีกหลังจากนี้พนักงานสอบสวนอาจจะมีการขอหมายจับแล้วถ้าไปเดินดำเนินไปถึงขอหมายจับเนี่ยมันจะขอประกันตัวยากเขาเตือนแบบนี
2: ้มาต่อที่อีกหนึ่งเรื่องที่สร้างความฮือฮาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในโลกโซเชียลหลังจากที่มีข่าวว่าเรือ USS Abraham Lincoln นะครับที่มีพี่ๆทหารเนี่ยชาวสหรัฐอเมริกามากกว่า 5,000 นายเตรียมที่จะมาจอดแวะพักกายพักใจในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะฮะแล้วก็จะใช้เวลาพักผ่อนเนี่ยกันอยู่ประมาณสัก 4-5 วันเนี่ยนะหลายคนก็ตื่นเต้นกันเหลือเกินเพราะว่าจะทำให้เศรษฐกิจของเมืองพัทยากลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่าหนึ่งสิ่งที่หลายฝ่ายจับตามองกันเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือเรื่องของความบันเทิงโดยเฉพาะเรื่องของการค้าบริการทางเพศคุณผู้ชมครับมันก็เลยทำให้ตอนนี้บรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพี่ๆตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยก็ต้องไปตรวจตราความเรียบร้อยเพื่อไม่ให้เมืองพัทยาชลบุรีรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่มันดูไม่ดีครับอย่างเมื่อช่วงค่ำคืนของวันเสาร์ที่ผ่านมาครับคุณจันจิราไทยบัณฑิตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปทำการกวาดล้างแล้วก็ไปตรวจสอบการลักลอบแอบการค้าประเวณีในพื้นที่แนวชายหาดเมืองพัทยาที่บริเวณถนนสาย2แล้วก็จุดเสี่ยงตามพื้นที่สาธารณะคุณผู้ชมครับแล้วก็ไปเจอจริงๆนะครับรอบนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเน้นบุคคลที่มีพฤติกรรมเตร่รบเร้าหรือว่าชักชวนเนี่ยนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะขอค้าประเวณีกันโดยเฉพาะคนที่อยู่แถวๆริมฟุตบาทตามชายหาดในพื้นที่สาธารณะมันเป็นปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนานแล้วก็มันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์แล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพัทยาด้วยเนี่ยนะครับซึ่งจากการไปตรวจสอบเมื่อช่วงค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาไปเจอผู้กระทำความผิดนะครับแบ่งเป็นสัญชาติลาวเนี่ย5รายด้วยกันมีหญิงสาวสัญชาติยูกันดา2รายและสัญชาติไทยรวมทั้งหมด18รายเบ็ดเสร็จทั้งหมดจับกุมได้25คนซึ่งการดำเนินการเนี่ยถือว่าเป็นการดำเนินการปรับพินัยแล้วก็เปรียบเทียบปรับนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเป็นการทำตามหน้าที่แล้วก็เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและขั้นตอนที่ถูกต้องเดี๋ยวฟังเสียงทางด้านของพม.จังหวัดชลบุรีกันหน่อยนะครับ
3: เนื่องจากว่า จะมีทหารอเมริกันที่จะขึ้นใช่ไหมเขาจะได้รู้ว่าคือการค้าประเวณีเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายสำหรับประเทศไทยเราค่ะคือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านนริศนาไม้วงแล้วก็ทางตำรวจกับทางพม.ก็ไม่ได้นิ่งเฉยแล้วก็ทำเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะโดยเฉพาะถ้ายิ่งถ้าเป็นต่ำกว่า18ปีนี้ทางจังหวัดหรือทางกระทรวงก็ยอมไม่ได้มันก็อาจจะเข้าข่ายเรื่องค้ามนุษย์ด้วยค่ะค่ะก็เลยมีปฏิบัติการในวันนี้ขึ้นค่ะ
2: ไม่ดีไม่มีและยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้กับเรื่องของการค้าประเวณีขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าอย่างไรแล้วน้องโอ๊ตครับ
1: ทางพันตำรวจโทสิริวัฒน์คัชมาศค่ะรองผู้กำกับการที่เมืองพัทยาก็บอกว่าการลงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นมาตรการปกติของตำรวจนะคะเพื่อกวดขันพฤติกรรมการเตร่
2: เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นภาพข่าวลงในหน้าโซเชียลตลอดไปตรวจอยู่ทุกที่เลยตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ตำรวจพัทยาเขาก็ยืนยันว่าเมืองพัทยาไม่มีการค้าบริการทางเพศไม่มีเลย
1: แต่ว่าเมื่อวันที่ไปตรวจก็คือเจอบางส่วนนะคะก็ยืนยันว่าการกวดขันครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่จะเพิ่มความถี่และจะเข้มข้นในการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องฝากถึงประชาชนและผู้ประกอบการที่พัทยาด้วยค่ะขอให้ร่วมกันทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติด้วยความเป็นมิตรค่ะ
4: ก็คงจะเพิ่มความถี่ขึ้นนะครับเนื่องจากวันนี้เราก็มีผู้ที่กระทำผิดพอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนที่หลังจากนี้ก็ต้องเข้มงวดกับบริการเข้มงวดนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยิ่งขึ้นไปอีกในส่วนของประชาชนนะครับชาวเมืองพัทยานะครับกรณีที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาตินะครับก็ขอให้ต้อนรับอย่างเต็มที่นะครับเนื่องจากเราเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะครับหากพบเห็นสิ่งที่ผิดปกติหรือสิ่งผิดกฎหมายต่างๆก็ขอให้แจ้งทางสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาครับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเนี่ยพร้อมนะครับที่จะดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่นะครับอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็ขอให้มาท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัยด้วยความสบายใจนะครับและเชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะได้รับความสุขกลับไปนะครับเมื่อมาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาครับ
2: เรือ USS อับราฮัมลินคอล์นนะครับจะเดินทางมาถึงที่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังที่ชลบุรีเนี่ยในวันที่2กันยายนนี้ก็คือวันมะรืนนี้วันพุธนะครับก็จะมีกำลังพลเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ประมาณสัก 5,000 นายก็คาดการณ์กันว่าในช่วง 3-4 วันที่จะถึงหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีเงินสะพัดในพื้นที่ของพัทยาชลบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทนะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนแถวๆนั้นรอคอยกันมากจริงๆนะฮะ
1: เหตุการณ์ที่ชายแดนเนปาลทิเบตค่ะหลังจากเกิดเหตุดินโคลนและน้ำถล่มลงมาจำนวนมหาศาลภารกิจการค้นหาผู้รอดชีวิตและกู้ภัยยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องวันนี้เข้าสู่วันที่6แล้วนะคะล่าสุดมีผู้เสียชีวิตพุ่งเกิน800รายแล้วก็สูญหายอีกกว่า 3,000 รายค่ะความคืบหน้าจากการกู้ภัยแล้วก็หาผู้รอดชีวิตจากเหตุน้ำท่วมและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ซึ่งมีชนวนเหตุจากทานน้ำแข็งพังทลายบริเวณเทือกเขาฮิมาลัยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มวลน้ำและเศษซากโคลนมหาศาลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านทำลายเส้นทางคมนาคมด่านศุลกากรจีร่งซึ่งเป็นจุดผ่านแดนหลักรวมถึงสถานีไฟฟ้าพลังงานน้ำในพื้นที่ชายแดนเนปาลและทิเบตอย่างรุนแรงล่าสุดค่ะมีรายงานยอดผู้เสียชีวิตในฝั่งเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยกว่า800รายซึ่งตอนนี้ทางการก็กำลังพยายามเร่งค้นหาอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามันมีอุปสรรคก็คือมันยังกลัวว่าจะเกิดเหตุในการที่น้ำท่วมและดินถล่มซ้ำอะค่ะจากจุดที่ทาน้ำแข็งมันยังละลายอยู
2: ่ส่วนเรื่องของการประเมินมูลค่าความเสียหายทางรัฐมนตรีคลังของเนปาลกล่าวว่าน่าจะต้องใช้เงินเนี่ยอย่างน้อยประมาณ 170,000 ล้านบาทนะครับในการที่จะเยียวยาฟื้นฟูนะครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาตามผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3ที่สุดได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยเจ้าเดิมนั่นแหละเอาชนะไปได้โดยทิ้งห่างคู่แข่งกว่า 20,000 คะแนนเดี๋ยวมาติดตามช่วงหน้าค่ะ

0: าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: Euro
1: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
4: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
3: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
4: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Aside Shop Mania
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1: นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต
2: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส. อุดรธานีเขต3ค่ะที่สุดก็คุณอธิการแก้วเครือศรีก็คือเป็นลูกเขยของคุณหลังธุรการที่เป็นผู้สมัครที่เป็นผู้ชนะเป็นแชมป์เก่าที่ท่านถึงแก่กรรมไปนะคะก็เอาชนะไปได้ทิ้งห่างคู่แข่งไปถึง 20,000 คะแนนค่ะโดยผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส. อุดรธานีนี่ค่ะคนนี้ไปติดตามเชียร์เลยนะแล้วก็นักข่าวไปเจอท่านนายกอนุทินที่สนามบินโดยบังเอิญแล้วก็ได้สัมภาษณ์ท่านในหลายประเด็นถามว่าโอ้ท่านมาให้กำลังใจในการนับคะแนนนี่เองแล้วก็นี่ค่ะเป็นภาพชูมือหลังจากทราบผลการเลือกตั้งเดี๋ยวไปดูผลการเลือกตั้งกันก่อนนะคะโดยเป็นการเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่างหลังจากนายหลังธุรพลส.ส.พรรคภูมิใจไทยเสียชีวิตเมื่อเดือนกรกฎาคมโดยสำนักงานกกต.อุดรธานีรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่านายอธิการแก้วเครือศรีบุตรเขยของนายหลังลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทยได้ไป 38,227 คะแนนตามมาด้วยนายขจิตชัยนิคมค่ะจากพรรคประชาธิปไตยใหม่ 13,083 คะแนนและแน่นอนท่านนายกที่มีภาพชูมือเมื่อสักครู่นี้ท่านได้โพสต์ Facebookแล้วก็เป็นการแสดงความดีใจด้วยหลังจากทราบผลอย่างไม่เป็นทางการออกมาท่านบอกว่าการตัดสินใจของประชาชนชัดเจนกว่าผลโพลและบทวิเคราะห์ของทุกฝ่ายและกราบขอบคุณพี่น้องชาวอุดรธานีที่ยังคงมอบความไว้วางใจให้กับส.ส.พรรคภูมิใจไทยครับนี่เมื่อวานนายกโหเมื่อวานนายกไปโผล่หลายที่มาก
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ไปปฏิบัติภารกิจหลายจุดหลายที่มากนะครับมาต่อที่อีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะครับที่ถือว่าเป็นแผลสำคัญของทางรัฐบาลชุดนี้ที่จะต้องแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเนี่ยคลายสิ้นข้อสงสัยนั่นก็คือเรื่องของการโกงสว.นั่นเองนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของผู้สื่อข่าวไปเจอทางด้านของกกต.เพราะว่ามันมีกระแสข่าวออกมาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าการลงมติการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสว.เนี่ยแหละครับอาจจะมีการเอาผิดเพียงแค่10คนเท่านั้นเมื่อวานผู้สื่อข่าวไปเจอคุณณรงค์รักร้อยครับเป็นกรรมการกกต.เนี่ยท่านให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะครับในกรณีที่มันมีกระแสข่าวว่าจะมีการลงมติเอาผิดคนที่เกี่ยวข้องกับการโกงสว.เนี่ยเพียงแค่10คนเท่านั้นซึ่งทางคุณณรงค์บอกว่าการพิจารณาเนี่ยมันเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็กกต.ทั้ง7คนจะมีการนัดหมายมาลงมติพร้อมเพรียงกันอีกครั้งในวันที่14กันยายนหรือว่าอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับซึ่งการเว้นระยะเวลา2สัปดาห์ที่ว่าเนี่ยคุณณรงค์บอกว่ามีบางประเด็นบางประการที่มันจะต้องมีการพูดคุยสอบถามแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมไอการจะลงมติมันจะต้องมีเหตุผลประกอบอย่างรอบคอบยืนยันนะครับว่าในที่ประชุมไม่มีการพูดคุยกันล่วงหน้าว่าจะมีการชี้มูลกันกี่คน10คนตามที่ข่าวว่าก็ไม่มีนะครับเพราะว่าการลงมติเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ของกกต.แต่ละคนและวันที่14กันยายนนี้กกต.ทั้ง7คนจะมีการประชุมกันเพื่อลงมติส่วนตัวเองว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเห็นว่าจะดำเนินคดีกับใครบ้างและจะให้ความเห็นว่าควรจะต้องส่งสารวินิจฉัยหรือไม่หลังจากนั้นก็จะเอามติทั้งหมดมาทำเป็นคำวินิจฉัยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องรอผลการลงมติจากกกต.ทุกคนก่อนส่วนกรณีที่มีเอกสารเนี่ยหลุดมาก่อนหน้านี้ที่ไปอยู่ในมือของกลุ่มไอลอว์และพรรคฝ่ายค้านเนี่ยผู้สื่อข่าวถามว่าประเด็นนี้มันจะเข้าข่ายผิดพ.ร.บ. PDPA หรือไม่เรื่องนี้คุณณรงค์บอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาจะดำเนินการกฎหมายอย่างไรก็คาดว่าเดี๋ยววันนี้น่าจะมีผลว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายหรือไม่เดี๋ยวฟังเสียงคุณณรงค์นะครับ
2: คือครับในที่ประชุมได้มีการคุยไหมครับว่าเราจะสักประมาณกี่คนอะไรประมาณน
3: ี้ไม่รู้หรอกครับไม่คุยกันอยู่แล้วฮะเรื่องนี้ก็คือมันเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละท่านนะครับแล้วก็เราพิจารณาในสำนวนนะฮะแล้วพี่นาในสภาครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละท่านไม่มีการคุยกันอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ครับ
4: มันยังมีคนตั้งข้อสังเกตว่าประชุมเสร็จไปตั้งแต่28แล้วทำไมถึงไปลงมติ14ซึ่งมันเว้นระยะไว้ถึงเกือบ2สัปดาห
3: ์ก็มีบางเรื่องที่ต้องสอบถามเพิ่มเติมหาข้อมูลเพิ่มเติมจากการประชุมช่วงหลังนะฮะฉะนั้นเองครับไม่มีอะไรแล้วบางทีมันก็ต้องเป็นมันต้องให้เหตุผลมันไม่ใช่ลงแล้วก็จบต้องมีเหตุมีผล
4: เอกสารที่หลุดออกไปครับที่ไปถึงกลุ่มไอลอว์หรือว่าฝ่ายค้านเนี่ยครับที่จะมีการต้องมีการดำเนินคดีไหมครับเพราะว่าอาจจะเป็น PDPA อะไร
3: ก็อันนั้นเขาก็พิจารณากันอยู
4: ่ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็คงน่าจะทราบวันจันทร์
1: นี้น่าจะทราบผลนะครับว่าจะแจ้งความดำเนินคดีหรือ

0: ไม่อย่างไรส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ยมีการเปิดโปงหลักฐานเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงข้อมูลการโทรศัพท์ระหว่างบุคคลในวันที่มีการเลือกสวระดับประเทศเพื่อเป็นการพาดพิงกกต.คุณณรงค์บอกว่าหากหลักฐานเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ในสำนวนก็พร้อมที่จะเอามาพิจารณาแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะมารับตำแหน่งก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายถ้าหากเรื่องนี้มันอยู่ในสำนวนนะครับ
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการจัดเวทีผู้นำฝ่ายค้านสนับสนุนกกต.ให้ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.ทั้ง229คนซึ่งมีชื่อของท่านรวมอยู่ด้วยนะคะท่านบอกว่าเรื่องนี้อยู่ที่กกต.ถามย้ำว่ากังวลหรือไม่นายกบอกว่าก็ไม่รู้จะตอบยังไงและนักข่าวก็ไม่ควรจะถามคำถามนี้เพราะมันไม่เกี่ยวกับการทำงานถามต่อว่าก่อนที่กกต.จะลงมติฝ่ายค้านและไอลอทยอยเปิดชื่อรัฐมนตรีที่อาจเกี่ยวข้องทำให้นายกรัฐมนตรีถึงกับย้อนถามผู้นักข่าวค่ะว่าอย่าถามว่าอาจจะมีก็มีไม่มีก็ไม่มี
0: ก็คือพูดง่ายๆก็คืออย่ามาถามว่าอาจจะคือถ้ามีก็มีไปเลยถ้าไม่มีก็คือไม่มีอย่ามาใช้คำว่าอาจจะหรือว่าอาจจะมีฟังเสียงนายกช่วงนี้กันหน่อยนะฮะ
2: ไม่มันก็เรื่องนี้มันอยู่ที่กกต.นี่ครับนะครับเราจะผมจะทำอะไรได้นะ
3: กังวลเพราะว่าถ้าม
2: ี
3: ชื่อรวมอยู่
2: มันก็ไม่ได้ตอบเลย
4: ท่านหา
2: ไม่ควรถามคำถามนี
4: ้พอใกล้ที
2: ่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกับการทำงานราชการของผม
4: พอใกล้ที่กกต.เขาจะลงมติเนี่ยค่ะแล้วทางไอลอหรือทางพรรคฝ่ายค้านก็ทยอยเปิดชื่อรัฐมนตรีว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวค่ะท่านจะกระทบความ
2: ว่าอะไรนะว่าอะไรนะ
4: ว่าอาจจะมี
2: รายชื่อว่าจะมีหรืออาจจะมี
4: อาจจะมีรายชื่อรัฐมนตรีเพิ่มเติมอ่ะค่ะท่าน
2: จะถามเนี่ยอาจมีก็มีไม่มีก็ไม่มี
3: เป็นดุลพินิจของกกต.
4: ทยอยเปิดมาเรื่อยๆเลยค่ะท่าน
3: ฮะให้เป็นดุลพินิจของกกต.ในการพิจารณา
2: ไม่ใช่เป็นดุลพินิจอำนาจทั้งหมดการตอบโจทย์ทั้งหมดเป็นของกกต.อยู่แล้วเราอย่าทำผิดกฎหมายทำตามกฎหมายทุกอย่างมันจะได้ไม่ต้องมานั่งถามว่าใครผิดใครถูกใครควรจะทำยังไงนะ
5: นายกโพสต์เมื่อวานเรื่องของเหล็กกับไอติมละลายอะค่ะมีนัยยะอะไรหรือเปล่าคะ
2: เพิ่งกินไปหมดถ้วย
1: คำถามสุดท้ายทิ้งท้ายที่คือนายกโพสต์ Facebook ว่าเหล็กไม่ละลายแต่ไอศกรีมเนี่ยมันละลายได
0: ้
1: ที่หลายคนเป็นปรัชญาอะไรหรือเปล่านะมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่นายกก็หัวเราะตอบว่าเพิ่งกินไอติมหมดไปเพราะว่าหากคุณผู้ชมจำได้นายกโพสต์ประโยคเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะแล้วคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรก็โพสต์ลักษณะเหมือนไปตอบหรือเปล่าประมาณว่าเหล็กเป็นสนิมได้แต่ไอศกรีมไม่เป็นสนิม
0: ก็เป็นการวิวาทะทางการเมืองนะครับส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะฮะเป็นความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งไอลอนะครับเพราะว่าเมื่อวานตอนช่วงบ่ายเนี่ยมีการจัดกิจกรรมนะครับเล่นกีฬาหน้ากกต.นะครับที่นำโดยคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอจัดกิจกรรมกันที่หน้าสำนักงานกกต.ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับก็จะมีการแบ่งกิจกรรมเนี่ยออกเป็น3ฐานด้วยกันก็จะมีการตีแบดชิงแชมป์โดยที่คอเนี่ยจะมีกล่องที่เป็นรูปของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีแล้วก็ส.ส.ภูมิใจไทยที่มีการให้ข้อมูลว่าเชื่อมโยงเกี่ยวกับการโกงสว.ส่วนฐานที่2ก็มีการโยนบอลลงกล่องซึ่งกล่องเนี่ยก็จะเป็นรูปของบรรดาสว.ที่ถูกกล่าวหาในคดีแล้วก็มีการวิ่งให้ครบ 2.29 กิโลเมตรก็คือเท่ากับจำนวนผู้ที่ถูกกล่าวหาก็คือ229คนนะครับเมื่อวานหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมก็จะมีทางด้านขององค์กรตัวแทนของประชาชนเนี่ยมาอ่านแถลงการเรียกร้องให้กกต.เนี่ยสั่งฟ้องบุคคลที่ถูกกล่าวหาทั้ง229คนทั้งหมดโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นนะครับขณะที่คุณยิ่งชีพก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าขอให้ทางกกต.สั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง229คนส่วนขั้นตอนหลังจากที่ส่งฟ้องปั๊บจะเป็นยังไงก็ขอให้เป็นขั้นตอนของทางศาลแต่หากไม่สั่งฟ้องนะครับคุณยิ่งชีพบอกว่าตัวเองเนี่ยยังคงมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่ข้อมูลที่มีเหลืออยู่เท่าไหร่จะออกมาเปิดเผยทั้งหมดนะครับทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและหากรัฐมนตรีคนใดที่กลัวว่าจะมีชื่อของตัวเองถูกเปิดเผยคุณยิ่งชีพบอกว่าก็รีบขอให้โทรไปบอกกกต.ให้สั่งฟ้องทั้งหมดทั้ง229คนและล่าสุดกกต.เนี่ยทั้ง7คนนะครับมีการนัดลงความเห็นกันอีกครั้งก็คือวันที่14กันยายนคุณยิ่งชีพบอกว่าถือเป็นการทดเวลาบาดเจ็บก ขอให้เป็นการทดครั้งสุดท้ายแล้วหลัง

0: จากนี้ก็จะมีการนัดรวมตัวก่อนที่จะมีการประชุมลงมติอีกครั้งวันที่13กันยายนด้วยฟังเสียงคุณยิ่งชีพกันหน่อยนะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนไปฟังเสียงคุณยิ่งชีพคุณผู้ชมก่อนไปฟังเสียงคุณยิ่งชีพไปดูการตอบคำถามเรื่องนี้จากท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนเพราะเมื่อวานเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่อุดรธานีแล้วผู้สื่อข่าวไปเจอพอดีก็ต้องถามถึงเรื่องที่ทางด้านของกลุ่มไอลอว์แล้วก็รวมทั้งฝ่ายค้านเนี่ยพยายามที่จะกดดันการทำงานของกกต.โดยเฉพาะเรื่องของการให้กกต.เนี่ยสั่งฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้ง229คนหนึ่งในนั้นมีชื่อของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยรวมทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวานแล้วก็จะมีการนัดหมายรวมตัวกันอีกครั้งในวันที่13กันยายนท่านนายกรัฐมนตรียิ้มนะครับแล้วก็ตอบสั้นๆว่าทำอะไรก็ได้แต่อย่าทำผิดกฎหมายเดี๋ยวไปฟังเสียงทั้งสองท่านตอบโต้วิวาทะเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะ
1: 14กันยายนถือว่าขอทดเวลาบาดเจ็บไปอีก2สัปดาห์เวลาทดเวลาบาดเจ็บนี่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไม่ใช่ฝ่ายไหนจะเป็นคนยิงก็เป็นไปได้ใช่ไหมใช่ดังนั้นนี่จึงเป็น2สัปดาห์ที่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนอย่ากระพริบตาว่าบ้านเมืองนี้จะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนี้อีกหรือไม่เพราะฉะนั้นผมขอเชิญชวนว่า13กันยาเป็นวันอาทิตย์เราเจอกันอีกทีนึงเราจะต้องออกมาช่วยกันส่งเสียงเป็นครั้งสุดท้ายว่าให้สั่งฟ้องสว.และเครือข่ายการโกงเลือกสว.ให้ครบทั้ง229คน
2: ไปวิ่งออกกำลังกายที่กกต.ครับ
3: วิ่ง
4: แสดงออกเชิดชัยลักษณ์
2: ที่หน้ากกต.ครับ
5: อ๋อ
2: กดดันกกต.
3: กดดันจริงว่าจะลงมติ
6: ถ้าทำตามกฎหมายก็ไม่มีปัญหา
2: เกียรติกฎหมายเขาจะกังวลไหมครับเพราะว่าเขาจะจัดชุมนุมใหญ่ด้วยครับท่านนายกช่วงก่อนวันที่วันที่13เขาจะจัดชุมนุมใหญ่เกณฑ์หรือเหมือนชวนคนมา
6: เดี๋ยวทำผิดกฎหมาย
7: ก็เดี๋ยวตามกันต่อกับคดีนี้นะ
0: 13
7: กันยายนบอกจะจัดกิจกรรมอีก
0: ถูกต้องถูกต้อง
7: มาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียน THAI Passport กันไปก็ยังมีคงลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าหลายคนก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลหนึ่งในนั้นคือคุณการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์ที่สุดคุณการดีถูกฟ้องร้องนะคะจากการออกมาเปิดเผยข้อมูลนี้ซึ่งเธอก็ออกเลยบอกเลยว่านี่มันเป็นการฟ้องปิดปากแต่ก็ยังเดินหน้าที่จะตรวจสอบต่อค่ะนางการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็แถลงข่าวหลังถูกฟ้องร้องจากบริษัทผู้รับจ้างโครงการ THAI Passport ภายหลังคุณการดีโพสต์ข้อความ Facebook เกี่ยวกับโครงการนี้ว่ากระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นทำให้เกิดคำถามว่านี่เป็นการฟ้องปิดปากหรือไม่หรือเป็นการใช้กระบวนการทางกฎหมายในลักษณะที่สร้างภาระต่อผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบนี่เป็นคลิปที่ถ้าใครจำได้วันแรกเลยที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วคุณการดีออกมาตั้งข้อสงสัยถึงการอ่านเงื่อนไขก่อนที่เธอจะกดนะคะแล้วสุดท้ายเธอก็ไม่ได้กดเพราะว่ามันมีอย่างข้อ6อย่างเงี้ยที่อาจจะต้องมีการเก็บข้อมูลเข้าไปซึ่งเธอมองว่ามันอาจจะเป็นการที่มันเหมือนผิดกฎหมายหรือเปล่า
0: ไม่ตรงตาม TOR คือ
7: ว
0: ่
7: าการเปิดเผยข้อมูล
0: ใช่ตั้งแต่ที่การลงทะเบียนแล้วเนี่ยนะก็เลยมาตั้งข้อสังเกตการซึ่งคุณการดีบอกว่าไอ้การตั้งข้อสังเกตทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงที่เอามาเปิดเผยมาเผยแพร่แล้วก็ตั้งข้อสังเกตใช่ไหมฮะ
7: ยังตั้งคำถามกลับไปยังสังคมค่ะว่าปัจจุบันเราอยู่ในสังคมที่คนตั้งคำถามหาความจริงเพื่อส่วนรวมจะต้องกลายเป็นจำเลยหรือไม่แต่ส่วนตัวตนพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความจริงค่ะ
8: กรณีแบบนี้นะคะได้เกิดขึ้นแล้วอีกครั้งหนึ่งในสังคมไทยคนที่พยายามที่จะตรวจสอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนแต่ก็ได้รับกระบวนการทางยุติธรรมเริ่มต้นในลักษณะนี้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเพราะผู้ที่เป็นโจทย์เนี่ยคือ Human Intelligence และ Turnkey Communication Service ไม่ได้เป็นกระทรวงเลยค่ะตอนที่โพสต์ไปเนี่ยก็คือโพสต์ตามหลักวิชาการตามหลักจริยธรรมตามหลักของหน้าที่ที่ฝ่ายค้านควรจะเป็นไม่มีส่วนใดเลยในโพสต์หรือแม้แต่ในการพูดในสื่อนะคะที่จะเกี่ยวอ้างถึงบริษัท2บริษัทนี้เลยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ดิฉันก็จะต่อสู้ในหลักการจนถึงที่สุดนะคะจากโครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นนโยบายหลักของรัฐนะคะอาจจะสรุปไม่ได้ในสำนวนนี้แต่ว่าก็อาจจะมีเหตุผลที่ทำให้เกิดการสะอึกหรือสะดุดหรือว่าทำให้ความคิดเห็นหรือความสนใจโดนเบี่ยงเบนไปแต่ก็ยังยืนยันกลับมาที่เดิมค่ะว่าก็จะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด
0: คุณกันดีบอกว่าข้อสังเกตที่แกตั้งแล้วก็ไปโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดียของคุณการดีเนี่ยก็ได้มีการทำเป็นหนังสือเปิดผนึกถึงคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะครับก็คือคุณชัยชนกชิดชอบนะครับแล้วก็ย้ำว่าการทำงานที่ออกมาทุกชิ้นเนี่ยเป็นการปกป้องภาษีของประชาชนนะครับทีนี้มาดูเรื่องของการลงทะเบียน THAI Passport กันหน่อยนะครับข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ออกมาเปิดเผยเมื่อวานนี้นะครับว่ายอดการลงทะเบียนเนี่ยตั้งแต่วันที่19ก่อนถึงการเปิดใช้งานจริงก็คือวันนี้วันที่31สิงหาคมนะครับก็มีคนมาลงทะเบียนล่าสุดอยู่ที่ 1,337,000 กับอีก88คนนะครับจำนวนตัวเลขกว่า 1,300,000 คนนะครับทางกระทรวง DE บอกว่าเป็นการสะท้อนถึงการตื่นตัวของประชาชนต่อเทคโนโลยี AI โดยตั้งเป้าโครงการนี้ให้คนไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปมาลงทะเบียนให้ครบ5ล้านสิทธิ์นะครับซึ่งจะสามารถเข้าถึง AI ระดับโปรจากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass นะครับโดยผู้ที่ลงทะเบียนช่วงแรกเนี่ยจะได้รับสิทธิ์เป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือว่า innovator 30วันนะครับก่อนที่จะต้องมีการอบรมแล้วก็สะสมชั่วโมงเนี่ยอย่างน้อยให้ได้100คะแนนต่อเดือนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ส่วนคนที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่30พฤศจิกายนปี69ก็จะต้องกลับไปเริ่มต้นตั้งแต่ beginner แล้วก็สะสมคะแนนเพื่อเลื่อนเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือว่า innovator นะครับโดยผู้ลงทะเบียนก็จะเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งมีการเปิดตัวไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
7: ใครที่ลงทะเบียนไว้วันนี้เริ่มเลย
0: ใช่ครับ
7: อาจจะได้เห็นการสร้างสรรค์ออกมาผ่านเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรืออินโนเวเตอร์นะคะโอ้ก็น่าสนใจนะว่าจะออกมาเป็นยังไงอยากรู้ใครลงทะเบียนแล้วก็ส่งมาอวดเรากันได้นะคะเอาล่ะวันนี้วันที่31แล้วพรุ่งนี้ใครรอคอยเหมือนโอ๊ตบ้างคะเพราะว่าไทยช่วยไทย plus เดือนหน้าจะมาเพราะว่าหมดตั้งแต่กลางเดือนแล้ว
0: สรุปว่าเขาจะมาจริงๆใช่ไหมน้องโอ๊ตครับ
7: ค่ะ
0: เขาจะมาใช่ไหมครับ
7: ไทยช่วยไทย plus ไง
0: เขาจะมาใช่ไหม
7: คุณเอกนิติค่ะก็รับฟังโพลนะคะเสียงสะท้อนจากประชาชนที่หนุนไทยช่วยไทย plus เฟสใหม่ท่านบอกว่าต้องขอดูสภาพเศรษฐกิจจริงโดยรวมประกอบด้วยก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีซึ่งคุณเอกนิติทานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์กรณีที่สวนดุสิตโพลเปิดเผยผลสำรวจประชาชนที่ต้องการให้เดินหน้าโครงการเฟสใหม่ว่ารัฐบาลจะมีความชัดเจนตรงนี้อย่างไรโดยทางคุณเอกนิติกล่าวขอบคุณประชาชนที่ตอบรับโครงการเป็นอย่างดีเพราะตั้งใจออกมาช่วยประชาชนเรื่องค่าครองชีพค่ะนอกจากนี้ยังเติมเงินไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนความเห็นของประชาชนที่ออกมาต่างๆนานาก็จะรับไปพิจารณาโดยจะดูจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจปัจจัยที่ต้องติดตามได้แก่ภาวะเงินเฟ้อและลดค่าครองชีพรวมถึงมาตรการการเติมเงินในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กำลังดำเนินการอยู่ด้วยค่ะ
4: มันมีผลสำรวจของดุสิตโพค่ะออกมาว่านโยบายที่ประชาชนชื่นชมมากที่สุดก็คือเรื่องของไทยช่วยไทยพัฒน์ค่ะตรงนี้จะมีความชัดเจนเรื่องเฟส3ได้เมื่อไหร่ยังไงไหมคะ
5: ครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ประชาชนตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยเราตั้งใจออกมาช่วยประชาชนเรื่องค่าครองชีพจริงๆนะครับนี่รับมาช่วยจ่ายผมเสร็จประชาชนผมลบสูญเสียแล้วก็นอกจากนั้นก็มีที่เราเติมเงินในบัตรสมุดการแห่งรัฐอีก 1,000 บาท10เดือนนะครับยังไงเดี๋ยวผมขอรับไปพิจารณาขอดูสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อค่าครองชีพด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมพยายามได้กลุ่มก็คือว่าผมจะให้ร้านค้าต่างๆนะครับลองใช้นกกระซิบดูผมกำลังจับมือกับธนาคารของรัฐนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถมาเข้าถึงการเงินทุนของภาครัฐได้นะครับก็ตั้งใจจะออกภายในเดือนนี้นะครับ
4: ก็คืออีกเดือนเดียวมันก็จะจบเฟส2แล้วความชัดเจน
5: รับไปพิจารณาจริงนะครับขอบคุณมากนะครับขอรับ
7: เนี่ยค่ะดังนั้นเฟสใหม่ไทยช่วยไทย plus ก็ยังคงต้องรอติดตามความชัดเจนตามที่คุณเอกนิติบอกหลังรัฐประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจและความเหมาะสมของมาตรการนี้อีกแต่ว่าอย่างที่บอกที่คุณเอกนิติพูดนกกระซิบดีมากนะกับพ่อค้าแม่ค้
0: าม
7: ันช่วยมันเป็น AI อย่างนึง
0: เฟส3ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่แต่ว่าเฟส2เดือนหน้าก็คือวันพรุ่งนี
7: ้จะ
0: เป
7: ็
0: นช่วงอาจจะเป็นช่วงเดือนสุดท้ายของเฟสที่2แล้วก็ขอให้ใช้กันอย่างคุ้มค่าคุ้มราคากันด้วยนะครับจริงๆวันนี้มันมีอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนนั่นก็คือการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ผ่านเรื่องของคุณสมบัติทางรัฐบาลก็เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับวันนี้จะ

0: เป็นวันสุดท้ายนะครับก่อนเวลา5ทุ่มนะครับก็ย้ำว่าสามารถไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์กันได้เพราะว่าข้อมูลจากกรมการปกครองล่าสุดนะครับของวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาออกมาระบุนะครับว่าผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยมีทั้งหมด9ล้าน3แสนกว่ารายแต่ว่ามีผู้มาขอยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยประมาณ4ล้าน7แสน67,000กว่ารายซึ่งถ้าหากท่านใดที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโอ้มันอยู่ในสิทธิ์แต่ว่าไม่ผ่านเนี่ยก็สามารถขอยื่นทบทวนได้วันนี้วันสุดท้ายก่อน5ทุ่มผ่านทาง4ช่องทางหลักนะครับนั่นก็คือทางด้านของเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปเป๋าตังแอปทางรัฐหรือว่าธนาคาร5ธนาคารนะครับก็ได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.และธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.นะครับและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยย้ำนะครับว่าถ้าหากใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยน่าจะต้องได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่ากลายเป็นคนที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยสามารถไปขอยื่นทบทวนได้วันนี้วันสุดท้ายก่อนเวลา5ทุ่มนั่นเองนะครับ
1: แต่ว่าใครที่ยังไม่เคยยื่นทบทวนเลยเนี่ยยื่นได้ถึงวันนี้5ทุ่มแต่อีกส่วนหนึ่งอะค่ะที่รัฐอยากจะให้ชัดเจนก็คือหากใครยื่นแล้วว่ามีการส่งมาขอให้แก้ไขเอกสารข้อมูลยังทำได้ถึง20กันยายนยังทำได้นะหากใครยื่นไปแล้วแล้วเขาส่งมาว่าคุณต้องแก้ไขอันนี้ยังส่งได้ถึง20กันยาก่อนที่จะมีประกาศผลการทบทวน30กันยายนนี้และวันที่1ตุลาคมค่ะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้เป็นต้นไปค่ะมาดูที่สมุทรปราการค่ะคุณผู้ชมชาวประมงพบซากวานบรูด้าขนาดใหญ่โหต้องบอกว่าวานบรูด้าหลังๆเนี่ยเขามีทัวร์ทริปนะที่อย่างที่สมุทรสงครามสาครใช่ไหมคะมีนั่งเรือไปแต่ทีนี้เกิดเป็นข่าวร้ายก็คือเจอเป็นซากวานบรูด้าโดยช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะชาวประมงประสานแจ้งกับนักข่าวบอกว่าพบซากวานขนาดใหญ่บริเวณพื้นที่นาหอยก่อนจะไปเจอว่ามันเป็นซากวานค่ะถูกกระแสน้ำพัดมาเกยตื้นอยู่บริเวณริมเขื่อนหินชุมชนคลองเสาธงตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการจึงประสานกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นวานบรูน่าขนาดโตเต็มวัย
0: ครับ
1: เนี่ยโหน่าสงสารมากนอนเป็นซากอยู่ที่พื้นที่โคลนริมชายฝั่งคาดว่าตายมาแล้วหลายวัน
0: คือทางด้านแกนนำเครือข่ายรักอ่าวไทยตอนบนจังหวัดสมุทรปราการคุณบรรเจิดนะครับก็มีประสบการณ์นะครับในการทำงานแล้วก็พานักท่องเที่ยวไปดูวานบรูน่ามานานกว่า10ปีก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าคือวานบรูด้าในอ่าวไทยเนี่ยมันจะมีการจัดทำข้อมูลแล้วก็มีชื่อประจำตัวอยู่นะครับมีการบันทึกลักษณะแล้วก็ตำหนิเฉพาะตัวดังนั้นการตรวจสอบซากวานตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องไปเริ่มจากการไปตรวจสอบว่าวานตัวนี้มีตำหนิตรงจุดไหนบ้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไรเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลส่วนสาเหตุของการตายของวานบรูด้าเนี่ยตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับทางนี้เจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะลากซากวานบูด้าตัวนี้ออกจากจุดที่พบนะครับไปยังพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อที่จะทำการผ่าพิสูจน์โดยทีมสัตวแพทย์จะมีการไปตรวจสอบเรื่องของชนิดวานเนี่ยว่าเป็นวานชนิดไหนเพศอะไรเอกลักษณ์ประจำตัวคืออะไรมีบาดแผลหรือไม่สภาพภายในเนี่ยเกิดอะไรขึ้นภายในตัววานนี้เพื่อที่จะหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดก่อนที่จะสรุปผลออกมาอย่างเป็นทางการต่อไปซึ่งคุณบรรเจิดบอกว่าระยะหลังนะครับหลายฝ่ายค่อนข้างจะเป็นกังวลมากเพราะว่าไปเจอวานเนี่ยตายกันอยู่บ่อยครั้งอย่างเมื่อ1สัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็ไปเจอซากลูกวานขนาดเล็กความยาวประมาณ6เมตรเนี่ยตายอยู่ที่ชายฝั่งมาแล้วนะครับก็โอ้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆนะคือมันเป็นสิ่งที่หลายคนอยากจะพบอยากจะเจอแต่ว่าพอมาเห็นภาพข่าวแบบนี้ก็สะเทือนใจกันอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับ
1: หลังๆเหมือนเป็นการท่องเที่ยวด้วยแล้วเหมือนพบเขาได้มากขึ้นแล้วหูเขาสมบูรณ์มากๆนะคะหมดเวลาของก้าวข่าวเช้าวันนี้แล้วค่ะแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะมาอัปเดตกระแสโลกกันต่อกับ9 Worlds New วันนี้จะพาไปอัปเดตสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่เพื่อสกัดกั้นการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มูซเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่โลกกำลังจับตามองนะคะแต่ว่าลาท้ายข่าวของเราวันนี้จะพาไปย้อนค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่สามารถตีตั๋วไปโอลิมปิกได้สำเร็จเป็นชัยชนะที่เดี๋ยววันนี้เราจะรอต้อนรับการกลับมาของพวกเธอกันด้วยนะคะลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับโอและพี่ดีมนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Attacking options Pimpachao Yes has put it on the floor 12-9 but it's not over

0: ค่ะเราจะมาชวนทุกคนเป็นช่างมืออาชีพที่บ้านกันเพียงแค่คุณมีนี่เลยเซตนี้นะคะกับแฮมเลอร์ค่ะชุดสว่านไร้สายนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์กว่า108ชิ้นค่ะบอกเลยนะว่างานช่างจะงานเล็กงานใหญ่รับจบที่เครื่องนี้เลยค่ะ
1: เคยเป็นไหมครับเวลาเราจ้างช่างมาทำเนี่ยงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสตาร์ทอยู่ที่500บาทนะงานหนึ่งสองจุดเพิ่มไปอีก800อีกจุดนึงเพิ่มอีก 1,000 มันเสียเงินเยอะมากๆทั้งที่เป็นงานง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้แต่วันนี้ฮะสว่านไร้สายแฮมเลอร์ตัวนี้โอ้โหมันจับกระชับมากแล้วมีน้ำหนักเบาจริงๆนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยแข็งแรงทนทานมาพร้อมกับนะครับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแล้วการทำรอบของเขาเนี่ย550รอบต่อนาทีวิธีการใช้ง่ายมากเห็นไหมฮะถ้าเรากดมานะครับฝั่งทางขวามือนั่นคือการขันน็อตเข้าเน่ขันน็อตคอนอย่างนี้นะฮะเข้าแบบนี้เลยหรือจะตบเข้าไปทางซ้ายมือแบบนี้นั่นคือการขันน็อตออกนะครับแล้วเขามีระบบเซฟตี้ด้วยถ้าเราไม่ได้กดเนี่ยไปทางซ้ายทางขวานะครับเห็นไหมฮะเรากดไปมันไม่ทำงานเวลาป้องกันเวลาเราทำงานแล้วแบบเราเผลอเลอไปหรือใครที่มีนะครับลูกอยู่ข้างๆมีเด็กอยู่ข้างๆนี่ก็ป้องกันเซฟตี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับ
0: ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโหเป็นปัญหามากเวลาที่กดสั่งเฟอร์นิเจอร์มาที่บ้าน จะขันยังไง หรือว่าบางทีเราจะต้องซื้อสว่านเนี่ยจะต้องซื้อแบบแยกชิ้นแบบเบาเอาไว้ประกอบเฟอร์นิเจอร์หรือว่าแบบหนักๆ งานช่างใหญ่ๆเนี่ยก็จะต้องหาปลั๊กเสียบอีก
1: ใช่
0: ปวดหัวค่ะตัวนี้เป็นแบบไร้สายรับจบทุกงานช่างเลยนะคะ
1: ครับ
0: อย่างงานนี้ค่ะนี่
1: มามาดูหน่อย
0: เราจะขันน็อตยังไงถ้าหากว่าอุ้ยผู้หญิงแบบเราเนี่ยนะบางทีเราจะมาพึ่งพาสามีตลอดเวลาไม่ได
1: ้เห็นไหมมากเลยนะ
0: ใช่เนี่ยจะขันเข้านะคะหรือว่าจะขันออกเราก็สามารถที่จะทำได้หมดเลยอันนี้ขันเข้าก่อนนะทีนี้ค่ะเราเปลี่ยนนะกดปุ๊บเรียบร้อยเตรียมขันออกเลยนะคะ1 2 3
1: จะเอาเข้าออกง่ายมากนะ
0: ใช่ถูกต้องเลยนะหรือว่าแม้แต่เตรียมเอาไว้แล้วคือของเล่นลูก
1: อันนี้ต้อง
0: ปัญหาค่ะคือบางทีเนี่ยของเล่นลูกอ่ะน็อตมันชอบคลายออกทำยังไงล่ะแม่อย่างเราก็ต้องซ่อมค่ะซ่อมได้เลยนะง่ายๆนะคะกดให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นค่ะ
1: ล็อกไปเลย
0: ล็อกเข้าไปเราก็โกดเข้าไปแค่นี้เราก็สามารถจะซ่อมของเล่นลูกได้ง่ายๆแล้วค่ะ
1: เขาที่งานไม้บางอย่างที่แอมบอกว่าเราสั่งอะไรสมัยนี้เนาะพวกเฟอร์นิเจอร์ให้เราประกอบเองหรือดีไว้ไวเองตลอดเลยคราวนี้เดี๋ยวผมดูในการเจาะไม้นะครับผมให้ดูความหนาของตัวไม้ก่อนครับทุกคนครับดูครับความหมาย
0: หนาอยู่นะ
1: หนามากๆเลยนะตัวไม้ไหวสิครับมาแฮมเลอร์ซะอย่างเดี๋ยวผมเจาะให้ดูเลยแล้วกันนะครับแป๊บเดียวอ่ะผลักไปทางขวานะครับแล้วเราก็กดเจาะไม้แบบนี้เลยครับนี่เจาะเข้าไปคราวนี้ก็เอาออกนะ
0: ทะลุเลยเหรอ
1: แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเจาะให้ดูทั้งหมด3รูมันทำง่ายมากๆอันนี้ถ้าไม่ได้ออกแรงเลยนะครับเพราะว่าในตัวรอบของมันเนี่ย550รอบต่อนาทีเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยประหยัดแรงมากๆเลยอีกรูนึงแล้วกันนะครับเจาะไปเลยนี
0: ่
1: นี่มาออกมาขออนุญาตนะครับ
0: เจาะรูแบบนี้ได้ง่ายๆนี่ค่ะ
1: ดูรูครับนี่ครับ
0: โอ้โห
1: แป๊บเดียวนะครับซ่อมจักรยานดีกว่าวันนี้ลูกเดินมาบอกว่าพ่อตรงช่วงของเบรกเนี่ยทำไมมันดูไม่แข็งแรงเลย
0: มันคลายออกมาแล้ว
1: มันคลายออกเอาง่ายๆเลยฮะเราแค่เปลี่ยนหัวนะตรงนี้มาเราก็จับนะครับแล้วเราก็ขันล็อกไปแบบนี้เลยเห็นไหมแข็งแรงแล้วเอาสองข้างไปเลยครับอ้าวแป๊บนึงนะสองข้างไปเลยเอามาสองข้างไปเลยสองข้างไปเลยจับนะฮะหนึ่งทีแล้วก็ล็อกแบบนี้นะครับแค่นี้ครับงานช่างของคุณก็ทำเสร็จเรียบร้อยง่ายๆทำเลยนะครับชุดสว่านไร้สายพร้อมเครื่องมือช่าง108ชิ้นนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตใหญ่จุกๆแบบนี้เลยจาก 3,990 นะวันนี้คุณจ่าย 1,090 บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็รับประกัน6เดือนด้วยรีบโทรด่วนที่02 114 3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ไอซ์ไลน์ช็อปมาเนี่ย

0: รัฐเปิดฉากโจมตีเกาะลารักอิหร่านตาย2หลังพบเตรียมวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มูซเร่งล่าคนร้ายกราดยิงในเทศกาลดนตรีที่สวิตเซอร์แลนด์ตาย1เจ็บ5เรือเฟอร์รี่ล่มในไซปรัสเสียชีวิต8รายสูญหาย18ติดตามได้ใน9 World News
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9 World News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตสถานการณ์โลกตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเริ่มกันด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะเดือดขึ้นมาอีกครั้งแล้วนะคะหลังจากที่สหรัฐนั้นได้ถล่มโจมตีค่ะแล้วก็ทำให้ทหารของอิหร่านเสียชีวิตไป2นายโดยสหรัฐบอกว่าที่ต้องทำอย่างนี้ก็เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามหลังจากที่ตรวจพบว่าอิหร่านนั้นเตรียมที่จะวางทุ่นระเบิดอีกครั้งในช่องแคบฮอร์มูซค่ะทางการสหรัฐยืนยันนะคะว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC กำลังเตรียมที่จะใช้เครื่องยิงจรวดเพื่อวางทุ่นระเบิดทะเลเข้าไปในช่องแคบฮอร์มูซค่ะจึงได้ทำลายเครื่องยิงจรวดจำนวน2เครื่องบนเกาะลารักแล้วขณะที่ IRGC ก็ยืนยันนะคะว่าการโจมตีภาคใต้ของประเทศในครั้งนี้โดยสหรัฐทำให้ทหารของอิหร่านเสียชีวิต2นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกหลายนายค่ะนอกจากนี้แล้ว IRGC ยังแถลงการประณามการกระทำของสหรัฐและก็ยังบอกด้วยนะคะว่าสหรัฐจะต้องได้รับการตอบโต้และลงโทษอย่างสาสมค่ะปฏิบัติการครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการโจมตีอิหร่านโดยตรงครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐพยายามที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปเน้นการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านแทนค่ะและก็ยังเกิดขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังจากที่กองทัพสหรัฐเพิ่งประกาศว่าเสร็จสิ้นภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดจากเส้นทางช่องแคบฮอร์มูซแล้วในขณะที่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นดำเนินเข้าสู่เดือนที่7แล้วค่ะก็ส่งผลกระทบอย่างยิ่งนะคะต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกและการเดินเรือโลกค่ะล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธไปยังฐานทัพของสหรัฐ2แห่งในประเทศจอร์แดนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดติดกับอิหร่านค่ะเพื่อตอบโต้การโจมตีเกาะลารักขณะที่กองทัพจอร์แดนก็ระบุว่าสามารถสกัดกั้นและทำลายขีปนาวุธ8ลูกที่รุกล้ำเข้ามาในน่านน้ำน่านฟ้าของประเทศได้โดยบอกว่าได้จัดการกับขีปนาวุธเหล่านี้ก่อนที่จะเกิดภัยคุกคามอย่างแท้จริงค่ะเราจะไปต่อกันนะคะจากภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วไปที่สวิตเซอร์แลนด์กันบ้างค่ะสวิตเซอร์แลนด์นั้นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยนะคะอันดับ5ของโลกแต่ว่าณเวลานี้เกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้เนื่องจากว่าเกิดเหตุค่ะยิงในปาร์ตี้เทศกาลดนตรีนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายรายเลยทีเดียวค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะนี่เป็นเสียงยิงปืนนะคะซึ่งตอนแรกผู้ร่วมงานเทศกาลดนตรีเข้าใจผิดค่ะคิดว่าเป็นเสียงจุดพลุดอกไม้ไฟค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่สนามแข่งม้าในเขตซักเช่นเมืองอาราวทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรีค่ะมีผู้เข้าร่วมงานนะคะราวๆ 3,500 คนจู่ๆก็เกิดเสียงปืนดังขึ้นรัวหลายนัดค่ะในช่วงตี2กว่าๆนะคะซึ่งเป็นช่วงที่งานนั้นใกล้จะเลิกแล้วค่ะตอนแรกๆผู้ที่อยู่ในงานได้ยินเสียงดังขึ้นรัวๆแบบนี้คิดว่าเป็นเสียงของการจุดพลุดอกไม้ไฟแต่ความจริงแล้วนั่นเป็นเสียงของอาวุธปืนค่ะเหตุการณ์กราดยิงครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายนะคะเป็นหญิงชาวอิตาลีค่ะวัย22ปีเท่านั้นเองนอกจากนี้แล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5คนค่ะหลายคนมีอาการสาหัสนะคะในที่เกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้พบกระสุนปืนนะคะปลอกกระสุนปืน2ขนาดที่แตกต่างกันไปหลังจากที่เกิดเหตุค่ะทางการต้องปิดพื้นที่โดยรอบสนามม้าและบริเวณใกล้เคียงพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนค่ะให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกันนะคะก็ขอความร่วมมือค่ะจากหน่วยรับมือภัยพิบัติภูมิภาคนะคะต้องระดมกำลังกันช่วยไล่ล่าคนร้ายซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะว่าตัวคนร้ายนั้นอยู่ที่ไหนใช้ทั้งเฮลิคอปเตอร์กองทัพสวิสบินสำรวจแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือในการค้นหาจากตำรวจของเยอรมนีค่ะเนื่องจากคาดว่าคนร้ายนั้นอาจจะหลบหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้วตำรวจให้น้ำหนักความเป็นไปได้3ประเด็นนะคะอย่างแรกก็คืออาจจะเป็นการก่อการร้ายอย่างที่2ก็คือการจงใจโจมตีเป้าหมายทางอาชญากรรมและ ประเด็นที่3ก็คืออาจจะเป็นการทะเลาะวิวาทกันลุกลามค่ะสวิตเซอร์แลนด์นั้นเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความมั่นคงปลอดภัยสูงอันดับต้นๆของโลกนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้เรียนให้คุณผู้ชมทราบแล้วว่าความปลอดภัยในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยติดอยู่ในอันดับ5ของโลกแต่จำนวนผู้ครอบครองอาวุธปืนในสวิตเซอร์แลนด์นั้นติดอยู่ในอันดับ19ของโลกค่ะมีรายงานนะคะว่าอัตราการครอบครองปืนในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเท่ากับ 27.6 กระบอกต่อ100คนค่ะสวิตเซอร์แลนด์มีประชากรราวๆ 8.5 ล้านคนถึง9ล้านคนซึ่งนั่นก็หมายความว่าในจำนวนประชากรราวๆนี้มีผู้ที่มีอาวุธปืนพกพานะคะอยู่2ล้าน3แสนกระบอกค่ะนั่นจึงเป็นเหตุให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองติดอันดับ19ของโลกค่ะไปต่อกันนะคะด้วยเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไซปรัสค่ะมีรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุเรือข้ามฟากซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือเกือบ270คนนะคะอับปางนอกชายฝั่งตอนเหนือของไซปรัสค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยๆ8รายและตอนนี้ก็ยังมีผู้ที่ไม่ทราบชะตากรรมอีก18คนค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เรือเดินทางออกจากท่าเรือเมืองคิเรเนียมุ่งหน้าไปยังเมืองทาซูคูประเทศตุรกีนะคะกำหนดการออกเดินเรือครั้งนี้เลื่อนมาจากวันเสาร์ค่ะเพราะว่าตอนนั้นสภาพอากาศย่ำแย่แต่ในวันที่เกิดเหตุนะคะก็คือเมื่อวานนี้เรือเนี่ยออกจากท่าไปได้เพียงแค่15นาทีเท่านั้นแล้วก็อยู่ห่างจากฝั่งราวๆ7กิโลเมตรปรากฏว่าเรือถูกคลื่นขนาดยักษ์ซัดระลอกแรกจนเสียการทรงตัวค่ะหลังจากนั้นยังถูกคลื่นอีกระลอกนึงนะซัดซ้ำจนน้ำเนี่ยเริ่มทะลักเข้าตัวเรืออย่างรวดเร็วผู้รอดชีวิตนะคะเล่าให้ฟังค่ะว่าเรือเนี่ยเคลื่อนตัวออกไปนะคะด้วยอาการโคลงเคลงอย่างแรงค่ะและก็กระแทกกับผิวน้ำอยู่ตลอดเวลาจนส่วนหน้าของเรือนะคะแตกค่ะทำให้น้ำทะลักเข้าตัวเรือนอกจากนี้แล้วก็ยังมีข้อร้องเรียนนะคะว่าเรือลำนี้มีเสื้อชูชีพไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสารซึ่งมีมากถึง270คนในช่วงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตขึ้นมาได้นะคะราวๆ240คนแต่ก็พบร่างผู้เสียชีวิต8รายนอกจากนี้แล้วอีก18คนค่ะยังไม่ทราบชะตากรรมนะคะในขณะเดียวกันการค้นหาผู้ที่อาจรอดชีวิตนั้นก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่าตอนนี้เรือเนี่ยได้จมลงสู่ก้นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอย่างรวดเร็วค่ะตอนนี้ทางการไซปรัสนะคะได้สั่งควบคุมตัวกัปตันเรือแล้วก็ลูกเรือแล้วรวม8คนเพื่อสอบหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรไซปรัสเหนือนั้นเป็นสาธารณรัฐที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลตุรกีเพียงประเทศเดียวควบคุมพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะไซปรัสค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเหตุน้ำท่วมดินถล่มอย่างฉับพลันที่ประเทศเนปาลซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์โลกร้อนที่ทำให้ทานน้ำแข็งและก็หิมะนั้นพังถล่มลงมาจากเทือกเขาหิมาลัยตอนนี้นะคะยอดผู้เสียชีวิตรวมๆกันระหว่างเนปาลกับทิเบตนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตการปกครองของจีนรวมๆกันแล้วมากถึงกว่า800คนค่ะนี่เป็นภาพความเสียหายนะคะหลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ซึ่งมีชนวนเหตุมาจากทันน้ำแข็งพังทลายบริเวณเทือกเขาหิมาลัยค่ะล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตในฝั่งเนปาลนั้นเพิ่มขึ้นอย่างน้อยๆเป็น794รายนะคะแล้วก็มีผู้สูญหายมากกว่า 2,500 คนส่วนในฝั่งทิเบตซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองภายใต้การดูแลของจีนมีรายงานผู้เสียชีวิต16รายแล้วก็สูญหายอีก546คนค่ะเมื่อรวมกันแล้วก็จะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตของทั้งเนปาลและฝั่งทิเบตของจีนพุ่งขึ้นมากกว่า800คนค่ะส่วนยอดผู้สูญหายทั้งสองฝั่งนะคะพุ่งขึ้นเกิน 3,000 คนในจำนวนผู้สูญหายนั้นก็ประกอบไปด้วยคนงานในโครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำมากกว่า930คนขออภัยค่ะรวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญชาวต่างชาติอีกหลายร้อยคนดังนั้นตอนนี้นะคะภารกิจที่สำคัญของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลจึงคือการเร่งค้นหาอย่างเต็มกำลังที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำตรีสุรี 3A ที่เชื่อว่ามีคนงานติดอยู่ภายในนั้นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะเร่งเจาะรูขนาดประมาณ 2x3 ฟุตค่ะบริเวณส่วนบนของอุโมงค์ตรีสุรี 3A

เพื่อที่จะปั๊มอากาศบริสุทธิ์เข้าไปแล้วก็พยายามค่ะที่จะหย่อนอาหารรวมถึงส่งกล้องเข้าไปตรวจสอบแต่ว่าจากที่ก่อนหน้านี้ได้เคยตะโกนเรียกนะคะยังคงไม่มีเสียงตอบรับจากภายในอุโมงค์นั้นค่ะและในขณะเดียวกันก็มีการเตือนภัยนะคะว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันระลอกใหม่ขึ้นมาอีกก็เป็นได้เพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำตีสุรีนั้นกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกแต่คุณผู้ชมคะภายใต้ความเสียหายนั้นก็มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะคะมีรายงานล่าสุดค่ะพบว่ามีเด็กผู้หญิงนะคะอายุ5ขวบติดอยู่ใต้ซากดินโคลนที่ถล่มลงมาแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็สามารถช่วยเหลือน้องออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวค่ะเด็กหญิงคนนี้อายุ5ขวบนะคะได้รับการช่วยเหลือและก็มีชีวิตรอดอย่างปาฏิหาริย์ค่ะหลังจากที่ติดอยู่ใต้ซากโคลนนานถึงกว่า60ชั่วโมงในเมืองติมูเรนะคะซึ่งอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนเนปาลและจีนลงมาทางตอนใต้ประมาณ3กิโลเมตรเจ้าหน้าที่กองกำลังกู้ภัยนะคะรวมทั้งตำรวจติดอาวุธของเนปาลนี่ค่ะเล่าว่าได้ยินเสียงเด็กนะคะร้องไห้อยู่เป็นระยะค่ะออกมาจากใต้ซากตึกที่พังถล่มนะคะก็เลยพยายามเสาะหานะคะที่มาของต้นเสียงนั้นแล้วก็ไปพบใบหน้าของเด็กค่ะที่โผล่ออกมาจากช่องว่างระหว่างเศษซากปรักหักพังค่ะดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมระดมกำลังนะคะเพื่อที่จะช่วยดึงเอาตัวเด็กหนูน้อยวัย5ขวบคนนี้ออกมาจากใต้ซากอาคารได้อย่างสำเร็จค่ะโดยมีรายงานว่าเด็กเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะที่บริเวณใบหน้าและหลังแต่ไม่มีอันตรายถึงชีวิตค่ะตอนนี้ได้รับการนำตัวส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงกัดมันดุแล้วซึ่งเป็นเมืองหลวงของเนปาล นะคะและก็ได้พบหน้ากับพ่อแม่ของเธออีกครั้งหนึ่งพื้นที่ที่พบเด็กหญิงคนนี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะทางเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นค่ะเพราะว่าถนนหนทางนั้นถูกตัดขาดจนหมดเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าการค้นพบเด็กผู้หญิงคนนี้ที่ยังรอดชีวิตอยู่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ปาฏิหาริย์อย่างมากเลยทีเดียวในขณะเดียวกันก็มีเรื่องเล่านะคะจากครูใหญ่ของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งค่ะที่บอกว่าสามารถอพยพนะคะนี่คือครูใหญ่ที่เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งเขาบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันได้รับเสียงโทรศัพท์ค่ะเตือนนะคะว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรแต่ด้วยสัญชาตญาณนะคะเขารีบอพยพเด็กๆ900คนค่ะจากทั้งโรงเรียนขึ้นไปอยู่อย่างที่สูงนะคะและหลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีค่ะก็ปรากฏมีน้ำมีโคลนไหลถล่มลงมาอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงแค่ไม่ทันพริบตาเดียวเลยนะคะซึ่งก็สามารถช่วยชีวิตเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียน900กว่าคนได้นะคะอย่างน่าประทับใจอย่างมากค่ะล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีของเนปาลก็ได้สั่งให้มีการจัดเก็บตัวอย่างอัตลักษณ์บุคคลหรือว่า DNA นะคะแล้วก็บรรจุร่างผู้เสียชีวิตเอาไว้ในถุงนิรภัยสุญญากาศพร้อมทั้งระบุเลขประจำตัวเอาไว้ด้วยค่ะเผื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะคะถ้าหากว่ามีการตรวจพบ DNA กับผู้ที่สูญหายไปหรือว่าร่างผู้เสียชีวิตนั้นตรงกันก็จะไปเอาร่างที่ฝังเอาไว้ใต้ดินเนี่ยกลับมาตรวจพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งมาตรการนี้มีขึ้นหลังจากที่พบว่าร่างของผู้เสียชีวิตนั้นเริ่มเน่าเปื่อยแล้วค่ะจนไม่สามารถที่จะพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้โรงพยาบาลต่างๆตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับภาวะห้องเก็บศพมีศพล้นไปหมดเลยนะคะตอนนี้คาดกันค่ะว่าประเทศเนปาล นั้นอาจจะต้องใช้งบประมาณสูงราวๆ1,300,000บาทถึง1,700,000บาทค่ะเพื่อที่จะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานนะคะขออภัยตัวเลขก็คือ 1.3 แสนล้านถึง 1.7 แสนล้านบาทค่ะเพื่อที่จะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเพราะว่าตอนนี้ถนนหนทางสะพานนั้นถูกตัดขาดจากโลกภายนอกหมดเลยนะคะไปต่อกันค่ะด้วยเรื่องหน้าหวาดเสียวแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วประเทศแอฟริกาใต้เมื่อเครื่องบินพาณิชย์2ลำค่ะสร้างความหวาดเสียวแล้วก็เรียกเสียงฮือฮาเพราะว่าเครื่องบินนั้น2บินบินต่ำอย่างหน้าหวาดเสียวผ่านหลังคาในสนามเมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาค่ะนี่ดูภาพนะคะเครื่องบินลำแรกนะคะเป็นเครื่องบินโดยสารรุ่น Embraer E7 ค่ะของสายการบินภูมิภาค Airlink นะคะลำแรกเนี่ยเพ้นท์ลายสีเขียวติดตราทีม Springbok ค่ะหรือว่าทีมแอฟริกาใต้เจ้าบ้านส่วนอีกลำหนึ่งนะคะเพ้นท์ลายสีดำติดตราทีม All Blacks ค่ะหรือว่าทีมนิวซีแลนด์เพื่อต้อนรับศึกครั้งใหญ่จากข้อมูลของ Flight Radar 24ระบุว่าเครื่องบินนั้นบินต่ำมากค่ะตัวเครื่องเนี่ยบินห่างจากโครงสร้างหลังคาสนามกีฬาเพียงแค่14เมตรเท่านั้นจากคลิปจะเห็นได้เลยนะว่าเครื่องบินเนี่ยบินฝ่าควันแล้วก็สเก็ด
ไฟจากพลุเอฟเฟกต์ในสนามอย่างน่าตื่นตาตื่น

ใจแล้วก็น่ากลัวด้วยแฟนรักบี้จำนวนมากรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการบินก็บอกว่าแม้การแสดงผาดโผนแบบนี้เนี่ยเสี่ยงอันตรายเกินไปแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการแสดงที่ขาดความรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้เข้าชมในสนามมากกว่า 60,000 คนนะคะเพราะว่าถ้าพลาดเพียงนิดเดียวเนี่ยหมายความว่ามันจะเกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในขณะที่แฟนรักบี้บางกลุ่มก็ชื่นชมในความแม่นยำแล้วก็ทักษะที่ยอดเยี่ยมของนักบินแอฟริกาใต้ทางด้านสายการบินแอร์ลิงก์นะคะก็ออกแถลงการยืนยันค่ะว่ากว่าที่จะออกมาโชว์แบบนี้ได้เนี่ยมีการวางแผนกันมาแล้วเป็นอย่างดีซักซ้อมกันมาแล้วอย่างดีนะคะเพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นและที่สำคัญได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งแอฟริกาใต้ด้วยหลังจากที่การบินโชว์สร้างความตื่นเต้นเสร็จสิ้นลงแล้วเกมการแข่งขันระหว่าง2ทีมก็คือ String Box นะฮะซึ่งเป็นเจ้าบ้านกับ All Blacks ก็เริ่มขึ้นจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยค่ะทีมเจ้าบ้านก็เอาชนะทีมนิวซีแลนด์ไปได้อย่างสูสีเลยนะฮะด้วยคะแนน33-26ค่ะไปต่อกันนะคะด้วยเรื่องน้ำมันค่ะล่าสุดนะคะสหรัฐบอกว่าเวเนซุเอลาให้ของขวัญชิ้นใหญ่ก็คือจะให้น้ำมันเพื่อมาเติมเต็มคลังสำรองน้ำมันของสหรัฐค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะได้โพสต์ผ่านสื่อโซเชียลของตัวเองก็คือ Truth Social ค่ะหลังจากที่คลังสำรองน้ำมันของสหรัฐนั้นลดระดับลงอย่างมากจนเกือบจะแตะจุดที่ต่ำที่สุดในรอบ44ปีหลังจากที่สหรัฐนั้นได้ทำข้อตกลงพลังงานระยะยาว25ปีกับเวเนซุเอลาทรัมป์ได้ระบุผ่าน Truth Social นะคะว่าน้ำมันที่เวเนซุเอลาให้เนี่ยค่ะถือได้ว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่จากเวเนซุเอลาสู่ประชาชนชาวอเมริกันและก็บอกว่ากระบวนการเติมน้ำมันเข้าคลังสำรองของสหรัฐนั้นจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้าโดยปัจจุบันนี้นะคะปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐนั้นลดมาเหลือราวๆ290ล้านบาร์เรลหรือประมาณร้อยละ40ของความจุทั้งหมดที่รองรับได้714ล้านบาร์เรลค่ะสหรัฐนั้นจำเป็นต้องระบายน้ำมันดิบออกมาใช้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อรับกับภาวะราคาพลังงานพุ่งสูงและในขณะเดียวกันก็ได้รับผลกระทบนะคะมาจากสงครามรัสเซียยูเครนรวมถึงความขัดแย้งกับอิหร่านล่าสุดด้วยคำประกาศของทรัมป์นั้นก็เกิดขึ้นหลังจากที่รักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาซึ่งก็คือเดลซี่โรดริเกสคนนี้นะคะแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติค่ะบอกว่าข้อตกลงพลังงานระยะยาว25ปีร่วมกับสหรัฐเนี่ยถือได้ว่าเป็นข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเธอยังบอกนะคะว่าเวเนซุเอลาเนี่ยยังคงมีกรรมสิทธิ์และอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติของเวเนซุเอลาอย่างเต็มที่แล้วก็บอกว่าข้อตกลงนี้กับสหรัฐถือได้ว่าเป็นการเปิดรับทุนเปิดรับเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญจากต่างชาติให้เข้ามาช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมที่เคยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการคว่ำบาตรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะข้อตกลงนี้นะคะจำเป็นที่จะต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมหาศาลจากภาคเอกชนถึงราวๆเกือบ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงยังคงต้องจับตาดูกันต่อไปเพราะว่าความเสี่ยงก็มีอีกเยอะนะคะเนื่องจากว่าเวเนซุเอลาน้ำมันของเวเนซุเอลานั้นมีกรรมฐานเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจึงไม่ตรงกับคุณลักษณะขั้นต่ำในการจัดเก็บภายในโดมเกลือใต้ดินของคลังน้ำมันสำรองของสหรัฐและที่สำคัญยังต้องผ่านการอนุมัติงบประมาณจากสภาคองเกรสของสหรัฐด้วยค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็มีข่าวดีนะคะที่เมื่อคืนนี้คนไทยคงจะได้เฮกันทั่วทั้งประเทศนะคะเมื่อทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยค่ะไปเอาชนะนะคะทีมมือวางอันดับ7ของโลกอย่างประเทศจีนได้และทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นก็สามารถคว้าแชมป์เอเชียมาได้ค่ะวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ ABC Women's Volleyball Continental Championship 2026รอบชิงชนะเลิศนะคะเมื่อคืนวานนี้เป็นไปด้วยความตื่นเต้นค่ะแล้วก็เบียดกันอย่างสูสีเลยทีเดียวนะคะระหว่างทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกกับทีมเจ้าภาพซึ่งก็คือจีนอันดับ7ของโลกเกมนี้รอบนี้แข่งกันที่เทียนจินยิมเนเซียมประเทศจีนค่ะเกมนี้โค้ชออสนะคะส่งผู้เล่น6คนแรกซึ่งประกอบไปด้วยชมพู่บีมบุ๋มบิ๋มแนนทิพย์ออมสินนะคะเข้าเป็นผู้เล่น6คนแรกค่ะเล่นกันอย่างสนุกนะคะแล้วก็คะแนนเนี่ยสูสีไล่บี้กันสุดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการตบทำคะแนนขึ้นบล็อกนะคะผัดกันแพ้ผัดกันชนะจนเสมอกัน2-2เซตต้องมาตัดสินกันในเซตที่5ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าทีมสาวไทยนั้นใจสู้มากนะคะเอาชนะไปได้ในเซตตัดสินด้วยคะแนน15-10ค่ะเอาชนะจีนไปได้3-2เซตนะคะก็ถือได้ว่าทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้เป็นสมัยที่4ค่ะต่อ

0: จากปี2552 2556และ2566ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะผู้เล่นของไทยก็ยังได้รับรางวัลส่วนบุคคลจากการแข่งขันด้วยโดยคุณชมพู่นะคะคุณพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมค่ะโชว์ฟอร์มเด่นมากจนคว้ารางวัลใหญ่ก็คือผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP พร้อมกับพ่วงตำแหน่งตัวเซตยอดเยี่ยมไปครองขณะที่คุณทัศน์ดาวนึกแจ้งนะคะอีกหนึ่งกำลังสำคัญได้รับรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมจากผลงานที่แข็งแกร่งตลอดการแข่งขันและคุณออมสินค่ะสสิภาพรจันทวิสูตรนะคะคว้ารางวัลบอลหัวเสายอดเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมนัดชิงชนะเลิศกับทีมท่าจีนค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องดีต่อใจคุณแม่ของลูกชายออทิสติกเขาสร้างความประทับใจจนกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
1: ปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆอ่ะ
7: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
6: ถึงรสหมูเต็มๆ
7: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
8: ่สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คอมโปรเครื่องดูดฝุ่นไร้สายทันสมัยมินิมอลสีขาวตัดทองตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก PP อย่างดีมาพร้อมพลังดูด 15,000 PA ทำความสะอาดบ้านได้ทุกซอกทุกมุมทั้งใต้โต๊ะใต้เตียงใต้ตู้มีหัวให้เปลี่ยนถึง3หัวสามารถดูดได้ทุกซอกทุกมุมขนาดกระทัดรัดจัดเก็บง่ายสะดวกซื้อครั้งเดียวเลือกให้คุ้มกับช็อปมาเนีย
10: คอมโปรเครื่องดูดฝุ่นไร้สายทำความสะอาดได้ทุกที่ทุกเวลาครับ
9: เครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณแม่บ้านที่ต้องการเครื่องมือที่ใช้งานได้ง่ายประสิทธิภาพดีและช่วยให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องสนุกค่ะ
10: แค่กดปุ่มเดียวครับก็สามารถทำความสะอาดได้แบบครบครันนะครับด้วยหัวแปรงที่ทำความสะอาดได้ถึง3หัวทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมนะครับครอบคลุมพื้นที่ในบ้านและในรถโปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปรเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะครับวันนี้ซื้อ1แถม1ครับเน้นย้ำว่าซื้อ1แถม1ในราคา 1,190 บาทเท่านั้นเฉลี่ยตกชิ้นละ595บาทเท่านั้นครับรีบโทรก่อนสินค้าจะหมดนะครับที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
9: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ9 World News ค่ะช่วงนี้จะพาไปดูเรื่องดีต่อใจเป็นเรื่องของคุณแม่ชาวแคนาดาคนหนึ่งที่พบว่าเทคโนโลยีก็มีวันเดียงเธอจึงไปสักรูปแป้นคีย์บอร์ดเอาไว้บนแขนของตัวเองเพื่อที่จะสื่อสารกับลูกชายวัย11ขวบที่เป็นออทิสติกค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณแม่ชาวแคนาดานะคะเจสสิก้าฟลิเชอร์ค่ะจากรัฐนิวส์บรันสวิกนะคะเธอสื่อสารกับลูกชายซึ่งเป็นออทิสติกวัย11ขวบโดยปกติเนี่ยทั้งคู่จะสื่อสารกันผ่านจอแท็บเล็ตนะคะซึ่งลูกชายอยากได้อะไรก็จะสื่อสารด้วยการกดแป้นบนจอแท็บเล็ตค่ะว่าต้องการอย่างนั้นอย่างนี้แต่ปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะสองแม่ลูกนะคะไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งปรากฏว่าแท็บเล็ตแบตเตอรี่หมดค่ะคุณแม่ไม่รู้ว่าจะสื่อสารยังไงกับลูกนะคะว่าลูกอยากกินอะไรอยากได้อะไรเธอก็เลยวาดรูปแป้นคีย์บอร์ดเอาไว้บนแขนของเธอแล้วก็ให้ลูกเนี่ยจิ้มสื่อสารว่าลูกต้องการกินอะไรจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยค่ะคุณแม่เจสสิก้าก็เลยมาพบว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเธอจะแก้ไขปัญหาเมื่อเทคโนโลยีมีวันเดี้ยงอย่างไรเธอจึงไปสักรูปแท็บเล็ตเอาไว้นะคะสักรูปแป้นคีย์บอร์ดของแท็บเล็ตเอาไว้เพื่อให้ลูกสื่อสารแล้วก็ปรากฏว่านอกจากแป้นที่มีตัวอักษร

อ่อนแล้วนะคะยังมีปุ่มแสดงอารมณ์หน้าบึ้งหน้ายิ้มปุ่ม yes หรือ no แล้วก็ปุ่ม I love you ด้วยทันทีที่เจสสิก้าโชว์รอยสักให้ลูกชายดูลูกชายมาจับแขนของเธอแล้วก็พิมพ์คำว่ามาม่าเป็นคำแรกวิดีโอนี้ก็สร้างความประทับใจให้กับคนที่ได้เห็นในสื่อไวรัลอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะหมดเวลาของรายการ9 World News แล้วนะคะเราจะลาท้ายกันด้วยภาพการเดินทางถึงกรุงบิชเคกประเทศคีกิสถานของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปดูกันนะคะว่าประเทศเจ้าภาพนั้นเขาต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่อย่างไรบ้างสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Black Touching The Amazing Show Black Touching เรื่องแรกในวันนี้น้องป๊อปเขามีนัดกินหมูกระทะกับผู้ชายคนหนึ่งที่ว่ากันว่าไม่ธรรมดาเขาเลยต้องไปนัดทานหมูกระทะกันถึงจังหวัดขอนแก่นจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ

0: เด็กๆครับบ้านพี่เดวิดไปทางไหนครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับป๊อปอยู่ที่บ้านขั้วกลางหนองแปนนะครับที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งพี่เดวิดเนี่ยเขานัดรายการแปลกแต่จริงให้มาทานอาหารเย็นกับเขานะครับมาทานหมูกระทะผมว่าต้องไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ธรรมดาตั้งแต่เด็กๆบอกทางแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าการทานหมูกระทะครั้งนี้เนี่ยจะแปลกยังไงไปดูกันเลยครับไปโอ้
1: ผมชื่อนายสงการนะครับฉายาทั่วไปเรียกเดวิดอีสานนะครับทำอะไรที่แบบคนอื่นทำไม่ได้ถือไปเป็นหนึ่งในพันหนึ่งในร้อยนะครับหนึ่งในแสนหนึ่งในล้าน
0: สวัสดีครับพี่เดวิดครับ
2: โอ้สวัสดีครับคุณป๊อปครับ
0: ขออนุญาตนะครับ
2: โอ้ได้ข่าวว่าจะมาวันนี้เลยเตรียมไว้เลย 2-3 ชุดเลยครับ
0: 2-3 ชุดเลย
2: นี่ครับนี่เลยครับ
0: กลิ่นหอมมากครับเดวิด
2: สุดยอดเลยครับ
0: วันนี้หยุดอยู่บ้านนะครับ
2: ครับหยุดอยู่บ้านครับวันก่อนก็เพิ่งไปโชว์งานอีเวนต์มา
0: ครับ
2: นะครับก็พอได้เลี้ยงตัวพอเลี้ยงในย่างทีมงานนี่แหละครับ
0: ขออนุญาตลองชิมก่อนเลยนะครับ
2: เอาเลยครับเอาเลยรสชาติใช้ได้เนาะน้ำจิ้มเขาเนาะ
0: อร่อยเลยครับ
3: ซีโอครับจะร้อนไหมคร
2: ับ ไม่ร้อนครับไม่ร้อนครับ
0: กินแล้วเมื่อกี
2: ้อุ่นอุ่นอุ่นนะครับจะใส่น้ำจะใส่น้ำซุป
0: พี่ป๊อปไม่ต้องสุกก็ได้ครับให้มันกิน
4: ไม่
0: เอาไม่
2: เยี่ยมมากเลยครับสวยสวยอร่อยครับ
4: ไม่อร่อย
0: จริงมั้ยเนี่ย
4: โอ้ไม่ถูกโอ้ไม่ถูกมา
2: ฮ่าฮ่านี่จะได้เลยเนาะชอบมุกเหมือนกันเนาะทีมงาน
0: ใครอยู่ว่างกินเปล่าก
2: ิน
0: มาที่เลยชื่ออะไรนะกินเลยพายุเดี๋ยวดิพี่ไม่ได้แกล้งนะพี่นึกว่ามันไม่ร้อน
2: จะทายก็เสียดายจะทายก็เสียดาย
0: อย่าทายเพื่อนบอกอย่าทายด้วย
2: ได้เสียดาย
0: ใครกินอีกไหมถอยเลยไม่มีใครกินเลย
2: ร้อนครับมันร้อนเล็กๆก็พอเนาะตัวใหญ่ชอบเล็กๆทำโอ้โหสุดยอดครับ
0: ร
2: ้อน
0: เดี๋ยวป้อนโปรดิวเซอร์หน่อยครับพี่บอย
2: แล้วร้อนเดี๋ยวกินให้ดูพี่เดวิดน้ำจิ้มไม่ต้องเลยเนี่ยไม่กลัว
0: เติมถ่านกันหน่อยไหมครับพี
2: ่ครับผม
0: เหมือนจะร้อนไม่ทันเดี๋ยวอนุญาตนะครับถ่านยังร้อนอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยพี่ทำอะไรเนี่ย
2: เฮ้ยได้นะครับอร่อย
0: ไม่แตกไม่แตกผมไม่แตก
2: เดี๋ยวก็ลุกๆก็ได้นะครับนี่
0: เฮ้ยร
2: ้
0: อนเลยเหรอ
2: ร้อน
0: ร้อนดิมันร้อนดิผมอยู่นี่ผมยังร้อนเลยเอาไหมเด็กๆดูเสียงแบบว่าเหมือนเอาถ่านไปจุ่มในน้ำเลยอ่ะคือโดนลิ้นจริงๆอ่ะดูลิ้นพี่อ่ะพองไหม
2: ไม่พอง
0: ครับ
2: จริงครับซื้อมาจากร้านค้าเลยครับ
0: นี่ครับโอ้แค่นี้ยังร้อนเลยไม่กล้าพี่คิดยังไงถึงเอาถ่านเนี่ยมาแตะลิ้น
2: มันประกอบอาชีพนะครับเป็นโชว์เราก็พยายามฝึกทนเอา
0: คือถ้าเกิดพูดถึงที่เราทานหมูกระทะกันตอนแรกเนี่ยพอทุกคนเจอของร้อนจะต้องเป่ากันหมดแต
2: ่
0: พี่เลือกที่จะเอาของร้อนเข้าปาก
2: คือผมชอบทำตัวเด่นตอนที่เป็นเด็กแล้ว
0: ครับเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็ก
2: ใช่
0: ครั้งแรกที่ฝึกเป็นยังไงพี
2: ่กลัวเหมือนกันนะครับพอเป่าดูแดงๆก็กลัวเขาก็ขี้ผ่านออกมาลองดูผมก็ไม่พองนะแต่ผมก็รีบคายเลยคือใส่ปุ๊บคายปั๊บเลยนะครับอุ๊ยอาจารย์มันร้อนนะมึงใส่เข้าไปเถอะเป่าก่อนก็ได้นะให้มันแดงๆก่อนเป่า
0: โอ้โอ้โ
2: อย่างเงี้ยครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
1: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
0: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
1: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์ที่ Asai Shopmania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ี่คิดยังไงถึงเอาถ่านเนี่ยมาแตะลิ้น
1: มันประกอบอาชีพนะครับเป็นโชว์เราก็พยายามฝึกทนเอา
0: คือถ้าเกิดพูดถึงที่เราทานหมูกระทะกันตอนแรกเนี่ยพอทุกคนเจอของร้อนจะต้องเป่ากันหมดแต
1: ่
0: ที
1: ่

0: เลือกที่จะเอาของร้อนเข้าปาก
1: คือผมชอบอ่ะชอบแบบชอบทำตัวเด่นตอนที่เป็นเด็กแล้ว
0: ครับอ๋อเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็ก
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ครั้งแรกที่ฝึกเป็นยังไงพี
1: ่กลัวเหมือนกันนะครับพอเป่าดูแดงๆก็กลัวเขาก็ขี้ผ่านออกมาลองดูผมก็ไม่พองนะแต่ผมก็รีบคลายเลยคือใส่ปุ๊บคลายปั๊บเลยนะครับอุ้ยอาจารย์มันร้อนนะมึงใส่เข้าไปเถอะเป่าก่อนก็ได้นะให้มันแดงๆเป่า

0: ี่ไม่ใช่แค่แต่แล้วนะ
1: ได
2: ้กินไม่ได
1: ้กินได้
2: ม
1: ัน
2: ไม่ใช่ของกินนี่ของกินมาอยู่บนนี้นี่กินได้ไหม
1: ได้
2: ได้เหรอ
1: ผมน่ะกินได้
3: โอ้โหดีมากเยี่ยมจริงๆเลยสุดยอด
4: แปลกมากครับ
5: สุดยอดเลยครับไม่เคยเห็นจ้า
2: อยากลองกินไหม
5: ไม่ครับ
3: โอ้โหไปกินไฟกินได้ยังไง
2: มันฝึกกันได
1: ้ได้ครับเดี๋ยวผมจะให้คุณป๊อปลองดูนะ
2: ไม่แม่หรอกไม่แม่หรอกที่มีเทคนิคยังไง
1: ผมก็เป่าครับ
2: เป่าตอนไหนพี่
1: ใช้ลมปานหรือพลังนี่แหละครับคือเราจะมีน้ำนะครับหล่อเลี้ยงแล้วก็ค่อยเคลียร์นะครับมันก็จะค่อย
2: ๆแสดงว่าแว็บแรกที่เข้าปากเนี่ยร้อนแล้วถือว่าเป็นเทคนิคนะครับที
1: ่
2: ทำให้ผ่านเนี่ยจากร้อนร้อน
1: ครับ
2: พอเข้าปากแล้วทำให้ร้อนลงจนสุดท้ายไม่มีความร้อนเหลือเลยที่เหลืออยู่เลย
1: ใช่ใช่ครับ
2: เคยเกิดเหตุการณ์อะไรไหมพี่จากการที่เล่นของเราเนี่ย
1: มีมากบางทีมันคันโตเกินไป
2: ครับ
1: มันก็เข้าไปมันก็รู้สึกว่าร้อนรู้สึกว่าเจ็บนิดๆนะครับ
2: เคยตรวจในเรื่องของสุขภาพบ้างไหมพี่เจ๊เป็นห่วงไหม
6: เป็นห่วง
2: เหรอพี่เจี๊ยบเคยลองทานไหมไม่สอนนะพี่
1: จะสอนเขาอยู่นะ
2: เจี๊ยบเรียนไหม
1: ลองเลยเนาะ
2: คำไหมฮะ
1: จะคำไหมเอาไหม
2: พี่เจี๊ยบไม่พูดอะไรเลยพี่เจ
1: ี๊
2: ยบ
1: กินอย่างถ้าแฟนผมทำได้ตบมือนะมีเอานะ
2: จริงเปล่า
1: ไม่ต้องเอากินน้ำก่อนก็ได
2: ้เอ้ยเอาแค
1: ่เอา
2: ปากแค่พอ
1: บอเป็นไรแรงๆนะเอาเลยเอาเลย
2: พี่เจี๊ยบ
1: เอาเลยแม่เกี่ยวเลยเต้ามือให้เอาไปก็จะเป็นครอบครัวกินผ่านไป
2: พี่เจี๊ยบไม่กินความรู้สึกเป็นไงบ้างพี
1: ่ร้อนนะถ้าแรกๆจะร้อนต่อไปก็จะเย็นครับผมลองดูผมจะหาก้อนเล็กๆให้ครับ
2: ไม่กินไม่ได้พี
1: ่ได
4: ้สอนเราสอนถ้าสอนคงกินได้พ
1: ี่สอนลอง
2: โอ้ยจับแค่นี้ยังร้อนเลยผมขอลองแบบไม่ร้อนแล้วกัน
1: โอ้มันต้องเอาแดงๆเลย
2: ไม่ต้องพี่มันต้องเรียนก่อนมันต้องฝึกก่อนรสชาติมันสักปากอะเหมือนเรากินไม้อะใช่ไหมพี
1: ่ใช่ครับมันก็ไม่มีรสชาติอะทานทั่วไปมันก็ไม่มีรสชาติอยู่แล้ว

0: แล้วหลังจากที่เรากินถ่านนี้ทำให้เรากินของร้อนเก่งขึ้นไหมพี
1: ่ก็ก็เก่งนะคือไม่กลัวแล้วอย่างเงี้ยเราก็กินได้เลย
2: ว้าว
1: เฮ้ยเฮ้ยเอาตบมือหน่อยตบมือหน่อยครับโอ้โห
0: ชมนะครับนี่แหละครับคือคนแปลกนะครับคนหนึ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับน้องๆที่ดูอยู่อย่าไปทำตามนะลูกนะ
1: ครับผม
0: โอเคไหมครับ
1: ผมครับครับ
0: นะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ชมอยู่ที่เห็นพี่เจี๊ยบทานไปนั่นคือพี่เจี๊ยบก็เคยฝึกมาแล้วนะครับ
1: ครั้งหนึ่ง
0: ไม่ใช่ว่าแบบว่าอย่างวันนี้เองเนี่ยผมจะทำพี่เดวิดก็บอกว่าเอออย่าไปทำเลยใจผมมาแต่ก็บอกว่าอย่าไปทำเพราะมันต้องผ่านการฝึกฝนซึ่งผมยังไม่ผ่านการฝึกฝนนะครับงั้นวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่เดวิด
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับครับทีมงานผมเคยฝึกมาแล้วครับ
3: ทานไปไหน
0: ลองไหมลองดูเบา
2: ๆลองตายเลย
4: แค่แบบแค่เข้าปาก
1: เมาก้อน
5: ตายตายตายท่านผู้ชมครับไอ้กินหมูกระทะนั่นก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่กินถ่านร้อนๆแดงๆเนี่ยสิโอ้ยตายตายตายนี่ไม่ใช่หนุ่มคงกระพันอย่า

ไปทำนะครับโอ้ถ้าเป็นหนุ่มคงพันแล้วว่าไปอย่างไม่แน่นอนไม่เป็นไรเลยฮะไม่ใช่ฮะไม่เหลือไม่สิครับอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลห้ามลอกเลียนแบบเป็นอันขาดนะครับยังไงพี่เดวิดเนี่ยฝากเช็คสุขภาพบ้างนะครับเป็นห่วงครับไอ้ลองหน่อยไหมลองหน่อยไหมครับผมเป็นคนไม่เอาทานไม่เอาอะไรจริงๆเลยเราเนี่ยเล่นแต่เกมนะท่านผู้ชมอย่าไปเอาเรียนแบบไม่ได้นะครับอันตรายมากเลย

0: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับเป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
1: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะคร
2: ับ ฟังต่อไปเรื่อยๆนะคะ
3: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
4: Happy Birthday
5: to you Happy Birthday ครับในเอนเตอร์เทน
6: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
7: ท่านผู้ชมครับถ้าหากพูดถึงปลาสเตอร์เจียนหลายคนคงจะไม่คุ้นชื่อนะครับแต่ถ้าหากพูดถึงเป็นปลาที่ให้ไข่ปลาคาเวียน่าหลายคนคงจะพอเคยได้ยินใช่ไหมครับไข่ปลาคาเวียนั้นมีราคาสูงมากแล้วก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกที่สำคัญปลาชนิดนี้ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในน่านน้ำไทยนะครับแต่มีต้นกำเนิดอยู่ที่ซีกโลกเหนือแปลกแต่จริงวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับสถานที่ที่เขาสามารถเพาะเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนได้ในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่แปลกแต่จริงครับ

และวันนี้นะครับหมูก็อยู่ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่มีเรื่องราวที่แปลกแต่ว่าเกิดขึ้นจริงแล้วฮะนั่นคือปลาที่หาชมได้ยากที่สุดในประเทศไทยเดี๋ยวเราไปชมปลากันดีกว่าว่าปลานี้จะแปลกยังไงไปชมกันเลยครับ

0: มันเบอร์รี่ครับ
1: สไปซี่ครับ
0: มอลมอลเบอร์รี
1: ่มอลเบอร์รี
0: ่มอลเบอร์รี
1: ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปดี
0: มอลเบอร์รี่ซึ่งรสชาติที่บอกว่าจะเปรี้ยวหวานวิตามินซีสูงนะฮะ
2: พูดต่อหน้าเขา1 2 3
0: อร่อยครับอร่อยครับรู้สึกว่าวิตามินซีสู้ซ่ามากครับต้องการลองครับ
1: โหนึกว่ากินน้ำตาลตาย
0: ทีมงานเรามีความปลอมนะ
3: ครับครับเราไปดูสิ่งที่เราจะตามหาดีกว่าครับ
0: ครับเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมฮะใช่ป่ะสเตเดียมป่ะครับเพิ่งเคยเห็นตัวจริงอะพี่คือส่วนใหญ่ดูทีวีมันจะแบบตามสารคดีต่างประเทศอะคุณผู้ชมนี่ครั้งแรกจริงๆเลยนะครับที่ได้เห็นปลาสเตเจียนนะฮะวันนี้หวังมากครับว่าจะมีโอกาสได้สัมผัสด้วยหวังว่าเขาคงจะให้นะ
4: พี่มาไม่นะ
0: พี่มาไม่ใช่ไหม
2: ตัวละหลายแสน
0: พี่สังนนท์ใช่ไหมครับ
4: ครับ
0: สวัสดีครับผม
4: ครับ
0: ปลาสเตอร์เจียนเนี่ยเขาเป็นปลาต่างประเทศไม่ใช่หรอฮะ
5: ใช่ครับเป็นปลาต่างประเทศถึงกำเนิดเขาอยู่ที่รัสเซีย
0: แค่รัสเซียหรือว่าอยู่ทวีปใดบ้าง
5: ก็แพร่กระจายไป

0: ในยุโรป
1: แล้วปลาสเตอร์เจียนในต่างประเทศนี่เขาเลี้ยงเพื่ออะไร
0: ทำไข่คาเวียร
1: ์ไข่ปลาคาเวียร
0: ์ใช่ครับคาเวียร์ก็สามารถทำได้จากปลาหลายชนิด
1: คือตอนแรกเข้าใจว่าไข่ปลาคาเวียร์คือมาจากปลาคาเวียร์
0: ส่วนใหญ่คน
1: เข้าใจแบบนี
0: ้ใช
1: ่ปลาสเตอร์เจียนเนี่ยอยู่ในต่างประเทศใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะครับ
0: ที่ดอยอินทนนท์เนี่ยเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย
1: ครับ
0: แล้วก็มีเป็นต้นน้ำด้วยอุณหภูมิเย็นตลอดทั้งปีเราศึกษาว่าปลาชนิดไหนที่สามารถที่จะมาเลี้ยงบนดอยได้บ้างก็ต้องเอาปลาน้ำเย็นเข้ามาก
1: ็
0: คือปลาสเตอร์เจียนเพื่อจุดสังเกตจริงๆก็คืออยากให้ประเทศไทยสามารถผลิตคาเวียร์ได
1: ้อ๋อเรียกได้ว่าลักษณะภูมิศาสตร์ของโครงการหลวงเนี่ยเหมาะสมกับปลาน้ำเย็นโอ้โหตัวมันบิ๊กมากเลยนะพี
0: ่เพราะว่าปลาสเตอร์เจียนเป็นปลาโบราณแล้วก็มีอายุได้เป็นร้อยปี
1: อยู่เป็นร้อยปี
0: ใช่คร
1: ับ เยอะกว่าคนอีกเหรอ
0: ใช่แล้วก็มันจะให้ไข่นะก็ต่อเมื่ออายุ7ปีขึ้นไปถึงสามารถที่ให้ไข่แล้วผลิตคาเวียร์ได
1: ้อ๋อ7ปีขึ้นไป
0: ทีนี้ทำให้คาเวียร์มันถึงแพง
1: โอเคครับเดี๋ยวเราเดินชมกันต่อ
0: ได้ครับ

0: พี่สารนนท์ครับ
1: ครับ
0: มีเรื่องปรึกษานิดนึงฮะ
2: เรื่อง
0: ทางทีมงานนะครับแล้วก็ผมด้วยอยากได้ภาพใต้น้ำครับแต่ว่าผมอยากจะขออนุญาต
2: ได้ครับได
0: ้อ๋อได้เหรอฮะ
2: ครับผม
0: แล้วปลาเขาจะมาหาผมไหมพี
2: ่ก็ต้องลองดู แต่เขาบอกน้ำเย็นหน่อยนะ
0: เย็นละ
2: เย็น
0: โอ้ยผมสบายมากเพื่อรายการผมทำได้เพื่อรายการผมทำได้โห
3: สบายมากครับ
0: สบายสบายเพราะรายการเลยเนี่ยทำให้เลยครับมันไม่ดุใช่ไหมฮะ
2: ไม่ครับไม
0: ่
2: โอเคตอนนี้อยู่ใกล้ๆแล้วไอ้ตัวนี้ก็มาว่ายมาแล
0: ้
2: ว
0: ฟู
3: แดนสบายทำเพื่อรายการ
0: ดาวเย็นที่เป็น
3: ถ้ายังไม่ถึงคลองไม่ต้องขึ้นมานะคร
0: ับเฮ้ยมีตัวว่ายมาแล้ว
2: อันนี้ตัวนี้ก็ว่ายมาแล้วครับตัวนี้ก็ว่ายมาแล้ว

0: พี่สานนท์ครับ เมื่อกี้ปลาตัวใหญ่มากแต่ว่าภาพมันไม่สะใจอะไรอย่างเง
2: ี้ยไม่สะใจอ
0: ยากจะลงไปแบบสักครึ่งตัวอะไรเงี้ยพอจะได้ไหมครับ
2: ได้ครับได้แต่ไม่ใช่บ่อนี้นะ
0: ไม่ใช่บ่อนี้แต่ว่าอีกบ่อหนึ่งจะได้เห็นปลาเซอร์เจียนเหมือนกัน
2: ใช่ครับแล้วเยอะกว่านี
0: ้โหตื่นเต้นมากครับพร้อมแล้วฮะ
2: พร้อม
0: ไปกันครับ
2: โอเค
0: วันนี้ดูแน่นกว่าเยอะครับ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวเล็กกว่า
2: ตัวเล็กกว่าเป็นรุ่นลูกเขา
0: โอ้พร้อมแล้วครับผม
2: ครับ
0: ปลาตัวเท่าไหร่ฮะ
2: รวมทั้งหมดเนี่ยก็เกือบแสนอยู่ครับ
0: เกือบแสน
2: ใช่ครับ
0: ทีมงานครับเค็มด้วยนะฮะปลาเซอร์เจียนนะครับจากที่ได้แอบสัมผัสเมื่อกี้นะฮะรู้สึกว่าปลาเป็นปลาที่ไม่มีเกล็ดรู้สึกแปลกใหม่ดีไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนตื่นเต้นมากฮะจากที่ผมได้ลองไปสัมผัสเจ้าปลาเซอร์เจียนแล้วเนี่ยน้ำเย็นมากอันนี้เป็นข้อแรกเลย
2: ครับ
0: และอีกอย่างที่สัมผัสได้คือแบบว่าความสามารถของคนไทยอ่ะที่สามารถนำปลาที่ไม่ใช่สัญชาติไทยอยู่ในต่างประเทศลักษณะภูมิประเทศไม่ใช่เหมือนเราเลยแต่ว่าเราสามารถนำเขามาอยู่ในประเทศของเราได้โหสุดยอดมากครับวันนี้ขอบคุณพี่สานนท์มากเลยนะฮะที่ให้ผมได้ลงไปสัมผัสปลาเซอร์เจียนเหมือนความฝันเป็นจริงแล้วฮะเห็นแต่ในทีวีอยากเจอปลาเซอร์เจียนมานานวันนี้ได้เจอแล้วครับขอบคุณมากครับผมและนี่คือรายการแปลกแต่จริงฮะ
3: โอ้โหสุดยอดประเทศไทยไปเลยเย้ก็ต้องขอปรบมือดังๆนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพัฒนาการเพาะเลี้ยงเขต1จังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมากสุดยอดที่ทำให้เรามีปลาสเตอร์เจียนและไข่ปลาคาเวียเป็นของตัวเองนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาติดตามรายการที่จะรวบรวมเรื่องแปลกจากทั่วฟ้าเมืองไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: เตรียมพบกับโมเมนต์สุดประทับใจ Why Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามกับงานประกาศรางวัลที่สุดแห่งปี13สาขาในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ติดตามชมภาพบรรยากาศการประกาศรางวัล Why Entertain Awards 2026พร้อมการแสดงสุดพิเศษจากเหล่าศิลปินมากมายวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนี้เวลา 22:00 นเป็นต้นไปทางช่อง9กด3
3: Happy birthday to your heart.

0: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับ
1: เป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
2: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะครับ
3: ฟังต่อไปเรื่อยๆนะคะ
4: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
5: Happy Birthday
6: to you Happy Birthday ครับในเอนเตอร์เทน
7: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าดินสอแก้คำผิดได้เองถ้าหากว่าใบไม้มีชีวิตถ้าหากว่าเราหยุดเวลาได้ถ้าหากว่าทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ที่พิกทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.เริ่ม5กันยายนนี้ทางช่อง9กด30
8: เรื่องราวการผจญภัยของสองคู่หูนักเก็บกวาดโฮมูระซากิโตะและบิวดี้ก่อนที่พวกเขาจะได้มาพบกับพวกพ้องบุญบุมเจอร์ที่เดินทางมายังดาวเคราะห์รีเฟกเตอร์เพื่อตามหาดาบในตำนานพร้อมนักสู้อีกหลายคนที่กำลังตามหาดาบเล่นนี้เช่นกันศึกชิงดาบจึงเกิดขึ้นห้ามพลาดในช่องก้าวการ์ตูนเรื่องกระบวนการซิ่งระเบิดระเบ้อบุญบุมเจอร์ฟอร์เมชั่นแลบนักเก็บกวาดแห่งกาแล็กซี่วันอาทิตย์เวลา 7:00 นทางช่อง9กด30
9: ที่ทำมาตอนแรกผิด
10: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์หรือ
11: ท่องแค่พอมูส
10: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
9: อีรักก็มีน้ำมันเยอะอีหลานก็มีน้ำมันเยอะ
10: มาฟังเรื่องที่ใช่
11: เข้าใจ
10: ทุกมุมมองห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 น.ช่อง9กด30

0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
2: Echo Group เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
3: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้วันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมจันทร์ที่31สิงหาคม2569นะครับกับเรื่องร้อนๆจากการที่ฝั่งของสหรัฐกับอิหร่านโจมตีกันตั้งแต่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์แบบนี้ก็ทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกดีดกลับมาบวกแล้วน้ำมันดิบ Brent ก็ทะลุ90เหรียญต่อบาร์เรลกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
4: นี่เช็คราคา

ล่าสุดเช้านี้ก่อนที่เราเข้ารายการเลยนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าดูฝั่งของเอเชียเปิดมาก็แน่นอนว่าตอบรับกับข่าวนี้นะคะการปะทะกันของสหรัฐแล้วก็อิหร่านทำให้ภาพของตลาดเปิดมาลบนะคะทั่วหน้าเลยสำหรับฝั่งเอเชียค่ะกังวลว่าสถานการณ์แบบนี้จะกระทบไปยังเงินเฟ้อด้วยนะคะแล้วก็อาจจะทำใ

0: ก็มาคุยกันกับนาทีลงทุนครับเราใช้ผ่านเซตโซเชียลมีเดียถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับอัปเดตล่าสุดเช้านี้สื่อต่างประเทศเกาะติดรายงานกรณีที่อิหร่านมีการโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนนะครับคาดว่าเป็นการตอบโต้หลังจากทางฝั่งของสหรัฐลารักใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวานนี้แล้วก็พบด้วยว่าฝั่งของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC กำลังเตรียมที่จะยิงจรวดที่บรรจุทุ่นระเบิดทางน้ำลงสู่ช่องแคบฮอร์มูซนะครับฝ้าของอิหร่านก็เลยคาดว่ามีการตอบโต้ยิงกลับไปที่ฐานทัพสหรัฐในตอนออกกลางซึ่งเป้าหมายในช่วงเช้าที่สื่อต่างประเทศรายงานก็คือที่บริเวณจอร์แดนนั่นเองนะครับขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบในตลาดเอเชียเช้าวันนี้น้ำมันดิบเบรนท์ยืนเหนือระดับ$90ทันทีในช่วงเช้าวันนี้นะครับอัปเดตล่าสุดคือบวกมา 4.9 จนถึง 5% แล้วสำหรับน้ำมันดิบเบรนท์ส่วน WTI บวกมา 2% กว่าๆตอนนี้ WTI อยู่ที่85เหรียญด้วยกันนะครับ
1: ค่ะซึ่งราคาน้ำมันจริงๆถ้าย้อนไปเมื่อวันศุกร์ทั้งน้ำมันกับทองคำเนี่ยปรับตัวลงนะคะนักลงทุนจับตาตัวเลขเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดอย่างใกล้ชิดหลังจากเควินวอชค่ะประธานเฟดส่งสัญญาณเชิงรุกอย่างชัดเจนในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งสำคัญครั้งแรกของเขาที่งานสัมมนาเศรษฐกิจประจำปีที่เมืองแจ็คสันโฮรัฐไวโอมิงเมื่อวันศุกร์โดยเน้นย้ำว่าภารกิจหลักสูงสุดของเฟดคือการควบคุมเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมายที่ 2% ส่งผลให้ตลาดการเงินทั่วโลกปรับมุมมองคาดการทิศทางอัตราดอกเบี้ยใหม่ทันทีนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะเขาบอกว่าแม้ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.5 ถึง 3.75%ตั้งแต่เดือนธันวาคมแต่ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจตลาดแรงงานและการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงแข็งแกร่งค่ะขณะที่ตลาดสินเชื่อก็ไม่ได้มีสัญญาณของการถูกจำกัดอย่างเข้มงวดโดยปัจจุบัน CPI อยู่ที่ 3.4% และ PCE อยู่ที่ 3.7% ซึ่งยังคงสูงกว่าเป้าหมายที่ 2% ค่ะส่วนในบ้านเรานะคะกลับมาดูความเคลื่อนไหวนะคะของรัฐบาลกันหน่อยค่ะบรรดารัฐมนตรีนะคะวันนี้ก็อยู่ที่สงขลาแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะเพราะว่าจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะคะครั้งแรกที่รัฐบาลจะจัดขึ้นที่สงขลาในครั้งนี้นะคะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน5จังหวัดด้วยกันคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กระจายลงพื้นที่เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอในการประชุมครม.เช่นชูวาระสำคัญในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากมุ่งผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษผลักดันโครงการทางรถไฟเชื่อมโยงด่านสะเดามาตรการทางภาษีแหล่งเงินทุนซอฟท์โลนต่างๆแล้วก็โครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งส่วนภาครัฐหลายๆหน่วยงานเตือนประชาชนค่ะให้ระวังภัยน้ำท่วมด้วยนะคะในหลายพื้นที่ระหว่างวันนี้ถึง2กันยายนโดยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกด้วยนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะส่วนทางผู้บริหารมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพนักงานตลาดหลักทรัพย์ได้ร่วมใจกันจัดถุงยางชีพบรรจุเวชภัณฑ์และเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน200ชุดมูลค่า 200,000 บาทเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านเป็นการเร่งด่วนโดยมีคุณรองรักพนาประวุฒิคุณกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ส่งมอบผ่านเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยขณะที่บริษัทในภาคตลาดทุนได้ร่วมสนับสนุนเงินช่วยเหลือผ่านมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์เพื่อนำไปฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วสะท้อนถึงพลังภาคตลาดทุนไทยค่ะในการดูแลสังคมยามวิกฤตสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนและช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติด้วยค่ะดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นสหรัฐและรอบโลกกันนะคะตอบรับกับประธานเฟดเควินวอชกล่าวสุนทรพจน์อย่างไรกันบ้างติดตามใน Market Update ค่ะ

0: ลาดหุ้นสหรัฐตอบรับในเชิงลบแต่ก็เป็นลบเล็กๆนะครับเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบอย่างดาวโจนส์ลงไป 9.45 จุดครับ S&P 500ลงไป 19.23 จุดแล้วก็ Nasdaq ลงไป 138.93 จุดด้วยกันนะครับหลังจากที่นายเควินวอชประธานเฟดครับได้กล่าวในการประชุมที่แจ็คสันโฮลเป็นครั้งแรกบอกว่าถ้าเฟดไม่มีความเชื่อมั่นมากพอว่าเงินเฟ้อกำลังสู่ลดลงสู่ระดับเป้าหมาย 2% อย่างชัดเจนและรวดเร็วเพียงพอเฟดก็จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมนะครับซึ่งทางฝั่งของนายวอชเองก็ระบุว่าเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อกำลังเปลี่ยนแปลงไปนักลงทุนได้เพิ่มการคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนครับซึ่งหุ้นที่เคลื่อนไหวก็เป็นไปในทิศทางผสมผสานจากแรงหนุนการคาดการณ์ของผลประกอบการของ Nvidia ที่ออกมาแข็งแกร่งเนี่ยนะครับแล้วก็สะท้อนว่าการขยายตัวของธุรกิจการขับเคลื่อนด้วย AI ยังมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ตลาดจะให้น้ำหนักกับปฏิบัติการที่ฝั่งสหรัฐมีการโจมตีกับอิหร่านแล้วอิหร่านก็ตอบโต้เดี๋ยวเรื่องนี้ตามกันด้วยนะครับแต่ว่าฝั่งของยุโรปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฟุตซี100ตลาดหุ้นลอนดอนบวกได้ 31.72 จุด DAX ฝรั่งเศสบวกมา 202.75 จุดแล้วก็ CAC 40ฝรั่งเศสนะครับบวกมา 81.31 จุดนะครับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นฝรั่งเศสครับหลังจากถูกเทขายอย่างหนักในวันก่อนหน้าขณะที่นักลงทุนก็รอประเมินฝั่งของสหรัฐนะครับยังเพิ่มการคาดการณ์ฝั่งของ ECB ด้วยว่าอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลและอิหร่านทำให้ราคาพลังงานปรับตัวขึ้นอีกครั้งก็กดดันบรรยากาศการลงทุนต่อฝั่งของตลาดยุโรปครับส่วนน้ำมันกันบ้างครับเช็คตัวเลขเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์เนี่ย WTI ลงไป13เซนต์ส่วน Brent ลงไป39เซนต์ WTI อยู่ที่83เหรียญ40เซนต์ส่วน Brent อยู่ที่89เหรียญ31เซนต์แต่อัปเดตล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้นะครับน้ำมันดิบ Brent เนี่ยก็บวกมาทะลุ90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งส่วน WTI ก็ยืนเหนือระดับ85ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลกันอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับให้น้ำหนักกับปัจจัยเรื่องของสถานการณ์การตอบโต้ระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะครับโดยเฉพาะจุดที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานก็คือจอร์แดนที่มีการตอบโต้ก็คาดว่าน่าจะเป็นปฏิบัติการตอบโต้หลังจากที่ก่อนหน้านี้สหรัฐโจมตีทางฝั่งอิหร่านซึ่งก็มีรายงานว่าทางอิหร่านเนี่ยก็เตรียมที่จะใช้ทุ่นระเบิดทางน้ำในช่องแคบฮอร์มูซนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องของแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดหลังจากนายเควินวอชประธานเฟดส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้เพื่อคุมเงินเฟ้อก็เป็นปัจจัยที่ตลาดให้น้ำหนักนะครับขณะที่ทองคำกันบ้างครับทองคำจากปัจจัยดังกล่าวก็ทำให้ทองคำปรับร่วงลงไปถึง134เหรียญกับอีก10เซนต์ต่อออนซ์นะครับสำหรับโคเม็กซ์อยู่ที่ 4,529.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ด้วยกันครับขณะที่ภาพรวมนักทุนยังให้น้ำหนักกับการที่เฟดนะครับอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากนายเควินวอชประธานเฟดได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการควบคุมแรงกดดันด้านเงินเฟ้อแล้วก็การขอคำปรึกษาด้านการเงินภาครัฐนั่นเองนะครับขณะที่ทองในประเทศกันบ้างครับเช้าวันนี้สมาคมค้าทองคำประกาศออกมาลงไปถึง700บาทต่อบาททองคำตามตลาดต่างประเทศอย่างโกลด์สปอตนะครับที่ปรับร่วงลงจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตลาดกลางด้วยทองคำแท่งขาวที่บาทละ 69,550 บาทส่วนทองรูปพรรณขายเอาที่บาทละ 7,350 บาทต่อบาททองคำนะครับฝั่งของค่าเงินตอนนี้ให้น้ำหนักจากสถานการณ์ในตอนออกกลางนะครับทั้งเรื่องของบอนด์ยีลด์ที่ขยับปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าบาทเช้าวันนี้บ้านเรานะครับอ่อนค่าลงหนักตามทิศทางของดอลลาร์เลยครับฝั่งของบาทเราอ่อนค่าลงอยู่ที่33บาท16สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยกันครับกรุงไทยกลอบอลมาร์เก็ตให้กรอบการเคลื่อนไหวในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าอยู่ที่32บาท89สตางค์ถึง33บาท19สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับส่วนภาพรวมของหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ครับฝั่งของนิกเกอิลงไป 1.57% นะครับลงไปพันกว่าจุดเลยนะครับส่วนภาพรวมตลาดเอเชียในเช้าวันนี้ก็ทิศทางแดงกันซะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้หั่งเส็งกอสปินเด็กตะวันสเตรทไทม์ยังบวกได้นี่คือภาพรวมของเอเชียเช้าวันนี้ยังให้น้ำหนักกับปัจจัยสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนะครับขณะเดียวกันปัจจัยบวกวันนี้ที่เราให้น้ำหนักกันครับน้ำหนักไปที่ฝั่งของราคาพลังงานอย่างน้ำมันที่ขยับปรับสูงขึ้นกลุ่มพลังงานน่าจะประคองบ้านเราวันนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวจับตานะครับ MSCI Rebalance ครับมีโอกาสหนุนในเรื่องของ Fund Flow ด้วยนะครับในหุ้นที่ถูกเพิ่มน้ำหนักแล้วก็เรื่องของ Data Center หรือแม้กระทั่ง New Economy ที่ยังมีแรงส่งรายกลุ่มหลังจากที่ Thailand Focus ได้ฉายภาพเห็นทิศทางของพลังงานนะครับแล้วก็ยังหุ้นที่เชื่อมโยงกับเรื่องของการลงทุนใหม่ๆด้วยแต่ปัจจัยลบครับเรื่องการส่งสัญญาณคุมเข้มเงินเฟ้อจากทางเฟดก็ดันให้บอนด์ยิลด์ขยับขึ้นแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ากดดันบรรดาการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยด้วยนะครับเซตหลุดระดับ1,600จุดนะสำหรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็หุ้นเทคของสหรัฐอ่อนตัวหลังจาก Nvidia เนี่ยร่วงลงนะครับมีการขายทำลายออกมานะครับย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมา28สิงหาคมนะครับบ้านเราลงไป 12.48 จุดมูลค่าการซื้อขาย 66,400 กว่าล้านดัชนีเมื่อวันศุกร์ไปปิดที่ 1,588.22 จุดด้วยกันครับดูสัดส่วนของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติเป็นการขายสุทธิ 1,400 กว่าล้านนะครับเช่นเดียวกับทางฝั่งของโบรกเกอร์ขายสุทธิไป 1,600 กว่าล้านนะครับส่วนโปรแกรมเทรดดิ้งขายสุทธิไป 2,145.61 ล้านด้วยกันครับห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนำมาด้วยเดลต้าเป็นการปรับลดลงไป8บาทเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับขณะที่ IVL บวกขึ้นมา1บาท70สตางค์ปตท.บวกมา25สตางค์ KBank บวกย่อลงไปนะครับ1บาทต่อหุ้นแล้วก็ PTT EP ปตท.สผ.บวกขึ้นมา2บาท50สตางค์ครับนี่คือภาพรวมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ
1: ดูการเดินหน้าในการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่กันนะคะสำหรับทางคุณพรชัยธีรเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตค่ะแถลงผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตรอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569นี้นะคะจับกลุ่มดำเนินคดีมากกว่า 35,000 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98โดยยอดคดีเกี่ยวกับยาสูบพุ่งสูงกว่าปีก่อนกว่าร้อยละ30ค่ะทางกรมสรรพสามิตยังได้รับมอบนโยบายหลัก3ประการจากรัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางในแผนปฏิรูปภาษีและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม EV ในระยะถัดไปประกอบไปด้วยการนำเข้าเพื่อดึงดูดการลงทุนระยะยาวเพื่อต้นแบบในการศึกษาทดลองใช้ไปสู่การเรียนรู้ผลิตจริงในประเทศมุ่งสู่ Regional EV Hub จากเดิมที่ไทยเคยทำสำเร็จในการส่งออกรถยนต์สันดาปหรือ Detroit of Asia สนับสนุนการใช้ห่วงโซ่อุปทานและผู้ผลิตไทยยกระดับทักษะและการใช้วัตถุดิบในประเทศที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นค่ะทางด้านสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเสนอมาตรการเร่งด่วนฉุกเฉินถึงภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับกรมสรรพสามิตที่จะปรับขึ้นภาษีรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าเพื่อส่งเสริมให้ใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตในประเทศและสนับสนุนให้มีผลบังคับใช้ทันทีเนื่องจากการผลิตรถยนต์ในประเทศอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงวิกฤตโควิด-19ที่มีการปิดโรงงานและลดกำลังการผลิตจำเป็นต้องแก้ไขโดยด่วนโดยเสนอให้รถยนต์ที่จะอยู่ภายใต้ระบบโควต้ามีราคาขายปลีกแนะนำอย่างน้อย 1,500,000 บาทเพื่อการทดลองตลาดในรถที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงที่ยังไม่พร้อมผลิตในไทยนะคะเสนอกำหนดปริมาณโควต้าทั้งหมดไม่เกิน 4-6% ของปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศและไม่เห็นด้วยกับการกำหนดระยะเวลาผ่อนผันเพราะจะยิ่งเร่งนำเข้ารถสำเร็จรูปปริมาณมากค่ะ
0: ส่วนภาพรวมที่ทางตลาดวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างคุยกับทางคุณชัยยศจีวังกูลผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.กรุงศรีนะครับสวัสดีครับคุณชัยยศครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับให้น้ำหนักกับมุมมองของประธานเฟดที่ส่งสัญญาณยังไงบ้างครับเพราะเห็นบอนด์ยิลด์ฝั่งของสหรัฐก็ขยับขึ้นดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าแล้วบาทบ้านเราก็อ่อนเนี่ยนะครับทิศทางมุมมองให้น้ำหนักยังไงพร้อมๆกับสถานการณ์สงครามในตอนออกกลางด้วยครับ
2: ครับผมก็เราก็ต้องยอมรับนะฮะว่ามุมมองของทางเฟดที่ประกาศออกมาเนี่ยคุณเควินวอชเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะแบบออฟวิดมากนะก็คือเป็นลักษณะของการมองโทนพวกเงินเฟ้อเนี่ยยังอยู่ระดับสูงนะครับแล้วเขาก็มีการเปิดโอกาสนะฮะว่าถ้าเป็นแบบนี้หรือเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะถ้ายังไม่ได้ตามเป้าหมายเขาที่ 2% เนี่ยเขามีโอกาสที่จะขยับขึ้นดอกเบี้ยอีกนะครับซึ่งอันนี้แน่นอนครับพอโทนออกมาแบบนี้มันทำให้พวกบอนด์ยิลด์ปรับตัวขึ้นนะครับโทนทิศทางการลงทุนพวกตลาดหุ้นนะฮะรวมถึงพวกสินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทองคำอะไรพวกนี้นะครับก็ปรับตัวลงกันหมดเลยโทษทีครับตัวบอนด์ยิลด์ขึ้นนะฮะแต่ว่าพวกสินทรัพย์อื่นๆเช่นตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวลงนะเพราะนั้นเรามองเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัจจัยเชิงลบนะต่อทิศทางตลาดบ้านเราในวันนี้นะอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยถือว่าอาจจะมีปัจจัยบวกนะที่เข้ามาก็คือในเรื่องของตัวทิศทางราคาน้ำมันนะฮะที่มันปรับตัวขึ้นมาในเช้านี้ประมาณสัก2-3 เหรียญนะหลังจากที่ทางสหรัฐเนี่ยมีการโจมตี อีกหลักอีกรอบหนึ่งนะมันเลยทำให้ตรงนี้เนี่ยในส่วนของกลุ่มพลังงานอาจจะช่วยนะครับในผลกระทบจากผลของเศษตรงนี้ได้ในระดับหนึ่งนะอย่างไรก็ตามเรายังมองว่าแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกจากพลังงานเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเชื่อว่าตัวดัชนีน่าจะมีลักษณะของการย่อตัวลงมากกว่านะครับ
1: ค่ะส่วนอีกปัจจัยหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะเป็น MSCI Rebalance ด้วยนะคะในราคาปิดวันนี้เนี่ยให้มุมมองน้ำหนักเรื่องนี้ยังไงจะมีผลกับฟันโฟลอย่างไรบ้านเราบ้างไหมคะ
2: ครับผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้เท่าที่เรามีข้อมูลมาเนี่ยตัว Net Info เนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะมากนะประมาณสัก15ล้านเหรียญแค่นั้นเองนะถือว่าไม่ได้มีนัยยะอะไรมากมายนะแต่ว่าอยากให้ไปโฟกัสเป็นรายตัวมากกว่านะครับโดยเฉพาะในตัวที่ได้เข้าคำนวณหรือได้เพิ่มน้ำหนักนะฮะหลายๆตัวนะครับฮาน่ากันกุลทรูนะครับหรือว่าต่อผอพวกนี้อาจจะมีการเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตัวอื่นนะฮะ
0: ครับทีนี้เข้าสู่4เดือนสุดท้ายของปีฟันโฟลว์นี่ก็ยังเห็นทิศทางผันผวนนะครับนักลงทุนควรให้น้ำหนักแล้วก็ปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีรวมทั้งขอคุณแนะนำวันนี้ด้วยครับคุณชยศครับ
2: ได้ครับก็ตรงนี้เนี่ยอยากให้นักลงทุนได้ติดตามนิดนึงนะว่าสถานการณ์ในส่วนของการสู้รบนะฮะระหว่างสหรัฐและอิหร่านเนี่ยมันยืดเยื้อหรือเปล่านะครับคือถ้าสถานการณ์แบบนี้มันมีความยืดเยื้อนะฮะก็ต้องยอมรับครับว่ากลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์เนี่ยคงจะเป็นไม่คุ้นพวกกลุ่มปิโตพลังงานพวกนี้นะครับซึ่งเรายังให้น้ำหนักเป็นลักษณะยืดเยื้อนะฮะทางกลุ่มสีเรายังมองลักษณะแบบนั้นนะเพราะว่าตอนนี้ดูจากสถานการณ์ต่างๆดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่จบง่ายนะน่าจะไม่จบง่ายนะเพราะนั้นก็ให้นักลงทุนเนี่ยโฟกัสไปในกลุ่มนี้นะกลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตรเคมีนะตัวเด่นๆก็จะมีพวกปตท.นะครับไทยออยล์ปูนใหญ่อะไรพวกนี้นะครับส่วนถ้าเกิดสถานการณ์มันไม่เป็นอย่างที่เราคาดการณ์กันไว้นะสมมติว่าโอ้โหสถานการณ์มันดิวกันได้จริงๆอันนี้เราจะกลับเข้ามาในส่วนกรอบของกลุ่มที่ได้อันนี้สมจากราคาน้ำมันที่มันลดลงหรือว่าเซนติเมนต์ในส่วนของการหยุดยิงนะก็จะเป็นในพวกของพวกกลุ่มท่องเที่ยวนะครับกลุ่มไฟแนนซ์นะกลุ่มแบงก์พวกนี้นะครับน่าจะได้ประโยชน์ไปนะครับ
0: ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณชัยยศ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณชัยยศจิวังกูลผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บลกรุงศรีครับ
1: ค่ะแนะนำPTTนะคะมีไทยออยล์แล้วก็มีตัวปูนใหญ่ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาเปิดโอกาสในการลงทุนนะคะต่างประเทศกันหน่อยนะคะผ่าน DR ล่าสุดนี้มีอีก6 DR ด้วยกันนะคะที่จะเข้ามาเพิ่มโอกาสให้กับนักลงทุนเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันค่ะ

0: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับ
1: เป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
2: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะครับ
3: ฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
4: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
5: Happy Birthday
6: to you Happy Birthday ครับนายเอนเตอร์เทน
7: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
8: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย

คุณผู้ชมครับวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะรับจดทะเบียน6 DR ใหม่ที่เข้าซื้อขายเป็นวันแรกนะครับเพื่อเพิ่มการลงทุนในต่างประเทศก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับที่สามารถให้ผู้ลงทุนไทยลงทุนได้แบบหลากหลายในต่างประเทศแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายด้วยนะครับทั้งหมดอ้างอิงหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงครอบคลุมอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซเกมแล้วก็ความบันเทิงออนไลน์บริการคลาวด์บริการทางการเงินสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับสำหรับปัจจุบันนี้ในตลาดหุ้นไทยเองมี DR ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รวม5

0: 512หลักทรัพย์ด้วยกันมีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า980ล้านบาทด้วยกันนะครับพอพูดถึงเรื่องของการลงทุนในฝั่งของ e-commerce เกมหรือแม้กระทั่งเรื่องของเทคโนโลยี AI ถือว่ามีบทบาทในการลงทุนนะครับทีนี้คำถามสำคัญคือการที่ลงทุนจะใช้ AI ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญของตลาดหุ้นไทยบ้านเราด้วยนะครับรวมถึงสมาคมนักลงทุนประเทศไทยที่ได้ร่วมกันต่อยอดการเรียนรู้ผ่านโครงการ AI for Investorติดอาวุธนักลงทุนด้วย AI ที่ตอนนี้ก็เตรียมที่จะเปิดให้เรียนออนไลน์ได้ฟรีด้วยนะครับอัพเทรนด์ลงทุนวันนี้เลยจะพาไปพูดคุยกับทางคุณบุญชูจูระมงคลกรรมการและเหรัญญิกสมาคมนักลงทุนประเทศไทยถึงรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับคุณบุญชูครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับได้ยินชัดนะครับ
0: ครับได้ยินชัดเจนครับถ้าถามนักลงทุนเนี่ยนอกจากสนใจในหุ้น AI แล้วหลายคนก็ใช้ AI ในชีวิตประจำวันด้วยแต่พูดถึง AI ในมุมของการลงทุน AI มันเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็วิธีการลงทุนของนักลงทุนไทยในยุคปัจจุบันนี้ยังไงบ้างครับคุณบุญชูครับ
2: ครับคือถ้าเราแบ่งยุคเนาะเป็นยุคเดิมกับยุคใหม่นะครับคือยุคเดิมปกติเนี่ยเราเป็นนักลงทุนเนี่ยก็คือวิธีในการหาข้อมูลในการลงทุนเนี่ยก็คืออยู่ที่ว่าใครจะหาข้อมูลได้เร็วกันก็คืออย่างเช่นว่าเวลางบออกใช่ไหมครับเราก็ต้องเปิด56คลิปหนึ่งหรืองบการเงินเนี่ยแล้วก็มานั่งอ่านเนาะแล้วก็ ก็เอามานั่งย่อยใช่ไหมครับซึ่งอันนี้จริงๆก็ต้องใช้เวลาแล้วก็โปรเซสที่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบในมุมของนักลงทุนรายย่อยถ้าเปรียบเทียบกับสถาบันหรือโบรกเกอร์เนี่ยเขาจะมีเรียกว่ามีทรัพยากรที่เยอะกว่าเราเยอะเนาะอย่างเช่นว่าเขาอาจจะมีทีมนักวิเคราะห์หลายสิบคน20-30คนอย่างเงี้ยครับแล้วก็วิธีการในการแกะงบของเขาเนี่ยก็อาจจะทำได้ดีลึกแล้วก็มีแองเกิลในการดูที่ละเอียดกว่าเราคันนี้พอมี AI เข้ามาใช้ครับนักลงทุนรายย่อยเองเนี่ยก็สามารถจะเขาเรียกว่าปิดแกะตรงนี้อ่ะได้เร็วขึ้นโดยการเอา AI มาใช้นะครับอย่างเช่นว่าเรา AI อ่ะเอา AI อ่ะมาช่วยวิเคราะห์นะครับงบการเงินที่เพิ่งออกแบบอาจจะเรียลไทม์เลยคืองบออกปุ๊บเราสามารถจะดึงงบการเงินนั้นน่ะแล้วก็มาวิเคราะห์เองได้เลยเนา
1: ะ
2: รวมถึงสามารถจะลดความเสียเปรียบของนักลงทุนรายย่อยกับสถาบันได้อย่างเช่นว่าเราทำสามารถจะสร้างทีมที่เป็นระบบ AI อ่ะที่มีเหมือนเรามีนักวิเคราะห์ที่เป็นทีมของเราเนี่ยหลายๆคนเลยคือวิเคราะห์ได้ทั้งแมกโครไมโครแล้วก็สภาวะตลาดหุ้นไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยคือเราสามารถจะเซตเป็นทีมขึ้นมาได้แล้วก็ช่วยเราวิเคราะห์ได้เลยเนาะแต่เนี้ยถ้าเปรียบเทียบแบบนี้จะทำให้มุมมองของนักวิเคราะห์นักลงทุนรายย่อยเองเนี่ยก็จะสามารถจะช็อตแกะตรงนี้ให้มันเล็กลงเนาะแล้วก็ทำให้เรามีไม่มีความได้เปรียบมากขึ้นเมื่อเทียบกับนักลงทุนทั่วๆไปนะครับ
1: ครับ
2: คราวนี้เนี่ยอย่างเช่นสมมติผมยกตัวอย่างง่ายๆเนาะอย่างเช่นว่าเกิดเหตุการณ์แบบสงครามเรื่อง geopolitical อ่ะอย่างแบบสงครามการค้าไทยจีนหรือการเปลี่ยนอัตรานโยบายดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนถ้าเป็นนักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็จะค่อนข้างยากที่เราจะวิเคราะห์มุมพวกนี้ใช่ไหมครับว่าไอ้เราก็อาจจะไม่มีข้อมูลที่พร้อมหรือว่าเราเองก็ไม่ได้มีความลึกในเรื่องของแมคโครเท่าไหร่เนี่ยแต่พอเรามี AI เนี่ยเราสามารถจะให้เขามาช่วยวิเคราะห์ได้แล้วก็นำข้อมูลตัวเนี้ยมารีพอร์ตให้เราได้นะครับแล้วก็รวมถึงข้อมูลในเชิงย่อยลงมาเนาะในมุมของสมมติว่ามีบริษัทเราอยากจะทำดีปไดฟ์ก็คือวิเคราะห์ว่าแต่ละบริษัทเนี่ยมีความสามารถทางการแข่งขันยังไงใช่ไหมครับอันนี้เราก็สามารถจะให้เอา AI นะมาวิเคราะห์บริษัทได้ในมุมว่าเขามีไฟฟอร์สเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีเซเว่นพาวเวอร์มีความแข็งแกร่งของบริษัทเป็นยังไงเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งเขาเป็นยังไงมีความได้เปรียบเสียเปรียบยังไงหรืออาจจะถึงขนาดว่าอย่างในตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยจะมีกิจกรรมเรียกว่า opportunity day เนาะซึ่งปกตินักลงทุนเนี่ยก็จะต้องเวลางบมีกิจกรรมนี้ออกมาเนี่ยเขาจะต้องมานั่งฟังเนาะAI เองสามารถจะมานั่งฟังแทนเราแล้วก็มาจับ voice ได้เลยนะว่าผู้บริหารพูดเนี่ย voice tone ของเขาเป็นยังไงไม่ถึงว่าเขามีความมั่นใจหรือเขามีอะไรที่แบบเขามีกังวลหรือเปล่าเนี่ยAI สามารถจะทำได้ถึงระดับนั้นเลยนะครับ
0: ประหยัดเวลาด้วย
2: มันจะทำครับผม
0: มัน
2: จะทำให้เขาเรียกว่าเราเกิด hyper efficiency เนาะ
0: ครับ
2: ครับ hyper efficiency ในที่นี้หมายถึงว่าเราเองเนี่ยสามารถจะดึงข้อมูลในทุกๆแองเกิลเนี่ยแล้วมารวมแล้วก็มาวิเคราะห
0: ์ครับ
2: โดยใช้ AI เนี่ยซึ่งปกติถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยทำได้ยากมากนะครับ
0: ครับ
2: ถ้าผมก็จะแสดงภาพให้เห็นว่าถ้าเกิดนักลงทุนเนี่ยที่เริ่มเอา AI มาใช้เนี่ยกับนักลงทุนที่ ขอโทษเหมือนว่าอาจจะเป็นยุคเก่าที่ไม่ได้ใช้ AI เนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าเป็นเหมือน K shape อะครับก็คือเป็น K shape ขาบนกับขาล่างนะคนที่ใช้เนี่ยก็สามารถจับ
0: ขึ้นไป
2: ครับแล้วก็ย่อยข้อมูลได้ดีกว่าคนที่ไม่ใช้ครับ
0: ทีนี้ถามว่านักลงทุนเราจะศึกษาได้ยังไงครับเห็นล่าสุดเนี่ยมีคอร์สออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับอยากให้แนะนำนักลงทุนหน่อยสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ถนัดเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ครับ
2: ใช่ครับก็โดยเหตุผลทั้งหมดเนี่ยครับทางสมาคมนักลงทุนประเทศไทยเนี่ยก็ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เนาะก็จะจัดคอร์สออนไลน์นะครับชื่อ AI for Investor นะติดอาวุธนักลงทุนด้วยการใช้ AI นะครับซึ่งจริงๆเรามีจัดสัมมนารอบแรกไปแล้วล่ะในวันที่16สิงหาที่ตลาดหลักทรัพย์นะมีผู้มาร่วม งานสักประมาณ700กว่าท่านเนาะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีคอร์สออนไลน์ทั้งหมด8คอร์สนะครับเหมือนที่ขึ้นที่หน้าจอนี้เนาะ
0: คร
2: ับผมก็จะเป็นคอร์สที่คุณสามารถจะเข้ามาเรียนฟรีได้เลยนะครับก็ทั้ง YouTube Channel ของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ YouTube Channel ของสมาคมนักลงทุนประเทศไทยซึ่งเดี๋ยวในหน้าสุดท้ายเนี่ยเราจะมี QR Code ให้ท่านสแกนแล้วก
1: ็
2: รีจิสเตอร์เข้ามานะครับก็อันนี้จะมีคือเราจะเริ่มไล่ตั้งแต่เบสิกเลยคืออินโทรดักชันเลยว่าเราจะเริ่มใช้ AI ยังไงสำหรับท่านที่ไม่เคยใช้ AI มาก่อนเนาะจนถึงแอดวานซ์เลยก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปว่าคุณสามารถจะสร้างทีมเอเจนต์สร้างทีมนักวิเคราะห์ส่วนตัวของเราได้เพื่อจะวิเคราะห์ในทุกมุมทุกแองเกิลที่ท่านคิดว่ามีจะทำให้ประสิทธิภาพในการลงทุนของท่านนะเพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: ครับก็เริ่มวันที่3กันยายนนี้มาทุกวันพฤหัสนะครับเวลา 19:00 น.ใครสนใจติดตามได้ที่ YouTube ของ SET Thailand และสมาคมนักลงทุนประเทศไทยย้ำว่าเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่เม้งเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ยินดีมากครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณบุญชูจูรมงคลกรรมการและเหรัญญิกสมาคมนักลงทุนประเทศไทยครับ
1: ค่ะก็ไปติดตามกันได้นะคะทาง YouTube SET Thailand นั่นเองนะคะ
0: ครับ
1: ผู้ชมคะก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับนาทีลงทุนนะคะเราติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี
0: ้
1: เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: มาพบกันในคลาสของ Shop Mania ค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะผู้ชมค่ะใครที่มีบ้านแบบว่าพื้นที่จำกัดแต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆ อยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ลำบากเคลื่อนย้ายก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
0: ้พ
1: ับเก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
0: ครับและนี่คือคาร์ดครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง 1,890 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายๆบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโด อยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะมีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอก

0: นกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
1: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยแบบมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวางในพื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวเนี้ยรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆแล้วด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการวางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วน
1: ะ
0: ตัวนี้อย่างที่พี่บอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะเขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
1: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่ 3-5 นาทีใช้งานง่ายมากๆแล้ววันนี้โปรดีจริงๆครับหลายคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอน
1: นี่คือค่ะครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับมาพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วก็มีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึงพันครับ890บาทเท่านั้นฟังให้ดีนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะวันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แถลงด้วยตัวเองค่ะและยืนยันใช้เงินอย่างโปร่งใสติดตามรายละเอียดจากคุณพิชญ์ชนิดนามเจริญมีรายงานสดเข้ามาค่ะ
1: ค่ะคุณวานิสาคะในที่ประชุมวุฒิสภานายกรัฐมนตรีได้แถลงแนวทางการใช้เงินกู้พร้อมทั้งยืนยันว่าจะเสร็จทันตามระยะเวลาและสามารถใช้ได้อย่างโปร่งใสค่ะในการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงประกอบพระราชกำหนดด้วยตัวเองค่ะโดยนายกรัฐมนตรีชี้แจงรายละเอียดของพระราชกำหนดและยืนยันว่าจะใช้เงินกู้ดังกล่าวด้วยความโปร่งใสรวมถึงขอให้สภาและประชาชนมีความมั่นใจในการบริหารหนี้สาธารณะของรัฐบาลพร้อมยืนยันว่าการกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเมื่อรวมกับการกู้เงินกรณีอื่นๆแล้วจะไม่กระทบต่อการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐภายใต้กรอบ70%และการชำระหนี้ยังอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้นอกจากนี้วุฒิสภาจะพิจารณาตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการเสนอพรก.กู้เงินให้วุฒิสภาพิจารณาว่าเป็นไปตามขั้นตอนภายหลังจากที่ผ่านการรับรองของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่26 สิงหาคมมาแล้วและยืนยันว่าเงินกู้ก้อนที่2อีกจำนวน200,000 ล้านบาทที่เหลือระยะเวลาไม่นานจะพิจารณาโครงการต่างๆได้ทันเพราะทุกอย่างอยู่ในแผนและอยู่ในไทม์ไลน์ที่กระทรวงการคลังได้เอาวางเอาไว้ขณะที่รายละเอียดนั้นขอให้ไปสอบถามจากนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะโดยที่ประชุมวุฒิสภานะคะมีผู้ร่วมอภิปรายประมาณ20 คนค่ะคาดว่าน่าจะใช้เวลา

0: พิจารณาประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณพิชนิดคะคุณผู้ชมคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยเมื่อคืนพบจุดความร้อน3จุดแต่อุณหภูมิไม่ได้สูงมากจึงมองว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นวันนี้สิ่งสำคัญคือการให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเบื้องต้นจากการรวบรวมข้อมูลคาดว่าจุดต้นเพลิงน่าจะอยู่บริเวณบล็อกที่5เข้าไปประมาณ20เมตรโดยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าพื้นที่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนผู้ที่ได้รับความเสียหายและเจ้าของรถขณะนี้เริ่มมีผู้แสดงตัวแล้วเบื้องต้นให้ไปลงทะเบียนที่วัดพระพิเรนซึ่งกทม.เปิดเป็น One Stop Service ไว้โดยเรื่องค่าชดเชยต่างๆต้องคุยกับบริษัทประกันและเจ้าของอาคารอีกครั้งขณะเดียวกันสั่งการให้สำรวจพื้นที่โดยรอบเพื่อรองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบและต้องการกลับมาค้าขายต่อขณะที่การรื้อถอนอาคารเป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคารทางการอิหร่านเปิดเผยคลิปวิดีโอที่อ้างว่าเป็นภาพการยิงขีปนาวุธและโดรนและว่าการยิงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐคิงฮุเซนและอัลอัสบรักในประเทศจอร์แดนอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านไม่ได้เปิดเผยเวลาหรือสถานที่ที่แน่ชัดของการยิงที่ปรากฏในวิดีโอคลิปวิดีโอถูกเผยแพร่หลังจากที่กองทัพสหรัฐได้เปิดฉากโจมตีฐานยิง2แห่งบนเกาะอารักของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการโจมตีของสหรัฐต่ออิหร่านครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่ USTA Billie Jean King National Tennis Center นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมาตาคอสยุกนักหัวสาวชาวยูเครนมือวางอันดับ11ของรายการซึ่งเคยผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศทั้งในรายการแกรนด์สแลม French Open และ Wimbledon หวดเอาชนะสตอมฮุนเตอร์มือ18ของโลกจากออสเตรเลีย 2-0 เซต6-4 และ6-1 ผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างสโลนสตีเฟนจากสหรัฐเจ้าของแชมป์รายการนี้เมื่อปี2017ซึ่งปัจจุบันหล่นไปรั้งมืออันดับ209ของโลกกับคาร่าเทาซันมือ38ของโลกจากเดนมาร์กค่ะกลับมารับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ 11:00 น.สวัสดีค่ะ
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: Happy birthday to you
4: อ

0: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับ
1: เป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
2: 24ปีในเอ็นเตอร์เทนนะครับ
3: ฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
4: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
5: Happy Birthday
6: to you Happy Birthday ครับนายเอ็นเตอร์เทน
7: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: สนุนโดย
1: True Online Home Next ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันจันทร์ค่ะสิ้นเดือนสิงหาคมพอดีนะคะ31สิงหาคม2569เช้าวันนี้พบกับคุณพิชยุทธและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะ
0: ครับผมเช้านี้ต้องบอกว่าหลายๆสินทรัพย์ในโลกนั้นปั่นป่วนทีเดียวนะครับมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้อยแถลงของประธานเฟดที
1: ่
0: แหมครั้งแรกที่รอคอย
1: เป็นไงล่ะ
0: มารอคอยแบบนี้ไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่นะครับเพราะดูเหมือนว่าส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี
1: ้

0: ทีที่เงินเฟ้อเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับส่งผลทำให้เช้าวันนี้ตัวของบอนด์ยิลด์เองก็พุ่งขึ้นมานะครับในกรอบที่อยู่ในระดับสูงสุดที่เคยทำมาในขณะที่ตัวของค่าเงินบาทครับจากที่หลุด33บาทลงไปเช้านี้ดีดกลับขึ้นมา33บาท17สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐและก็ไม่ใช่แค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวล่าสุดฝั่งของอิหร่านโจมตีสหรัฐกันอีกรอบนึงแล้วก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันก็ปั่นป่วนไปด้วย
1: ใช่ค่ะเช้าวันนี้เนี่ยนะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นเร่งตัวสูงขึ้นนะคะเบรนท์ขึ้นมายืนอยู่ที่90ดอลลาร์ส่วนทางด้านของเวสต์เท็กซัสนะคะขึ้นมายืนอยู่ที่85ดอลลาร์และแน่นอนค่ะว่าราคาทองคำถูกแรงกดดัน2ขาทั้งทิศทางของราคาน้ำมันทั้งทิศทางของการคาดหวังนะคะหรือว่าการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนและธันวาคมที่แข็งกร้าวมากยิ่งขึ้นราคาทองคำค่ะหลุดจากระดับ 4,600 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์มาณวินาทีปัจจุบันนะคะสำหรับตลาดในโซนเอเชียประคองตัวอยู่ที่ 4,424 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะปรับลดลงมาตั้งแต่วันเสาร์จนถึงณวันนี้เนี่ยนะคะมากกว่า 2,000 บาทต่อบาททองคำในขณะที่เงินบาทนะคะอย่างที่คุณแชร์รายงานไปค่ะอ่อนค่ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่ามกลางนักลงทุนต่างชาติที่ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยแนวโน้มระยะถัดไปนักลงทุนควรวางแผนอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณภควัฒน์พิสุทธิพันธ์ค่ะ IAA ผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณวัฒน์ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับพี่ทั้งสองครับสวัสดีครับ
0: ครับผมแบบว่าเช้าวันนี้บ้านเราหุ้นยังดูบวกๆได้อยู่นะครับเช้าวันนี้สัญญาณของราคาน้ำมันที่ช่วยพยุงเอาไว้ด้วยกลุ่มธนาคารที่บวกขึ้นมาด้วยนะครับแนะนำยังไงดีครับเช้านี
2: ้โอเคจริงๆต้องบอกว่าผมว่าสัปดาห์เนี้ยคือหลังจากเราฟังเคบินวอชไปแล้วเนาะก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากจะได้ยินประโยคนี้จากเขานะว่าดอกการโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยมันยังมีอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าโอกาสที่ว่าเดือนกันยาเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยมันขึ้นไปเป็น 57% เนาะในตอนนี้ถูกไหมครับแต่ว่าถามว่าเฮ้ยวันนี้ทำไมบ้านเรามันดันไม่รบเหมือนคนอื่นเขาอะผมว่าจริงๆบ้านเรามันโชคดีมากกว่าครับว่ามันมีทั้งโออีโคโนมีกับมีอีโคโนมีที่มันได้เวทกันและอีกอย่างนึงอะกับการที่ค่าเงินบาทมันดันอ่อนค่าลงมาครับมันก็เป็นประโยชน์ต่อหุ้นส่งออกบ้านเราด้วยเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าเอายังไงดีอะผมว่าจริงๆแล้วอะในช่วงนี้ตลาดบ้านเรามันยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนมากขนาดนั้นและอีกอย่างนึงเดือนกันยายนนี้มันมีเรื่องของปัจจัยภายในประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านการเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายด้วยการตัดสินของทางด้านคดีสว.ด้วยแล้วก็คดีของบัตรเลือกตั้งด้วยครับก็เลยมองว่าจริงๆบ้านเรายังมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรแล้วกันแต่ถ้าถามว่าโอเคแล้วแนวรับตลาดหุ้นไทยอยู่ตรงไหนอ่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆถ้าควรจะรับอยู่แถว1575 1580เนี่ยผมว่ามันเป็นควรจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งพอสมควรแหละแต่ว่าอัพไซด์หรือกรอบด้านบนนะครับผมว่าการที่ไปชน 1,600 แล้วผ่านไปได้ผมว่าอันนี้ก็แอบเหนื่อยพอสมควรเหมือนกันดีกว่าครับในช่วงนี้ครับ
1: ค่ะในจังหวะนี้ราคาน้ำมันอาจจะช่วยพยุงนะคะแต่ทิศทางส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะคาดการณ์กันว่าแนวโน้มในระยะถัดไปเฟดน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยตรงนี้มันจะยิ่งกดดันทำให้นักลงทุนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างชาติเนี่ยขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยด้วยไหมคะ
2: โอเคจริงๆต้องบอกเราก็กังวลอยู่เหมือนกันครับพี่แพนเพราะว่าถ้าเราไปดูที่บอนด์ยิลด์ไทยเนาะกับส่วนต่างระหว่างบอนด์ยิลด์ไทยกับสหรัฐอ่ะเรากังวลเหมือนกันว่าฟันโฟลว์มันจะมีการไหลออกไปแต่ว่ายังโชคดีเนาะที่ตั้งแต่ต้นปีมาเราเป็นเน็ตบายแล้วกันถามว่ามีโอกาสออกไหมมีโอกาสออกแหละแต่ว่าไม่ได้เชื่อว่ามันจะออกไปอย่างมากมายเพราะว่าจริงๆการที่รัฐบาลเราพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็ถ้ามองกลับมาที่ตัวหุ้นอย่างแบงก์ของเราด้วยครับมันยังเป็นตัวที่ยิลด์มีความน่าสนใจอยู่ผมเชื่อว่าเมื่อเขา search for yield แล้วก็ดูที่แง่ของ valuationแล้วครับคิดว่าโฟลว์มีเอาบ้างแหละแต่ไม่ได้เอาไปซะทั้งหมดเลยฉันก็คงมีเอากับอินสลับไปสลับกันมามากกว่าครับพี่แท็กครับ
0: อืมครับผม ถ้าอย่างนี้แล้วเช้าวันนี้เราพอจะตามหุ้นใหญ่ๆที่ขึ้นมาได้ไหมครับหรือว่าราคาแถวนี้อาจจะรอก่อนครับ
2: โอเคจริงๆถ้าถามว่าเช้านี้ถ้าเกิดคนจะเทรดอะไรผมว่าทุกคนก็จะกลับไปมองว่าที่น้ำมันน่าเทรดเนาะถามว่าน่าเทรดไหมแต่มันเป็นแค่เทรดดิ้งจริงๆเพราะว่าถ้าเราไปดูว่าโอเคเทรดสอพอได้ไหมเพราะราคาน้ำมันขึ้นมามันขึ้นมาจริงแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นแรงแบบที่ทุกคนคาดไว้ครับก็ต้องบอกว่าถ้าจะเล่นเนี่ยผมกลับสวิตช์จากถ้าจะเล่นสอพอผมไปดูลงกลั่นเนี่ยอาจจะดูปลอดภัยกว่าแล้วก็เรามองว่าโอเคเทรดตามได้ไหมค่อยๆทยอยเข้าไปตามแนวรับของตัวราคาหุ้นดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าอย่างกลุ่มลงกลั่นเนี้ยงบไตรมาส3มันน่าจะดีอยู่แล้วเหมือนกันแล้วก็มันมีโอกาสที่จะดีต่อเนื่องจากค่าการเงินที่สูงด้วยแล้วก็ในเรื่องของตะวันออกกลางเป็นแค่เซนติเมนต์เชิงบวกเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าหุ้นตัวอื่นๆนะครับผมว่าถ้าจังหวะตลาดแบบเนี้ยผมเชื่อว่าสุดท้ายคนก็จะกลับมามองดิเฟนซีฟมากขึ้นคนจะกลับมามองแบงค์ที่มียิวมากขึ้นและยิ่งเช้าเนี้ยมีข่าวว่าบางแบงค์ในไทยจะไปซื้อตัว asset ตัวเวลของฝั่ง DBS ด้วยทุกคนก็คาดเดากันไปเลยว่าจะเป็นใครกันแน่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเบ็ดกับบนแบงค์ไทยเหมือนกันส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยผมว่าส่งออกอย่าง

0: HANA หรือ KCE อะครับที่ได้โฟลว์จาก MSCI ด้วยของตัว HANA เนาะหรือว่า KCE ที่ได้ประโยชน์จากตัว AI แล้วก็ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าด้วยผมว่าพวกนี้เรามองทยอยเป็นจังหวะรับตอนที่ตลาดย่ออาจจะดูปลอดภัยกว่าที่จะเทรดดิ้งตามดีกว่าครับ
1: ค่ะยังในกลุ่มเทรดดิ้งเนี่ยนะคะลงกันนี้มองตัวไหนคะ
0: จริงๆสะอาดสับสนตัวนี้ผมว่าชอบตัวบางจากกับท็อปครับผมว่า2ตัวนี้มันคือจริงๆทุกตัวดีหมดเนาะแต่ผมว่าทั้ง2ทั้งอย่างบางจากกับท็อปมันมีอะไรที่มีโอกาสที่จะเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่องมากกว่าครับตัวพี่แพนครับ
2: ครับผมตัวอื่นล่ะครับท็อปพิกเช้าวันนี้นอกจากกลุ่มลงกันมีตัวอื่นไหมครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าทาง CGSI เราครับเราไม่ได้เชียร์ลงกันจะไปดีแล้วถ้าเกิดทางนักวิเคราะห์เราครับเขาชอบปตท.สผ.กับตัวพระราม9เนาะสผ.ก็เล่นตามตัวราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นมาแล้วก็เรื่องของอิหร่านกับสหรัฐในเช้านี้แต่อย่างตัวพระราม9ครับโรงพยาบาลเนี่ยเขามองว่าเป็นดิเฟนซีฟด้วยแล้วก็ค่าระงบไตรมาส3เนี่ยจะออกมาเติบโตทั้งคิวคิวเยอะเยียแล้วก็ตัวผู้ป่วยต่างชาติแล้วก็ในไทยเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวขึ้นอันนี้คือของฝั่งนักวิเคราะห์เนาะแต่ทางตัวผมเองนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราจะเข้ามาเลือกพิกเล่นนะครับผมเลือกแบงก์อย่าง KTBเลือก TTB แล้วก็ KKP TTB แล้วก็ KBank เนี่ยแล้วก็ส่วนลงกันผมเริ่มบางจากกับท็อปเข้ามาดีกว่าครับอันนี้เป็นประมาณนี้ครับผม
2: ได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท็อปพิกในกลุ่มในของโบรกเช้านี้เนี่ยจะชอบเป็นพทสพแล้วก็พระราม9นะครับส่วนถ้าใครชอบลงกันเนี่ยจะเป็นตัวของไทยออยแล้วก็บางจากครับ
1: ค่ะส่วนกลุ่มแบงค์นี่ตระกูล K นะคะ KBank KTB KKP แล้วก็ TTB นะคะไปดูกันต่อนะคะที่หุ้นแนะนำรวบรวมมาฝากกันจากทางรายการกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะรีบอร์เรเตอร์มองไปที่ AAI แล้วก็ AH ค่ะ
2: พายชอบ TU แล้วก็ KBank ครับ
1: Financial Service ให้ไว้ที่ BBL ค่ะ
2: พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากราฟกลับมาติดตามข่าวของกราฟกันบ้างล่าสุดเตรียมที่จะมีขายหุ้นกู้ดิจิตอลด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันครับ
3: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
4: ได้เลยค่ะ
5: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
3: ซ์อุ๊ยหมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
4: ได้เลยค
5: ่
4: ะ
5: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
6: Money Expo ระยองครั้งที่8 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 4-6 กันยายนนี้ที่ชั้น1ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองจัดโดยการเงินธนาคาร
3: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
5: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
3: ซ์ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
4: ได้เลยค่ะ
5: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
1: สนับสนุนโดย
7: True Online Home Next ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
1: Bangkok Bank Travel Card
2: ล่าสุดนะครับถ้าใครอยากที่จะเป็นเจ้าของหุ้นกู้นะครับกับบริษัทที่มีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยสูงอย่างกราฟเตรียมตัวให้ดีแล้วครับเพราะว่าล่าสุดจะมีการขายทั้งหุ้นกู้ปกติแล้วก็หุ้นกู้ดิจิตอลนะครับซึ่งจะเปิดจองในวันที่19ถึง21ตุลาคมนี้นะครับลุย Data Center แล้วก็ธุรกิจพลังงานสะอาดของกราฟครับโดยคุณยุภาพินวังวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินบมจ. Gulf Development เปิดเผยครับว่าเตรียมที่จะมีการเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิตอลรวม4ชุดอายุ 4-10 ปีแก่ประชาชนทั่วไปได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Twist Rating ที่ระดับ AA ลบนะครับแนวโน้ม stable โดยการระดมทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิมและรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเช่นโซล่าแล้วก็ลมนะครับรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลทั้ง data center cloud แล้วก็ AI เพื่อสร้างการเติบโตระยะยาวคาดจะเปิดจองกันนะครับในวันที่19ถึง21ตุลาคมนี้ครับโดยหุ้นกู้ทั่วไปชุดที่1ครับจะมีอายุ4ปีชุดที่2อายุ5ปีและชุดที่4อายุ10ปีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาทเท่านั้นเองจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาทครับแล้วก็ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาทผ่าน8สถาบันการเงินได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยและบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X ธนาคาร UOB ธนาคารกรุงศรีธนาคาร CIMB ไทยและบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสครับส่วนหุ้นกู้ดิจิตอลชุดที่3นะครับจะอายุ7ปีครับหน่วยละ 1,000 บาทจองซื้อขั้นต่ำเพียงแค่ 1,000 บาทแล้วก็ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาทเท่านั้นครับสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทต่อการทำรายการ1ครั้งจองซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยนะครับโดยธนาคารกรุงไทยทางนี้กราฟจะประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาสที่2ในปี2569ซึ่งคาดว่าจะเติบโตออกมาร้อนแรงนะครับโดยมีกำไรจากการดำเนินงานหรือว่า Core Profit ทำกำไรสถิติสูงสุดใหม่ที่12,332 ล้านบาทโตมาถึง 74% จากปีก่อนครับแล้วก็รายได้รวมเนี่ยในไตรมาสที่2ที่ผ่านมาอยู่ที่ 52,294 ล้านบาทเติบโตถึง 24% จากปีก่อนจากการเติบโตของธุรกิจพลังงานทั้งโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและการค้าส่งก๊าซธรรมชาติรวมไปถึงส่วนแบ่งกำไรจาก AIS ครับ
1: ติดตามกันต่อนะคะนี่ก็เป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันนะคะไปติดตามกันที่การเพิ่มเติมความรู้ด้านการเงินกันบ้างค่ะที่ล่าสุดนะคะทางด้านของการจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ระยองค่ะเตรียมสัมมนาพิเศษไปฝากพี่น้องในพื้นที่กันค่ะอยากให้ธุรกิจโตขึ้นหรือว่าวางแผนการเงินให้รอดในวันที่เกิดวิกฤตนะคะหรือกำลังมองหาหุ้นคุณภาพเพื่อจัดพอร์ตการลงทุนค่ะสามารถมาหาคำตอบได้ที่งานมหกรรมการเงินระยองครั้งที่8รวมกูรูการเงินและการลงทุนมาให้ความรู้แบบฟรีๆตลอด3วันค่ะ4กันยายนนะคะตั้งแต่เวลา 15:20 นเป็นต้นไป SME โตได้ไกลรู้จักใช้สิทธิประโยชน์ให้เป็นคุณภัทรพรช่วยงานผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรของจังหวัดระยองค่ะวันที่5กันยายน 14:00 นเป็นต้นไปนะคะ Money Survival Mastery ตั้งหลักการเงินให้รอดในวิกฤตเรียนรู้วิธีรับมือในวันที่ชีวิตและการเงินไม่เป็นไปตามแผนค่ะคุณจักรพงษ์เมธพันธ์หรือโค้ชหนุ่มนะคะ Money Coach นะคะจะไปให้ความรู้กัน6กันยายน 14:00 นเป็นต้นไปค่ะคัดสุดยอดหุ้นคุณภาพรายได้กำไรเติบโตเปิดมุมมองการลงทุนกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดค่ะมองหาหุ้นคุณภาพและโอกาสเติบโตต้องมาฟังนะคะโดยงานจะจัดขึ้นนะคะที่เซ็นทรัลระยองเวทีสัมมนาจะอยู่ที่ชั้น1ค่ะสามารถไปร่วมงานใช้โปรโมชั่นทางการเงินอื่นๆกันได้นะคะแต่ในวันที่4ถึง6กันยายนนี้ค่ะ
2: ส่วนวันที่18นี้นะครับเรามีนัดกันครับคุณผู้ชมครับสัมมนาโหนเกษียณปีที่แล้วจำได้ว่าโอ้สนุกทีเดียวแล้วคุณผู้ชมให้การตอบรับเป็นอย่างดีทีเดียวปีนี้กลับมาอีกครั้งครับกับสัมมนาโหนเกษียณ EP 2 Retire Rich 2026เกษียณแบบตัวมัมตัวป๋านะครับจะเป็นอย่างไรมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับโดยเกษียณยุคนี้แค่มีเงินใช้อาจจะไม่พอครับแต่ต้องเกษียณแบบตัวมัมตัวป๋าครับเลือกลงทุนเองเป็นเทรดเดอร์เองได้นะครับโดยจะไม่โดนหลอกอีกต่อไปแล้วก็คุมความเสี่ยงให้อยู่ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและก็วารสารการเงินธนาคารครับขอเชิญชวนร่วมงานสัมมนาโหนเกษียณ EP 2 Retire Rich 2026ปฏิวัติพอร์ตสู่ความมั่งคั่งของวัยเกษียณยุคใหม่ในวันศุกร์ที่18กันยายนนี้ครับตั้งแต่เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงครึ่งณหอประชุมสุกรีแก้วเจริญชั้น3อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับงานนี้ไม่ได้มาสอนฝากเงินครับแต่ว่ามาสอนวิธีการเปลี่ยนความผันผวนให้เป็นแต้มต่อเจาะลึก3เสาหลักจัดพอร์ตอมตะนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกกันกระสุนครับคัดสินทรัพย์หลบภัยยามวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ ป้อมประการสู้เงินเฟ้อจัด Asset Allocation ครับที่จะชนะStagflation ด้วยREITแล้วก็หุ้นพลังงานรวมไปถึงหุ้นที่จะส่งผ่านต้นทุนได้นะครับ3จะเป็นเรื่องของการจัดพอร์ตหาญทองคำครับสแกนหุ้นปันผลโตจริงพร้อมกลยุทธ์เงินสดสำรองรอช้อนของถูกพร้อมฟังปาฐกถาพิเศษนะครับจากคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกูรูชั้นนำอีกมากมายห้ามพลาดครับมาปฏิวัติพอร์ตสู่ความมั่งคั่งของวัยเกษียณยุคใหม่กันได้ในวันศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่จะถึงนี้นะครับสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอแล้วก็ลงทะเบียนแล้วมาเจอกันที่งานครับ
1: มีข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจนำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาดูค่ะในภาวะความผันผวนแบบนี้นะคะตราสารหนี้ยังเป็นทางเลือก

0: การลงทุนที่น่าสนใจไหมแล้วในเอเชียมีตลาดไหนที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ
1: ไฟใหญ่มากเอ้า
2: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็ก
1: ซ์ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
3: ได้เลยค่ะ
2: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็กซ์
4: Money Expo ระยองครั้งที่8 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 4-6 กันยายนนี้ที่ชั้น1ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองจัดโดยการเงินธนาคาร
1: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
2: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็ก
1: ซ์อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
3: ได้เลยค
2: ่
3: ะ
2: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็กซ์
5: สนับสนุนโดย
6: ทัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
7: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
8: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
9: เรื่องของประธานเฟดที่ออกมามีถ้อยแถลงในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสร้างความผันผวนให้กับตลาดการเงินโลกรวมไปถึงดอกเบี้ยในโลกนะครับที่มีการขยับขึ้นด้วยยิวของอเมริกาเนี่ย10ปีขึ้นมาอยู่ในกรอบบนอีกครั้งนึงจะเป็นอย่างไรจะส่งผลต่อเทรนด์ดอกเบี้ยยังไงบ้างลงทุนกันยังไงดีเดี๋ยวเช้านี้มาติดตามกันครับ
0: พูดคุยกับคุณธเนศเลิศเพชรพังค่ะ Senior Investment Strategist นะคะจาก Principal ค่ะสวัสดีค่ะคุณธเนศค่ะ
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านครับสวัสดีครับ
9: ผมเช้านี้ทั้งค่าเงินบาทค่าเงินเองจริงทั่วโลกเลยนะครับรวมไปถึงตัวดอกเบี้ยเองผันผวนมากๆเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วคุณให้ได้ลองสรุปเรื่องของถ้อยแถลงของเควินวอสให้เราฟังอีกครั้งนึงแล้วก็รุนผลกระทบที่มันเกิดขึ้นได้ไหมครับ
10: ได้ครับผมก็ในช่วงคืนวันศุกร์นะครับผมก็คุณเควินวอสเนี่ยมีเรียกว่าให้สัมภาษณ์แล้วก็ถ้อยคำแถลงอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเนื้อตั้งแต่เขาเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ต้นปีครับผมก็ที่แจ็คสันโฮครับซึ่งก็จะเป็นประจำทุกปีครับซึ่งแมสเซจเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นในทางฮอกกิชหมายความว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีความเข้มงวดต่อการใช้นโยบายการเงินต่อครับผมเพราะคุณเควินวอตเนี่ยชัดเจนว่าการทำให้เงินเฟ้อมาอยู่ในระดับ 2% เนี่ยเป็นความสำคัญที่เฟดเนี่ยจะต้องทำให้ได้ครับผมแล้วก็เฟดยังไม่ได้เห็นว่าเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับปกติครับผมเพราะฉะนั้นก็จะสังเกตได้ว่ายูเนี่ยก็ค่อนข้างวิ่งผันผวนขึ้นไปตั้งแต่คืนวันศุกร์ครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเราดูผลกระทบต่อตลาดหุ้นนะครับผมก็เรียกได้ว่าในเชิงของตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบมากมายก็จะเห็นได้ว่า S&P 500หรือ Nasdaq เนี่ยแม้กระทั่งฟิวเจอร์ของวันนี้เองก็ตามครับแกว่งตัวอาจจะติดลบสักประมาณลบ 0.5% ราวๆเนี่ยครับไม่ได้มีการแพนิคหรือไม่ได้มีการตกลงเหมือนอย่างรุนแรงซึ่งตรงกันข้ามกับตลาดตราสารหนี้นะต้องเรียนอย่างนี้ครับผมเพราะฉะนั้นนะทางบลจ. Principal ก็เลยยังคงมีมุมมองนะว่าในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงเช่นตลาดหุ้นหรือหุ้นสหรัฐเนี่ยยังคงโอเคอยู่หนุนโดยพวกผลประกอบการหรือ earning ซึ่งต้องบอกตามตรงว่าตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะมีผลกระทบได้รับผลกระทบที่น้อยต่ออัตราดอกเบี้ยเฟดเนี่ยเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ครับผมแต่ในขณะเดียวกันครับตราสารหนี้อย่างที่ได้เรียนไปเลยครับว่าก็ยิวตัวยาวของสหรัฐเนี่ยก็ปรับขึ้นค่อนข้างแรงครับผมก็ทำให้มีความผันผวนส่วนในมุมของทางบลจ. Principal เนี่ยยังคงค่อนข้างมีมุมมองว่าเฟดน่าจะคงได้ในมีตติ้งที่เดือนกันยายนที่จะถึงในวันที่16 ครับผมแต่ว่าเราก็ต้องมีไบแอสในขาขึ้นเช่นเดียวกันโดยที่ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจเป็นระยะเนอะก็คือตัวเลขอย่างที่เราต้องติดตามอันที่จะเข้ามาล่าสุดเนี่ยก็คือวันที่11เดือนกันยายนครับผมในตัวเลขเงินเฟ้อเหมือนกันครับแต่อย่างน้อยเราก็ยังคงมองว่าน่าจะมีการคงดอกเบี้ยให้ได้เห็นในการประชุมที่จะถึงครับ
0: ค่ะในภาวะความผันผวนแบบ

0: ทุกวันนี้นักลงทุนชาวไทยเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับตราสารหนี้โลกครับผมกับตราสารหนี้ไทยครับผมซึ่งตราสารหนี้โลกเนี่ยอย่างเมื่อกี้เล่าไปก็แน่นอนได้รับผลกระทบโดยตรงกับถ้อยคำแถลงของเฟดหรือทิศทางนโยบาย
1: ครับ
0: ตราสารหนี้ไทยครับก็บ้านเราก็ต้องยอมรับว่ายิวเนี่ยก็ค่อนข้างต่ำอยู่แถวๆประมาณสัก 1-2% นะอันนี้ในระดับ investment grade ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบลจ. Principal เลยอยากจะแนะนำว่าถ้าเกิดนักลงทุนที่ชอบลงทุนในตราสารหนี้อยู่แล้วครับตราสารหนี้มาเลเซียครับผมซึ่งบลจ. Principal ก็เป็นเจ้าแรกครับผมก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีครับโดยรวมก็คือมียิวอยู่ประมาณสัก 3-4% ในขณะที่เครดิตควอลิตี้หรือคุณภาพเรตติ้งเนี่ยอยู่ในระดับที่ปลอดภัยกว่า
1: ครับ
0: ผมแล้วก็อัตราการเติบโตของมาเลเซีย GDP growth เนี่ยต้องบอกว่าสูงกว่าบ้านเรานะประมาณ 4-5% ครับผมก็เราคิดว่าน่าจะเป็นตราสารหนี้หรือเป็นสินทรัพย์ที่พานักลงทุนกระจายความเสี่ยงที่ดีครับในแง่ของตราสารหนี้ครับ
1: เวลาไปลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศที่กังวลก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยอย่างนี้มันจะมีเรื่อง FX rate เข้ามากระทบไหมครับ
0: ครับผมก็ต้องยอมรับครับผมว่าจริงๆ SF rate กองที่บลจ. Principal จะนำเสนอให้กับนักลงทุนเนี่ยเป็นแบบ unhedged เพราะฉะนั้น FX จะมีผลกระทบแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า FX เนี่ยจะเป็นในขาของมาเลเซียริงกิตกับไทยบาทและถ้าเราดู FX ทั่วทั้งโลกอะครับส่วนใหญ่ที่ผันผวนเนี่ยจะมีคำว่า USD ดอลลาร์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าไม่ว่าเฟดแถลงอะไรก็ตามหรือไม่ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะพูดอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ผันผวนมากที่สุดก็คือ USD ดอลลาร์แต่ว่าถ้าเราดูในแพร์ของหรือคู่ของมาเลเซียริงกิตกับไทยบาทเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ผันผวนเท่ากับ USD ครับผมเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงแต่น้อยกว่าขาที่ไปเกี่ยวกับ USD ครับ
2: ค่ะดังนั้นแนะนำการจัดสรรพอร์ตการลงทุนแล้วก็กองทุนแนะนำหน่อยสิคะ
0: ครับผมก็อย่างที่เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับพี่แพนก็เราอาจจะแนะนำให้นักลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงครับผมโดยเฉพาะตราสารหนี้ยกตัวอย่างผมแนะนำถ้านักลงทุนมีพอร์ตซะแบบความเสี่ยงกลางเนื้ออาจจะตัดจัดพอร์ตซะหุ้น 50% ตราสารหนี้ 50% และตราสารหนี้ 50% เนี้ยมีไทยอยู่อาจจะสัก30นะผมอาจจะขออนุญาตเอาสักครึ่งนึงของที่ถือในไทยเนี่ยสัก 15% เนี่ยกระจายไปทางมาเลก็คือ principal MYR FI unhedged นะครับผมเพราะอย่างที่เล่าไปตอนต้นว่าไทยบ้านเราอาจจะเรียกแบบติดตลกนิดนึงก็คืออาจจะเป็น lower for longer เนี่ยก็คิดว่าปลายปีนี้อาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้ค่อนข้างยากเศรษฐกิจบ้านเราก็ยังไม่ได้กลับตัวค่อนข้างดีครับผมเมื่อเทียบกับทางมาเลเซียครับ
2: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับก็ถือว่าเป็นกองแรกนะครับที่พาผู้ชมไปลงทุนในตราสารหนี้ของมาเลเซียนะครับเมื่อสักครู่บอกว่ายิวประมาณสัก 3-4% นะครับที่อันดับเครดิตของเขาสูงกว่าไทยด้วย
2: ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะพรุ่งนี้ 10:05 กลับมาพบกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: เตรียมพบกับโมเมนต์สุดประทับใจ Why Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามกับงานประกาศรางวัลที่สุดแห่งปี13สาขาในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ติดตามชมภาพบรรยากาศการประกาศรางวัล Why Entertain Awards 2026พร้อมการแสดงสุดพิเศษจากเหล่าศิลปินมากมายวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนี้เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปทางช่อง9กด3 30

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ

0: ีใบประกาศเกียรติคุณมอบให้กับทุกโชว์ครับแบบนี
1: ้นั่นเลยนี่คือความภาคภูมิใจจัดทันรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาสร้างแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะกรอบเงิน
0: สุดปังพลังฮอต
1: กรอบทอง
0: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอต
1: และกรอบแพท
0: ซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอต
1: เราก็จะลุ้นสนุกสนานแบบนี้เป็นประจำนะคะกับผู้ตัดสินของเราท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
3: ี
2: ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับอาจารย์ท็อปครับ
1: วันนี้โชว์ของเรามีความพิเศษก็คือ
4: วันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะรวมทั้งอาจารย์ด้วยต้องเตรียมเสียงกรี๊ดดังๆเลยค่ะต้อนรับนักแสดงของเรารุ่นจิ๋วนะคะที่มากความสามารถจะมาระเบิดเวที360องศานิวโชว
0: ์แต่ต้องบอกอาจารย์ครับนะครับตัวจิ๋วแต่พลังไม่จิ๋วนะครับและที่สำคัญวันนี้น้องๆเขาจะหยิบขิมครับเครื่องดนตรีไทยโบราณมาปะทะครับกับเครื่องดนตรีสากลด้วย
1: เป็นไงคะได้ยินแบบนี้แล้วอ
2: ย่างนี้ต้องเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะครับต้องบอกเลยว่าจิ๋วในเห็นแล้วว่าจิ๋วจริงแต่จะแจ๋วแค่ไหนมาดูคร
1: ับ ท้าทายเลยนะคะ
2: ท้าทายเลยครับ
1: เพราะฉะนั้นผู้ชมคะมาร่วมกันลุ้นแล้วก็เชียร์นักแสดงของเราค่ะมาลุ้นว่าจะเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยขับเคลื่อนสู่สากลอย่างไรและจะสามารถคว้าซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตได้หรือไม่ต้องติดตามค่ะ
0: อาจารย์ก็พร้อมนะครับ
2: อย่าไปตีกองจังเลย
1: ต้องตัดสินก่อน
4: ไม่
0: ตัดสินก่อน
4: ไม่เอากีตาร์เหรอคะเดี๋ยวมีโซโล่กีตาร์เหมือนน้องเนี่ย
2: เดี๋ยวเป็นสี่ตัวเลย
0: นะครับเราไปพบกับโชว์ที่ชื่อว่ารักยิ้มเสียงแห่งสยามในช่วง
5: 310องศาซ่าแซ่บโชว
6: ์ช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด

0: วัสดีค่ะ
1: พบกับพวกเราในรายการ3ร้องสุมสานิวโชว์
0: โชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังซุปเปอร์สุดปังหรือซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตจากโชว์ที่มาจากทั่วประเทศเลยค่ะ
1: และแน่นอนครับทางรายการของเราก็

0: แห่งสยามจากวง 3PM นะคะ310องศานิวโชว์ขอต้อนรับนักแสดงของเราน้องวีด้านักร้องนำค่ะน้องพิชชี่คีย์บอร์ดน้องตาต้ากีตาร์นะคะน้องโคเล่นกลองค่ะและน้องโคอี้เล่นขิมนะคะจากวง 3PM กรุงเทพมหานคร
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
2: น้องน้องน่ารักและอลังการมาก
3: ส
2: ว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ส่งเสียงดังๆหน่อยนะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คุณผู้ชมด้วย
2: สวัสดีคุณผู้ชมด้วยน่ารักจริงๆเลย
3: เก่งมากนี่ตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าเรามีน้องเนเน่นะที่ตอนนี้ไปดังระดับโลก
2: แล้ว
3: น้องๆทุกคนตรงนี้ก็เก่งมากแต่เมื่อกี้เราฟังรวมไปแล้วค่อยๆผมขอฟังทีละคนโซโล่หน่อยได้ไหมครับ
2: สุดยอดเลย
0: เอาเริ่มต้นเริ่มจากตรงไหนก่อนเลยค่ะ
3: จัดเลยครับ

0: ไปต่อเลยครับ
1: เก่งมากเก่งมา

0: มากครับ
1: ดูเหมือนพี่ปอของเราจะฟินกับขิมเพราะว่าพี่ปอเล่นขิมได้เป็นยังไงคะเสียงขิมจากน้อง
2: วันนี้ชื่นใจเนาะน้องยูโซของเราเก่งจริงๆค่ะ
1: และทราบมาว่าน้องๆนะคะก็คือสมัครมากับรายการเลยนะคะน้องวีด้าเป็นตัวแทนเพื่อนๆหน่อยค่ะว่าทำไมถึงอยากมาโชว์ในรายการกับเรา
2: แล้วตัดสินใจที่จะสมัครเข้ามาสร้างแซ่บโชว์ตอนนั้นคิดอะไรอยู่คะ
3: เพราะว่าหนูรู้สึกว่ารายการนี้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้มาแสดงความสามารถค่ะแล้วก็ยังสนับสนุนความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยค่ะ
0: โอ้โห
2: ที่สำคัญเห็นบอกว่าหนูบอกหลังไมค์ก่อนเข้ารายการบอกว่าที่พี่ทีมงานบอกว่าเห็นพี่ๆคนอื่นเข้ามาแสดงเยอะก็เลยคิดว่าเราก็โชว์ได้เหมือนกันใช่ไหมคะนี่คือความพิเศษที่น้องๆตั้งใจจริงๆค่ะ
0: อาจารย์ก๊อฟครับน่ารักขนาดนี้ขอคำคมวัตถุครับ
4: ขอสุภิญญาเป็นฮาร์มอนหน่อย
1: อะไรนะ
0: ไซมอน
4: ก็ไม่ก็ไซมอนผสมกับฮาวี่ไง
0: โอ้โห
4: เป็นฮาร์มอนเป็นรวมร่างเป็นฮาร์มอนเนี่ยนะครับขอให้คำคมวัตถุว่าไทยสากลลุคใหม่ผสานขิมไทยเดิมบีทฟินกระแทกใจ
0: ว้าวขอบคุณอาจารย์ก๊อฟมากครับ
2: กระแทกใจจริงๆเลยนะคะและเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าตามให้กำลังใจน้องๆกันต่อในช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะกับช่วง
0: 360 องศาทอล์กโชว์

0: จากหนึ่งความฝันสู่การรวมพลังที่ยิ่งใหญ่ทุกความสามารถล้วนมีพลังในตัวเองแต่บางความฝันอาจกำลังหลงทางและถูกปิดกั้นจากการพนันได้เวลาหยุดภัยร้ายนี่คือหนึ่งทศวรรษแห่งความสำเร็จคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น10เยาวชนอายุ13ถึง18ปีห้ามพลาดมาร้องเล่นเต้นแสดงชิงทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังและคว้ารางวัลอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมคว้าโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงเปิดรับสมัคร11มิถุนายนถึง6ตุลาคม2569สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมูลนิธิปัญญาวุฒิ
1: เยาวชนไทยห่างไกลการพนัน
2: Together Together
3: บอกได้เลย
4: ไม่เคยเปลี่ยนใจ

0: ไรหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอง
1: ทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
2: จริงใจได้ใจยาวนาน
1: ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
4: ลองนี่สิคะ
3: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
5: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
6: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
7: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
8: ช่วง360องศาทอล์คโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
9: นิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงทอล์คโชว์ค่ะเราอยู่กับชุดการแสดงที่มีชื่อว่ารักยิ้มเสียงแห่งสยามนะคะจากวง 3PM กรุงเทพมหานครซึ่งในวันนี้เนี่ยน้องๆแสดงพลังจากความตั้งใจจากบ้านจริงๆนะคะสมัครเข้ามาด้วยตัวเองเลยค่ะและช่วงนี้คือช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะ
10: ก่อนอื่นครับอาจารย์ก๊อฟครับคำคมวัดทองไทยสากลลุกใหม่ผสานขิมไทยเดิมบีดฟินกระแทกใจช่วยขยายหน่อยคร
11: ับ ภาพกว้างๆเร็วๆรัวๆเลยนะครับก็คือเป็นเพลงไทยสากลที่เอาความเป็นไทยเนี่ยเข้าไปใส่คือเพลงข้างคาวกินกล้วยนะครับเข้ามาสอดใส่เข้าในเพลงจังหวะใช้เพลงสากลบีดต่างๆเนี่ยฟังแล้วอเลสออกมาก็ฟังเป็น easy listening ฮะฟังแล้วดูดี
9: เขาเรียกว่าเป็นการขยายคำคมวัคทองเรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้ไปอาจารย์จะเก็บข้อมูลเพื่อทำการตัดสินในวันนี้ค่ะเรามาลุ้นกันว่าโชว์นี้จะสามารถคว้าซุปเปอร์สุปรีมสุดปังพลังฮอตจากทางรายการได้หรือไม่ค่ะเริ่มกันเลย
10: ต้องถามเลยครับว่าการนำขิมมาประสานกับดนตรีสากลเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
12: หนูรู้สึกว่าอยากให้ในวงมีเครื่องดนตรีไทยค่ะหนูก็เลยนึกถึงโคอี้ค่ะเล่นขิมค่ะก็เลยลองนะซ้อมด้วยกันดูพอซ้อมด้วยกันแล้วเข้ากันมากเลยค่ะ
9: โอ้หนูเป็นหัวหน้าวงเหรอคะวีด้า
12: ค
9: ่
12: ะ
9: อ๋อเป็นผู้รวบรวมสมาชิกน้องโค้กขาตอนที่พี่วีด้าติดต่อมาหนูตอบรับยังไงคะ
13: หนูบอกว่าได้เลยค่ะลองมาซ้อมดู
10: อ๋อน้องโคอี้บอกว่าลองมาอ่ะเราลองเอาขิมมาร่วมกับดนตรีสากลก็ได้ใช่ไหมครับแล้วการนำท่อนค้างคาวกินกล้วยมาผสมประสานกับเพลงสมัยใหม่เนี่ยไอเดียเกิดจากอะไร
13: ก็คือเพลงค้างคาวกินกล้วยเป็นเพลงที่โค้ชใช้ในการแข่งกองครับแล้วพอเอาเพลงค้างคาวกินกล้วยมาผสมกับเพลงรักกิ๊มเนี่ยพอออกมามันก็เข้ากันมากเลยครับ
10: ลองมาถามมากดีกว่าครับพี่ปอน้องๆยังเด็กอยู่เลยอ่ะเริ่มเล่นดนตรีกันตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยทีละคนเลยได้เลยมั้ย
9: เริ่มเลยค่ะกี่ขวบคะตอนเล่น
13: เริ่มเล่นตั้งแต่
10: 7 ขวบ
13: ตั้งแต่3ขวบคร
9: ับ3ขวบเลยโอ้โหสุดยอด
12: เริ
9: ่
12: มร
9: ้
12: องเพลงต
9: ั้
12: งแต่5ขวบแต่ว่ามาร้องกับวงตอน10ขวบค่ะ
9: 10ขวบนะคะกับวงนะคะ
14: เริ่มเล่นตอน4ขวบค่ะ
9: 4ขวบแล้วคนสุดท้ายค่ะ
15: ผมเล่นกีตาร์ตอน10ขวบครับ
9: แล้วน้องโคอี้ค่ะมีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาสร้างแซ่บโชว์ตื่นเต้นมั้ยคะ
13: ตื่นเต้น
9: บอกท่านผู้ชมหน่อยเราเป็นเยาวชนคนเก่งรักความเป็นไทยยังไงคะ
13: อยากบอกว่าอยากให้เล่นดนตรีเยอะๆเพราะว่ามันเป็นทั้งกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสนุกมากเลยค่ะเราอยากให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของทั้งประเทศไทยเลยค่ะ
9: โอ้โหอยากให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยนะคะแล้วในบรรดา5คนใครสนที่สุดคะเอาชี้กันไปชี้กันมาสนทุกคน
10: เดี๋ยวนะครับสนที่สุดแต่เล่นขิมนะครับ
9: เออสนแต่ว่าเล่นดนตรีไทยได้เนี่ยโอ้โหถือว่าเด็กๆแบ่งเวลาชัดเจนนะคะสนตามภาษาเด็กนะคะแต่ว่าคิดแบบผู้ใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเขาจะรักษาวัฒนธรรมไทยดังไกลไปทั่วโลกทั้งหมดนี้คือความกลั่นข้อมูลของเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะ
10: อาจารย์ก๊อฟครับถึงเวลาแล้วครับที่ต้องวิเคราะห์เพื่อตัดสินครับ
11: ครับตลาดเพลงของประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ทั้งโลกเนี่ยเติบโตดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งสตรีมมิ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจก็ประมาณ3,500 ล้านบาทถ้าเป็นในเชิงสตรีมมิ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกระบวนการทั้งอุตสาหกรรมเพลงเนี่ยก็ประมาณ 15,000 ล้านบาทน้องๆวง 3PM ที่ออกมาเนี่ยนะครับออกมาโดยชุดที่ดูเป็นไทยการใช้เพลงสากลผสมเพลงไทยดูออกมาน่ารักนะครับดูเป็นความสวยงามทำให้เป็นไอดอลของเด็กๆเยาวชนคนไทยจุดสำคัญมากๆเนี่ยที่ผมแปลกใจคือเบสหายไปไหนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทำให้ความหนักแน่นหายไปนะครับแต่ว่าการ

0: ใช้เพลงข้างคาวกินกล้วยเนี่ยถือว่าเป็นเพลงที่เข้าถึงได้ง่ายและจังหวะขิมเนี่ยมันมี2สไตล์นะครับคือ1คีย์ไม่ใช่ตัวเป๊ะแต่มันก็เป็นการดัดแปลงที่ทำให้มันเข้ากันได้นะครับขิมถ้าตอดทั้งเพลงเนี่ยดูจะน่ารักมากแต่ขิมบางจังหวะเว้นไปหน่อยกีตาร์เนี่ยก็ใช้จังหวะที่เบาๆ easy listening เป็นโนคีย์บอร์ดใช้จังหวะที่ easy listening นะครับแต่ผมขอชมกลองฮะคือกลองนี่ขโมยซีนทั้งเพลงนะครับจังหวะเขาใช้นี่เขาตีฉาบปั๊บเนี่ยตีฉาบแล้วเขาหยุดเลยนะเขาตีหัวแฉเนี่ยตีหัวฉาบเนี่ยคือจังหวะกลองเหยียบลูกขัดคือจังหวะกลองเนี่ยคือกินทั้งเพลงเลยเขาส่งทั้งเพลงอะเพราะนั้นถ้าสมมติว่ากลองเนี่ยเป็น easy listening หรือไม่ทุกคนใช้เครื่องดนตรีผสมผสานแล้วมีลูกต่อลูกกัดมากขึ้นเนี่ยเพลงนี้จะเด่นมากขึ้นเป็นเพลงที่เพราะ arrange ได้ดีครับ
1: อาจารย์กำลังพูดถึงบทวิเคราะห์อาจารย์ทำให้เราเห็นว่าการเป็นทีมเวิร์กการเป็นทีมเวิร์กสำคัญเพราะอาจารย์บอกว่าเสียงกลองโดดเลยนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดทุกอย่างสมดุลก็จะทำให้ยอดเยี่ยมมากขึ้นอันนั้นคือในมุมอาจารย์นะคะ
0: ประมาณนี
1: ้โอ้โหต้องลุ้นกันแล้วสิคะถ้าอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมค่ะเราต้องตามดูช่วงท้ายรายการว่าผลการตัดสินออกมาจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆกองเชียร์หน้าจอพร้อมแล้วนะคะที่จะลุ้นเชียร์ในตอนท้ายรายการและกองเชียร์ในห้องส่งก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ใครที่ไหนผู้ปกครองของน้องๆนั่นเองขอต้อนรับทุกท่านปรบมือเลยค่ะปรบมือเลยนะคะต้อนรับทุกท่านเลยค่ะสุดยอดเลยคุณพ่อคุณแม่ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะคะ
2: ใช่แล้วครับ
1: เอาละค่ะตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตาม
2: นิวส์อัปเดตแล้วก็รักสุขภาพ360องศา
1: เดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: สำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: บอกได้เลย
2: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
1: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: โอ้เยี่ยม
4: ไม่กินจัง
5: แน่นอนจ้า
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: พี่ลาเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
8: อะไรนะที่ลา
7: สายยังเข้าไม่ได
8: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
7: ้ได้แล้ว
8: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
7: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ
1: ว้าว
0: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
9: ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองจริงใจได้ใจยาวนาน
10: กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์เลยช่วงนี้ช่วงนิวส์อัปเดตค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมพิเศษของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกันเลยภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นการจัดกิจกรรมสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเยี่ยมชมความสำเร็จยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืนโดยพันตำรวจเอกดร.อัครพลปุญโญปัสดำกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและประธานกรรมการสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมคุณวชิรยาเพิ่มภูศรีกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและกรรมการสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมด้วยพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและคุณสุพิชญานิทัศน์วรกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมถึงผู้บริหารระดับได้เข้าเยี่ยมชุมชนต้นแบบภายใต้โครงการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนณชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นค่ะ
11: และชุมชนสะพานหินอำเภอชามชุมชนต้นแบบด้านรีไซเคิลและเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยทั้ง2ชุมชนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีส่วนร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวตลอดจนสินค้าอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนครับ
12: โครงการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนเนี่ยทาง GOO หรือว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเราทำมา8ปีติดปีนี้เป็นปีที่8นะครับมีชุมชนที่ถูกคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเนี่ย77ชุมชนทั่วประเทศอยากจะให้โครงการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนเนี่ยทำให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็คนไม่ทิ้งถิ่นฐานชุมชนมาพัฒนาชุมชนให้ชุมชนนั้นเข้มแข็งนะครับ
10: ขอบคุณมากขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะนั่นคือนิวส์อัปเดตของเราตอนนี้ได้เวลาไปดูแลสุขภาพแล้วพิเศษมากๆค่ะมีเมนูชื่อว่าอ่อมฟักไก่อุ่นท้องในช่วงฤดูฝนกับตราแม่ครัวในช่วง
11: รักสุขภาพ360องศาครับ
10: ไปกันเลย
9: ช่วงรักสุขภาพ360องศา
11: ช่วงรักสุขภาพ360องศาครับ
10: กับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง
13: นี่เลยค่ะเครื่องปรุงรสที่อยู่ในคู่ครัวคนไทยมายาวนาน40กว่าปีนะคะซอสหอยนางรมตราแม่ครัวซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองและทุกเมนูกรอบอร่อยได้ด้วยแป้งทอดกรอบ
1: ตราฉลากทอง
10: วันนี้เมนูพิเศษอมฟักไก่อุ่นท้องในช่วงฤดูฝนกับตราแม่ครัวนะคะทำง่ายง่ายค่ะเพราะว่าเชฟอาร์ตรังสรรค์เมนูนี้เป็นพิเศษเลยนะคะไปติดตามรายละเอียดวัตถุดิบที่มีส่วนผสมต่างๆและขั้นตอนที่แฟนเพจ Facebook ตราแม่ครัวที่แน่ๆเมนูนี้ดีต่อสุขภาพยังไงคะคุณปู
13: เพราะว่าช่วงนี้นะคะปลายสิงหาคมเนี่ยฝนก็ยังคงมีอยู่ค่ะร่างกายเราก็อาจจะโดนความชื้นบ่อยๆอากาศชื้นแบบนี้ฝนตกบ่อยนะคะหลายคนโดยเฉพาะผู้สูงวัยค่ะอาจจะรู้สึกอ่อนล้าไม่สดชื่นนะคะเราจะมาเติมความสดชื่นให้ด้วยเมนูนี้อ่อมฟักไก่นะคะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ
11: วิธีทำง่ายมากครับ
13: นี่เลยนี่หน้าตาเขาแบบนี้จริงๆแล้วก็ดูเหมือนเป็นเหมือนแกงทางบ้านเรานะคะพี่ปอทางเหนือนะคะแล้วมันจะหอมสมุนไพรใส่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นตะไคร้หอมแดงพริกขี้หนูนะคะเอามาโขลกแบบนี้พออยากค่ะแล้วก็จะต้องเตรียมเรื่องของไก่แล้วก็ที่สำคัญคือฟักด้วยนะคะหั่นไก่เป็นชิ้นนี่คือต้องเป็นชิ้นแบบพอดีมันจะดูอร่อยมากๆเวลาเราจะกินนะคะแล้วก็ไก่นี่โอ้โหโปรตีนจัดเต็มเลยนะคะฟักค่ะฟักเขียวนะคะและจากนั้นค่ะเราก็นำพริกนะคะพริกแกงที่เราโขลกไว้เมื่อกี้นะคะเชฟอาร์ตเอาลงไปคั่วแบบนี้แล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะคะเริ่มส่งกลิ่นหอมนั่นแหละเติมน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ฟักค่ะต่อไปก็ใส่ฟักด้วยนะคะนี่แบบนี้เลยเห็นฟักมาแบบนี้ความชุ่มชื้นต้องมาเลยนะคะแต่ที่สำคัญคือความอร่อยจะเกิดขึ้นได้นะคะด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวกลมกล่อมมากๆนะคะบอกได้เลยว่าเมนูนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเนี่ย2 อย่างนะคะก็คือซอสหอยนางรมตราแม่ครัวและก็ซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองนี่หยอกลงไปแบบนี้หอมขึ้นมาเลยนะคะแล้วที่เห็นเมื่อกี้ก็คือเป็นน้ำซุปเนี่ยคือจะมีความร้อนแล้วมีน้ำซุปเยอะๆเนี่ยเวลากินหน้าฝนเนี่ยค่ะก็จะให้ความอบอุ่นร่างกาย
11: น่ากินมากคร
13: ับ หอมออกมาลอยออกมาเลยนะคะต้นหอมผักชีก็ต้องมาด้วยนะคะใบมะกรูดด้วยพริกแห้งโอ้โหเยอะมาก
10: นี่ถ้าจอทีวีสามารถได้กลิ่นได้นี่โอ้โหทุกคนต้องหิวแน่ๆในตอนนี้นะคะ
13: ใช่ค่ะบอกเลยว่
10: ามากๆสำหรับเมนูนี้นะคะที่สำคัญก็คือเรื่องของวิธีการปรุงเนี่ยง่ายๆเพียงแค่คุณมีผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองอยู่ในครัวที่บ้านนะคะปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยเพราะตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยจริงๆเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการผลิตด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยใส่ใจผู้บริโภคและอยู่คู่สังคมไทยมายาวนานกว่า40ปีค่ะที่สำคัญตราแม่ครัวรักความเป็นไทยรักศิลปะวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเวทีซ่าแซ่บโชว์ของเราด้วยนะคะปรบมือแนะนำให้กับตราแม่ครัวพอเห็นเมนูนี้แล้วท่านผู้ชมขาไปดูที่แฟนเพจ Facebook ตราแม่ครัวนะคะจะบอกขั้นตอนทุกอย่างละเอียดเลยเชฟอาร์ตจัดไว้ให้นะคะ
11: เรามาดูประโยชน์กันบ้างครับ
13: ค่ะเรื่องของไก่นะคะแหล่งโปรตีนค่ะช่วยคงมวลกล้ามเนื้อโดยเฉพาะผู้สูงวัยจริงๆแล้วพูดถึงโปรตีนเนี่ยนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกคนต้องเสริมโปรตีนโดยเฉพาะผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจะสลายทุกวันนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มได้ด้วยการใช้กินไก่เนี่ยแหละค่ะหรือว่ากินอาหารที่มีโปรตีนทุกๆมื้อนะคะแล้วก็เรื่องของฟักค่ะมีน้ำแล้วก็มีใยอาหารสูงมากๆช่วยให้ย่อยง่ายด้วยนะคะบอกได้เลยว่าเมนูนี้กินแล้วไม่อ่อมตามชื่อนะ
11: แล้ว
13: ไม่อ่อมค่ะจะสดชื่นค่ะ
10: ขอขอบคุณข้อมูลด้านสุขภาพจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุของค์การอนามัยโลกด้วยนะคะและที่สำคัญขอขอบพระคุณตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เขามีความโดดเด่นแตกต่างกันไปนะคะอย่างซอสหอยนางรมตราแม่ครัวซึ่งเราจะเห็นอยู่ในครัวครัวไทยมายาวนานมากๆเลย40กว่าปีนะคะรวมทั้งซอสปรุงอาหารซอสปรุงรสทั้งฉลากเขียวฉลากเหลืองซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองนะคะรวมถึงแป้งทอดกรอบตราฉลากทองวันนี้ดีใจได้นำเมนูพิเศษมาฝากท่านผู้ชมนะคะแต่ที่สำคัญท่านผู้ชมคะผลการตัดสินซ่าแซ่บโชว์รออยู่แล้วค่ะพี่เชน
11: เราไปลุ้นกันครับว่าโชว์รักยิ้มเสียงแห่งสยามจะได้ซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตไปหรือเปล่าครับไปลุ้นกันครับ
10: นี่คือวง 3PM จากกรุงเทพมหานครนะคะน้องๆได้แสดงผลงานอย่างโดดเด่นตั้งใจมาแต่บ้านเลยสมัครเข้ามาด้วยตัวเองด้วยนะคะเพื่อมาโชว์พลังซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งถือว่าวันนี้ก็ได้รับบทวิเคราะห์เพื่อการตัดสินจากอาจารย์อย่างละเอียดเลยทีเดียวค่ะ
11: ใช่แล้ว
10: ดังนั้นตอนนี้ได้เวลามาลุ้นผลการตัดสินกันแล้วค่ะปรบมือต้อนรับเข้าสู่สตูดิโอของเราอีกครั้งสำหรับวง TPM
11: เอาล่ะครับอาจารย์กอล์ฟครับถึงเวลาที่ต้องตัดสินครับ
3: ครับทุกตำแหน่งทำได้ดีนะครับการเล่นของทุกตำแหน่งทำได้ดีจุดสำคัญมากคือการเอาดนตรีไทยเข้าไปผสานเนี่ยถือว่าดีนะครับดนตรีไทยนั้นไม่จำเป็นต้องมีเสียงทุ้มแต่ดนตรีสากลจำเป็นต้องมีเสียงทุ้มคือมีเบสคุม ซึ่งถือว่าตรงจุดนี้ทุกคนแม้ว่าไม่มีเบสแต่ทำได้ดีขอตัดสินก่อนนะครับว่าโชว์ชุดนี้ได
10: ้โอ้โหฟังแบบนี้ต้องลุ้นนะคะ
11: ต้องลุ้นว่าจะได้อะไรครับ
10: และผลตัดสินออกมาก็คือ
3: ต้องบอกนะครับว่าสุดยอดจริงๆสำหรับเยาวชนคนไทยที่เป็นโรลโมเดลที่ดีถ้าผสานทุกตำแหน่งหนักแน่นมากขึ้นมีความเป็นไทยมากขึ้นกว่านี้อยากเห็นอีกครั้งหนึ่งครับขอมอบไปก่อนครับซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตครับ
10: โอ้โห
11: ได้ครับกรอบทองมอบกรอบทองเลยครับวันนี้น้องๆได้ไปเลย
10: กรอบทองซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตนะคะและนี่คือความภาคภูมิใจของ 3PM รับไปเลย
1: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอต
11: สุดยอดครับแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในรายการ
1: 3 1 3 นิ้วโชว์
13: สวัสดีค่ะ
11: สว
13: ั
11: สด
13: ี
11: ค่ะ วัสดีครับ

วัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยคว้าแชมป์เอเชียปี2026และคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์2028ว่าดีใจบรรยายไม่ถูกเวลาได้ยินเพลงชาติของเราบรรเลงทำให้ขนแขนสแตนด์อัพจุกอยู่ในลำคอนำความสุขมาให้คนไทย70กว่าล้านคนในประเทศนี่คือสิ่งที่ทำให้ทุกคนเห็นถึงศักยภาพของประเทศไปโอลิมปิกถือว่าไม่ธรรมดาถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของทุกคนและทุกฝ่ายรัฐบาลมีหน้าที่ทำทุกวิถีทางเพื่อส่งเสริมคนที่มีความสามารถโดยเฉพาะเยาวชนให้ไปถึงจุดที่ใฝ่ฝันเต็มที่วันนี้ตนยิ่งสบายใจเพราะถือว่าไปสุดซอยแล้วส่วนการอัดฉีดนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนายกรัฐมนตรีถามกลับว่าคำว่าสุดซอยแปลว่าอะไรพลตำรวจตรีชัยกิจโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยความคืบหน้าทางคดีเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าศูนย์ได้รับแจ้งความแล้ว170คนและสอบปากคำแล้ว138คนขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลจากกองพิสูจน์หลักฐานรวมถึงประสานกับกรุงเทพมหานครเพื่อเชื่อมโยงหลักฐานทั้งหมดเข้าด้วยกันส่วนประเด็นสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งอุบัติเหตุหรือการจงใจส่วนเรื่องประกันภัยอาคารเบื้องต้นมีการทำประกันไว้แต่ยังไม่มีเอกสารยืนยันจึงต้องรอตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งทั้งนี้ระหว่างเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่ผู้ประกอบการหญิงรายหนึ่งเข้าไปจุดเกิดเหตุเพื่อให้ข้อมูลด้วยก่อนจะเกิดอาการเป็นลมหมดสติเจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวออกมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากความเสียใจหลังเห็นร้านของตัวเองเสียหายประกอบกับไม่ได้พักผ่อนมานาน3วันและมีภาวะความเครียดเมื่อเริ่มรู้สึกตัวก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจ

0: เกิดน้ำท่วมฉับพลันในแกรนด์แคนยอนอุทยานแห่งชาติชื่อดังของสหรัฐทำให้มีผู้สูญหายประมาณ15คนและสามารถลำเลียงผู้คนออกทางอากาศได้แล้ว62คนเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีพายุฝนในบริเวณอุทยานเมื่อวันเสาร์ผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าในวันอาทิตย์อากาศดีจึงพากันออกเดินท่องอุทยานกว่าจะรู้ตัวน้ำท่วมก็ไหลทะลักเข้ามาขณะนี้พยากรณ์อากาศคาดว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักมากขึ้นซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มอีกรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP 2026รายการอารากอนกลางปีที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนรอบชิงชนะเลิศมาร์กมาเกสนักบิดชาวสเปนจากดูคาติเลโนโวทีมซึ่งออกสตาร์ทจากกริดลำดับที่2โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมบิดเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกด้วยเวลา41นาที 10.969 วินาทีคว้าแชมป์ที่สนามแห่งนี้เป็นปีที่3ติดต่อกันโดยมีเปโดอะคอสตานักบิดเพื่อนร่วมชาติจากทีม KTM เข้ามาเป็นอันดับ2เวลาตามหลังอยู่ 1.754 วินาทีและอันดับ3มาโก้เบเซคี้นักบิดอิตาลีจากทีมAprilia Racingโดยหลังจากที่สนามนี้จบลงไปมาร์กมาเกสทำคะแนนสะสมขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่3มีเพิ่มเป็น237คะแนนโดยมีฮอร์เก้มาตินนักบิดชาวสเปนจากทีมอพิเรียเรซิ่งเป็นผู้นำมีอยู่256คะแนนก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันสนามต่อไปที่ซานมาริโน่ค่ะติดตามรับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ12นาฬิกาในรายการ9ข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันเริ่มต้องพบกันยายนความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดทเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา4โมงเย็นทางช่อง9กด30เริ่ม6กันยายนนี
1: ้ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: าแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: สวัสดีครับสวัสดีดู
2: ให้ปัง
1: ปัง
2: ปัง
1: ปังเลยนะคะวันนี้ไม่ปังไม่ได้เพราะเปิดศักราชสัปดาห์นี
2: ้
1: กับร้านอาหารที่มีประวัติมากกว่า60ปีถ้ารุ่นกล้องไม่มีใครรู้จักร้านนี้ไม่เคยไปร้านนี้เป็นไปไม่ได
2: ้
1: คือร้าน
2: ยกยอบายริเวอร์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณประเทศ
3: คร
1: ับ
3: สวัสดีคร
1: ับเป็นเจ้าของรุ่นที
3: ่2ครับ
1: รุ่นที่2แล้วนะคะจากรุ่นแรกถึงรุ่นนี้นะคะก็60ปี
2: นานมากเป็นตำนานที่แบบผ่านมาทุกยุคพี่ก้อง
1: คือต้องไปสมัยก้องเด็กๆก็ไปกินกับแม่ด้วยนะ
3: ครับ
1: พี่วรเทพ
3: ครับ
1: พอมารุ่นนี้พี่พัฒนาขึ้นเยอะมากเลย
3: ใช่ครับ
1: พัฒนาจากอะไรมาบ้างเล่าสิ
3: ได้หลายอย่างครับคือ60ปีเนี่ยบางคนบอกว่าเป็นการเปิดที่ยาวนานเปิดมานานขายมานานแต่ของเรานี่ขอเรียกว่า60เป็นการพัฒนาแล้วกัน
2: เป็นการพัฒนา
3: โดยเฉพาะอาหารไทยเครื่องแกงสำคัญที่สุด
2: โอ้โห
3: ปรับปรุงตลอดครับ
1: แล้วเขาทำเอง
3: ใช่ครับ
1: เครื่องแกงทำเองแล้ว
3: ทำสด
1: ปรับปรุงนี่คุณดูวิวว
2: ิวสวยมาก
1: วิวสวยมากแล้วเขารับจัดเลี้ยงนี่นะ
2: คะ
1: เน
3: ี่
1: ยจัดเลี้ยงผู้พิการกลางวันและดินเนอร
2: ์
1: จะได้งานแต่งก็ได
3: ้ครับผม
1: คือดนตรีได้ดนตรีมีด้วยใช่ไหม
3: มีครับผมสุขเสาร์อาทิตย์ครับผม
1: โอ้โหนี่คุณดูนี่สวยไหมล่ะ
2: สวยมากคือรูปแบบการบริการตอนนี้ค่ะในปัจจุบันนี้ค่ะมีกี่รูปแบบคะ
3: มีทั้งพาครอบครัวมานั่งชิลๆอาหารอร่อยริมแม่น้ำ
2: ม
3: ีรับกรุ๊ปทัวร์ทั้งต่างชาติและคนไทยมี Delivery มี Catering

0: บุฟเฟ
1: ่บุฟเฟ่ด้วยครับ
2: ม
1: ี
2: หมด
0: มีครบเลยพี่ก้อง
2: และที่สำคัญสุดคุณไปกินอร่อยด้วย
0: ค่ะ
2: ถ้าเกิดไปกินรีวิวอย่างนี้นะ
0: ป
2: ีแล้วใหม่ๆมันไม่การันตีเรื่องอาหารแต่นี่เขาการันตีเรื่องความอร่อยของ
0: ความอร่อยด้วย
2: แล้วคุณพัฒนามีอาหารฝรั่งด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับผมก็ตอนนี้เราเริ่มเพิ่มเมนูต่างชาติเข้ามาเยอะข
2: ึ้
1: นใช่ครับ
0: มีครัวฝรั่งเพิ่มเข้ามา
1: ครับมีครัวฝรั่ง
2: คือลูกเลิกก็พัฒนากันต่อ
1: ครับผม
2: ใ
1: ช่ครับผม
2: มาดูเลยมาดูเลยเมนูที่มาวันนี้คือเมนูเด็ดจริงๆมีกี่เมนู
1: มีทั้งหมดน่าจะมากกว่า220เมนู
0: เยอะมาก
1: และยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
2: แต่นี่แค่ส่วนเดียว
1: ครับผม
2: และอร่อยของ60บิวไม่ใช่ไม่อร่อย60ปีอยู่ไม่ได้อ
0: ยู่ไม่ได้
1: ครับผมอ
2: ะไรที่ไปถึงต้องสั่งกิน
1: ครับผมเริ่มแรกเลยออเดอร์ก็ต้องเป็นข้าวตังหน้าตั้ง
2: นี่ให้ดู
1: กระทงทองครับ
2: โอ้โหข้าวตังหน้าตั้งกระทงทอง
1: ครับผม
2: อันนี้อร่อยเขาอร่อยมาก
1: ครับ
2: รสชาติเหมือนและนี่กระทงทอง
1: ใช่ครับผม
2: นะครับเป็นออเดอร์ก่อนเลยที่ทุกคนต้องสั่ง
1: อันนี้เป็นสูตรจากข้างในวังมานะครับต้นเครื่องจากในวังครับผมเรียนรู้กันมา
2: แล้วมาต่อค่ะอันนั้นต้องกินค่ะกุ้ง
1: ครับผมกุ้งทอดกระเทียมพริกไทย
2: โอ้โห
1: อันนี้เราใช้มันกุ้งไปคลุกเคล้ากับกระเทียมทอดลาดๆอีกทีนะ
0: วิชาม
1: าไม่ใช่แค่มันกุ้งจากกุ้งอย่างเดียวนะครับ
0: เยอะมาก
1: ครับ
0: น่ากินมากแล้วกุ้งนี่คัสไซมาเลยอย่างดี
1: คัสไซอย่างดี
2: ครับมาที่ร้านภรรยามานั่งเชียร์อยู่วันนี้ภรรยาเปิดผมวันนั้นภรรยาปล่อยผม
0: นี่ปลาทำครอบครัวค่ะ
1: อันนี้ปูก้อนผัดพริกเหลืองครับหลายท่านถามว่าเราเก็บวัตถุดิบไงให้สดเราจะบอกว่าเราไม่เก็บครับเราสั่งสดทุกวันครับเพราะถ้าเก็บคือไม่สดครับ
2: เพราะฉะนั้นคุณจะไปกินคุณต้องโทรบอกเขาก่อนนิดนึงเขาจะได้รู้ตัวอันนี้คือ
1: ครับผมอันนี้เป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างซึ่งเราเพิ่งพัฒนาพริกแกงมาใหม่นะฮะอันนี้จากเชฟนนเป็นคน
0: อ๋อเป็นคนช่วยนะครับ
1: ใช่ครับผม
0: ขึ้นมาม
2: าต่ออันนี้เป็นที่ก้องชอบมาก
1: ต้มยำหมูตุ๋นครับ
2: โอ้โหขอไฟหน่อยขอไฟจดเดี๋ยวขอไฟจดอันนี้เป็นต้มยำหมูตุ๋นแซ่บมาก
1: ครับผมขั้วตับที่เราคัดสรรอย่างดีครับ
0: โอ้โห
2: แล้วเป็นแบบเอามาไฟมาแต่
0: คือตุ๋นแบบสูตรของยกยอเลย
1: สูตรของยกยอครับ
0: น้ำซุปอะไร
1: วัตถุดิบที่สดด้วยครับ
0: แซ่บแน่นอนอันนี้คือเมนูนะคะต้มยำหมูตุ๋นที่ก้องชอบมาก
2: ธรรมชาติมากเลยกูชอบ
0: แต่ทีนี้เนี่ยอ
2: ันนี้เป็นอะไรครับพี
1: ่ห่อหมกขนมครกครับอันนี้ซิกเนเจอร์ครับต้องชิมครับ
2: นี่
1: อาจจะต้องรอสักประมาณ10นาทีเพราะเราทำเครื่องแกงสดแล้วเราก็จะถามลูกค้าว่าต้องการความเผ็ดระดับไหนจะถึงจะถูกปาก
2: มาต่ออันนี้ข้างบนนี
1: ้ผมปังกระพงนึ่งมะนาวครับ
2: อัน
1: นี้อร่อยแน่นอน
2: อันนี้รสแซ่บ
1: ต้องชิม
2: ที่เราไปทานที่ร้านเด็กกินหมดทั้งเลยทีมงานกินหมดเลย
1: ครับ
2: แล้วมาต่อนี้อันนี้ต้องมีแน่นอน
1: กุ้งแม่น้ำเผาอันนี้สดแน่นอนครับเราเน้นมากๆครับผมเรื่อง
0: ริมแม่น้ำเน
1: า
0: ะ
2: คืออร่อยไม่รู้แต่น้ำจิ้มเลิศ
1: อ
2: ันนี้ก็เริ่มอาหารที่เป็นโซนฝรั่งแล้ว
1: ใช่ครับผม
2: มาต่อนี้เลยครับ
1: ขาหมูเยอรมันครับ
2: ขาหมูเยอรมัน
1: ครับอันนี้ต้นทางมาจากที่ว่าหลานๆลูกๆที่บ้านเนี่ยไปเรียนเมืองนอกเยอะแล้วก็ชอบทานเขาก็ไปเฟ้นหาสูตรมาจากทางยุโรปอันนี้สูตรของเยอรมันแท้ๆนะครับ
0: โอ้โหอ
2: ันนี้ซีซ่าสลัด
1: ซีซ่าสลัดครับ
2: โอ้น้ำจัดไม่แพ้ใคร
1: ครับผม
2: แล้วก็ไปเป็นสปาเกตต
1: ี้อันนี้สปาเกตตี้เพรสโต้กุ้งครับผม
2: เบอร์โทรศัพท์
1: 0926389091ครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคร
0: ับแอดไลน์ได้ด้วยนะคะหรือว่า Facebook Fanpage นะคะเข้าไปที่ยกยอบายรีเวอร์ค่ะร้านอยู่ตรงไหนครับคุณวรเทพ
1: อยู่ตรงถนนท่าดินแดงครับติดก
0: ับ
1: ท่าเร
0: ือ
1: ท่าดินแดงใช่ครับผมริมแม่น้ำเลยครับ
0: เข้าไปสุดเลย
1: เข้าไปขวามือต้องเห็น
2: ว่างไปจัดงานวันเกิดเลี้ยงรับปริญญานะไปแบบว่า
0: ไปงานมงคลต่างๆ
1: งาน
0: แต่
1: ง
0: งานได้หมดเลยนะคะหรือที่ร้านนะคะเปิดทุกวันนะคะ11โมงจนถึง4ทุ่มครึ่ง
1: ใช่ครับ
0: นะคะครัวปิด4ทุ่มครึ่งเพราะฉะนั้นต้องไปพี่ก้อง
2: ไปบรรยากาศดีมากแล้วก่อนนะคะว่ากลางวันมีบุฟเฟ่
1: ใช
2: ่
1: คร
0: ับโอ้โหเลิศมาก
2: บุฟเฟ่นี่มาวิน
0: ชอบมากหนูจ่ายคุ้มเพราะฉะนั้นต้องไปแล้ววัตถุดิบเขาก็ดีรสชาติอร่อยการันตีนะนี่หนูอยู่เจริญนคร
1: จ
0: ะยงยอเนี่ยดังมาตลอดแล้ว60ปีพี่ก้องเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกยุคทุกสมัยยังอยู่ได
2: ้อร่อยจริงอยู่ไม่ได้
0: จริง
2: ไปแล้วปิดกลับบ้านเบอร์โทรศัพท์
1: 0926389091ครับ
2: เปิดกี่โมงถึงกี่โมง
1: ครับ10โมงครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งครับผม
2: แล้วอยู่ตรงไหน
1: อยู่ตรงถนนท่าดินแดงครับผมท่าเรือท่าดินแดงครับ
2: ช่วงหน้าเนาะช่วงนั้นมาชิม
0: ใช่
2: น้องๆมาจุดไฟนี้เลยตานี้เลย
0: รับรองนะจะแซ่บให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้เลยว่าอร่อยแค่ไหนนะคะสำหรับร้านยกยอบายริเวอร์พักสักครู่ค่ะปังแน่นอนค่ะ
2: จัดให้ดูมูให้ปัง
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ของอร่อยทั่วไทยบุกถึงเซ็นทรัลมหาชัยแล้วเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาลุยแซ่บกันที่งานลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยงานที่รวมร้านเด็ดร้านดังและเมนูอร่อยระดับมหาชนมาเพียบยกทัพมาให้ชิมกันถึงที่แบบไม่ต้องไปไกลปักหมุดแล้วพุ่งตัวมาวันที่10ถึง16กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยงานนี้พลาดแล้วพลาดเลย
1: ซัดให้ดูมูให้ปัง
2: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ยังอยู่กับร้านยก
4: ยอที่ไบรเวอร
3: ์มากกว่า60ปี
4: ใช
3: ่พี่บรายทิพย์มาโทรศัพท์ค่ะ
5: 0926389091ครับ
3: ค่ะ
4: พี่ก้องก่อนชิมหนูอยากรู้ว่าอะไรคือทำให้พี่วรเทพผ่านไปได้60ปีเพราะว่าทั้งช่วงโควิดต้มยำกุ้งผ่านมาได้หมดเลย
5: ครับผมก็เบื้องต้นก็น่าจะเป็นการคัดสรรของวัตถุดิ
4: บ
5: แล้วก็สูตรที่เราปรับปรุงไปเรื่อย
4: ๆ
5: พร้อมเมนูที่มีเพิ่มตลอดเพราะว่าเราได้สั่งทีมงานแล้วว่าอย่างน้อยเดือนหนึ่งต้อง1ถึง2เมนู
4: ต้องมี
5: เพ
4: ิ่มเข้ามา
5: หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เขาอ
4: ย
5: ู่
4: เข้าสมัยเนาะ
5: เขาอยู่สมัย
4: เพราะว่าที่ร้านเนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยนะคะต่างชาติก็เยอะมาก
5: ตอนนี้ต่างชาติเยอะมากเลยครับ
4: นี่ชิมแล้วเลิศไหมคะอันนี้เป็น
5: อันนี้ข้าวตังหน้าตั้งครับผม
4: เป็นเมนูเรียกน้ำย่อยเลย
5: ถูกต้องครับผม
3: ไอตรงน้ำจิ้มน้ำหรือน้ำ
5: ครับ
3: น้ำ
5: ครับผมอันนี้ก็จะทำจากเนื้อกุ้งเนื้อไก่สับ
4: อร่อย
5: ถั่ว
3: กระทงทอง
4: พี่ก้องชิมมาแล้วไปแล้วนะคะดูจากกระทงทองนะคะขออนุญาตล้างมือแล้วนะคะนี่ดูสิประณีตมากนะคะต่างชาติถึงได้ชอบไง
5: ครับอันนี้วัตถุดิบคล้ายกันแต่เพิ่มมันเข้าไปด้วยครับในไส้นะครับ
4: อร่อยมีมันจริงๆด้วยแล้วก
5: ็
4: มีกุ้ง
5: เพราะอันนี้จะทำยากนิดนึงเพราะว่าความจืดของแป้
4: ง
5: กับซอสมันต้องเข้ากันได้ดีครับผม
4: อร่อยเลย
3: มีน้ำเติมไหมน้ำมีอะไรน้ำเติม
4: เรียกน้ำย่อยได้ดีมาก
3: อันนี
5: ้
3: ค่ะเขาบอกว่าอร่อยมาก
4: อันนี้กุ้งเลยนะพี่
5: อันนี้กุ้งแม่น้ำก็ผมไซส์6ตัวโลครับนอกเหนือจากการทอดกระเทียมแล้วตัวน้ำมันที่เราทอดเนี่ยเราก็ซื้อมันกุ้งเฉพาะเพื่อมาคลุกเคล้าแล้วก็ราดไปอีกทีนะฮะ
4: น่ากินมากอันนี้คือเป็นสูตรเฉพาะเลย
5: ใช่ครับ
4: กุ้งตัวใหญ่มาก
5: ครับผม
3: หอมมากนาวิม
4: นี่เขาบอกว่าตัวนี้ฮะนี่ช้อนไม่ใช่ละ
3: เอาทั้งตัวเลยเหรอ
4: ทั้งตัว
3: ไม่แบ่งทีมงานบ้าง
4: พี่ยังเอาตัวไปเหลือแต่หัว
3: พี่จะกินตัว
4: เอาเหร
3: อตบเลย
4: จะกินเบื่อนี่มันมีมันด้วยนะคะแล้วก็นี
5: ่น้ำมันนี่คลุกข้าวอย่างเดียวก็อร่อยนะครับ
3: ใช่ครับมันกุ้งนี่นะ
5: ถูกต้องครับผม
4: นี่ดู
5: มันกุ้งเยอะกว่าน้ำมันด้วยซ้ำไป
3: เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท
5: ์ครับ0926389091นะครับ
3: รสมะ
4: อร่อยมาก
3: นี่อายุกินหอมด้วย
5: ครับผม
3: เนื้อปูก้อน
5: ครับผมหลายๆท่านถามว่าแล้วเราจะเก็บวัตถุดิบไงให้สดให้ดีบอกสดเก็บนะมันไม่สดแน่ของเราสั่งสดทุกวันครับ
4: ทุกวันเลย
5: ตีสามตีสี่จะมีของมาส่งทุกวัน
3: อันนี้เนื้อปูก้อนผัด
5: ครับผม
3: พริก
5: เหลืองครับ
4: คืออยู่บนตึกฟรีแล้วนะคะก็ต้องมีซัพพลายเออร์มีอะไรที่แบบว่าม
5: ี
4: แหล่งเฉพาะเพราะว่าเราเปิดมา60ปีอ่ะพี่
5: แล้วเราก็สามารถประเมินได้ในวันๆเราใช้เท่าไหร
4: ่
5: ฉะนั้นของเหลือจะไม่ค่อยมีครับผม
4: เมนูต่อไปนี่ขอโปรดพี่ก้องเลย
5: ครับผม
3: คุณดูนะนี
4: ่คุณตุ๋นหมูตุ๋น
3: คุณดูคุณดูนี่เขาเรียกอะไรนะคุณไงพี
5: ่ขั้วตับครับผม

0: ลองบ้างเขาบอกอร่อยมากเลิศอร่อยจนมือสั่นนะความอร่อยนี่ไม่ได้มีแค่สาขาเดียวนะตอนนี้ได้ข่าวว่าจะเปิดสาขา2
1: ครับผมตรงท่าช้างวังหลวงครับข้างๆวัดพระแก้วครับ
0: ช่วงไหนครับพี่เปิดช่วงไหน
1: เปิดประมาณกลางเดือนตุลาคมครับ
0: โอ้โหติดตามได้เลยหรือว่าเข้าไปใน Facebook ก็ได้นะคร
1: ับ
0: ยกยอบายรีเวอร์เข้าไปดูได้เลยเนี่ยตุลานี้นะคะสาขา2มาแน่นอนวิวดีด้วยแถวท่าช้างไหว้พระเสร็จเข้าไปดื่มด่ำกันต่อไปกินนะคะแล้วก็มีบรรยากาศนะคะทะเลเอ้ยไม่ใช่ทะเล
1: แม่น้ำเจ้าพระยาครับผม
0: นี่ตอนนี้อะไรครับพี่
2: ห่อหมก
1: ห่อหมกขนมครกครับอันนี้ซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยครับ
2: มีเนื้อปลาหรือเนื้อกุ้ง
1: เป็นเนื้อปลาครับผม
2: โอ้โหเนื้อปลาเป็นชิ้นๆนะ
1: เมนูนี้อย่างที่ว่าอาจจะต้องรอสัก10นาทีเพราะว่าเราจะทำเครื่องแกงใหม่แล้วเราก็จะถามลูกค้าด้วยว่าต้องการความเผ็ดแค่ไหน
0: ทำสดเลย
1: ทำสดครับผมทำสด
0: นี่ค่ะ
1: เมนูนี้ต้องทำสดครับผม
0: นี่มาจากครัวกลางเลยนะคะนี่เติมให้ดูเลยนี่
2: ยังขอจ้ำเนาะขอจ้ำนี่นะอันนี้
0: ดู
2: มาก
0: เลย
2: โอ้โหอ
0: ร่อยมาก
2: คั่วตับนี่เลิศมากเลยเนี่ย
1: ครับผม
2: นี่คั่วตับนะฮะเนี่ย
0: หมูตุ๋นอร่อยมากนุ่มนะคะอร่อยแล้วก็น้ำนี่แซ่บมาก
1: นี่ต้องดูเครื่องตุ๋นก็เป็นสูตรเฉพาะของยกย
2: อนี่คั่วตับนี่คั่วตับใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: โอ้อร่อยมากนะครับ
2: เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท
1: ์0926389091ครับ
0: เมนูยังมีเป็น200กว่าเมนูเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วที่ร้านนี่มี delivery มีอะไรด้วยไหมครับ
1: มี delivery มี catering มีจัดเลี้ยงมีกรุ๊ปเหมาสัมมนาได้หมดเลยครับ
0: คือโทรไปจองก็ได้หรือว่าโทรไปสอบถามที่ร้านก็ได้นะครับว่าอยากจะจัดงานวันเกิดงานมงคลอะไรมีงบเท่าไหร่ไปคุยได้เลย
1: แต่ละสาขารองรับได้มากกว่า250-300ท่านนะครับผม
0: แล้วที่จอดรถก็กว้างขวางนะครับ
1: กว้างขวางครับผม
2: กินน้ำปลานึ่งมะนาวต้องกินน้ำซุปหน่อย
0: ความหวานจากตัวปลาเนาะแล้วนี่ก็ลองชิมนะน้ำ
1: ครับผม
0: น้ำลูกชวนเนี่ยโอ้ย
2: กินดิ
0: ไหน
2: จริงเหรอแซ่บมากเอาช้อนกลางสิ
0: ไหนอ่ะ
2: มือปากจะกระปกแ
0: หละโซกะอร่อยมาก
1: ครับผม
0: ไปกินปูก็ติดมากปูอร่อยมาก
2: ไปลองกินนี
1: ่ครับผมสปาเกตตี้เพรสโต้กุ้งครับ
2: แซ่บมั้ย
0: แซ่บมาก
2: เลิศ
1: ครับผม
0: แซ่บมาก
1: ครับผม
2: ต้องซ้ำ2อ่ะอ
0: ร่อยมากคือมันเข้มข้นนะคะจัดจ้านแล้วก็มะนาวแท้เลยพริกนี่ได้กลิ่นพริกขี้หนูเลยแบบโอ้โหอร่อยมากต่างชาติชอบไหมคะรสชาติ
1: ถ้าต่างชาติอาจต้อง
0: เบาลงนิดนึง
1: ครับผมเพราะยกยอเราจะเน้นคนไทย
2: กุ้งแม่น้ำเรากินนี่จะให้เด็กๆกินอันนี้เราจะให้เด็กๆกินมาพี่เป็นคนดีไหมล่ะ
0: ดีครับพี่นี่เมนูเส้นของหนูยังไม่กล้อง
1: ของเราสั่งสดทุกวันนะครับไม่มีเก็บสต็อกครับ
0: อาหารฝรั่งก็เลิศ
1: ครับผม
0: นี่เส้นดีมาก
2: นี่ทะเลคุณตำนะ
0: นัว
1: ถูกต้องครับตำครับตำครับ
0: เมนูยังมีหลากหลายนะคะแล้วก็มีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารต่างชาติด้วย
1: ชาติด้วยครับ
0: นะฮะแล้วก็รสชาติเนี่ยบอกเลยว่าบอกได้เลยเผ็ดน้อยเผ็ดมากอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ได้หมดครับ
0: บอกได้เลยที่ต้องไปเลย
1: สดเลยครับผม
0: รูปแบบที่ร้านนะครับมีทั้งหมด4แบบด้วยกัน
1: ครับผม
0: มีแบบอลาคาร์ต
1: มีอลาคาร์ตจัดเลี้ยงบุฟเฟ่catering delivery
0: ได้หมดเลยจัดนอกสถานที่ก็ได้หรือจะสั่ง
1: เป็นได้เลย
0: จะสั่งไปข้าวกล่องเป็น
1: ได้หมดครับผม
0: ได้หมดเลย
1: coffee break ได้หมดเลยครับผม
0: ตำนาน60ปีนะคะให้ทุกคนได้อร่อยนะคะไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือว่าอยากจัดเลี้ยงหรืออะไรมาได้เลยนะคะที
1: ่
0: ยกยอ by river ค่ะพี่ก้องอร่อยแบบนี้ค่ะอร่อยมากเราต้องกราบแล้วเดี๋ยวต้องชิมกันต่ออร่อยจริงยังมีหลากหลายเมนูเลยครับเมื่อกี้ชิมไปอร่อยมากกราบค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ ตำนาน60ปีแล้วขอให้อยู่ยั่งยืนยงตลอดไปนะคร
2: ับ
1: ขอบคุณครับ0926389091คร
2: ับแล้วอยู่ตรงไหนแล้ว
1: ไ
2: งฮะ
1: อยู่ตรงถนนท่าดินแดงครับติดกับท่าเรือท่าดินแดงเลยครับ
0: ต้องไปเลยนะครับจบรายการไปได้เลยเพราะเปิดทุกวันเลยนะครับครัวนะครับปิด4ทุ่มครึ่งแต่นั่งได้ยาวๆถึง5ทุ่มครึ่งเลยค่ะ
2: คั่วตับคั่วตับโอ้โหคั่วตับเลิศมากเลย
0: แซ่บจริงๆแซ่บมากแซ่บมากอันนี้แซ่บมากคั่วตับก็อร่อยมากเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ายังมีอะไรดีๆรอคุณผู้ชมอยู่นะคะอย่าลืมไปค่ะยกยอบายริเวอร์ค่ะไข่แดง20
3: ซักให้ดูมูให้ปัง
4: สายกินฟังทางนี้ของอร่อยทั่วไทยปลุกถึงเซ็นทรัลมหาชัยแล้วเตรียมท้องให้พร้อมและมาลุยอีแซ่บกันที่งานลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยงานที่รวมร้านเด็ดร้านดังและเมนูอร่อยระดับมหาชนมาเพียบยกทัพมาให้ชิมกันถึงที่แบบไม่ต้องไปไกลปักหลุดแล้วพุ่งตัวมาวันที่10-16กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยงานนี้พลาดแล้วพลาดเลย
5: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุด ส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
6: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
7: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
8: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
9: สะดวกช้อป
8: ที่ช็อปมาเนีย
3: จัดให้ดูมูให้ปัง
10: ครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช
2: ้มาจากนั้นยกยอ60ปีมาตอนนี้
0: ค่ะเป็นปลาส้มอันนี้ก็ตำนาน50ปีเหมือนกัน
2: สามไหม
11: ทั้งใต้ค่ะ
0: สวัสดีคุณติ๊กนะคะ
11: สว
0: ั
11: สดีค่ะ
2: อะไรม
11: ัน
2: ย
11: ัง
2: ไงเล่าสิ50ปี
11: 50ปีตัวนี้เป็นปลาส้มนาวานาวีค่ะเป็นของดีของเด่นอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา
2: ใช่ค่ะนี่ก็จะมีประชุมครม.กันนี่นายกลงแล้วนี
11: ่ก็ลงไปแล้วค่ะกำลังอยู่ทางใต้เลยค่ะตอนนี
2: ้
11: ค่ะ
2: บอกทำป้ายรับบินไปให้เอาออกใช่ไหมให้แบบลดลงหน่อย
11: ใช่ไหมใช่ไหมค่ะค่ะตอนนี้ของเราเป็นปลาส้มนาวานาวีนะคะเราใช้ปลาหนวลจันทร์ค่ะ
0: โอ้
11: ใช่
0: ตัวนี้เป็นปลาหนวลจันทร์เฉพาะเลย
11: คัดเฉพาะค่ะคัดเฉพาะไซส์ใหญ่ๆ
2: นี่ตัวใหญ่งี้เหรอ
11: ใหญ่อย่างนี้เลยค่ะ
0: ขึ้นชื่อเลยว่าใช้ปลานี้นะคะก็คือจะทำปลาส้มหวานได้อร่อยมาก
11: ใช่ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ
0: ค่ะ
11: ปลาส้มบอกว่าก้างมันนิ่มใช่ไหมก้างมันเยอะเนี่ยปลาหนวลจันทร์น่ะก้างมันจะเยอะไปหน่อยนึงแต่ว่าพอเรามาทำปลาส้มอ่ะด้วยสูตรของคุณแม่แล้วหมักสูตรลับพิเศษเนี่ย50กว่าปีแล้ว
2: ก้างสลาย
11: ก้างสลายเลยค่ะมันละลายเลยค่ะ
2: ไม่เจอตำคอใช่ไหม
11: ไม่มีแน่นอนค่ะ
2: ไม่มีตำคอ
0: เขาเป็นแคลเซียมอยู่ในตัวปลาเลย
11: ใช่ค่ะ
0: เลิศ
11: พิเศษสิทธิ์นะ
2: แล้วอย่างนี้ซื้อไปก็แพ็คอย่างนี้เลยหรอ
11: ใช่ค่ะ
2: แล้วทำไงกินอ่ะพี่หมักยังไง
11: หมักยังไงใช่ไหมคะปกติ7วัน
2: โอ้โห
11: ใช่ค่ะแค่7วันธรรมชาติเลย
2: แล้วต้องตัวไซส์ขนาดนี้ทุกตัว
11: ใช่ค่ะเท่ากันเลย
2: หมัก7วันตัวขนาดนี
11: ้
0: แต่มาตรฐานโรงงานนะคะก็คือสดสะอาดแล้วอยู่ได้นานไหมคะพี่ติ๊ก
11: อยู่ได้นานเลยค่ะเก็บไว้ได้นาน6เดือน
0: 6เดือนเลย
2: ในช่องฟิส
11: ถ้าฟิสนี่เป็นปีเลยค่ะ
2: แต่ช่องธรรมดา6เดือน
11: ใช่ค่ะ
2: แล้วข้างนอกเลยไหมไม่ได
11: ้ได้แต่มันจะเปรี้ยวขึ้นนิดหน่อยนึง
2: ถ้าข้างนอกจะเปรี้ยว
0: เหมือนเราไปหมักแล้วหม
2: ดแต่ฉันว่าไว้ในช่องธรรมดา
11: 6
2: เดือน
0: อร่อยอยู่แล้ว
2: แล้วเวลากินจะเป็นไง
11: อันนี้ทอดค่ะแต่โปรโมชั่นพิเศษก่อนวันนี้เรามีโปรนะคะซื้อ3แถม2
0: โอ้โห
2: ใ
0: ช่ซื้อ3แถม2ได้เป็น5ชิ้นเลยโอ้โห
11: ราคา890บาทจากราคาปกตินะคะ 1,290 บาทวันนี้เหลือเพียง890
0: คุ้มมาก
11: โทร02-114-3330 02-114-3330 หรือ LINE @shopmania ง่ายๆสแกน QR Codeทั้งหน้าจอได้เลยค
0: ่
11: ะ
0: สแกน QR Code ได้เลย
11: ส่งฟรี
0: ส่งฟรีด้วย
11: ก็
0: คือว่า5แพ็คได้1โลนะ1โลเลย
2: แล้วมีอะไรพี่เนี่ย
11: อันนี้เป็นเมนูค่ะอันนี้เมนูของเราที่ทำได้อันนี้ง่ายๆนะคะที่บอกว่าเราหั่นชิ้นเล็กๆเลยหั่นชิ้นเล็กๆหรือจะชิ้นใหญ่แบบนี้ก็ได้ถ้าชิ้นใหญ่น้ำมันมันจะเยอะไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราตั้งไฟกลางน้ำมันร้อนๆแล้วก็คลุกแป้งข้าวโพดหน่อยนึงเพราะบางคนบอกว่ามันทอดยากแต่ว่าปลาส้มอ่ะทอดไม่ยากเลยค่ะคลุกแป้งนิดนึงหรือไม่ก็ชุบไข่แล้วก็ใส
0: ่ในเมนูนี้เลย
2: เป็นแป้งอร่อยมาก
0: อร่อยมาก
2: นี่มันเป็นตัวอย่างนี้ใช
11: ่
2: ไหม
11: ใช่พอแกะออกมาคุณก้องตัวนี้เลยค่ะใหญ่เต็มจานเลยค่ะ
2: คืออันนี้มาต่อนี้คือกินได้สี่ห้าคนนะแต
11: ่
2: ถ้าเกิดบอกว่าไม่หมดก็เอาแค่ครึ่งเดียวกินคนเดียว
0: ใช้ฟิตไว้หน่อย
2: คุกแป้งไปซื้อแป้งมาใช่ไหมที่เขาขาย
11: ไม่ต้องละลายน้ำนะ
2: คุกเลยทอดน้ำมันแล้วร้อนชัวขึ้นมา
11: ใจลอยขึ้นมา
0: อร่อยแน่นอน
2: โทรศัพท
11: ์021143330นะคะหรือ LINE @shopmania ง่ายๆสแกน QR code ทางหน้าจอได้เลยค่
0: ะ
11: ส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง
0: ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วย
2: ปกตินะตอนนี้วันนี้ซื้อวันนี้3ซื้อ3
11: แถม2
2: แถม2 5อันนี้ 1,200 กว่าบาทหรือเป็น
0: 890บาทนะคะ
2: เมื่อกี้ช่วยจำ
0: ส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง5แพ็คนี่รวมกันกว่า1โลนะคะน้ำหนัก1โลเลยคนที่ชอบปลาส้มบอกเลยว่าต้องชอบแน่นอนเพราะว่าไม่มีก้างด้วยแล้วไปทำเมนูได้หลากหลายด้วยพี
2: ่คนอื่นอาจจะมีก้างแต่เขาไม่มีก้าง พราะวิธีการหมักของบ้านของคุณแม่เขาเนี่ยทำให้ก้างสลายไปด้วย
0: สูตร50ปี
2: กินได้สบายสบายสูตร50ถ้าแม่อร่อยอยู่ไม่ได้50ปี
11: ทั้งตัวนี่ทานได้หมดเลยค่ะไม่ต้องทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งทานได้จะกรอบ
2: อร่อย
11: ใช่ด้วยสูตรหมักกรอบ
2: อยู่ที่คุณ
11: ความพิเศษเราใช้ข้าวเล็บนก

0: นที่เท่าไหร่เนี่ย
1: รุ่นที่2แล้วค่ะแต่นี่เป็นรุ่นลูก50กว่าปีแล้ว
2: ก็พัฒนาก็เลยมี
0: เป็นของดีเมือง
1: สงขลาได้รับรางวัลโอท็อปด้วย
2: กินคู่แหนมกับผัก
0: คุณมามีลองชิมซิ
2: ได้แบบคุณประโยชน์จากผักเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวชิมให้ดูเลยเมื่อกี้ก็เพิ่งทอดมาเลยนะคะนี่ค่ะปลาส้มนะ

0: กรอบค่ะแล้วก็มีความเปรี้ยวของตัวปลาไม่มีกระดูกเลย
1: ใช่ละลายหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คนชอบได้กินกับผักได้เลิศเลย
2: ซื้อ3แถม2ราคาจาก 1,200 กว่าบาทเหลือเพียง890บาทเบอร์โทรศัพท์ค่ะ
1: 02-114-3330 หรือ LINE @shop มันทางภาคใต้เป็นข้าวเล็บนกซึ่งเป็นพันธุ์พื้นถิ่นของทางใต้เลยค่ะ
0: เฉพาะเลย
1: ใช่มันจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงใช่ค่ะปกติเขาใช้ข้าวเหนียวเป็นข้าวคั่วใช่ไหมคะเป็นปกติจะเห็นเป็นข้าวคั่วหรือว่ามีแป้มีข้าวโปะอยู่มีข้าวแต่ของเราไม่มีเลยเราจะใช้เป็นข้าวต้มเป็นสูตรลับเฉพาะค่ะ
0: เป็นสูตรเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนะคะแพ็คมาอย่างดีนะคะมาตรฐานโรงงาน
1: ใช่
2: ซอยพริกนะหอมมาใส่มะนาวหน่อยโอ้อร่อยเลยเนาะกินได้เลยเหมือนปลาเค็มอ่ะ
1: แต่แบบจะเอาเปรี้ยวหน่อยนึง
0: ข้าวต้มก็อร่อยได้หมด
2: กินข้าวต้ม
0: เอาไปผัดเป็นข้าวผัดก็ได้ข้าวผัดปลาส้มเบลเลอร
2: ์โทรตอนนี้ซื้อ3แถม2จาก 1,200 กว่าบาทเหลือเพียง890เบอร์โทรศัพท์
1: 02-114-3330หรือ LINE @shopmania ง่ายๆสแกน QR Code ทางหน้าจอได้เลยนะคะเรารับสินค้าทางบ้านได้เลยค่ะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ
2: นี่มาจากสงขลาเหรอคะ
1: สงขลาค่ะ
2: นี่กลับมารับนายกเหรอตอนนี้เดี๋ยวกลับไปไหม เอาปลาส้มแม่เขากินเจ็บ
1: วางแล้วค่ะเพราะเป็นสินค้าโอทอล
0: ์5
1: ดาวของสงขลาเรามีโชว์
2: วางให้กินอาหารเที่ยงครม
0: อเป็นซอฟต์พาวเวอร์นี่ถ้าเกิดแช่ช่องปกติอยู่ได้6เดือนแช่ช่องฟรีได้ปีหนึ่ง
2: และตัวใหญ่อย่างนี้โคสอัพตัวใหญ่อย่างนี้ค่ะ
0: ประมาณ200กรัมเนาะเพราะว่า5แพ็คเนี่ยที่ราคา890บาทโปรโมชั่นในวันนี้เนี่ยรวมกันกว่า1โลนะคะนาวานาวี
2: อาหารขึ้นโต๊ะครม.วันนี
1: ้แน่นอนค่ะเพราะเราเป็นสินค้าเด่นของจังหวัดสงขลาโอ้ท็อป5ดาว
2: นายกรัฐมนตรีกินจะหมด
0: กินปลาส้มอร่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องโทรมาเลยนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะซื้อ3แถม2นะคะราคาแค่890บาทจากปกติ 1,000 กว่าบาทอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: รวมกว่า1โลอร่อยมาก
2: เบอร์โทรศัพท
1: ์02-114-3330ค่ะ
2: ซื้อสแกน QR Code
1: QR Code ได้เลยค่ะ LINE @shopmania
2: ส่งฟรีไหม
1: ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเลยค่ะ
2: เวลาที่ร้านค้ามาออกรายการเราท่องเบอร์กลับมาดีๆนะคะท่องเบอร์ท่องโปรที่เพราะทั้งรายการจะพูดแต่อย่างนี
0: ้เฮ้ยคนที่โทรมานะวันนี้อร่อยตั้งแต่เบรกแรกเลยนะคะสองเบรกแรกยกยอไบดิเวอร์อร่อยมาก
2: ต่อปลาส้มของร้านเลย
0: นี่นะ
1: นาวานาวี
0: ของอร่อยของดีนะคะจากสงขลาวันนี้ขอบคุณคุณติ๊กมาก
1: ขอบคุณมากค่ะขอบค
2: ุ
1: ณม
2: ากนะ
1: อร่อยจริงไปรับครม.ต่อใช่ไหมคะ
2: กลับพี่กลับไปป่ะ
1: กลับค่ะวันนี้แต่ว่าท่านคงจะกลับพอดี
2: จ้างหนูทำหนูเล่น
0: พวกนี้11โมงตรงช่องใกล้เอ็มคอร์ด HD ค่ะสวัสดีดูมูให้ปัง
2: วันที่3นี้อย่าลืมไปงาน Wine Ten Award นะคะที่ไอคอนฮอลล์ค่ะงานจัดรางวัลที่ยิ่งใหญ่นะของละครซีรีส์ Boy Love กับ Girl Love ที่ไอคอนฮอลล์ค่ะ
0: ค่ะโอ้โหพรุ่งนี้นะคะมาเจอกันต่อพรุ่งนี้จะเป็นร้านไหนเดี๋ยวรอติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานเทเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายตะเทนกันแล้วนะคะเปิดวันจันทร์มาก็อยู่กับฝนแล้วก็อ่อนนะคะว
2: ัน
3: นี้ก็มีข่าวหลากหลายคุณผู้ชมได้อัปเดตกันนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าข่าวแรกอันนี้น่าจะทำเอาหลายคนตกอกตกใจเหมือนกันนะหลังจากสาวกรีนอัศราพรนะคะมีการโพสต์

0: ภาพนี้นะคะที่เป็นการชี้แจงลงบนช่องทางส่วนตัวของตัวเองนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เธอออกมาประกาศถึงชายคนหนึ่งซึ่งมีนามสกุลเดียวกันเนี่ยแหละค่ะพร้อมบอกว่าธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหากมีการนำชื่อไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตขอปฏิเสธความรับผิดชอบในทุกกรณีแล้วก็ขอดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างถึงที่สุดค่ะ
1: โดยกรีนก็ได้ชี้แจงนะคะว่าประกาศแจ้งเพื่อทราบโปรดอ่านให้ครบดิฉันนางสาวอัศดาพรสิริวัฒนกุลขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่านับตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมาการกระทำการตัดสินใจการทำธุรกรรมหรือการกระทำแล้วก็การดำเนินการใดๆของบุคคลหนึ่งที่มีนามสกุลเดียวกันทั้งหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดิฉันแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงนะคะของกรีนนะคะหากมีบุคคลใดได้รับการติดต่อการแจ้งหรือการพาดพิงในลักษณะที่กล่าวอ้างว่าเกี่ยวข้องกับดิฉันหรือนำชื่อของดิฉันไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตดิฉันขอปฏิเสธความรับผิดชอบในทุกกรณีและจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้แอบอ้างโดยถึงที่สุดหากท่านได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวกรุณาติดต่อเพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องบุคคลดังกล่าวเบื้องต้นกรีนไม่ได้แจ้งว่าเป็นใครนะคะ
0: ก็ลงไว้เพื่อเป็นหลักฐานชัดเจนแหละเนา
1: ะ
0: แฟนๆก็เข้าไปคอมเมนต์เป็นห่วงเป็นใยแหละว่าแบบเอ้ยโอเคไหมแต่ว่าก็เข้าใจแหละบางอย่างก็เป็นการประกาศแจ้งชัดเจนเพื่ออาจจะเป็นกระบวนการทางกฎหมายด้วย
1: ใช่ค่ะถ้าก็มีความคืบหน้าหรือว่าอะไรยังไงก็ติดตามกันได้ที่นายตะเทนของเรานะ
0: คะ
1: ไปกันที่อีกหนึ่งคนที่ก็ออกมาชี้แจงความจริงเหมือนกันเม
0: ื่
1: อเช้านี่เองสดๆร้อนๆถึงกับต้องไลฟ์ชี้แจงกันเลยกับพี่ป๋อณัฐวุฒิสกิจใจนั่นเองค่ะคือเจ้าตัวก็เซ็งแต่เช้าค่ะหลังทราบข่าวว่ามีข่าวปลอมออกมาว่าตำรวจบุกรวบป๋อคาบ้านพักเหตุเพราะมีเอี่ยวธุรกิจสีเทามูลค่าความเสียหายกว่า350ล้านบาทเนี่ยค่ะเป็นข่าวปลอมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
0: ไม่เราประเด็นคือเอาภาพจากที่ไหนมาบวกรวมโยงกันไปหมดเนี่ย
1: คือเดี๋ยวนี้นอกจากจะเป็นแบบพวก AI generate ต่างๆแล้วแล้วก็จะมีการนำเอาภาพต่างๆมา
0: ที่ไม่ได้เกี่ยวด้วยอาจจะไม่ใช่
1: เกี่ยวข้องเลยแล้วก็เอารูปพี่ป๋อมาแปะไว้อย่างเงี้ย
0: ข้างหัวข่าว
1: แบบเนี้ย
0: แรงๆดักคนให้เข้ามาดูแล้วถ้าสมมติเราดูไปแล้วมีภาพอะไรแบบเนี้ยมีเสียงโอ้โหเห็นภาพชัดเจนแล้วก็อาจจะเชื่อไปแล้วนะคะซ
1: ึ่
0: งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องร้อนจริงๆนะเพราะมูลค่าความเสียหายแล้วก็ธุรกิจที่โดนโยงไปอ่ะมันก็เป็นสีเทาพี่ป๋อก็เลยต้องชี้แจงนะคะเปิดไลฟ์ตอน 9:30 วันนี้ค่ะบอกว่าตนเองไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นอีกทั้งยังไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาหรือว่าธุรกิจที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดก่อนจะบอกว่ารักในอาชีพนักแสดงไม่ต้องการรวยทางลัดแต่ว่าจะขอทำแต่ในสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกๆภูมิใจเท่านั้นนะคะเอาไปฟังการไลฟ์ร้อนๆของพี่ป๋อตั้งแต่เช้านี้กันค่ะ
2: ผมป๋อณัฐวุฒิสกิจใจนะครับผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่เคยทำธุรกิจสีเทาสาบานตรงนี้เลยนะครับผมสาบานต่อหน้าเพื่อนๆตรงนี้เลยผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับผมและตอนนี้ผมเป็นปกติดีผมตื่นมาตอนเช้าไม่มีใครมาที่บ้านนะครับไม่ได้ถูกจับไม่ได้ใดๆทั้งสิ้นข่าวที่ก่อมาเป็นข่าวปลอมเป็นข่าวปลอมนะครับผมเพื่อนๆครับมันเป็นความชั่วร้ายในยุคนี้จริงๆของคนที่ทำพวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เพียงเจตนาเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะให้คนเข้าไปดูในมันอ่ะนะไม่อยากจะไปพูดมากพูดมากก็กลายเป็นโปรโมทพวกมันไปอีกนะแต่จะบอกว่าผมเป็นปกติดีนะครับผมเพื่อนๆครับผมเป็นปกติดีนะครับสภาพผมก็ปกติตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านนะครับมุมก็มุมนี้มุมเดิมไม่ใช่ AI นะเพื่อนๆจ๋าไม่ใช่ AI นะผมเป็นปกติดีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับอันนี้ไม่ใช่ AI และก็ที่สำคัญที่สุดคือผมก็อยู่ในมุมบ้านเดิมๆผมขยับมุมกล้องให้ได้ก็ได้นี่นะฮะนี่ก็มุมกล้องปกตินะครับผมเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่ามันมีความยุคนี้มันมีความชั่วร้ายอยู่ในนี้จริงๆฮะมันมีความชั่วร้ายของไอ้คนเหล่านี้จริงๆนะครับผมมันเลวมากนะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะอะไร
0: ก็
1: มันยังไงกันนะ
0: เนาะเรายังคุยกันอยู่เลยว่ากลายเป็นว่ายุคนี้คนจริงๆอ่ะต้องออกมาบอกว่าเราพูดกันอยู่ในสถานที่จริงนะไม่ใช่ AI นะเพราะว่าถูกคลิปที่ถูกตัดต่อด้วยคนที่อาจจะอยากได้ยอดการติดตามเข้าถึงเนี่ยกลายมาเป็นว่าส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตแบบสุจริตไปแล้ว
1: ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือข่าวปลอมที่มันออกไปมันสร้างความเสียหายกับชื่อเสียงของพี่ป๋อที่สะสมมานะคะ

0: ก็ต้องออกมาชี้แจงกันแบบนี้นะคะยืนยันนะคะว่าข่าวที่ออกมาคือข่าวปลอมตอนนี้พี่ป๋อเนี่ยก็ยังคงปกติดี อยู่ที่บ้านนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะแล้วก็ไปที่อีกเรื่องนึงนี่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องร้อนๆพาไปขึ้นศาลกันนะคะศาลอาญากรุงเทพใต้เช้าวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวคดีความของพี่หนุ่มกัญชัยยื่นฟ้องปูมัณฑนาค่ะกรณีโพสต์พาดพิงแล้วก็บิดเบือนข้อความที่อีกฝ่ายโพสต์ในทำนองที่ว่าพี่หนุ่มกัญชัยส่งลูกน้องมาป่วนบริเวณหน้าบัลลังก์ภายในศาลนั่นเองค
1: ่ะในที่สุดเช้าวันนี้นะคะก็มีการนัดกันนะคะกับคุณปูมัณฑนาค่ะให้มาขึ้นศาลในฐานะจำเลยนะคะที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อฟังคำพิพากษาหรือว่าคำสั่งของศาลว่าจะประทับรับฟ้องหรือว่ายกฟ้องนะคะโดยพี่หนุ่มกัญชัยค่ะยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทกับพรบ.คอมพิวเตอร์รวมแล้ว14กรรมนะคะคุณผู้ชมกรณีที่นักแสดงคนดังโพสต์ข้อความกล่าวหาว่าหนุ่มกัญชัยส่งลูกน้องมาป่วนที่ห้องพิจารณาคดีที่ศาลแขวงพระนครใต้เมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาจำกันได้ไหมลงโซเชียลเดือดๆเลยตอนนั้น
0: นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะปูมัณฑนาพร้อมทีมทนายความไม่ได้เดินทางมาตามนัดนะคะมีเพียงแค่ทนายตุ๋ยพรศักดิ์ทนายความส่วนตัวของพี่หนุ่มกัญชัยที่ได้เดินทางมาเป็นตัวแทนลูกความในฐานะผู้รับมอบอำนาจค่ะทนายตุ๋ยพรศักดิ์ก็เปิดใจนะคะว่าวันนี้ศาลประทับรับฟ้อง10กรรมแล้วก็ยกฟ้องไป4กรรมด้วยกันซึ่งศาลจะนัดสืบพยานในวันที่5ตุลาคมนี้ค่ะกับคดีนี้เราก็เคารพการตัดสินของศาลซึ่งพี่หนุ่มเองก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เคารพในการตัดสินของศาลเช่นเดียวกันนะคะแต่เดี๋ยวคงต้องไปดูกันอีกค่ะว่าเราจะมีการยื่นอุทธรณ์อีกครั้งหรือเปล่าแม้ถึงศาลจะประทับรับฟ้อง10กรรมส่วนตัวทนายตุ๋ยเองนะคะแล้วก็มั่นใจในทนายพยานหลักฐานของเราค่ะเพราะว่าหลักฐานมันชัดทั้งมีการเอ่ยชื่อแล้วก็ไม่เอ่ยชื่อเราไม่ได้กลั่นแกล้งทนายตุ๋ยบอกนี้นะว่าเรามีพยานหลักฐานที่ถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของทนายตุ๋ยกันค่ะ
2: 13กรรมที่เป็นพรบที่เป็นหมิ่นประมาทในการโฆษณาเนี่ยอีก3กรรมท่านไม่รับข้อความที่ท่านไม่รับท่านมองว่าเฉพาะข้อความที่เขาพูดเกี่ยวกับน้องนายเกี่ยวกับเรื่องลูกในละคุณนะครับสามกรรมนี้ฮะท่านมองว่าไม่มีข้อจริงที่พี่หนุ่มเกี่ยวข้องกับน้องนายตั้งแต่ต้นแล้วพี่หนุ่มให้สัมภาษณ์หลังจากที่น้องนายให้สัมภาษณ์ภายหลังนะครับแล้วตัวจำเลยก็มาโพสต์ภายหลังท่านก็เลยมองว่าไม่เกี่ยวข้องกันอันนี้ก็เลยไม่ได้รับในเรื่องของหมิ่นประมาทในการโฆษณานอกนั้นเนี่ยรับในความผิดฐานหมิ่นประมาทในโฆษณาแล้วก็ดูหมิ่นในการโฆษณาทั้งหมดเท่ากับรับสิบกรรมผมมองดูว่าคำว่าส่งลูกน้องหนุ่มกัญชัยมาป่วนโอเคเราก็มองว่าคำว่ามาปวดก็เข้าข่ายเหมือนว่ามาพี่หนุ่มเสียหายในเรื่องชื่อเสียงแต่ผมมองว่าข้อความมันบิดเบือนมากกว่าคำว่ามาปวดบางทีเนี่ยการฟ้องหมิ่นประมาทเราต้องตีความข้อความนั้นๆว่าเป็นการใส่ความเราอย่างไรมันก็ทนายก็ต้องวิเคราะห์ว่าเราจะนำสื่ออะไรให้สารเห็นได้ง่ายกว่าอย่างนี้นะครับผมมองแบบนั้นฉะนั้นผมมองว่าถ้านำสื่อข้อความเป็นเท็จเนี่ยน่าจะง่ายกว่าเมื่อสักครู่ผมโทรเรียนพี่หนุ่มแล้วนะพี่หนุ่มก็พี่หนุ่มครั้งเฉยๆพี่หนุ่มแกก็บอกว่าแกก็รับนะฮะแกก็รับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดุลพินิจศาลท่านช่างน้ำหนักแล้วก็รับฟังพยานส่วนจะอุทธรณ์ไหมผมเชื่อว่าน่าจะไม่ใน Facebook คุณลบไปแล้วถ้าไม่ผิดจริงอ่ะลบทำไมสู้สิครับคุณไปพิสูจน์ให้ศาลท่านทราบเลยครับว่าคุณโดนปลอมยังไงโดยเทคโนโลยีอ่ะถ้าคุณทำได้คุณลองดูมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ถูกฟ้องว่าวันนี้คุณมากระทำความผิดกับคนคนนี้คุณอยู่ในสถานที่นี้แต่คุณบอกว่าคุณไม่ได้อยู่สถานที่นั้นเลยไม่ใช่ตัวคุณเหมือนฟ้องผิดตัวคือเขาก็จะสู้แบบแต่เทคโนโลยีมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเรื่องติ๊กสีฟ้าเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ถูกขาย Facebook กรณีนี้คนที่มีติ๊กสีฟ้าเนี่ยคือมีการชำระเงินให้กับทางบัญชี Facebook เอาเพื่อเขาดูแลบัญชีเราต้องไม่ถูกแฮกไม่ถูกการทำอะไรก็ตัดแต่ให้บัญชีมันสูญเสียหรือเสียหายไปกรณีนั้นฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่จ่ายเงินสัญลักษณ์นี้จะหายไปฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาสัญลักษณ์มาเป็นข้ออ้างว่าเขาถูกแฮกหรือว่าถูกปลอมเนี่ยผมว่ามันฝังลึกๆเพราะตัวเขาเองเขาก็รู้อยู่เต็มอกว่าเป็นยังไงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวคุณปูมาก่อนหน้านี้ใน Facebook ที่เขาโพสต์ขึ้นไปมันก็มีทั้งโปรไฟล์ที่มีทั้งติ๊กถูกแล้วก็ไม่ติ๊กถูกผมไม่เคยเห็นเขาปฏิเสธเลยนะว่าไม่ใช่ข้อความเขาผมเห็นเขาสรุปกับการที่สื่อนำไปลงแล้วก็เขาก็เอาไปแชร์ต่อที่ครับเจตนาตรงนี้ต่างหาก
1: แต่ว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อเช้าไม่ได้เดินทางมาที่ศาลเองแต่ว่าบ่ายวันนี้ตอนบ่ายโมงค่ะคุณปูมัณฑนาพร้อมกับสามีนะคะหานภักดีหานแล้วก็ทีมทนายความส่วนตัวนะคะอาจารย์มานะวันดีแล้วก็บาราสามพีเนี่ยจะต้องเดินทางมาขึ้นศาลอาญากรุงเทพใต้นะคะซึ่งเป็นคดีที่ทนายตุ๋ยนี่แหละค่ะมีการยื่นฟ้องหมิ่นประมาทแล้วก็ผิดพรบ.คอมพิวเตอร์นะคะเพื่อนัดตรวจพยานหลังถูกกล่าวหาว่าเจ้าตัวแล้วก็ภรรยาเนี่ยไปตะโกนด่าทอด้วยคำรุนแรงบริเวณหน้าห้องพิจารณา

0: ารณาคดีค่ะเดี๋ยวเจอตัวแน่นอน
1: ใช่แล้วนะคะส่วนในวันที่17กันยายนนะคะเวลา9นาฬิกานะคะที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ก็มีการนัดสืบพยานครั้งแรกในคดีที่พี่หนุ่มกรรชัยเป็นโจทยื่นฟ้องปูมันธนานะคะในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่พี่หนุ่มกรรชัยและปูมันธนาเนี่ยจะต้องเดินทางมาขึ้นศาลด้วยตัวเองเขาก็ต้องมาเจอกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเผชิญหน้ากันอย่างเป็นทางการในชั้นศาลนะคะโดยในตอนนี้ปูมันธนาในฐานะจำเลยถูกหนุ่มกรรชัยฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทต่างกรรมต่างวาระรวม6คดี78กรรมเนื่องจากโพสต์ข้อความนะคะมีทั้งข้อความด่าหยาบคายแล้วก็กล่าวหาพาดพิงให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเราก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าในเรื่องของคดีความมันต้องตามเป็นยาวๆอ่ะ
0: ใช่1คดีแต่เป็นหลายกรรมอะไรแบบนี้ไม่รู้จะถูกยกฟ้องหรือว่าประทับตารับฟ้องกี่คดีกี่กรรมกันนะคะก็ติดตามกันไปยาวๆเรื่องนี้นะคะ
1: แล้วคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้อากาศเนี่ยกำลังเริ่มเย็นลงแล้วเนา
0: ะ
1: พื้นที่ที่เราจะพาคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะพาไปเที่ยวกันก็คือขึ้นเหนือกันหน่อยค่ะจะพาไปชมภาพยนตร์กลางแปลงนะคะกับเทศกาลหนังเมืองหมอกแอดแม่ฮ่องสอนนั่นเองโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมบอกเลยนะคะว่างานนี้ประชาชนที่มาร่วมงานโดยเฉพาะเด็กๆมีความสุขกันทั่วหน้าเลยค่ะ
2: เปิดเมืองสามหมอกต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวเรียนรู้และชมภาพยนตร์กลางแปลงในเทศกาลหนังเมืองหมอกแอดแม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการเทศกาลแม่ฮ่องสอนโนซินิเพล็กซ์ซินีมาเฟสติวัลปลุกความทรงจำโรงหนังสร้างพื้นที่ภาพยนตร์กลางขุนเขาโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งได้รับเกียรติจากนายพอบบินสะอาดปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีค่ะภายในงานมอบความสุขให้ประชาชนทุกวัยหลากหลายชาติพันธุ์ได้มีความสุขกับการฉายภาพยนตร์ระบบฟิล์มระบบดิจิทัลและระบบ3มิติพร้อมไฮไลท์การพากย์สดจากอาจารย์มานิตวรชัดผู้เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวละครหัวหน้ามานิตในภาพยนตร์เรื่องมนรักนักพาก
3: ย์จะมีการแข่งขันดนตรีในหมู่บ้านนี้เกิดขึ้นกับใจไปด้วยแล้วมีใครจะประชันเพลงต่อเพลงล่ะเรียกประชันยังไง
2: เสริมทับสีสันด้วยบ้านผีสิงล้านนาที่ทำเอาเด็กๆขวัญผวาท่ามกลางบรรยากาศสุดคลั่งพร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนกับการประกวดร้องเพลงประกอบภาพยนตร์การประกวดวาดภาพใบปิดหนังการประกวดแต่งกายตามตัวละครในภาพยนตร์สยองขวัญตลอดจนนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ถือเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในฐานะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย
4: กิจกรรมที่ดีมากนะครับของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการขับเคลื่อนในเรื่องของภาพยนตร์ในอดีตต่างๆนะครับแล้วก็จะทำให้เป็นแรงกระตุ้นนะครับให้ราษฎรหรือเยาวชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยได้ตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์ที่จะมีการเสริมสร้างให้แพร่หลายออกไปในวันข้างหน้าเป็นการต่อยอดให้เกิดแนวความคิดที่จะอะไรริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งดีๆใหม่ๆแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ต่างๆของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการเผยแพร่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ไกลนะครับต้องมีจิตมุ่งมั่นนะครับมีใจมุ่งมั่นจริงที่อยากจะมาจริงจะมาถึงก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะใช้กิจกรรมตัวนี้ได้ช่วยชักนำนะครับให้เขาเข้ามาสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
2: นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้อิ่มท้องแบบสบายกระเป๋ากับฟู้ดฟิล์มแอนด์เฟสที่นำเสนออาหารพื้นถิ่นสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมโดยเทศกาลหนังเมืองหมอกแอดแม่ฮ่องสอนจะจัดไปจนถึงวันที่1กันยายนนี้ณศูนย์ไทยใหญ่ศึกษาตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ
1: บรรยากาศดีมากๆเลยมีโอกาสนะคะได้ไปดูหนังกลางแปลงสมัยเด็กๆนะคะแล้วนี่ยิ่งเป็นเทศกาลนะคะแล้วก็มีการแบบขายของนะแล้วก็อยู่ท่ามกลางขุนเขาที่แม่ฮ่องสอนนะบรรยากาศจะดีแค่ไหนก็ไปเยี่ยมชมกันได้เลยนะคะ
0: ใช่แล้วนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะอยากให้น้องๆหนูๆเนี่ยติดตามกันให้ดีนะคะกับความสนุกจากรายการ Gotchi and Naso Energy Hero ค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปเปิดโลกแห่งพลังงานรอบตัวผ่านเรื่องราวสุดสนุกกิจกรรมสร้างสรรค์และภารกิจสุดท้าทายนะคะที่จะทำให้เรื่องของพลังงานเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนค่ะ
1: มาร่วมเรียนรู้แล้วก็ไปกับก็อตจิและเนโซ่2คู่หูฮีโร่นะคะที่จะชวนเด็กๆและทุกคนในครอบครัวมาค้นหาคำตอบเกี่ยวกับพลังงานการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและแนวคิดดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะติดตามชมก็อตจิแอนด์เนโซ่เอเนอร์จีฮีโร่ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางช่อง9การ์ตูนหลังจบโดราเอมอนแล้วมาสนุกพร้อมเติมพลังความรู้ไปด้วยกัน

0: คะส่วนช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับนักร้องเสียงดีน้องแพรชนากันสักครู่เดียวค่ะ
1: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
2: ลองนี่สิคะ
1: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอกเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TVทั้งในระบบ iOS และ Android
4: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
0: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
0: ผมเลิฟเลย
8: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
9: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
10: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่
11: ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งขาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกลม
9: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
11: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
12: ่ Why Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงผดม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดยสนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานเคเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อย

0: เดินเข้ามารายการเลยเพราะมัวแต่ฟังเพลงแล้วก็ดูมิวสิกวิดีโอไปด้วย
1: เพราะมากมากเลยค่ะ
0: จริ งค
1: ่
0: ะเพลินมากเลย
1: ซิงเกิลล่าสุดนะคะกับน้องแพรยิงชาวบ้านนั่นเองนะคะเป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่แล้วคะลูก
2: ซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่5แล้วค่
1: ะต้องขอบคุณน้องแพรมากๆเลยเพราะว่าซิงเกิลเพลงใหม่มาหาเราทุกครั้งเลยที่ออกเพลงนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะเพลงนี้ความหมายของเพลงหญิงชาวบ้านมีความตรงกับชีวิตจริงของเรายังไงบ้าง
2: เพลงนี้อะค่ะแพรอยากนำเสนอความเป็นบ้านๆของเราแล้วก็รวมถึงครอบครัวของหนูด้วยค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนบ้านๆพอมีลูกลูกก็เป็นคนบ้านๆก็เลยอยากจะให้เพลงนี้กับคนบ้านๆทุกคนที่แบบว่าทำงานแต่ว่าเราก็อยากมีคนข้างกายที่รับเราได้ในทุกเรื่องเลยค่ะเป็นเพลงรักเพลงหนึ่งค่ะ
1: โอ้ซึ้งมากๆเลยแล้วก็ประกอบกับมิวสิกวิดีโอนะโอ
0: ้
1: โหซึ้งเข้าไปใหญ่เลยอะค่ะน้องแพรค่ะเราคาดหวังฟีดแบ็กเพลงนี้ยังไงบ้าง
2: เพลงนี้อยากให้คนฟังได้รู้สึกว่าแฮปปี้มากขึ้นจากซิงเกิลก่อนๆอะไรเงี้ยค่ะจะเห็นในมุมน่ารักน่ารักอีกมุมนึงของแพรชนะที่นำเสนอเรื่องราวว่าเราก็แข็งแกร่งแล้วเข้มแข็งมาแล้วแต่ว่าในบางมุมเราก็อยากอ่อนโยนบ้างอยากมีคนคอยให้กำลังใจบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
0: เบื้องหน้าเราก็ได้ฟังได้ดูมิวสิกวิดีโอไปแล้วเล่าถึงเบื้องหลังการทำงานเพลงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะว่าเรามีส่วนร่วมตรงไหนยังไงบ้างคะ
2: เพลงนี้ก็ได้ร่วมคิดท่อนอินโทรค่ะเป็นฮาร์โมนิก้านะคะแล้วก็ในเพลงก็เป็นไอเดียที่นักแต่งเพลงนะคะเขาได้ไอเดียมาจากรูปภาพของเราเงี้ยค่ะเห็นว่าใช่ค่ะแต่งตัวบ้านๆสไตล์บ้านๆเวลาขึ้นเวทีเวลาออกรายการเงี้ยค่
1: ะ
2: ก็จะแบบสไตล์บ้านๆเข้าถึงง่ายตลอดเราก็เลยอยากให้เพลงนี้เป็นอีกเพลงนึงของแพรชนะที่บ่งบอกตัวตนของเราได้
0: แล้วก็เข้าถึงกับคนฟังได้ง่ายๆด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะจริงๆมิวสิกวิดีโอเองกับเพลงเองอ่ะก็ทำให้คนเข้าใจได้ง่ายๆน
1: ะ
0: ว่าสุดท้ายเราก็ต้องการคนที่อยู่เคียงข้างไม่ต้องการอะไรมากมายหวือหวาหรอกแค่คนสักคนหนึ่งที่อยู่กับเราตลอดเวลาทำให้เราอุ่นใจมั่นใจเชื่อใจได้
1: ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ข้างๆก็ตามแค่ฟังเพลงของชนะก็รู้สึกอุ่นใจแล้วเพราะเสียงของน้องนี่นะโอ้โหนุ่มมากๆเลยขอถามเคล็ดลับการดูแลเสียงของแพรชนะกันหน่อยเพราะว่าน้องร้องสดทุกงานจริงๆ
2: ก็สำหรับตัวแพรเองนะคะต้องวอร์มเสียงตลอดค่ะทั้งก่อนร้องแล้วก็หลังร้องเพลง
1: ค
2: ่ะให้เสียงเหมือนได้ทำงานอยู่ตลอดไม่ใช่แบบว่าพอขึ้นเวทีปุ๊บทำงานหนักเลยอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้เส้นเสียงแบบไม่ได้เกิดการวอร์มอัพก่อนอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าการวอร์มเป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วก็ซ้อมการซ้อมอะค่ะเวลาเราซ้อมแล้วเราจำได้เหมือนกล้ามเนื้อแล้วก็จำได้ไงค่ะมันจะลดความกดดันของตัวเองลดความตื่นเต้นอะไรอย่างนี้ลงไปค่ะ
0: แต่ต้องบอกว่าน้องแพรเป็นคนที่งานเยอะมากแบ่งเวลาระหว่างการทำงานกับการดูแลตัวเองหรือว่าเรื่องส่วนตัวยังไงบ้างคะ
2: ก็จะโฟกัสงานเป็นหลักค่ะแล้วก็แพลนวางแผนเรื่องตัวเองเป็นรองค่ะก็คือเราจะแพลนไว้เลยว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างเราซ้อมเพลงเราแต่งเพลงหรือว่าเราทำอะไรบ้างให้ชัดเจนค่ะเพื่อที่ตื่นมาแล้วเราก็จะมีเป้าหมายในแต่ละวันค่ะ
1: เรียกว่าเป้าหมายชัดเจนมากๆฝากผลงานถึงแฟนๆนิดนึงค่ะน้องแพร
2: ค่ะแพรชนะนะคะก็อยากจะฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะสำหรับพี่ๆผู้หญิงทุกคนที่ต้องการกำลังใจนะคะฝากเพลงหญิงชาวบ้านให้ทุกคนได้ฟังด้วยนะคะทุกแพลตฟอร์มค่ะแล้วก็มิวสิกวิดีโอผ่านทางช่อง YouTube Gramigo Official นะคะฝากด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วถ้าสมมติอยากจะไปฟังเสียงร้องน้องแพรสดๆไปเจอตัวติดตามตารางงานได้ที่ไหนบ้างคะ
2: สามารถติดตามตารางงานของแพรชนานะคะได้ทุกแพลตฟอร์มเช่นกันค่ะพิมพ์ว่าแพรชนาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะคะแล้วก็มาเจอกันนะคะ
0: นี่ซิงเกิลถัดไปเรียนเชิญอีกนะมาหาเ
2: รา
0: ได้ทุกเพลงที่ปล่อยเลยนะ
2: ได้เลยค่ะยินดีค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแพรชนามากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะที่มาโชว์หญิงชาวบ้านให้เราฟังก็สามารถฟังได้แล้วทุกแพลตฟอร์มนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันอีกครั้งกับในแต่ไทยไลฟ์2 ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้เราทั้ง3 สาวลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ

0: บรรยายไม่ถูกเวลาเราไปได้ยินเพลงชาติของเราที่ได้รับการบรรเลงนะครับด้วยเกียรติยศเนี่ยมันรู้สึกขนแขนสแตนด์อัพนะจุกในลำคอ
1: นายกขนแขนสแตนด์อัพดีใจวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าตั๋วไปโอลิมปิกลั่นพร้อมอัดฉีดสุดซอย
0: ผมว่าสุดซอยละนะ
2: มันไม่มีคำพูดไหนที่จะแบบดีที่สุดเท่ากับเราลงมือทำในสนามแต่ว่าก็เกือบหลับแต่กลับมาได
1: ้นักตบสาวไทยกลับถึงไทย3ทุ่มคืนนี้หลังชนะจีน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ได้เป็นครั้งแรก
3: เรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอนะครับแต่ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์หลักฐานจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับ
1: ยังไม่ตัดทั้งประเด็นจงใจเผาและอุบัติเหตุพอถอลุยหาสาเหตุไฟไหม้คลองถมเคลียร์โครงสร้างเก็บหลักฐานจุดต้นเพลิงมุกหมวยเน็ตไอดอลชื่อดังพร้อมแฟนหนุ่มร้องนาฬิกาหรู2เรือนมูลค่ากว่า600,000หายไปขณะโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาติดตามก้าวข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้อยู่กับคุณกุลธิดาพงแจ่มผมณภัทรธีรดิษฐากุลพร้อมกับล่ามภาษามืออาจารย์ธัญพรปองทองครับ
0: เมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะทีมชาติไทยโอ้โหเพลงชาติเนี่ยดังกึกก้องที่เทียนจินยิมเนเซียมนะคะ
1: ปลื้มใจมาก
0: ๆคนไทยทั้งประเทศภูมิใจมาก
1: ครับ
0: มีความสุขมากนะคะเพราะว่าทีมนักตบลูกยางสาวไทยไปคว้าแชมป์ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเอาชนะจีนไปได้
1: ใช่
0: ขนาดที่อันดับเราเนี่ยต่ำกว่าเขานะ
1: ครับ
0: เราเอาชนะเขาได้นะคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงผลงานของทีมนักวอลเลย์บอลหญิงด้วย
1: ครับ
0: ท่านนายกบอกขนแขนสแตนด์อัพเลย
1: ใช่ฮะ
0: ขนลุกจริงๆนะ
1: เชื่อว่าเป็นความรู้สึกเดียวกันนะครับกับคนไทยทั้งประเทศหลายคนเนี่ยลุ้นตามนะแล้วพอได้เห็นผลแล้วเนี่ยทุกคนเฮลั่นบ้านแน่นอนเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะมีภาพบรรยากาศนะครับรวมถึงอีกหลายเรื่องแบบเต็มๆในช่วงข่าวกีฬาติดตามได้จนถึงช่วงท้ายรายการเลยผู้ชมครับรวมถึงในวันนี้นะครับมีรายงานสดเข้ามานะครับสำหรับครม.สัญจรที่สงขลา31สิงหาคมวันแรกเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศมาให้ดูมีข่าวว่ารัฐบาลเตรียมอัดฉีดงบประมาณกระตุ้นการท่องเที่ยวรวมถึงเศรษฐกิจในภาคใต้ด้วย
0: ใช่ก็เดี๋ยวจับตาดูด้วยนะคะว่าเรื่องของน้ำท่วมสงขลาเนี่ยจะมีแผนหรือว่าวาระอะไรในการแก้ปัญหาด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ครับแล้วก็คุยข่าวกันเข้ามาได้เช่นเคยนะครับผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยผู้ชมครับหลายคนเนี่ยอยากจะให้เข้ามาคอมเมนต์นะว่ารู้สึกยังไงบ้างกับผลงานนะครับของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

0: ไทยที่ไปโอลิมปิกเกมได้แล้ว
1: ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ที่เราจะได้ไปโอลิมปิกเกมคือเมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมติดตามดูการแข่งขันเนี่ยดิฉันอ่านข่าวค่ำพอดี
0: ครับ
1: นั่งดูกับคุณสุตาเหมือนกัน
0: ลุ้นไปด้วยเลยใช่ไหม
1: อ่านไปลุ้นไปนะคะก็มีความสุขกันนะคะรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความสุขด้วย
0: ใช่ครับนายกบอกแล้วนะครับว่าเดี๋ยวอัดฉีดให้แบบสุดซอยเลยน
1: ะ
0: ทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้กล่าวชื่นชมนะครับทางทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะฮะที่ไปถึงฝั่งฝันแล้วผู้ชมครับสามารถที่จะไปโอลิมปิกได้ผู้ชมโดยนายกเนี่ยให้สัมภาษณ์ภายหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเอาชนะจีนเจ้าภาพไปได้อย่างสนุก3-2เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงรายการ AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026รอบชิงชนะเลิศที่เทียนจินยิมเนเซียมของจีนเมื่อค่ำวานนี้นะครับทำให้ทีมสาวไทยเนี่ยคว้าแชมป์เอเชียพร้อมคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028และได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์โลก2027ด้วย
1: ค่ะท่านนายกบอกว่าดีใจมากนะคะที่เมื่อวานได้เห็นเวลาที่น้องๆนักวอลเลย์บอลร้องเพลงชาติไทยนะ
0: ค
1: ะจังหวะที่ยืนร้องเพลงกันอยู่ด้วยความภาคภูมิใจอกผายไหลพึงนะคะ
0: ครับ
1: นำโดยโค้ชออสนะคะความรู้สึกเนี่ยท่านนายกบอกบรรยายไม่ถูกเลยเวลาไปได้ยินเพลงชาติของเราบรรเลงทำให้ขนแขนสแตนด์อัพจุกอยู่ในลำคอค่ะเหมือนเวลาที่ตัวท่านนายกเองเดินทางไปเยือนต่างประเทศได้ยินเพลงชาติก็รู้สึกฮึกเหิ
0: ม
1: แต่ว่าการเดินทางไปภารกิจแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่เกิน50คนแต่ครั้งนี้นะคะต่างไปเพราะว่านำความสุขมาให้กับคนไทย70กว่าล้านคนในประเทศไม่ใช่เฉพาะคนไทยในประเทศอย่างเดียวแต่รวมถึงคนไทยทั่วโลกด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ดังนั้นต้องขอบคุณแล้วก็ยินดีมากๆนี่คือสิ่งที่ทำให้ทุกคนเห็นถึงศักยภาพของประเทศค่ะ
0: นายกบอกนะว่าสำหรับการไปโอลิมปิกเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของทุกคนครับและทุกฝ่ายด้วยรัฐบาลก็มีหน้าที่ทำทุกวิถีทางเพื่อส่งเสริมคนที่มีความสามารถโดยเฉพาะเยาวชนให้ไปถึงจุดที่ใฝ่ฝันอย่างเต็มที่วันนี้นะครับนายกเนี่ยยิ่งสบายใจเพราะถือว่าไปสุดซอยแล้วส่วนการอัดฉีดนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนายกก็ถามกลับว่าสุดซอยแปลว่าอะไรเอาไปฟังเสียงกันหน่อยฮะ
2: ขนแขนสแตนด์อัพนะจุกในลำคอนะครับโอ้โหเมื่อวานน้องๆนี่เขาเรียกนำความสุขมาให้คนไทยทั้ง70ล้านคนทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวนี่อันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆไปโอลิมปิกนี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นความใฝ่ฝันของทุกๆคนทุกๆฝ่ายและรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่จะต้องทำทุกวิถีทางในการส่งเสริมให้คนที่มีความสามารถนะครับโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยได้ไปถึงจุดใฝ่ฝันของเขาอย่างเต็มที่นะครับผมอย่างนี้ผมยิ่งสบายใจใหญ่ผมก็สุดซอยละนะโอเค
3: ต้องอัดฉีดอะไรเพิ่มเติมจากนักกีฬา
2: ก็สุดซอยแปลว่าอะไร
1: เออสุดซอยแปลว่าไปให้สุด
0: ครับ
1: นะคะอีกท่านนึงที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลตัวยงค่ะคุณรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นนะคะ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้ได้ประกาศเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าทีมวอลเลย์บอลสาวไทยได้ไปโอลิมปิกเกมนะจะวิ่ง100รอบวัดพระแก้ว
0: 100รอบเหรอ
1: 100รอบที่วัดพระแก้ว
0: ครับ
1: โดยล่าสุดนะคะนี่เป็นโพสต์ของคุณรัศมีแขได้ออกมายืนยันผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวทันทีว่าไม่ต้องมาทวง
0: เ
1: ดี๋ยวทำตามสัญญาแน่นอนค่ะ
0: วิ่งแน่นอน
1: วิ่งแน่นอนสัญญาต้องเป็นสัญญานะคะ
0: ครับ
1: แล้วตัวผมเองก็จะวิ่งรอบวัดพระแก้ว100รอบแล้วไปเช็คมาแล้วนะรอบวัดพระแก้วเนี่ยหลายคนบอกอุ้ยมันกว้างนะ
0: เท่าไหร่อ่ะ
1: 2กิโลเมตร1รอบนะคะถ้าบอกว่าจะวิ่ง100รอบก็เท่ากับว่าต้องวิ่ง200กิโลเมตรใช่ไหม
0: 200กิโลเมตร
1: ไม่ได้ดังนั้นก็เลยมีการแบ่งค่ะจะแบ่งวิ่งเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนแล้วก็อาจจะไม่ได้นัดรวมตัวกันไปวิ่งนะคะแต่ยังไงก็ต้องไปวิ่งแน่นอนสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณรัศมีแขบอกว่าคุ้มค่ามาก
0: ครับ
1: กับการที่มีทีมวอลเลย์บอลหญิงได้ไปโอลิมปิกเดี๋ยวเรารอดูนะคะการแก้บนของคุณรัศมีแข
0: เดี๋ยวมีภาพแน่นอนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรามีเวลาเตรียมตัวอีกสักประมาณ2ปีที่จะไปโอลิมปิกเกมรับรองว่าการเชียร์ในปี2028เนี่ยมันแน่ๆ
0: ใช่
1: อย่างน้อยหนึ่งในนั้นก็คือกีฬาวอลเลย์บอลนะคะ
0: ครับ
1: รวมถึงกีฬาชนิดอื่นด้วยที่ให้คนไทยเนี่ยไปเป็นกำลังใจค่ะเอามาดูเรื่องของน้ำป่ากันบ้างนะคะหลังจากที่อุตุได้เตือนบอกว่าเดี๋ยวฝนจะตกหนักไปจนถึงวันที่2สิงหาคมจังหวัดที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ก็คือที่สระบุรีนะคะเจ้าหน้าที่ยังต้องระวังสถานการณ์น้ำป่าเนื่องจากว่าน้ำไหลเข้าพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยค่ะหลังจากที่เกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ไปดูภาพมวลน้ำกันหน่อยนะคะนี่เป็นมวลน้ำที่ไหลบ่าลงมาพื้นที่ด้านล่าง

0: างของตำบลชะอมอำเภอแก่งคอย
1: นี่ไหลแรงมากนะเนี่ยเห็นไหมฮะ
0: ไหลแรงไหลเร็วนะคะแล้วก็มีเหมือนเป็นคลื่นด้วยนะนี่ค่ะคุณผู้ชมไหลมาแบบนี้ลักษณะสีของน้ำก็คือขุ่นแดงเลยนะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณน้ำตกเจ็ดคดและน้ำตกโกรกอีดกทำให้ชาวบ้านหมู่ที่2หมู่8หมู่9แล้วก็หมู่10รวมถึงหมู่11ค่ะได้รับผลกระทบนะคะส่วนนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่ยังติดค้างอยู่บริเวณที่พัก
1: ครับ
0: เนื่องจากน้ำแรงมากนะคุณผู้ชมคะเวลาจะไปเที่ยวก็คือบางทีอาจจะต้องดูเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะแต่นี้นักท่องเที่ยวบอกมันไม่ทันจริงๆนะเพราะว่าจู่ๆนอนอยู่เนี่ยน้ำมาเลย
1: ครับ
0: มาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะมีต้นไม้หักโค่นปิดเส้นทางด้วยทางผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ต้องเข้าช่วยเหลือนำรถแบ็คโฮเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางเส้นทางสัญจรค่ะเพื่อเปิดช่องทางการจราจรนะคะ
1: และล่าสุดนะครับอำเภอแก่งคอยก็ยังคงจัดกำลังกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ครับเข้าตรวจสอบความเสียหายและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงแนะนำประชาชนครับติดตามข้อมูลและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ลำธารและพื้นที่ลุ่มต่ำหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องขอให้เตรียมพร้อมรับมือนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อความปลอดภัยช่วงนี้นะใครที่ไปยังจังหวัดที่เขาเตือนภัยนะ
0: ฮะ
1: ต้องคอยมองซ้ายมองขวาดีๆนะถ้าเกิดว่าดูแล้วฝนตกต่อเนื่องแบบหลายชั่วโมงอ่ะ
0: ค่ะ
1: เตรียมของไว้เลย
0: ใช่แล้วนี่น้ำน่ากลัวมากนะคุณผู้ชมดูความแรงของน้ำนะคะ
1: ไหลแรงมาก
0: คือตอนนี้อุตุบอกว่าจะตกไปจนถึงวันที่2ใช่ไหมคะ
1: ค
0: แต่จริงแล้วเนี่ยหลังจาก2ต่อไปอีกสักประมาณอีกสัปดาห์นึงก็ยังคงตกหนักอยู่ในบา
1: าง
0: พื้
1: น
0: ที
1: ่
0: ใช่คุณผู้ชมอยู่พื้นที่ไหนเดี๋ยวต้องติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดนะคะ
1: ครับไปต่อกันที่ความคืบหน้าคุณผู้ชมครับจากกรณีของเหตุคลองถมเซ็นเตอร์นะฮะเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานผู้ชมครับก็ลงพื้นที่ไปนะฮะแล้วก็ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมประเด็นคือตอนนี้ยังไม่ได้ตัดเรื่องใดทิ้งเลยทั้งอุบัติเหตุในการเกิดเพลิงไหม้หรือจงใจทำให้เกิดเพลิงไหม้ผู้ชมครับโดยในวันนี้ครับความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวันที่28สิงหาคมวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเพื่อเตรียมหาสาเหตุและต้นเพลิงครับพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกุลนะครับผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางเนี่ยก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่โดยรอบครับแต่ว่ายังไม่สามารถเข้าไปเก็บหลักฐานบริเวณจุดที่เกิดเหตุได้เนื่องจากพื้นลานจอดรถบริเวณชั้น2และชั้น3เนี่ยถล่มลงมาโดยจุดที่เกิดเหตุอยู่ที่บริเวณชั้น1โซน C ครับขณะนี้พฐ.เนี่ยทราบจุดต้นเพลิงแล้วจากภาพวิดีโอแต่ก็ยังต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยจำเป็นต้องรื้อถอนโครงสร้างบริเวณชั้น2และชั้น3ออกก่อนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานได้อย่างปลอดภัยครับ
2: ก็คือการที่พื้นของที่จอดรถนะครับมีการถล่มลงมานะครับมีการถล่มลงมาจากชั้น3ชั้น2นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1นะครับซึ่งการที่พิสูจน์ฐานจะเข้าไปหาต้นเพลิงได้เนี่ยนะครับจะต้องมีการรื้อถอนนะครับบริเวณลานจอดรถของชั้น3และชั้น2ออกไปก่อนนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาแล้วก็มีการประสานกันทางกรุงเทพมหานครนะครับทางโยธาแล้วก็เพื่อที่จะทำการรื้อถอนเพื่อที่จะให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาอีกครั้งนึงครับ
3: แสดงว่าวันนี้เรายังไม่ได้มีการเก็บพยานหลักฐานอะไรใช
2: ่
3: ไหมคะ
2: ในเบื้องต้นนะครับที่สุดหลักฐานได้ทำการบินโดรนนะครับเพื่อสำรวจนะครับสภาพโดยรอบนะครับแล้วก็มีการประชุมทีมกับทางเขตนะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับและทางโรงพักนะครับซึ่งเรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอนะครับแต่ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อันนี้เป็นสิ่งที่ที่สุดหลักฐานจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับ
3: ก็คือบริเวณโซน C
2: ครับบริเวณที่ตามภาพนะครับตามภาพที่ปรากฏก็คือบริเวณโซน C ครับ
3: ที่เข้าไปมันเห็นความเสียหายอะไรยังไงบ้างบริเวณนั้น
2: ตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับถ้าเมื่อกี้ถ้าทั้งด้านหลังนะครับมันจะเป็นพื้นของชั้น3และชั้น2ที่มันถล่มลงมาแล้วก็แมคโครซุดตัวลงมานะครับทำให้
0: ค่ะทางด้านหัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนายสุภกรสอนใหม่ค่ะบอกว่าได้แจ้งให้เจ้าของอาคารดำเนินการจัดหาผู้รับเหมารวมถึงวิศวกรควบคุมงานเพื่อมารื้อถอนโครงสร้างที่ตอนนี้ได้รับความเสียหายโดยสิ่งที่จะต้องคำนึงก็คือความปลอดภัยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่จะไปตรวจ

0: สอบในพื้นที่ด้วยเบื้องต้นเจ้าของอาคารให้ความร่วมมือและคาดว่าจะดำเนินการให้เสร็จในสัปดาห์นี้คือเมื่อวานนี้เนี่ยแผนการที่มีการพูดคุยกันนะคะระหว่างตัวของผู้รับเหมาเจ้าของอาคารแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาเขาบอกว่าจะต้องนำรถแบ็คโฮที่มีน้ำหนักประมาณ50ตันเข้ามาเพราะว่ารถแบ็คโฮที่มีขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะเหมือนจะมีกรรไกรก
1: ร
0: รไกรติดอยู่บริเวณหัวแบ็
1: ค
0: โฮอะค่ะเพื่อที่จะตัดเหล็กเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้เครื่องมืออื่นในการตัดเหล็กเนี่ยมันอาจจะมีสะเก็ดไฟร่วงลงไปด้านล่างซึ่งแน่นอนว่าด้านล่างมันจะมีชิ้นส่วนที่เป็นวัสดุติดไฟเยอะ
1: อาจจะปะทุขึ้นมาอีกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจุดไหนที่มันยังมีจุดความร้อนอยู
1: ่
0: ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจะต้องใช้แบ็คโฮตัวนี้เท่านั้นนะคะขณะที่พลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6บอกว่าตอนนี้มีผู้เข้าแจ้งความแล้ว170รายสอบปากคำแล้ว138รายส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งค่ะทั้งอุบัติเหตุหรือว่าการจงใจเดี๋ยวจะต้องไปหาดูนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่และรอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อประกอบสำนวนคดีส่วนเรื่องประกันอันนี้ที่หลายคนสงสัยว่ามีหรือไม่มีนะคะเบื้องต้นได้รับข้อมูลว่ามีการทำประกันภัยไว้แต่ว่ายังไม่มีเอกสารยืนยันจะต้องรอตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะมาดูทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาถึงความจำเป็นในการออกพรก.กู้เงิน400ล้านบาทเพื่อแก้วิกฤตพลังงานผลักดันไทยเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทางเลือกเราไปติดตามจากคุณพิชนิดนามเจริญรายงานสดมาจากอาคารรัฐสภาค่ะ
2: ค่ะคุณณภัทรคุณกุลธิดาคะในการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาพรก.กู้เงินนะคะนายกรัฐมนตรีได้แถลงด้วยตนเองโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนความโปร่งใสและการบริหารจัดการหนี้สาธารณะที่หลายฝ่ายมีความกังวลอยู่ขณะที่มีสมาชิกวุฒิสภาร่วมอภิปรายกว่า20คนค่ะการประชุมวุฒิสภาที่มีพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ทำหน้าที่ประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569ซึ่งทางรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำเสนอพรก.ด้วยตนเองโดยชี้แจงถึงความจำเป็นในการตราพรก.นี้ว่าเป็นวิกฤตการพลังงานโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต่างจากวิกฤตน้ำมันในอดีตขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันยังคงเท่าเดิมทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อน้ำมันขาดแคลนจึงส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าการขนส่งและการเกษตรรวมทั้งประชาชนในประเทศโดยตรงและวิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตหลายระลอกที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนจึงมีความจำเป็นต้องตราพรก.เนื่องจากหากจะใช้กระบวนการงบประมาณปกติไม่สามารถดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์พร้อมขอความกรุณาให้สมาชิกวุฒิสภาลงมติเพื่อให้พรก.นี้มีผลบังคับใช้ต่อไปยืนยันจะใช้งบประมาณด้วยความโปร่งใสพร้อมย้ำว่าการกู้เงินดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการบริหารจัดการหนี้สาธารณะไปฟังเสียงนายกกันค่ะ
3: สำหรับแนวทางการกู้เงินในเบื้องต้นจะพิจารณาแหล่งเงินกู้ในประเทศและกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความเสี่ยงและดูแลต้นทุนการกู้เงินอยู่ในลำดับที่เหมาะสมดังนั้นการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดจึงยังคงอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังนี้นอกจากนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชบัญญัติกำหนดนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้รัฐบาลจึงให้ความสำคัญยิ่งในการกำหนดกระบวนการกันกรองโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการที่กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้น
2: อย่างไรก็ตามนะคะในการแถลงในที่ประชุมวุฒิสภาจะสังเกตได้ว่านายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยเสียงแหบและจิบน้ำเป็นระยะโดยระบุว่าพยายามจะรักษาอาการป่วยของหลอดลมเมื่อคืนนี้ก็ให้หมอฉีดยาแล้วแต่เนื่องจากเรื่องนี้มีความจำเป็นและเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องให้เกียรติต่อวุฒิสภาจึงตัดสินใจที่มาขอแถลงด้วยตัวเองค่ะหลังจากนั้นก็ได้มีการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาจำนวนกว่า20คนทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยขณะที่นางสาวนันทนานันทาวโรภาสระบุว่าพรก.ฉบับนี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วทั้งที่มีแต่ผู้ตั้งคำถามถึงความเร่งด่วนและความสมเหตุสมผลในการใช้เงินกู้เพื่อสนับสนุนเปลี่ยนโหมดพลังงานแต่ขอเตือนแนวทางการใช้เงินกู้ของรัฐบาลในภาวะที่เศรษฐกิจประเทศไทยโคม่าเปรียบเสมือนการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือเกาไม่ถูกที่คันและตั้ง

0: ข้อสังเกตว่าทำไมต้องเจาะจงเปลี่ยนผ่านพลังงานกับโซลาร์เซลล์เพียงอย่างเดียวทั้งที่ไทยมีพลังงานทดแทนรูปแบบอื่นอย่างพลังงานไบโอจากภาคการเกษตรไปฟังเสียงสว.นันทนาค่ะ
1: แม้จะรู้ว่าพ.ร.ก.นี้ยังไงก็ผ่านวุฒิสภาแต่ดิฉันจะขออภิปรายเพื่อบันทึกไว้ว่าดิฉันได้เตือนถึงแนวทางในการใช้เงินกู้ของรัฐบาลในภาวะที่เศรษฐกิจประเทศไทยโคม่าเช่นนี้เปรียบเหมือนการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือเกาไม่ถูกที่คันการที่รัฐบาลจะเอาเงินกู้200,000 ล้านบาทไปใช้รองรับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปตามบ้านเรือนของประชาชนเป็นความคิดที่ฉาบฉวยแต่มีวาระซ่อนเร้นในการบริหารจัดการงบประมาณชนิดที่ต้องจับตาดูกันให้ดีว่าเงินกู้ก้อนนี้จะหล่นไปใส่กระเป๋าใครทำไมรัฐบาลจึงทุ่มเทเงินมหาศาลไปกับพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวทั้งที่เรามีพลังงานรูปแบบอื่นๆให้เลือกพัฒนาเช่นพลังงานไบโอเชื่อมโยงกับภาคเกษตรสอดคล้องกับอาชีพหลักของผู้คนในชนบทการที่รัฐบาลจะดึงดันใช้โซลาร์เซลล์เพียงอย่างเดียว
0: ในส่วนของประเด็นทางการเมืองค่ะนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าห้องประชุมวุฒิสภาถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวในงานเสวนาเวทีผู้นำฝ่ายค้านว่าไม่ได้ไปจัดสัมมนาที่โรงแรมพูแมนเสียดายที่ไม่ได้ไปทานอาหารอร่อยโดยนายอนุทินหัวเราะก่อนบอกว่าทานกับผมอร่อยกว่ารับรองนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นที่มีคนชิงลาออกแล้ว146คนจาก 5,925 คนว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายความผิดถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ถือเป็นไปตามนั้นทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการอยู่แล้วรวมทั้งการที่กรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเผยว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษและตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องทางปปช.ก็ดำเนินการอยู่แล้วคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกระทำผิดหรือถูกพาดพิงต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นและไม่มีอิทธิพลใดที่จะทำให้การดำเนินคดีเปลี่ยนไปได้หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยังได้กล่าวขอบคุณคะแนนเสียงสนับสนุนผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยให้ชนะการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3อุดรธานีถือว่าพรรคยังได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากประชาชนและนี่คือคำสั่งที่แท้จริงของเจ้านายที่ต้องทำงานตอบแทนด้วยทุกความสามารถทุกเรื่องของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญค่ะซึ่งภายหลังจากการที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อที่ประชุมวุฒิสภาก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อทันทีก่อนที่จะเข้าร่วมครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณพิชชนิดนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมามีอีกหนึ่งรายงานสดนะครับจากพื้นที่จังหวัดสงขลาเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเตรียมไปครม.สัญจรนะฮะลงพื้นที่สงขลาหลักๆ ก็คือไปดูทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องการบริหารจัดการน้ำเดี๋ยวติดตามรายงานสดช่วงหน้าครับ

เข้าช่อง M-Flow ขับผ่านแบบลื่นไหลไม่มีสะดุดเพราะไม่มีไม้กั้นมันก็ฟินแหละครับแต่ฟินได้แป๊บเดียวหน้าก็เริ่มชาเพราะความกลัวสิ่งนี้กลัวลืมจ่ายจนโดนปรับ10เท่าจากหลัก10พุ่งสู่หลักพันจากเงินกินชาบูสลายกลายเป็นค่าปรับหยุดตื่นตระหนกแล้วมาฟังทางนี้แค่อัปเกรดเป็น Easy Pass Plus ชีวิตก็เปลี่ยนแล้วบอกเลยครับว่าจะสมัครหรืออัปเกรดนั้นไม่ยุ่งยากเลยสักนิดแค่คุณเปิดแอปพลิเคชัน Access Portal ขึ้นมากดเลือกเมนูอัปเกรดเป็น Easy Pass Plusกรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมและผูกหมายเลขทะเบียนรถยนต์ของคุณเข้ากับระบบกดยินยอมรับเงื่อนไขกดตกลงเป็นอันเสร็จสิ้นหลังจากอัปเดตเสร็จแล้วทีนี้เวลาคุณขับรถวิ่งผ่านช่อง M-Flow ระบบอัจฉริยะจะสแกนป้ายทะเบียนรถแล้วไปสั่งตัดเงินค่าผ่านทางจากยอดเงินในบัญชี Easy Pass ของคุณโดยระบบอัตโนมัติทันทีวิ่งผ่านได้ฉลุยสบายใจหายห่วงไม่ต้องกลัวลืมจ่ายและหมดห่วงเรื่องโดนค่าปรับมหาศาลแน่นอนครับตอบโจทย์ชีวิตที่เร่งรีบแถมช่วยเซฟเงินในกระเป๋าขนาดนี้มันต้องมีติดรถไว้แล้วครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตร Easy Pass ย้ำเลยว่าสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินขั้นต่ำ

0: 300บาทเท่านั้นได้บัตรแล้วก็อย่าลืมอัปเกรดเป็นระบบ Plus เพื่อรับความสะดวกขั้นสุดกันด้วยนะครับองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
8: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
12: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
14: าเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
15: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
16: หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่รัฐสภานะครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569วันพรุ่งนี้ติดตามจากคุณดาวีชัยคีรีรายงานสดจากจังหวัดสงขลาครับ
17: ค่ะคุณภัทรคุณกุลธิดาคะบรรดารัฐมนตรีนั้นก็กระจายลงพื้นที่ตามจุดต่างๆนะคะแต่หลักๆคณะยกรัฐมนตรีวันนี้จะไปติดตามเรื่องของการบริหารจัดการน้ำโครงการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและติดตามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะจุดแรกที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยลงมาติดตามก็คือการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาณประตูระบายน้ำหน้าควนตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นคลองร.1นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีบางส่วนค่ะนั่งรถบัส EV จากสนามบินมาที่จุดนี้เพื่อติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่และลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภานะคะโดยรับฟังรายงานความคืบหน้าเร่งซ่อมคลองร.1ให้พร้อมก่อนที่จะมีช่วงน้ำมากในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะพร้อมกับแผน3ระยะด้วยกันนะคะแผนระยะเร่งด่วนปี2569ถึง2570ก็คือเร่งซ่อมแซมคลองร.1แผนระยะกลางปี2571ถึง2573จะเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำสายหลักระยะยาวตั้งแต่ปี2574เป็นต้นไปก็จะเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและพัฒนาระบบผันน้ำค่ะขณะที่นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่หรือว่านายกแป้นนะคะยืนยันว่าหาดใหญ่นั้นพร้อมรับมือน้ำในปีนี้ซึ่งจะเร่งขุดลอกคูคลองเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำพร้อมถึงการแจ้งเตือนแต่ก็ยอมรับค่ะว่าต้องจับตาใกล้ชิดเพราะว่าไม่มั่นใจภัยธรรมชาติและหวังว่ารัฐบาลนั้นจะให้งบเพิ่มด้วยค่ะหลังจากจุดแรกนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาต่อด้วยเป็นประธานประชุมระดมความเห็นแนวทางพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ก่อนจะประชุมรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะวันนี้บรรดารัฐมนตรีนั้นก็กระจายกันลงหลายพื้นที่นะคะอาทินายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.วันนี้ลงพื้นที่ติดตามวิจัยฟื้นฟูทรัพยากรทะเลและชายฝั่งสู่ความยั่งยืนนะคะโดยมีการชูเรื่องเกี่ยวกับธนาคารปูม้าโดมปะการังเพื่อหวังที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้คืนสู่ชุมชนค่ะขณะเดียวกันค่ะวันนี้ก็มีความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าในประเด็นเพิกถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะที่ล่าสุดนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ลงพื้นที่สงขลามาด้วยก็ประกาศปิดจ็อบเพิกถอนสำเร็จ 3,868 รายแล้วก็เตรียมเรียกผู้ที่ผ่านจริงบรรจุแทนในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะส่วนคนผิดก็จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าดำเนินคดีทางอาญาต่อไปค่ะ
18: เราก็จะเห็นว่า 5,925 รายชื่อเนี่ยมันบรรจุไปแล้ว3868นี่แหละแล้วก็อีกพันกว่าเนี่ยรอบรรจุ

0: รอบรรจุเราก็ยังไม่ต้องไปเพิกถอนแต่เราก็ไม่ต้องเรียกเขาบรรจุนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่บรรจุเข้ามาแล้วแล้วก็ถอนออกเนี่ย3868ตัวเลขณวินาทีนี้นะครับประมาณนี้แหละดูมือพี่ดูมือพี
1: ่ฟังๆนะคะเดี๋ยวผมขับออกจากตัวไป

0: คุณณภัทรคุณกุลธิดาคะ
1: ขอบคุณคุณดาวีด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงงานที่ท่านเนี่ยจะไปสั่งการด้วยว่าจะมีอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของเน็ตไอดอลสาวท่านหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าคุณมุกหมวยบางคนอาจจะตามเธออยู
2: ่
1: มีผู้ติดตามกว่า4ล้านคนนะ
2: ครับ
1: เธอออกมาเรียกร้องผ่านทนาย
2: เอาม
1: ูลค่ารวมเนี่ย 600,000 กว่าบาทคุณผู้ชมคะไปดูเธอกันหน่อยนะคะวันนี้เธอไปร้องเรียนกับนายรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิซึ่งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะเธอก็บอกว่าเนี่ยเธอเดินทางไปจังหวัดกระบี่ขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิเมื่อวันที่21สิงหาคมเวลาบ่ายโมง50นาทีโดยสายการบินเวียดเจ็ตแอร์ค่ะและถึงสนามบินกระบี่ในเวลา16นาฬิกา30นาทีแต่ปรากฏว่านาฬิกา2เรือนที่เธอเก็บเอาไว้ในกระเป๋าเนี่ยอันตรธานหายไปเลยคือระหว่างเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินแล้วก็โหลดกระเป๋าสัมภาระมันยังอยู่นะคะ
2: ครับ
1: แต่ว่าพอถึงสนามบินที่ปลายทางเนี่ยพบว่ากระเป๋าของเธอมันมีร่องรอยการถูกรื้อค้น
2: ซิปแตกนี่เหรอฮะ
1: ซิปแตกค่ะเธอค้นออกมาเอ๊ะมันหายไปอะค่ะมันไม่มีนะคะเธอก็เลยกลายเป็นว่าไปแจ้งความแต่คดีไม่คืบนี่ค่ะนี่คือคุณมุกหมวยหรือว่าคุณกิตติชาสิริกรธนกุลอายุ29ปีเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะและยังมีแฟนหนุ่มก็คือดีเจแป๊บนำเอกสารหลักฐานต่างๆไปร้องเรียนกับคุณณรงค์นี
2: ่อันนี้คือนาฬิกาที่หายไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนาฬิกาที่หายไปเป็นคาเทียฝังเพชรมูลค่า 470,000 บาท1เรือนนะคะแล้วก็ยังมีนาฬิกาหรูอีกเรือนนึงมูลค่า 140,000 บาทรวม2เรือนเนี่ยก็ปาไป 610,000 บาทแล้วค่ะ
2: โอ้โหพอเปิดมาแล้วเห็นว่าซิปแตกเนี่ยรีบค้นดูเลย
1: ใช่ค่ะ
2: นาฬิกายังอยู่มั้ยเพราะว่าก็แพงสุดแล้วอะในกระเป๋าใบนี้แต่ปรากฏว่านาฬิกาหายไปเนี่ยห
1: ั
2: วตอนนั้นเนี่ยน่าจะใจหายเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: นี
1: ่เอาโหลดไว้อะเนาะ
2: ก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่มันก็หายไปไหนไม่รู้นะคะตอนน
2: ี้ทีนี้เธอก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สภ.เหนือคลองจังหวัดกระบี่และสภ.สุวรรณภูมินะฮะจังหวัดสมุทรปราการแจ้งเอาไว้เป็นหลักฐานแต่ว่าคดีไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนด้วยแล้วทางเจ้าหน้าที่สนามบินผู้รับผิดชอบเนี่ยนะฮะก็บอกให้รอก่อนรอเพราะว่าอยู่ระหว่างการสืบหาอยู่ทีนี้ในมุมของเจ้าของทรัพย์สินที่หายไปผู้ชมรวมแล้ว 600,000 กว่าบาทเนี่ยทุกนาทีมันรู้สึกว่ามันนานนะรออยู่นานแล้วไม่มีความคืบหน้าสุดท้ายก็เลยต้องมาร้องขอให้ทางคุณรณรงค์เนี่ยนะช่วยทำให้ข่าวเนี่ยมันดังขึ้นนะเผื่อจะมีความคืบหน้ามากกว่านี้ไปฟังเสียงกันหน่อยฮะ
3: ก็เลยคิดว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยถ้าชาวต่างชาติมาเที่ยวบ้านเราเขาจะไปแจ้งความที่ไหนครับใช่ไหมดีที่มันไม่รู้ว่าเป็นความโชคดีของเราหรือเปล่าแต่พอเราเป็นคนไทยเรารู้ว่าเราจะทำอะไรต่อก็เลยคิดว่าถ้าออกมาพูดเป็นเคสสตาร์ดี้ก็คือมูไม่รู้ว่าในอนาคตเดี๋ยวมันก็คงมีเพิ่มขึ้นมาอะไรที่มันเป็นแบบนี้แหละแต่อย่างน้อยให้มันเป็นแรงกระเพื่อมว่าเวลาเขามาเที่ยวบ้านเราหรืออะไรแบบนี้มันควรได้รับในสิ่งที่ดีๆกลับไป
2: ทางด้านนายรณรงค์นะครับบอกว่าความผิดในข้อหาลักทรัพย์ในสนามบินเนี่ยมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีถือเป็นโทษที่หนักมากคือต้องดูว่าใครเนี่ยเป็นคนทำนะจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอกนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นพนักงานของสายการบินเนี่ยยิ่งต้องออกมารับผิดชอบค่าเสียหายนะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยนะเดี๋ยวจะพาผู้เสียหายเนี่ยไปร้องเรียนที่กองปราบปรามเพื่อให้ลงมาทำคดีเพราะผู้เสียหายแจ้งความเอาไว้ที่สภ.สุวรรณภูมิกับสภ.เหนือคลองทั้ง2แห่งแล้วแต่คดีไม่มีความคืบหน้า
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่าเวลาเรามีสิ่งของมีค่าอย่าเอาไปโหลดเลยคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าอย่างนาฬิกาเนี่ยเก็บมาไว้กับตัวดีกว่า
2: อยู่กับตัวยังไงก็อุ่นใจอ่ะ
1: อุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันจะหล่นหายไหม
2: ครับ
1: หรือว่าจะมีใครขโมยไปหรือเปล่านะคะ
2: ครับคุณผู้ชมมาดูเรื่องวุ่นวายกันหน่อยนะฮะหลังจากที่มีหญิงสาววัย27ปีเนี่ยเธอเนี่ยก็สวมชุดเดรสสีม่วงเลยนะครับเดินลากกระเป๋าอยู่ริมถนนแต่สักพักนึงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับเธอถอดชุดชั้นในเคลื่องลงคลองชาวบ้านก็ตกใจสิเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่า
1: อยู่ดีๆถอดชุดชั้นใน
2: มีความผิดปกติอะไรหรือไม่นะฮะสุดท้ายเนี่ยแจ้งกู้ภัยให้มาดูหน่อยผู้ชมเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้นะครับอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานจุดบ้านโป่งไผ่นะนี่นะผู้หญิงคนนี้ที่ลากกระเป๋าเดินทางนะดูด้านหลังเธอก็แต่งตัวดีนะถ้าเกิดเทียบกับคนอื่นใช่ไหมล่
1: ะ
2: เนี่ยนะเดินอยู่ริมถนนในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีฮะแต่ ไอ้ที่จะต้องมาตรวจสอบเนี่ยก็เพราะว่าเธอมีพฤติกรรมผิดปกติ

0: นะไม่ได้ลากกระเป๋าเพื่อจะเดินทางไปไหนปกติแล้วแต่ว่ามีลักษณะคล้ายจะทำร้ายตัวเองที่สำคัญครับนี่เห็นไหมฮะใช่ใช่ไหมสีแดงแดงเน
1: ี่
0: ยที
1: ่
0: อยู่ในคลองเนี่ยนะ
1: ไม่แน่ใจใช่เสื้อชั้นในหรือเปล่า
0: ครับไม่น่าจะใช่ธงแดงที่ติดอยู่นะ
1: ชาวบ้านบอกเห็นเต็มๆนะ
0: ครับ
1: ถอดชุดชั้นในเคลี้ยงเลย
0: เออ
1: เนี่ยค่ะเอาใช่แล้วแหละพี่พัฒน์เนี่ยดูอย่างเงี้ย
0: โอ้โหชัดแล้วนะตัดต่อเขาซูมให้นะฮะให้เห็นชัดๆเลยว่าเคลี้ยงลงไปจริงๆครับ
1: ค่ะ
0: แล้วพอเจ้าหน้าที่เนี่ยไปพูดคุยเนี่ยมีอาการพูดจาไม่รู้เรื่องนะฮะไม่ยอมให้ข้อมูลในช่วงแรกนะนอกจากนี้ก็ยังพบเสื้อผ้าบางส่วนถูกโยนทิ้งลงไปในคลองด้วยนะจุดนั้นก็มีผักตบชวาขึ้นหนาแน่นก็เลยพูดเกลี้ยกล่อมหญิงสาวคนนี้จนสงบสติอารมณ์แล้วก็พามายังจุดกู้ภัยเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดโดยจัดหาเสื้อผ้าให้เปลี่ยนพร้อมให้รับประทานอาหารและก็สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
1: ค่ะเธอชื่อว่านางสาวสุธาสินีอายุ27ปีนะคะอันนี้ดูในกระเป๋านะเป็นเอกสารแต่ว่าตัวเธอเนี่ยพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องบางช่วงบอกว่าชื่อน้องฟิล์มบางทีบอกชื่อน้องโตโต้แล้วก็เล่าว่าก่อนหน้านี้มีปัญหากับคนที่อยู่บ้านเดียวกันก็เลยออกจากบ้านมาค่ะเมื่อคืนกินแค่ชาไทยมีอาการได้ยินเหมือนเสียงทั้งผู้ชายผู้หญิงมาพูดอยู่ข้างหูแล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่าถอดเสื้อชั้นในทิ้งไปแล้วนะคะบอกเพียงว่าเกิดขึ้นตามอารมณ์ณตอนนั้นค่ะ
2: แล้วเราจำได้ว่าเราไปถอดกางเกงในหรือว่าไปทำอะไรมา
3: จำได้
2: ไปถอดตรงไหนเอ่ย
3: ไปถอดในใต้สะพาน
2: ถอดเพราะ
3: หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมหนูถึงทำแบบน
2: ั้
3: น
2: แล้วเราไม่กลัวเขา
3: หนูหนูก็ทำไปตามอารมณ์ณตอนนั้น
2: อ่ะหรอมันมีองค์สั่งหรือว่ามีอะไรสั่ง
3: ไหมหนูไม่แน่ใจว่ามีองค์สั่งไหมแต่ว่าหนูรู้ว่าแค่ว่าหนูต้องทำแบบนั้น
1: ทางด้านหัวหน้าจุดสว่างบำเพ็ญธรรมสถานนางสาวสุวิภานะคะเธอบอกว่าพอได้รับแจ้งเนี่ยรีบไปดูก็พบว่าผู้หญิงคนนี้เดินหนีแล้วก็ไม่พูดคุยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องไปปลอบใจจนเธอมีอาการสงบลงค่ะ
0: ครับล่าสุดทางผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านโป่งไผ่นะครับได้ประสานญาติของหญิงสาวเบื้องต้นแล้วนะให้เตรียมให้อาสาสมัครกู้ภัยนำตัวกลับไปส่งญาติที่อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีครับก็คาดว่าน่าจะเดินทางมาถึงในช่วงบ่ายวันนี้ญาติให้ข้อมูลสั้นๆเพียงว่านางสาวสุธาสินีเนี่ยมีอาการลักษณะนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า2ครั้งส่วนสาเหตุน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอาการซึมเศร้าหรือจิตเวชนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะหายนะภัยบนเทือกเขาหิมาลัยตอนนี้ผ่านเข้าสู่วันที่6แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นไปเป็นเท่าไหร่แล้ว
0: ครับ
1: รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายละเอียดกันค่ะ
4: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
7: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
8: เสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
9: อะไรนะที่รัก
8: สายยังเข้าไม่ได้เลย
9: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
8: อุ๊ยได้แล้ว
9: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มคอร์ดเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
8: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะว้า
10: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
11: ลุกใหม่ปะเนี่ย
12: อืมเหมือนเดิม
13: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคลียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
14: ครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้
15: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
16: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย

0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
2: เหตุการณ์ที่ทาน้ำแข็งถล่มลงมานะคะแล้วก็มีน้ำเข้าท่วมบริเวณทิเบตกับเนปาลนะคะปรากฏว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหายที่ติดอยู่ในอุโมงค์ก่อสร้างแห่งหนึ่งค่ะคาดว่าจะมีคนงานติดอยู่ในนั้นประมาณ 1,000 คนนะคะซึ่งตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตในพื้นที่ก็เพิ่มเป็นกว่า800คนแล้วโดยอุโมงค์ที่ว่านี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำตีสูรีค่ะที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งทำงานกันตลอดทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะเปิดทางเข้าไปค้นหาคนงานที่ติดอยู่ด้านในโดยเชื่อกันว่ามีคนงานอย่างน้อย933คนติดอยู่ด้านในค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการผลิตพลังน้ำไฟฟ้าประมาณ6แห่งที่โดนน้ำท่วมและโคลนถล่มเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทีมกู้ภัยต้องเร่งมือท่ามกลางสภาพอากาศที่ตอนนี้เลวร้ายอย่างหนักนะคะระดับน้ำในแม่น้ำก็เพิ่มสูงขึ้นและมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมซ้ำสองด้วยขณะที่เช้าวันนี้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตนูวาคอตของเนปาลชาวบ้านต่างพากันค้นหาเศษซากปรักหักพังของบ้านเรือนที่พังเสียหายเพื่อไปเก็บสิ่งของที่เหลืออยู่จากภัยพิบัติยอดรวมผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่ประมาณ800คนอีกกว่า 3,000 คนยังคงสูญหายไปค่ะโดยแบ่งเป็นฝั่งเนปาลผู้เสียชีวิต794คนและผู้สูญหาย 2,502 คนขณะที่ทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต16คนและสูญหาย546คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ261คนจาก23ประเทศนะคะ
3: ปฏิบัติการกู้ภัยขณะนี้ยังคงเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับถูกระงับหลายครั้งตั้งแต่วันศุกร์เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลครับระบุว่ามีการพบศพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากบริเวณนั้นแล้วก็ไกลจากจุดเกิดเหตุนะครับมีบ้านเรือนของเหยื่อกว่า100กิโลเมตรเช่นที่เมืองจิตตะวันครับซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ดินถล่มหนักที่สุดไปทางใต้พบศพมากกว่า250ศพถูกพัดมาเกยฝั่งแม่น้ำรัฐบาลเนปาลได้ร้องขอตู้แช่แข็งมากกว่า 1,000 ตู้สำหรับเก็บรักษาศพเนื่องจากตอนนี้มีพื้นที่ไม่เพียงพอแล้วขณะเดียวกันนะครับในสหรัฐได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่หุบเขาและอุทยานแห่งชาติชื่อดังอย่างแกรนด์แคนยอนครับทำให้มีผู้สูญหายไปประมาณ15คนทางกรมอุทยานแห่งชาติหรือ NPS รายงานว่าสามารถลำเลียงผู้คนออกจากพื้นที่ประสบภัยทางอากาศได้แล้ว62คนเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีพายุฝนในบริเวณอุทยานเมื่อวันเสาร์นักท่องเที่ยวก็เล่าว่าในวันอาทิตย์ท้องฟ้าและอากาศเนี่ยปลอดโปร่งดีจึงพากันออกเดินทางไปเที่ยวครับแต่กว่าจะรู้ตัวน้ำก็มาท่วมในบริเวณนั้นแล้วครับ
2: พักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเราไปดื่มด่ำกับความสำเร็จของทีมนักตบลูกยางสาวไทยทีมชาติไทยกันอีกรอบหนึ่งนะคะในข่าวกีฬาช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
5: ์อาหารเช้าซีเรียลคอฟ
6: คอฟคอฟ
5: จะกินตอนไหนก็อร่อย
6: คอฟคอฟค
5: อฟอร่อยคอฟอร่อยง่ายๆได้ประโยชน
7: ์
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อดใจไม่ไหวกับโมเมนต์การนอนที่มีความสุขจากชุดผ้าปูที่นอนอแมนด้าคอลเลคชั่นรุ่นอแมนด้าคอลเลคชั่นพิโอนี่เอลิแกนเซ็ตด้วยสัมผัสเนื้อผ้าเกรดพรีเมียมให้ความสัมผัสที่นุ่มเรียบลื่นเย็นสบายมาพร้อมกับ2ลวดลายลิมิเต็ดอีดิชั่นต้อนรับปี2026ทั้งลวดลายอบอุ่นธรรมชาติหรือว่าจะอ่อนหวานเหมาะกับทุกสไตล์ห้องโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับ Amanda Collection Peony Elegant Set ค่ะเป็นเซตชุดเครื่องนอน6ฟุตซื้อวันนี้1เซตแถมฟรี1เซตค่ะประกอบไปด้วยผ้าปูที่นอน6ฟุต1พื้นลาย Peony Dream ค่ะปลอกมอนอีก2ชิ้นนะคะแล้วก็มีปลอกมอนข้างอีก1ชิ้นค่ะรวมมูลค่าทั้ง4ชิ้นนี้นะคะ 3,590 บาทแต่ยังไม่พอค่ะแถมอีก1เซตนะเป็นลาย Peony Pop ค่ะแล้วก็ยังไม่พอค่ะแถมฟรีกับผ้านวมขนาดใหญ่เป็นแบบทูโทน

4,590 บาทค่ะแล้วก็มีแถมเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมแบบซิปนะคะคละแบบอีก1ชิ้นมูลค่า390บาทค่ะแล้วไฟ LED ติดผนังไร้สายค่ะแบบคละแบบให้นะ1ชิ้นมูลค่า390บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งเซตนี้นะคะอยู่ที่ 12,550 บาทแต่วันนี้พิเศษสุดๆค่ะกับช็อปมิเนียของเรานะคะ11ชิ้นนี้เหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @@ ช็อปมิเนียค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: กลับมาช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับพี่ท็อปสาเรศค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: คุณครับสวัสดีคุณผู้ชมครับ
1: วันนี้3ทุ่มที่สุวรรณภูมิสนามบินจะแตกไหมคะ
2: ก็หวังว่าอย่างนั้นเพราะว่าต้องบอกว่าการสร้างบริษัทครั้งนี้ถือว่าเป็นการที่เป็นประเภททีมที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบโอลิมปิกได้สำเร็จแล้วก็เป็นกีฬาชนิดแรกที่ไปโอลิมปิกเกม2028ด้วยว่ากีฬาอื่นหลายชนิดกีฬาเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มควอลิฟายเลยพอเราได้ไปแล้วเราก็ถือว่าการันตีที่จะได้ไปโชว์ฝีมือในโอลิมปิกเกมเวทีใหญ่ที่สุดของโลกด้วยครับเป็นศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเมื่อวานนี้ครับที่เทียนจินยินในเซียมของจีนรอบชิงชนะเลิศทีมสาวไทยอันดับ17ของโลกพบกับจีนอันดับ7ของโลกต้องบอกว่าก่อนแข่งเนี่ยเราต้องบอกว่าต้องยอมรับเขาว่าเราเป็นรองไม่ว่าจะเป็นแรงกิ้งหรือว่าการพบกันที่ผ่านมาแต่ว่าเกมนี้โค้ชออสครับส่ง6ผู้เล่น6คนแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราศกัปตันทีมศศิภพรจันทวิสูตรทัดดาวนึกแจ้งพิมพ์พิยากุกรำชาชุออนโมกศรีแก้วกัลยากมุนทราแล้วก็มีเปียนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระครับแล้วก็ต้องบอกว่าจีนเนี่ยนำทัพมาโดยกงเชียงอยู่กัปตันทีมแล้วก็หวูเวงเจียดาวตกของทีมเกมนี้สู้กันอย่างสนุกครับตลอด5เซตครับแล้วก็เป็นสาวไทยที่ตกเอาชนะไปได้ครับในเซตสุดท้าย15ต่อ10เอาชนะไปได้3ต่อ2เซตครับ25ต่อ20 11ต่อ25 23ต่อ25 25ต่อ18และ15ต่อ10ครับต้องบอกว่าเซตที่2นี่แพ้ขาดตอนแรกคิดว่าจะกลับมาไม่ได้แล้วตอนนี้เขาตีเสมอนะสุดท้ายก็รวมพลังกันแล้วก็ทำได้เมื่อวานต้องบอกว่ามีหลายๆคนในเฟซเนี่ยในโซเชียลต้องบอกว่ามีแต่ข่าววอลเลย์บอลทั้งนั้นเลย
3: ใช
1: ่
2: บางคนก็บอกว่าดูไปนี่น้ำตาไหลเลยนะ
1: ครับใช่ค่ะ
2: ก็ถือเป็นการคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ครับต่อจากเมื่อปี2009 2013และ2023พร้อมคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังเป็นการคว้าตัวไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2027อีกด้วยครับโดยต้องบอกว่าแมตช์นี้ครับคนที่ถือว่าโดดเด่นที่สุดในการทำแต้มกับทีมชาติไทยคือน้องอมสินศศิภพรจันทวิสูตรเมื่อวานนี้คนเดียวครับทำไปถึง28คะแนนด้วยกันแล้วก็ทั้งแมตช์ครับในรายการนี้ทำไปสูงสุด115คะแนน
3: โอ้โห
2: มากที่สุดในการแข่งรายการนี้ครับสำหรับน้องอมสินครับแล้วก็ต้องบอกว่าใจเด็ดเมื่อวานนี้เสิร์ฟเอสไป2ลูกในช่วงท้ายเกมเพื่อช่วยไทยสามารถเก็บชัยชนะได้สำเร็จครับนี่ครับเป็น
1: ดีใจนะ
2: ตัวได้ไปโอลิมปิกแล้ว
1: ค่ะคือเมื่อก่อนที่เราได้แชมป์มาพี่ท็อปแต่เราไม่ได้ไปโอลิมปิกเพราะอะไรอ่ะ
2: มันเป็นไม่ได้ช่วงในควอลิฟายของที่จะไปโอลิมปิกฮะแล้วก็ทางสหพันธ์เขากำหนดไว้อยู่แล้วว่าแต่ละทวีปจะเป็นแมตช์ไหนที่ได้ไปโอลิมปิกในอีก2ปีข้างหน้าและเป็นปีนี้พอดีเลยถือว่าโชคดีด้วย
3: สุดยอดเลยอ่ะ
1: เราได้แชมป์ด้วย
2: ครับแล้วก็หลายๆคนก็ยังต้องบอกครับว่าถ้าเกิดคราวนี้เราไม่ได้เนี่ยอาจจะมีหลายๆคนที่จะอำลาทีมชาติไทยไปด้วยว่าเล่นมานานไม่ว่าจะเป็นอย่างปีนุชแป้นน้อยใช่ไหมที่อยู่ในทีมเมื่อตอน7เซียนด้วยตอนนั้นน่
1: ะ
2: 2016ที่เราแพ้ญี่ปุ่นตอนนั้นน่ะทำให้ญี่ปุ่นทำให้เราไม่ได้ไปโอลิมปิกเกมในคราวนั้นด้วยในปี2016แล้วก็การแข่งในรายการนี้ครับต้องบอกว่าหลังจากจบการแข่งก็มีการมอบรางวัลโดยผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP รายการนี้คือพรพันธ์เกิดปราศครับที่คว้าไป2รางวัลคือ MVP แล้วก็เซตเตอร์ยอดเยี่ยมด้วยขณะที่ศศิภพรจันทวิสูตรครับได้หัวเสายอดเยี่ยมแล้วก็บอลเร็วยอดเยี่ยมคือทัดดาวนึกแจ้งนี่ก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของออมสินครับสามารถพิสูจน์ตัวเองได้สำเร็จหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็โชว์ฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่ามาปี2ปีนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวครับขณะที่โค้ชออสกิติพงษ์รัชตากเกรียงไกรเฮดโค้ชทีมชาติไทยกล่าวหลังจบเกมว่าเราใฝ่ฝันจะไปโอลิมปิกเกมตั้งแต่ปี2004จนมาทำได้ในปีนี้ความสำเร็จนี้ครับถือว่ามีคุณค่าและความหมายสำหรับทุกคนสิ่งเหล่านี้คือฝันและชีวิตตลอดเส้นทางก็ถือว่าไม่ง่ายแต่สำเร็จด้วยความศรัทธาและก็ความเพียรพยายามและก็สติของนักกีฬาและทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนครับ
4: เตรียมทีมชาติของเราวันนี้เป้าหมายของพวกเราก็ทำได้สำเร็จแล้วที่เราจะไปโอลิมปิกที่ LA กันปี2028นะครับคิดว่าก็ถึงเป็นความสำเร็จครั้งมหัศจรรย์และก็ยิ่งใหญ่ที่สุดของสมาคมวอลเลย์บอลของกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทยเราคิดว่าความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยน่าจะส่งผลดีในการที่จะขับเคลื่อนกีฬาวอลเลย์บอลในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของเราให้เติบโตแล้วก็ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในอนาคตนะก็หวังว่าเราคงจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากท่านผู้บริหารสมาคมทั้งคนปัจจุบันและอนาคตด้วยรวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐภาคเอกชนด้วยและที่สำคัญขาดไม่ได้เราก็คงจะต้องขอรับการสนับสนุนที่ดีจากแฟนๆกีฬาทุกคนนะครับช่วยซัพพอร์ตและสนับสนุนนักกีฬาของพวกเราด้วย
2: ด้านออมสินศศิภพรครับที่ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้28คะแนนกล่าวว่าระหว่างแข่งไม่ได้คิดอะไรเลยครับ คิดอย่างเดียวคือว่าเราต้องไปโอลิมปิกเกมให้ได้ครับ
3: หนูไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากคำว่าคือเราจะต้องชนะเราจะต้องได้ไปค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกฝ่ายเลยค่ะที่ช่วยกันอะไรเงี้ยก็หนูเองก็ไม่เอานี่วลีนี้ยังอยู
5: ่หนูจะอยู่
3: เราจะอยู่และ
6: เนาะ
3: ใช่และมีว่าไปไหนจ๊ะ
5: ใช่ไปไหนจ๊ะ
3: ใช่วันนี้ใช่ขอบคุณมากค่ะ
6: ล่าสุดที่จะบอกคนดูแฟนๆกองเชียร์ทั้งหลายทั้ง
3: ปวงเราทำได้แล้ว
5: เราทำได้แล้วแล้วก็เราได้ไปแล้ว
3: ใช่เราไปโอลิมปิก
5: ขอบคุณกำลังใจดีๆนะคะที่มอบมาให้เราคือวันนี้เราทำเพื่อชาติแล้วก็ทำเพื่อทุกคนทำเพื่อครอบครัวแล้วก็ทำเพื่อตัวเราเองค่ะ
2: ขณะที่บุ๋มบิ๋มชัชชุออนครับกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากๆที่ทำได้ไม่มีคำพูดไหนที่จะดีที่สุดเท่ากับการลงมือทำในสนามครับ
7: คิดเท่าจริงๆคือแบบ
3: มาห้าคนเลย
7: มันแบบ unbelievable อ่ะมันเหมือนแบบว่ามันไม่มีคำพูดไหนที่จะแบบดีที่สุดเท่ากับเราลงมือทำในสนามแต่ว่าก็เกือบหลับแต่กลับมาได
5: ้เก่งมากวันนี้ทุกคนเก่งมาก
3: ใช่เก่งมากเก่งมาก
6: เก่ง
3: ใ
6: ช่ใช่
7: เหลือจะเชื
6: ่อ
7: คนลุกครับกูเอ้ย
6: เราเชื่อใน
7: ท
6: ุ
7: กคนไง
6: เราเชื่อในทุกคน
7: ทุ
6: กคนก็บอกแล้วว่าลีนี้ยังอยู่หนูจะอยู่
7: หนูจะไป LA พวกหนูจะไป LA ให้ได
2: ้ครับต้องบอกว่าดีใจกับน้องด้วยนะครับส่วนรัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับได้มีการอัดฉีดเงินรางวัลทั้งหมดตอนนี้ไปที่ 11.76 ล้านบาทแล้วหลังจากที่ทีมหญิงของเราเนี่ยคว้าแชมป์เอเชียตามหลักเกณฑ์โดยนักกีฬาครับ14คนได้รับคนละ 600,000 บาทรวมทั้งหมด 8,400,000 บาทผู้สอนได้รับ 840,000 บาทและสมาคมกีฬาได้รับ 2,520,000 บาทรวมเป็นทั้งหมด 11,760,000 บาทขณะที่นายพิษโพธารามิครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแจ๊สและก็โมโนเตรียมมอบเงินอัดฉีดอีกจำนวน5ล้านบาทให้กับทีมลูกยางสาวไทยในวันที่3กันยายนนี้นอกจากนี้ครับยังมีนายอนุทินชาญวีรกุลครับนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมและแสดงความยินดีแล้วก็บอกว่าเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งนี้ครับทีมสหรัฐจะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิในคืนนี้เวลา 21:15 น.ก็ไปตามรับกันได้ครับให้กำลังใจทีมสาวไทยกันต่อไปครับแล้วก็จะมีการเข้าพบนายกในวันที่3กันยายนนี้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะแต่ว่าใครจะเดินทางคืนนี้ต้องเตรียมตัวนิดนึงนะไปสุวรรณภูมิอาจจะรถติดได
2: ้ครับก็น่าจะมีแฟนวอลเลย์บอลไปติดตามแล้วก็ไปให้กำลังใจน้องๆกันเยอะมากพอสมควรทีเดียวครับในวันนี้ครับแล้วนี้ตอนนี้เราไปดูโควต้า12ทีมของทีมลูกยางสาวที่จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกม2028กันครับหลังจากทีมสาวไทยครับคว้าแชมป์เอเชียแล้วก็สร้างบริษัทคว้าโควต้าไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐได้สำเร็จตอนนี้ครับเราไปเช็คโควต้ารอบสุดท้ายในการแข่งวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028กันซึ่งตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด12ทีมครับที่ได้เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายประกอบด้วยทีมที่1คือสหรัฐครับได้ไปแน่นอนในฐานะเจ้าภาพแล้วก็อันดับที่2คือทีมชาติไทยแชมป์เอเชียแล้วก็ทีมแชมป์ยุโรปก็คือขอแป๊บทีมแชมป์อเมริกาเหนือและอเมริกากลางคือแคนาดาครับส่วนหนึ่งทีมแชมป์ทีมยุโรปครับจะแข่งขันระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่เมืองอิสตันบูลของตุรกีทีมแชมป์แอฟริกาครับแข่งขันวันที่25สิงหาคมถึง5กันยายนที่กรุงไนโรบีของเคนยา

0: หนึ่งทีมแชมป์ทีมจากอเมริกาใต้แข่งขันวันที่18ถึง13กันยายนที่นครริโอเดจาเนโรของบราซิล3ทีมจากศึกชิงแชมป์โลกปี2027ครับแข่งขันวันที่20สิงหาคมถึง5กันยายนที่แคนาดาและสหรัฐสำหรับทีมที่ยังไม่ได้โควต้าแล้วก็3ทีมจากอันดับโลกดีที่สุดครับหลังจบศึกเนชั่นลีกปี2028สำหรับทีมที่ยังไม่ได้โควต้าครับสรุปตอนนี้ก็มีทีมที่เข้ารอบสุดท้ายไปแล้ว3ทีมคือสหรัฐเจ้าภาพแคนาดาทีมแชมป์ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกากลางและทีมชาติไทยแชมป์เอเชียแล้วก็เหลือโควต้าอีกเพียง9ทีมจากทั้งหมด12ทีมที่ได้ไป LA 2028ครับ
1: มาต่ออีกหนึ่งข่าวดีนะครับสำหรับแฟนๆของแมนยูล่าสุดเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้แล้ว
0: เมื่อวานนี้ก็ถล่มเอาชนะไปได้ถึง5ต่อ2หลังจากที่นัดแรกนี่แพ้ฮัลซิตี้มา0ต่อ2สามารถเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับแมนยูครับเป็นเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวานครับแมนยูเปิดบ้านพบกับอิสวิทาครับทีมน้องใหม่แต่ว่ามาเป็นทางด้านของลิฟเดวิสยิงให้ทีมขึ้นนำก่อนที่บูโน่จะมาซัดตีเสมอจังหวะนี้สุดสวยแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำครับจากฮาร์รี่แม็กควายยิงไปเชนแลบเจคอบกรีฟครับกองหลังทีมเยือนขึ้นนำเป็น2ต่อ1แล้วก็บูโน่มาซัดจุดโทษนาทีที่61ครับขึ้นนำเป็น2ต่อ1แล้วก็เป็นบูโน่ครับมายิงแฮตทริกครับนาทีที่68ให้ทีมขึ้นนำ3ต่อ1แล้วก็เป็นจังหวะที่ไบรอันเอเบอร์โมครับจุดเดียวเข้าไปยิงลูกที่5นาทีที่82นำห่างเป็น5ต่อ1แต่ว่าอิสุวิทมาไล่เป็น5ต่อ2ต่อ5ครับจากชูบ้าอัปปอมครับจบเกมแมนยูเอาชนะไปได้5ต่อ2เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จครับหลังจบเกมไมเคิลคาริกกุนซือของแมนยูพูดถึงบรูโน่ฟานันครับที่ทำแฮตทริกได้ว่ากัปตันทีมรายนี้มีความสำคัญกับทีมอย่างมากหลังอยู่กับทีมมาหลายปีและผ่านประสบการณ์หลากหลายรวมถึงแสดงเห็นถึงแนวทางการเล่นนำทีมด้วยการเป็นแบบอย่างและช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมในทุกช่วงเวลาครับส่วนมาคัสแรชฟอร์ดครับซึ่งได้กลับมาเป็นตัวจริงให้กับแมนยูคาร์ดิกก็บอกว่ารู้สึกพอใจกับผลงานของแนวรุกทีมชาติอังกฤษรายนี้และมองว่าเจ้าตัวรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวครับอีกคู่เชลซีพบกับไบรตันครับเชลซีเกมนี้ก็ขึ้นนำก่อนถึง3ต่อ0จากเรมโอลาเวียนาทีที่4แล้วก็มาได้เปโดเนโตครับนาทีที่14โฉบยิงจังหวะนี้แล้วก็ชูอัลเฟโดครับนาทีที่32แต่จากนั้นครับไบรตันยังไม่ถอดใจครับมายิง2ประตูรวดครับจากมาลิกยากูเย่นาทีที่35และปาสคาลโกสนาทีที่62ไล่ขึ้นมาเป็น2ต่อ3เปิดไปฉลับจังหวะนี้ฮะแต่ว่าเชลซีก็นำห่างเป็น4ต่อ2จากโคพาเมอร์นาทีที่74แล้วก็เป็นโกสครับมามงให้นกนางนวลไล่ขึ้นมาเป็น3ต่อ4แต่ไม่ทันจบเกมเอาชนะไปได้ครับเชลซี4ต่อ3มี6คะแนนเต็มจาก2นัดหลังอันดับที่3ส่วนผลคู่อื่นครับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับซันเดอร์แลนด์ชนะฟูลแลมไป1ต่อ0ลีดส์ยูไนเต็ดเสมอกับเบรนท์ฟอร์ดไป1ต่อ1ผลลาลิก้าสเปนครับเรอัลมาดริดเอาชนะมาลากาไปได้4ประตูต่อ0ลาคอลุญญาเอาชนะบาเลนเซียไปได้3ประตูต่อ1ผลการโชว์ซีลาอิตาลีครับนาโปลีแพ้กับโคโม่ไป1ต่อ2กายาลีแพ้กับอินเตอร์ไป0ต่อ1และลาซิโอชนะเจนัวไป1ประตูต่อ0ครับต่อกันที่โปรจีนอัธยาทิตกุลครับคว้าอันดับที่9ร่วมในกอล์ฟ FM Championship ที่สหรัฐครับกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่สหรัฐจบวันสุดท้ายหยินรั่วหนิงครับโปรสาวจากจีนผู้นำหนักจบวันที่3เก็บเพิ่ม2อันเดอร์พาร์สกอร์รวม14อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัลประมาณ21ล้าน8แสนบาทโดยเอาชนะคิมเฮียวจูครับโปรจากเกาหลีใต้ที่ตามมาอันดับที่2ที่สกอร์รวม12อันเดอร์พาร์อยู่2สโตรกส่วนผลงานของโปรสาวไทยในรายการนี้ครับที่ดีที่สุดคือโปรจีนอัธยาทิตกุลโปรสาวมือ2ของโลกเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาร์สกอร์รวม8อันเดอร์พาร์จบอันดับที่9ร่วมรับเงินรางวัลไปประมาณ2ล้าน9แสนบาทส่วนโปรแพตตี้ภพังกรธวัฒนกิจครับสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์จบอันดับ17ร่วมและโปรเปียโนอภิชยายุบลมีเสียอันเดอร์พาร์จบอันดับ23ร่วมครับก็ถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของโปรกอล์ฟสาวไทยแม้ว่าจะไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ครับไปต่อกันที่กอล์ฟพิจิตรทัวร์รายการทัวร์แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐครับวันสุดท้ายสกอตตี้เชฟเลอร์โปรมือหนึ่งของโลกจากสหรัฐซึ่งออกสตาร์ทจากอันดับที่3ร่วมเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์สกอร์รวม16อันเดอร์พาร์แสงหน้าวิกเตอร์ฮอฟแลนด์โปรมือ15ของโลกจากนอร์เวย์ที่เป็นผู้นำหลังจบวันที่3แต่ติดเกินไป2โอเวอร์พาร์สกอร์รวมเหลือเพียงแค่13อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จเป็นรายการที่3ในปีนี้ซึ่งนับเป็นแชมป์ FedEx ครับสมัยที่2ของเขาและยังส่งผลให้เชฟเลอร์ครับรับเงินรางวัลแชมป์รายการนี้10ล้านดอลลาร์สหรัฐและกลายเป็นโปรกอล์ฟที่ทำเงินรางวัลมากที่สุดตลอดการในศึก PGA ทัวร์ด้วยแซงหน้าไทเกอร์วูดส์อดีตมือหนึ่งของโลกเพื่อร่วมชาติได้สำเร็จโดยตอนนี้ครับทำยอดรวมรายได้ตล

ในการเลือกอาชีพไปแล้วถึง130ดอลลาร์130ล้านดอลลาร์สหรัฐครับสำหรับเชฟเลอร์ครับปิดท้ายชุดเด็ดวันนี้ครับไปย้อนดูแต้มสำคัญของชาชุออนโมกศรีครับที่ช่วยทีมชาติไทยครับสามารถคว้าแชมป์เอเชียด้วยการเอาชนะจีนได้สำเร็จครับ

0: เดี๋ยวคืนนี้น่าจะมีภาพบรรยากาศคนไปรอรับทีมวอลเลย์บอลหญิงกันเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราประมวลมาให้ดูนะคะคุณผู้ชมวันนี้ลากันไปด้วยภาพของอุบัติเหตุไจโรคอปเตอร์ค่ะที่บินเข้าไปเกี่ยวชนกับสายเคเบิลแล้วก็ตกลงมาที่ความสูงระดับ 1,350 เมตรเหนือระดับทะเลนะคะตกอยู่ใกล้กับพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์ค่ะโดยระเบิดลุกเป็นลูกไฟเลยวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ตำนานความอร่อยจากเยาวราชกว่า60ปีแห่กึ๋นกุ้งเอ็กซ์ตร้าปูทองกุ้งแน่นเต็มคำหอมอร่อยกลมกล่อมถึงเครื่องกุ้งแน่นเป็นตัวเต็มคำกรอบนอกนุ่มในกัดคำเดียวไม่เคยพอได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทั้ง GHP และ HACCP ทำให้มั่นใจได้เลยค่ะว่าสะอาดและมีคุณภาพแน่นอน
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมาดูรายการตุ๊กช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียกน้ำย่อยคุณพ่อคุณแม่กันนะคะใครที่บอกว่าอยากจะหาของกินอร่อยอร่อยเรียกว่าของกินระดับตำนานวันนี้ห้ามพลาดค่ะเพราะว่าเราอยู่กับแฮกึ๋นกุ้งเอ็กซ์ตร้าค่ะจากแม่ปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กับเจ้าของนะคะกับเฮียกอนค่ะ
2: สวัสดีครับคุณแอนครับ
1: สวัสดีครับเฮียกอนค่ะวันนี้ความพิเศษของเราคืออะไรบ้างคะ
2: วันนี้เราเอาของอร่อยจากเยาวราชมาเสิร์ฟถึงที่เลยนะครับอันนี้จะเป็นแฮกึ๋นกุ้งครับใช่ครับ
1: เนาะหลายคนชอบ
2: ใช่ครับ
1: หลายคนก็คือเป็นแฟนคลับแบรนด์นี้อยู่แล้วพูดถึงความพิเศษของแฮกึ๋นกุ้งของเราหน่อยค่ะ
2: ของเรากุ้งที่ใช้เนี่ยเราจับใจเป็นเนื้อกุ้งบูราดำทะเลนะครับเนี่ยเนื้อกุ้งเราจะชัดเห็นเป็นตัวๆแบบนี้เลยครับง่ายๆเลยนะครับเนี่ยเราจะเป็นเนื้อกุ้งอุราดำทะเลเนี่ยเป็นแบบเดียวกับที่เราไปทำภัตตาคารหรือร้านโรงแรมต่างๆที่เขาทำติ่มซำเนื้อกุ้งคือเนื้อกุ้งแบบเดียวกันเลยเนื้อกุ้งจะกรอบนิ่มเนื้อแน่นครับ
1: นี่คือว่าหลายคนนะอาจจะเป็นภาพจำเดิมๆว่าแฮกึ๋นน่ะจะเป็นกุ้งบดค่ะ
2: ใช่ครับ
1: กุ้งสับละเอียดซึ่งพอเราทานเข้าไปเนี่ยเราก็แยกไม่ออกหรอกว่าในเนื้อกุ้งหรือว่าเนื้อสัตว์อื่นๆผสมมาหรือเปล่าแต่ว่าอยากจะให้ทาพิสูจน์ซูมเข้ามาเลยค่ะที่ชิ้นของแฮกึ๋นนะเราจะเห็นนะคะว่าเป็นกุ้งชิ้นแบบเต็มปากเต็มคำเรียกว่ากุ้งเวอร์กุ้งเอ็กซ์ตร้ากุ้งเอ็กซ์ตร้าคืออะไรคือหั่นออกมาค่ะก็จะเห็นชิ้นใหญ่ขนาดนี้ทุกคนค่ะซึ่งอันนี้นะเป็นกุ้งกุลาดำค่ะที่ทางแบรนด์เนี่ยคือคัดสรรมาสดๆจากทะเลเรียกว่าหวานกรุบกรอบ
2: เนื้อกุ้งจะแน่นเด้งครับเพราะเราใช้เนื้อกุ้งสดนะแล้วก็ผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานเพราะของเราเป็นโรงงานรับรองมาตรฐาน GMP HACCP ครับ
1: ค่ะใช่แล้วนะคะที่นี้ยังไม่พอหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วเป็นกุ้งชิ้นใหญ่แบบนี้เวลาทานมันต้องมีน้ำจิ้มอร่อยอร่อยคู่ไปด้วยค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้พลาดไม่ได้ครับน้ำจิ้มบ๊วยของเราเป็นสูตรเด็ดสูตรอร่อยนะครับจะมีความหอมความหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนิดๆเนี่ยทานคู่กันจะอร่อยมากเลยคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะทุกคนค่ะนี่นะอันนี้คือเป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษค่ะที่มากับซองเลยนะคะสามารถที่จะแกะมาแล้วก็รับประทานได้เลยซึ่งตัวแฮกึ๋นนะคือมีแบบว่าความกรอบ

0: นะคะกรอบนอกจากฟองเต้าหู้นะคะยังไม่พอนะฟองเต้าหู้ก็คือแบบเป็นเต้าหู้บางๆได้เท็กเจอร์ความกรอบนะคะแล้วก็ความกลมกล่อมของตัวแฮกเกิลข้างในซึ่งมีกลิ่นของสมุนไพรนะกลิ่นแบบว่า
1: อันนี้เป็นเครื่องเทศใช่ครับ
0: หอมเลยค่ะขออนุญาตชิมแล้วนะคะ
1: ได้ครับ
0: ชิมได้เลยระหว่างนี้เฮียขาเฮียพูดถึงวิธีการปรุงวิธีการรับประทานหน่อยค่ะ
1: อันนี้อาจารย์ของเราเนี่ยเราจะมีหลังซอนะครับจะมีขั้นตอนการทอดนะครับถ้าลูกค้าต้องการทอดแบบปกติก็จะอร่อยความชุ่มเนื้อชุ่มน้ำอันนี้จะชัดเจน
0: แน่นอนค่ะ
1: ของดีของอร่อยของเด่นของเยาวราชและที่สำคัญเราได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวมา6ปีซ้อนเลยครับและคุณภาพรสชาติมั่นใจได้ครับ
0: นี่มั่นใจได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ชมคะซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนครับ
0: ซื้อไปอร่อยแน่นอนนะคะผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะที่จัดให้นะกับแฮกึนปุ๊กเอ็กซ์ตร้าค่ะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีนะคะเราจัดให้แบบเป็นแพ็คนะวันนี้ซื้อไป4แพ็คแถมฟรีค่ะลูกชิ้นกุ้งอีก4แพ็คแบบนี้นะคะจากปกตินะราคา 1,656 บาทค่ะวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่990บาทจะส่งฟรีเป็นห้องเย็นนะคะ
1: แล้วถึงส่งห้องเย็นครับติดแช่แข็งถึงบ้านลูกค้านี่คุณภาพเดียวกับที่ออกจากโรงงานเลยครับ
0: นี่นะจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบซื้อกับเรากันได้เลยนะ02-114-3330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอนไซช็อปแมนเนียนนั่นเองค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผลิตภัณฑ์ปีโป้กัมมี่ปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อย
2: รายการนี้เป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่มีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยใกล้วัดและเข้าวัดมากขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้สาระและความบันเทิงเป็นสำคัญหากมีสิ่งใดดูขัดหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านทางรายการมิได้มีเจตนาและกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากใจจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพันธ์

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
0: ศักดิ์สิทธิ
1: ์ของกระพันวันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์พามาที่ไหนฮะเนี่ยวัดน
0: ี้โอ้โหวัดนี้นะฮะอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร
1: โอ้ไม่ไกล
0: แต่อาจจะไกลจังหวัดเชียงใหม่นิดนึง
1: มาได้
0: แต่ว่ามาได้มาไม่ยากมาไม่ถึง100กิโล
1: จากกรุงเทพ
0: จากกรุงเทพ
1: สบาย
0: นะฮะและเป็นจังหวัดที่น่ารักมี3อำเภอ
1: เองเล็กที่สุดในประเทศไทยละมั้งมีแค่3อำเภอเลย
0: ถ้าจะเลิกคุยทั้งอำเภอนี่ง่ายๆเลยเพราะว่ามี3อำเภอ
1: มันแ
0: น่ไม่ยากเลยนะฮะ
1: มีอำเภออะไรบ้างอ
0: ำเภอเมือง
1: ครับ
0: อำเภอบางคนที
1: ครับ
0: และอำเภออัมพวา
1: ตรงนี้

0: วัดนี้นะครับ
1: คลาสสิก
0: เป็นวัดคือเหมือนเป็นวัดชาวบ้านนะที่ดูคลาสสิกมีสถาปัตยกรรมศาสนสถานที่เก่าแก
1: ่เก็บไว้ให้เราลูกหลานได้ดูกัน
0: เก็บไว้ให้ได้ดูกัน
1: จดทะเบียนเรียบร้อย
0: โอ้โหสวยงามนะครับ
1: แล้วแต่ละเรื่องราวนะฮะทั้งหมดเนี่ยเห็นเนี่ยรู้ไหมฮะหลวงพ่อเนี่ยปั้นเองทำเองหมดเลยนะกับมือ
0: พระพุทธรูปเหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: แต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยหลวงพ่อนะฮะที่เป็นเกจิ
0: ครับ
1: นะครับคือหลวงพ่อคง
0: ครับ
1: ของวันเนี้ยท่านเป็นช่างด้วยงานฝีมือดี
0: ท่านปั้นเองกับมือเลย
1: ท่านรักแล้วชอบมากท่านปั้นเองกับมือเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรค่าอย่างยิ่งที่จะมาดู
0: เป็นหนึ่งในเบญจภาคีพระเหรียญ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่วัดบางกับพร้อมครับ
0: วัดบางกับพร้อมครับผมนี
1: ่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
2: วันนี้สนุกและอึ้งแน่นอนครับคุณผู้ชมเพราะว่าวัดบางกระพร้อมแห่งนี้ล่ะครับคือที่พำนักของอดีตพระเกจิชื่อดังอย่างหลวงพ่อคงตื่นเต้นตื่นเต้นแต่วันนี้มากันแค่2คนเหรอครับพี
3: ่ๆอ้าวๆคุยกันนานแล้วเขาอาจจะแห้งกินน้ำก่อน
0: ไอ้น้องเดี๋ยวๆๆไม่รู้เลยเหรอนี่เขาถ่ายรายการกัน
1: บิณฑบาตที่ไหนมาเนี่ย
3: กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนน
1: ี่ไหนๆมีน้ำ
3: นี่ไปบิณฑบาตมาของหลวงพ่อนั้นเลยเอาเลยๆ
0: นี่บ้านก็ไม่ต้องเช่ากับข้าวก็ไม่ต้อง
1: นี่อารามบอยฮะเรา
0: สาหรือไม่ต้องเสียจะตัง
3: ค์นี
1: ่ส้มนี่โอ้ขอบคุณครับ
3: นี่ส้มบางนะส้มบาง
0: แล้วทำไมฮะ
1: ทำไมฮะ
3: ไม่ได้บางมดนะบางลูกก็หวานบางลูกก็เปรี้ยวด้วยคร
4: ับ ขอโทษนะหลวงพ่อครับตอนนี้คุยกับคนที่มาถ่ายรายการครับรอแป๊บเดียวครับหลวงพ่อพ่อเวลาเดินบิณฑบาตจะสบงหนึ่งเรียกสบงสองสบงหนึ่งเรียกสบงสองโค้งหน้ามีไข่ไปโรลี่ไปเดี๋ยวหมดเดี๋ยวรอกัน
1: ตีดอกสะดาวครับ
0: ตีดอกสะดาวครับ
4: สวัสดีครับ
0: สว
4: ั
0: สดีครับ
2: โอ้ยมาถึงก็ฮาเอาฮาเอาวันนี้สนุกแน่นอนกับแขกรับเชิญพี่ตีดอกสะเดาเออแต่ว่าเบาได้ก็เบานะพี่ในวัดฮาตลอดเดี๋ยวจะไม่งามนะ
0: เดี๋ยวพาไปกราบเจ้าวาดก่อน
1: อ๋อฮะวันนี้เจ้าวาดมาต้อนรับเรา
0: ใช่ครับ
3: เดินเดี๋ยวจะเมื่อยนั่งรถเดี๋ยว
1: โอเค
3: นี่นี่นี
1: ่โอ้โห
0: ผมไม่มั่นใจแต่ผมไม่ค่อยมั่นใจ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ขอช่วย
2: ไงเป็นแบบนั้นไปได้ล่ะครับพี่ๆแล้วจะไปรอดไหมล่ะเนี่ยโอ้ยเอ้ารีบไปหาท่านเจ้าอาวาสกันดีกว่ากราบไหว้ขอพรให้ชีวิตมีสิริมงคลกันดีกว่าครับผม
5: นมัสการท่านเจ้าอาวาสครับเราก็อยู่กับท่านเจ้าอาวาสนะครับพระครูสมุทรไพศาลหลวงพ่อครับอยากให้หลวงพ่อเล่าให้ฟังเรื่องของความเป็นมาตำนานของวัด
6: วัดบางกระพร้อมก็ตั้งสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าตากสินมารบอยู่ที่วัดบางกุ้งเนี่ย
5: ครับ
6: ตอนนั้นเป็นค่ายทหาร
5: ครับ
6: แล้วก็ชนะแล้วที่นี่ก็มีพ่อค้าก็เลยขายกระพร้อมที่ใส่ข้าวเปลือกนะทีนี้มาเข้ามาเตือนว่าสงครามมา
5: ครับ
6: เขาก็ไม่ไปไหนอธิษฐานเลยระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้ารอดชีวิตได้เขาก็จะสร้างวัดที่นี
5: ่
6: แล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ในกระพร้อม
5: อ๋อหลวงพ่อกระพร้อมนี่คือเหมือนเอาไม้ไผ่มาสานเป็นใหญ่ๆอย่างเงี้ย
6: ใช่ใช่
3: เป็นแบบเหมือนก็เอกชุที่ไรใส่อย่างเงี้ยเหรอครับ
1: แต่อันใหญ่กว่า
6: อันใหญ
1: ่กว่าใส่ข้าวสารไว้
6: ใส่ข้าวเปลือก
1: อ๋อข้าวเปลือก
5: ก็เป็นที่บังตาแหละศัตรูก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะเข้าไปแอบอยู่อะไรในกระพร้อม
1: 200กว่าปีหลวงพ
6: ่อใช่ใช่
1: ผมเข้าไปดู
2: คุณผู้ชมครับวัดบางกระพร้อมเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในสมัยโบราณเพราะเจ้าอาวาสรูปหนึ่งของวัดนี้ชื่อพระอาจารย์คงเป็นผู้มีอาคมขลังวัดบางกระพร้อมสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายหลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าเมื่อปีพุทธศักราช2310เล่ากันว่าผู้สร้างวัดเป็นครอบครัวที่หนีพม่ามาจากกรุงศรีอยุธยาพาครอบครัวและทรัพย์สมบัติลงเรือลอนแลมาจนถึงสถานที่สร้างวัดปัจจุบันนี้จึงได้สร้างที่พักอาศัยอยู่พร้อมทั้งศาลกระบุงตะกร้าเสื่อและพร้อมซึ่งพร้อมเป็นภาชนะศาลด้วยไม้ไผ่สำหรับใส่ข้าวเปลือกมีลักษณะก้นศอกกลางป่องปากศอกกว้างตั้งแต่2ถึง4ศอกสูงประมาณ4ศอกออกจำหน่ายเพื่อเป็นค่ายังชีพอยู่มาวันหนึ่งมีคนวิ่งมาบอกว่ามีกองทหารพม่ามาให้รีบหลบหนีไปเสียสองผัวเมียกำลังสารพร้อมอยู่เห็นว่าหนีไปไม่ทันแล้วจึงได้แอบบังตัวอยู่ในพร้อมที่กำลังสารขายพร้อมทั้งตั้งสัตยาธิษฐานต่อพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าขออย่าให้พม่าเห็นหากรอดพ้นไปได้ก็จะสร้างวัดถวายณสถานที่นี้เมื่อท่านผู้นี้ ได้ออกจากพร้อมปลอดภัยจากพม่าแล้วจึงได้สร้างวัดถวายตามที่ตั้งสัตยาธิษฐานไว้ชื่อว่าวัดบางกะพร้อมต่อมาชื่อที่เรียกก็เพี้ยนเป็นบางกะพร้อมและวัดบางกะพร้อมในปัจจุบัน
6: หลวงพ่อคงนั่นเวลาเจิมหน้าผากเจิมด้วยกระมิ้นชันกระมิ้นอ่อน
1: สมัยก่อนใช่ไหมครับ
6: แล้วอาคาระที่เจิมนั้นเวลาเสียชีวิตขึ้นอยู่ที่กระโหลก
4: ฮะนี่แสดงว่าคือซึมเข้าไปอยู่ในกระโหลกนี่เลยนะครับ
6: กระโหลก
1: แสดงว่าญาติโยมสมัยนั้นที่ทันหลวงพ่อคงและหลวงพ่อคงเจิมให้เนี่ยพอตายไปในกระโหลกเนี่ยมีลาย
6: ขึ้นแล้วคนนี้ถ้ามีลูกเป็นผู้ชายคนแรกก็จะติด

0: ไปทั้งโลกเลย
1: ยันของหลวงพ่อคงเนี่ยฮะ
2: เป็นยันประจำตัวยัน
1: เป็นยันอะไรฮะ
3: ตัวเถาะตัวเถาะยัน
2: ตัวเถาะ
1: เป็นอักขระบาลีแหละฮะตัวเถาะ
3: อักขระ
1: ข
3: อโบราณตัวขอบ
1: อักขระเลขยันนะเป็นตัวเถาะ
4: ไปกันต่อที่อุโบสถของวัดบางกระพร้อมกันครับผม
1: นมัสการ
5: หลวงพ่อคร
3: ับสวัสดีโอโบสถนี่เป็นโอโบสถที่ไม่มีเสาไม่มีคานก่อขึ้นมาเลยแล้วก็พื้นข้างล่างเนี่ยเป็นโอ่งเป็นไหไม่มีฐาน
1: นี่ทำแต่สมัยหลวงพ่อคง
3: หลวงพ่อคงปั้นหลวงพ่อคงทำไว
1: ้สร้างไว้คือเสาเข็มเนี่ยใช้โอ่งไห
3: โอ่งไห
1: แล้วในโอ่งไหมีอะไรบรรจุไหม
3: ไม่มีคราวนี้สาเหตุที่เขามีโครงการจะยกขึ้นแต่ยกไม่ได้เพราะไม่มีคาน
1: โ
3: อโบสถนี่นะเขาจะมีพระประธานพระประธานนี่หลวงพ่อคงปั้นไว้ข้างนอกเขาใหญ่ไปแล้วปุ๊บเอาเข้าไม่ได้หลวงพ่อคงก็มาปั้นในนี้ใหม
1: ่
3: ปั้นใหม่พอปั้นใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนกับคล้ายๆว่าทำแล้วทำเหมือนของเก่าเลย
1: เหมือนของเหมือนองค์ที่เอาเข้าไม่ได้อะ
3: เหมือนองค์ที่เอาเข้าไม่ได้
1: เ
3: ขาตั้งชื่อให้หลวงพ่อดำหลวงพ่อดำ
1: ครับองค์ไหนฮะองค์ที่เอาเข้าไม่ได้องค์ที่อยู่นอกเรียกว่าหลวงพ่อดำส่วนองค์ในล่ะฮะ
3: องค์ในนี่ก็ไม่มีชื่อ
1: พระประธาน
3: พระประธานในโบสถ์เฉยๆ
1: คร
3: ับ ทีนี้หลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สุดเสร็จก็เป็นร้อยปีแล้ว
4: คุณผู้ชมครับได้ฟังเรื่องราวของพระประธานในพระอุโบสถไปแล้วน่าสนใจไหมล่ะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะเห็นพระประธานองค์แรกที่หลวงพ่อคงท่านปั้นเองแต่เอาเข้าประตูโบสถ์ไม่ได้เนื่องจากมีขนาดใหญ่เกินจึงประดิษฐานไว้ด้านหลังอุโบสถเอาเป็นว่าเราไปดูให้เห็นกับตากันเลยครับ
3: นี่ก็คือหลวงพ่อดำที่หลวงพ่อคงเขาสร้างไว้ปั้นไว้เจตนาเดิมก็คือจะเอาเข้าไปในโบสถ์แต่พอสร้างโบสถ์เสร็จแล้วประตูเล็กเข้าไม่ได
2: ้องค์แรกเลยใช่ไหมครับ
3: องค์แรกเลยที่หลวงพ่อคงปั้นแล้วนี่แต่ก่อนนะจะอยู่เตี้ยมากอยู่
1: กับพื้นเลย
3: แล้วก็เป็นของที่เป็นมงคลที่ดีสำหรับเขา
1: ต้องขออะไรครับหลวงพ
3: ่อ
1: ต้องขออะไรตรงนี
3: ้ไม่ต้องขอคืออธิษฐานเราอธิษฐานเอง
1: อยากได้อะไรก็ขอ
3: เอาตั้งความปรารถนาเอง
1: เป็นหนึ่งจุดนะฮะที่มาวัดบางกระพร้อมก็มากราบไหว้กันนะคร
2: ับหลวงพ่อดำ
1: นะครับ
2: สาธุ
1: ครับ
4: กราบไหว้หลวงพ่อดำเสร็จแล้วด้านข้างๆหลวงพ่อดำนั้นยังมีอีกสถานที่ที่น่าสนใจที่แห่งนี้อดีตเคยเป็นศาลาการประเรียนเก่าซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติเรียบร้อยสวยงามเข้มขลังคลาสสิกจริงๆครับช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าเต็มอิ่มยังแน่นอนจ้า
1: เป็นสมบัติของชาติเลยแหละหลวงพี่เนี่ย
2: คือสองท่านผู้ชมเราพลาดกันไปได้ยังไงนะ
1: ต้องมาบอกเลยนะฮะหลวงพ่อคงองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
2: โอ้โหหลวงพ่อพระอุปัชฌาย์คงทำ
3: ธรรมจโตโต
6: วันสบายสบายในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
7: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
6: สะดวกช้อป
7: ที่ช็อปมาเนีย
8: Happy birthday to your heart

0: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับเป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
1: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะครับ
2: ฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
3: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
4: Happy Birthday
5: to you Happy Birthday ครับในเอนเตอร์เทน
6: ผลิตภัณฑ์ปีโป้กัมมี่ปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อย
7: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของศักดิ์สิทธิ์คงกระพันช่วงนี้นำคุณผู้ชมมากันที่วิหารหลวงพ่อคงที่ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์จุดสำคัญที่ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องมาไหว้ขอพรแล้ววันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะนำคุณผู้ชม

0: ไปชมกันครับ
1: ตรงนี้มีความสำคัญยังไงครับ
2: คือเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อคงรูปจำลองรูปหล่อตัวแทนหลวงพ่อคง
3: ตรงนี้เขียนว่าวิหารหลวงพ่อคง2516ครับท่านผู้ชม
2: แล้วหลวงพ่อคงเนี่ยองค์เนี้ย
3: ครับ
2: เหมือนที่สุดเขาบอกเหมือนหลวงพ่อคงมากที่สุด
4: เพราะว่าถ้าเอามาตั้งข้างนอกนี่คือประชาชนก็จะได้
2: มากราบมาไหว้ตลอด
0: คุณผู้ชมครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมถือเป็นพระเกจิที่โด่งดังและทรงอภิญญาที่สุดอีกรูปของเมืองแม่กลองเล่ากันว่าท่านถือกำเนิดในเรือนแพเมื่อวันอาทิตย์ที่3เมษายนปีพุทธศักราช2407ในพื้นที่บ้านสำโรงตำบลโรงหีบอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อหลวงพ่อคงมีอายุได้12ปีโยมบิดาและโยมมารดาได้นำท่านมาบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดเหมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อคงอยู่จำพรรษาที่วัดเหมืองใหม่เรื่อยมาจนกระทั่งพรรษาที่21ในปีพุทธศักราช2448ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางกระพร้อมว่างลงชาวบ้านบางกระพร้อมจึงพร้อมใจกันอาราธนาท่านมาเป็นเจ้าอาวาสวัดบางกระพร้อมหลังจากที่หลวงพ่อคงได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางกระพร้อมท่านได้ทำการฟื้นฟูบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดด้วยท่านมีฝีมือในเชิงช่างเป็นอย่างสูงจึงทำให้สามารถสร้างความเจริญให้แก่วัดสำเร็จลุล่วงได้ในเวลาอันสั้นหลวงพ่อคงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลบางกระพร้อมและแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ในปีพุทธศักราช2464เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2486ขณะที่อยู่บนนั่งร้านเพื่อตกแต่งพระขนงพระพุทธรูปที่ท่านปั้นเองนั้นเมื่อท่านสวมพระเกศพระประธานแล้วเสร็จท่านก็เกิดอาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมแต่มีสติดีเอามือประสานในท่านั่งสมาธิจนหมดลมถึงแก่มรณภาพในอาการสงบบนนั่งร้านคณะศิษย์เห็นท่านนั่งอยู่นานจึงประคองร่างลงมาจากนั่งร้านจึงรู้ว่าท่านมรณภาพแล้วสิริอายุ78ปีพรรษาที่58ครับคุณผู้ชมครับและสถานที่สำคัญจุดต่อไปพลาดไม่ได้เลยล่ะครับเพราะนี่คือวิหารรอยพระพุทธบาทที่ภายในวิหารมีรอยพระพุทธบาท4รอยขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางวิหารและประดิษฐานพระพุทธรูปโดยตัววิหารเป็นทรงสถาปัตยกรรมจีนเป็นวิหารทรงพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3เพราะว่าเรามองเห็นลักษณะการขึ้นปูนปั้นแล้วติดด้วยกระเบื้องหรือเบญจลงแบบวัดพระเชตุพนวัดอรุณมีงานจิตรกรรมฝาผนังนูนต่ำเป็นงานปูนปั้นสร้างด้วยฝีมือประณีตงดงามแปลกตาและหาดูได้ยากยิ่งจริงๆครับ
3: โหตรงนี้ฮะหลวงพ่อ
2: ไ
3: ว้ตรงนี้
2: ตรงนี้อ่ะตรงนี้เป็นรอยพระพุทธบาทที่จำลองมาจากแม่น้ำนำมาทานาที
3: โอ้ฮะ
2: เป็นจริงๆแล้วมีรอยเดียวนะรอยพระพุทธบาทรอยเดียว
3: โหใหญ่นะเนี่ย
2: รอยเดียวทีนี้ทำมันทำ4รอยซ้อนกัน
3: ครับ
2: เพราะว่าพระพุทธ
3: อ๋อนี่1นี่2นี่3นี่4
2: เออแล้วรอยล่างเนี่ยจะเป็นรอยฝังมุก
3: ครับ
2: ไม้แกะสลักฝังมุกนี่ทำไมถึงมีรอย4รอย
3: ครับ
2: เพราะพระพุทธเจ้าไปเหยียบตรงนี้4องค์แล้วรอยแรกก็กุกุสันโธพระพุทธเจ้าที่เกิดจากไก่เลี้ยงเอาไว
3: ้
2: ที
3: ่
2: ได้เกิดจากไก่รอยที่2ก็โกนาคมโน
3: ครับ
2: นาคเลี้ยงเอาไว
3: ้อือ
2: รอยที่3กัสสปะเต่าเลี้ยงเอาไว
3: ้ครับ
2: รอยที่4สมณะโคดมแม่โคเลี้ยงเอาไว
3: ้ครับอันนี้สวยวิจิตรมากเขาเรียกว่าอะไรฮะ
2: เขาเรียกว่าพันธะปั้นปูนเปียก
3: ปั้นปูนเปียกปั้นปูนเปียก
2: นูนเอาไปปั้น
1: ที่บอกว่าหาดูได้ยากแล้วในปัจจุบันนี
2: ้จริงๆแล้วที่เนี่ยเพชรบุรีมีเยอะแต่ว่าที่สมบูรณ์มีที่นี่ที่เดียว
3: โอ้
2: คนเพชรบุรี
3: เพชรบุรีมีแนวนี้เยอะแต่นี่สมบูรณ
4: ์อันนี้คือปั้นแบบนูนด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมครับด้านบนกำแพงพบเห็นถึงความงามของศิลปะปูนปั้นที่อยู่บนผนังเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติโดยรอบถ้าเป็นตามวัดทั่วๆไปจะเห็นกิจกรรมฝาผนังแต่ที่นี่เป็นปูนปั้นนูนต่ำฝาผนังมีตั้งแต่ภาพพุทธประวัติวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานจนถึงพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วหรือภาพเชิญพระบรมศพของพระพุทธเจ้าขึ้นประดิษฐานเพื่อบำเพ็ญกุศลและอื่นๆซึ่งภาพปูนปั้นเหล่านี้ได้รับการบูรณะครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2537ถึง2541ใช้เวลาถึง5ปีตอนนี้กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว

0: ือเป็นอีกหนึ่งมรดกไทยเลยก็ว่าได้ครับผม
1: เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติชาดกใช่ไหมฮะ
2: ชาดก
1: ก็คือว่าเนี่ยเป็นสถานที่ที่กรมศิลป์นะฮะก็มาดูรักไว้เหมือนกันเป็นสมบัติของชาติเลยแหละหลวงพี่เนี่ยค
3: ือ
1: สอง
3: ท่านผู้ชมเราพลาดกันไปได้ยังไงนะมาเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาไปเที่ยวดำเนินสะดวกขับผ่านไปขับมาหัวหินฮะไปเล่นน้ำทะเลเนี่ยแต่แวะเข้ามานิดเดียวเอง
1: ต้องมาบอกเลยนะฮะ
3: แค่คุยในวิหารนี้นะ
1: ครับ
3: 3-4ชั่วโมงสบาย
4: ๆเมื่อกี้ที่เห็นออกอากาศแค่นิดเดียวนะแต่จริงเราอยู่ในนี้ตั้งเกือบครึ่งวัน
3: เพราะว่าแต่ละภาพแต่ละองค์มีชื่อหมดเลย
1: มีความหมาย
3: นะครับรวมไปถึงแต่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของน่าจะเป็นอัมพวาแล้วนะ
2: อัมพวาข้าวหน้าสวน
3: มาถึงมนุษย์แล้วนะฮะชาวบ้านทั่วไปนะครับ
4: ปัจจุบันแล้วครับ
3: วิถีชีวิตของชาวอัมพวาก็จะถูกบันทึกไว้ที่นี่ด้วย
4: แต่ตอนนี้อยากไปดูเสื้อที่แบบว่
2: าได้เลยไปเลย
4: ได้มั้ย
2: ได้ได
3: ้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกนะฮะก็จะมีนะครับนะฮะเป็นเรื่องราวเรื่องปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นนะ
1: เสื้อหนุ่มคงกระพัน
3: ครับผม
0: คุณผู้ชมครับนับว่าเป็นบุญของพวกเราจริงๆที่ได้มาพบเห็นความวิจิตรงดงามของวิหารรอยพระพุทธบาทเก่าแก่หลังนี้แต่สถานที่ต่อไปพลาดไม่ได้อีกแล้วครับเพราะคุณผู้ชมจะได้พบกับหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันได้ว่าหลวงพ่อคงท่านโด่งดังในเรื่องคงกระพันเพียงใดคุณผู้ชมครับและสถานที่ต่อจากนี้ไปคุณผู้ชมจะได้พบกับความสวยงามและยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อคงองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่ตั้งตระหง่านริมแม่น้ำแม่กลองสวยจนอึ้งไปเลยล่ะครับ
1: เราก็อยู่ที่หลวงพ่อคงองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
4: ใช่คร
1: ับนะครับห่างจากวัดนะฮะที่เมื่อสักครู่เราไปมาสักประมาณ400เมตร
4: ครับ
1: มาอยู่ริมแม่น้ำสวยงามเป็นสถานที่เหมือนสร้างใหม่นะหลวงพี่ตรงนี้งดงามสวยงามมาก
3: ที่ถวายให้วัดใช่ไหมฮะ
2: เขาโยมเขาถวายวัดโยมสุพงศ
1: ์ครับเอาล่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปกราบหลวงพ่อข้างบนไหมฮะ
2: ไป
1: ดีกว่า
2: เพื่อเป็นสิริมงคลไป
4: ครับ
0: คุณผู้ชมครับวิหารของหลวงพ่อคงองค์ใหญ่ขอย้ำว่าใหญ่มากมากเลยจริงๆน่าจะมีขนาดหน้าตักกว้าง11เมตรเลยทีเดียวสวยงามจริงๆครับนี่ถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอัมพวาเลยนะครับ
4: โอ้โหหลวงพ่อพระอุปัชฌาย์คงทำ
2: มัจโจโต
4: นี่ขึ้นมาบนนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับ
2: ลมเย็น
1: ลมเย็นอยู่ตรงโค้งน้ำพอดีท่านผู้ชม
4: ใช่
1: เป็นโค้งน้ำที่เราจะเห็นแม่น้ำทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะ
4: เพราะว่าใครมาทางเรือเนี่ยเห็นตรงนี้จะสวยงามมากเลย
3: ชื่อเก่าไงเรียกว่าแหลมแหลมแหลมกระพร้อม
2: แหลมกระพร้อมแหลมบางกระพร้อม
4: นี
1: ่มีความรู้ศึกษามาอย่างดีก่อนที่จะมาทำรายการอะไรเนี่ยพี่ท่านก็อ่านหนังสือมาก่อนอาทิตย์นึง
2: ความรู้รอบตัวเสมอ
4: จริงๆ
3: คือวัดที่แล้วเนี่ยอ่านผิดวัดก็เลยไม่ได้พูด
0: หล่อเลยนะเซียนแท่งแหมทั้งหล่อทั้งความรู้แน่นสาวเยอะเอ้ยแฟนคลับเยอะแน่นอนเลยอ่ะ
4: นอกจากที่เราเห็นมาหลวงพ่อคงองค์ใหญ่แล้วในนี้มีอะไรครับ
2: ในนี้ไม่มีแต่จะมีข้างล่างจะเป็น
1: พิพิธภัณฑ
2: ์พิพิธภัณฑ์
1: พิพิธภัณฑ
2: ์แต่ข้างบนนี่จะเป็นขึ้นมานมัสการหลวงพ่ออย่างเดียว
3: เดี๋ยวไปดูรอบ
4: ทัศนียภาพ
0: คุณผู้ชมครับหลังจากได้ชมความสวยงามยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อคงองค์ใหญ่ไปแล้วตอนนี้เราจะนำคุณผู้ชมไปที่ด้านล่างของวิหารแห่งนี้รับรองว่าสวยงามไม่แพ้กันเลยล่ะครับ
2: อันนี้คือพระประจำวัน
3: ครับ
2: ประจำวันเกิดใครเกิดวันอะไรก็ใส่วันนั้น
3: แต่ว่าด้านหลังเป็นตรงผนังเป็นรูปภาพนะฮะ
1: ครับ
2: เป็นรูป
3: พ่อคงนะ21พระมหาอมตะคณาจารย์
1: ครับ
3: ในพิธีพุทธาภิเษกณวัดราชบพิตรกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่16ธันวาคมพ.ศ. 2481ปีขาลนะครับเป็นภาพที่สำคัญ
1: ครับ
3: นะฮะในยุคนั้นเลยนะฮะ
1: ขอบพระคุณพระอาจารย์สุขจิตมากครับ
2: เจอกันใหม่
3: เชิญชวนญาติโยมกันหน่อยไหมฮะมาวัดกัน
2: วัดบางกระพร้อมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ
3: ์ครับ
2: ใครมาก็ถือว่ามาถึงวัดบางกระพร้อมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นมงคลทั้งหมด มันทำความดีถึงจะไม่ได้มาวัดบางกระพร้อมแต่อยู่ที่ไหนขอให้รักษาความดี
3: ครับทำดีพูดดีคิดดีเท่านั้นชีวิตดี
2: ชีวิตดี
3: ขอบคุณมากครับ
2: ครับเดี๋ยว
0: แหมพี่ๆนี่โชคดีจริงๆเลยนะครับเนี่ยไปไหนก็ได้ของดีติดตัวอิ่มใจอิ่มบุญกันทั่วหน้านะครับทุกคนช่วงหน้ามาอึ้งกับวัตถุมงคล

0: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1

0: คุณผู้ชมครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหนึ่งในพระเกจิชื่อดังจาจงคงอีในช่วงสมัยสงครามอินโดจีนต่อถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่2วัตถุมงคลของทั้ง4รูปได้สร้างปาฏิหาริย์เป็นที่ปรากฏจนเป็นที่เคารพเลื่อมใสและศรัทธามาตราบจนปัจจุบันวัตถุมงคลของท่านทั้ง4เป็นที่นิยมสะสมอย่างมากในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์โดยเฉพาะเหรียญรูปเหมือนจะกล่าวถึงเหรียญปั๊มรูปเหมือนรุ่นแรกของหลวงพ่อคงซึ่งนับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงและพุทธคุณปรากฏแก่ผู้บูชาจนเป็นที่เลื่องลือทั้งเป็นเหรียญที่หาได้ยากและสนนราคาค่อนข้างสูงและในวันนี้เราจะพาชมสุดยอดวัตถุมงคลหายากของหลวงพ่อคงไปพร้อมๆกันครับ
1: เอาละครับมาถึงช่วงคงกระพันนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อคงบางกระพร้อมหนึ่งในเบญจภาคี
2: ครับ
1: พระ
2: เหรียญ
1: ใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ฮะท่านนายกนะครับแล้วก็พี่เบิ้ลแม่กลอง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: วันนี้เอามากี่เหรียญกี่รุ่นยังไงครับ
3: มีทั้งเครื่องรางแล้วก็เหรียญหลวงพ่อรูปเหมือนรุ่นแรก
2: ครับ
3: เสื้อยันนะฮะเสื้อยันวิรุณจำบังนะฮะ
2: ครับ
3: ครับเป็นยุคที่จัดจงคงอี
2: ครับทหารไทยใส่
3: ใช่ครับ
5: ที่บอกว่าทหารผีอะไรนะ
1: สงครามอินโดจีน
2: แต่ว่าศึกนี้ถึงกลัวโอ้ยทหารไทยหนี
3: แต่ของหลวงพ่อคงอ่ะจะพิเศษอย่างคือว่าท่านจะเขียนมือเลยนะ
1: ครับคือหลวงพ่อท่านอื่นเนี่ยใช้วิธีปั๊ม
3: ใช่ครับ
2: มีประวัติบันทึกไหมฮะเขียนไปกี่ตัวหลักร้อยไหมพี่หลักร้อยไหม
3: ก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆฮะคือว่าใครต้องการที่อยากจะได้นะก็คือไปจ้าง
2: โอ้เสื้อเนี้ยทหารหรือใครอยากได้ไปตัดมา
3: ใช่ครับ
2: ท่านเขียนให้เฉย
3: โอ้บางตัวเขาจะเขียนชื่อไว้ฮะ
2: โอ
5: ้มีไหม
2: พี่ตีดูดิ
3: ใช่ครับบางทีมันซีดไปแล้วฮะ
5: ไม่มีงั้นผมเอานะครับ
2: เออ
5: ไม่มีเจ้าของ
2: นี่
0: เจ้าของเขานั่งอยู่ตรงนั้นแท้ๆพ่อเอ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวออกจากที่นี่ลำบากนะเออ
1: สนนราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่
3: ถ้าอย่างเป็นสองชั้นอย่าง
1: น
3: ี้ฮะก็มีหลักหมื่นไปปลายถึงแสนฮะแล้วแต่สภาพนะครับ
2: ท่านมียันประจำตัวยันอะไรพี่ชื่อ
3: เป็นวิรุณจำบังครับ
2: วิรุณจำบัง
5: เคยได้ยินครับ
2: ชื่อเพราะเนาะ
5: วิรุณจำบัง
3: อันนี้เล็บมือครับ
2: เล็บมือ
3: เขาเรียกพิมพ์เล็บมือพ่อคงพ่อบางกระพร้อม
5: ทำไมเล็บมือคือ
3: ก็ลักษณะเขาเหมือนเล็บมือ
2: นี
5: ่
2: สวยหนุ่มนี่สวย
1: ตรงนี้รู้สึกมีจานด้วย
3: ใช่ครับพี
2: ่อันนี้นี่ก่อนรายการดูแล้วเหรอไอตัวนี้นี่แย่งชิงพระกัน
5: เท่าไหร่เนี่ยราคาเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ย
2: ดูเลย
3: อย่างงี้ก็ประมาณสัก 20,000 กว่าบาท
5: จับต้องได
3: ้
5: จับต้องได
1: ้นะค่อย
5: ๆนี่นะ
1: เท่ากันเพราะว่าผมชอบยก
2: ตัวนี้สวย
1: แล้วซุ้มเดียวกับของผมเลย
2: นี่สวย
1: เป๊ะ
3: ส่วนมากพระนี้ท่านอาจารย์มีทุกองค์แทบทุกองค์นะ
2: ครับอ
3: าจารย
5: ์พี่เบิ้มเขาจะคอยระแวงตลอดซ้ายขวาเขาจะมองฮะ
2: ไม่ทำงานกันเป็นทีม
5: ใช่เลยทางนู้นหยิบมองนู้นไอ้ทางนี้เราก็จะหยิบ
2: พระมาช่วงรายการคงกระพันเนี่ย
5: ใช่
2: คงกระพันนั่งฝั่งนู้นศักดิ์สิทธิ์นั่งฝั่งนี
5: ้ใช่
2: คงกระพันถามป๊อปศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้ไงดึงปึ๊บเรียบร้อย
5: ใช
3: ่ผมก็มีทีมงานคอยดู
2: แต่ข้างหลังนี่นะหัวเรียบร้อย
0: กล้าไหมล่ะเซียนแท่งพี่เขาล้อไม่หมดขนาดนี้บอกแล้วสายเนี้ยสายแข็งสายเหนียวสายของแรงอย่าไปลองเลยเชื่อผมเถอะพี่

0: คุณนายกครับขอถอดสีทองออกมาได้ไหม
1: สร้อยๆอ่ะสร้อยๆสร้อยๆสร้อยของนายก
2: จริงว่าสร้อยจริงโอ้ย
1: น
2: ี
1: ่นายกก็ค่อยรุ่นแรกนะพ
3: ี่ดูๆๆไม่ของนายกเนี่ยขอแค่ทองพอพระไม่ต้อง
0: ไม่ผมไม่ได้ดูพระผมจะดูตะขอว่าแท้หรือเปล่าอันนี้อะไรฮะ
1: อันนี้เขาเรียกว่าเหรียญหล่ออรุณเทพบุตร
3: นี่
0: หล่อหล่อจริงด้วย
1: เหรียญหล่อ
3: เทพบุตรเลย
2: เขาบอกว่าดารานักแสดงถ้ามีเหรียญนี้จะดี
1: ใช่ครับพี
2: ่นะครับเพราะว่าเรื่องราวเป็นไงหลวงพ่อทำขึ้นมาเนื่องจากแต่ก่อนเนี่ย
1: สมัยก่อนเขาจะมี
2: ศิลปิน
1: มีพวกศิลปินพวกปีภาพ
2: ลิเ
1: กอะไรพวกนี้ฮะมาแสดงที่วัด
2: ครับ
1: เราพวกศิลปินส่วนมากจะเจ้าชู้ครับ
2: ครับ
0: ไม่หรอกไม่ไม่เจ้าชู
3: ้อย่าหันมาทางนี้อย่าหันมาทางนู้น
0: เขาเรียกว่ามีเสน่ห์
1: ม
0: ี
1: เสน่ห์
0: ม
1: ี
0: เสน่ห์ครับ
2: ข้างข้างเหมือนมีลำนะ
1: เขาเรียกว่าเป็นเทวดาประมาณ
2: เป็นเทวอ๋อเทวดา
1: ถือเนี่ยถือหางลูกโยง
2: โอ้ยชื่อ
1: เรียกว่าพระอรุณใช
2: ่
1: ไหม
2: แล้วเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู
3: ่อรุณเทพบุตร
0: จูปิเตอร์แดนซิ่งเทวดาที่ระบำ
4: มามุกฝรั่งด้วยนะเนี่ยพี่ตีจะดูต่อไหมอะพระแหมมาเอาฮาอย่างเดียวเลยนะพี่คุณผู้ชมครับวัตถุมงคลที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนับจากนี้ไปถือได้ว่าเป็นที่สุดของวัตถุมงคลหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเลยก็ว่าได้และนี่คือเหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อคงรุ่นแรกปี2484นั่นเองครับ
2: 84รุ่นนี
3: ้84
2: เหรียญ1
1: ใช่ครับเป็นรุ่นเหมือนรุ่นแรกท่านครับ
2: นะครับพิมพ์มามากไหมครับมีจำนวนสร้างมา
1: 3,000 เหรียญฮะ
2: 3,000 เหรียญ
1: คร
2: ับ แบ่งเป็นอะไรบ้าง
1: เขาจะมี2แบบฮะ
3: ครับ
1: เป็นข้างกระบอกกับขอบสตางค์ก็คือขอบสตางค์ก็คือข้างเลื่อยฮะ
3: ครับ
1: ครับ
2: แล้วข้างกระบอกคืออะไรเนี่ย
1: ข้างกระบอกก็คือเป็นข้างกระบอกอัดเรียบฮะคือขอบจะเรียบแล้วด้านข้างจะตั้งมันแบบเขาเรียกขอบกระด้ง
2: แล้วเนื้ออะไรพี่เนื้ออะไรบ้าง
1: เนื้อทองแดง
2: กี่
1: ผสมทองเหลืองครับเรียกฝาบ้าน
2: อ๋อ
1: เนื้อเดียวครับ
3: ครับ
2: อ๋อไม่มีทองคำไม่มีอะไร
1: ไม่มี
2: เง
1: ิน
2: เนื้อเดียวเลยนะรุ่นหนึ่ง 3,000 เหรียญเท่านั้น
1: สามพันเหรียญ
3: ตอนนี้ถ้าสมมติว่าอยากหาไว้สะสมบูชาก็
1: หลักล้านครับ
3: ล้านพี่ท่าน
5: จะที่สำคัญก็คือตามสภาพด้วย
1: ตามสภาพด้วยครับ
2: สวยฮิตแชมป์ที่เคยเห็นเลยเนี่ยได้ไปกี่ล้านล้านเท่าไหร่ล้านกลาง
1: ขึ้นนะสามล้าน
4: คุณผู้ชมครับเหรียญปั๊มรูปเหมือนรุ่นแรกของหลวงพ่อคงนี้พระยาศรีสุรสงครามหรือเปลื้องดิลกโยธินเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างโดยขออนุญาตหลวงพ่อคงมีจุดประสงค์เพื่อบูชาพระคุณหลวงพ่อในวาระที่อายุครบ77ปีพุทธศักราช2484โดยนำชนวนโลหะที่หล่อพระในพิธีที่วัดลาดบ่อพิตรในปีพุทธศักราช2481มาหลอมผสมกับทองแดงเงลีดเป็นแผ่นแล้วนิมนต์ให้หลวงพ่อคงลงอักขระบนแผ่นโลหะและปลุกเสกตลอดไตรมาสสร้างจำนวนทั้งสิ้น 3,000 เหรียญเมื่อหลวงพ่อคงมรณภาพพระยาศรีสุรสงครามได้มอบเหรียญทั้งหมดแก่หลวงพ่อแช่มวัดจุฬามณีก่อนตกทอดมาถึงหลวงพ่อเนื่องซึ่งท่านได้นำออกแจกจ่ายจนหมดสิ้นเนื้อหามวลสารสร้างเป็นเนื้อทองแดงลมดำพุทธลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่หูเชื่อมด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อคงครึ่งองค์หน้าตรงขอบเหรียญมีตัวหนังสือไทยโค้งโดยรอบว่าพระอุปัชฌาย์คงวัดบางกระพร้อมชนมายุ77ปีพ.ศ.2484มุมกลางล่างสุดของเหรียญมีตราดอกจันส่วนพิมพ์ด้านหลังเป็นยันห้าหรือยันพระพุทธเจ้า5พระองค์ขอบเหรียญมีอักขระระบุโดยรอบด้านบนว่าลาภผลภูณทวีขอบด้านล่างระบุว่าสิทธิสร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อพุทธคุณครบเครื่องครอบจักรวาลโดยเฉพาะแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเบญจภาคีเหรียญคณาจารย์แต่ด้วยจำนวนการสร้างน้อยอีกทั้งผู้มีไว้ต่างหวงแหนปัจจุบันจึงเป็นที่หาดูได้ยากยิ่งและสนนราคาค่อนข้างสูงครับผม
2: อันนี้น่ารักอยากได้บ้างอย่างนี้อย่างนี้ราคายังไงพี
1: ่ก็มันมีตั้งแต่หลักพันจนหลักหมื่น
2: อันเล็ก
3: ๆประมาณ
1: เม็ดเล็กนี่ก็ประมาณใกล้ๆหมื่น
2: ใกล้ๆหมื่นนะก็แค่หมื่นแปดพันเก้าพันอะไรอย่างเง
0: ี้ยไล่ขึ้นมาเรื่อยๆ
2: ที่มีมาอีกสักเม็ดนะครับผม
0: ไม่เอางี้หว่าไหนๆมาแล้ว
2: ขอแบ่งใจนะผมสองคน
0: มาแล้วไหนๆก็
2: เ
3: พี่เบิ้ลพี่เบิ้ลเขาแบ่งให้ใช่
0: เออเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไงก็ต้องลูกอม
1: จะเอาอย่างนั้น
0: เนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องเอาเนี่ยมีของพี่ก็ต้องมีอยู่แล้ว
2: ขอหน้าพี
0: ่ให้พวกผมสักคนละเม็ด
2: เอาหน้าเรารู้จักกันมานานดูทีวีนะดูละครก็ฟรี
0: ถู
2: กป่ะเล่นบางรักให้ดูกี่ปีก
3: ็ได้ตลอดเลยอ่ะ
2: คืออะไรอ่ะพี่เขาพี่เบิ้ล
1: ลูกอมไงครับ
4: นั่นโดนกันเข้าให้ทำไมถึงทำกับฉันได้โอ้โหพี่ครับดอกนี้ทำร้ายพวกเรามากนี่หากว่าที่พี่ตีเล่นมาทั้งรายการอีกนั่นเนี่ยโอ้โหตลกร้ายมากมากเลย
3: แม่สนุกสนานวันนี
0: ้นะฮะก็ได้รุ่นนี้หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อเลย
3: ครับผม
2: ของปลอมเห็นเหรียญนี้ไหมอ่ะให้พี่วันดู
0: มีมาแล้ว
2: แท้ป่ะแท้ไหมแท้ไหมก่อนดีกว่าผมเอามาให้ตรวจ
3: 04
2: พอดีญาติมีให้มาเราก็ไม่แน่ใจไม่กล้าออกตัวแต่วันนี้เจอของจริงก็เลยขอให้ตรวจ
1: แท้ครับแต่ไม่ให้รุ่นไม่ให้ยุคนี้นะคร
2: ับ ครับผมอาจจะไม่ให้ยุคนี้แต่เรื่องราวบอกนะฮะทั้ง4ท่านไว้เลยนี่คือเหรียญของบังที่โดนยิงบนรถเมล
0: ์รถ2แถว
2: 2แถวที่หาย
3: เสื้อที่ติดอยู่ที่ศาลาเมื่อกี้
2: อยู่ในมือผมครับ
0: ใครให้มาเนี่ยบังเหรอ
2: กำลังคุยกันอยู่
3: อยู่นี่ครับท่านผู้ชมครับ
1: 04
3: อ่ะ
2: 04
1: เป็นรอยหัวลูกปืนใช่มั้ย
3: มีและมีรอยด้วยฮะ
2: ของคุณหลวงพ่อเห็นป่ะเป็นลูกปืน
3: โอ้จริงจริง
2: ลูกปืนยิงอยู่อ่ะ
3: พี่ตีบุ๋มเข้าไปเลยเป็นรอยเหรียญลูกปืน
2: อัด
3: เดี๋ยวต้องอินเสิร์ตเป็นรอยเหรียญลูกปืน
2: เดี๋ยวถ่ายชัดๆให้ท่านผู้ชมดูเอาองค์นั้นออกมั้ยจะขึ้นองค์นี้เลยมั้ยคอ
3: ไม่เป็นไรอันนี้ของออริจินอลเก็บไว
2: ้พี่เบิร์นบอกว่าไอ้นี่อยู่ไว้เป็นไงเห็นไ
4: หมดูแล้ววันนี้เซียนแท่งเนี่ยเป็นพี่มุ่งจริงๆนะครับมุ่งจะเอาให้ได้ละครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านที่นำของดีของหลวงพ่อคงมาโชว์ในรายการวันนี้ด้วยนะครับ
2: ปีต้องกินกับกระทู
3: ้กระทู้นี่ใช่ไหม
2: แกให้ด้วย
3: เวลามีไข่ปูไม่เคยให้เราจะแกให้ดีไหมเนี่ย
2: โอ้แกให้หน่อยดิ
0: เป็นลูกไข่คน
3: ลูกสมุนลูกสมุน

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
2: เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
1: ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง
2: ซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน
1: ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะประกอบไปด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์1โคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์1แผงและรีโมทคอนโทรลอีก1ชิ้นแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ1เซตนี้แถมฟรีอีก1เซตนะคะแต่ยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นและแว่นกันลมอีก1ชิ้นนะคะคลักแบบให้น้ำรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้นะคะอยู่ที่ 9,910 บาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: อร่อยรอบวัดวันนี้นำคุณผู้ชมมาลิ้มรสอาหารแสนอร่อยภายใต้บรรยากาศอันแสนจะอบอุ่นใครผ่านไปผ่านมาเที่ยวอัมพวาแล้วอยากลิ้มรสอาหารไทยพื้นบ้านสูตรต้นตำรับชาวอัมพวาแท้ๆแนะนำให้ปักหมุดมาเช็คอินที่ร้านนี้เลยนะครับรับรองว่ารสชาติอาหารและบรรยากาศนั้นช่างเย้ายวนลันจวนใจซะจริงๆอ้าวร้านนี้เขาชื่อร้านอะไรนะพี่หนุ่มตอบแทนผมทีครับ
1: ช่วงอร่อยรอบวัดนะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่ร้านรันจวนนะครับนี่เจ้าของร้านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโอ้โห
3: น้องแมทจะเลี้ยงดูปูเสือแล้ว
1: อย่างดี
3: อย่างดี
1: มาแม่กลอง
3: ที่ดีที่สุด
5: คือเห็นแล้วเหมือนชื่อเลยครับรันจวนเขาแปลมาแล้วคำกริยารันจวนนี่แปลว่าปั่นป่วนใจ
1: จริงป่ะฮะ
2: ใช่ใช่
3: จริงไม่แล้วแล้ววันนี้ให้ชมอย่างเดียวนะไม่ให้ชิม
1: โอ้โห
3: จริงจะได้เกิดความปั่นป่วนใจ
1: รันจวนเนี่ยปั่นป่วนใจเนี่ยมีที่ม
2: า
1: เป็นชื่อของคุณย่า
2: ย่า
3: โ
1: อคุณย่ารันจวน
3: คุณย่า
1: คุณย่าได้เป็นคนคิดสูตรอาหารหรือไงฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: สุดยอดจริงๆครับร้านนี้ชื่อดีมีที่มาแถมอาหารก็น่ากินมากเอาเป็นว่าไปกันที่เมนูแรกเลยดีกว่าหิวเงาอ่ะ
3: เมนูแรกพี่ตีชี้เลย
5: เมนูแรกเหรอ
3: เปิดหม้อไหนก่อนดี
5: ผมว่าควรจะหม้อนี้ก่อนเลยดีกว่าน
3: ะฮะ
5: เราต้องเริ่มจากหอย
1: หนุ่มก็รู้สึกว่าอยากกินหม้อนี้เนี่ยแกงขูกิกขูกิกเนี่ยน่าไก่น่ากิน
5: งั้นให้พี่หนุ่มก่อนเลย
1: ได้เลยฮะได้เลย
5: นี่คร
3: ับเอาใบนี้ด้วยใส่อะไรนี่พี
5: ่ใบอะไรฮะ
2: ใบโหระพา
3: พี่แน็
2: คอ๋อยอดมะพร้าว
3: มะพร้าวนะมะพร้าวโอ้โหเด่นอยู่แล้วนะอัมพวา
2: ใช่ค่ะ
3: มะพร้าวมีโหระพาด้วยนะฮะ
2: ใช
3: ่หอยแมงคู่จากปากอ่าว
2: ดีไหมคะ
1: เครื่องแกงดี
2: ค่ะ
1: ครับ
5: เข้มข้นมากเลยคร
3: ับ เข้มข้นเจ้มจ้น
1: ความรู้สึกจะคล้ายๆแกงคั่วหอยขมนะแต่เปลี่ยนเป็นยอดมะพร้าวแล้วก็มีหอยเยอะอร่อย
5: แต่ว่าโอ้รสชาติเผ็ดกำลังดีนะ
1: อร่อย
5: น
1: ี่
5: ถ้าก
1: ิน
5: กับข้าวนี่อร่อยมาก
3: หอยแมงคู่คุณภาพมากตัวใหญ่เป้งเลย
1: สดนะฮะเมนูต่อไปครับพี่ตีเอาไหนด
5: ีผมอยากกินเหรอโอ้โหผมขออยากลองกินน้ำพริกกะปิ
3: อะ
5: ก็คือดูสีแล้วแบบน่ากินดูแบบ
1: เชิญเลยฮะ
5: ธรรมดาดูหน้าตา
3: หยับเข้ามา
5: ให้เลยนี่ๆๆดูๆๆนั่นดูหน้าตาดิเงี้ยเข้มข้นมั้ยเนี่ยเป็นไงเป็น
3: กะปิชิมแล้วบอกหน่อย
1: กะปิแถวนี้ไม่ต้องห่วง
5: ครับผม
1: ของเขาดีจริง
5: ๆครับผมเป็นคนชอบกินเผ็ดอยู่แล้วด้วยครับ
1: ครับ
0: เมนูนี้พลาดไม่ได้เลยกับทีเด็ดอย่างน้ำพริกกะปิปลาทูทอดที่ใช้กะปิคลองโคนเกรด A ทานคู่กับปลาทูแม่กลองหน้างอคอหักแถมยังมีผักสดๆมาให้แก้เลี่ยนคุณเอ้ยฟินแล้วฟินอีกจริงๆเลยล่ะครับ
1: เป็นไง
5: เหมือนคุณแม่ทำให้กินตอนเด็กๆครับ
1: นี
3: ่นี่อยากรู้แล้วตอนเด็กๆ
5: มันมีรสชาติเปรี้ยว
3: ๆตอนเด็กๆพี่ตีเป็นไงอยาก
1: อยู่ดำเนินอยู่ดำเนิน
5: ครับผมแล้วก็ไม่เผ็ดจนเกินไป
2: ใช่ค่ะ
1: มาถึงเมนูโดดเด่นเลย
5: โอ้โห
1: กุ้ง
5: ผัดพริกเกลือ
2: ใช่ค่ะ
3: เดี๋ยวชิมก่อนเลย
5: มาเดี๋ยวนี่แบ่งคนอื่นเขาบ้างไอ้ตรงเนี้ยพี่มันต้องแบ่งคนอื่นเขาบ้าง
3: ก็ตรงนี้มันอร่อยอ่ะ
5: น
3: ี่
5: แค่นี้มันต้องแบ่งเขา
3: ตรงนี้อร่อย
1: ไม่เคยแบ่งเลย
5: ถ้าตรงนั้นอร่อยพี่เราแต่ตรงนั้นไปเอากุ้งมานี
0: ่แบ่งแบ่งกันอร่อยบ้างก็ได้นะพี่แท่งแหมกะจะอร่อยคนเดียวตลอดเลยนะพี่อ่ะพวกเราก็อยากกินบ้างอ่ะ
1: ความกรอบของกุ้งเนี่ยมันรันจวนมาก
3: ครับ
1: รันจวนใจ
5: รันจวนใจไม่ได้กินไม่ได้มาในปั่นปวดใจ
3: แต่ถนนอะไรยังไงพี่เข้ายังไง
2: ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าถนนริมแม่น้ำแม่กองค่ะ
3: จริงๆเวลาเราตั้ง Google Map ได้เลย
2: ได้เลยค่ะ
3: เขียนว่ารันจวน
2: อัมพวาร
5: ันจวนอัมพวา
1: แล้วถ้ามากลางคืนนะในช่วงเดือนมืดๆมีโอกาสเห็นหิ่งห้อยเพราะว่าตรงข้ามร้านนะครับเมื่อคืนพี่หนุ่มมีโอกาสนั่งเรือผ่านไป
3: ต้นลำพูอยู่นู่น
1: หิ่งห้อยเต็มเลยนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแมทมากเลยเด
2: ี๋
1: ยวพ
2: ี่
1: หน
2: ุ่
1: มพี่แท่งนะครับพี่ตีขออนุญาต
3: ไม่คุยแล้ว
1: ลุยแล้วไม่คุยแล้ว
3: กินจริงจัง
1: ไม่ถามอะไรแล้วขออนุญาตนะฮะอร่อยมาก
2: ค่ะ
1: เอาละ
5: ขอบคุณมาก
2: ครับอร่อยอร่อยพี่ขอบคุณมากครับ
3: อ้าวลุย
5: กุ้งกระกาด
0: ต้องบอกเลยนะครับว่าเมนูต่างๆของที่ร้านรันจวนอัมพวาเป็นสูตรอาหารที่ทำกินในครอบครัวมานานแล้วโดยเป็นสูตรของย่ารันจวนย่าของเจ้าของร้านนั่นเองตามคติอาหารคือตัวแทนความใส่ใจของครอบครัวเมื่อมากินที่ร้านแล้วจึงเหมือนได้กินข้าวฝีมือคุณย่าคุณยายที่บ้านนั่นเองซึ่งอาหารส่วนใหญ่ของที่ร้านจะเป็นอาหารทะเลสดๆจากทะเลควบคู่ไปกับผักสดที่ปลูกแบบออร์แกนิกเรียกได้ว่าทั้งอร่อย และดีต่อสุขภาพเลยล่ะครับผม
1: เป็นไงบ้างครับพี่ตีวันนี้มารายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันสนุกไหมครับ
5: โอ้ตอนแรกก็แค่ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันนะครับ
1: ครับ
5: แต่พอมานั่งตรงนี้แล้วมาวัดบางกระพร้อม
1: ครับ
5: กลับไปที่เป็นศักดิ์สิทธิ์ตีคงกระพันเลยดีกว่าศักดิ์สิทธิ์ตีคงกระพัน
1: ทุกคนมาเนี่ยอยาก
3: ใส่ชื่อเข้าไปดีใจดีใจ
1: ด
3: ี
1: ใจนะดีใจที
3: ่แสดงว่าสนุกและมีความสุข
5: สนุกครับเพราะว่ามาเราก็ได้ความรู้จากวัดเพราะปกติแล้วเราไม่ค่อยได้เข้าวัดคือเข้าไปบางทีก็กราบไหว้แต่ไม่รู้ประวัติว่าของแต่ละที่แต่ละที่เป็นยังไง
1: ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันบุญทอง
5: โอ้โห
1: ถูกใจถูกใจ
5: เมื่อคราวก่อนก็มีศักดิ์สิทธิ์คงกระพันจตุรงค์โพธาราม
3: ใช่ครับอันนั้นจตุรงค์จะเอาคนเดียว
1: ครับวันนี้ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันหมดเวลาแล้ว
3: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับพี่ตีครับ
1: ร
3: ักษาครับ
1: เยี่ยมครับ

0: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับรายการหัวใจใกล้หมอที่ต้องก้าว MPHSD เช่นเคยนะครับเวลานี้แหละครับบ่ายโมง50นาทีเราก็จะมาพบกันแล้วก็จะมีติดตามเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจได้ประโยชน์จากอุ่นใจใกล้หมอวันนี้โชคดีครับได้รับเกียรติจากท่านเจ้าของร้านนะครับก๋วยเตี๋ยววัดดงเหล็กซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีชื่อเสียงมาโด่งดังนมนานแต่ว่าท่านที่เป็นทายาทรุ่นนี้นะครับก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ายินดีที่มาให้ข้อมูลกับรายการของเราหลังจากที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลธนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับอาม่าครับอาม่าสุนีนะครับแล้วก็คุณพี่สุรัสดาซึ่งก็เป็นลูกสะใภ้ของอาม่านะครับอาม่าไม่สบายปวดอะไรมาครับ
1: ปวดหลังค่ะ
0: ครับ
1: ปวดหลังมาประมาณ2ปี
0: 2ปี
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นถึงอายุ90ยังตอนที่ป่วยอ่ะ
1: ตอนที่ป่วยนะมีแต
0: ่เกือบ
1: ใกล้แล้วมั้ง
0: เกือบ90แล้วแล้วทำไงครับ
1: ก็หาโรงพยาบาลธนบุรีเราดี
0: ใครแนะนำใครเป็นคนพาไป
1: โรงพยาบาลธนบุรีนะ
0: ครับ
1: ฉันหาแต่อาจจะไม่มีตึกหลังเลยนะ
0: โอ้
1: ถึงเรียกว่า
0: ได้บริการมานาน
1: แรก
0: อืมแล้วใครเป็นคนตัดสินใจใครเป็นคนแนะนำให้ไปโรงพยาบาลไปรักษาครับ
1: สมัยก่อนแถวนี้ไม่มีไปเอง
0: อ
1: ย่างหลังก็โรคพาไปวายพาไปแล้วที่ตัดสินใจจะผ่าเนี่ยโดยสอไอไม่ขอตัดสินใจ
0: เดี๋ยวผมถามพี่รัตดาเราเรียกเล่นๆนะครับพี่หมวยก็ได้ครับเป็นที่รู้จักกันดีนะครับพี่หมวยคิดยังไงถึงได้พาเมื่อไปตรวจรักษาเห็นป่วยอยู่นานหรือยัง
1: สองปีเต็มๆเนี่ยเวลาเดินขึ้นเดินลงเนี่ยนะ
0: คร
1: ับ อาม่าก็จะแบบทรมานมากคือปกติแล้วหลังจากที่เราทำมาค้าขายแล้วเนี่ยเจียนเนี่ยเราก็จะไปหาไปรับประทานอาหารเนี่ยน้องๆแต่เวลาพาว่าไปเนี่ยอาม่าก็จะขึ้นรถลงรถลำบากมากคือกว่าจะก้าวขึ้นรถได้เนี่ยโหเห็นแล้วแบบทรมานแล้วพอหลังๆอาม่าก็จะบอกไม่ไปล่ะไม่อยากไปคือพอไม่มีไปเราก็ไม่อยากจะไปแต่เพราะว่าจะทิ้งคนแก่ไว้ที่บ้านได้ยังไง
0: ก็เลยตัดสินใจ
1: พาแม่ไปที่โรงพยาบาล
0: ใช้บริการ
1: ค่ะก็คือคุณหมอเขาก็บอกว่าให้ไปทำเก็บไข
0: ่อ๋อครับ
1: ไปทำเอ็มไอแล้วก็ดูว่า
0: ต้นตออยู
1: ่ที่ไหนใช่อาจารย์ก็บอกว่าไม่ก็เกิดจากหลายสาเหตุเพราะว่าด้วยอายุด้วยอาม่าก็กระดูกโพลแล้วก็หมอนรองกระดูกเนี่ยมันเริ่มเสื่อมคุณหมอบอกว่าถ้าไม่ผ่าก็จะต้องตรวจอย่างนี้ซึ่งครั้งแรกเนี่ยอาม่าก็กลัว
0: ตอนนั้นเนี่ยพี่หมอรู้จักเอ็นโดสโคปเนี่ย
1: ก็ค้นคว้าค่ะคุณหมอบอกว่าเอ็นโดสโคปเนี่ยก็ต้องไปศึกษาดูว่าเอ็นโดสโคปมันคืออะไรเนี่ยคือตอนแรกเราก็คงเข้าใจว่าเอ๊ะใช้มีดผ่าตัดผ่าแต่ทำไมใช้แบบกล้องเขาบอกว่าใช้แบบ2กล้องเอ็นโดสโคปแต่เล็กนิดเดียวแล้วก็พื้นตัวเร็วก็เลยตัดสินใจว่าผ่าดีกว่าเพราะไม่ผ่าก็เจ็บผ่าเนี่ยมันจะหายได้อะค่ะก็เลยตัดสินใจผ่า
0: พ้นออกมา
1: ค่ะแต่หลังจากผ่าแล้วเนี่ยอาม่าดีขึ้นมากเลย
0: ก็หมายว่าพอหลังจากที่แผลหายไม่เจ็บแล้วเนี่ยอาม่าขยันกว่าเดิมเดินแล้วก็เลยเหนื่อยใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้ก็เป็นปกติสุขดีใช่ไหมครับคอยดูแลอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ได้กรุณาให้ข้อมูลกับผู้ชมรายการอุ่นใจใกล้หมอ

0: ในวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับในเบรกต่อไปจะมีอาจารย์หมอศิรวิทย์ที่เป็นเจ้าของไข้รายนี้มาให้ข้อมูลว่าสิ่งที่เป็นต้นตอสำหรับการปวดของอาม่าเนี่ยคืออะไร
1: ตอนนี้พักก่อนนะครับ

ท่านที่พลาดชมรายการอุ่นใจใกล้หมอทางช่อง9 Mcot HD ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนๆไม่ใช่เรื่องยากแค่เปิดเข้า YouTube แล้วเลือกดูอุ่นใจใกล้หมอแต่ละตอนได้ง่ายๆทั้งจากมือถือหรือคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะอยู่แห่งไหนเวลาใดก็สามารถรับรู้เรื่องราวการแพทย์ก้าวหน้าที่มาสยบฤทธิ์พิษภัยจากนานาสารพัดโรคได้อย่างคล่องตัวสแกน QR Code ที่หน้าจอนี้ได้เลยถ้าต้องการเผยแพร่สินค้าและบริการในรายการอุ่นใจใกล้หมอที่ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ทุกที่ทุกเวลา

0: กลับมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในช่วงที่2กันนะครับซึ่งหลังจากที่ในเบรกแรกท่านผู้ชมได้ติดตามกันแล้วว่าอาม่าวัย90นะครับทนปวดหลังมาถึงได้มาแก้ไขนะครับแล้วก็แก้ไขก็คือเข้ารับการผ่าตัดแบบใหม่นะครับแบบใหม่นี่คือเป็นใช้แผลเล็กนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคนระดับนี้วัยนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ยินกันแต่ว่าผ่ากระดูกสันหลังเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะแผลใหญ่นะครับแต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปอาม่าได้รับการรักษาโดยนายแพทย์ศิรวิทย์สุวิทยะศิรินะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ต้องขอถือโอกาสเลยว่าจะร่วมกันแสดงความยินดีกับอาจารย์ศิรวิทย์นะครับในโอกาสที่ท่านเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจาก Royal College of Surgeon ของเอดินเบิร์กนะครับซึ่งก็คือราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ด้านกระดูกสันหลังแผลเล็กซึ่งได้รับไปหมาดๆนี่เองขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอาจารย์ศิรวิทย์ได้ผ่าตัดเป็นเจ้าของไข้อาม่าที่เราดูกันในเบรกแรกเป็นยังไงครับ
1: เคสนี้นะครับก็คือว่าอาม่าเนี่ยก็คือปวดหลังมานานแล้วล่ะแต่เป็นหายๆก็จะเล่าว่าพอทนได
0: ้ครับ
1: ซึ่งจริงๆก็ถ้าสมมติว่ายังไม่รบกวนพอทนได
0: ้
1: มันก็ไม่ผิดอะไรก็คือใช้ชีวิตไปด้วยความระมัดระวังทีนี้พอเวลามาประมาณช่วง3เดือนให้หลังเนาะจะเริ่มบ่นๆ3เดือนแล้วแหละเริ่มบ่นๆว่ามีแบบปวดเยอะขึ้นทางลูกหลานก็เลยตามมาตรวจก็เจอว่า MRI นะครับก็เจอว่าเป็นตัวโครงไขสันหลังนะครับโครงกระดูกสันหลังเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นแคบ
0: โครงที่ว่านี่คือจะอยู่ประมาณ
1: ช่วงตรงนี้นะครับก็คือว่าจะติดแคบกดทับเส้นประสาทบริเวณที่ข้อต่อที่ L34 นะครับประมาณช่วงตรงนี
0: ้นะครับ
1: ก็ไอ้โครงตรงนี้เนี่ยที่มันติดแคบเนี่ยนะครับก็คือว่ามันไปกดทับเส้นประสาทจะเจอได้บ่อยในผู้สูงอายุพอเวลาเราไปยืนนานๆเดินไกลๆมีการกดทับเลือดไปเลี้ยงน้อยลงก็จะรู้สึกว่าปวดต้องขอนั่งก่
0: อ
1: นจะไปต่อได
0: ้
1: นี่เป็นอาการที่เจอบ่อยในผู้สูงอายุก็คือในเคสนี้นะครับเราได้ทำการเคลียร์นะครับจะเห็นได้ว่าตัวไขสันหลังที่มันวิ่งลงมานะครับนะมันมีลักษณะในเรื่องของตัวเส้นประสาทตรงปลายนะครับมันมีตัวท่อมันมีการกดทับเพิ่มขึ
0: ้
1: นมีการตีบเพิ่มขึ้นพอตีบเนี่ยเราก็เข้าไปเคลียร์คือเราเอาตัวกล้องเนี่ยสอดเข้าไป
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ไปเคลียร์ตรงส่วนที่มันเป็นหินปูนส่วนที่มันเป็นเอ็นที่หนาตัวนะครับที่มันกดทับเส้นประสาทอยู
0: ่
1: เคลียร์ให้โล่งนะครับพอเคลียร์โล่งเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้ตัวช่องเส้นประสาทที่โล่งขึ้นแบบข้อข้างเคียง
0: ครับ
1: นะครับที่ยังไม่ได้เป็นก็จะลดการกดทับ
0: ครับ
1: เรื่องของปวดร้าวลงเรื่องของเมื่อยล้า
0: ก็จะแก้ปัญหานี้ได้นะครับด้านนี่คือประเด็นที่จะเปรียบเทียบกันได้ถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างที่มากกลัวผ่าเปิดแล้วเจอ2ที่ขนาดนี้ก็ต้องยาวลง
1: ถ้าสมมุติว่าในสมัยก่อนที่เรายังไม่มีเรื่องของกล้องนะครับการตัดเพื่อเปิดช่องนี้อาจจะมีการสูญเสียความแข็งแรงกระดูกเยอะแล้วก็ยิ่งไปทำให้มันมีการบาดเจ็บที่เยอะอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของความหลวมเยอะขึ้นตามมาได
0: ้
1: อาจจะในอนาคตต้องมาใส่เหล็กกันหรือต้องมาใส่เหล็กยาวตั้งแต่แรกซึ่งปกติแล้วอย่างในรายนี้อายุ90ปีละถ้าไม่จำเป็นถ้าเราสามารถที่จะโฟกัสที่ตรงจุดที่ตี
0: บ
1: แล้วเราก็แก้แค่นั้นทำน้อยแต่ได้มากทำให้แค่ตรงจุดเนี้ยแล้วคุ้มแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นช้อยส์ที่ดี
0: วันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์ศิรวิทย์ครับซึ่งก็จริงๆแล้วผมรับฝากจากอาม่ามานะครับอาม่าฝากขอบคุณอาจารย
1: ์
0: ศิรวิทย์ด้วยขอบคุณในโอกาสนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ได้กรุณาให้ความสนใจติดตามคำอธิบายในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุอย่างจากอาจารย์ศิรวิทย์ซึ่งได้รับรางวัลมาหมาดๆนะครับแล้วก็เวลาของเราหมดเท่านี้2คนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการบริหารจัดการประตูระบายน้ำหน้าควนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบริเวณคลองภูมินาถดำริหรือคลองร.1มีนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีอำเภอหาดใหญ่เดินเข้ามายกมือไหว้นายอนุทินโดยนายกรัฐมนตรีถามกลับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรซึ่งนายณรงค์พรระบุว่าดีขึ้นแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีตอบว่าเอาจริงแล้วนะไม่ใช่ออกไปนินทาอีกนะมีอะไรต้องทำงานด้วยกันเอาเรื่องชาวบ้านมาก่อนเราพวกเดียวกันอยู่แล้วก่อนถามกลับนายณรงค์พรว่าเป็นนายอำเภอเก่าใช่หรือไม่เดี๋ยวเราต้องไปด้วยกันห้ามหายนะนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งผลักดันโครงการดิจิทัลทาวเวอร์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยลงพื้นที่ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่รับทราบความคืบหน้าการเตรียมพร้อมของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.เพื่อรองรับการใช้งานดิจิทัลทาวเวอร์ในรูปแบบรีโมททาวเวอร์ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบินระยะไกลจากศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ไปยังท่าอากาศยานเบตงและนราธิวาสพร้อมกำชับบวท.ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายภายในปี2571ด้านนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์ประธานกรรมการบวท.ระบุบวท.ศึกษาการนำระบบดังกล่าวเข้าใช้งานมานานกว่า12ปีแล้วซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีการนำไปใช้งานจริงอย่างแพร่หลายมาแล้วทั่วโลกเข้าสู่วันที่6หลังจากหายนะภัยในเนปาลและทิเบตนี่เป็นภาพล่าสุดจากโดรนของพื้นที่ประสบภัยในเมืองเดวิคัตริมฝั่งแม่น้ำตรีสุรีในขณะที่กองทัพและเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตหลังจากน้ำท่วมฉับพลันจากบริเวณที่ได้รับความเสียหายจากน้ำหินและโคลนเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมๆไปกับการลำเลียงเสบียงอาหารและสิ่งของจำเป็นยอดผู้เสียชีวิตทั้งในเนปาลและทิเบตเพิ่มไปกว่า800คนและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 3,000 คนนอกจากนี้น้ำท่วมยังทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าของเนปาลลดลงประมาณ 10% และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็ถูกน้ำท่วมด้วยในขณะนี้จุดสำคัญของการช่วยเหลือคืออุโมงค์ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งหนึ่งที่อาจมีคนประมาณ350คนติดอยู่ภายในเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่ USTA Billie Jean King National Tennis Center นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบแรกดานิลเมดเวเดฟมือ7ของรายการจากรัสเซียเจ้าของแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021เสิร์ฟเอส10ลูกก่อนจะหวดเอาชนะฮูโก้กาสตงนักเทนนิสชาวฝรั่งเศสที่มาจากรอบคัดเลือก 3-0 เซต 6-4 6-2 6-4 ผ่านเข้ารอบ2รอพบกับราฟาเอลคอลลียงมือ33ของโลกจากเบลเยียมหรือเซบาสเตียนกอสนีมือไวการ์จากสหรัฐอเมริกาครับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ15นาฬิกาสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: Happy birthday to you
3: mm-hmm.

0: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับ
1: เป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
2: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะครับ
3: ฟังต่อไปเรื่อยๆนะคะ
4: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
5: Happy Birthday
6: to you Happy Birthday ครับในเอนเตอร์เทน
7: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: กใช้โดย
1: สนับสนุนโดย MV มอร์ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช
3: ้ฉันว่าเขากำลังคิดว่าจะทิ้งเพื่อนแล้วหนีดีไหม
4: โอ้เห็นแค่ข้างหลังก็รู้ความคิดเขาแล้วเหรอเขาต้องเป็นห่วงเพื่อนหน้าเลยและกำลังคิดว่ามีเบาะแสอะไรบ้าง
3: น่าเห็นแค่ข้างหลังก็รู้ความคิดเขาแล้วอย่างนั้นเหรอ
5: ฉันทำอะไรตกหล่นไปหรือเปล่าน
6: ี่ๆๆเธอไปไม่ได้นะเธอไปแล้วใครจะช่วยฉันต้มน้ำ
5: เราทำงานแทนได้นะคะจะไปเอาฟืนเพิ่ม
3: นี่ช่วงนี้แม่นายยังให้นายคืนหนี้พนันอยู่ไหม
4: เฮ้ยผีพนันนั่นน่ะทุกครั้งที่เจอไม่เคยมีเรื่องดีผมก็เลยด่าเขาบ่อย
3: ๆนายด่าเขาหรือเขาด่านายกันแน่
4: ไม่รู้เอ้าไปไหนแล้ว
3: ฮะหนีไปจริงๆด้วยทำอะไรของนายทำไมไม่ดูดี
4: ๆใครคุณชนผมคุยแล้ว

0: นี่เธอทำอะไรอ่ะเฮ้ยนี่นี่นี่นี
1: ่ว้าย
0: เด็กบ้าอยากจะมาแก้แค้นใช่ไหม
1: ถ้าฉันมาแก้แค้นจะไม่พกมีดมาได้ยังไงอ่ะ
0: ฉันขอเตือนไว้ก่อนอย่าบูมบามฉันเป็นกังฟูนะฟูฟู
1: เฮ้ยฉันมาหาความจริงคุณใส่ร้ายฉันวางยาจะมีคนตายนะ
0: นี่ฉันแค่พูดความจริงฉันเห็นว่าเธอใส่ผงลงในไก่ซีอิ๊ว
1: อ๋อก่อนหน้านี้ฉันเห็นคุณถือหม้อดินอยู่นอกห้องครัวท่าทางแปลกๆฉันก็คิดว่าคุณน่าสงสัยมาก
0: นี่อย่าพูดมั่วๆนะฉันจะวางยาได้ยังไงตระกูลว่านฆ่าไก่20กว่าตัวมีเครื่องในไก่เยอะมากฉันไม่อยากเสียของเลยเอาเครื่องในกลับมา
1: เอากลับมาหรือว่าขโมย
0: ฮะเอามาก็ดีขโมยมาก็ดียังไงก็ต้องทิ้งทั้งนั้นจอกตับไก่กินจนเธอเลียชามแน่น้ำแกงไตไก่ลืมจนตาเธอแววเว
1: อร์เลี้ยงฉันกินสักชามได้มะ
0: เอาสิชนะฉันก่อนสูงหรือต่ำ
1: สูง4 5 6 15แต้มชนะแล้วขอบคุณ
0: ฉันไม่มีทางแพ้เด็กอย่างเธอหรอกแน่ดีกตา
1: ได้ถ้าฉันชนะคืนนี้ต้องให้ฉันนอนนี
0: ่ไม่มีใครชนะฉันสองตาติดหรอกคู่นี้ขี
1: ้คู่หนึ่งสองสามชนะแล้วคืนนี้มีข้าวกินแถมมีที่ให้นอน
0: จะทายถูกได้ไงอ่ะ
1: เฮ้ย

0: ไม่ใช่คู่ก็เป็นขี้ฉันก็เดาไปมั่วๆงั้นแหละ
1: พูดมั่วก็ทายถูกเหรออ
0: ือ
1: หือไม่ได้เล่นอีกตานึง
2: เจ๊เอ๋อแล้วเปล่าอะไรฉันไว
1: ้ตายแล้วไม่เกี่ยวกับฉันนะเขาอยากเล่นเองน่ะเขาบังคับฉันนะแกว่าฉันจะไม่ทำตามได้ยังไง
0: นี่เจ๊เอ๋อคุณโกหกตาใสเลยนะเนี่ย
2: ใช่แล้วทำไมเธออยู่ที่นี
1: ่นี่นี่เขาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ไร้ที่พักฉันหวังดีให้เขาพักอยู่ที่นี่วอเกอร์คืนนี้เสียเปรียบหน่อยยกเตียงแกให้เขา
0: เอ้ยนี่ไม่ต้องหรอกฉันปูฟางใต้เพิงข้างนอกก็นอนได้แล้วล่ะฉันออกไปก่อนนะ
2: นี่มีโต๊ะกินเหรอ
1: มีสิ
2: เขายังไม่นอนอีกเหรอ
0: ให้ฉันช่วยมะ
2: โอ้ไม่ต้องหรอกเธอเป็นแขกนี่นะ
0: นายทำงานบ้านเองทั้งหมดเหรอ
2: เจ๋อเออนะบอกว่าเขาเป็นนางฟ้าลงมาเกิดไม่ทำงานบ้านหรอกพระสงฆ์สองรูปไม่มีน้ำดื่มฉันก็ต้องหาสิน
0: ายซ่อมผ้าเป็นด้วยเหรอ
2: ไม่เป็นก็ต้องเป็นแต่ยังไงก็ทำไม่เป็น
0: เออนายสอนไม่เป็นจริงๆด้วยฉันสอนนายวิธีหนึ่งคนตาบอดก็สอดเข็มได้
2: จริงเหร
0: อ

0: ได้แล
1: ้
0: ว
1: โอ้ยได้จริงๆด้วย
0: ลองดูสิ
1: แม่อีกแล้วฉันไปช่วยทุบหลังก่อนนะเธอพักผ่อนเธอเจ๊เอ๋ไม่เป็นไรนะดีขึ้นไหมแม่

0: คนแก่เฉินสั่งของน้อยลง
1: เพราะอะไร
0: เพราะว่า
1: เพราะอะไร
2: นี่ซีอิ๊วโรงงานว่านกวนมีพิษละแม้แต่ผู้ตรวจการเกาก็โดนด้วย
1: ดูสิมีเรื่องอะไร
2: ผู้ชายกินไม่มีลูกผู้หญิงกินคลอดลูกไม่มีก้
1: น
2: น
1: ายพูดอะไร
2: บอกว่าซีอิ๊วโรงงานว่านกวนกินแล้วจะตาย
1: โรงงานซีอิ๊ว
2: ชาวบ้านทุกคนอย่าซื้อซีอิ๊วโรงงานว่านกวนกินนะอย่าพูดมั่วๆอีกเชื่อไหมฉันจะต่อยนายฮะพูดความจริงก็จะต่อยโรงงานว่านกวนเจ๋งนักหรือไงดูสิพวกเขาอารมณ์ร้ายมาก
3: เด็ดๆเพื่อนบ้านทุกท่านเพื่อนบ้านทุกท่านฉันยืนยันได้ว่านักเสียงไม่ได้พูดมั่วๆไก่นึ่งซีอิ๊วพิษของโรงงานว่านกวนฉันเจอมากับตัวพวกคุณน่ะอย่าไปอุดหนุนพวกเขาเลยนะมาซื้อที่ฝูหยงช้างของเราวันนี้ราคาพิเศษข
4: ึ้
3: นราคาทุกอย่าง
1: คุณมันเห็นคนล้มเราซ่อมกอบก้อยผมประโยชน์เราเป็นญาติกับพวกคุณโชคร้ายจริงๆ
3: โชคร้ายเหรอใช่สิงเว้ย
5: ครับ
3: เอาแตรออกมาเป่าดังๆ ดึงดูดให้คนมาอุดหนุนเราเยอะ
2: ๆได้เลย
3: เชื่อโอ้โหนี่เป็นอะไรเนี่ยสีเหลืองเพื่อนบ้านทุกท่านวันนี้ราคาพิเศษซื้อซีอิ๊วครึ่งกิโลแถมขิงดองหัวหอมดองซื้อเยอะแถมเยอะมาที่ร้านเรามาอะไรมาเลย
2: โรงงานว่านกวนมีพิษอุดหนุนฝูยงช้างไม่ต้องอุดหนุนโรงงานว่านกวน
1: เพื่อนบ้านทุกท่านโรงงานว่านกวน
2: ซื้อครึ่งกิโลแถมหนึ่งกิโล
3: ทีพวกนายมีพิษซื้อครึ่งกิโลแถมหนึ่งกิโลกลัวไม่ตายหรือยังไงฮะรีบมาดูแล้วรีบมาซื้อแล้วคุ้มมากมากวันนี้ราคาพิเศษเรื่องราคาไม่ซื้อก็แถมแถมสิ่งเดียววันเนี้ย
6: อ้อยหวานๆจ้าเร่เข้ามา
7: เราไม่ชอบกินอ้อย
6: ขอบคุณเนี่ย
8: มันไม่มีละ
9: นี่ทำบ้าอะไรแอบตามคนเล่นแบบฉัน
10: ฉันแอบตามก่อนบอกไปก่อนนะอย่าทำแผนฉันพัง
9: นายตั้งหากอย่าทำแผนฉันพัง
6: อ้อยหวานๆจ้าเร่เข้ามาอ้อยหวานๆ
10: แก่แล้วหายไปแล้วอย่าตามฉันมานะ

0: ชายเฟิงเป็นไงบ้าง
1: ไม่เป็นไร
0: นี่เดี๋ยวสินี่เธอไม่เป็นไรนะ
1: โอเคตาม
0: ได
1: ้รู้ว่าเป็นใคร
2: ไม่ต้องตามแล้ว
1: อย่าจะพูดอีกถ้าไม่ใช่เธอฉันจับเขาได้แล้ว
2: นายสู้เขาไหวเหรอคนเมื่อกี้คงเป็นคนร้ายอยากฆ่าคนปิดปาก
1: ร้ายแรงแบบนี้เชียวคนพวกนั้นอย่างมากก็แค่ท้องเสียถึงจับได้ก็ไม่ใช่โทษประหารแต่ฆ่าคนต้องชดใช้
2: เมื่อกี้ฉันได้กลิ่นตัวเขามีแต่กลิ่นซีอิ๊วคงเป็นคนในโรงงานนายถ้าฉันเดาไม่ผิดเขาคงมีความแค้นกับโรงงานว่านกวนก็เลยวางยาพิษ
1: ฝอซานมีโรงงานซีอิ๊วเยอะแยะต้องเป็นคนของเราเท่านั้นเหรอ
0: ชายเฟิงรู้ไหมใครมีความแค้นกับโรงงานว่านกวนขนาดนี
1: ้ซีอิ๊วพิษก็ฝีมือเขาจับเข้าจับไปเฮ้ยเฮ้ยเ
0: ฮ้ยชายเฟิงไม่เป็นไรนะ
1: เรื่องบ้าอะไรเนี่ย
3: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
4: ไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทย
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: ต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสติลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห 4-in-1 เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
9: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
8: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
9: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
10: 3,230
9: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
11: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
1: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อง
2: มเข็มในมหาสมุทรจะเดายังไง
3: เฮ้ยนายนิสัยเลวปากก็เสียมีศัตรูเยอะแยะไปหมดแปลกตรงไหน
2: ถึงมีเยอะก็ไม่เท่าเธอหรอก
3: นายพูดอะไรนะ
4: คนคนนั้นเป็นใครกันแน
3: ่ฉันเดาไม่ผิดฮะอย่าคิดหนีนะเมื่อกี้ทำร้ายเราใช่ไหม

0: แล้วยังไง
1: ตั้งกระแตในตะกร้าถ้าฉันเดาไม่ผิดในถังก็คือขี
2: ้นี่เหม็นขนาดนี้ไม่ต้องเดาแล้วมั้ง
1: แผนสุดร้ายกาจในยุทธภพตั้งกระแตขี
0: ้ฉันตั้งใจทำเพื่อโรงงานว่านกวนเลยนะ
2: หาคนไม่ผิดจริงด้วยสีอิ้วพิษก็ฝีมือเข้าจับเข้าจับไปเฮ้ย
3: ใจเฟิร์มไม่เป็นไรนะ
2: เรื่องบ้าอะไรเนี่ย
4: นะเสียงนายเล่นงานโรงงานว่านกวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันอยากรู้ว่าคืนนั้นนายวางยาพิษใช่ไหม
0: ฉันเปล่าย
2: ังไม่ยอมรับอีกเช้านี้น้าใส่ร้ายพวกเราอยู่หน้าร้านซีอิ๊วของเราตอนนี้ก็ถูกเราจับได้น้าอยากปล่อยตะกั่วแตนขี้ในโรงงานซีอิ๊วเราจะไม่ยอมรับอีก
0: ถึงฉันไร้การศึกษาแต่กล้าทำกล้ารับถูกต้องใส่ร้ายโรงงานพวกนายฉันทำเองจะปล่อยตะกั่วแตนขี้ในโรงงานก็เป็นฉันแต่เรื่องวางยาฆ่าคนแบบนั้นน่ะฉันไม่ทำเด็ดขาด
2: ฮะตอนนี้น้าถูกจับได้ก็ต้องพูดแบบนี้อยู่แล้ว
0: ถ้าฉันกล้าวางยาพิษก็คงไม่ใช้ตะกั่วแตนขี้แผนต่ำๆแบบนี้ฉันใส่ยาพิษลงในบ่อน้ำพวกนายยังได้จะได้ตายกันทั้งโรงงาน
4: นะเสียงฉันอยากรู้จริงๆโรงงานว่านกวนของเราทำไม่ดีอะไรกับนาย
0: ฉันจะทวงความยุติธรรมให้เสี่ยวจวนลูกสาวฉัน
5: เสี่ยวจวนเหรอ
1: ฮะเสี่ยวจวน
5: ฉันรู้ว่าคุณนายรองโมโหเลยไล่เสี่ยวจวนออกแต่เราก็ชดเชยให้เพียงพอแล้วนี่นะ
0: มีเงินไม่ใช่ว่าจะทำอะไรตามใจชอบได้เธอใส่ร้ายลูกสาวฉันว่าเป็นขโมยเรื่องไปเข้าหูฝั่งเออหนิวทำให้เออหนิวถอนมั่นกับเขาลูกสาวฉันรู้สึกขายหน้าและไปโดดน้ำฆ่าตัวตายดีที่ช่วยได้ทันไม่อย่างนั้นเขาได้ตายไปแล้ว
1: คนวางยาไม่ใช่เขาแล้วคนร้ายตัวจริงเป็นใครกันแน่หมดไปอีกวันคิดว่านะเสียงเป็นคนร้ายสุดท้ายศูนย์เปล่าเวลา3วันแป๊บเดียวก็หมด
6: วันนี้ร้านซีอิ๊วถูกนะเสียงเล่นงานไม่มีลูกค้าเลยลูกค้าไปฝูหยงชางกันหมดถ้าหาความจริงไม่ได้โรงงานว่านกวนได้เจ๊งแน่
5: ฮะโรงงานว่านกวนเจ๊งเหรองั้นแกกับฉันก็โดนปลดออกนะสิถึงตอนนั้นฉันจะหวนคืนวงการฝีมือพนันของฉันจะให้ขึ้นสนิมไม่ได้ยายหนูคู่ลิขิต
1: ขี
5: ้ฮะเธอชนะอีกแล้วอีกรอบ
6: ผีพนันเลยกินเต้าถึงยังขันมืออีก
5: แค่เล่นสนุกเองโถเอ้ยยุ่งมาทั้งวันน่ะเหนื่อยจะตายอยู่แล้วนอนดีกว่า
1: ไม่ต้องคิดอะไรเหมือนเจ๊เอ๋อดีจังเลยเนาะ
6: เข้าคนนี้น่ะพึ่งพาไม่ค่อยได้แต่พอเข้าครัวก็เหมือนยอดแม่ครัวเข้าสิงเจ๊เอ๋อคนนี้ไม่มีอะไรน่าปวดหัวหรอก
1: เอ้ยถ้าครั้งนี้หาคนร้ายตัวจริงไม่เจอแล้วก็พวกฉันสองคนได้ลำบากแน่แน
6: ่สามวันสั้นแบบนี้จะให้น้ำลดตอผุดก็ยาก
1: ฉันกังวลที่สุดตอนนี้ก็คือซี่เยาคุณหนูคุณหนูคุณหนูฉันเรียกคุณนะเฮ้ยทำไมเมินกันล่ะเหลือข้างเดียวแล้วเธอเรียกฉันเหรอคุณหนูทั้งเรือนผู้ตรวจการมีแค่คุณที่ช่วยฉันได้เธอวางใจเธอถ้าเธอไม่ได้ทำผิดพี่ชายจะไม่ใส่ร้ายพวกเธอแล้วหาความจริงได้ถึงจะไม่เป็นไรหาไม่เจอแล้วก็ครั้งนี้ฉันตายแน่อย่าร้องเลยนะคุณหนูทำไมผ้าเช็ดหน้าคุณถึงนิ่มขนาดนี้เฮ้ยถ้าเธอชอบแล้วก็ฉันให้จริงเหรออืมขอบคุณคุณหนูฉันยังมีอีกเรื่องอยากขอร้องพูดได้เลยถ้าช่วยได้ฉันจะช่วยฉันไม่รู้ว่าเพื่อนฉันสืบคดีไปถึงไหนแล้วแต่ฉันมีเรื่องอยากคุยกับเขาเยอะมากฉันเป็นลูกคนจนฉันเขียนหนังสือไม่เป็นคุณช่วยฉันเขียนจดหมายส่งให้เขาได้ไหมได้อยู่แล้วเธอพูดประโยคนึงฉันเขียนประโยคนึง ได้เสี่ยวหมานเธอสืบคดีถึงไหนแล้วถ้าเธอยังไม่มาช่วยฉันฉันตายนะเธออย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวนะก่อนเธอพูดเร็วเกินไปฉันเขียนตามไม่ทันขอโทษด้วยแต่ว่าคุณไม่ต้องมองฉันฉันจะพูดช้าหน่อยคุณช่วยฉันเขียนนะถ้าฉันไม่มองเธอพูดฉันก็เขียนไม่ได้ฉันต้องอ่านปากเธอทำไมล่ะเพราะหูข้างขวาของฉันไม่ได้ยินฮะหูคุณไม่ได้ยินข้างหนึ่งเหรออ๋อคุณทั้งสวยทั้งฉลาดแต่หูไม่ได้ยินข้างหนึ่งไม่น่าสงสารแย่เหรอฉันไม่คิดว่าตัวเองน่าสงสารสักนิดฉันโชคดีกว่าผู้หญิงคนอื่นมากแล้วสวรรค์ใจดีกับฉันมากฉันได้เรียนภาษาอังกฤษทำได้เรียนเชลโล่ด้วยหูข้างหนึ่งไม่ได้ยินเป็นแค่ข้อบกพร่องเล็กน้อยไม่ได้ส่งผลอะไรมากกับการใช้ชีวิตเพียงแต่ตอนเล่นเชลโล่ต้องทุ่มเทหน่อยตั้งใจหน่อยอ๋อผีผาอังกฤษที่คุณเล่นเรียกว่าเชลโล่เหรอผีผาใหญ่แบบนั้นซะที่ไหนชื่อภาษาอังกฤษของมันคือเชลโล่เชลโล่ฉันแค่เคยหั่นผักในครัวถ้าสนใจแล้วก็ฉันจะสอนเธอสีเชลโล่เอาสิแต่ว่าอีก2วันฉันก็จะตายแล้วอย่าว่าแต่สีเชลโล่เลยชีวิตก็ไม่มีอย่าร้องไห้เลยนะฉันน่ะมีคำพูดมากมายอยากพูดกับเพื่อนฉันคุณหนูช่วยให้ถึงที่สุดนะพอที่จะพาเขาแอบเข้ามาเจอฉันที่นี่ได้ไหมถือซะว่าเจอกันครั้งสุดท้าย
7: ซีเยาบอกว่าเห็นคุณนายผู้ตรวจการกับชายที่ชื่อรองเฟิงคุยกันกระหนุงกระหนิงพวกเขาสองคนต้องเป็นชู้กันแน
8: ่ฉันรู้แล้วพวกเขาสองคนอยากฆ่าผู้ตรวจการเก่าแล้วไปอยู่ด้วยกันวันนั้นพวกเขาร่วมมือกันวางยาพิษในคืนงานเลี้ยงตอนที่เริ่มมีคนโดนยาพิษฉันเห็นคุณนายผู้ตรวจการจงใจปัดแก้วตกแตกบนพื้นตอนแรกฉันไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วที่แท้แก้วใบนั้นมียาพิษเพื่อให้ผู้ตรวจการดื่มคุณนายผู้ตรวจการอยากทำลายหลักฐาน
7: วันนั้นฉันอยู่นอกห้องครัวเห็นคุณนายผู้ตรวจการกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่แถวห้องน้ำคนคนนั้นยังอยากยื่นมือไปสัมผัสคุณนายแล้วเหมือนคุณนายจะโกรธและสะบัดมือเขาออกไปจากนั้นมือเขาก็เหมือนจะไปโดนมุมผนังด้วย
8: นี่แล้วเธอเห็นไหมว่าเป็นใคร
7: ไม่เห็นอะแต่ฉันจำได้ว่าคนนั้นใส่แหวนหยกหัวแม่มื
6: องั้นผมรู้แล้วว่าใครคือรองเฟิงตอนผมเรียนให้เขากำลังถอดแหวนหัวแม่มือพอดีแถมขอบแหวนเหมือนจะบินด้วย
8: ในที่สุดความจริงก็ปรากฏถ้าเป็นคุณนายผู้ตรวจการกับรองคนนั้นแน่วางแผนทำร้ายผู้ตรวจการเก่าแต่ไม่รู้ผิดพลาดอะไรพิษปกใส่ไก่ซีอิ๊ว
6: สถานีรถไฟขอสารผู้ตรวจการเก่าไม่ผมไปกวางซีด้วยจริงเหรอครับ
9: ไม่ต้องหรอกท่านั้นมีคนเพียงพอแล้วท่านผบ.เร่งให้ฉันไปกวางซีสมทบในพลเฉากำลาบโจรภูเขาคงจะเสร็จงานเร็วนายอยู่ที่ฝอซานช่วยฉันดูแลคุณนายกับน้องสาวฉัน
6: รับทราบผู้ตรวจการ
10: คุณลุงมีคนให้ผมอ่านจดหมายมาให้

0: ผมถามคุณคืนงานเลี้ยงตระกูลว่านคุณให้ผมมีพิษใช่ไหม
1: ฉันไม่รู้ว่าคุณพูดเรื่องอะไร
0: ไม่ยอมรับเหรอมีคนเขียนจดหมายมาบอกผมที่คุณให้ผมคืนนั้นมียาพิษผมรู้สึกแปลกๆมานานแล้วคุณเกลียดผมขนาดนั้นจะยั่วยวนผมก่อนได้ยังไงผมจำได้ว่าคืนนั้นมีคนชนผมจนแก้วหกส่วนหกใส่กาซีอิ๊วได้ยังไงผมไม่รู้ดีที่ผมไม่ได้ดื่มพิษแก้วนั้นไม่งั้นผู้หญิงอย่างคุณคงได้สมใจ
1: คุณเป็นลูกน้องผู้ตรวจการเก่าฉันเอาให้คุณถือเป็นมารยาทคุณกลับคิดว่าฉันยั่วยวนคุณเลวไหลเกินไปแล้ว
0: มีความรู้รู้จักมารยาทเป็นผู้ดีมีพ่อเป็นครูสอนหนังสืออะไรกันชุยเธอมันก็แค่สมพินีนะหอนนางลมศิลปะสี่แขนงต้องเป็นอยู่แล้วเพราะต้องใช้เอาใจลูกข้าถ้าผู้ตรวจการรู้ว่าเธอโกหกเขาต้องยิงเธอตายนะนี่เธอยอมขึ้นเตียงกับฉันไม่ใช่แค่รอดตายฉันยังได้สนุกอีกด้วย

ากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจ

0: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus
1: ทีวีสติ๊ก
2: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
3: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
5: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
7: ฮะอะไรนะที่รัก
6: สายยังเข้าไม่ได้เลย
7: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
8: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
6: ้อุ๊ยได้แล้ว
8: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cordเลยนะมั่นใจว่าตรง

0: ีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: คุณบุกเข้ามาแบบนี้กำเริบไปแล้วเชิญออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: คุณไม่ได้อยากวางยาฆ่าผมก็แสดงว่าสนใจผมผู้ตรวจการไปปราบโจรที่กวางซีน้องเข้ากับไปเมืองหลวงที่นี่มีแค่ผมกับคุณคืนนี้เราสนุกกันได้เต็มที่แล้วมา
1: ก็รับถ้ายังไม่ออกไปฉันจะร้องให้คนช่วย
2: คุณร้องตอนนี้ก็เปลืองแรงเปล่าๆอีกเดี๋ยวค่อยร้องตอนอยู่บนเตียงครับ
1: ที่นี่คือเรือนผู้ตรวจการคุณทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้นะ
2: ผมกล้าทำตามอำเภอใจเพราะความลับคุณอยู่ในมือผมต้องยอมขึ้นเตียงกับผมผมจะเล่าเรื่องนายอายของคุณมีความรู้รู้จักมารยาทเป็นผู้ดีมีพ่อเป็นครูสอนหนังสืออะไรกันชุยเธอมันก็แค่สมภินีนะหอนังลมศิลปะสี่แขนงต้องเป็นอยู่แล้วเพราะต้องใช้เอาใจลูกข้าถ้าผู้ตรวจการรู้ว่าเธอโกหกเขาต้องยิงเธอตายนะนี่เธอยอมขึ้นเตียงกับฉันไม่ใช่แค่รอดตายฉันยังได้สนุกอีกด้วย
1: นี่ยานะยา
2: ตบทัน
1: ยานะ
3: หยุดนะ
2: ถอยไปไม่งั้นฉันยิงนะ
3: ฝังเว่ยอย่าบุกบ้านนะ
2: ถอยไปเดี๋ยวตามมาพวกแกตามหาคนวางยาเป็นเขาไม่ใช่ฉันไม่เกี่ยวกับฉันเตะปืนมาทางนี
4: ้ผนังมีแมลงสาบ
3: ปิดตา
2: ตายแล้ว
3: ฮะ
4: ซอคะเป็นไงบ้าง
3: แขนเขาบาดเจ็บต้องรีบส่งโรงพยาบาลเรื่องไก่ซีอิ๊วพิษคลี่คลาย

0: ฝิงเว่ยเป็นคนวางยาพิษต่อไปพวกนายทุกคนอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีก
1: ขนมต้า
2: หลายวันมานี้เธอไม่ได้กินดีๆเลยวันนี้กินให้เต็มที่เลยนะเสือหมานเธอดีกับฉันจังดีที่มีเธออยู่เออไม่ใช่ไม่ว่ายังไงฉันก็ได้กินดีๆมื้อนึง
3: ทำไมอ่ะ
2: ได้ยินว่าก่อนประหารจะได้กินดีๆมื้อนึง
3: ถุยมีฉันอยู่จะให้เธอตายได้ยังไงไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรฉันรับเอง
2: จริงสิทำไมเธอถึงเดาได้ว่าคนวางยาเป็นโบตั๋นไม่ใช่รองฝิง
3: ก่อนหน้านี้ฉันได้ยินเธอว่าโบตั๋นกับรองฝิงอาจเป็นชู้กันฉันก็เลยสงสัยว่าเขาสองคนอยากฆ่าผู้ตรวจการแล้วไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่าแต่ฉันนึกขึ้นได้ตอนฉันอยู่นอกครัวตระกูลว่านฉันเห็นโบตั๋นสะบัดมือรองฝิงออกท่าทีเขาแย่มากเหมือนพูดประโยคนึงเอามือสกปรกคุณออกไปเห็นชัดว่าโบตั๋นไม่ได้ยินยอมเขาแค่ถูกรองฝิงลวนลามดังนั้นเขาสองคนไม่ได้เป็นชู้กัน
2: ฉันคิดไม่ถึงเลยที่แท้ผู้ตรวจการไม่รู้อดีตของโบตั๋นถึงว่าวันนั้นที่ตระกูลว่านเขาว่าเราจำคนผิด
3: ก่อนหน้านี้คุณชายสี่ตระกูลว่านเห็นโบตั๋นจงใจทำแก้วแตกเราคาดว่าเขาอยากทำลายหลักฐานดังนั้นคนที่วางยาพิษเป็นไปได้สูงว่าเป็นเขา
2: แล้วไม่รู้ทำไมผิดพวกนั้นถึงได้หกใส่ซีอิ๊วได้ร้องฝังไม่เป็นไรแต่บรรดาแขกโดนแทงแต่ทำไมผู้ตรวจการถึงเชื่อและเล่นละครกับเธอล่ะ
3: เฮ้ยฉันพูดคนเดียวต้องไม่ไหวอยู่แล้วในโลกพูดดีเกลี้ยกล่อมพ่อเขาแล้วเท่าแก่ว่านก็เกลี้ยกล่อมผู้ตรวจการผู้ตรวจการเลยทำเป็นว่าไปกว่างซีจับโจรภูเขาหลอกให้รองฝิงติดกับ
2: จดหมายนั่นเธอเป็นคนคิดเหรอ
3: ถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วก็จะล่อให้รองฝิงไปคิดบัญชีกับโบตั๋นได้ยังไงสุดท้ายเหมือนท่านเปาพิพากษาอ่างผีสิงเขาพูดออกมาเองแล้วผู้ตรวจการเก่าก็แอบฟังอยู่ข้างนอก
2: ถึงตอนนี้พวกเราจะไม่เป็นไรแต่เรื่องที่โบตั๋นเป็นโสเภณีเรื่องนี้ถ้าผู้ตรวจการรู้เขาจะจัดการโบตั๋นยังไง
3: เฮ้ยทุกคนมีชะตาของตัวเองหวังว่าชะตาของโบตั๋นจะไม่แย่เกินไป อย่าพูดเลยกินเถอะฉันไปตระกูลว่าน
2: ฮะไปตระกูลว่านเหรอ
3: ฉันเสียวหมานแยกแยะคุณแค้นมีความแค้นก็ต้องชำระตระกูลว่านติดหนี้พวกเรา
4: พี่ใหญ่คิดไม่ถึงว่าคดีนี้จะกลับตาลปัดแบบนี้แต่ทำไมจวนผู้ตรวจการประกาศว่ารองเฟิงเจตนาวางยาก่อขบวนล่ะ
5: รองที่จริงความจริงเรื่องนี้นะ
6: จัวเฟิงพูดไปสองไพ่เบี้ยแกอยากก่อเรื่องอีกเหรอ
5: ครับครับผมจะอยู่เงียบ
6: ๆในครั้งนี้ปัญหาได้คลี่คลายลงแล้วและน่ายินดีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของโรงงานว่านกวนหวังว่ากิจการโรงงานซีอิ๊วของเราจะฟื้นตัวในเร็ววัน
7: แต่สองวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยขายไม่ได้เลยด้วย
8: คุณคะครั้งนี้พวกเราไม่เป็นไรแล้วจริงๆใช่ไหม
9: พี่ใหญ่บอกว่าไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นไรสิฮะ
10: คุณคะเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นคนหาความจริงได้จริงเหรอ
6: คลี่คลายคดีครั้งนี้ได้เด็กผู้หญิงคนนั้นมีความดีความชอบที่สุด
5: ไม่มีผมกับผัวเกิดช่วยวิเคราะห์จะหาความจริงเจอได้ยังไงอ่ะนะ
11: แน่นอน
6: โชเฟิงแกรู้ไหมที่จริงมีเรื่องนึงที่แกเก่งมากๆเอาความดีความชอบเก่งที่สุด
5: ครับเป็นเพราะความหลักแหลมของพ่อนำพวกเราคลี่คลายคดี
6: ฉันไม่ได้พูดแบบนั้น
9: เท่าแกใหญ่เด็กผู้หญิงสองคนก่อนหน้านี้เขาบอกว่าอย่าพบเท่าแก
6: ่นี่เรียกพวกเขาเข้ามา
9: ครับ
3: เท่าแก่ว่าน
6: ก่อนอื่นขอบคุณพวกเธอที่ช่วยคลี่คลายคดีคืนความบริสุทธิ์ให้ตระกูลว่าน
3: คุณพูดแบบนี้ก็ดีค่ะตระกูลว่านติดค้างพวกเราวันนี้ต้องใช้คืน
6: ได้เจ๋อเหรินไปห้องบัญชีเอาเงิน20 หยวนให้พวกเขา
3: เดี๋ยวก่อนเท่าแก่ว่านคุณติดค้างพวกเราไม่ใช่แค่นี
5: ้ยายตัวแสบอย่าโลภให้มันมากนะ
3: นี่เป็นข้อตกลงระหว่างฉันกับเท่าแก่ว่านคนอื่นกรุณาหุบปากเท่าแก่ว่านคุณเป็นเท่าแก่ใหญ่โรงงานว่านกุ้นควรรักษาคำพูดเงินทองแดงแบ่ง2 ฝั่ง1 คือ 1 2 คือ 2
6: ความหมายของเธอคืออยากได้มากกว่านี
3: ้ฉันไม่ต้องการเงิน
5: โอ้ต้องการชีวิตงั้นเหรอ
3: คุณเคยรับปากฉันถ้าฉันหาคนร้ายได้คุณจะทำเพื่อฉัน1 เรื่อง
6: ใช่ฉันรับปากเธอด้วยตัวเองได้สิเธอพูดมาเลยเธอต้องการอะไร
3: ฉันจะเข้าโรงงานว่านกวนของคุณเรียนหมักซีอิ๊ว
2: ฮะ
1: โรงงานซีอิ๊วว่านกวน
5: นี่ที่ตัวแสบน่ามีแผนอะไรหรือเปล่าใช้ทุกวิถีทางเข้าโรงงานซีอิ๊วหรืออยากเล่นงานฉัน
6: ทุกคนตั้งใจฟังโรงงานว่านกวนของเรามีประวัติยาวนานมีชื่อเสียงทั่ว2 กว่างเรารับแต่สิทธิ์เพศชายครั้งนี้แหกกฎรับสิทธิ์เพศหญิง2 คนเสี่ยเสียวหมาน

0: เย่ซี่เยาแม้เพศสภาพพวกเธอแตกต่างแต่อยู่ที่นี่พวกเราปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
1: เท่าแก่ยายจะถือว่าปฏิบัติอย่างเท่าเทียมยังไงพวกเราผู้ชายจุดไฟต้มถั่วร้อนจนต้องถอดเสื้อหรือว่าพวกเขาสองคนก็จะทำเหมือนกันเหรอ
2: ดีทำเหมือนกันก็ดีสิ
0: พอได้แล้วอย่าพูดไร้สาระฉีซื้อแจ้งกฎของโรงงานซีอิ๊วกับพวกเขา
3: ครับพี่ใหญ่เจ้เสี่ยวมานเย่ซี่เยาจำคำขวัญคู่ต่อจากนี้ให้ดีคนต่างเรามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันต่างสรรหารสชาติที่ล้ำเลิศอาชีพทำซีอิ๊วอย่างพวกเราคำสอนของอาจารย์อาวุโสเสี่ยไทเราต้องเคารพ
4: โรงงานว่านก้วนมี3วัตถุประสงค์หลัก 1. ยึดซีอิ๊วเป็นสำคัญ 2. ยึดหัวใจเป็นสำคัญ 3. ยึดคนเป็นสำคัญที่ว่ายึดซีอิ๊วเป็นสำคัญคือยึดมั่นใช้วัตถุดิบของดีผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาคือของล้ำค่า
5: และวัตถุดิบของดีเทียบเท่าไข่มุกที่มีค่าในฟอสานมีแค่ซีอิ๊วโรงงานว่านก้วนของเราที่เป็นของแท้ราคาจริงไม่มีการหลอกลวง
0: พวกเธอคำนับอาจารย์อาวุโสแล้วตั้งแต่นี้ไปพวกเธอได้กลายเป็นศิษย์ของโรงงานว่านก้วนอย่างเต็มตัวเป็นเวลา3ปีมาคำนับอาจารย์อาวุโสพร้อมกันลมฟ้าอากาศดีมีมหามงคล
6: โรงงานซีอิ๊วว่านก้วน
5: นี่ที่นี่เป็นคลังวัตถุดิบของโรงงานวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ทำและหมักซีอิ๊วเก็บไว้ที่นี่วัตถุดิบทุกอย่างถูกวางไว้บนชั้นที่กำหนดไว
7: ้บนกระสอบเขียนชื่อวัตถุดิบไว้แต่น่าเสียดายมันรู้จักฉันไม่รู้จักมัน
5: ฉันก็ไม่รู้หนังสือต้องจำเอา
7: เสี่ยวฮกเกอร์ไล่บอกฉันทีละอย่างฉันจะจำไว้
5: ได้สิน
8: ี่ฉันดูแลคลังวัตถุดิบเอาของเข้าออกต้องลงบันทึก
0: นอกจากคำสั่งของเฒ่าแก่กับอาจารย์เอ้อเกิงแล้วห้ามข้ามเอาของเองโดยพลการ
7: รับทราบ
5: นี่ที่นี่ก็คือเตาที่สำหรับต้มถั่วเหลือง
8: นี่ผู้หญิงขึ้นมาไม่ได้นะ
7: ทำไมฉันจะขึ้นเน
5: ี่
7: ย
5: เสี่ยมานไม่ได้จริงๆนี่เป็นกฎของโรงงาน
7: ทำไมล่ะ
8: ถ้าบอกเธอจะได้วิ่งหนีนะสิ
9: อ๋อที่แท้นายเป็นลิงกลับชาติมาเกิดคุณชายคุณแสดงได้เหมือนดีนะทำไมในเมื่อคุณเป็นคุณชายแต่ต้องทำด้วยตัวเองล่ะ
8: เอ้ยพูดไปพวกเธอก็ไม่เข้าใจหรอก
7: นี่พูดสิทำไมผู้หญิงถึงขึ้นไปบนเตาไม่ได
10: ้นี่เป็นกฎคนทั้งโรงงานต่างรู้ดีถ้าผู้หญิงขึ้นไปบนเตาจะไม่เป็นมงคล
7: ไม่เป็นมงคลยังไงเสี่ยวมานพวกเราไม่ต้องถามมากหรอกจะได้ไม่ต้องทำมากไง
11: เราเข้าโรงงานซีอิ๊วก็ต้องเรียนรู้และทำให้มากๆสิ
8: ในโรงงานฉันเป็นใหญ่พวกเธอไปผ่าฟื้นกับฉัน
9: ผ่าฟื้นเหรอ
8: ผ่าฟื้นไม่ต้องเรียนเหรอทุกท่อน1ฟุต2ใหญ่ไปจะใส่เตาไม่ได้เล็กไปไฟก็ไม่แรง
11: ทุกท่อน1ฟุต2มีเป๊ะแบบนั้นที่ไหน
8: มีสิจะให้เธอรู้ว่าอะไรเรียกว่า1ฟุต2

0: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัว
4: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
5: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
10: Y Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดยยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
11: ้
10: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
11: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลย

0: ได้นะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
1: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
0: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับบอกความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
0: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้ออ
1: ย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
2: ่โจ๊กเกอร์หมักซีอิ๊วมีกี่ขั้นตอนเหรอต้องเริ่มทำจากขั้นตอนไหนพวกเราไม่กลัวลำบากมีแรงเยอะความจำดีพวกครั้งเดียวก็จำได้แล้ว
3: ก่อนอื่นอาจารย์เอิ้งเกิง
2: อาจารย์เอิ้งเกิง
3: โอ้ยเธอเก่งแบบนี้อยู่ที่นี่เธอจะน้อยใจหรือเปล่าอย่าแต่พูดแล้วไม่ทำงานแค่เข้ามาในโรงงานบ้านกวนไม่สำเร็จเร็วขนาดนั้นในโรงงานฉันเป็นใหญ่พวกเธอไปผ่าฟื้นกับฉัน
2: ผ่าฟื้นเหรอ
3: ผ่าฟื้นไม่ต้องเรียนเหรอทุกท่อน1ฟุต2ใหญ่ไปจะใส่เตาไม่ได้เล็กไปไฟก็ไม่แรง
2: ทุกท่อน1ฟุต2มีเป๊ะแบบนั้นที่ไหน
3: มีสิจะให้เธอรู้ว่าอะไรเรียกว่า1ฟุต2เห็นหรือยังนี่คือกังฟูค่อยๆฝึกไปนะพวกเธอน
2: ่ะอาจารย์เอิ้งเกิงทำเหมือนตัวเองเป็นเง็กเซียนฮ่องเต้เลย
4: ไม่นะฉันว่าเขาน่าเกรงขามแถมยังมีมาดทำงานก็จริงจังด้วยอยู่กับเขาต้องได้เรียนรู้อะไรแน
2: ่แต่ผ่าฟืนจะได้อะไรล่ะ
4: ได้เรียนรู้ท่าม้ากำลังคือพื้นฐานในการทำซีอิ๊วถ้าแม้แต่กังฟูเล็กๆยังทำไม่ได้จะเรียนต่อไปได้ยังไง
2: อ๋อ
4: เมื่อกี้ฉันเห็นอาจารย์เอิ้งเกิงผ่าฟืนเหมือนไม่ยากเท่าไหร่เธอลองดูสิมาหย่อนก็ลงหน่อยยกขวานสูงๆหยิบฟืนให้นะลองเบาๆดูตำแหน่งถูกไหมจากนั้นก็ผ่าลงไปเอ๊ะทำไมไม่ได้อ่ะ
5: อ
4: ้
5: าวเออเกิร
3: ์ลแกใหญ
5: ่มาถึงนี่มีธุระเหรอ
3: ซีอิ๊วเหยือกนี้ใช้โถโชว์เพิ่มถั่วเหลืองใหม่ลงไปทำเป็นถั่วหมักอยากให้คุณชิมว่ารสชาติใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้แล้วก็ผมจะได้ส่งของให้เฒ่าแก่หงในเมืองหลวง
5: ไม่เลวทำตามนี้ก็ได้แล้วเป็นอะไรมีอะไรอยากพูดกับฉันเหรอ
3: เท่าแก่ใหญ่ไม่รู้ว่าผมทำอะไรผิดหรือพูดอะไรผิดแล้วทำให้คุณโกรธหรือเปล่าเหมือนคุณอยากให้ผมม้วนเสือกลับบ้าน
5: นายพูดสร้ายแรงมีเรื่องอะไร
3: ก่อนหน้านี้คุณให้คุณชายทั้ง4มาเรียนกับผมก็ปวดหัวพอแล้วโดยเฉพาะคุณชายเฟิงเรื่องพวกนี้ไม่พูดดีกว่าตอนนี้คุณรับผู้หญิง2คนเข้ามาไม่ใช่บีบคั้นผมเหรอ
5: เกิงมันต้องไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วเป็นเพราะเรื่องซีอิ๊วพิษก่อนหน้านี้เด็ก2คนนั้นหาคนร้ายตัวจริงได้จริงๆเดิมทีฉันก็อยากให้เงินพวกเขาแล้วก็ให้ออกไปคิดไม่ถึงพวกเขาจะพูดอย่างจริงจังว่าจะขอเป็นสิทธิ์ที่โรงงานซีอิ๊วเอ้ยฉันในฐานะเฒ่าแก่สิ่งที่พูดออกไปก็ต้องทำให้ได้สิจริงมั้ย
3: ผมรู้ว่าเฒ่าแก่ใหญ่ทำอะไรรักษาคำพูดเสมอแต่คุณคิดดูวัดเป็นที่ของพระมีแม่ชี2คนเข้ามาคุณก็รู้เวลาทำงานบางครั้งเราก็ใส่กางเกงตัวเดียวแล้วไม่ใส่เสื้อมีผู้หญิงเดินไปเดินมาน่ะมันไม่ค่อยสะดวกนะ
5: โถเอ้ยพวกนายก็ตั้งใจทำงานก็พออย่าเห็นเขาเป็นผู้หญิงให้ถือว่าเป็นผู้ชายพวกเขาพูดเองนี่ว่าทนไหว
3: หมายความว่าถ้าพวกเขาทนไม่ไหวก็จะไปเองเหรอความหมายของท่านแก่ใหญ่คืออยากให้ผมทำให้พวกเขาลำบากใจเหรอ
5: โถเอ้ยยังไงซะให้ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมไม่มีสิทธิพิเศษ
3: แต่ผมกลัวว่า2คนนั้นไปพวกเขาง่ายออกยากโดยเฉพาะคนที่ชื่อเสี่ยเสียวหมานรู้ท่าทางจริงจังมากเลย
5: จริงจังก็แสดงว่าขยันทำงานขยันทำงานก็มีคนทำงานเพิ่ม
3: แต่ยังไงพวกเขาก็เป็นผู้หญิงพวกเราผู้ชายเข้าห้องน้ำก็ยืนได้แต่พวกเขาเป็นผู้หญิงนะมันโถยังไงถ้ามีผู้หญิง2คนเดินไปเดินมาแถวนั้นถ้าพวกเราเสียมารยาทกับเขามันไม่ดีเลยนะ
5: แค่ชั่วคราวเองสิทธิผู้หญิง2คนนายไม่ต้องเก็บมาใส่ใจสำคัญที่สุดคือสอนคุณชายพวกนั้นอีกอย่างซีอิ๊วที่เฒ่าแก่หงสั่งต้องหมักตามวิธีนี้อย่าเปลี่ยนแปลงเด็ดขาดเข้าใจไหม
3: เข้าใจครับ
5: ไปเถอะ
3: อ๋อเด็กแสบอย่าเป็นหัวหมู่หลานอ่านด่านฉันให้ได้ก่อนเถอะ
2: คิดว่าคัดถั่วเหลืองไม่ต้องออกแรงที่แท้ต้องคัดทีละเมล็ด
4: เฮ้ยอย่าบ่นมากเลยนะออกมาที่ใหม่แรกๆอะไรก็ต้องทำ
2: ถั่วเยอะแบบนี้ให้เราคัดเสร็จถึงกินข้าวได้เขาอยากลงโทษไม่ให้เรากินข้าวนะสิ
4: ไม่รู้ที่นี่มีกระด้งไหม
2: เหมือนจะไม่มีนะ
4: อะเสี่ยวฮกเกอร์นายมีกระด้งไหม
6: ทำไมอ
4: ยากเอามาร่อนทรายออกนะ
6: ฉันเตือนพวกเธออย่าดีกว่าอาจารย์เอิ้งเกิงให้พวกเธอคัดถั่วเพื่ออยากฝึกความอดทนกับพวกเธอถ้าจะใช้กระด้งแล้วก็เขาจะว่าพวกเธอมักง่ายนะ
4: จริงเหร
2: อไอ้ขาจนตาลายหมดแล้ว
4: เฮ้ยคงต้องก้มหน้าทำต่อไป
2: เขาอยากสอนพวกเราหมักซีอิ๊วไหมเนี่ย
4: ยังน้อยเราก็แอบเรียนได
2: ้ฉันกลัวยังไม่ได้แอบเรียนก็โดนไล่นะสิ
4: แห่งความไม่อดทนไม่ย่อท้อฉันไม่ถูกไล่ไปง่ายๆหรอก
2: ังจะมันเลยเฮ้ยอาจารย์เอ้อเกิงให้พวกเรามานอนห้องรวมไม่แยกชายหญิงเหรอ
3: บอกอยู่ว่านอนรวมก็ต้องนอนรวมกันที่นี่สิ
5: ใช่ขณะคุณชายอย่างพวกเราก็ต้องนอนนี่กลับบ้านไม่ได
7: ้ฮะชายหญิงจะนอนห้องเดียวกันได้ยังไง
2: น่าสิ
8: โรงงานซีอิ๊วไม่เคยมีคนงานหญิงหรือจะให้ยกห้องให้พวกเธอนอนเหรอเฮ้ยเหนื่อยชะมัด
2: โอ้โหเธอเห็นไหมไม่อาบน้ำก็นอนแล้ว
3: นี่นะเรื่องเล็กผู้ชายอย่างเราก็แบบนี้ทั้งนั้นละ
5: พูดเยอะแยะทำไมกินตังโมสักชิ้นสิ
2: โอ้ยขี้เต่าเขาเหม็นมากเลย
5: ผู้ชายก็ต้องเหม็นนะสิ
7: ไปเลยนะ
5: ลักลาพวกเธอหอมเลยไงต้มเลย
6: หวานมาก
7: ดูดิ
2: โอ้โหแค่เล็บเท้าน
3: ี่แตงโมหวานจริงจะซื้อเองเหรอ
5: สี่หยวนหรือเปล่าเนี่ย
2: เฮ้ยผู้ชายนานคุณมีเหตุผลที่สุดเราผู้หญิงสองคนจะนอนรวมกับพวกผู้ชายได้ยังไง
8: เธอพูดถูกฉันเลยเตรียมเตียงสองเตียงไว้ให้พวกเธอแล้วนี่เป็นสิทธิพิเศษแล้วนะอย่าเรียกร้องมากเกินไปรู้ไหม
7: เราต้องนอนที่นี่จริงๆเหรอ
2: มา
7: ไม่อยากกินนอนด้วยกันกับพวกหมูพวกนั้นแล้วจริงๆนะ
2: หมูก็มีข้อดีของมันอย่างน้อยก็ไม่ถูกใครรังแก
7: เฮ้ยเฮ้ย
2: ยุงเหรอฉันช่วยพัดให้อ
7: ีไม่ไหวพรุ่งนี้ฉันจะไปแล้ว
2: โธ่เอ้ยอย่าอารมณ์เสียแบบนี้สิคิดดูนะพวกเราเข้ามาทำไม
7: ที่นี่กินก็กินไม่อิ่มนอนก็นอนไม่หลับยังจะให้เรียนวิชาคุณชายพวกนั้นก็ต้องเรียน3ปีเราเรียนเสร็จก็ไม่กลายเป็นยายแก่เหรอ
2: เราเคยทำตั้งหลายอาชีพโชคร้ายติดกันสีอิ๋วก็สีดำดำชนดำดำกินดำนี่ขอแค่เราเรียนจบเราก็เปิดโรงงานสีอิ๋วได้ตอนนั้นเราก็ไม่ต้องจนไปตลอดชีวิต
7: แค่3วันยังไม่รู้จะไหวไหมเธอก็พูดซะไกล
2: สิถึงที่นี่จะแย่ยังไงก็ยังมีเรื่องดีเรื่องนึงคือผู้ชายเยอะนี่ถ้าอยากแต่งงานที่นี่มีคุณชาย4คนเลือกสักคนเป็นสามีสิ
7: ฮะคุณชายหยีขาเป๋คุณชายจางปากร้าย
2: คุณชายหนานไงคุณชายหนานไม่เลวนะ
7: คุณชายหนานซื่อบื้อจะตาย
2: งั้นก็คุณชายเฟิงลูกผู้ดีมีเงินนั่น
7: นั่นก็จริงมีแค่เขาที่พอจะเข้าตา
2: โอ้โหดูเธอสิแตกสาวแล้วหวั่นไหวเหรอ
7: เปล่านะเสียงอะไรอ่ะ

0: ทนดูไม่ไหวไม่ใส่เสื้อผ้าน
1: ี่ยายพวกเธอมาทำอะไรตรงนี
0: ้นายทำอะไรอยู่แอบทำอะไรอยู่ข้างในนั้นน่ะ
1: เธอพูดอะไรอ่ะ
2: คุณชายฟังทำไมทำเรื่องลามกแบบนี้ล่ะ
1: ออกกำลังกายลามกตรงไหนกัน
0: ออกกำลังกายเหรอ
1: ใช
0: ่นายไม่ได้ทำอะไรกับผู้หญิงอยู่ข้างในเหรอ
1: ในโรงงานนอกจากพวกเธอสองคนมีผู้หญิงคนอื่นที่ไหนกัน
2: ก็จริงคุณไม่ได้ทำอะไรเหรอ
1: เป็นไง
2: จริงด้วยไม่มีผู้หญิงจริงๆฮะ
1: เฮ้ยที่แท้มีคนจิตใจสกปรกถ้าทางที่ฉันทำเมื่อกี้เรียกว่าการดันพื้นเธอดูนะ
2: โอ้โห
1: เพราะฉันต้องฝึกกล้ามเนื
0: ้อไม่เลวจริงๆด้วย
2: เสียมานเธอชมเขาเหรอ
0: ฉันชมห้องนี้ต่างหากล่ะถึงหลังคาจะมีรูแต่อย่างน้อยก็มีผนังสี่ด้านเราจะนอนที่นี
1: ่นี่เดี๋ยวก่อนนี่เป็นที่ของฉันพวกเธอถอดใจซะเถอะ
2: คุณชายฟังพวกเราไม่มีที่นอนจริงๆนะ
1: แต่ฉันเปลี่ยนที่นี่เป็นห้องฝึกวิชานานแล้วนะ
2: ทำไมต้องฝึกวิชา
1: เฮ้ยพูดไปพวกเธอก็ไม่เข้าใจพวกเธอยังอยู่นี่ทำไมอีกออกไปซะ
0: เฮ้ยนี่
1: ออกไป
0: นี่
1: ออกไป
0: เสี่ยวยังไงก็นอนไม่หลับฝึกเสียงกันเถอะ
2: จ้า
1: ทำไมอ่ะฮะฝึกพลังคลื่นเสียงหรือไง
0: นายออกกำลังข้างในได้แล้วก็ฝึกออกเสียงไม่ได้หรือไง
1: ชายดีไม่ทะเลาะกับหญิงชั่วจะกลับไปนอนแล้ว
3: มีที่นอนแล้ว
4: พวกเธอสองคนถึงฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่นิสัยแบบนี้ของพวกเธอฉันไม่มีทางให้อยู่ในโรงงานของเราได้อีกตั้งแต่วันนี้ไปพวกเธอไม่ใช่สิทธิ์ของพวกเรา
2: พี่ใหญ่
4: ไม่ต้องพูดแล้ว
5: พี่ใหญ
6: ่คุณเป็นไงบ้าง
5: พี่ใหญ
4: ่พวกเธอทำตัวให้ดีล่ะ
5: กลับมาเถอะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการถอดถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นหลังจากที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายว่าวันนี้31สิงหาคมเป็นไปตามที่มติกกลางระบุไว้ให้เนียงการถอดถอนให้แล้วเสร็จตามรายงานที่รับทราบดำเนินการถอดถอนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วจากที่บรรจุไปแล้ว 3,864 คนวันนี้ถอดถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่เหลือคือยังไม่มีการบรรจุขณะนี้มีคนมาขอดูคะแนนจำนวนมากพอสมควรประมาณ 1,500 คนทั้งหมดเมื่อได้เห็นข้อมูลและหลักฐานก็ไม่ได้มีการโต้แย้งหรือร้องเรียนและในส่วนข้าราชการที่ถูกเพิกถอนก็ยังไม่ได้มีการร้องเรียนหรืออุทธรณ์เข้ามาอย่างไรยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติในการประชุมวุฒิสภาที่มีพลเอกเกรียงไกรศิริรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1ทำหน้าที่ประธานในการประชุมวาระการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569จำนวน 400,000 ล้านบาทหลังจากการอภิปรายของวุฒิสภาเสร็จสิ้นประธานในที่ประชุมได้เริ่มการลงมติเพื่ออนุมัติพระราชกำหนดดังกล่าวโดยผลการลงมติเห็นด้วย135คะแนนจากทั้งหมด175เสียงไม่เห็นด้วย11คะแนนงดออกเสียง28คะแนนและไม่ลงคะแนน1คะแนนศาลแขวงกลางกรุงโซประเทศเกาหลีใต้มีคำพิพากษาให้จำคุกนางฮันฮักจาวัย83ปีผู้นำโบสถ์แห่งความสามัคคีเป็นเวลา2ปีจากความผิดฐานให้เงินอุดหนุนทางการเมืองรวมถึงการติดสินบนด้วยสินค้าแบรนด์เนมหรูหราให้แก่นางคิมออนกอนคีอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งผ่านทางคนกลางซึ่งเชื่อมโยงกับความพยายามในการสร้างอิทธิพลต่อรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนด้านนางฮันปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยบอกว่าเธอไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองผู้ใต้บังคับบัญชาทำไปโดยที่เธอไม่ได้รับรู้ด้วยเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่ USTA บิลลี่จีนคิงเนชั่นแนลเทนนิสเซ็นเตอร์นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเจสสิก้าเปกูล่ามือ3ของรายการจากสหรัฐรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024ใช้เวลา1ชั่วโมง23นาทีหวดเอาชนะเอเลนากาเบรียล่ารูเซ่มือ64ของโลกจากโรมาเนียไป 2-0 เซต 6-3 และ 6-2 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จส่วนรวงข้าวลัลนาทาราฤดีมือ76ของโลกจากไทยเอาชนะเอวีนาคาลิเอวามือ115ของโลกจากสหรัฐไป 2-1 เซต 6-3 6-7 ไทยเบรก 4-7 และ 6-2 ผ่านเข้ารอบ2ได้เป็นครั้งแรกค่ะรายการต่อไปรับชมคุยขโมงบ่าย 3 โมงค่ะส่วนวันนี้ดิฉันวรรณสาสมัครสรุตและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันเริ่มต้องพบกันยายนความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดทเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30เริ่ม6กันยายนนี
1: ้ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: นหนักน้ำป่าไหลบ่าตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเร่งช่วยชาวบ้านและนักท่องเที่ยวหมอขับรถชนนักศึกษาขณะจอดจักรยานยนต์รอสัญญาณไฟดับ2สาหัส1แจ้งไม่มีเจตนาหลบหนีตะวันออกกลางระอุอิหร่านถล่มฐานทัพสหรัฐในจอแดนหลังโดนโจมตีเกาะลารักพบกับสุวิทย์สุทธิประภาเนรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่าย3โมง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: บ่าย3โมงวันนี้พบกันข่าวที่พาดหัวนั้นเป็นข่าวสดๆใหม่ๆนะคุณเนรชานี่น
2: ะ
1: มีแต่เรื่องตื่นเต้นสะเทือนขวัญ นะครับแต่วันนี้ผมเชื่อมั่นนะครับบอกว่าเป็นวันที่ดัชนีความสุขของคนไทยนั้นยังพุ่งปรูดจากเมื่อคืนจนถึงขณะนี้เพราะฉะนั้นความสุขที่ว่านี้เดี๋ยวเติมเดี๋ยวเสริมดูข่าวร้ายก็ยิ้มไปด้วยก็ได้ครับ
2: ค่ะเพราะว่าวันนี้สลับกันไปนะคะไม่ได้หดหู่กันไปทั้งหมดค่ะแต่ส่วนของเรื่องดินฟ้าอากาศเป็นเหมือนกันทั้งโลกค่ะเรื่องน้ำฝนที่ปีนี้ดูเหมือนจะแล้งแต่ก็ไม่แล้งนะคะฝนกระหน่ำลงมาตั้งแต่เนปาลมาจนถึงณตอนนี้นะคะแก่งคอยชะอมโอ้โหน้ำป่ามาค่ะแล้วก็นู่นไปถึงที่อเมริกาแกรนด์แคนยอนก็มีความเสียหายและผู้สูญเสียจากน้ำป่าด้วยเช่นกันเดี๋ยววันนี้มาดูที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะเตือนกันไปฝนตกหนักไปจนถึงนึกกลางสัปดาห์นู่นแน่เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังใกล้ตัวจริงเรื่องฝน
1: ครับนี่นะนอกจากที่ต้องระวังแล้วนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตแจ้งบอกผู้สื่อข่าวนะครับที่ถามผมมาหลายคนคุณนิรชารวมทั้งพี่น้องประชาชนด้วยที่ถามมานะครับตกลงนักตบสาวไทยจะเดินทางกลับมาเมื่อไหร่นะครับต้องบอกว่า 3:30 ครึ่งคืนนี้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเผื่อได้วางแผนนะครับไปรับน้องไปเชียร์น้องนะดูข่าวแรกก่อนก็แล้วกันนะครับน้ำป่าไหลหลากตอนนี้ต้องบอกว่าคุ้นหูของคนไทยมากนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่จังหวัดน่านมาแล้วแต่เมื่อคืนนี้ที่แก่งคอยสระบุรีครับปรากฏว่านะครับเนี่ยนะน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยนะครับผลกระทบนี่เกิดจาก5หมู่บ้านด้วยกันนะครับไหลแรงไหมครับอันนี้เป็นภาพทางโซเชียลนะครับที่มีการเผยแพร่โดยพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุคนในพื้นที่นั่นเองครับบริเวณด้านล่างตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยเนื่องจากว่าอะไรครับน้ำมันไหลแรงนี้เนื่องจากว่าเกิดฟ้าฝนตกหนักครับแก่งคอยต้องบอกว่าอยู่ในพื้นที่ติดกับอะไรครับติดทางเขาใหญ่แล้วก็โคราชสระบุรีปรากฏว่าตั้งแต่วันที่30ที่ผ่านมานี่เองครับฝนตกหนักมาตลอดเลยท่านผู้ชมก็ทราบกันอยู่ทั้งประเทศใช่ไหมครับก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากปรากฏว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วครับความเสียหายที่ว่านี้ผู้นำชุมชนต้องมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่รีสอร์ทครับเนื่องจากว่าเสาร์อาทิตย์นะครับคนไปพักเยอะรีสอร์ทปรากฏว่าโอ้โหน้ำซัดเข้ามาครับยังโชคดีอยู่นะครับที่บอกว่าไม่มีผู้เสียชีวิตครับแต่ช่วยเหลือผู้ที่ว่าติดค้างอยู่ที่รีสอร์ทแล้วก็ท่ามกลางน้ำนี้ออกมาได้ครับน้ำที่ว่านี้ไหลไปถึงโน่นครับน้ำตกเจ็ดโคตรแล้วก็น้ำตกโรกอีโดกครับทำให้ชาวบ้านหมู่ที่2หมู่ที่8 9 10แล้วก็11ได้รับผลกระทบตามมาด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนอกจากน้ำมาเยอะอย่างนี้แล้วครับต้นไม้มันก็โคตรมันก็หักตามธรรมชาติอยู่แล้วครับนี่นะกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับต้องไปเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมารวมทั้งตอนเช้าวันนี้ก็ต้องประกาศนะครับให้พี่น้องประชาชนระวังด้วยนะครับเพราะว่ากระแสน้ำถึงแม้ว่าจะไปแล้วแต่ยังมีตามมาอีกนะครับท่านผู้ชมดูภาพข่าวไปด้วยนะครับกระแสน้ำเป็นสีอะไรครับดำพูนเลยจ้านะ
2: น้ำป่าเน
1: า
2: ะ
1: นะครับก็คือว่าน้ำป่านะครับไม่ใช่แดงนะครับถ้าแดงนี่ก็คือว่าเป็นจากภูเขานะครับอีน้ำดำนี่ก็คือว่าในพื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่ภูเขาหินนะครับเป็นภูเขาดินเพราะฉะนั้นนี่น้ำมาแรงอย่างนี้ครับขณะเดียวกันอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับได้มีการประกาศปิดกิจการน้ำตกโรกอีดกที่ตำบลชะอมเนื่องจากว่าฝนตกอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับเป็นเวลา2วันก็คือว่าวันนี้แต่วันพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็ตามต่อไปด้วยนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นน้ำตกที่ว่าคนไปเที่ยวเยอะครับเจ็ดสาวน้อยชั้นที่1ที่7นะครับแล้วก็น้ำตกเกาะสีชังชื่อเกาะสีชังนะครับแต่มาอยู่ที่น้ำตกใกล้ๆกับเจ็ดสาวน้อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องปิดอีก1วันเช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรครับน้ำตกเนี่ยครับ1ถึง7ชั้นน้ำมันไหลแรงแล้วก็ร่วงลงมาแรงอันตรายเกิดขึ้นก็ได้ครับรวมทั้งป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะ ้นะครับยังแจ้งต่อไปด้วยเนื่องจากว่านะครับน้ำที่ไหลอยู่ตรงนี้อยู่ในพื้นที่โคราชเชื่อมต่อมาสระบุรีแล้วก็ต่อไปไหนนะครับนครนายกอีกครับเพราะฉะนั้นกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับแจ้งระดับน้ำในคลองบ้านนาตอนนี้นะครับมันส่งผลกระทบด้วยนะครับเพราะว่าน้ำมันไหลมาเยอะแม่น้ำนครนายกอย่างนี้นะครับลงมาที่ต่ำด้วยเพราะฉะนั้นในพื้นที่ตำบลพิกุลทองตำบลอาสาตำบลทองหลังตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาและก็ตำบลสายมูลอำเภอองครักษ์ก็พี่น้องประชาชนอย่างไรพื้นที่ริมน้ำระวังด้วยครับอันนี้เป็นพื้นที่ภาคกลางนะครับภาคเหนือครับที่จังหวัดเชียงใหม
2: ่
1: ปรากฏว่านะครับอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ฟ้าฝนตกสะสมก็ต่อมาตลอดเช่นเดียวกันครับตอนนี้พื้นที่ลุ่มต่ำก็ต้องระวังด้วยนะครับที่ลาดเชิงเขาอย่างเงี้ยตำบลศพโขงในพื้นที่ใกล้เคียงยกของขึ้นที่สูงย้ายออกไปก่อนนะครับอะไรที่บอกว่ามันอันตรายระวังด้วยไฟฟ้ารูดครับอันนี้เป็นพื้นที่ภาคเหนือนะครับจังหวัดเชียงใหม่แต่อีสานครับวันนี้ต้องแจ้งพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคเลยครับอีสานเตือนระดับแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายนะครับเพราะว่าปริมาณฝนนี้มันตกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือฝั่งตรงข้ามคือสปป.ลาวเพราะฉะนั้นนะครับก็ทำให้น้ำโขงนะครับยกระดับขึ้นมานะครับจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณสัก 30-50 เซนระหว่างวันพรุ่งนี้ครับ 1-4 กันยายนนี้เพราะฉะนั้นยกของขึ้นที่สูงครับ
2: น่ากลัวจริงนะคะก็หลายที่เจอน้ำป่าไหลหลากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำเลยก็คืออุบัติเหตุนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25สิงหาคมแล้วนะคะแต่วันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยเพราะว่าคนที่ขับรถชนนักศึกษาทั้ง3คนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจังหวัดเชียงรายนั้นเป็นอาจารย์หม
1: อ
2: เป็นอาจารย์แพทย์ค่ะแล้วกับคำพูดที่บอกว่าถึงน้องเขาจะเป็นยังไงไปแต่ว่าผมเนี่ยอนาคต

0: ยังอีกไกลเลยนะแต่เด็กนั้นเสียชีวิตไป2 คนแล้วนะคะอีกคนนึงก็บาดเจ็บสาหัสแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงมายังไงเมาไหมแล้วยังไงล่ะเนี่ยเด็กเขาจอดรอไฟแดง อะแต่รถเก๋งเนี่ยขับมาไม่รอไม่จอดไม่เบรกเลยนะคะคุณสุวิทย์ขับมาตรงๆเนี่ย
1: คือ
0: ชนเด็กไปเต็มๆค่ะน้องทั้ง3คนไม่ใช่คนที่เชียงรายนะคะเป็นคนต่างจังหวัดทั้งหมดเลยที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะเบื้องต้นเลยไม่มีชีพจรไปหนึ่งท่านเลยน้องผู้หญิงคือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะอีกคนนึงเนี่ยกระเด็นไปติดต้นไม้เลยค่ะจนพี่ชายโทรมาพอได้รับโทรศัพท์อ๋อถึงได้รู้ว่าน้องอยู่ตรงนั้นไม่งั้นก็หาไม่เจอเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน 20:24 ของวันที่25สิงหาคมค่ะบริเวณนี้เป็นบริเวณแยกไฟแดงนางแลอำเภอเมืองเชียงรายค่ะคือรถเก๋งเนี่ยมาพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์อย่างแรงน้องมากัน3คนนะคะคนขับเสียชีวิตค่ะแล้วคนซ้อนทั้ง2คนเนี่ยก็กระเด็นกันไปคนละทิศละทางได้รับบาดเจ็บกันนะคะคนที่เห็นเหตุการณ์เยอะเลยค่ะตรงเนี้ยเพราะว่าตอน 2:24 อ่ะคนก็ยังไม่เข้าบ้านกันนะมีคนนึงเขาเห็นเขาบอกว่าโอ๊ยรถเก๋งไม่เบรกเลยมา100กว่าแล้วน่ะไม่รู้เมาหรือเปล่าอ้าวกับคำถามนี้ค่ะว่า MG สีแดงไม่เบรกเมาไหมอยากรู้แล้วก็เป็นคนแถวนี้ด้วยดูภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่เบรกจริงๆแล้วตรงแยกเนี่ยคือเป็นอาจารย์หมอที่มหาลัยใช่ไหมล่ะทำไมไม่คุ้นที่คุ้นทางอ่ะทำไมไม่คุ้นว่าตรงเนี้ยมันมีไฟแดงแล้วไฟแดงเนี่ยแดงแจ๊ดเลยทำไมไม่เบรกแล้วชนน้องเขาไปพอชนเสร็จไปพูดทางนู้นทางนี้นี่ไงคือพยานเยอะมากอะค่ะพี่คนนี้วิ่งมาแล้วก็บอกว่าจะไปช่วยเด็กไปช่วยเด็กปรากฏว่าเด็กอะกระเด็นไปเลยหนึ่งท่านนะคะคือน้องเนี่ยกระเด็นไปไกลเลยเนื่องจากแรงชนนี้เสียชีวิตและอีก 2-3 คนก็แยกย้ายกันไปนั่นแหละค่ะสภ.บ้านดู่ค่ะลงพื้นที่ไปนะคะเพราะว่ามีคนไปแจ้งท่านร้อยตำรวจโทพานุวัฒน์อาจสูงเนินท่านรองสารวัตรสอบสวนรีบไปถามทั้งเนี่ยพยานบุคคลแล้วก็เอารถไปไว้ที่สน.ก่อนเนาะรถคันนี้ค่ะเป็นรถของคุณหมอที่เรียกว่าอาจารย์หม
1: อ
0: ชื่อว่าอาจารย์หมอกมลกมลนี่คนนี้อายุไม่เยอะนะอาจารย์หมออายุ30กว่า
1: 32ปีเองคร
0: ับ นี่อาจารย์อายุน้อยนี่
1: น
0: ้
1: อง
0: เด็กคือนี่อาจารย์หมอค่ะยืนกอดอกอยู่อย่างเงี้ยช่วงแรกน่ะคนด่าเลยพูดตรงๆเพราะว่ามีคำพูดของพยานเขาบอกว่าอาจารย์หมอพูดว่าอนาคตเขาอีกไกลนะรถมาชนแบบนี้กลัวว่าจะเสียอนาคตคนได้ยินก็ขัดหัวค่ะเพราะว่าแล้วอนาคตของน้องอ่ะ3คนน่ะเขาไกลกว่าอาจารย์อีกอ่ะเพราะว่าน้องอายุ20บางคนยังไม่ถึงด้วยซ้ำก็ต้องมาเสียชีวิตเลยนะบางคนก็ต้องบาดเจ็บสาหัสกันไปแล้วเนี่ยค่ะสภาพรถสุดท้ายค่ะไปเรียนถามอาจารย์หมอคนเนี้ยปรากฏว่าหนังคนละม้วนนะคุณสุวิทย์เป็นคนละเรื่องราวค่ะถามว่าอาจารย์พูดอย่างนั้นทำไมอาจารย์หมอบอกไม่ได้พูดคือเท่าที่จำได้เนี่ยผมไม่ได้พูดแต่ผมเนี่ยพูดอย่างเดียวว่าผมประมาทเองซึ่งมีพยานคนนึงเล่าเหมือนกันนะคะว่าผมมาประมาทเองนี่คือคำพูดที่หลุดออกมาจากปากอาจารย์หมอตลอดเวลาเลยด้วยความละล่ำละลักที่กลัวค่ะแล้วถามว่าอาจารย์ทิ้งน้องหรือเปล่าเพราะว่าขับรถแล้วก็หายไปเลยอ่ะอาจารย์บอกผมตกใจจริงๆที่บอกว่าผมประมาทเองเพราะว่าหนึ่งผมไม่ได้เบรกและผมไม่ได้เมาผมไม่เห็นที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้ทิ้งนะคะก็คือคนแรกหลังจากที่เขาไปส่งโรงพยาบาลนะอาจารย์ไปเยี่ยมแต่ไม่ทันค่ะน้องเสียชีวิตในที่เกิดเหตุพอไปเนี่ยเขาเสียชีวิตแล้วส่วนคนที่สองก็เสียชีวิตอีกเช่นกันค่ะพอไปน้องเสียชีวิตช่วงค่ำอาจารย์ก็ไม่ได้เยี่ยมดูใจแล้วก็ไปที่งานศพนะคนแรกส่วนคนที่สองก็ไปเพื่อที่จะดูแลเพราะว่าน้องเสียชีวิตช่วงที่อาจารย์คลาดกันมันไม่กี่ชั่วโมงค่ะก็เลยไปทำเรื่องการดูแลศพเพราะอาจารย์เป็นหมอก็เลยรู้จักกับพวกหมอรู้ว่าขั้นตอนเป็นอย่างดีค่ะส่วนคนที่สามนั้นกำลังแอดมิดอยู่อาการหนักคุณหมอก็ไปช่วยทั้งเรื่องรักษาพยาบาลแล้วก็เรื่องของการดูแลทางการแพทย์เพราะว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี
1: ้
0: นี่คือน้องคนที่กระเด็นไกลนะคะมีอยู่คนนึงเนี่ยน้องกระเด็นไปไกลเลยเนื่องจากว่าพอโดนชนแล้วน้องมาตกอยู่ตรงนี้ค่ะอีกคนนึงไปติดต้นไม้นะคะตอนนี้อาจารย์หมอบอกว่ายินดีจะช่วยทุกอย่างไอ้เรื่องที่บอกว่าผมมีอนาคตไกลอะไรยังไงผมขออภัยผมจำไม่ได้ว่าผมพูดออกไปหนีไม่หนีชดใช้ทั้งเรื่องของงานศพเรื่องของค่ารักษาพยาบาลส่วนเมาไม่ได้เมาไม่ได้ดื่มนะคะแล้วเหตุการณ์นี้น่าเศร้าก็คือน้องเนี่ยมาจาก3จังหวัดนะคะถึงแม้ว่าจะเรียนอยู่ที่เดียวกันก็คือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะอีกคนมาจากน่านอีกคนมาจากชลบุรีอีกคนมาไกลถึงปัตตานี
1: น
0: ี่คืออนาคตของครอบครัวเลยอ่ะตั้งใจเรียนมาเรียนกฎหมายอะไรกันเนี่ยเด็กนะคะสุดท้ายก็ต้องมาเสียชีวิตไป2คนโชคดีนะคะที่คนที่ซ้อนท้ายสุดนั้นน่ะอาการปลอดภัยแล้วต้องขอบคุณชาวบ้านด้วยอ่ะรีบโทรแจ้งตำรวจรีบเรียกคนมาช่วยเพราะว่าน้องที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยกระเด็นกันไปหมดไม่ได้สติหมอก็พูดไม่รู้เรื่องค่ะแล้วก็หายไปดีที่ได้ชาวบ้านไปแจ้งตำรวจแล้วก็ช่วยน้องๆไว้นะคะณตอนนี้เดี๋ยวดูว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงต่อเพราะว่าทางคดีนั้นเจ้าหน้าที่

0: สรุปไปแล้วแล้วค่ะว่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและก็เคร่งครัดต่ออาจารย์หมอคนนี้ต่อไปนะคะเพราะว่าทำไมไม่เบรกอาจจะเห็นหรือเปล่าก็เลยเตือนกันมาว่าหรือไฟตรงนี้มันไม่สว่างพอแล้วฝนอาจจะตกพรำๆหรือไม่นะคะ
1: นะครับก็มีข้อสันนิษฐานนะครับคุณเนชานะครับบอกว่าสัญญาณไฟแดงนะครับก็ขอประทานโทษผมขับผ่านประจำเนี่ยคุณเนชาอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือว่า
0: ก
1: ็ไม่ส้มนะครับแต่เนื่องจากว่านะครับตรงบริเวณนั้นนี่นะต้นไม้ครึ้มมากครับนี่นะต้นไม้เยอะนะครับอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่าในแสงสลัวสลัวหรือเปล่าไม่รู้แต่อาจารย์นะครับคือสอนอยู่ตรงนั้นน่าจะชินทางอยู่แล้วแต่นักศึกษานะครับวันใหม่ๆทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3คนคนรอดชีวิตก็คือว่าน้องมาจากชลบุรีต
0: ั
1: วเองนะครับ
0: ไม่เดือนเดียวนะ
1: เออใช่ครับ
0: มาเร
1: ีย
0: นเลยอ
1: ่ะนะครับต้องว่าไปตามกระบวนการนะครับดูข่าวกันต่อไปนะครับเป็นข่าวที่ไม่ดีอีกแล้วครับสำหรับตำรวจครับเนี่ยนะข่าวสารแจ้งออกมานะครับบอกว่าผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาลักทรัพย์นะครับบอกกล่าวหาว่าตำรวจสพ.หนองสองห้องที่จังหวัดหนองคายเรียกรับผลประโยชน์นะครับบอกว่าขอแบ่งทองนะครับถ้าสมมุติแบ่งให้นี้โทษจะลดลงว่าอย่างนั้นนะภาพลักษณ์มันไม่ดีครับนี่นะก็ทำให้ทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายนะครับพันตำรวจเอกประภาสทิติศักดิ์ครับเรียกนะครับประชุมแล้วก็มอบหมายกับผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับว่ามีการเนี่ยออกตรวจครับนายตำรวจที่ออกตรวจวันนั้นแล้วก็คือตั้งด่านด้วยนะครับมีทั้งหมด6นายด้วยกันปรากฏว่ารถคันนี้วิ่งมานะครับเอาขอตรวจมีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายนะครับก็คือว่าบอกว่านี่นะครับมีพฤติกรรมแบบว่าลักทรัพย์มาหรือเปล่านะครับแต่บริเวณด้านเสื้อข้างในนี่ครับมีทองเป็นทองแท่งอยู่6แท่งเอายึดเอาไว้ก่อนนี่นะแล้วมีผู้หญิงมานั่งข้างด้วยนะครับบอกว่าเป็นแฟนว่าอย่างนั้นนะมีทองทั้งหมดนะครับแต่สามารถที่บอกว่าอ้างที่ไปที่มาของทองได้เนื่องจากว่าทำมาหากินแล้วก็ซื้อทองเอาไว้นี่นะอ้าวเอาคืนทองผู้หญิงส่วนทองผู้ชายเลยครับยึดไว้ก่อนไว้อย่างนั้นนะแล้วเปิดท้ายรถนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับโอ้โหกองเต็มเลยครับหลักฐานต่างๆคื อโทรศัพท์มือถือนะครับ124เครื่องเป็นไปได้ไงครับ124เครื่องแล้วก็คอมพิวเตอร์แบบพกพา15เครื่องนะครับนายผู้ต้องหานี่อ้างว่าไงครับนี่นะบอกว่าเป็นของนายแต่ถามว่านายคนไหนนะครับก็บอกไม่รู้ว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นตำรวจก็สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับบอกว่าเรื่องนี้นะครับเกี่ยวข้องกับขบวนการพนันออนไลน์เนื่องจากว่านะครับตรวจสอบโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ที่ยึดมาเนี่ยข้อมูลมันเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ทั้งหมดเลยรวมทั้งข้อมูลบัญชีม้ารับโอนบัญชีพนักงานอีกนะครับมีประมาณสัก20คนเนี้ยมันชัดเจนครับจู่ๆเอามาได้ยังไงนะครับหลักฐานเต็มแบบนี้แต่ข้อเสียหายสนใจที่สุดนั่นก็คือว่าจากปากผู้ต้องหาผู้ชายนะครับที่ถูกจับได้บอกว่านะครับระหว่างที่บอกว่าตรวจหลักฐานทั้งหมดนะครับที่ของกลางที่ยึดมาได้แล้วก็มีทองที่ว่านี้นะครับบอกว่าแบ่งทองได้ไหม6แท่งนี่ครับถ้าแบ่งทองมาโทษจะลดลงเยอะว่าอย่างนั้น
0: oh.
1: มันก็เลยกลายเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นต้องสร้างความยุติธรรมแล้วก็ข้อมูลข้อเท็จจริงออกมาให้เกิดพี่น้องประชาชนไม่ให้มันเกิดความมั่นใจไม่อย่างนั้นตำรวจก็ต้องบอกแบบนี้คุณเนชานะแต่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าตำรวจตกเป็นจำเลยส่วนจะบอกก็เป็นตำเลยจริงๆไม่ใช่นะครับก็คือว่าเป็นของจริงอ่ะเรียกเขาจริงอ่ะ
0: เคยเห็นแต่เงินใต้โต๊ะนะทองใต้โต๊ะเลยนะคะไม่ว่าจะว่าตำรวจเรียกทองหรือว่าโจรชิงทองก็มีให้เห็นกันเป็นประจำแล้วค่ะจำได้ไหมคะโจรชิงทองสักแก้วมิติใหม่แห่งการชิงทองใส่เสื้อลายสก็อตกับไปบอม
1: ขี่รถไฟฟ้าร
0: ถไฟฟ้าสีดำ
1: ไป
0: ชิงทองแล้วพอชิงทองช่วงกลางวันแสกๆเลยนะเที่ยงกว่าๆคว้างไปบอมไปปุ๊บคนหายหมดเลยก็กวาดทองไป70กว่าบาทคิดเป็นบาทเงินเนี่ยก็เป็น7ล้านเหมือนกันค่ะหายไปได้3วันสรุปโดนรวบคาบ้านเรียบร้อยค่ะ
1: ตำรวจเก
0: ่งมากนะคะใช้เวลาแค่3วันนิดๆเนี่ยสืบไปว่าในคนนี้นี่ใครไปไหนเอาทองไปไว้ตรงไหนเอารถอะไรก่อเหตุค่ะปรากฏว่าระหว่างที่จะเดินทางไปเจอตัวนายอานนท์อายุ36ปีตามสืบไปเรื่อยคือตอนแรกเนี่ยอานนท์เนี่ยมาวางแผนชิงทองใกล้กับชายแดนอรัญญประเทศประมาณ6กิโลคิดว่าชิงทองเสร็จนี่ไหมเอาของไปเผานี่ในวันเกิดเหตุนะคะช่วงประมาณเที่ยงกว่าๆถามว่าทำไมเลือกปฏิบัติก่อการตอนกลางวันก็ไม่รู้ก็คงจะไปสืบมาแล้วล่ะเนี่ยใส่เสื้อลายสก็อตใส่วิกผมด้วยแต่งตัวรัดกุมมาถึงเอาไปบอมโยนแล้วเป็นควันเนี่ยยังเป็นควันอยู่เลยค่ะเสียงปั้งควันขโมงปุ๊บหาย

0: ค่ะทั้งรปภ.ทั้งเจ้าหน้าที่เขาก็รักตัวกลัวตายและนายนี่ก็กวาดทองไป2ถาดหนีไปตามระเบียบนะคะใช้รถที่ก่อเหตุคือรถมอเตอร์ไซค์สีดำไปเอาใครเขามาก็ไม่รู้นะนี่ค่ะภาพ
1: ใน
0: วัน
1: นี้ไปซื้อมาทางออนไลน์คุณ
0: เ
1: ลยจ้า
0: เ
1: งินกว่าบาท
0: นี่วิ่งพอวิ่งกันไปเสร็จนะนายคนนี้ก็ได้โอกาสค่ะรวบเอาไป2ถาดใช่ไหมตอนแรกก็ไม่รู้ว่ากี่บาทนะวันนี้ก็รู้แล้วว่า72บาทนะคะทองคิดเป็นกิโลก็ 1.1 กิโลหลังจากนั้นตำรวจรีบตามหาค่ะนี่ต้องชื่นชมตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วนี่ไปดูนี่อันนี้อะไรไปมอเตอร์ไซค์
1: มอเตอร์ไซค์อยู่ในน้ำเลย
0: เอาไปถ่วงน้ำคือตอนแรกมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่สีดำด้วยแหมอานนท์ก็ไปพ่นสีเป็นสีดำพอก่อเหตุคุ้มแล้วนี่ได้ทองไป2ถาดเอามอเตอร์ไซค์ไปทิ้งน้ำครูตำรวจเนี่ยไปรวบตัวคาบ้านไปอ่านหมายศาลว่ามาจับนายอานนท์นายอานนท์ก็โดนจับคาบ้านอย่างนี้ก็เลยมาหาหลักฐานทีละอย่างแหมแกก็รู้นะว่าเหลี่ยมไหนเอาไปฝังวะนี
1: ่บ้านอย่างดีเลยคุณนี่นะ
0: ใช่คือไปเหมือนกับสบายใจอ่ะตอนแรกคิดว่าหนีออกนอกประเทศตามช่องทางธรรมชาตินะคะเพราะว่ามันใกล้กับแยกเพื่อนบ้านมากอ่ะตรงฝั่งที่เป็นเส้นทางธรรมชาติไม่ไปอยู่ในบ้านตัวเองเฉยเลยนอนกบดานอย่างเงี้ยค่ะตำรวจคอมมานโดนี่นะไปพอไปถึงเนี่ยก็เดินออกมาโดยละม่อมเลยค่ะเสื้อผ้าไม่ใส่ยกมือยกไม้มาโดนรวบแล้วปรากฏว่าเอาอะไรเป็นมั่งเนาะอนนท์เนาะเอาทองไป72บาทใช่ไหมคะแล้วหายไป3วันนี่โดนตำรวจจับเรียบร้อยปรากฏว่าทองเนี่ยครบเลยคือปล้นไปฟรีไปอย่างนั้นจี้เขามาไม่ได้สักบาทเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็บอกว่าไหนเอาทองไปไว้ไหนแกก็ไปฝังไว้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ได้คืนครบทุกบาทครบทุกสตางค์นะคะคือเป็นปฏิบัติการไอ้ไปบอมเสื้อลายสก็อตกับวิกผมนั้นทำไปเปล่าประโยชน์ค่ะเพราะเราก็เตือนกันตลอดนะคะว่าการชิงทองเนี่ยมันไม่ได้เลยหรอกเดี๋ยวตำรวจเขาก็จับได้ก็จับได้จริงๆค่ะภายใน3วันนิดๆเท่านั้นเองแต่ก่อนหน้านี้แกมีวิกใช่ไหมมีเสื้ออะไรสก็อตที่ใช้ก่อเหตุก็ไปเผาตรงข้างทางรถไฟไปเผาแล้วเขาก็ตามไปตำรวจก็งมอยู่อย่างนี้ค่ะจนสุดท้ายได้ตัวมาก็ไปทำแผนแล้วก็บอกว่านี่ทิ้งไว้ตรงนี้นะของริมทางรถไฟนะตำรวจพาขึ้นรถไปเลยค่ะอยู่ที่บ้านใหม่หนองไทรอรัญญประเทศสระแก้วนั่นแหละแล้วก็ถามว่าอานนท์เน
1: ี
0: ่ยไปเอาวิธีการประกอบระเบิด
1: น
0: ี่แหละ
1: คร
0: ับ
1: ประเด็นนะ
0: อานนท์
1: เสื้อตัวนี้นะคุณริชาวันนั้นนะครับเสื้อตัวนี้ครับ
0: อานนท์บอกผมก็เป็นคนใฝ่รู้เน
1: า
0: ะก็ไปเปิด YouTube ดูว่างั้นเดี๋ยวนี้ก็เอาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ก่อเหตุคนเดียวใช่ไหมรถก็ไปซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตอย่างที่คุณสวิทบอกค่ะเอามาพ่นสีมาคิดว่าใช้แล้วทิ้งแต่ทองเนี่ยพอได้มาแล้วก็ไปฝังก็คิดไม่ออกนอนถอดเสื้อคิดอยู
1: ่
0: ว่าเราจะเอาทองไปขายที่ไหนเพราะก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวตำรวจแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะก็ช่วยกันบอกว่าถ้าใครเจอทองแบบนี้นะขายที่ไหนเนี่ยก็ให้แจ้งเบาะแสเลยไม่กล้าขายเลยค่ะสุดท้ายก็ใส่เสื้อสก็อตไปนี่ตัวที่ใช้ก่อเหตุเอาไปทำแผนเหมือนเดิมวันก่อเหตุแต่วันนี
1: ้
0: คอตกแล้วค่ะไปบอมก็ไม่มีวิกก็ไม่ได้ใส่อ้าวเหมือนเดิมนะคะเตือนกันไว้ค่ะชั่ววูบบางทีเนี่ยนี่พนันนี่รายวันชักหน้าไม่ถึงหลังชิงทองดู YouTube จุดจบเป็นอย่างนี้นะคะไม่ได้สักบาทเอาทองคืนเจ้าของเข้าไป72บาท
1: นะครับนี่นะจบนะครับเก่งตำรวจถามว่าอะไรนะครับที่เป็นเครื่องมือช่วยตำรวจกล้องวงจรปิดครับนี่นะ
0: ไล่กล้องทั้งวัน
1: นะครับต้องบอกว่าหูตาสับรถนะครับไล่ได้หมดนี่นะตนสามารถนะครับที่จะจับนายคนนี้ได้ถามว่านะครับนายคนนี้ต้องบอกนะครับว่าวิชาโจรเรียนจากไหนล่ะครับโลกออนไลน
0: ์
1: YouTube นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะโอ้เดี๋ยวนี้มันเรื่องใกล้ตัวหมดเลยนะครับเอาระวังครับมาดูความคืบหน้านิดนึงนะครับสร้างความอกตกใจนะครับเมื่อนะครับกลางคืนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองครับที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณนะครับอาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะครับตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ครับบรรทุกโจรวันนี้นะครับณตอนนี้ถือว่าเพลิงนั้นคือยุติได้สงบทุกอย่างครับแต่ภาพความเสียหายที่ว่านี้เนื่องจากว่าเป็นตึกนะครับที่บอกว่าเป็นโครงสร้างนะครับโครงสร้าง3ชั้นที่เป็นเหล็กหมดเลยเพียงแต่ว่าชั้นล่างนะครับก็คือว่าเป็นที่ขายของตอนนี้นะครับเนี่ยนะโครงสร้างทั้งชั้นที่3ชั้นที่2นั้นยุบลงมาครับพอยุบลงมาเป็นไงบ้างครับกองพิสูจน์หลักฐานวันนี้ต้องเข้าพื้นที่นะครับจากหลายฝ่ายนะครับก็คือหน่วยงานทั้งหมดนะครับต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากอะไรยังไงแน่อย่างไรก็ตามนะครับข้อสันนิษฐานวันนี้ก็ต้องเดาไว้ก่อนนะครับ2เรื่องก็คือว่าอุบัติเหตุรวมทั้งการวางเพลิงด้วยแต่เนื่องจากว่าจะเกิดปัญหานะครับถามว่าวางเพลิงอุบัติเหตุนี่นะหลักฐานมันจะชัดเจนจากไหนล่ะครับมันก็ต้องหาจากพยานบุคคลหรือแม้กระทั่งกล้องวงจรปิดนะครับแต่กล้องวงจรปิดจะไหม้ไปหรือเปล่าไม่ทราบได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทางผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางท่านก็บอกนะครับบอกว่าหลักฐานทั้งหมดจะได้ความชัดเจนมาก

0: ขึ้นคือต้องรื้อโครงสร้างระหว่างชั้นที่3และ2ออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะไปเก็บหลักฐานต่างๆนะครับเอาไว้นี่นะครับเรื่องของการที่บอกว่าทำยังไงล่ะครับอาคารหลังนี้ถึงแม้ว่าจะควบคุมได้แต่ปรากฏว่าตอนนี้มันเกิดปัญหานะครับคือว่ามลพิษครับเนื่องจากว่าอะไรครับวัตถุที่บอกว่าเป็นวัตถุไวไฟอ่ะคุณเนจานะแบตเตอรี่นะครับไดนาโมสายไฟอะไรโอ้มันเป็นเรื่องของมลพิษหมดแหละครับเพราะฉะนั้นนี่นะมันมลพิษมันปล่อยออกไปพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ทำยังไงครับท่านบอกว่าจะต้องมีการประสานนะครับกับทางด้านเจ้าของเซ็นเตอร์แห่งนี้เพื่อรื้อถอนให้เร็วที่สุดนะครับส่วนเรื่องของการแจ้งความนะครับเป็นยังไงบ้างผู้เสียหายตอนนี้มีอยู่แล้วนะครับ770คนนะครับแล้วก็สอบปากคำไปแล้ว138คนซึ่งนะครับความเสียหายที่ว่านี้บางท่านอาจจะไปแจ้งไม่ครบนะครับเนื่องจากว่านะครับมันไม่มีอะไรเหลืออย่างเงี้ยนะครับอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความสูญเสียเนื่องจากว่าผู้ประกอบการอยู่ตรงนี้เขาต้องทำมาหากินนะครับทำมาหากินทุกวันทำยังไงครับมันหมดไปแล้วอย่างเงี้ยทางกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ว่าจันทร์ชาติก็บอกว่าจะมีการพิจารณานะครับเรื่องของความเสียหายจริงช่วยเหลือนะครับคือ 10,000 บาทเป็นการเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ต้องเป็นผู้ที่ค้าจริงไม่ใช่ว่าผู้ที่มาซับอีกทีนึงว่าอย่างนั้นนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับจะต้องเปิดหาพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนั้นเพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาขายของไม่ได้ถูกไฟไหม้นั้นหาสถานที่ขายเขาเพราะฉะนั้นกองทัพมันเดินด้วยท้องมันได้ด้วยปากทุกวันคุณเลจานะครับนี่นะอันนี้เป็นความคืบหน้านะครับจากเรื่องของหลักฐานต่างๆแต่วันนี้ต้องฟังหลายฝ่ายนะ
1: ใช่ค่ะวิศวกรเนี่ยก็ส่วนหนึ่งท่านผู้ว่าเองท่านก็เป็นวิศวะนะคะท่านก็มาดูโครงสร้างท่านก็ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะต้องไปเรียนถามสาเหตุที่ไฟมันทำไมลุกไหม้ลามเยอะขนาดนี้พ่อค้าแม่ค้าตอนนี้ก็หมดเนื้อหมดตัวกันตามๆกันอยากรู้เหมือนกันอะว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์โดมิโนแบบนี้นะคะตึก3ชั้นพอไฟไหม้ไหมมันยุบไปมันไม่เหมือนตึกปูนนะคุณสุวิทย์เนื่องจากว่าเป็นโครงสร้างเหล็กค่ะเหล็กเนี่ยถ้าไม่ชุบสารกันไฟหรือว่าไม่พ่นอะไรไว้กันไฟมันไม่สามารถจะทนไฟได้นานเลยละค่ะแล้วพอมันโดนไฟเนี่ยมันอ่อนยวบย่าไปเลยทำให้ล้มไปแบบนั้นนะคะไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญค่ะท่านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะคะท่านอมรพิมานมาท่านก็บอกลงพื้นที่แล้วพบสาเหตุที่อาจจะเป็นพูดตรงๆก็คือล้อมข้อกันอีกอ่ะคุณสุวิทย
0: ์
1: เพราะอาคารแบบนี้ในเมืองไทยก็เยอะค่ะโดยเฉพาะอาคารที่เป็นห้างนะคะโชคยังดีที่ทางคลองถมเนี่ยเขาถือว่าเขาอยู่ในตัวกรุงเทพมหานครแล้วสามารถจะช่วยเหลือกันทันไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะแต่ก็ต้องมาดูนะคะว่ามันจะมีแบบนี้อีกไหมแล้วอะไรคือสาเหตุหลักค่ะอย่างแรกเลยท่านก็บอกว่าเห็นไหมมันติดไฟง่ายจริงๆเนื่องจากว่ามีวัสดุอย่างที่คุณสุวิทย์บอกไปอะค่ะมีแบตเตอรี่มีของที่มันไม่ควรจะเอามาไว้สูงๆกันแบบนี้สายไฟอย่างเงี้ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะพอมันโดนความร้อนสูงตัวมันน่ะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอยู่แล้วมันก็เลยติดไฟติดๆๆๆๆไปเร็วมากค่ะอย่างที่สองคือมันกั้นเป็นห้องเป็นล็อกขายของล็อกพอเกิดควันขึ้นมาเนี่ยหรือไฟขึ้นมามันลามพรึบไปเลยค่ะแล้วเป็นล็อกเนี่ยมันไม่เหมือนเป็นห้องถ้าเป็นปูนอย่างบ้านช่องหรือตึกแถวเนี่ยมันจะทนไฟได้แต่ละห้องสังเกตนะคะเวลาตึกแถวไฟไหม้เขาจะไหม้อยู่แต่ตึกนั้น
0: อ
1: ะแล้วตำรวจมากู้ภัยมาดับเพลิงมาก็จบไปช่วยตรงล็อกนั้นตึกนั้นแต่คลองถมไม่ใช่อย่างนั้นค่ะมันเป็นล็อกเตี้ยๆแล้วเวลาไฟโหมเนี่ยมันพรึบไปทีเดียวแล้วโครงสร้างก็เป็นเหล็กค่ะไม่ใช่ปูนเหมือนตึกแถวมันก็เลยยวบถล่มลงมาทั้งหมดนะคะนี่ก็คือจุดอ่อนค่ะว่าไฟหนึ่งไปเร็วอาคารมีความอ่อนตัวทำให้มันลุกลามในระยะเวลาอันสั้นมากโครงสร้างล่ะที่เป็นเสาคานเหล็กมันจะช่วยได้ไหมทางวิศวกรบอกว่าไอ้คานเหล็กเนี่ยมันดูแข็งแรงในวันที่ไม่ได้โดนไฟแต่พอโดนไฟเนี่ยมันไปก่อนเพื่อเลยนะคะมันงอแล้วมันหล่นเสียรูปลงมาเป็นชิ้นเลยเพราะเนี่ยอันนี้จะต้องถามกันว่าโครงเหล็กในอาคารในกรุงเทพหรือว่าโครงเหล็กที่เป็นห้างสรรพสินค้าหรือพื้นที่ชุมชนมีการเคลือบสารกันไฟหรือวัสดุไม่ลามไฟหรือไม่ถ้าไม่มีจำเป็นจะต้องออกกฎหมายให้เคลือบหรือไม่ค่ะต้องมีการตรวจสอบเชิงลึกต่อไปเพราะเวลาที่ไฟไหม้ยังมีเวลาให้คนหนียังมีเวลาให้ดับเพลิงเข้าไปโดยที่อาคารยังไม่ถล่มมาซะก่อนหรือสำนักงานควบคุมอาคารได้ดูไหมว่าพื้นที่เนี้ยมันใหญ่เกินไปไหมคือการใช้สอยหมื่นตารางเมตรเนี่ยถ้าเกิดอัคคีภัยแบบนี้จะเอากันอยู่ไหมคือมันใหญ่ไปนะคะเกิดคนเยอะไหนช่องทางหนีไฟถ้ามันถล่มลงมาของเขิงคนเขินเนี่ยเอาออกทันหรือไม่การสร้างตึกใหญ่ๆอาคารพาณิชย์หรือห้างสรรพสินค้าใหญ่เกินไปบางทีเนี่ยมีจุดทางหนีไฟไม่พอหรือว่ามีหัวจ่ายน้ำดับเพลิงไม่พออันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งไอ้ที่มาจ้ำแล้วก็เอามาฉีดเนี่ยมีหรือเปล่าแล้วที่คน

0: พูดถึงกันเยอะที่สุดค่ะคือทำไมสปริงเกอร์ไม่ทำงาน
1: นั่นแหละครับ
0: เพราะปกติในต่างประเทศนะคะกฎหมายสปริงเกอร์เนี่ยคือมาเช็คกันเกือบทุกอาทิตย์อะค่ะเกิดมีปู๊ปี๊ดมีเสียงมีอะไรอย่างน้อยก็เตือนคนแล้วก็มีการปล่อยน้ำลงมาเกิดว่าตรงไหนมันมีไฟมันมีอะไรเล็กสปริงเกอร์ทำงานปุ๊บมันดับไฟได้เลยนะคะตรงนี้ณตอนนี้ยังไม่มีทั้งพยานบุคคลพยานหลักฐานอะไรบ่งบอกถึงการทำงานของสปริงเกอร์เลยทั้งที่สันนิษฐานนะคะว่าอุณหภูมิข้างในน่ะน่าจะเป็นพันองศาเซลเซียสค่ะ

0: นะคะเนื่องจากเป็นโครงสร้างเหล็กค่ะต้องรื้อตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างก่อนรื้อข้างล่างก่อนเดี๋ยวถล่มค่ะคุณสุวิทย์รื้อจากข้างนอกมาข้างในก่อนเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันรับน้ำหนักน้อยเอาของถ่ายน้ำหนักออกข้างในมันจะได้ไม่ถล่มเป็นหลุมลงมาและณตอนนี้จุดในสุดกลัวว่าแหมแต่โชคดีนะฝนตกกลัวว่าจะมีความร้อนสะสมนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้กรุงเทพนะฝนตกแฉะก็เป็นไปได้ว่ามันจะดีขึ้นนะคะถ้าไม่มีฝนตกเนี่ยปะทุได้ตลอดเวลาเอาล่ะณตอนนี้คงจะต้องนำมาเป็นบทเรียนอีกครั้งนึงค่ะว่าจะถอดบทเรียนกันยังไงนะคะ
1: โอ้นะครับไปดูเรื่องของข่าวใหญ่ต่อเนื่องดีกว่าครับเรื่องของการทุจริตนะครับสอบข้าราชการส่วนปกครองท้องถิ่นตามมาตลอดนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องประกาศนะครับว่าวันนี้วันที่31สิงหาคมนั้นจะมีการเพิกถอนผู้ที่ทุจริตก็เพิกถอนจริงๆคุณเนจา 3,868 รายนะครับซึ่งนะครับในจำนวนนี้ลาออกคือพูดง่ายๆก็คือว่าชิงลาออกไปแล้ว146รายนะครับจากการเปิดเผยของคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งรักษาการแทนอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตัวเลขก่อนหน้านี้บอกว่าจะมีการเพิกถอนทั่วประเทศ 5,925 รายท่านอธิบายว่าอย่างนี้ครับหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการกลางพิจารณาแล้วนะครับก็คือว่าส่งให้นะครับคณะกรรมการในแต่ละพื้นที่คือแต่ละจังหวัดนะครับทราบแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายเหลืออีก6จังหวัดนะครับที่ยังไม่มีรายชื่อเพิกถอนเพราะฉะนั้นนะครับเหลือเวลาราชการอีกนะครับ 16:30 นคงจะมีเพิ่มเติมแต่ตอนนี้นะครับท่านบอกว่ามีผู้ที่จะต้องถูกเพิกถอนทั้งหมด 3,868 คนครับส่วนเหตุผลว่าทำไมไม่ใช่ 5,925 คนตามที่มีการประกาศแจ้งก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับท่านบอกว่าจำนวนดังกล่าวเป็นจำนวนคนที่มีการแก้ไขคะแนนทั้งหมดซึ่งท่านเองและก็ทีมงานได้มีการไล่ตรวจสอบรายละเอียดที่สุดพบว่าในจำนวน 5,925 คนได้รับการบรรจุแล้ว 3,868 รายส่วนอีก 1,000 กว่าคนนะครับอยู่ระหว่างการรอบรรจุเพราะฉะนั้นแต่ต้องมีการเพิกถอนแต่จะมีการเรียกบรรจุใหม่นะครับคือคนที่ว่าสอบได้จริงๆซึ่งตอนนี้นะครับเพิกถอนไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นถามว่าพอเพิกถอนไปมีใครมาฟ้องไหมท่านบอกว่ายังไม่มีว่าอย่างนั้นนะครับส่วนคนที่ทุจริตสอบแล้วก็ได้รับบรรจุไปแล้วก่อนหน้านี้ลาออกแล้ว146คนจะถูกดำเนินคดีหรือว่าอย่างไรครับท่านบอกว่านี่นะทั้ง146คนลาออกไปแล้วก็อยู่ในจำนวน 3,868 นั่นก็คือว่าเพิกถอนไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนี่เป็นความคืบหน้าแต่อย่างไรก็ตามนะครับความคืบหน้าคือมีเฉพาะคนที่เป็นข้าราชการที่บรรจุไปแล้วแล้วก็รอส่วนคนที่ทุจริตเบื้องหลังจริงๆทำให้นะครับเกิดปัญหานี้อย่างนะคุณเลชานะ
0: คือตอนนี้ยังไม่มีการออกหมายจับอะไรหรือว่ามีการแจ้งข้อหาเลยนะคะหลายคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของระบบหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่เราลืมตาเกิดมาจำความได้มันก็มีเรื่องของการทุจริตสอบอะไรแบบนี้นะคะท่านนายกเองก็เคยบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแหละแต่วันนี้เนี่ยได้เห็นแล้วนะคะว่ามันก็เป็นอย่างนี้ปีแล้วปีเล่าจะแก้ไขอย่างไรท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยก็ไม่พ้นจะต้องตอบคำถามผู้สื่อข่าวแล้วค่ะว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะท่านรู้หรือเปล่าแล้วคนที่ลาออกไปคือชิงฆ่าตัวตายไปเลยนะทางการสอบของการที่จะมีหน้าที่ตำแหน่งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเขาไปเลยไปแล้วไปรับอันนี้ผิดหรือเปล่าท่านนายกก็บอกว่าไม่เกี่ยวหรอกชิงลาออกไป146คนไม่ได้ความหมายความว่าพ้นผิดนะลาออกก็ผิดนี่ท่านนายกบอกว่าลาออกไปก็ยังมีโทษตลอดล่ะค่ะเพราะว่าโทษนั้นน่ะมันติดตัวไปแล้วก็ไม่สามารถจะไปสอบได้อีกถ้าเกิดว่าคนที่ลาออกมีความผิดนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่า146คนนั้นน่ะเขาเป็นคนโกงหมดทั้ง146คนหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านนายกยังบอกเลยว่าจากจำนวน 5,925 คนนั้น400 146คนมันถือว่ามันก็ไม่ได้เยอะแต่ทางกฎหมายแล้วถือว่าความผิดมันเกิดขึ้นแล้วก็คือผิดแล้วค่ะความผิดทางวินัยก็ถือว่าผิดแล้ววันนี้ตำรวจก็ดำเนินคดีไปแล้ว DSI ก็มีข้อมูลแล้วเดี๋ยวเขาก็ตามไปว่าขบวนการมีอะไรบ้างปปช.ก็ดูเส้นทางทางการที่จะทุจริตอะไรต่ออะไรแล้วปปท.ก็ทำงานแล้วด้วยนะคะ คือทุกฝ่ายทำงานหมดค่ะปปปปต่างๆเนี่ยเขาทำงานกันประสานงานกับดีไซน์แล้วก็ทางตำรวจรวมทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเองเนี่ยเขาก็มีการควบคุมดูแลนะคะโดยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลกันหมดแล้วถามว่าผิดไหมผิดคืนเงินไหมคืนผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ ผิดระเบียบของทางราชการกระทรวงมหาดไทยคือ

0: ผิดทั้งหมดแต่ตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็อยากรู้นะคะว่าการดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้นการดำเนินคดีโดยทำกฎตามกฎหมายและไม่มีผู้อิทธิพลมาเกี่ยวข้องอย่างที่หน่วยงานทุกท่านบอกกันนั้นอ่ะใครจะเป็นคนที่โดนแจ้งข้อหาและเป็นคนรับผิดชอบเพราะว่าณตอนนี้ยังไม่มียังไม่เห็นนะคะ
1: ครับนี่เป็นข่าวใหญ่ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวข่าวใหญ่ช่วงหน้านะครับเรื่องของธรรมชาติหลังคาโลกที่เนปาล นะครับยอดคนตายพันกว่าแล้วแต่ข่าวดีของประเทศไทยนักตบสาวไทยสถานโลกเดี๋ยวมาดูกันต่อช่วงหน้าครับ
0: ค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช
4: ้สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
5: ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
6: คุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสามโมง
7: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
8: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
9: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
10: ลองชิมดูครับ
11: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
12: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
11: ผมเลิฟเลย
14: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
15: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
16: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
15: เพราะเราปิดผมขาว
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
17: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: เทพไทย
19: ยาเพียแคม
20: ยาเพียแคม
21: ยาเพียแคม
22: ยาเพียแคม
23: ยาเพียแคม
24: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: เอาละค่ะวันนี้เรามีเรื่องดีๆมาฝากนะคะเห็นกันอยู่ข้างหน้านี้ค่ะพลาดไม่ได้เลยเป็นสิ่งดีๆที่อยากจะนำมาเสนอนะคะพี่สุวิทย์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสุขภาพเพราะว่าเห็นคุณเนี่ยใส่ใจเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษเหมือนกันนะ
1: ก็พยายามนะครับพยายามที่จะดูแลตนเองมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของอาหารนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอายุยากมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องใส่ใจหลายอย่างทั้งเรื่องของมวลกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยแล้วก็ระบบขับถ่ายในแต่ละวันด้วย
0: จริงค่ะทุกวันนี้ต้องดูแลกันหลายด้านนะคะสุขภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะโปรตีนก็ต้องทานคุณสุวิทย์มีวิธีเลือกไหมคะว่าต้องมีตัวช่วยอะไรในการดูแลสุขภาพให้สดใสเรื่องระบบขับถ่ายอะไรอย่าง
1: เงี้ยครับมีนะครับอย่างบีทาเก้นโปรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นโปรตีนสำหรับผู้สูงอายุนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเพราะว่านอกจากจะมีโปรตีนคุณภาพสูงแล้วก็ยังมีไพรไบโอติกที่มีชีวิตด้วยนะครับ
0: โปรไบโอติกนี่มีเยอะคุณสุวิทย์
1: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นโบทาเก้นโปรขนาด200มิลลิลิตรนะครับให้โปรตีน10กรัมพร้อมกับไลท์ไบโอติกนะครับจุลินทรีย์ที่มีชีวิตด้วยช่วยดูแลทั้งมวลกล้ามเนื้อแล้วก็สมดุลลำไส้ดื่มง่ายเป็นประจำได้ทุกวันเพราะสำหรับผู้สูงอายุการได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอเนี่ยในแต่ละวันจะมีความสำคัญต่อการดูแลมวลกล้ามเนื้อด้วย
0: โอ้ใช่ใช่
1: ขณะเดียวกันนะครับระบบขับถ่ายก็เป็นอีกเรื่องนึงที่หลายคนให้ความสำคัญบีทาเก้นโปรจึงผสมผสานนะครับโปรตีนคุณภาพสูงกับไลท์ไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลทั้งมวลกล้ามเนื้อและก็สุขภาพลำไส้ในทุกวันมีให้เลือก2ขนาดด้วยกันนะครับทั้งขนาด200มิลลิลิตรให้

0: โปรตีน10กรัมแล้วก็ขนาด300มิลลิลิตรให้โปรตีน15กรัมครับพร้อมเป็นผลิตภัณฑ์ปราศจากน้ำตาลแลคสโตสดื่มง่ายเหมาะสำหรับเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันบีทาเกนโปรโปรตีนสำหรับผู้สูงอายุมีจำหน่ายแล้วทั่วประเทศครับที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำใกล้บ้านของท่านนั่นเองคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นนะครับ
1: นี่โอ้โหที่ฉันทานประจำเลยค่ะเนี่ย อย่างที่เห็นนะคะขวดนี่กำลังดีรสชาติอร่อยมีประโยชน์สร้างสมดุลให้ลำไส้ด้วยค่ะนี
0: ่ครับมาตามข่าวใหญ่กันต่อนะครับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับมีผู้ก่อเหตุความไม่สงบ5คนนะครับข้าบกเข้าไปครับภายในห้างโกเบเฮาสาขาปัตตานีอยู่ที่อำเภอเมืองตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับตำรวจท่านก็มีการสืบสวนสอบสวนนะครับจากภาพกล้องวงจรปิดมาทั้งหมด5คนนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา2คนแล้วก็มีรถปิกนะครับรถพ่วงข้างมาด้วย1คันนี่นะครับคนเข้ามานี่ก็มาเอาละครับจี้ก่อนเลยนะข่มขู่ก่อนเลยครับว่าคนที่รปภ.นะครับบอกว่าให้หยุดอยู่นะครับหลังจากนั้นคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาด้วยก็เข้าไปในห้างครับไปที่บริเวณตรงไหนล่ะครับก็ไปที่ตรงบริเวณนะครับที่ขนส่งให้กับลูกค้านะครับที่สมมติว่าลูกค้าสั่งของแล้วนะครับก็จะต้องมีการเอาของมาลงตรงนี้ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างตัวนี้มาจอดอยู่ครับเนี่ยนะหลังจากนั้นนะครับคนที่บอกว่ามาทั้งหมด4คนนะครับก็กระจายกำลังแล้วก็เอานะครับอุปกรณ์อยู่ในพ่วงข้างมอเตอร์ไซค์คันนี้เอามาติดไว้ตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็มาตรวจสอบแล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้พยานหลักฐานเขาบอกว่านะผู้ที่ก่อเหตุนะครับ5คนได้บอกเลยนะครับบอกว่าให้ประกาศแจ้งกับผู้ที่มาซื้อสินค้าในช่วงทุ่มหนึ่งหรือพนักงานออกจากห้างให้หมดไม่อย่างนั้นอาจจะถึงแก่ชีวิตเพราะมีการวางระเบิดไปเรียบร้อยเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่ารถพ่วงข้างนะครับมีการวางระเบิดประเภทแสวงเครื่องตั้งเวลาเอาไว้ครับบรรจุถังแก๊สน้ำหนัก15กิโลแล้วก็น้ำมัน7แกลลอนครับแต่โชคดีคือไม่ทำงานนะครับคาดว่าระหว่างคนร้ายที่นำระเบิดมาวางไว้เนี่ยวงจรมันอาจจะกระทบกระเทือนครับแต่ถ้าหากมันนะครับไม่มีปัญหาไงถ้ามันระเบิดตู้มนะครับทางเจ้าที่บอกว่าเสียหายมากครับวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาเจ้าหน้าที่ยังนะครับตรวจสอบหลักฐานต่างๆต่อเนื่องนะแต่นะครับไม่ให้นะครับห้างนั้นเขานะครับเปิดธุรกิจนะครับเนื่องจากว่ายังต้องสงสัยอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมันก็เป็นเรื่องที่บอกว่าน่ากลัวจะต้องแกะรอยนะครับผู้ก่อเหตุทั้ง5คนเมื่อสักครู่นี้ดูรูปพรรณสันฐานนะครับก็คือว่าเป็นคนหนุ่มทั้งหมดแหละครับแต่ถามจริงๆนะครับว่าพื้นที่โกเบอร์เฮาส์เนี่ยครับเป็นของเอกชนครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอะไรก็แล้วแต่ที่ก่อนหน้านี้ครับเป็นของเอกชนนะครับที่เขามาลงทุนมากระจายนะครับสินค้าที่บอกว่าอุปโภคบริโภครวมทั้งเร
1: ื่
0: องของการวัสดุก่อสร้างสร้างบ้านสร้างช่องให้กับพี่น้องไม่รู้เรื่องอิโนอิเน่เลยนะครับทำงานนะครับไปก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาครัฐนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่อบต.อบจ.อะไรก็เผาอยู่ด้วยจะไปคุณเรจาแต่นี้เป็นห้างนะครับที่บอกว่าห้างใจกลางนะครับใกล้ๆกับเมืองปัตตานีนี่ครับเนี่ยนะจะยังไงล่ะครับเนี่ยนะการข่าวก็ต้องพูดต่อไปอีกนะครับว่าขนาดนี้มาตั้ง5คนไม่มีใครรู้เลยเหรอเอาเป็นเรื่องที่ว่าต้องติดตามกันต่อไปแล้วคุณนิรชา
1: ใช่เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุ70 90ที่ตอนนั้นน่ะก็บอกแล้วว่าต้องนะยังไงเน
0: า
1: ะ
0: เห็นใจจริงๆนะครับผู้ประกอบการโกเบอร์เฮา
1: คือไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบการระดับบนนะคะคือตอนนี้การระเบิดแต่ละครั้งการยิงการเผาแต่ละทีนั้นมันทำลายความเชื่อมั่นมันทำลายธุรกิจมันทำลายวิถีชีวิตนะคะจากห้างโกลบอลเฮาส์นะคะโน่นที่เดียวกันค่ะปัตตานีแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่28ที่ผ่านมาของคุณมากัน5คนใช่ไหมคุณ
0: ใช่ครับ
1: นี่มาเป็น10เลยค่ะไปที่อบต.ไปจับตัวคนที่เป็นรปภ.อะไรต่ออะไรไปขังแล้วก็เผาทำลายอุปกรณ์สำนักงานอาการเหมือนกับเหตุการณ์ที่เผากันมาก่อนหน้านี้ที่ไปจู่โจมที่ปัตตานีนราธิวาสแล้วก็ยะลานะคะมันทำให้ย้อนนึกว่ามันก็เกิดรายวันรายคืนเลยดูเหมือนว่าจะเป็นวิถีชีวิตจะชินกันแล้วหรืออย่างไรนี่มา10คนนะคะแต่งชุดดำนี่เผาเอาแกลลอนน้ำมันมาเนี่ยแล้วก็มาราดกันแบบใจเย็นๆแบบนี้เลยค่ะตรงนี้เป็นอบต.สาคบนปัตตานีนะคะ กล้องเนี่ยมันทำให้เห็นว่าดูนะคะคือเขาอะจับเอารปภ.ไปมัดไว้แล้วแล้วปกติเวลามัดเนี่ยเขาจะเอาโทรศัพท์มาไม่ให้โทรหาใครไม่ให้ขอความช่วยเหลือค่ะเสร็จก็แต่งตัวเป็นไอ้โม่งมาอะไรมั่งมาที่ก็แต่งตัวคล้ายทหาร

0: อันแบบนี้ค่ะอันนี้เผาพอเผาเสร็จก็หนีออกมาแต่ครั้งนี้ไม่ได้ใช้ระเบิดก่อเหตุเหมือนทั้งที่ผ่านๆมานะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยมันแยกกันมาค่ะที่ปัตตานีนั้นตอนแรกเนี่ยมันมากัน3คนนะคะเอาน้ำมันแกลอนเนี่ยมาราดๆๆอย่างที่เห็นค่ะพอราดเสร็จก็มีคนนึงอยู่ใกล้ๆนั้นก็นี่จุดไฟเผาเลยค่ะ
1: ครับ
0: เผาตรงที่เก็บเอกสารยังไม่พอค่ะเห็นรถจอดอยู่ข้างหน้าคันนึงไปเผารถขนขยะของอบต.ด้วยค่ะได้รับความเสียหายกันไปย้ำนะคะว่านี่คือคืนที่28นะของคุณสวิทย์คืนที่เท่าไหร่นะคะ
1: ครับคืนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณเดชา
0: เนี่ยมันทำทุกวันเลยอะค่ะไม่หยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะคนร้ายเนี่ยมา10คนแล้วใช่ไหมแล้วก่อเหตุตามจุดต่างๆรปภ.ไม่น้อยนะคะที่อบต.เนี่ยคือเขาก็เฝ้าระวังแหละเพราะว่าอยู่กันลำบากแล้วอะรปภ.5คนนะคะที่อยู่เนี่ยโดนไปมัดโชคดีนะมันไม่ทำอะไรถึงชีวิตแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายร่างกายแล้วค่ะรปภ.ก็ได้แต่ร้องเรียกให้รปภ.คนอื่นมาช่วยกันนี่วิ่งมาช่วยกันให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาค่ะแล้วคนร้ายอีก4คนน่ะมันไปรอบเผาที่สำนักงานอาคารต่างๆและที่มีภาพวงจรปิดด้วยคือกล้องมันอยู่ไหนมันก็ไปเผาตรงนั้นนะคะจนเจ้าหน้าที่ตอนเช้าเห็นไหมเขามาเขาก็ตรึงกำลังกันดูว่ามันเสียหายไปกี่มากน้อยก็พยายามที่จะเอาเอกสารแยกของที่ไม่โดนเผาออกมาข้างนอกเพื่ออะไรรู้ไหมคุณชมคุณสวิทพูดแล้วก็เศร้าเพื่อที่จะรีบทำการให้ทันในวันจันทร์เดี๋ยวคนที่เขามาใช้บริการอบต.เนี่ยเขาจะได้ใช้บริการได้ตามปกติคือตอนนี้ภาคส่วนของทางภาครัฐแล้วก็ภาคของประชาชนเขาพยายามที่จะใช้ชีวิตให้ปกติสุขทุกวันนะคะแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นเนี่ยตกกลางคืนเนี่ยพวกนี้มาเผาเช้ามาเขาก็ต้องรีบทำให้ทุกอย่างมันเป็นปกติแต่ดูสภาพมันไม่ได้อะก็คือมากันเป็น10เอาน้ำมันราดจุดไฟแล้วก็ไปแล้วเช้ามาดูเหลือไม่เท่าไหร่เลย
1: นะก็ต้องนะครับก็ตั้งคำถามกันต่อไปนะครับชาวบ้านก็บอก
0: เจ้าหน้าที่
1: การข่าวการข่าวในวันนี้จ้านะ
0: อ
1: ันนั้นเป็นเรื่องของฝีมือคนนะครับแต่ต่อไปนี้เป็นข่าวฝีมือธรรมชาติต้องประกาศแจ้งพี่น้องประชาชนด้วยนะครับบอกว่าธรรมชาติคือฟ้าฝนตกแล้วก็ลมแรงคำว่าลมกระโชกแรงเราฟัง
0: บ่อยที่
1: ไปคุณนิจานะสุดท้ายลมกระโชกแรงทำให้คนตายแล้วก็บาดเจ็บครับนี่นะคนที่ชอบพารามอเตอร์ครับคุณนิจา
0: ค่ะ
1: นี่เป็นภาพค้นหานะครับที่อยู่ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับหลังจากว่าเมื่อวานนี้นะครับช่วงประมาณเมื่อวันเสาร์นี่ครับช่วงประมาณสัก 16:30 นปรากฏว่านะครับคนที่ชอบนี่นะกีฬานะครับต้องบอกว่าพารามอเตอร์เนี่ย3คนครับท่านก็บินกันขึ้นเลยนะครับบ้านที่บริเวณท่าลิตนะครับเล่นกันอย่างสนุกสนานอยู่นะครับปรากฏว่านะครับเกิดลมกระโชกแรงครับพอเกิดลมกระโชกแรงนะครับบอกว่าพารามอเตอร์3ลำที่ว่านี้ลำหนึ่งนะครับบังคับให้ไปตกที่บอกว่าริมเขื่อนอีกลำหนึ่งก็หลังเขื่อนแต่ปรากฏว่าอีกลำหนึ่งนะครับที่ขับมาโดยคุณบุญศรีถาเป็นบุญอายุ59ปีปรากฏว่าบังคับพารามอเตอร์ไม่ได้นะครับก็ปืบไปเลยครับตกลงบริเวณเขื่อนนะครับป่าสักชลสิทธิ์ครับคนที่เห็นกับตานั่นก็คือว่าผู้ที่มาร่วมบินด้วยกันเองครับคือคุณอนันต์แก้ววิเชียรนะครับท่านนี้ก็ประสบเหตุเหมือนกันเช่นเดียวกันแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยบอกว่านะครับขณะที่ลมกระโชกแรงนะครับ3คนนี้เอาตัวรอดต่างคนที่บอกว่านะครับบังคับพารามอเตอร์ออกไปแต่พี่บุญศรีบอกว่าลมกระโชกแรงมากบังคับไม่อยู่ครับก็เลยนะครับออกไปตรงที่บริเวณเขื่อนแล้วก็ตกลงน้ำและหลังจากนั้นเห็นพี่บุญศรีนะครับว่ายน้ำว่ายน้ำแต่สุดท้ายนะครับประมาณสัก10นาทีเห็นพี่บุญศรีจมลงน้ำต่อหน้าต่อตาตายทั้งเป็นนะครับก็เป็นเรื่องที่สลดใจมากเพราะฉะนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ก็ทำงานไม่หยุดนะครับงมศพสุดท้ายก็เจอครับลึกลงไปประมาณสัก8เมตรเพราะฉะนั้นนะครับข่าวเศร้าก็ข่าวเศร้าแต่ก็ต้องแจ้งพี่น้องประชาชนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเตือนคำว่าลมกระโชกแรงกระโชกแรงก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
0: กีฬาแบบพารามอเตอร์ปกติก็ค่อนข้างจะเสี่ยงอยู่แล้วคุณสุวิทย์เป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะคะต้องดูลมฟ้าอากาศด้วยค่ะมาอีกเรื่องนึงคือต้องดูที่ดิฉันเช็คอยู่เนี่ยคุณสุวิทย
1: ์ ค
0: ือตกใจเหมือนกันนะคะอยู่ดีๆก็ขึ้นมาวันนี้น่าจะปรับมาประมาณ 5% นั่นก็คือราคาน้ำมันโลก
1: โอ้แล้วก็พุ่งทะยานขึ้นเหรอ
0: เอาละคือสาเหตุมาจากอะไรก็คือว่าอิหร่านนะคะถูกถล่มที่เกาะคาบอารักนะคะเกาะนี้เป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซค่ะคืออเมริกาพยายาม

0: ที่จะบังคับให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยสมบูรณ์นะคะแต่อิหร่านก็ไปโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนก็โดนกันละหมัดต่อหมัดนะคะนี่คือการถล่มนะคะหลังจากที่มีปัญหาแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นค่ะอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนหลังสหรัฐโจมตีเกาะลาบรักค่ะทางตอนใต้ของอิหร่านซึ่งอิหร่านอ้างว่าทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บเนี่ยก็ต้องเอาคืนแบบนี้นะคะกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านก็แถลงว่าอิหร่านเปิดโจมตีฐานทัพสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนด้วยขีปนาวุธและโดรนเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐที่เกาะลาบรักทางตอนใต้ของอิหร่านถามว่าทำไมต้องเป็นเกาะนี้ด้วยเกาะนี้เหมือนกับเป็นฐานที่มั่นของอิหร่านในการปิดช่องแคบฮอร์โมสเพราะฉะนั้นเกาะนี้ก็สำคัญถ้าเกิดไม่มีเกาะนี้หรือเกาะนี้เนี่ยพังพินาศไปแล้วนะคะก็จะไม่มีพลังอำนาจในการไปปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ซึ่งนี่ก็เป็นการปะทะระลอกใหม่อย่างชัดเจนค่ะระหว่างสองฝั่งแต่หลังจากที่สถานการณ์เนี่ยมันดูเหมือนจะคลี่คลายเนาะเราได้ข่าวว่าเปิดแล้วช่องแคบฮอร์มุซจนราคาน้ำมันเนี่ยไหลลงมาราคาต่ำเท่าๆกับก่อนที่จะมีการสู้รบกันเมื่อ6เดือนที่ผ่านมานะคะเหตุการณ์การสู้รบวันนี้เข้าเดือนที่7แล้วค่ะแต่ก็เป็นสงครามที่ไม่มีผู้ชนะไม่มีใครได้เปรียบเลยมีแต่ความสูญเสียทั้งนั้นนะคะวันนี้อเมริกาก็ยังห่างไกลจากคำว่าชนะนะคะส่วนอิหร่านนั้นก็ยังพยายามที่จะต่อสู้ปกป้องดินแดนของตัวเองก็นำมาซึ่งความสูญเสียเช่นกันส่วนสิ่งที่ชาวโลกต้องจ่ายก็คือราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่แพงรวมทั้งราคาปุ๋ยแล้วก็เม็ดพลาสติกด้วยนะคะวันนี้น้ำมันโลกเนี่ยขึ้นมาบางก็ว่าบวกไป 3% นะคะเช็คเรียลไทม์เลยคุณสุวิทย์หนักหนาจริงๆนะคะหลังจากที่มีข่าวว่าหลายประเทศในฝั่งของตะวันออกกลางจะมาร่วมรบกับสหรัฐด้วยค่ะซึ่งอาจจะเป็นมิติใหม่แห่งการรบกันครั้งใหญ่อีกรอบนะคะวันนี้น้ำมันดิบคือจากเวสต์เท็กซัสเนี่ยนะคะปกติเนี่ยลงไปที่60กว่าแล้วหลังจากที่มีการพักรบกันไปวันนี้ขึ้นมานะคะ 3.5% ค่ะคือบวกลบเนี่ยน่าจะขึ้นมามากกว่า 5% แล้วเนี่ยค่ะขึ้นมาอยู่ที่86เหรียญดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนเบรนท์ไม่ต้องพูดถึงนะคะขึ้นมา 3.5% เช่นกันแต่เบรนท์เนี่ยแพงกว่านะคะไปอยู่ที่91เหรียญแล้วจะแตะ100เหรียญอีกครั้งนึงอะค่ะก็เท่ากับว่าเป็นช่วงพีคๆของช่วงน้ำมันขาดแคลนนั่นแหละค่ะวันนี้ทั่วโลกก็ยังต้องลุ้นกันอยู่นะคะว่าสงครามครั้งนี้ที่ไม่มีผู้ชนะมีแต่คนเสียตังค์เนี่ยค่ะมันจะไปจบเมื่อไหร่นะคะตอนนี้เป็นการเผชิญหน้าที่ประทุขึ้นอีกครั้งอย่างชัดเจนก็ทำให้มองว่าการที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ชาวโลกจ้องอยู่เนี่ยค่ะมีความเป็นไปได้ยากมากคืออิหร่านพยายามที่จะสหรัฐอ้างนะคะว่าอิหร่านเนี่ยพยายามที่จะปล่อยเป็นทุ่นระเบิดเนี่ยลงไปขวางในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนึงส่วนสหรัฐก็พยายามที่จะมาชิงอำนาจเหนือช่องแคบฮอร์มุซเพื่อที่จะมามีผลประโยชน์ตรงส่วนนี้อีกก็ทำให้วันนี้ไม่กล้าเลยที่เรือสินค้าหรือว่าเรือน้ำมันจะผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งปรากฏว่าน้ำมันขาดแคลนแล้วคุณสุวิทย์
1: โอ้ใช่นะครับขาดแคลนไม่พอนะครับคุณเรชามันก็พุ่งสูงขึ้นนี่นะโอ้อันนี้โลกไม่สงบนะครับจากฝีมือคนต่อไปโลกไม่สงบจากฝีมือธรรมชาติเป็นข่าวใหญ่ต่อเนื่องนะครับที่ประเทศเนปาลแล้วก็ทิเบตของจีนนะครับที่ฐานหิมะน้ำแข็งนะครับอยู่บริเวณเทือกเขานะครับถล่มลงมาต้องบอกนะครับบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นหลังคาโลกครับเพราะฉะนั้นเมื่อหลังคาโลกถล่มแล้วระวังครับหลังคาถล่มแล้วเหมือนกับหลังคาบ้านของเรานี่เองครับมันน่ากลัวเพราะฉะนั้นความคืบหน้านะครับควันหลงจากที่ว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมานะครับยอดตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับล่าสุดณตอนนี้ครับพันกว่าแล้วคุณเรจาขยับตลอดนะครับแต่ผู้ที่บอกว่าคิดว่าสูญหายอีกนะครับประมาณสักเกือบ 4,000 คนครับหลังจากที่ภาพนะครับวันนี้เหมือนกันดูสงบนิ่งแต่นะครับตรงบริเวณลำธารนะครับดูสงบนิ่งนะแต่เนื่องจากว่านะครับอยู่บริเวณข้างๆเนี่ยมันมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะครับนะชื่อว่าโรงไฟฟ้าไตรสุรี 3A ปรากฏว่าเป็นไงบ้างครับพื้นที่ตรงอุโมงค์นะครับทางเข้าโรงไฟฟ้านะครับเนื่องจากว่าถูกปิดนะครับด้วยทะเลโคลนพอถูกปิดไปครับวิธีการช่วยเหลือวันนี้รัฐบาลเนปาลแจ้งออกมาแล้วครับต้องใช้วิธีการหน่วยกู้ภัยนะครับขึ้นไปบนที่สูงแล้วก็เจาะลงมาครับพอเจาะอุโมงค์ลงมาปรากฏว่านะครับไม่ยินใช้เสียงครับแต่เนื่องจากว่าไม่มีเสียงตอบรับครับวิธีการนะครับคือทำยังไงคนทำงานอยู่วันที่เกิดเหตุนะครับตรงนี้เป็นร้อยว่าอย่างนั้น นะจะเหลืออะไรไหมครับนี่หลายคนบอกคิดอย่างนั้นแต่ความหวังนะครับก็ยังมีอยู่ต่อไปแต่เนื่องจากว่าการทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบากครับเนื่องจากว่านะครับนี่นะหน่วยกู้ภัยต้องอาศัยความชำนาญ

0: เนื่องจากว่าทะเลโคลนอยู่ภายในนะครับเจาะไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นบางคนที่ช่วยเหลือออกมาได้วิธีการทำไงครับเนื่องจากว่าโคลนปิดปากถ้ำครับก็ต้องขอพูดภาษาชาวบ้านอย่างนี้นะวิธีการช่วยนะครับก็คือว่าแบกหามไปลงมาหรือเอาคนที่ว่าเจ็บแล้วนะครับสไลด์โคลนลงไปเลยครับเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ทางการของประเทศเนปาลและก็ประเทศจีนนะครับประกาศแล้วครับว่าทำงานตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่มีวันหยุดนะครับเพื่อช่วยเหลือคนออกมาให้มากที่สุดอันนี้เป็นหายนะนะครับที่เราคิดว่าไม่เคยเห็นแต่ก็เห็นแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อหลังคาโลกถล่มอะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้หมดคุณเอเลจา
1: แล้วก็ยังมีการเตือนด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเข้าสู่ฤดูฝนยังเต็มตัวมีพายุมีน้ำอะไรอยู่ข้างบนน่ะมันจะเกิดเหตุซ้ำอ่ะ
0: นั่นแหละครับ
1: นี่นะบางทีก็บอกว่ามีคนติดอยู่เนาะขาดออกซิเจนเป็นร้อยเลย
0: ใช่ใช่ครับ
1: นาทีชีวิตก็ช่วยกันค่ะจากชะอมแก่งคอยใช่ไหมคะมาที่ทิเบตมาที่หลังคาโลกวันนี้เราจะมาดูภาพที่แกรนด์แคนยอนที่ไม่เหมือนเดิมค่ะปกติแกรนด์แคนยอนเนี่ยจะเป็นแอ่งหินแหล่งแหล่งหินเนี่ยสวยงาม
0: แล้วผมนึกถึงนะครับขุมทองแมคคาน่าหรือไม่ก็นะครับก็คือว่าไม่รู้นะมือปืน
1: ใช่ในภาพของหนังฮอลลีวูดใช่ไหม
0: ควบควบใช่ครับ
1: คาร์บอยหิมะ
0: คาร์บอย
1: แต่วันนี้หนีตายกันสนั่นเลยค่ะเพราะว่าเกิดเหตุที่จุดเช็คอินนักท่องเที่ยวไปกันเยอะวันเสาร์เขากำลังถ่ายรูปกำลังแบบแอคท่ากันเลยฝนมันตกพอฝนมันตกเนี่ยภูมิศาสตร์ของแกรนด์แคนยอนเนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยลมแรงมีฝนมีแอ่งมีเนินมีอะไรมากมายมาเลยนี่ไงฝนที่อเมริกาหรือว่าฝนที่มันตกลมพัดเยอะๆในฮิลิโคนฮิลิเคนอะไรของเขาเนี่ยเวลามันมารุนแรงเนี่ยคุณสุวิทย์ดูแต่เนี้ยมันเป็นแค่น้ำป่าที
0: ่
1: ซ
0: ั
1: ดนักท่องเที่ยวนะคุณสุวิทย์นะเขาไม่ได้ประกาศว่ามีเฮอริเคนอะไรเข้าหรอกเนาะแต่ว่าคือน้ำป่ามันสะส
0: ม
1: ก็เหมือนที่น่านเหมือนที่เหตุการณ์เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะพอโลกมันร้อนเนี่ยมันเหมือนมีเดินบอมอย่างนั้นละมั้งแล้วพอมันตกเยอะขึ้นเยอะขึ้นค่ะแกรนด์แคนยอนด้วยพื้นที่ที่มันเป็นแอ่งอยู่แล้วแล้วทำให้น้ำมันไหลเร็วมันเลยพัดทุกอย่างเลยนะคะนี่คือเหตุการณ์น้ำหลากฉับพลันถล่มพื้นที่แกรนด์แคนยอนในอเมริกาคาดว่าน่าจะหายกันไปสัก20กว่าคนล่าสุดเขาก็ค่อยๆติดต่อสุดท้ายยังติดต่อไม่ได้อีก15คนนี่ไปหมดแล้วค่ะเต็นท์หรือว่าที่พักนักท่องเที่ยวจุดเช็คอินอะไรโดนน้ำพัดไปค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยได้อพยพนักท่องเที่ยวนี่คือศักยภาพของอเมริกานะคะมีเฮลิคอปเตอร์แบบพยพเลยทางอากาศได้ไป62คนณตอนนี้ไม่ได้รายงานผู้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของรัฐแอริโซนาของสหรัฐค่ะเพราะว่านักเดินป่า15คนเนี่ยนะของเขามีเฮลิคอปเตอร์อย่างนี้คุณสวิทเหมือนในหนังจริงอ่ะก็เดินมาไหนใครเป็นยังไงเขาก็พยายามที่จะอุ้มไปนี่ไง
0: ค
1: ือครั้งนี้นะคะการอพยพนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะแต่น้ำป่าเนี่ยโชคดีที่มันมากลางวันคือมาตอนบ่ายสองนะเที่ยงถึงบ่ายสองพอมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ติดต่อไม่ใครอะไรยังไงมั่งแล้วแกรนด์แคนยอนเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการคมนาคมการช่วยเหลือหรือการที่จะแจ้งเหตุฉุกเฉินนั้นมันค่อนข้างเร็วค่ะหุบเขานี้คือหุบเขาชั้นในนะนี่เห็นไหมสวยไหมแนว Bright Angel Creek ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปตามคนสูญหายอยู่ตรงนี้นะคะ Bright Angel Canyon เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่โตมากอยู่บนเทือกเขาฟาเรนส์นะคะซึ่งเป็นที่พักแรมและเป็นที่พักก้นหุบเขาของแกรนด์แคนยอนคือมันอยู่ก้นเวลาน้ำไหลมาก็เลยเอาพื้นที่ดินแล้วก็คนที่ท่องเที่ยวอยู่ก้นๆน่ะไหลไปเลยเนี่ยค่ะคุณสุวิทย์นะ
0: ครับ
1: อะไรก็เกิด
0: ข
1: ึ้น
0: อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ข่าวที่บอกว่าเกิดขึ้นได้แล้วครับนักตบลูกยางสาวไทยเมื่อคืนนะครับต้องว่ากระหึ่มโลกดีใจจนถึงตอนนี้แล้วครับรู้ผลแพ้ชนะอะไรยังไงผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศรู้แล้วก็ดูกันหมดให้โจใจแล้วคุณเดชานะเจ๋งไหมครับฟอร์มนี่นะแล้วประเทศไทยอันดับที่เท่าไหร่แล้วครับ17ของโลกวอลเลย์บอลหญิงนะแล้วคู่แข่งที่เห็นอยู่นี้นะครับประเทศจีนอันดับ7ของโลกคุณเดชาเจ้าบ้านด้วยนะครับรูปร่างนี่นะไม่ต้องห่วงครับสูงที่สุดนะครับเกือบ200 197อย่างเงี้ยพี่ไทยเลยล่ะครับนี่นะนักตบสาวไทยเราอย่างเก่งก็100นะครับ80กว่าคุณเรชาแต่สุดท้ายนะครับพวกเธอก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้ครับนั่นก็คือนะครับเอาชนะทีมสาวจีนไปได้นะครับเอาชนะที่ว่าดีหายใจว่ารถต้นคอไหมครับคนที่ดูเมื่อคืนนี้เสียงแหบเสียงแห้งเสียงตะโกนที่ผมบอกว่าคนไทยมีความสุขแล้วครับไม่รู้ว่าหมู่บ้านไหนบ้านไหนหลังติดกันตลอด

0: อาจารย์คาโอ้โหสาวไทยกระหึ่มประเทศครับกระหึ่มโลกถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถที่จะชนะเจ้าภาพคือประเทศจีนไปแล้วตัวใหญ่เลยครับเสียงเชียร์คือกล้องแต่สาวไทยเห็นไหมครับ
1: บ้านเลย
0: ภาพแห่งความสวยงามนี้ปรากฏออกมามีความสุขหมดครับเพราะฉะนั้นน้องๆ นะครับทีมชาติไทยของเรานะครับจะเดินทางกลับมาที่สุวรรณภูมิคืนนี้3:45 น.ครับกับตันทีมกุลเลชาโอ้โหมือเซตนะครับเก่งจริงๆนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมอัดฉีดให้กับทีมน้องๆแล้วครับ11 ล้านกว่าๆเนี่ยนักกีฬา14คนนะครับรับไปเลยคนละ 600,000 รวมเป็น8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนนะครับโค้ชออสเอาไปเลย 800,000 นะครับสมาคมกีฬา2,500,000กว่าานอกจากนี้คุณพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับของ JAS นะครับแล้วก็โมโนนะครับเตรียมมอบเงินอัดฉีดอีก5 ล้านบาทแต่ภาพแห่งความสุขที่ว่านี้อีก2ปีนะครับพวกเธอนั้นจะไปโอลิมปิกเพราะฉะนั้นเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ถามบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสถานโลกที่ว่านี้โค้ชออสบอกแล้วนะครับบอกว่าเป็นเพราะว่าการทุ่มเทโค้ชออสทุ่มเทมา30ปีแล้วแต่น้องนะครับซ้อมกันไม่มีวันหยุด4เดือนด้วยนะครับว่าพลังแห่งความสามัคคีแล้วก็บอกว่าเทคนิคของแต่ละคนรวมทั้งนะครับเรื่องของการมีวินัยนี่แหละครับข่าวสร้างประเทศข่าวสร้างคนไทยนะครับและประเทศไทยให้ทั้งโลกรู้จักจากพลเมืองไม่ถึง70 ล้านแต่จีนนะครับเท่าไหร่คุณเนี่ยมากที่สุดในโลกญี่ปุ่นแหละครับเก่งที่สุดในโลกแต่สุดท้ายสาวไทยก็โค่นออกมาได้โอ้โหนี่สุดยอดสุดยอด
1: แล้วไปชนะค่ะบ้านเ
0: ขานั่นแหละครับใช่ๆคุณจ๋า
1: ใจจริงๆนะคะปกติเจอจีนอ่ะพูดตรงๆเราก็กลัวศักดิ์ศรีเขาเยอะโอ้โหแต่ครั้งนี้เขาถือว่าสุดยอดเลยนะคุณสุเว
0: ทครับนี่นะครับช่วงหน้ามาดูข่าวดีนะครับนวัตกรรมสร้างแล้วก็ช่วยชีวิตคน
1: กลับมาค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
4: ยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: คุยกับหมอบ่าย 3:00 น
7: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
9: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พ่อแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก้าวอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: Why Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพศถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ไปดูความก้าวหน้านะคะน่าภาคภูมิใจจริงๆกับราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ค่ะตอนนี้พลิกโฉมปั้นวิศวกรสร้างนวัตกรรมช่วยชีวิตคนได้แล้วนะคะงานนี้ค่ะต้องบอกว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาลพรนะคะจัดงานเปิดบ้านค่ะเพื่อต้อนรับสื่อมวลชนและจัดกิจกรรมเยี่ยมชมคณะนะคะคณะนี้คือคณะ CRA Education Press Tour 2026ค่ะการจัดงานครั้งนี้เนี่ยจัดภายใต้แนวคิด CRA Engineer for Life ก็คือพลิกโฉมวิศวกรชีวการแพทย์สู่ความเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิตมุ่งเน้นวิสัยทัศน์การผลิตพวกวิศวกรชีวแพทย์การจัดงานหรือว่าการเรียนการสอนเกี่ยวกับแพทย์รุ่นใหม่เนี่ยคุณสุวิทย์เขาประสานเกี่ยวกับความรู้ด้านวิศวกรรมเข้ากับเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแบบยั่งยืนไปเลยการเปิดสอนก็คือมีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือว่า Biomedical Engineering ค่ะเพื่อที่จะสร้างวิศวกรที่เข้าใจและสามารถนำหลักการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มาประยุกต์ใช้มาออกแบบและพัฒนาเครื่องมือแพทย์หรือกระบวนการต่างๆเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มคุณภาพชีวิตต่อประชากรและประเทศไทยและประเทศต่างๆที่เขาจะเห็นว่าแนวความคิดนี่มันน่าสนใจนะคะก็คือแนวความคิด Engineer for Life ก็คือวิศวกรเพื่อทุกชีวิตในโลกนี้ค่ะภายในงานนี้ก็เปิดบ้านเห็นไหมเจาะลึกถึงโครงสร้างหลักสูตรต่างๆเจาะลึกถึงเบื้องหลังวิศวกรชีวการการแพทย์นี่ผู้ที่ขับเคลื่อนสุขภาพแห่งอนาคตพร้อมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้และห้องปฏิบัติจริงนะคะเขามีเทคโนโลยีมีบุคลากรมีอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยค่ะเพื่อที่จะยกระดับระบบสาธารณสุขไทยให้เข้มแข็งต่อไปนี่อันนี้น่าชื่นชมนะคะ
4: เป็นเอนจิเนียร์ของเขาเป็นเรื่องของนะครับนวัตกรรมทางวิชาการแต่ต่อไปเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับนี่นะเคยได้ยินไหมครับมิตรภาพนั้นสู่มรดกสีเขียว
3: ปลูกต้นไม้
4: นะครับปลูกต้นไม้แขกบ้านแขกเมืองนะครับนี่ครับคุณกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาพร้อมคณะครับให้การต้อนรับนางมิลิเชลครุสปาเรเดสเอกราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำราชอาณาจักรไทยครับในโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ไทยให้กับประเทศไทยเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างประเทศและก็ร่วมส่งต่อมรดกสีเขียวให้แก่ประเทศไทยและก็คนรุ่นต่อไปครับกิจกรรมนี้จัดที่สวนรุกขชาติบริเวณเชิงเขาบันไดกริชสวนนงนุชพัทยานั่นเองครับโดยท่านเอกราชทูตได้ปลูกต้นเลือดใบเล็กซึ่งเป็นต้นไม้ยืนต้นพื้นถิ่นของประเทศไทยครับพบตามธรรมชาติในพื้นที่ภาคใต้เพื่อร่วมอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทยให้เติบโตและก็คงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสวนรุกขชาติแห่งนี้คุณกำพลตันสัจจาคุณโต้นะครับบอกว่าสวนรุกขชาติมีแนวความคิดพัฒนาพื้นที่แห่งนี้

0: เป็นที่แหล่งรวบรวมอนุรักษ์และก็ศึกษาพันธุ์ไม้ยืนต้นที่มีคุณค่าแล้วก็หายากจากทั้งประเทศไทยและก็ประเทศต่างๆทั่วโลกครับเพื่อให้ต้นไม้แต่ละต้นนั้นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่ยังสามารถถ่ายทอดเรื่องราวคุณค่าและก็ความสำคัญของพันธุ์ไม้ให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้อาจจะเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งแต่ในอนาคตจะกลายเป็นทั้งมรดกทางธรรมชาติและก็สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพที่เติบโตบนผืนแผ่นดินไทยนะครับร่มรื่นมากเลย43ไร่คุณนิจานะ
1: โอ้โหน่าไปจริงๆครับของอีกอย่างนึงที่อยากจะมาอวดกันนะคะแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในทุกพื้นที่เลยค่ะวิทยุอสมทของเรานะคะยินดีที่จะสร้างโอกาสให้กับคุณผู้ชมค่ะในทุกที
0: ่ครับ
1: ที่อยู่ในประเทศไทยนี่เชื่อไหมว่าเรามีเครือข่ายวิทยุอสมทครอบคลุมอยู่ทุกภาคทั่วประเทศค่ะเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการแล้วและท่านสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการเพื่อสร้างโอกาสให้กับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอ้าวเราเปิดให้เช่ากันนะคะเป็นการเช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเครือข่ายอสมทครอบคลุมทั่วประเทศค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่022016512 0894990909ค่ะรีบมาเช่ากันนะคะ
0: นะครับมีแต่ข่าวดีๆนะครับในช่วงท้ายรายการหมดเวลาวันนี้เราจะลาด้วยภาพนะครับเรื่องของน้ำป่าไหลหลากธรรมชาติที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเมื่อคืนนี้พี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ปลายน้ำระวังด้วยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติของแร่ธาตุที่ใช
1: ่สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ผู้ชมค่ะได้เวลาแล้วนะคะกับรายการแซ่บทูเดย์ค่ะเจอกับพวกเราสดๆแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะได้เวลาแล้วที่เราจะมาขยี้เขย่าเกาทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วค่ะ
3: พูดคุยเราได้นะครับทาง Facebook 9 Mcot เหมือนเช่นเคย
2: ใช่แล้วค่ะ
3: นะครับวันนี้ข่าวเยอะมาก
2: มาก
3: ข่าวเยอะมากนะฮะแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับการที่ตำรวจเนี่ยบุกจับพวกโรงงานที่ทำอะไรผิดๆเนี่ยมีแทบทุกวัน
2: ใช
3: ่ล่าสุดให้มีการบุกไปจับครับโรงงานผลิตกัญชาอัดแท่งเหลือเกินนะ
2: เหลือเกินจริงๆปราบไม่หมดสักที
3: กัญชาอัดแท่งที่จังหวัดนครนายกฮะแล้วเปิดมาร่วม1ปีแล้วอ่ะเขาบอกมูลค่าความเสียหายมหาศาลฮะอ้าวไปตามข่าวนี้ครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดนครนายกนะฮะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.องครักษ์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอองครักษ์ครับเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับพบคนที่ดูแลอยู่แสดงตัวว่าเป็นผู้ดูแลเนี่ยนะฮะชื่อว่านางสาวอังคณาจากการตรวจสอบครับพบว่ามีการดัดแปลงห้องแล้วก็ติดตั้งระบบระบายอากาศรวมถึงมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสารกัญชารวมถึงกัญชาอัดแท่งอย่างครบวงจร
2: เฮ้ยเมื่อกี้เห็นเครื่องซักผ้าน
3: ี่นี่เป็นไงเปิดมาเกือบปีอะชมพู่
2: ค่ะ
3: เจ้าหน้าที่ครับตรวจยึดของกลางได้จำนวนมากได้แก่ดอกกัญชาแห้งน้ำหนัก55กิโลกรัม
2: ค่ะ
3: เยอะมากนะผลิตภัณฑ์กัญชาสกัดและแปรรูปอาทิเช่นเยลลี่ผสมกัญชาน้ำมันกัญชายกตัวอย่าง

0: แค่นี้แล้วกัน
1: ค่ะค่ะ
0: รวมถึงพบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตเช่นตู้แช่แข็งเครื่องกรองน้ำและอื่นๆอีกมากแล้วก็มียึดนะฮะรถยนต์สีดำได้1คันจากการสอบสวนขยายผลครับนางสาวอังคณาให้การรับสารภาพว่าลักลอบผลิตมานานแล้วกว่า1ปีฟังข้อมูลตรงนี้จะยิ่งตกใจ
1: ยังไงพี่กอล์ฟ
0: ผลิตทุกวัน
1: โอ้โห
0: วันละหลาย10กิโลกรัมมูลค่าฮะหลัก10ล้านบาทท
1: ุกวัน
0: เนี่ยครับตำรวจบอกว่าตอนที่ไปค้นเนี่ยพบข้อมูลว่ามีการขนย้ายออกไปแล้วด้วยจำนวนมาก
1: อ้าวไปเท่าไหร่ล่ะ
0: ยังไงไอ้ของกลางที่เจอเนี่ยเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้น
1: แต่นี่ก็เยอะแล้วนะ
0: นี่ไง
1: ไอ้ที่เจอแค่นี้ก็เยอะแล้วนะ
0: 55กิโลกรัมขนออกไปเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: และรู้ได้อย่างไรถามเฉยๆอ่ะก็บอกมีขนออกไปได้ด้วยนี่
1: คุณว่าถามหนูตกใจ
0: ไม่มีอะไรเออคุณจะรู้คำตอบเหรอ
1: ไม่รู้สิ
0: เขาบอกว่าไอ้ของแปรรูปเหล่านี้เนี่ยนะฮะส่งกระจายไปทั่วประเทศครับ
1: ค่ะ
0: จะส่งไปแหล่งท่องเที่ยวสำคัญก็คือสมุยและภูเก็ตจัดส่งฮะผ่านบริษัทขนส่งทั่วไปรวมถึงมีการนำรถมารับถึงที่อีกด้วยขบวนการดังกล่าวฮะมีการนำกัญชาแปรรูปใส่ในขวดยาสระผมแล้วลักลอบออกไปยังต่างประเทศในบางส่วนนะ
1: ค่ะ
0: เบื้องต้นนางสาวอังคณาฮะเขาซักทอดเขาบอกว่ามีผู้ว่าจ้างเป็นชายชาวต่างชาติ2คนนะจ้างให้เขาอะมีหน้าที่ดูแลสถานที่ซึ่งสถานที่แห่งนี้คุณผู้ชมครับไม่มีใบอนุญาตเกี่ยวกับการผลิตสารสกัดจากกัญชาแต่อย่างใด
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะก็เลยแจ้งข้อหาไปนะครับร่วมกันผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท5ก็คือสารสกัดกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและฝ่าฝืนจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ควบคุมตัวนะครับไปที่สภ.องครักษ์แล้วก็เดี๋ยวจะมีการขยายผลตามหาผู้ว่าจ้างอีกทีหนึ่งเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
1: แล้วทำมาปีนึงแล้วนะ
0: น
1: ี่
0: ไง
1: นี่ไงมันนานนะคุณผู้ชม
0: โอ้โห
1: แล้วส่งแบบใช้ขนส่งทั่วไปโดยที่มารับถึงบ้านแสดงว่าโอ้โห
0: แล้วมีลักลอบส่งต่างประเทศด้วย
1: ใส่ขวดยาสระผม
0: จริงจังอะทำจริงจังอะ
1: ต้องตรวจสอบให้ถึงตัวใหญ่นะคะ
0: ครับ
1: เวลาตรวจเจออะไรแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: จริงปล่อยผ่านไม่ได้นะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ฮะ
1: อาจจะทำอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังนะคะผิดกฎหมายนะคะเรื่องต่อไปก็ต้องคิดเยอะๆเหมือนกันคุณผู้ชมเราเตือนกันบ่อยเวลาจะเอาอะไรเข้าปากหรือเอาอะไรมาปรุงอาหารต้องดูให้ดีนะว่าอันนั้นมันกินได้หรือเปล่าขนาดสติดีๆบางทียังสังเกตไม่ได้ละเอียดเลยคุณผู้ชมแต่หนุ่มคนนี้กำลังดื่มอยู่ด้วยไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่กำลังดื่มสังสรรค์กับเพื่อนๆอยู่ก็เห็นถุงนึงมัดหนังยางไว
0: ้
1: คล้ายๆแหนมเอามันก็คือกลับแก้มอย่างดีเนาะก็หยิบมาแกะเอามาเคี้ยวกะว่าเป็นกลับแก้มที่กำลังดื่มอยู่ที่ไหนได้อันนั้นไม่ใช่แหนมเป็นยาเบื่อหนู
0: อุ้ย
1: เคี้ยวเข้าไปแล้วค่ะอาเจียน3 4รอบเพื่อนตกใจต้องเรียกกู้ภัยมาช่วยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะคุณผู้ชมกู้ภัยได้รับแจ้งบอกว่ามีคนกินยาเบื่อหนูเข้าไปจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือนี่เมื่อกี้เห็นภาพแวบๆตัวสีเมื่อกี้ค่ะถ้ามืดๆมันก็นี่อันนี้แหละที่เขามองว่าเหมือนแหนม
0: เออมันเหมือนแหนมตรงไหนเหมือนเยลลี่มากกว่า
1: เออมันเหมือนอาจจะมืดๆเน
0: า
1: ะ
0: เยลลี่มะขามอะไรเงี้ยเยลลี่สตรอเบอรี่
1: หรือว่าลักษณะที่มัดเอาไว้อาจจะมัดลักษณะคล้ายๆแหนมไหมมัดหนังยางเอาไว้ที่เขาเล่าให้ฟังนะคะ
0: ครับ
1: ไปถึงก็ไปพบนายเยอายุ29ปีเป็นคนสัญชาติเมียนมานะคะพบว่าอยู่ในอาการรู้สึกตัวค่ะเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่ากำลังนั่งดื่มสุราอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆก่อนจะหันไปเห็นถุงยาเบื่อหนูแล้วตัวเขาเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นแหนม
0: ฮะ
1: เขาก็หยิบมาแกะแล้วก็เคี้ยวกินเข้าไปแต่เขากินไม่ได้เยอะนะจริงๆก็เคี้ยวเข้าไปเล็กน้อยเท่านั้น
0: ครับ
1: เคี้ยวไปสักพักเดียวอาเจียนอาเจียนไม่หยุดเลย 3-4 รอบเพื่อนๆในวงเห็นเป็นห่วงกลัวว่าอาการจะไม่ดีเลยโทรศัพท์ตามหน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มีการประเมินอาการแล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมบอกว่ากินสารเคมีแบบนี้เข้าไปอ่ะ

0: ไปโรงพยาบาลไห
1: ม
0: นายเยไปโรงพยาบาลหน่อยเหอะไปตรวจอะไรให้ละเอียดหน่อยเพราะว่าถือว่าเป็นสารเคมีถ้ามันเข้าไปอ่ะกลัวจะมีผลกระทบภายหลังต่อร่างกาย
1: ไปไหมล่ะ
0: ไม่ไป
1: อ
0: ้
1: าวทำไมอ่ะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เนาะเขาก็ไม่ยอมไปทีนี้แพทย์ก็เลยประเมินอาการเบื้องต้นนะคะเพราะว่าเป็นกรณีได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการแนะนำบอกเพื่อนๆและครอบครัวที่อยู่ใกล้ชิดนายเยเนี่ยนะคะระวังอาการอย่างใกล้ชิดหากหลังจากนี้มีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือรีบส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะ
1: แม่อันตรายอ่ะ
0: อันตรายมากอย่างที่บอกพวกแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือเป็นชิ้นแบบนี้นะคะถ้าเป็นสารเคมีนะควรจะแยกต่างหากแล้วเขียนเครื่องหมายชัดเจนหรือทำสัญลักษณ์ไว้แบบชัดเจนเลยนะคะเพราะว่ามีคนใกล้ตัวหลายคนเหมือนกันที่แบบเห็นน้ำใสๆเปล่าๆอยู่ในขวดเอามาแยกไว้ไม่ทันได้ดมกลิ่นไม่ทันได้ดูกระดกเข้าไปกลายเป็นสารเคมี
1: เราเคยนำเสนอข่าวไปอ่ะไปใส่ในพวกขวดอะไรที่มันแบบมันดูแล้วมันไม่รู้อ่ะ
0: ใช่เหมือนน้ำเปล่าอ่ะ
1: อย่างนั้นอ่ะระวังกันหน่อยครับระวังกันหน่อยอย่าประมาท
0: ใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมจำข่าวนี้ได้ไหมหนูป๋ามีเงินนะลูก
0: อ๋อที่ป๋าอัดคลิปบอกว่ามีเงินแล้วก็ทองนาฬิกาด้วยหร
1: อ
0: จำได้ค่ะ
1: แล้วไงหนูจะอยู่กับป๋าไหมลูก
0: หนูไม่อยู่แล้วป๋าเป็นโจร
1: ทำไมหนูพูดอย่างนั้นล่ะ
0: เอากระป๋าไปขงัดห้องขโมยเขามา
1: เหรอ
0: ค่ะ
1: ถ้าหนูบอกว่าป๋าเป็นโจร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะป๋าโดนรวบตัวแล้ว
0: อ่ะโดนจับแล้ว
1: อ้าวไปตามข่าวนี้ครับอ่ะมีเสียงไหมทีมงานมีไหมเปิดให้เขาหน่อย
2: ให้หนูแล้วดูได้เลยเนี่ย
3: พอไหม
2: เนี่ยพอไหมเนี่ยเนี่ยจะพาะไอ้ที่เป็นกองอยู่ตรงเนี้ยพาจะเอาไปให้หนูเนี่ยเนี่ยเนี่ยทั้งเงินทั้งสร้อยทองบาทนึงแล้วก็นาฬิกามึงเอาอะไรฮะพาซื้อมาให้หนูหมดทุกอย่างเลยเนี่ย
1: นี่ไงจุดเริ่มต้นน่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากขโมยเสร็จปั๊บส่งคลิปไปอ้อนแฟนบอกว่าป๋ามีเงินเยอะไปอยู่กับป๋าเถอะป๋าเอาเงินมาจากใครอ่ะไปขโมยแม่ค้ามา
0: ค่ะ
1: ในตลาดนะฮะไปขโมยหนุ่มชาวสปป.ลาวมานะครับที่จังหวัดสระบุรีหลังจากขโมยเสร็จปั๊บอันนี้มีหลักฐานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะตำรวจเขาก็ตามตัวเลยนะฮะเพราะว่าตั้งแต่วันที่เรานำเสนอข่าวไปเนี่ยรู้แล้วว่าชื่ออะไร
0: ค่ะ
1: สุดท้ายไปเจอตัวนะฮะตำรวจเขาก็ปลอมตัวเป็นพนักงานไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำทีเป็นว่าเอาเครื่องดื่มไปส่งแล้วก็พูดคุยพอมั่นใจว่าใช่แล้ว
0: ค่ะ
1: ป๋าตัวจริงนี่นะรวบตัวเลยป๋าคนนี้ชื่อว่านายตินภพนะฮะอายุ41ปีเขารับสารภาพครับตลอดทุกข้อกล่าวหาที่ขโมยของไปนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือของแม่ค้าในตลาด1เครื่องสร้อยคอทองคำหนัก1บาทเงินสด 40,000 นาฬิกาข้อมือรองเท้าผ้าใบกระเป๋าสะพายข้างแล้วก็หนังสือเดินทางของชายชาวสปป.ลาว
0: ค่ะ
1: รับผิดหมดทุกข้อหานายไก่บอกอย่างนี
0: ้เล่ายังไงคะ
1: ไอ้เงินและทองที่ขโมยมาเนี่ยใช้หมดแล้ว
0: ฮะโอ้โหเป็นปึ้งเลยนะ
1: เพิ่งไม่กี่วันเองนะ
0: แล้วก็ทองตั้งเยอะนะ
1: อยากรู้มาใช้ทำอะไร
0: เอาไปทำอะไรบ้าง
1: เรียกเด็กมาเอ็น
0: เยอะนะหมดเลยเหรอ
1: ก็จ่ายให้เด็กอะครั้งละ 4,000
0: โอ้โห
1: ต่อคนนะ
0: เรียกมากี่คน
1: ไม่รู้อะเอ๊แต่จำได้ว่าเขาลงทริปออนแฟนเขาไม่ใช่เหรอ
0: เออแล้วไปเรียกเด็กมาเอ็นอีก
1: แต่เรียกเด็กมาเอ็นอะ
0: แต่ไม่ใช่เงินเราไงมันผิดนะคะ
1: เออนะฮะส่วนทองเนี่ยนะครับก็นำไปเปลี่ยนเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตั้งใจจะง้อแฟนนั่นแหละนะแต่ว่ามันก็ใช้ไปหมดแล้วบอกแบบนี้เขาอ้างแบบนี้นะ
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: ส่วนไอ้เรื่องการงัดไปในห้องของผู้ชายชาวสปป.ลาวที่ได้ทองได้นาฬิกาอะไรไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะงัดเข้าไปเอารองเท้าจะขโมยรองเท้า
0: อยากได้แค่รองเท้า
1: เออแต่เห็นว่ามีเงินกับทองด้วย
0: จะหยิบแค่รองเท้าก็แหม
1: ก็เลยเอาไปด้วย
0: เอาไปด้วยกัน
1: นี่แหละนะครับก็หลังจากเจอตัวแล้วก็ส่งตัวไปนะไปที่สภ.เมืองจังหวัดสระบุรีดำเนินคดีทันทีฮะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะแม
0: ่
1: ก็เหลือเกินนะก็อย่างที่บอกส่งคลิปอ้อนแฟนปุ๊บหลักฐานอยู่ในคลิปหมดเลย
0: ชัดเจน
1: ไอ้ของที่มันหายไปมันอยู่ในนั้นหมดเลย

0: เฮ้ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับ
1: ไม่รอด
0: แล้วอย่างนี้แฟนก็คงไม่กลับมาหาแล้วมั้ง
1: โอ้โหไม่มีทาง
0: หรือจะเห็นใจ
1: ไม่น่าเห็นใจนะอยู่แบบนี้ถ้าตัดสินใจให้อภัยอนาคตจะทุกข์ไห
0: ม
1: แต่ก็ไม่ได้บอกว่าเขากลับเนื้อกลับตัวไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้ผิดก็ต้องว่าไปตามผิดไม่ใช่จำนวนน้อยๆด้วยนะคะ
0: ครับ
1: หมดเร็วเนาะเรียกเด็กเอ็นมา
0: ก็จ่ายคนละ 4,000
1: มองดูหลายหมื่นนะเอ้าปึ้งนั่นๆในถุงสีชมพูตอนแรกที่อยู่บนรถอะบางพันนะน่ะหรือแบงค์ร้อยไม่แน่ใจเหมือนแบงค์พัน
0: เขาใช้คำว่าต่อคนน่ะ
1: ต่อคนน่ะ
0: เขาเลือกมากี่คน
1: อ่ะถ้าตีว่า10คูณ 4,000 40,000
0: 10คนเลยเหรอ
1: เอาวันละเอาเขาระยะเวลาที่ตั้งแต่ขโมยจนถึง
0: วันละ2คนอ่ะ
1: ก็จะเที่ยวทุกวันก็ได้เอา
0: ครับคร
1: ับ อ่ะแต่ไม่ใช่ของเรานะคะอยากมีความสุขแบบสบายใจหาเงินได้ด้วยอาชีพสุจริตนะจ๊ะไปที่เรื่องต่อไปอันนี้เป็นอุทาหรณ์มาเตือนภัยเหมือนกันคุณผู้ชมจำได้ไหมอาทิตย์ที่แล้วมอชมพู่เคยเล่าเรื่องเทรนด์แฟชั่นไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กที่กำลังมาเลยก็คือการเอาสติ๊กเกอร
0: ์ออกมาแปะตามตัวตามโทรศัพท์อะไรเงี้ย
1: ตามตัวตามโทรศัพท์ตามแก้วน้ำตามของใช้ต่างๆหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ในบ้านคุณผู้ชมจำได้ไหมมันกำลังเป็นเทรนด์จริงๆนะที่ฝั่งยุโรปก็ฮิตฝั่งไทยก็ฮิตเช่นเดียวกันโอ้โหดาราบ้านเราก็มาทำเทรนด์กันเยอะเลยซึ่งมันก็มีของเล่นเด็กบางชนิดเหมือนกันที่ทำแบบเทรนด์นี้ก็คือการติดพวกเพชรวิบวับแวววาวตามร่างกายหรือว่าเอามาติดแทนต้องหูไม่ต้องเจาะไงเด
0: ็
1: กๆอาจจะยังไม่อยากเจาะหูใช่ไหมก็มาติดไว้เวลามองเผื่อๆก็เหมือนเจาะหูมาแล้ว
0: อ๋อโอเค
1: แต่ว่าเกิดเคสกับเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาก็เอาสติ๊กเกอร์วิบวับนี่แหละมาติดเป็นต้องหูแต่ว่ามันดันหลุดเข้าไปในรูห
0: ู
1: วิดทำแก้วหูทะลุเลยสำหรับเคสนี้นะคะไปดูกันค่ะนี่ดูภาพตามเห็นเม็ดแดงๆนี่ไหม
0: อันนี้เป็นกล้องที่ส่องเข้าไปในรูหูเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นของคุณหมอแล้ว
0: ครับ
1: ถึงมือหมอแล้วเนี่ยส่องเข้าไปเห็นแบบเป็นเพชรวิบวับแดงๆเบนๆลักษณะแบบนี้ค่ะเพจ Facebook เรื่องเล่าจากโรงหมอมีการโพสต์คลิปวิดีโอนี้พร้อมกับเตือนภัยคุณพ่อคุณแม่นี่เอาออกมาเป็นอย่างนี
0: ้อ๋อ
1: เป็นเหมือนแบบกากเพชรแบนๆน่ะว
0: ิ
1: บวับวิบวับนะคะ
0: คร
1: ับ พบเคสเด็กน้อยมีอาการผิดปกติในช่องหูโดยมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาลูกสาวตัวน้อยเนี่ยมาหาหมอตอนซื้อมาเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยบางทีก็แปะตามร่างกายได้ตามเล็บได้ตามหูได้เช่นเดียวกัน
0: อาจจะแบบก่อนนอนลืมเอาออกนี่ไหม
1: เป็นแบบนั้นเลยคุณหมอเตือนไว
0: ้ครับ
1: ก่อนหน้านี้คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังว่าอยู่ดีลูกสาวบ่นคุณพ่อคุณแม่เหมือนมีเสียงอะไรไม่รู้ค่ะดังอยู่ในหูหนูมันมีเสียงกึกกึกกึกกึกคุณพ่อคุณแม่ก็เลยลองส่องดูปรากฏว่าโอ้โหช่องหูของลูกเนี่ยแดงอักเสบแล้วก็มองไปเหมือนมีอะไรแดงแดงเป็นแบนแบบเนี้ยอยู่ใกล้ๆกับเยื่อแก้วหูแล้วตอนแรกเบื้องต้นพยายามช่วยลูกจะหนีบออกให้แต่ลูกร้องลั่นบ้านเลย
0: น่
1: า
0: จะเจ็บเสียงมันจะดัง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็ลองใช้ขั้นตอนที่2ก็คือคีบไม่ออกลองเอาน้ำหยอดดูสิมันจะไหลออกมาไหมปรากฏว่าไม่ออกเหมือนกันค่ะตัดสินใจพาไปพบแพทย์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกในช่วงเช้าอีกวันหนึ่ง
0: โอ้ยข้ามวันเลยเหรอ
1: ข้ามวัน
0: โอ้ย
1: พอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็ได้พูดคุยสร้างความคุ้นเคยเพราะว่าน้องเหมือนแบบกลัวมากเพราะรู้สึกเจ็บแล้วแล้วตอนที่คุณพ่อคุณแม่เหมือนจะคีบออกมาน้องร้องไงทีนี้คุณหมอก็เลยต้องมีจิตวิทยาเนาะคุยสร้างความคุ้นเคยเกลี้ยกล่อมให้รู้สึกในแบบความมั่นใจและสบายใจและทำการตรวจแบบรวดเร็วและนุ่มนวลไม่กี่วินาทีคีบออกมาได้สำเร็จต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมนะแล้ววัตถุต้นเหตุก็คือเจ้านี่แหละค่ะสติ๊กเกอร์ต่างหูคุณผู้ชมมันเป็นของเล่นยอดฮิตที่ตอนนี้มักจะเอามาแปะเล่นกันนะคะวัสดุเขาจะแข็งแบนแล้วก็มีขนาดเล็กสามารถหลุดร่วงหรือว่าลอดเล็ดลอดเข้าไปในหูได้ง่ายเลยเขาบอกว่าถ้าเข้าไปลึกๆขึ้นเนี่ยมันก็จะติดขวางและทำให้เกิดการอักเสบได้คุณผู้ชม
0: อ
1: ันตรายนะนี่ๆๆมันมีหลายแบบและขนาดซึ่งผู้ใหญ่บางทีก็เอามาใช้อย่างชมพู่เวลาไปงานอ่ะบางงานน่ะก็เอามาใช้เป็นของตกแต่งเหมือนกันแต่เวลาเราทำงานเสร็จเราเคลียร์ออกหมดเลยไงพี่ก๊อฟเราไม่ได้ค้างไว้ในร่างกาย
0: เด็กไม่รู้
1: เด็กไม่รู้คุณหมอฝากเตือนเลยนะว่าถ้ามีเด็กเล่นของเล่นแบบนี้โดยเฉพาะผู้หญิงเดี๋ยวนี้รักสวยรักงามเนาะเด็กผู้หญิงอ่ะก็จะเล่นผู้ปกครองต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะอย่าปล่อยให้แปะค้างไว้จนหลับอย่างที่พี่ก๊อฟสังเกตตอนแรกน
0: ้
1: องแปะไว้เป็นต้องหูแล้วก็หลับไปด้วยทีนี้เวลาเราหลับเราไม่นอนนิ่งอยู่แล้วอ่ะดิ้นไปดิ้นมาสติ๊กเกอร์เนี่ยน่าจะหลุดแล้วจังหวะพลิกไปพลิกมาเขาก็สามารถเข้าไปในรูหูได้อันนี้อันตรายมากนะคะอย่าปล่อยให้เล่นตามลำพังและอย่าปล่อยให้แปะค้างคืนนะคะเพราะหมอบอกว่าไม่ใช่เคสแรกที่เจอนะลักษณะเนี้ยพบหลายรายละมีหลายเคสเลยนะคะรวมถึงไม่ใช่แค่สติ๊กเกอร์นะเด็กผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงบางคนจะมีการใส่ต้มหูแล้วมีแป้นต้มหูใช่ไหมบางรายแป้นต้มหูที่มันไม่แน่นพอแป้นก็หลุดเข้าไปบ่อยเหมือนกัน

ือว่าต้มหูที่มีลักษณะเล็กๆอะค่ะคุณผู้ชมต้องคอยดูเนี่ยนะคะมีอันตรายกว่าที่คิดนะคุณผู้ชมดูลักษณะของสิ่งที่เข้าไปในหูให้ดีเพราะบางอย่างทำขั้นตอนผิดอันตรายกว่าเดิมนะคะเพราะอะไรที่เข้าไปในหูของเราเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อรุนแรงตั้งแต่หูชั้นนอกลามไปจนถึงหูชั้นในส่งผลให้เยื่อแก้วหูทะลุหรือเสี่ยงสูญเสียการได้ยินได้เลยนะคะ

0: ก็ซึมหรือมีกระแสไฟกัดก่อนเนื้อเยื่ออย่างรุนแรงเพราะฐานกระดุมไอ้ฐานเล็กๆอ่ะมันก็เล็กเหมือนกัน
1: ใช่
0: ๆหากสงสัยเอาอย่างนี้ถ้าสงสัยว่าเอ้ยมีอะไรเข้าหูแน่ๆเลยอย่าพยายามใช้ไม้หรืออุปกรณ์ใดๆคีบออกเองเด็ดขาดเพราะนอกจากจะเกิดความเสี่ยงแล้วมันอาจจะเข้าไปลึกกว่าเดิมแล้วก็บาดเจ็บกว่าเดิมด้วยและอย่าเพิ่งเอาน้ำหยอดลงหูเอาเนี่ยมันเป็นวัตถุอินทรีย์ขึ้นมาสิ่งแปลกปลอมเนี้ยพอโดนน้ำเขาจะพองแล้วก็จะติดแน่นมากยิ่งขึ้นควรจะไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธีดีที่สุดนะคะอุ๊ยอันตรายนะจริงๆเคยคุยข้อมูลกับคุณหมอเขาก็บอกว่าจริงๆการทำความสะอาดหูอ่ะมันก็ต้องทำให้ถูกวิธีด้วยบางทีการทำอะไรไม่ถูกวิธีหรือบางคนลักษณะของลักษณะขี้หูคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแบบแข็งแบบน้ำแบบอ่อนอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่ถูกวิธีก็อาจจะทำให้เกิดการอุดตันได้หรือว่าสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเนี่ยอันตรายค่ะ
1: ผมก็เคยอยู่ในเหตุการณ์แบบเนี้ยอ
0: ะไรอ่ะ
1: เป็นแบบว่าเข้าไปในหูอ่ะแล้วเป็นแมลง
0: อ๋อแมลง
1: ถ่ายละครเป็นพระเอกท่านหนึ่ง
0: ค่ะ
1: โอ้โหสงสารมากคือกรี๊ดแบบดังอ่ะคือแบบพอหลังจากเอาออกมาได้อ่ะบอกเป็นไงน้องบอกหูมันทรมานมากพี่ว่าเสียงมันดังแบบ
0: มันจะกุกกักกุกกักเนาะ
1: แล้วก็ตอนนั้นก็มีนักแสดงคนหนึ่งเขาก็สติเขาดีนะเขาก็เข้าไปช่วยแต่นะเอาออกเองแต่ว่ามันจำเป็นต้องเอาออกจริงเพราะว่ามันอยู่ไกลโรงพยาบาลอะแล้วก็มันก็อยู่ระหว่างการถ่ายละครเลยก็สุดท้ายก็หาอะไรมาหนีบออกไปเป็นแมลง
0: จริงๆถ้ารู้สาเหตุอะถ้ารู้ว่าเป็นแมลงอย่างเงี้ยน่าจะช่วยเบื้องต้นได้ทานเอาน้ำหยอดหรืออะไรเอารีบเอาออกน้ำมันออยเนาะออยลื่นๆอาจพวกแมลงอะได้แต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ย้ำว่าถ้ากรณีที่ไม่รู้ว่าคืออะไรอย่าเสี่ยง
1: ไปโรงพยาบาลถ้าหากว่าไปได้นะ
0: นะคะ
1: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยไปจอดรถในบริเวณที่เขาห้ามจอดไหมมันผิดนะ
0: ผิดค่ะ
1: ขอย้ำแล้วก็เวลามีคนเขาจับได้ว่าเราทำผิดอ่ะอย่าดื้อยอมรับซะไวๆ
0: มีคนดื้อเหรออ
1: ่ามี
0: อ
1: ก็คุณตำรวจเขาไปเจอรถคันนึงฮะจอดอยู่เนาะคุณบอกเขาหาอ้าวใครมาจอดเนี่ยมันผิดอ่ะจอดไม่ได
0: ้
1: ก็พยายามไปถามจนไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงก็ถามปรากฏว่านั่งอยู่ในนั้น
0: อ้าวเจ้าของรถที่จอดนะ
1: ตำรวจก็ถามว่าเอาจอดทำไมอ่ะว่าอ๋อรถมีปัญหาครับคือพอดียางมันมีปัญหาก็ตามช่างอ่ะตามช่าง
0: อ๋อรถเสียก็เลยจอดไว้ตามช่าง
1: แต่หนุ่มคนนี้นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ในร้านนะ
0: ค่ะ
1: คงรอนานแหละ
0: ระหว่างรอช่างน่ะแหละ
1: ช่างอาจจะมาไกลไหมเป็นไปได้ไหม
0: จะเป็น
1: ไปได้แบบนี้นะ
0: ค่ะ
1: ตำรวจเขาเลยถามบอกว่าอ่ะแล้วตามนานยังก็สักพักแล้วครับอ่ะงั้นโทรไปอีกรอบสิ
0: เอาหลักฐานมา
1: โทรไปอีกรอบสิ
0: เผื่อใกล้ถึงแล้ว
1: เดี๋ยวผมโทรโทรตอนนี้แหละโทรตอนนี้แหละโทรเลยพอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปุ๊บเดินเลี่ยงไปอีกทาง
0: ค่ะ
1: คุณตำรวจเขาเดินไปไหนเล่าโทรตรงนี้แหละโทรเลย
0: อยากฟังด้วย
1: อยากฟังด้วย
0: อยากฟังด้วย
1: ดูเหตุการณ์เลยไหม
0: ดูเลยดีกว่า
1: อ้าวจัดคลิปมาทีมงาน
2: เป็นอะไรครับพี่รถเป็นอะไรครับรถเป็นอะไรครับ
3: ยางครับ
2: ยางยังไงครับ
3: ยางมันออก
2: แล้วยังไงครับ
3: ให้เขามาเปลี่ยน
2: อ๋อให้เขามาเปลี่ยนที่นี่ยางไหนอ่อนเนาะ
3: ครับผมมันโดนเปลี่ยนมาครับเนี่ยล้อยางแฟล
2: ชโบ๋อ๋อแล้วก
3: ็มันเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนครับเป็นล้อยาง
2: แล้วก็โทรตามเขายังเขาอยู่ไหนแล้วเขาใครจะมาเปลี่ยนให้ฮะ
3: เดี๋ยวช่างมาคร
2: ับ ลองโทรหาดูพี่ผมจะถามว่าช่างอยู่ไหนโทรเลยครับแล้วโทรหรือยังไม่โทรอย่ามาลูกไม้เยอะใบขับขี่มาอย่ามาง่ายใบขับขี่มาครับ
3: กดเครื่องกันมาตั้งแต่ไหน
2: ก็ผมถามความจริงพี่แล้วมาอ้างรถเสียจะมาโกหกผมว่ารถเสียอีกใบขับขี่มาตัวเองจะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมาจอดอย่างเงี้ยดูข้างหลังดิพี่ดูพี่อยากกินก๋วยเตี๋ยวคนเดียวพี่หันไปดูข้างหลัง
3: ไม่ข้อหาอะไรพี
2: ่จอดรถลักษณะขีดขวางครับ
3: แล้ว
2: ผมก็แก้ข้อหาปรับเต็มอัตราเลยครับ
3: เท่าไหร
2: ่
3: พ
2: ี่เต็มแม็กเลย 2,000 บาท
3: โอ้พี่อย่าโหดกับผม
2: ผมให้โอกาสพี่แล้ว
3: พี่
2: มายอมรับตอนนี้แหละ

0: ยเหลือเลย
1: ช่วยเหลือผมไป
0: พี่มักง่ายเอง
1: ผมขอโทษนะผมมักง่ายครับ
0: ผมให้โอกาสแกแล้วผมให้โอกาสแกแล้ว
2: ปกติแล้วถ้ามีรถค้างมาจอดอ่ะ
0: ใช่เปิดท้ายไว้ทำเหมือนรถเสียจริงๆเลยผมก็เข้ามาดูว่าเอ้ยเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่โกหกผมว่ารถเสีย
3: อ่ะเป็นไงชมพู่อย่างนี้ถือว่าดื้อไหม
4: ดื้อมากคือหนังตอนเริ่มกับตอนจบไม่เหมือนกันเลย
3: ก็รับผิดไปตั้งแต่ต้นก็จบเลยนะเอาจริงๆ
4: อ่ะใช่ค่ะ
3: ขอโทษครับผมผิดไปแล้วผมหิวข้าวมากไม่ได้กินตั้งแต่เช้า
4: อ่ะ
3: อ้างอย่างนี้ก็ได้แล้วก็รีบขยับรถซะ
4: ค่ะ
3: คุณตำรวจอาจจะปรับไม่ถึง 2,000 นะอาจจะไม่เต็มแม็กอาจจะ500หรืออย่างไรเป็นตักเตือนไปเนี่ยฮะคือยิ่งพูดก็ยิ่งแบบเหมือนแบบไปเรื่อยอ้างไปเรื่อยรถโดนเบียดมาครับเบียดแล้วเป็นไงยางมันอ่อน
4: อ่อนยางไหนอ่ะ ตำรวจก็พยายามดูให้ตีล้อเลยยางไหนอ่อน
3: เออเจ้าที่ตำรวจฮะสน.มักกะสันครับเขาเห็นว่าทำไมรถมันติดจังเลยตรงนี้คือมันติดหนักมากก็เลยต้องเข้าไปดูฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายเจอรถคันนี้เปิดไฟฉุกเฉินอยู
4: ่
3: แล้วป้ายก็มีเขียนชัดเจนว่าห้ามจอดตั้งแต่ตีห้าถึงสี่ทุ่มเนี่ยฮะมาจอดได้ยังไงนะก็ไปถามหาเจ้าของรถปรากฏว่าอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวก็พาตัวออกมาก็ถามว่ามีปัญหาอะไรเจ้าของรถบอกรถมันโดนเบียดมั้ยยางมันอ่อนฝนตามช่างอยู่เดี๋ยวช่างจะมาครับตำรวจบอกก็โทรตามเลยดีกว่าอยู่ตรงไหนแล้วเพราะรถมันติดก็เงียบบ่ายเบี่ยงจริงคลิปยาวกว่านี้คุณผู้ชมฮะ
4: นี่ตัดมา
3: ตัดมาเขาก็บ่ายเบี่ยงอะไรไปเรื่อยฮะจนตำรวจบอกว่าเอาจริงๆนะมันยังไงคนนี้สุดท้ายในคลิปเต็มนะเดินเลี่ยงเข้าไปในรถแล้วเปิดประตูเข้าไปเลยตำรวจรีบมาอีกด้านหนึ่งแล้วรีบเปิดประตูเหมือนกัน
4: ค่ะ
3: บอกอย่ามานู่นนี่ดีกว่า
4: อย่ามาเลี่ยม
3: อย่ามาเลี่ยมมันอะไรยังไงเนาะจนสุดท้ายก็ยอมรับผิดนะฮะแล้วก็มาอ้อนตำรวจต่างๆนานาว่าอย่าเลยนะครับผมผิดไปแล้วผมไม่ได้ตั้งใจนู่นนี่นั่นคุณตำรวจเขาก็ตักเตือนเขาบอกว่าก็ผมให้โอกาสคุณตั้งนานแล้วเนี่ยในคลิปนะครับ
4: ค
3: ุยกันนานมากแต่คุณก็ไม่ยอมรับไงนะอย่างเงี้ยมันมีประโยคนึงด้วยเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมพี่กับผมเนี่ยเคยโกรธเคืองมากันตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ
4: โอ้โหคำพูด
3: ไปเรื่อยอะพี่
4: คนเป็นคนใช้คารมเก่งนะเอา
3: ผมถึงบอกกับพี่ไม่พูดดีกว่าพี่ยอมรับไปแล้วมันจบเลยพี่ยิ่งพูดยิ่งดูแย่โกรธเคืองอะไรกันมาเหรอครับทำไมทำกับผมแบบนี้ฮะโกรธเคืองมากันตั้งแต่เมื่อไหร่
4: คร
3: ับเนี่ยก็สุดท้ายนะครับก็แจ้งข้อหาไปจอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรแล้วก็ออกใบสั่งนะฮะให้สแกนจ่ายค่าปรับอัตราสูงสุดก็คือ 2,000 บาท
4: โอ้โหพี่ลดให้ผมหน่อยไม่ได้หรอ
3: ไม่ได้ไม่ได้ ผมให้โอกาสคุณตั้งนานแล้วคุณก็ไม่ยอมรับสักทีนึงก๋วยเตี๋ยวชามละ 2,000 กว่าบาทมีอยู่จริง
4: โอ้โหไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบโกเบด้วย
3: ทำไมถึง 2,000 กว่าบาทก็ต้องไปจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวด้วยไง
4: ก๋วยเตี๋ยวอีกค่าปรับอีก
3: นั่นไง
4: เสียเวลาอีก
3: น่ามีคนไปเม้นด้วยนะ
4: ว่าไงคะ
3: เส้นอืดหรือยัง
4: เส้นก๋วยเตี๋ยวน่าจะอืดแล้วตัวเองก็ไปโอ้ยตายแต่งเรื่องเก่งอ่ะ
3: เนี่ยจริงๆ
4: อย่าโกหกเลย
3: เนอะเวลาโดนจับผิดได้ก
4: ็ยอมรับ
3: ยอมรับไปเลยผมผิดครับผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจผมหิวมากหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็จริงๆผมเชื่อว่าถ้าหากว่ายอมรับตั้งแต่แรกนะคุณตำรวจก็อาจจะปรับแค่แบบไม่เกิน500อ่ะ
4: คือผิดก็
3: ต้องปรับแหละเพราะรถมันติดจริงๆแต่ก็จะไม่โดน 2,000 ไง
4: เนาะจริงๆพี่ตำรวจอ่ะใจดีจะตายถ้าคุยกับเขาดีๆไม่ได้ไปกลางใส่เขาหรือไม่ได้ไปอดโอ้อวดอะไรอย่างเงี้ยผิดก็ว่าไปตามผิดหนูก็เคยขับผิดไม่ไปถ่ายละครไม่รู้ทางเหมือนกันก็ไปขับในสิ่งที่เขาไม่ให้ไปอะไรเงี้ยเราก็ไปสวนไปเขาก็ขับมาได้ยังไงขอโทษค่ะพี่หนูจะไปถ่ายละครตัวนี้หนูไม่รู้มันต้องไปทางไหนเอาเอาเอามันต้องไปทางนี้จริงๆวันหลังต้องระวังก็บอกกับเขาดีๆเราไม่รู้จริง
3: ๆเนาะแต่ไอ้เรื่องจะไม่ปรับเลยไปไม่ได้เพราะว่าคุณตำรวจเขาก็มีกล้องอยู่มันเป็นหลักฐานอยู่มันก็ต้องปรับกันตามกฎหมายที่ทำผิดปรับเยอะปรับน้อยนี่อีกเรื่อง
4: ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ดีอย่างในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของกล้องนะไม่ว่าจะติดหมวกกันน็อกติดชุดติดอะไรแบบนี้บางทีเราก็ได้จะได้เห็นคลิปต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุการเนี่ยจับกุมแบบนี้หรือคลิปใจฟูอย่างเช่นพี่ไรเดอร์คนนี้ต้องบอกว่าพี่ไรเดอร์คนนี้นะคะเป็นคนที่มีปัญหาทางการได้ยินเขาก็รับออเดอร์ละว่าจะไปรับลูกค้าแต่ขณะที่ขี่มาเจอรถกู้ภัยต้องการเปิดทางซึ่งตอนนั้นการจราจรติดขัดอย่างมากเขายอมยกเลิกออเดอร์ทันทีเพื่อช่วย

เปิดทางให้กับรถกู้ภัยไปดูคลิปนี้กันค่ะ

0: นี่คุณพี่เขาช่วยเปิดทางไปตลอดเส้นทางเลยนะคะเพราะว่ารถเยอะจริงๆค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊กที่มาโพสนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาชีพหลักเป็นพนักงานส่งอาหารคือไรเดอร์เป็นคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะคะแต่ว่าพอจะรับรู้เสียงได้บ้างค่ะซึ่งมันเกิดเหตุคุณพี่เขาเนี่ยกำลังขี่รถไปรับลูกค้าก็สังเกตเห็นรถพยาบาลเปิดไฟฉุกเฉินขอทางแต่ว่าไม่สามารถเคลื่อนตัวไปได้ก่อนหน้านี้นะก่อนที่พี่เขาจะช่วยอ่ะคือรถไปไม่ได้เลยคือเป็นไปได้อย่างยากลำบากมากๆเลยนะคะพอขี่เข้าไปเทียบด้านข้างพี่เขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ตัวพี่เขาอ่ะหันไปสบตากับคนขับรถพยาบาลคันนี
1: ้
0: แล้วรู้ได้เลยว่าฉุกเฉินแน่ๆเหมือนเห็นสายตากันแล้วรู้ใจเลยว่าฉุกเฉินแน่ๆรับรู้ได้ถึงความเร่งด่วนตัดสินใจทันทีกดยกเลิกออเดอร
1: ์
0: ยกเลิกงานของตัวเองที่กำลังจะไปอยู่เลยแล้วก็ขี่รถนำหน้ารถพยาบาลโบกมือแบบนี้ค่ะส่งสัญญาณให้คันอื่นคอยเปิดทางเขาบอกว่าแม้จะทำให้วันนั้นเนี่ยเขาต้องสูญเสียรายได้ไปแต่สิ่งที่ได้รับคือความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์พร้อมกับส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วนะคะคนที่มาโพสต์เนี่ยก็คือคุณพี่คนนี้นี่แหละพี่เขาเอาคลิปของเขามาโพสต์ไว้นะบอกชื่อได้เลยนะพี่คนนี้ชื่อว่านายปิยพัฒน
1: ์
0: นิติจงสวัสดิ์เป็นคุณพี่ไรเดอร์นะคะอีกฝั่งหนึ่งนายจตุรงค์เปาอินอายุ32ปีเป็นล่ามภาษามือค่ะมาเล่าให้ฟังแบบนี้พี่คนนี้ครับเขาเป็นผู้พิการทางการได้ยินไม่สามารถพูดและไม่ได้ยินเสียงตามปกตินะคะแต่ว่าก็จะมีเครื่องช่วย
1: นี่เห็นหน้าแล้วนี่ไง
0: มาใบ้มาใบ
1: ้
0: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน4โมงบนถนนวิภาวดีรังสิตช่วงหน้าโรงเรียนธัญบุรีค่ะก่อนถึงศูนย์การค้าเซียรังสิตรถติดมากวันนั้นระหว่างที่ช่วยเปิดทางน้องคนนี้ล่ามคนนี้เขาแปลว่าพี่คนนี้นะต้องบีบแตรเคาะกระจกขอทางยกมือไหว้ขอโทษกันตลอดทางเลยนะ
1: อ๋อคนที่แปลเมื่อกี้คือไม่ใช่
0: คนละคนคนละคน
1: เป็นคนที่มาเล่าให้ฟังใช่ไหม
0: อันนี้คนนี้เป็นล่าม
1: อ๋อเราก็เลยไม่เห็นหน้าไรเดอร์เลย
0: พี่ไรเดอร์คือคนนี
1: ้น่าจะเห็นหน้าไม่ชัดไง
0: เห็นครึ่งนึง
2: ไม่คนที่พูดเมื่อกี้คือไรเดอร์นะคะ
1: หรอคนที่ทำภาษามือใช่ไหมอ๋อโอเค
0: อ๋ออันนึกว่าคนละคน
1: เอาโชว์หน้าพี่คืออีกทีนึงคนทำดีแล้วต้องให้เห็นหน้าชัดๆอืมนี่นะคนนี้นะนี่คือไรเดอร์เลยนะ
0: พี่คนเดียวกัน
2: ใช่ไรเดอร์ค่ะ
1: ชื่นชมมาก
0: ๆนึกว่าตอนแรกนี่เขียนว่าไรเดอร์ชื่อนี้แล้วชื่อจตุรงค์เป็นล่ามภาษามืออ๋อล่ามอ๋อพี่ไรเดอร์เป็นคนอัดคลิปนี้แล้วล่ามมาแปลให้ฟังอีกทีนึงว่าพูดว่าอะไรโอเค คือมาแปลให้ฟังแบบนี้พี่เขาอธิบายว่าตอนนั้นต้องเปิดทางนะเพราะว่ารถติดมากค่ะระหว่างที่ขับช่วยไปเนี่ยต้องคอยบีบแตรเคาะกระจกยกสัญญาณขอทางกับมีการขอโทษตลอดทางเพราะบางคันอาจจะไม่เข้าใจก็ต้องมีการขอโทษขอโพยนะคะซึ่งพี่เขามีความบกพร่องทางการได้ยินแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคนะเขามีเครื่องช่วยฟังค่ะสามารถใช้ระบบแผนที่นำทางในการจัดส่งสินค้าได้ตามปกตินะคะซึ่งอีกฝั่งนึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสมาคมวัยรุ่นทำดีหลัก6บอกว่าในวันเกิดเหตุเขาก็มาเล่าอีกมุมนะบอกว่าได้รับแจ้งเหตุให้ไปรับผู้ป่วยฟอกไตแล้วก็มีอาการเอ็นหัวเข่าขาทั้งสองข้างต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเพราะว่าเป็นการฟอกไตรอบสุดท้ายของวันและในช่วงเวลานั้นการจราจรติดมากในมุมพี่เขาก็บอกมันติดจริงๆแล้วรถไม่ได้ขยับไปไหนเลยโชคดีที่มีพี่ไรเดอร์คนนี้ค่ะเข้ามาช่วยเคลียร์เส้นทางให้หากไม่ได้ความช่วยเหลือเขาบอกว่าน่าจะต้องใช้เวลานานนับชั่วโมงกว่าจะถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยทีมงานเพิ่งมาทราบภายหลังว่าเป็นผู้พิการทางการได้ยินจึงทำให้รู้สึกประทับใจและขอบคุณในความเสียสละเป็นอย่างยิ่งนะคะสุดท้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยฝากข้อความห่วงใยถึงประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเนาะฝากด้วยถ้าเกิดว่าเห็นรถพยาบาลรถกู้ภัยหรือว่ารถฉุกเฉินที่เขาขอความร่วมมือช่วยกันหน่อยอำนวยความสะดวกนะคะเปิดเส้นทางให้หน่อยแต่ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องตนกตกใจนะคะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมทางเป็นสำคัญเพราะเข้าใจบางทีเนาะนี่ถ้าเป็นคนขับรถเห็นรถฉุกเฉินก็ตกใจเหมือนกันต้องรีบเคลียร์เส้นทางแต่เขาบอกว่าไม่ต้องรีบขนาดนั้นค่อยๆดูจังหวะแล้วก็หลบให้เพื่อความ

0: ปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะ
1: แต่แถวนั้นติดจริง
0: ๆติด
1: แถวเส้นจะไปเซียรังสิตเนี่ยโอ้โหแล้ว 4:00 นนี่เวลาเลิกเรียนด้วยใช่ไหม
0: ใช่กำลังเลิกงานเลิกเรียนแล้วโอ้โหมันมีทางเบี่ยงเยอะไปหมดเลยนะแล้วติดทุกเลนเลยอ่ะขอบคุณนะพี่ใจงามมาก
1: ๆสุดยอด
0: หลังจากนี้ขอให้ออเดอร์เข้าเยอะๆมีรายได้เข้าแยะๆนะคะ
1: นับถือน้ำใจจริงๆมันต้องแบบนี้คนเรามันต้องมีน้ำใจแบบนี
0: ้
1: เพราะว่าสุดท้ายพอเขากดยกเลิกออเดอร์ก็จะมีคนอื่นมารับออเดอร์ต่อไง
0: พอส่งเข้าโรงพยาบาลเสร็จเขาก็รับต่ออ
1: ้าวไปข่าวใจฟูอีกหนึ่งข่าวฮะวอลเลย์บอลหญิงไทยฮะได้ไปโอลิมปิกแล้วจ้า
0: เย้
1: ไปดูภาพเลยนี่ฮะนี่คือบรรยากาศความชื่นมื่นนะฮะวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาสาวๆไทยครับวอลเลย์บอลหญิงนะฮะคว้าแชมป์ชนะเจ้าบ้านอย่างจีนดีกรีแชมป์13สมัยสร้างประวัติศาสตร์นะครับคว้าตั๋วโอลิมปิก LA 2028ได้สำเร็จแล้ว
0: ค่ะ
1: นี่นะสุดยอดนะพูดแล้วขนลุกนะเนี่ย
0: ใช่ดีใจด้วย
1: โอ้โหเสียงคนเฮทั้งประเทศอ่ะ
0: ค่ะ
1: ใช้คำนี้ดีกว่าการแข่งขันในวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยฮะเป็นรอบชิงชนะเลิศเป็นการรีแมตช์นะครับคู่ชิงปี2023ระหว่างทัพลูกยางสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแชมป์เก่านะครับพบกับเจ้าถิ่นฮะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนดีกรีแชมป์13สมัยทีมลูกยางสาวไทยฮะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไปครับ3ต่อ2เซต
0: เย้
1: นี่ก็เดี๋ยวรอนะรอนะฮะว่าจะเดินทางไปโอลิมปิกเกมส์นะฮะในปี2028ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็การชนะครั้งนี้นะฮะยังเป็นการการันตีฮะสิทธิ์ลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2027ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาด้วยแบบอัตโนมัตินี่ฮะ
0: ยินดีด้วยจริงๆจริงๆเมื่อวานมีจุดหวัดเสียวหลายจุดนะพี่กอล์ฟถ้าใครได้ชมนะมีหวัดเสียวในเรื่องของการแบบแจ้งเรื่องกติกาอะไรแบบโอ้โหก็ลุ้นกันไปตามๆกันนะคะแต่จริงๆเชียร์มาตั้งแต่แบบรุ่นต่อรุ่นเลยเนาะ
1: ใช่
0: แล้วจะบอกว่าคนไทยอ่ะชอบดูวอลเลย์บอลมากนะมันจะเป็นกีฬาเชียร์ที่แบบเสียวตลอดอ่ะลุ้นตลอดได้ไปแล้ว
1: เก่งๆ
0: เก่งมากค่ะ
1: นะฮะทีมวอลเลย์บอลหญิงเราเนี่ยเก่งมากเก่งจริง
0: ๆ
1: ยอมรับยอมรับส่งกำลังใจไป
0: นะคะอุ้ยช่วงนี้มีเดี๋ยวเรื่องดีใจคนไทยน้องเนเน่ละทีมวอลเลย์บอลด้วยนะคะมีแต่เรื่องน่ายินดีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมากับเซฟทูเดย์ค่ะ
2: สบายสบายในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
3: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
4: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช้อป
4: ที่ช็อปมาเนี่ย
5: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
6: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
7: แซ่บทุกมุมมอง
8: แซ่บทุกเรื่องราว
9: แซ่บแบบนี้ต้องดู
6: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: ครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้
1: คุณผู้ชมชอบทานหมูกระทะไหม
2: ชอบค่ะ
1: ถามคุณผู้ชม
2: ตอบแทนคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าโอ้ชอบจริงๆ
1: เหรอ
2: ค่ะ
1: ถ้าหากว่ามีคูปองกินฟรี500บาทเอาไหม
2: เอาสิโอ้ได้เยอะอยู่นะ
1: คุณต้องไปที่จังหวัดกำแพงเพชร
2: โอ้โหไก่ซะด้วยนึกว่าอยู่แค่ใกล้ๆบ้าน
1: แต่ว่าที่นั่นคึกคักมาก
2: เหรอคะ
1: เพราะว่าร้านนี้เขาออกไอเดียมาว่าถ้าหากว่าคุณหาคูปองกินฟรี500บาทได้เอามาใช้ได้เลย
2: หาได
1: ้เออ
2: หรอ
1: เขาจะเอาไปซ่อน
2: เอาค่ะ
1: ในเพจของเขาจะบอกพิกัดวันนี้ให้ไปหาแถวแถวนี้เออ
2: เหมือนนึกถึงอะไรหรือว่าย้อนช่วงหนึ่งที่โปเกมอนดังๆ
1: นั่นแหละคล้ายๆอย่างนั้นน่ะที่ไปเดินเอามือถือส่องอ่ะแต
2: ่
1: อันนี้ไม่อันนี้เป็นเราไปเดินหาของเราเองเลยแล้วเขาจะบอกวันนี้สมมตินะซ่อนอยู่ที่สนามกีฬานี้แถวแถวศาลาริมน้ำเขาจะบอกอย่างนี้
2: ค่ะ
1: คนแห่ไปกันเต็มเลยคึกคักมากนะฮะยอดดูคลิปนี้ฮะทะลุ 2.5 ล้านวิวแล้วดูคน
2: เนี่ยจริงจังมาก
1: จริงจังคนไปเดินหากันแบบนี้ครับมันเป็นภารกิจของนักล่าหมูกระทะ
2: โอ้เอ็นดู
1: เออร้านนี้ชื่อว่าร้านเล้งหมูกระทะใส่งามเป็นโปรโมชั่นขอบคุณลูกค้าครั้งใหญ่ฉลองครบรอบ20ปีอ่ะก็โอเคนะ
2: โอเค
1: เอาอยู่มาถึง20ปีอ่ะ
2: โอ้ใบมันเป็นอย่างนี้เหรอ
1: เออ
2: ใบมันเป็นอย่าง
1: น
2: ี้
1: นี่ฮะเขาจะไปซ่อนเอาไว้นะตามบริเวณที่เขาได้บอกมาคุณต้องเดินทางไปที่ไหนฮะที่อำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรนะคุณก็ไปเลยไปหาไอ้คูปองอันเนี้ยกินฟรีมูลค่า500บาทซ่อนไว้ตามที่ต่างๆตามไหนบ้างพุ่มไม
2: ้
1: ต้นไม้ทุ่งนาสถานที่ต่างๆในตัวอำเภอเจ้าของบอกว่าตั้งใจจะแจกฮะ300ใบอันนี้ตอนซ่อน
2: อัน
1: นี้เจ้าของเขาถ่ายไว
2: ้พี่ก็ไปซ่อนในโพรงหญ้าอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่คุณอยากเอา500นะคุณไม่ใช่5บาท50บาทนี่ฮะไปฮะเอาไปซ่อนครับเขาบอกว่าตั้งใจจะแจกทั้งหมด300ใบนะมูลค่ากว่า 150,000 บาทแจกเนี่ยนะประมาณ 5-10 ใบต่อวัน
2: อุ้ยเยอะอยู่นะ
1: นะใครค้นหาได้เอามาเลยมาที่ร้านเลยแล้วใจปั้มยิ่งกว่านั้นคืออะไร
2: คือ
1: จะกินที่ร้านก็ได้จะเอากลับไปกินที่บ้านก็ได้
2: เอาไปย่างเองที่บ้านแล้วมีคนเจอจริงๆอ่ะ
1: คนได้แต่มองอิจฉาตาร้อน
2: เจอแล้ว
1: เฮ้ยเธอเจอหรอเออเจอกันง่ายๆแบบนี้หรอ
2: จบกันภารกิจที่นี
1: ่แล้วดูคน
2: เยอะมากอ่ะ
1: ปัจจุบันแจกไปแล้ว46ใบ
2: โอ้ไอเดียเก๋มากนะ
1: เออฟีเวอร์มากนะฮะที่นั่นนะคนบอกว่าเอาละรอดูละวันนี้จะให้ไปตามแถวไหนที่จังหวัดกำแพงเพชรก็ตามไปกันตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่นะฮะบางคนดวงดีครับได้มา3ใบแล้วชมพู
2: ่ 1,500
1: บางคนบอกได้มาแล้ว3ใบแล้วบางคนน่ะไม่ได้เลย
2: ก็คนเยอะขนาดนี้คิดดูสิ
1: ไอ้ไม่ได้เลยแล้วมันบาดเจ็บตรงไหนรู้ไหม
2: ยังไง
1: คือเขาตามเพจทุกวันคุณผู้ชมเขากำลังทำงานอยู
2: ่อย่าบอกนะ
1: พอเพจลงปั๊บทิ้งงานเลยรีบออกไปหาเลยนะบอกตามทุกวันตามทุกวันงานการก็ทิ้งแล้วถามว่าเจ็บปวดไหมพี่ไม่อ่ะมันสนุก
2: คนไปน่าจะสนุกแหละ
1: มันตื่นเต้นอ่ะมันสนุกจังเลยอ่ะพี่ชอบกินเหรอก็เฉยๆนะ
2: แต่ถ้าได้มันก็เหมือนแบบภารกิจสำเร็จเลยอย่างเงี้ย
1: มันได้อารมณ์ต้องใช้คำนี้นะทำงานอยู่ทิ้งทำงานอยู่ทิ้งนะฮะนี่มีคนนี้
2: อะไรพี
1: ่พี่ทำอะไรอยู่ตอนที่เห็นในเพจตัดหญ้าอยู่น้อง
2: โอ้ย
1: แล้วคนที่จ้างพี่ไปตัดหญ้าเขาไม่ว่าเหรอเฮ้ย
2: เขาก็มาหาด้วยว้ายไอ้เราก็เดาเล่นๆถูกซะด้วย
1: เอาก็ดีนะก็สนุกสนาน
2: สนุก
1: ในจังหวัดของเขาอะนะ
2: มันก็เหมือนได้ลุ้นแหละ
1: เอาเจ้าของบอกว่าต้องการแจกนะฮะ300ใบนี่เพิ่งเริ่มต้น
2: ไปกี่ใบแล้วนะเมื่อกี
1: ้40กว่าใบ
2: เพิ่ง40กว่าใบเอง
1: หนทางยังอีกยาวไกลเออนะก็เดี๋ยวจะลองปรับเปลี่ยนการแจกดูนะเพราะเขาเป็นห่วงว่าถ้าหากว่าไอ้ตอนกลางคืนนะเดี๋ยวจะอันตรายก็จะพยายามเน้นมาแจกตอนกลางวันให้มากขึ้น
2: เนาะ
1: แล้วก็จะไม่แจกย่านชุมชนจะออกมาแบบนี้แหละตรงที่มันแบบคนไม่เดือดร้อน
2: อ
1: ่ะแต่ก็จะดูในสถานที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยเป็นหลักเนี่ยครับ
2: นะคะ
1: แล้วถ้าเกิดหมด300ใบอ่ะพ
2: ี่ทำไงล่ะ
1: ถ้ามันยังสนุกอยู
2: ่ก็ไปต่อ
1: ไปต่อ
2: เฮ้ย
1: ไปต่อเจ้าของร้านโอเคแหละแต่คนที่รับตัดหญ้าถ้าพี่ยังไม่ได้เลยนะพี่ทำงานก่อน
2: โอ้ตายละเออเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะ
1: เออ
2: ให้คนได้ร่วมสนุกแหละคนไทยชอบสนุก
1: คนเต็มเลยอ่ะ
2: อืม
1: เชื่อมั้ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะมันจะเริ่มมี

0: คนที่เขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งขายผลไม้อะตามเพจปั๊บอ้าววันนี้ไปแถวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวรถเข็นมาเต็มเลยเดี๋ยวมาเต็มเลยเผื่อคนผิดหวังหิวว่าเหนื่อยอะซื้อฉันก่อนแหละแน่ๆเดี๋ยวสักพัก
1: เออเป็นไอเดียที่ดีนะเพราะว่าคนมารวมตรงนี้ไม่ได้ใช้เวลาง่ายๆหาแน่นอนอ่ะแล้วมันหลายใบอ่ะ
0: สมัยก่อนตอนเราถ่ายละครกันจำได้ไหม
1: เออคนตรงไหนรถตรงนั้นอ่ะ
0: ถ้าหากว่ารู้นะผู้ชมต่างจังหวัดรู้ว่าวันนี้มีถ่ายละครนะโอ้โหรถเข็นปลาหมึกลูกชิ้น
1: โตเกียว
0: เต็มเลย
1: รถน้ำมาไอติมเพียบ
0: ก็ทำให้วิถีชุมชนเขาก็มีรายได
1: ้เออ
0: สมัยก่อนถ่ายละครเป็นแบบนั้นจริง
1: ๆพี่ก๊อฟให้ไอติมพี่ก๊อฟทำโปรโมชั่นแบบนี้ตีหนูจะไปตั้งรถขายน้ำอ้
0: าว
1: พี่ทำโปรแบบนี้ให้คนไปหาไปรับไอติมเซตใหญ่กินทั้งครอบครัวอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวร้านพี่จะเปิดอ่ะหนูเดี๋ยวหนูไปขายน้ำให้คนที่หาไม่เจอแก้ร้อนแก้เหนื่อย
0: เหรอ
1: ช่วยกันจิ
0: ช่วยพี่ตรงไหนชมพู่ช่วยพี่ตรงไหน
1: ช่วยทำให้คึกคักขึ้น
0: เก่งๆสุดยอดชื่นชมไอเดียดี
1: ขอให้ใครดีใครดีนะแล้วก็ต้องอร่อยจริงด้วยแหละคนแบบโอ้อยากไปขนาดน
0: ี้
1: เนาะอันนี้เรื่องต่อไปคุณผู้ชมพาไปที่ประเทศจีนกันบ้างมีการผุดธุรกิจใหม่เกิดขึ้นคุณผู้ชมขาเป็นไอเดียเปิดให้บริการงีบกลางวัน
0: เ
1: ปลี่ยนพื้นที่ว่างให้ไปจุดพักผ่อนจุดนี้นะเวลาไปถึงนะคุณผู้ชมไม่ได้ไปแบบงีบอย่างเดียวนะมีเบาะที่ปรับนอนราบได้ด้วยมีผ้าห่มให้ด้วยมีกาแฟฟรีด้วย
0: เฮ้ย VIP
1: จ่ายรายเดือนไม่ถึง200
0: อุ้ย
1: เลิศไหมล่ะ
0: ฟังไปเลยเมืองจีน
1: โอ้โหงีบอยู่ห้องแต่งตัวนี่ก็ได้แล้ว
0: เดี๋ยวฟังบอกอะไรนะพี่ก๊อฟจ่าย
1: พี่ก๊อฟจ่าย
0: พี่จ่ายทุกอย่างของฟังเลยเหรอเนี่ยทีมงานเราเนี่ยนะ
1: เออเอาจะไหวกับค่าตั๋วไม่ล่ะแต่คนที่นั่นเขาไหวเพราะว่าจ่ายรายเดือนไม่ถึง200งีบได้ทุกวันเป็นยังไงไปดู
0: ครับ
1: นี
0: ่เฮ้ยจริงจังชมพู่
1: จริงจังนี่คือโรงภาพยนตร์ค่ะคุณผู้ชมนี่คือโรงภาพยนตร์หลูหมีอ้ายในนครซีอานมงทนซานซีค่ะ
0: ครับ
1: เขาเอามาเปิดบริการให้นอนกลางวันดูเก้าอี้สิแบบนี้มันเป็น VIP นะเหมือนโรง VIP บ้านเราอ่ะก็ปรับเอนได้สบายเลยเขาให้สำหรับคนที่อยากพักผ่อนระหว่างช่วงพักเที่ยงเริ่มจริงๆมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วคุณผู้ชมเป็นรูปแบบสมาชิกรายเดือนราคา 39.9 หยวนก็คือประมาณ195บาทคนเดียวแล้วก็อีกหนึ่งราคาก็คือ 59.9 หยวน 293 บาทอันนี้2คนเข้ามาได้ทุกวันเลยงีบหลับได้ทุกวันทำงานไอเดียนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพื่อเอาใจคนนอนน้อยนะเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้คือโรงภาพยนตร์อ่ะปกติอ่ะวันธรรมดาเนาะมันจะไม่ค่อยมีคนมาดู
0: โดยเฉพาะเวลาเที่ยงไม่มีคนเลยแล้วแอร์เขาต้องเปิดตลอดไง
1: ใช่
0: มันเปลืองค่าไฟอยู่แล้วนี่
1: ถูกต้องเขาบอกวันธรรมดาคนชมน้อยอยู่แล้วก็เลยหาวิธีเพิ่มการใช้งานเอายังไงดีก็เลยตัดสินใจเปิดโรงฉาย2โรงรวมทั้งหมด76ที่นั่งให้ลูกค้าเข้ามาใช้ดีกว่าให้มาพักผ่อนตั้งแต่ช่วงเที่ยงถึงประมาณบ่ายสองครึ่งพร้อมมีผ้าห่มให้กาแฟเครื่องดื่มอื่นฟรีด้วยนะส่วนถ้าบางคนอยากได้ที่อุ่นหูล่ะแล้วก็ผ้าปิดตาแบบใช้แล้วทิ้งมีจำหน่ายด้วยราคาเพียง 5.9 หยวนหรือว่า28บาทต่อชิ้นเท่านั้นเองนะจ๊ะขณะเดียวกันคนมาใช้ก็ต้องมีมารยาทนะบางคนอยากมานอนนะเนาะจะมาเปิดเสียงโทรศัพท์เล่นโซเชียลไม่ได
0: ้
1: ต้องปิดหรือว่าจะใช้โทรศัพท์จริงๆต้องออกไปนอกพื้นที่การบริการแบ่งเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นโรงหนังสำหรับพักผ่อนนะอันนี้จะเป็นที่นิยมเพราะเบาะมันจะกว้างเหมาะกับการนอนอีกโรงคือจะเป็นโรงที่ติดตั้งเป็นเก้าอี้นวดก็จะเอนราบเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเล็กกว่า
0: เดือนละ200จริงหรอ
1: จริง195บาทต่อเดือน
0: โอ้โหบ้านเราคงไม่ไหวอะครั้งละ200อาจจะเป็นไปได้อ
1: ันนี้เดือนละแต่ว่าต้องเป็นสมาชิกไง
0: เพราะถ้าเกิดเป็นบ้านเราเนี่ยที่นั่งประมาณนี้700-800ได้ไหม
1: อุ้ยบางที่พันกว่า
0: บางโรงอะเป็นพัน
1: บางโรงพันกว่าใช่นี่ลูกค้าประจำเขาว่าเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาทำงานอยู่ใกล้กับโรงภาพยนตร์เนี้ยค่ะมาใช้บริการ4เดือนแล้ว
0: ครับ
1: เขาบอกดีมากเพราะเมื่อก่อนน่ะเขาต้องงีบที่โต๊ะทำงานแล้วเหมือนคนไม่ได้งีบ
0: แต่มันสำหรับเขามันโอเคมันถูกไง
1: ใช
0: ่บ้านเราคงเดือน200คงไม่ไหว
1: เอาถูกไปเนาะถูกไปแต่สำหรับเขาอะน่าจะได้เขาบอกว่าเขานอนที่โต๊ะเขาเหมือนไม่ได้พักแต่พอมาสมัครสมาชิกเนี่ยเขามาหลับที่โรงหนังแทบทุกวันเลยเขาบอกหลับง่ายขึ้นบริการนี้ตั้งชื่อเก๋ๆว่าแผนนอนราบสะท้อนแนวคิดคนรุ่นใหม่นะคะให้ใช้ชีวิตแบบช้าๆลงแบบสโลว์ไลฟ์แล้วก็หลีกหนีภาวะหมดไฟช่วงหลังๆจะได้ยินคำนี้บ่อยนะเบิร์นเอาท์เหมือนทำงานหนักอะไรเงี้ยหน่วงๆภาวะหมดไฟได้รับคนสนใจอย่างมากนะคะเพราะแต่ละวันมีคนมาใช้บริการมากกว่าครึ่งนึงของจำนวนทั้งหมดคือโรงเปิด2โรงอ่ะ76ที่นั่งอ่ะคนมาใช้เกินครึ่งทุกวัน

0: ขาบอกเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้จากพื้นที่โรงหนังที่ว่างเป็นการหารายได้แบบสร้างสรรค์มากๆเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศจีนเขามีกฎการทำงานเนี่ยเขาจะมีการงีบกลางวันเป็นพฤติกรรมที่พบได้ทั่วไปอยู่แล้วแทนที่จะหลับที่โต๊ะมาหลับแบบนี้สบายกว่า
1: ก็ถ้าหากว่าหลับลึกอ่ะมันก็โอเคนะ1ชั่วโมงอย่างเงี้ย
0: ใช่อือแต่บ้านเราไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เนาะ
1: ไม่น่าไม่น่าจะได้แต่ก็จริงๆเปิดแอร์ทิ้งมันคุ้มไหม
0: ก็ถ้ามีคนใช้เกินครึ่งทุกวันก็อาจจะดีกว่าปล่อยเปล่าๆเขาคงคิดแบบนี้แหละดีกว่าปล่อยให้โรมันว่างเปล่าๆในวันธรรมดาในวันทำงานนะคะ
1: VIP จริงๆ
0: VIP มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้อยากให้คุณผู้ชมใส่ใจและดูแลสุขภาพตัวเองอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกเนี่ยนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในภาวะที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าอาจนำไปสู่อาการอัมพฤกษ์อัมพาตได้และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตซึ่งความผิดปกติของหลอดเลือดเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ได้แสดงอาการเลยนะคะแต่ว่าการตรวจคัดกรองหลอดเลือดสมองสามารถช่วยให้เราประเมินความเสี่ยงนี้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะคุณผู้ชมเราไปติดตามเรื่องนี้กันกับโรงพยาบาลเวชธานีอินเตอร์เนชั่นแนลกันค่ะ

0: โรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกหนึ่งในภัยเงียบที่หลายคนอาจไม่รู้ตัวเพราะความผิดปกติของหลอดเลือดสามารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะไม่มีอาการและทุกคนมีโอกาสเป็นได้นะคะความรุนแรงของโรคอาจทำให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะการตรวจหลอดเลือดสมองจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคและช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนแนวทางการรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นค่ะการตรวจหลอดเลือดสมองจะมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรเราจะพาไปหาคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะอยากให้คุณหมออธิบายว่าโรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทำไมถึงเป็นภัยเงียบที่เรามักจะไม่รู้ตัวคะ
1: โรคหลอดเลือดสมองเองเนี่ยก็จะมีอยู่2ชนิดสำคัญนะครับชนิดแรกก็จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือว่ามีความดันโลหิตสูงนะครับกับอันที่2ก็จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตันนะครับซึ่งอันนี้ก็มักจะเกิดจากการที่มีไขมันที่สะสมไปที่ผนังหลอดเลือดจนตอนหลังเนี่ยกลายเป็นหินปูนไปอาจจะทำให้ก้อนไขมันตรงเนี้ยหลุดไปแล้วก็ไปอุดตันแล้วก็ไปเกิดสมองขาดเลือดได้นะครับโดยที่ในช่วงแรกๆเราอาจจะยังไม่มีอาการได้นะครับปัจจัยเสี่ยงสำคัญของทั้ง2โรคนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ปัจจัยที่เราแก้ไขได้นะครับก็คือเป็นปัจจัยเรื่องของการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคไขมันในเลือดสูงนะครับแต่อันที่2ก็จะเป็นพวกปัจจัยที่เราป้องกันไม่ได้ได้แก่พวกอายุหรือเพศนะครับ
0: งั้นแสดงว่าการตรวจคัดกรองก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญมากใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับการคัดกรองของเราเนี่ยก็จะมีวิธีการตรวจหลอดเลือดนะครับด้วยการทำแคโรทีดด็อปเปอร์อัลตราซาวด์เป็นการตรวจหลอดเลือดที่คอเพื่อดูว่าหลอดเลือดที่คอเนี่ยมีหินปูนมีการตีบหรือตันอะไรหรือไม่ร่วมกับการทำ TCD คือเป็น transcranial doppler ultrasound ซึ่งก็จะเป็นการตรวจ ultrasound เพื่อดูหลอดเลือดในสมองนะครับก็การดูหลอดเลือดในสมองกับที่คอก็จะสามารถทำคู่กันไปได้ครับเรื่องของการทำ carotid doppler ultrasound นะครับคือเป็นการทำที่สะดวกสบายง่ายกว่าแล้วก็เห็นภาพได้ชัดกว่าในแง่ของว่าเราจะได้ดูว่ามีหินปูนมีการตีบตันของหลอดเลือดหรือเปล่าแต่การทำตรวจเป็น transcranial doppler ultrasound หรือ TCD เนี่ยเราจะเห็นหลอดเลือดในสมองได้จะวัดการไหลของหลอดเลือดในสมองจะเป็นการตรวจที่เป็นคนละพาร์ทกันซึ่งการที่เราทำ ultrasound carotid ที่คอนะครับกับ TCD ที่ในศีรษะพร้อมๆกันเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มความสามารถในการคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองได้ถึง 95% นะครับเพราะว่าเราก็จะทำครบเลยตั้งแต่หัวใจไปจนถึงสมอง
0: หลังจากที่เราตรวจไปแล้วแล้วพบว่ามีความผิดปกติเราจะต้องตรวจวินิจฉัยอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: ขึ้นกับว่าการผิดปกติอันนั้นคืออะไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเป็นความผิดปกติชนิดเป็นการตีบตันเลยก็แนะนำว่าต้องทำ MRI เพิ่มเติมต่อนะครับซึ่ง MRI เองเนี่ยข้อดีก็คือเราจะได้เห็นเนื้อสมองด้วยว่ามีรอยสมองขาดเลือดเก่าๆหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะมีอะไรที่ต้องระวังเรื่องของรอยขาดเลือดสมองใหม่ๆเกิดขึ้นคู่กันกับทางการทำ MRI ดูหลอดเลือดนะครับของทั้งที่คอไปจนถึงในสมองเลยเพื่อจะได้วางแผนในการรักษาเป็นระดับต่อไปถ้าเกิดดูแล้วไม่ได้อันตรายอะไรมากแล้วก็ไม่ได้ตีบถึง 50% โดยปกติเราให้ปรับพฤติกรรมแล้วก็ทานยาได้ปรับพฤติกรรมก็คือหมายความว่าหลีกเลี่ยงพวกการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่นะครับแล้วก็คุมโรคประจำตัวแต่เมื่อใดก็ตามที่ถ้าเกิดว่าลักษณะของไขมันหรือหินปูนที่เกาะที่บริเวณของผนังหลอดเลือดเนี่ยมีลักษณะที่ดูน่าอันตรายนะครับคือเสี่ยงที่จะหลุดไปอุดหรือเกิดสโตรกในอนาคตอันนี้เราอาจจะต้องพิจารณากันว่าเราจะ

0: ค่ากับความเสี่ยงที่จะไปผ่าตัดไหม
1: แล้วสำหรับคนทั่วไปถ้าจะเริ่มต้นในการตรวจคัดกรองสามารถเริ่มต้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ได้บ้างคะ
0: ทุกวันนี้ก็ยังแนะนำว่าให้ตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคไขมันในเลือดสูงนะครับให้มาคัดกรองไว้ก่อนจะดีครับเพราะว่าเนื่องจากว่าโรคกลุ่มนี้เองไม่มีอาการเตือนล่วงหน้าเวลาเป็นแล้วก็มักจะเป็นเลย
1: สุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอฝากถึงทุกคนที่อาจจะคิดว่าตอนนี้ยังไม่มีอาการแล้วคิดว่าไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองเรื่องโรคหลอดเลือดสมองว่าเขาควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ยังไงคะ
0: การป้องกันนะครับยังไงก็ดีกว่าการรักษาเพราะว่าด้วยโรคหลอดเลือดสมองเองเนี่ยการรักษาหลายครั้งเราไม่ได้กลับคืนมา 100% นะครับแต่การป้องกันเนี่ยทำได้ง่ายกว่านะครับซึ่งที่ศูนย์สมองและระบบประสาทของโรงพยาบาลเวชธานีอินเตอร์เนชั่นแนลเราก็มีการตรวจอัลตราซาวด์ทั้งอัลตราซาวด์แคโรติดด็อปเปอร์แล้วก็ทั้ง TCDนะครับร่วมกับการทำ MRI แล้วก็ MRA นะครับซึ่งจะเป็นการตรวจแบบพิเศษซึ่งใครที่อยากจะมาเข้ามาวางแผนป้องกันแล้วก็รักษานะครับก็สามารถเข้ามารับคำปรึกษากันจะพบกับแพทย์เฉพาะทางกันได้ที่โรงพยาบาลเวชธานีอินเตอร์เนชั่นแนลครับ
1: เพราะสโตรกอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันได้ตั้งตัวแต่เราสามารถรู้และป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะขอบคุณค่ะ
0: ย
1: ิน
0: ดีครับ
2: ใส่ใจดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะSaturday

0: ุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: พบกับแซบทูเดย์เวลาใหม่10โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซบเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
2: แซบทุกมุมมอง
3: แซบทุกเรื่องราว
2: แซบแบบนี้ต้องดู
1: แซบทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: ชมพู่ไม่ทำแบบนี้นะ
1: ไม่ทำแบบ
0: น
1: ี
0: ้ไม่ทำ
1: อย่าเกริ่นอย่างนี้สิใจไม่ดี
0: ไม่ทำแบบคลิปในสื่อสังคมโซเชียลนะ
1: อะไรล่ะ
0: คุณอย่าพาหลานผมไปทานบุฟเฟ่แล้วคุณไปตักเยอะๆแล้วให้หลานผมรับผิดชอบไม่ได้นะไม่ได้นะ
1: ไม่ค่อยทำอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนเข้าร้านบุฟเฟ่ต์นอนมากเพราะกินไม่เก่ง
0: อ่ะแต่หลานผมล่ะหลานผมล่ะ
1: หลานก็กินได้ประมาณเนื้อหลานยังเล็กอยู่เลย6ขวบ
0: งั้นสัญญาว่าไม่ทำนะ
1: ไม่ทำค่ะ
0: เออคุณยายท่านนี้ผู้ชมฮะก็พาหลานพาครอบครัวไปทานบุฟเฟ่ต์ร้านนึงทีนี้คุณยายก็คงตักมาเยอะ
1: ค่ะ
0: หลานก็กินไปเยอะ
1: โอ
0: ้กินจนหลับหลับเสร็จปั๊บตื่นมางัวเงียงัวเงียยายยืดเลยอื้อกินต่อสิดูสภาพหลานไหมอ
1: ยากเห็นอยากเห็น
0: อ่ะเฉินครับดูสิชมพู่
1: สงสาร
0: หลานแบบค
1: ือ
0: เพิ่งตื่นเลยยกมือเออมีคนไปแซวนะอ๋อหลานเอาอีก5คำเหรอลูก
1: ไม่
0: พอแล้วนะ
1: แปลได้คือไม่ยายไม่จะโอ้ย
0: พอแล้วค
1: ุ
0: ณยายกลัวค่าปรับเออน่าจะตักมาแล้วมันเหลือแต่จริงคุณยายครับเหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรที่ร้านเขาไม่ว่า
1: จริงๆเหลือลูกชิ้นลูกเดียวอะไรเงี้ยเขาไม่ใจร้ายขนาดนั้น
0: เขาไม่ว่านี่น่าจะคำสุดท้ายแล้วล่ะดูทรงอ่ะเออแต่ยายก็กลัวโดนปรับอ่
1: ะ
0: เออให้หลานอิ่มดีกว่าจ่ายเงินค่าปรับคงคิดอย่างนี้แหละอันนี้อิ่มจนล้น
1: อ
0: ่ะตาก็ปลืองงเงินงงเงินนะฮะยกมือขอชีวิตอ่ะพอแล้วครับยาย
1: ไม่นะไม
0: ่คนดูไป 2.2 ล้านวิว
1: โห
0: นะฮะแล้วก็บอกว่าน้องคงคิดในใจว่านี่ของผมเหรอครับยายเมื่อกี้ผมกินหมดแล้วไงแล้วผมหลับไปแล้วไง
1: แล้วแบบมีสติอยู่หรือเปล่า
0: เออ
1: เหม
0: ือ
1: นแบบ
0: แ
1: ล้วอ่ะ
0: บางคนก็บอกเนี่ยยายอ่ะรู้ใจหลาน
1: รู้ว่าหลานกิน
0: ตื่นมาน่าจะหิวแหละลูก
1: เพิ่งกินไปนะยาย
0: เออนั่นแหละระหว่างที่นอนไปมันย่อยหมดแล้วตื่นมาน่าจะหิวแหละลูกเอ้ย
1: โถคุณยาย
0: กินเลยกินเลยนี่คนนี้วิเคราะห์ขาด
1: ว่าไง
0: คุณยายเลือดเย็นมาก คุณยายกลัวค่าปรับ
1: แต่จริงนะไปกินร้านบุฟเฟ่ต์เขาก็ช่วยอยู่แล้วว่าบุฟเฟ่ต์คือมันสั่งได้เท่าไหร่ก็ได
0: ้
1: ตักเท่าไหร่ก็ได้ดังนั้นค่อยๆเพราะบางทีตักมาเยอะมันก็เซ็งด้วยนะมีของที่เขาทอดไปแล้วหรืออะไรไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็เซ็งค่อยๆกินเพราะบางทีตอนเราโมโหหิวอ่ะมันไม่ค่อยรู้ใจตัวเองนะ
0: จริงเดินไปตักกันดีกว่าจะได้ย่อยด้วย
1: ใช่
0: นะฟังเอาไว้นะ
1: โอ้ยนึกถึงเม
0: ื่อ
1: ก่อน
0: ทีมงานเราตัวดีเลยฟังเนี่ย
1: นึกถึงเมื่อก่อนวัยรุ่นนะพวกเราต้องทำนะทำสลัดอ่ะให้สูงที่สุด
0: ที่ร้านแห่งหนึ่ง ใช่แล้วเราก็จะเก็บมาภูมิใจกันที่โต๊ะ
1: เป็นไงเป็นไงสูงกว่ากัน
0: หาทุกวิถีทางนะ
1: ใช่
0: ไอเอาหอมเอามะเขือเทศเอาอะไรมาลองขอบๆโ
1: อ้ยนี่คนทำจริง
0: ใช
1: ่มันต้องคุ้มอ่ะมันต้อง
0: ม
1: ัน
0: มีอยู่ยุคนึง
1: ใช่ๆ
0: อยู่ยุคนึง
1: อ่ะเอามาฝากกันน่ารักกับสีสันโซเชียลนะคะปิดท้ายรายการแซ่บทูเดย์วันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช
1: ้ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
2: ้เฮ้ยเอาดีๆดิจนจะได้ไปติดทีมชาติ
3: คุณดีมเรา
2: เอาไหม
3: เราต้อง
2: โอ้ยหน่อยแน่
3: ก็เล่นแบบนี้
2: เราจะได้ไปโอลิมปิกกับเขาหรือเปล่า
3: เราเป็นคนเชียร์เราต้องสู้เราต้องเพื่อทีมชาติไทยของเรา
2: พอแล้วมั้ง
3: โอ้
2: ยเด้งเลยอ้าวสวั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ ทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: แม
2: ่ชั่วโมงนี
3: ้ไม่มีอะไรที่จะมีความสุขไปกับคนไทยทั้งประเทศที่ทีมชาติไทยวอลเลย์บอลหญิงของเราจะไปโอลิมปิก
2: เย้โอลิมปิกสุดยอดเลยวันนี้เราก็เลยมาในชุดของนักแข่งนักตบสาวทีมชาติไทยนะครับโอ้หอบเลยไม่น่าเชื่อแป๊บเดียวเนี่ยชีวิตของคนที่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายเนี่ยพอมันเป็นแบบเนี้ยชีวิตมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคุณไหนแน
3: ่แต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีใครที่ทำให้เรามีความสุขเท่ากับทีมวอลเลย์บอลหญิงแล้วจริงๆนะคะ31สิงหาคม2569วันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: เรื่องพบค่ำแหมวันนี้มาในทีมของเป็นนักตบนะนักตบวอลเลย์บอลนะถ้ามีน้องออมสินก็นี่ฮะน้องออมแอมนะฮะ
3: ถ้ามีเป็นแล้วคุณเป็นอะไรดี
2: เป็นคู่แข่งน้องบุ๋มบิ๋ม
3: บุ๋มบิ๋มเราเป็นปอมแปมไปก่อนแล้วกัน
2: ปอมแปมบอยพอโอ้ยเหนื่อยเหนื่อย
3: วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามีความสุขมากจริงๆนะคะท
2: ่
3: านนายกรัฐมนตรีบอกขนแขนเนี่ยสแตนด์อัพไปหมดเลย ความรู้สึกเนี่ยมันจุกอยู่ในอกนะคะ
2: ครับ
3: ต้องบอกว่าเรามีความสุขมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณนะคะทั้งโค้ชออสด้วยทั้งทีมนักตบลูกยางสาวไทยด้วย
2: เหมือนจะหอบนะ
3: ค่อยๆ ค่อยๆ
2: นะคะหาย
3: ใจเข้า
2: ค่อยๆหายใจ
3: ออกนั้นกลับมาเป็นกองเชียร์ดีกว่าขออนุญาตวางวอลเลย์บอลก่อนนะ
2: ขออนุญาตวางวอลเลย์บอลก่อนแล้วกันคุณผู้ชมครับวันนี้ก็วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569กำลังจะจบเดือน8แล้วแต่ว่าเราจบเดือนด้วยความสุขจริงๆนะเพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี่เรียกว่าเป็น

0: ัปดาห์แห่งพลังหญิงเพราะต้นสัปดาห์เราเริ่มต้นด้วยน้องเนเน่รอยัลตอนนั้นก็สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้คนไทยทั่วทั้งประเทศไปและปิดท้ายสัปดาห์เมื่อช่วงค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนประมาณสัก6โมงเย็นโอ้โหแข่งขันกันประมาณร่วมๆ2ชั่วโมงทีมชาติไทยก็สามารถเอาชนะจีนไปได้นอกเหนือจากแชมป์เอเชียคุณผู้ชมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เราได้ไปแข่งขันโอลิมปิก
1: ใช่
0: ยอดเลย
1: ในฐานะที่เป็นทีมด้วยนะที่เราได้ไปแข่งเพราะฉะนั้นเราไปดูภาพกันหน่อยว่าเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้าง
0: เมื่อวานนี้วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียเนี่ยนะฮะ2026แข่งขันที่ประเทศจีนเมื่อวานทีมชาติไทยเนี่ยก่อนแข่งขันนะคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: โอ้โหบรรดาเซียนทุกสำนักเนี่ยเขามองว่ายังไงเนี่ยจีนก็เป็นต่อทุกขุมเพราะโอ้โหไล่ไปตั้งแต่ส่วนสูงนะคุณแน่เป็นต่อทุกทางแต่ว่า
1: อันดับโลกด้วย
0: อันดับโลกก็เหนือกว่าผลงานต่างๆก็เหนือกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็การเป็นแชมป์เก่าก็เรียกว่าเหนือกว่าทีมชาติไทยทุกกระบวนท่าเอาแค่ส่วนสูงก่อนนะทีมชาติไทยของเราส่วนสูงเฉลี่ยของทีมชุดนี้เนี่ย177ซนติเมตรแต่ว่าจีนเท่าไหร่คุณแน่
1: เท่าไหร่คะ
0: 187
1: คือต่างกัน10เซนไม่พ
0: อ
1: แล้วเราแข่งกันที่บ้านของเขาด้วยนะคะกองเชียร์ทั้งสนามเนี่ยเป็นคนจีนเสียงเชียร์ของจีน
0: น่าจะ 80% อะ
1: แต่เราก็มีนะมีกองเชียร์คนไทยอยู่น้อยๆนะคะและที่สำคัญเราส่งพลังใจไปให้จากประเทศไทยเราเนี่ยแทบจะลงไปแข่งด้วยเลยอะ
0: สุดยอดมากเลยเมื่อวานคือเซตแรกเราเนี่ยก็ชนะไปก่อนแต่ว่าเซตที่2เนี่ยโอ้โหนี่ใจหายใจคว่ำกันเลยทีเดียวเพราะว่าคะแนนเนี่ยทีมชาติไทยของเรามันไหลเป็นโจ๊กเลยครับไหลเป็นก๊อกน้ำเลยคุณผู้ชมแล้วก็แพ้ไปก่อนที่ทีมชาติจีนจะแก้เกมกลับมาในเกมที่3เนี่ยก็พลิกแซงขึ้นนำ2-1ตอนนั้นต้องบอกว่าใจตุ้มๆต่อมๆมากน
1: ะ
0: ใจคอไม่ดีเลย
1: เออ2-1แล้วแต่ว่า
0: โอกาสเราจะยังมันก็มีแหละแต่ว่ามันก็ลุ้นเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะ
1: แต่ในที่สุดค่ะเราก็ตามมานะคะในเซตที่4ตามมาเป็น2-2แล้วส
0: ุ
1: ดท้ายต้องมาชิงกันในเซตที่5แล้วปรากฏว่าเซตที่5เราค
0: ือ
1: แข่งกันเท่าไหร่นะ15แต้ม
0: 15คะแนนใคร15ก่อนชนะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงได้ไหมครับทีมงานครับขอแต้มที่เป็นแชมเปี้ยนชิพอะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นเซตที่4เนาะเดี๋ยวถ้ามีเกมสุดท้ายอ่ะเกมที่5อะไรเงี้ยคะแนนช่วงท้ายๆเนี่ยก็จะได้เห็นว่าวินาทีนั้นเนี่ยดูกี่รอบก็ขนลุกทุกครั้งนะครับคุณไหนแน
1: ่ยังเป็นช่วงต้นอยู่อันนี้เป็นช่วงต้นของเซตที่4อันนี้มาแล้วค่ะ
0: นี่คุณผู้ชม
1: โอ้ย
0: ช่วงท้ายครับอันนี้เป็นเกมที่5เกมตัดสินแล้วตอนนั้นไทยเรานำอยู่11-9เรียกว่าคู่ขี้สูสีมากแล้วทีมชาติไทยเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเกมสุดท้ายต้องใช้คำว่าท็อปฟอร์มมากจริงๆนะคุณเนี่ย
1: ไหลๆ
0: คนเล่นดีหมดเลยอ่ะ
1: โอ้แล้วก็คือเกมมันสนุกมากนี่แล้วจังหวะนี้ค่ะ
0: นี่ฮะ
1: ได้ไปด้วยคะแนนแบบความรู้สึกในโค้ชออดวิ่งเข้าไปก่อนเลยนะ12-9แล้วนี่ในสนามตอนนี
0: ้นี่แต้มสุดท้ายแต้มสุดท้ายดูก่อน10-14ครับเราต้องการอีกแค่คะแนนเดียวเราก็จะคว้าตั๋วไปโอลิมปิกแล้วลูกนี้ครับตบเข้าไปโอ้โหนี่คนลูกอีกแล้วอ่ะ
1: ขนแขนสแตน
0: อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้ไม่ได้เป็นการสร้างภาพ
1: ค่ะ
0: โอ้โหเมื่อคืนนั่งดูสดอยู่คุณแน่เอ้ย
1: เหมือนคุณแม่ฉันเลยดิฉันแม่ฉันก็ติดจอเลยนะคะ
0: แม่คุณน่าจะขึ้นไปบล็อกหน้าเน็ตกับน้องๆด้วย อยู่ที่หน้าจออะไรเงี้ยบรรยากาศมันดีมากคุณผู้ชมแล้วก็ชนะกันไปนะครับ15-10ก็ชนะไป3-2เซตชนะกันไปแบบดราม่าจริงๆคุณผู้ชมครับแล้วเมื่อวานทุกคนเล่นดีหมดเลยนะไม่ว่าคนใดไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งทุกคนเล่นดีหมดจริงๆรวมทั้งการแก้เกมการวางแผนของโค้ชออสด้วยยอดเยี่ยมมากจริงๆ
1: ค
0: ือ
1: นอกจากเกมจะสนุกแล้วนะคะแล้วก็ในครั้งนี้ต้องบอกว่ารางวัลนะคะสำหรับผู้เล่นทรงคุณค่า MVP ในรายการนี้ก็คือ
0: ชมพู่
1: ชมพู่พรพันธ์เกิดปาดนะคะที่เรียกว่าเป็นเซตเตอร์
0: ทีมใช่
1: ได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นมือเซตในครั้งน
0: ี้คนที่อยู่ขวามือสุดของหน้าจอนะครับนี่คือได้ MVP ด้วยแล้วก็เป็นมือเซตเตอร์ยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนน้องออมสินสศิภาพรเนี่ยครับได้รางวัลด้วยนะ
1: ค่ะหัวเสายอดเยี่ยม
0: ใช
1: ่แล้วก็มีบอลเร็วยอดเยี่ยมก็คือ
0: ทัศดาว
1: นะคะก็ได้ไปทั้ง3คนที่วันนี้ไม่ใช่แค่ความฝันของน้องในทีมแต่ว่าเป็นความฝันของผู้เล่นชุดเก่าด้วยที่อยากจะได้ไปตอนนั้นที่เก็บความรู้สึกเอาไว้นะ
0: ตอนสมัยเจ็ดเซียนนี่คือเขาก็มีความตั้งใจมาตั้งแต่ปี2004คุณผู้ชมแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปถึงฝั่งฝันได้แต่ว่า20ปีบางคนรอไม่ไหวน
1: ะ
0: อาจจะท้อแท้ไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชุดนี้นะครับสู้กันมากว่า20ปีโดยเฉพาะคนที่อยู่เคียงข้างทีมชาติ

0: ไทยก็คือโค้ชออสนะ
1: เพราะฉะนั้นเราไปฟังความรู้สึกของ
0: โค้ชออสกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
2: เตรียมทีมชาติของเราวันนี้เป้าหมายของพวกเราก็ทำได้สำเร็จแล้วที่เราจะไปโอลิมปิกที่ LA กันปี2028นะครับคิดว่าก็ถึงเป็นความสำเร็จครั้งมหัศจรรย์และก็ยิ่งใหญ่ที่สุดของสมาคมวอลเลย์บอลของกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทยเราคิดว่าความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยน่าจะส่งผลดีในการที่จะขับเคลื่อนกีฬาวอลเลย์บอลในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของเราให้เติบโตแล้วก็ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในอนาคตนะก็หวังว่าเราคงจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากท่านผู้บริหารสมาคมทั้งคนปัจจุบันและอนาคตด้วยรวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐภาคเอกชนด้วยแต่ที่สำคัญขาดไม่ได้เราก็คงจะต้องขอรับการสนับสนุนที่ดีจากแฟนๆกีฬาและทุกคนนะครับช่วยซัพพอร์ตและสนับสนุนนักกีฬาของพวกเราด้วย
3: หนูไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากคำว่าคือเราจะต้องชนะเราจะต้องได้ไปค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกฝ่ายเลยค่ะที่ช่วยกันอะไรเงี้ยก็หนูเองก็ไม่เอานี่วลีนี้ยังอยู่
4: หนูจะอยู่
3: เราจะอยู่และ
5: เ
3: ท่าเดิมเลยเนาะใช่และมีว่าไปไหนจ๊ะ
4: ใช่ไปไหนจ๊ะ
3: ใช่วันนี้ใช่ขอบคุณมากค่ะ
5: ล่าสุดที่จะบอกคนดูแฟนๆกองเชียร์ทั้งหลายทั้ง
3: ปวงเราทำได้แล้ว
4: เราทำได้แล้วแล้วก็เราได้ไปแล้ว
3: ใช่เราไปโอลิมปิก
4: ขอบคุณกำลังใจดีๆนะคะที่มอบมาให้เราคือวันนี้เราทำเพื่อชาติแล้วก็ทำเพื่อทุกคนทำเพื่อครอบครัวแล้วก็ทำเพื่อตัวเราเองค่ะ
0: น่ารักเนาะ
1: น่ารักจริงๆเนี่ยตอนหลังจากนั้นมาน้องชมพู่ก็มาพูดในไมค์นะบอกว่าไอ
0: ้มีอะไรจะพูดไหมเขาพูดว่าอะไรนะ
1: I miss my boyfriend
0: เขาให้มาเออกล่าวความรู้สึกมาขอบคุณกำลังใจแม่นี่มาออกประกาศคิดถึงแฟนนะจ๊ะ
1: ก็นิดนึงอะไรที่เป็นความสุขก็เต็มที่ไปเลยค่ะวันนี
0: ้คือจะพูดอะไรมันก็เราก็ยิ้มไปด้วยเราก็มีความสุขตามไปด้วยนะคุณเนี่ยนะ
1: เขาบอกว่าถึงตอนนั้นเนี่ยคือเล่นไปเลยอะไรที่แบบว่าอยากเล่นอยากทำอะไรเนี่ยคือทำให้เต็มที่ไปเลยแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่ทำพอมันมาจากหัวใจนะแล้วมันก็ได้รางวัลแบบคาดไม่ถึงจริงๆว่าครั้งนี้เราได้ตั๋วไปถึงแบบโอลิมปิกนะคะ
0: คือมันมีความสุขมากๆนะใช่คือเราผมชอบที่คุณชมพู่เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้เกมที่เจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก็คือคุณชมพู่บอกว่าคือเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยมาหลายต่อหลายครั้งเกมเราเป็นรองมากสิ่งสำคัญที่จะคอยกระตุ้นน้องๆในทีมก็คือออกไปเล่นให้สนุกให้มีความสุขแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็จะดีตามมาเองซึ่งผลก็ตามมาเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับ
1: แล้วก็แน่นอนว่าอย่างไรก็ตามความขยันความมุ่งมั่นในครั้งนี้เหมือนกับที่โค้ชออสบอกเลยคือโค้ชออสเนี่ยใช้หลักของธรรมะเลยนะบอกว่าขอให้ทุกคนเนี่ยมีความเพียรทุกครั้งในการลงสนามให้มีสติ
0: รู้ตัวเองว่าทำอะไรอ
1: ยู่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็อาศัยความแบบความเพียรความฉันทะเนี่ยนะคะแล้วก็สามารถที่จะคว้าชัยได้ในที่สุดแล้วครั้งนี้เองเนี่ยนักกีฬาทั้ง14คนนะคะคุณผู้ชมรัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอัดฉีดเงินทั้งสิ้น 11.76 ล้านบาทนะคะหลังจากที่คว้าแชมป์เอเชีย2026ได้สำเร็จซึ่งก็จะแบ่งเป็น14คนเน
0: า
1: ะ
0: คือนักกีฬาเนี่ยได้คนละ 600,000 บาทครับคุณผู้ชมครับรวมทั้งหมด 8,400,000 บาทขณะที่โค้ชทีมโค้ชผู้ฝึกสอนก็จะได้ไป 840,000 บาทแล้วก็สมาคมวอลเลย์บอลได้ไป 2,520,000 บาทรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมด 11,760,000 บาทแล้วก็ยังไม่หมดนะครับมีทางด้านของภาคเอกชนก็คือคุณพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแจ๊สและโมโนเตรียมมอบเงินอัดฉีดให้กับทีมนักกีฬาชุดนี้อีก5ล้านบาทด้วยแล้วก็หลังจากที่กลับมาผมมั่นใจว่ายังคงมีภาคเอกชนอีกหลายเจ้าเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนเงินรางวัลให้กับความสำเร็จครั้งนี้ของทัพนักตบลูกยางสาวไทยอย่างแน่นอนแล้วถ้าหากค่ำคืนวันนี
1: ้
0: ใครเป็นแฟนวอลเลย์บอล อยากจะไปให้กำลังใจไปต้อนรับนักกีฬาชุดนี้พวกเขาจะเทินทางกลับมาที่ประเทศไทยในเวลาประมาณสัก3ทุ่มกว่าจะออกมาจากเกตทีมงานเขาแจ้งว่าประมาณสัก4ทุ่มนะฮะก็สามารถไปรอต้อนรับกันได้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็ไปให้กำลังใจไปต้อนรับกลับบ้านเราด้วยความสุขไปดูคลิปบรรยากาศบางช่วงบางตอนเมื่อวานนี้กันหน่อยค่ะ
0: นี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ทุกคนเนี่ยนี่เดี๋ยวให้ดูกันคุณผู้ชมถามว่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นใคร เขาเรียกกันว่าเป็นอาจารย์ช้างอาจารย์ช้างนี่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับหลายคนไปแซวกันเลยว่าการได้ชัยชนะครั้งนี้ไม่มากก็น้อยเพราะเป็นเพราะอาจารย์ช้างท่านนี้ครับ
1: โอ้กำลังร่ายมน
0: ต์แล้วดูครับอาจารย์ช้างอาจารย์ช้างทำอะไรนี่อนันทปัจจิเยอปฏิเทเทนะ
1: อ
0: นันทปัตติยาอปฏิกึดกึดกึดเลยนะครับผมนี่ฮะนี่นี่เป็นยังไง
1: หลังจากที่ไร่มนต์เสร็จเรียบร้อยท่องคาถานะโมพุทธายะ
0: แล้วอาจารย์ช้างคนนี้นี่เป็นใครเดี๋ยวผมมาเฉลยว่าเขาคือใครแล้วมีอีกหนึ่งคลิปครับที่เป็นการยืนยันว่าเกมที่เอาชนะญี่ปุ่นมาได้แบบสุดมันมาจากภาพภาพนี้ครับคุณผู้ชมครับ
1: สาธุร้อยให้แก่อาจารย์ช้าง
0: นี่ใช่
1: แล้วสักยันที่ต้นแขนด้านขวาม
0: ีสีสุกแล้วตรงกลางเขียนว่าชนะนี่นี่คือไปสักก่อนเกมที่จะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นรอบรองชนะเลิศ
1: โอ้นี่คือเบื้องหลังของกำลังใจก่อนที่จะออกรบนี่มันจะต้องมี
0: มันต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจนี่เป็นยังไงอาจารย์ช้างคนนี้ก็คือน้องช้างครับ
1: ค่ะ
0: เป็นเรียกว่าเป็นลัคกี้บอยเป็นลูกชายของโค้ชออสนะครับ
1: นี
0: ่แล้วก็ภรรยาที่เป็นมือเซตระดับตำนานของทีมชาติจีนนะครับนี่เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนลูกชายสุดที่รักของโค้ชออสนะครับเขาก็ติดตามโค้ชออสไปที่ประเทศจีนด้วยไปให้กำลังใจแล้วก็หลายคนเขาก็นี่ฮะมองว่าน้องช้างนี่แหละเป็นหนึ่งในผู้ที่นำโชคมาให้กับทีมนักตบสาวลูกยางชุดนี้ครับนี่เป็นไง
1: สุดยอดมากๆนะคะเรียกว่ากำลังใจเต็มเปี่ยมแล้วก็นี่ค่ะร่ายคาถาในที่สุดแล้วนี่เป็นวินาทีที่
0: บรรยากาศเก็บตกนี
1: ่เป็นยังไงตอนที่ได้นี่ค่ะบรรดาแบบพี่สาวลูกสาวนี่
0: คือความรบนี่คือเป็นกีฬาที่เหล่าบรรดาพี่กระเทยเนี่ยให้กำลังใจกันแบบว่านั่นหนามากนะคุณแม่
1: โ
0: อ้
1: โหนี่ค่ะเจอพี่สาวน้องสาวทั้งหลายก็พากันแบบดีใจมากโอ้ย
0: ใช่
1: คือถึงแม้วนะดิฉันชื่นชมนะพี่ตั้งนะคะรองเท้าผ้าใบนะคะ
0: ชั่วโมงนั้นเอาอะไรก็ได้ครับขอให้ได้ลุ้นไปพร้อมกันคุณแม่
1: ใช้โทรศัพท์มือถือใส่เข้าไปในรองเท้าโอ้โหได้ตั๋วไปโอลิมปิกครั้งแรก
0: นี่ลุ้นบรรยากาศเอามาให้ดูกันนี่เป็นการเก็บตกนะครับภาพแห่งความสุขแล้วเมื่อวานรอบชิงชนะเลิศมันมีจังหวะหนึ่งที่หลายคนเนี่ยก็เอามาเป็นมีมกันวิเอามาสนุกสนานกันนะคุณผู้ชมเป็นจังหวะที
1: ่
0: ค
1: ุ
0: ณชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเอาไปดูกันนะฮะคุณผู้ชมนี่คือเป็นจังหวะที่พยายามไปอธิบายกับทางกรรมการจนโค้ชออสเนี่ยต้องมาบอกผู้พอก่อนผู้แล้วก็ถึงขั้นบอกโค้ชออกไปก่อนโค้ชออกไปก่อนเดี๋ยวหนูจะคุยกับกรรมการเองว่ากันอย่างนั้นครับคือมันเป็นจังหวะที่ทางจีนเข้าไปขอชาเลนจ์ในจังหวะที่ไทยได้แต้มไปแล้วแล้วก็อ่ะก็มีการไปเถียงแล้วรอบนึงแล้วพอเห็นว่าอ่ะทีมชาติจีนเขาเหมือนกับว่าจะทำฟาวล์ชมพู่เขาก็เลยบอกจะไปขอชาเลนจ์บ้างได้หรือเปล่ากรรมการก็เรียกชมพู่มาคุย What do you want เธอต้องการอะไรเธอต้องการอะไรก็มีการไปอธิบายกันอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นภาพน่ารักน่ารักคนก็เอามาเป็นมีมกันนะคนแน่แน่
1: นะคะเรื่องราวยังมีอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าการแข่งขันในครั้งนี้ขนแขนสแตนด์อัพเนี่ยมีความสุขจุกอกจนพูดไม่ออกเลยจริงๆนี่ใช้คำนี้นะคะ
0: เ
1: ขาบอกว่าจุกอยู่ในลำคอดีใจมากๆนะคะที่เตรียมที่จะอัดฉีดแล้วใช้คำว่าอัดฉีดแบบสุดซอยจนผู้สื่อข่าวพยายามจะถามว่าคำว่าสุดซอยที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะบอกว่าดีใจมากที่เมื่อวานนี้เห็นเวลาที่น้องๆนักวอลเลย์บอลร้องเพลงชาติไทยไอ้จังหวะที่ร้องเพลงเนี่ยน้องๆร้องกันด้วยแบบสุดเสียงจริงๆถึงกับขนแขนสแตนด์อัพจุกในลำคอที่ท่านนายกบอกเหมือนเวลาที่ตัวเองเนี่ยเดินทางไปเยือนต่างประเทศแล้วเวลาได้ยินเพลงชาติมันรู้สึกฮึกเหิมแต่การเดินทางเยือนในครั้งนี้เนี่ยคือไม่เกิน50คน
0: เวลาแกไปไหนใช่ไหมมันก็จะฮึกเหิมไปอยู่สัก4ซา50คนเพราะว่าคณะแกไม่ได้ใหญ่แต่ไอ้รอบนี้เสียงเพลงชาติไทยของน้องๆ นักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยมันทำให้คน70ล้านคนในประเทศฮึกเหิมได้มากจริงๆ
1: ค่ะ
0: นี่จังหวะร้องเพลงชาติไทยอ่ะคุณผู้ชมลองฟังสักนิดนึงนะฮะ
6: คนไทยทั้ง
0: จังหวะนี้นะครับ
1: ก็ต้องบอกว่าร้องเพลงชาติไทยกันแบบสุดเสียงจริงๆนะคะ
0: เป็นเพลงชาติไทยที่เพราะที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยได้ยินมาน
1: ะแล้วก็ไปฟังท่านนายกรัฐมนตรีตอบคำถามในเรื่องว่าที่จะให้สุดซอยเนี่ยหมายถึงยังไงคะ
6: ขนแขนสแตนด์อัพนะจุกในลำคอนะครับโอ้โหเมื่อวานน้องๆนี่เขาเรียกนำความสุขมาให้คนไทยทั้ง70ล้านคนทั่วโลก นะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวนี่อันนี้ก็ต้อง

0: คุณจริงๆไปโอลิมปิกนี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นความใฝ่ฝันของทุกๆคนทุกๆฝ่ายและรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่จะต้องทำทุกวิถีทางในการส่งเสริมให้คนที่มีความสามารถนะครับโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยได้ไปถึงจุดใฝ่ฝันของเขาอย่างเต็มที่นะครับผมอย่างนี้ผมยิ่งสบายใจใหญ่ผมก็สุดซอยละนะโอเค
1: ต้องอัดฉีด

0: ที่มีตบด้วย
1: ถ้าท่านมีลูกวอลเลย์บอลก็ท่านก็น่าจะไม่ต่างจากผมเท่าไหร่นะ ก็น่าจะพอเดาะกันได้บ้างไม่มากก็น้อยนี่เป็นจังหวะที่ท่านลงพื้นที่ไปที่ภาคใต้แล้วผู้สื่อข่าวก็เลยโอ้ไปถ่ายภาพเลยนี่ก็เอาท่านอ๋อท่านทำท่าอะไรสักอย่างหน่อยสินี่ท่านก็เลยทำท่านี้ครับ
0: ค่ะ
1: ดอกจริงนะคุณ
0: ผ่านทางกระจกมาก็เรียกว่าวินาทีนี้ต้องชื่นชมนะคะทั้งโค้ชออนแล้วก็นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทุกคน 15:15 นวันนี้ไปรอต้อนรับกันได้จริงๆเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้เริ่มมีกองเชียร์เดินทางไปที่สุวรรณภูมิกันเป็นที่เรียบร้อยรอที่จะต้อนรับกันอย่างอบอุ่นกันอย่างยิ่งใหญ่แน่นอน
1: และทีมข่าวกีฬาของสำนักข่าวไทยของเราก็จะไปปักหลักรอต้อนรับนักกีฬาสาวนักตบลูกยางสาวไทยชุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้รอติดตามได้ทุกช่วงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าหากจะเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาชุดนี้อย่าเชียร์เฉพาะในวันที่เขาประสบความสำเร็จวันที่เขาอาจจะหลุดฟอร์มไปบ้างบาดเจ็บกันบ้างก็ยังต้องให้กำลังใจกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยนอกเหนือจากผลการแข่งขันแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำให้นักกีฬาเนี่ยไปสู่ฟอร์มสุดยอดไปสู่ผลการแข่งขันที่ต้องการก็คือกำลังใจจากเราแฟนๆกีฬาชาวไทยนั่นเองนะคร
0: ับ แล้วก็ส่งกำลังใจไปถึง7เซียนด้วยนะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะพลาดหวังแต่ว่าเราเห็นแววตาของการต่อสู้แล้วก็ส่งต่อเชื้อของความเก่งเนี้ยมาถึงน้องๆชุดนี้แล้วก็เชื่อว่าวันนี้น้องๆทั้งหมดเนี่ยจะสานต่อความฝันของ7เซียนที่ตอนนั้นเนี่ยอยากจะได้ตั๋วไปโอลิมปิกแต่ว่าพลาดไปเราเก็บความฮึดสู้ในวันนั้นจนทำให้วันนี้เรามีตั๋ว
1: ไปต่อได้ใช่อย่างน้อยทีมชุดนี้ก็จะมีพี่กิฟต
0: ์
1: พี่กิฟต์วิลาวันกัปตันกิฟต์เนี่ยก็เดินทางไปกับน้องๆด้วยในฐานะเป็นทีมงานโค้ชผู้ฝึกสอนน้องๆชุดนี้กันด้วยนะครับก็เรียกว่าปลื้มปริ่มกันยาวๆกันไปเลยผมเชื่อว่าน่าจะเกือบๆตลอดทั้งสัปดาห์นี้แหละความสุขมันยังปริ่มอยู่ในใจนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยคุณผู้ชมจากเรื่องราวของความสุขนะครับจากกีฬาวอลเลย์บอลมาดูกันที่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกันหน่อยช่วงนี้อยู่ในช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยายังคงย้ำเตือนกันอยู่นะครับว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางจุดบางพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีคุณผู้ชมให้ไปดูภาพน้ำป่าไหลหลากกันหน่อยนะครับนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นมาตอนช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับมวลน้ำขนาดใหญ่เนี่ยมันไหลบ่าลงมาในพื้นที่ด้านล่างของตำบลชะอมที่แก่งคอยสระบุรีครับหลังจากที่ช่วงเย็นตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เนี่ยมีฝนตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณน้ำตกเจ็ดคดแล้วก็น้ำตกโกรกอีดกนะครับทำให้ชาวบ้านพื้นที่หมู่2หมู่8หมู่9หมู่10และหมู่ที่11ได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้และบางส่วนก็ส่งผลถึงนักท่องเที่ยวนะครับที่ตกค้างอยู่ที่บริเวณที่พักมีต้นไม้เนี่ยหักโค่นนะครับผู้นำชุมชนก็ต้องรีบเข้าทำการช่วยเหลือแล้วก็นำรถแบ็คโฮเนี่ยเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางทางจราจรเพื่อเป็นการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยออกมาจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยนะครับ
0: ล่าสุดนะคะสถานการณ์ตอนนี้คลี่คลายแล้วค่ะก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้ามาตรวจสอบความเสียหายแล้วก็ยังคงจัดกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยรวมทั้งแนะนำประชาชนให้ติดตามข้อมูลประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อยู่บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ลำธารและพื้นที่ลุ่มต่ำถ้าหากว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องก็ขอให้เตรียมความพร้อมในการรับมือแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพ
1: ื่อ
0: ความปลอดภัยด้วยนะคะ
1: ประกาศล่าสุดจากทางด้านของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับก็สั่งปิดนะครับการท่องเที่ยวในพื้นที่ของน้ำตกเจ็ดคดแล้วก็น้ำตกโกรกอีดกนะครับอย่างน้อยไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับเพ
0: ื
1: ่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็ย้ำเตือนอีกครั้งนะครับว่าตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนนะครับว่าในพื้นที่ตอนบนของบ้านเราจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงอย่างน้อยวันที่2กันยายนโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนได้ 70-80% นะครับยกเว้นในพื้นที่ภาคใต้ที่ฝนอาจจะน้อยหน่อยอยู่ที่ 40% นะครับ
0: จริงๆไม่ใช่แค่2กันยายนนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยในเพจของทางกรมอุตุบอกว่า31สิงหาถึง2กันยายนเนี่ยฝนจะอยู่ที่ภาคเหนืออีสานตะวันออกก็จริงนะคะแต่หลังจากนั้น 3-6 กันยายนฝนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมค่ะนั่นหมายความว่าตอนนี้ที่ว่าเยอะอยู่แล้วนะคะ 3-6 กันยายนจะเพิ่มมากกว่านี้ก็ยังคงเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกอยู่เช่นเดียวกันเพราะว่ามีร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านทั้งภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบน

0: ช่วงนี้ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้ากันยาวๆไปเลยนะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าเลยก็ว่าได
1: ้ถูกต้องครับ
0: นะคะอีกเรื่องนึงค่ะสำหรับเรื่องของเทคโนโลยีนะคะ AI ที่หลายคนลงทะเบียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ลองเปิดใช้กันหรือยัง THAI Passport ดิฉันลองแล้วนะด
1: ิ
0: ฉ
1: ัน
0: ลองเข้าไปแล้วนะคะก็ลองตั้งแต่ก่อนเข้ารายการเนี่ยลองกับคุณนี่แหละนะคะเอาภาพต้นฉบับคือเขาบอกว่าการทำลงทะเบียนในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้คนไทยได้เรียนรู้การใช้ AI มากขึ้นส่วนตัวดิฉันเองดิฉันมองว่าถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าพอเราเปิดเข้าไปในโปรแกรมที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยมันจะรวบรวม AI ที่เป็นเหมือนเอเจนต์เนี่ยเอาไว้หลายๆตัว
1: แบรนด์ดังๆ
0: เป็นแบรนด์ดังๆแล้วก็อย่างที่สองคือเขาจะมีอีกปุ่มนึงไว้สำหรับให้เข้าไปเรียนบางคนไม่รู้เลยว่า AI คืออะไรเขาจะทำเป็นคลิปออกมา
1: คือถ้าอย่างผมเนี่ยอย่างผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยผมต้องคอยถามคุณอยู่ตลอดเนี่ยผมก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนไปโหลดแอปAI Pass มาใช
0: ้ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เริ่มต้นที่ไปเรียนเบื้องต้นกันก่อน
0: ได้เลย
1: AI 101เลยว่าอย่างนั้น
0: ว่าอย่างนั้นก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าคุณไม่รู้เลยเนี่ยคุณสามารถที่จะเริ่มต้นได้แบบที่เปิดเข้าไปแล้วเราลองใช้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะคือ AI Passport เดี๋ยวก่อนที่ระหว่างนี้เราเล่าให้ฟังกันก่อนแล้วกันว่าบรรยากาศล่าสุดเนี่ยนะคะข้อมูลพบว่ามีคนที่ยืนยันตัวตนไปแล้วเนี่ย 3,139,886 คนค่ะก็มีคนยืนยันตัวตนสำเร็จไปแล้ว 2,500,000 กว่าคนคิดเป็น 80% นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์สำหรับเรื่องของลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: อันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้เดี๋ยว THAI Passport เดี๋ยวมาว่ากันนะครับซึ่งการลงทะเบียนวันนี้สำหรับคนที่ทบทวนสิทธิ์นะครับคนที่ลงทะเบียนแล้วก็ไม่ผ่านอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยทบทวนสิทธิ์ของตัวเองลงทะเบียนได้วันนี้วันสุดท้ายก่อนเวลา 20:00 นะครับใน4ช่องทางหลักๆก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .go.th นะครับหรือว่าเข้าไปที่ทางด้านของแอปเป๋าตังทางรัฐแล้วก็ธนาคาร5ธนาคารก็คือกรุงไทยออมสินธกสทอสธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยย้ำว่าก่อน 20:00 นะครับส่วนคนที่ลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะขอทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับจะต้องมีการยื่นเอกสารหลักฐานก็สามารถยื่นเอกสารได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้นะครับส่วนเรื่องของ THAI Passport ล่าสุดมีคนลงทะเบียนไปแล้วประมาณ 1,300,000 คนจากเป้าหมายที่ต้องการจะให้คนมาลงทะเบียนทั้งหมด5ล้านคนวันนี้เปิดให้บริการกันเป็นวันแรกนะครับ
0: ใช่ค่ะก็เพื่อให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะใช้ AI กันได้อย่างคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นลองมาดูกันหน่อยดีไหมคะเพราะว่าหลังจากที่ลองใช้ไปแล้วเนี่ยมันสามารถเอามาทำอะไรได้บ้างดิฉันใช้เวลาอยู่แค่ประมาณไม่ถึง10นาทีสามารถที่จะสร้างเป็นคลิปวิดีโอออกมาได้เลยนะคะก็จะให้คุณผู้ชมได้ดูนะจากหน้าจอเลยนะคะนี่นะคะคือดิฉันเนี่ยมีภาพต้นแบบนะมีภาพต้นแบบนะคะว่าเป็นภาพของ
1: ทีมวอลเลย์บอลสาวไทย
0: แล้วปรากฏว่าฉันก็มีคำสั่ง
1: นี่ๆ
0: จากในใช้เนี่ย THAI Passport ว่าอยากให้ทำเป็นรูปการ์ตูนปรากฏว่าใช้เวลาไม่ถึง2วินาทีจริงๆ
1: อ๋อเหรอ
0: แป๊บเดียวเป็นภาพของรูปการ์ตูนออกมายังไม่พอดิฉันอยากรู้ว่า THAI Passport เนี่ยเขาไปลิงก์อยู่กับอะไรได้บ้างสามารถที่จะสร้างเป็นวิดีโอออกมาได้
1: จากภาพเมื่อกี้นะ
0: จากภาพเมื่อสักครู่นี้ผ่านการพร้อมที่เขาทำเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเป็นรูปแบบแบบต้นฉบับมาแล้วเพราะบางคนบอกว่าจะมีปัญหาในเรื่องการทำพร้อม
1: อันไหนทำเป็นวิดีโอยังไงคุณแม่โชว์หน่อยสิ
0: อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: กล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้เลย
0: จะไปโกอินเตอร์นี
1: ่อ๋อนี่คือคุณเอาภาพที่ไปทำเป็นการ์ตูนแล้วก็บอกไอ้ทาง AI ตัวนี้ว่าทำเป็นวิดีโอที่จะไป LA หน่อย
0: ใช่
1: แล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้เลย
0: ออกมาเป็นแบบนี้เลยคือดิฉันน่ะมองว่า
1: เก๋ไก๋สไลเดอร
0: ์ขนาดที่แบบเราอ่ะจะทำคลิปวิดีโออ่ะมันต้องผ่านการแบบใช้เครื่องมือการพร้อมอะไรต่างแต่เครื่องมือนี้เนี่ยถือว่าเป็นการรวมทั้งการสร้างภาพการหาข้อมูลแล้วก็ทำคลิปวิดีโอเนี่ยออกมาได้เลยลองเข้าไปใช้ดูลองเข้าไปเล่นดูแล้วเขาจะมีรูปแบบการสอนด้วยนะ
1: เพราะฉะนั้นมีประโยชน์แน่นอนลองเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็ลองใช้กันดูนะครับรับรองว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนลงทะเบียนได้จนถึงวันที่31สิงหาคมปี70เลยนะ
0: อ๋อ70ใช่ไหมคะ
1: 70เลยแต่ว่าถ้าครบ5ล้านสิทธิ์ก็คุณจะต้องรอกันต่อไป
0: ตอนนี้เพิ่งได้อยู่ที่ล้าน3เท่านั้นเองนะคะก็ภายใต้แนวคิด Learn Earn Play นั่นเองนะคะอ่ะคุณผู้ชมคะไปดูบรรยากาศกันหน่อยดีกว่านะคะพูดถึงการแข่งขันไปแล้วการแข่งขันแบบชักเขย่อเนี่ย

0: บอกว่าไม่ใช่แค่คนเล่นนะที่เขาจะสนุกเท่านั้น
1: ครับ
0: เพราะว่าคน
1: เชียร์คนเชียร์ก็ลุ้นไม่แพ้กับคนเล่นเหมือนกันจะพาไปดูกิจกรรมกีฬาสีที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ต่างประเทศคุณผู้ชมจะพาไปดูคนที่ไปเชียร์ลักษณะท่าทางภายนอกเรียกว่าลุ้นหนักยิ่งกว่าคนแข่งไปดูภาพกันหน่อยคุณผู้ชม
0: ค่ะ
2: กูรู
1: คุณเห็นคุณผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินไหม
0: ดูตาดูตา
1: แล้วดูสีหน้าแววตาดิครับ
0: อันนี้คือ
1: เหมือนมาลุ้นลูกตัวเองเนี่ยอัน
0: นี้เชียร์หรือว่ากำลังกำลังชมอยู่หรือว่ากำลังเรียกทำไมพี่เขาจริงจังขนาดน
1: ั้
0: นอ
1: ันนี้ผมไม่สามารถที่จะคาดเดาอะไรได้เลยว่าพี่เขานี่คือมาให้กำลังใจมากดดันหรือว่าเขาจะมาทำอะไรกับบรรดาลูกหลานของเขาอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสีหน้าแววตาของเขานี่มันจัดมากจริงๆอ่ะคุณเห็นแน่ฮะ
0: นี่ค่ะ
1: ให้ดูภาพกันเนี่ยนะฮะ
0: ก็เรียกว่าพยายามที่จะลงไปส่งเสียงแทนใกล้ๆว่าขอให้แบบ
1: ดึงสิลูกดึงหน่อยลูกเอ้ยดึงหน่อยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้โหนี่เป็นไงใส่เสื้อสีน้ำเงินแล้วทรงพลังเหมือนคุณจริง
0: ๆสีน้ำเงินมันเป็นสี
1: ให้ตายเถอะ
0: สีแห่งประเทศไทยอยู่แล้ว
1: โอ้โหสุดยอดให้ตาย
0: รวมพลังนี่โอ้โหจะเป็นสีไหนก็แล้วแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะ
1: โอ้นี่ดูดิ
0: หัวใจเราเหม
1: ือ
0: นกัน
1: แล้วหน้าตาทำผมแบบเดียวกับคุณเลยไอ้ทรงพลังเหมือนคุณเลยนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะเนี่ย
0: เดี๋ยวอีกหน่อยดิฉันต้องมีพี่เขาเป็นไอดอลแน่เลย
1: โอ้โหไม่ต้องห่วงคุณต้องทรงนี้แหละคุณไหนแน
0: ่น
1: ะ
0: เอาเป็นว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าเรามาด้วยพลังเชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้วนะคะ
1: เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในเรื่องพบค่ำนะครับ
3: ครบคำฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ์อาหารเช้าซีเรียลครบครบครบจะกินตอนไหนก็อร่อย
4: ครบครบคร
3: บอร่อยครบอร่อยง่ายๆได้ประโยชน
5: ์เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
6: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
5: ถึงรสหมูเต็มๆ
6: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
7: ่สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะแล้วหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021143330ค่ะหรือแอดมาที่ LINE @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: บู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่กลับมาช่วงนี้ดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก่อนที่วันพรุ่งนี้จะมีการประชุมครม.สัญจรค่ะแน่นอนค่ะถ้าพูดถึงจังหวัดสงขลาหลายคนจะจำภาพที่สะเทือนใจโดยเฉพาะพี่น้องชาวหาดใหญ่ก็คือเหตุการณ์น้ำท่วมและครั้งนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่ในช่วงที่กลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นมาแล้วจุดที่กังวลมากที่สุดก็คือคลองระบายน้ำรอหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการเลยนะคะดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมกับทางคณะรัฐมนตรีไปลงพื้นที่กันแล้วก็ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่สงขลาไปกันที่บริเวณประตูระบายน้ำหน้าควนค่ะในตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่นี่คือจุดเริ่มต้นนะคะของคลองร .1 ค่ะท่านนายกเนี่ยไปฟังรายงานความคืบหน้าในการซ่อมคลองร .1 เพื่อให้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเป็นช่วงน้ำมากเดือนพฤศจิกายนแล้วก็มีแผนทั้งหมด3ระยะค่ะอย่างที่บอกว่าเร่งด่วนค่ะคือปี69ปี70นี้ต้องเร่งซ่อมแซมคลองร .1 ก่อนเลยนะคะแล้วก็ระยะปานกลางคือปี2571ถึง2573จะเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำสายหลักและแผนระยะยาวในปี74เป็นต้นไปจะเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและพัฒนาระบบผันน้ำค่ะ
4: แล้วระหว่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่คลองร .1 นะครับไปเจอกับคนนี้ครับนายกแป้นครับนายณรงค์พรณพัทลุงครับจำกันได้ใช่ไหมครับตอนปี68คนนี้แหละครับเป็นคนที่ชาวหาดใหญ่นี่คิดถึงกันมากจริง
3: ๆตามหา
4: ตามหาเลยนายกแป้นอยู่ที่ไหนเพราะตั้งแต่ที่ท่านนายกแป้นไอ้ขอย้อนความนิดนึงแล้วกันนะคือตอนปี68เนี่ยนายกแป้นไปยืนที่ประตูระบายน้ำแล้วก็บอกว่าปีนี้หาดใหญ่ไม่ท่วมอย่างแน่นอนแล้วหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่อึดใจน้ำท่วมถล่มหาดใหญ่ครับ
3: โอ้นะก็แต่วันนี้มาปรากฏตัวแล้วเห็นแบบมีจังหวะที่ท่านนายกถึงกับพูดในว่าแบบเอาจริงนะออกไปนินทาอีกหน้าอะไรอย่าง
4: น
3: ี้ด้วยใช่
4: ไหมคือมันมีจังหวะที่ท่านนายกแป้นเนี่ยนะฮะเดินทางมาเจอกับท่านนายกอนุทินแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็ท่านนายกก็เลยถามว่าเอาเป็นยังไงบ้างล่ะนายกแป้นสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงนายกแป้นก็ตอบว่าดีขึ้นแล้วครับท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินก็ถามต่ออีกเอาจริงแล้วนะไม่ใช่ออกไปแบบพอออกไปไปจบปั๊บเนี่ยก็ไปนินทากันอีกคือมันมีอะไรมันต้องทำงานด้วยกันไอ้เรื่องการเมืองเนี่ยช่างมันดานะเอาเรื่องชาวบ้านมาก่อนพวกเราพวกเดียวกันอยู่แล้วแล้วก็ถามต่อได้ว่าเคยไปในอำเภอเก่าใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องไปด้วยกันนะห้ามหายนะนายกแป้นห้ามหายนะลองฟังเสียงช่วงนี้หน่อยครับ
3: ค่ะ
5: ท่านนายกครับท่านนายก
6: เป็นย
5: ัง
6: ไง
5: เอาจริงนะไม่ออกไปไม่นิ้วทายไงมีอะไรต้องทำงานด้วยกัน
6: เขาเห็นไหม
5: การงานในข้างเนี่ยข้ามันดาเป็นของเขาชาวบ้านของเราเราพวกเดียวกันนายอำเภอเก่าเรื่องเออเดี๋ยวต้องไปด้วยกันนะ
6: ครับผม
5: ห้ามหายนะ
6: ครับ
5: สวัสดีครับ
3: นี่ท่านนายกรู้จะเป็นห่วงมากเหมือนอารมณ์ว่าประมาณต้องทำงานด้วยกันนะ
4: บอกแล้วมันมีภาพจำไงเพราะว่าตอนปี68นี่เป็นอะไรที่ชาวหาดใหญ่นี่ติดตราตึงใจเหลือเกินที่ท่านนายกแป้นเนี่ยหายไปกันอยู่หลายวันถามหากันเลยว่าไปไหนจนกระทั่งท่านนายกแป้นเนี่ยต้องทำคลิปออกมาคุณเห็นแน
3: ่มาถึงวันนี้เราต้องไปข้างหน้ากันแล้วค
4: ่
3: ะต้องไปข้างหน้านะคะช่วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงวันนี้สถานการณ์การเตรียมความพร้อมนะคะโดยเฉพาะศูนย์อำนวยการแจ้งเตือนที่มีส่วนราชการท้องถิ่นเข้ามาช่วยซึ่งก็พบว่าในพื้นที่ของหาดใหญ่21ตารางกิโลเมตรนะคะบริเวณริมคลองได้มีการขุดลอกคูคลองอันนี้สำคัญมากเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเวลามีน้ำมามันจะได้ไม่มีสิ่งกีดขวางต่างๆเอาท่อนไม้ออกไปแล้วก็เตรียมเครื่องสูบน้ำด้วยรวมแล้วเบื้องต้น18เครื่องค่ะแล้วก็จะเพิ่มเป็น20เครื่องเพื่อรับมือกรณีที่มีน้ำเข้ามาเพิ่มเติมที่เมืองหาดใหญ่ส่วนเรื่องของงบประมาณนะคะที่ทางหาดใหญ่จะขอเพิ่มหรือไม่อันนี้อยู่ที่ทางผู้ว่าของทางสงขลาเพราะว่าหาดใหญ่เนี่ยส่งโครงการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณพันกว่าล้านบาทค่ะเบื้องต้นนะคะท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็จัดสรรค่ะงบลอก คูคลองมาให้20กว่าล้านและขณะนี้ก็เร่งดำเนินการก็ยืนยันนะคะว่าน้ำท่วมปี68เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบ300ปีมีครั้งเดียวต่อให้มันจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าสงสารพี่น้องชาวหาดใหญ่จริงๆค่ะแล้วก็ยอมรับว่าครั้งนั้นเพิ่งทำงานได้แค่ประมาณครึ่งปีเท่านั้นเองไม่คิดว่าน้ำจะเยอะขนาดนี้แต่ว่ามาครั้งนี้เตรียมความพร้อมขุดลอกคูคลองแล้วเพิ่มที่เครื่องสูบระบายน้ำแล้วก็คาดว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย
4: ภาวนาว่าเป็นอย่างนั้นคุณผู้ชมครับยังอยู่ในพื้นที่ของภาคใต้วันนี้30เอ็ดสิงหาคมเป็นวันชาติมาเลเซียหลายฝ่ายกังวลเหลือเกินว่าอาจจะใช้จังหวะนี้ก่อเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้กันหรือไม่ทำให้วันนี้ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีครับต้องมีการวางกำลังเสริมเข้มข้นกันเป็นพิเศษนะครับซึ่งในพื้นที่ปัตตานีได้มีการตั้งจุดตรวจสกัดเพิ่มมาตรการทั้งการตรวจสอบรถยนต์มอเตอร์ไซค์และบุคคลต้องสงสัยอย่างเข้มงวดตามเส้นทางสายต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันกลุ่มแนวร่วมที่อาจจะลักลอบเข้ามาก่อความไม่สงบซึ่งเป็นการปฏิบัติการเชิงสัญลักษณ์ในพื้นที่ต่างๆของปัตตานีนะครับเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของฝ่ายข่าวความมั่นคงล่าสุดได้มีการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่3ฝ่ายทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองนะครับให้วางมาตรการเฝ้าระวังการก่อเหตุในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดที่เพิ่งจะเกิดเหตุกันไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ห้าง Global House ในตัวเมืองปัตตานีนะครับที่ถูกลอบวางระเบิด3จุดเมื่อค่ำคืนของวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาวันนี้เปิดให้บริการตามปกติแล้วนะครับหลังจากที่มีการซ่อมแซมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแล้วก็มีการติดตั้งเพิ่มเติมเครื่องสแกนป้ายทะเบียนรถยนต์เครื่องถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็กล้องวงจรปิดที่เสียหายไปก่อนหน้านี้ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติพร้อมกับเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการตรวจสอบทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์ที่เข้าออกห้างเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับ
3: ด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะลงพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีไปรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอจากคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะย้ำเลยนะคะว่าการมาครั้งนี้ไม่ได้แค่มาตรวจงานหรือมาสั่งการแต่ว่าต้องการมาฟังมารับฟังด้วยตัวเองเลยว่าคนทำงานในพื้นที่กำลังเผชิญอยู่กับอะไรและต้องการเรื่องอะไรที่สนับสนุนเป็นพิเศษมีประเด็นอะไรที่ควรได้รับการผลักดันต่อเพราะว่าคนที่อยู่หน้างานเนี่ยคือคนที่รู้สถานการณ์จริงที่สุดนะคะก็เป็นเรื่องที่เราทุกภาคส่วนเองฟังแล้วก็อยากให้เกิดความสงบอย่างยั่งยืนนะเพราะว่ามันจะนำมาสู่ความสูญเสียโดยเฉพาะคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมากันที่เรื่องที่ต้องบอกเป็นเป้าที่สำคัญคือเป้าหมายที่เราตั้งใจจะพุ่งชนเวลาที่เราจะยิงเป้าเราก็ต้องไปให้ตรงเป้าหมายและผู้หญิงคนนี้เธอก็ยิงเป้าได้สำเร็จค่ะ
4: อุ๊ย อุ๊ย อันนี้มันคือกีฬา
3: เผื่อจะไม่ทันนะคะสังเกตนะคะว่าให้คุณสังเกตเป้าปึ้งเป็นไงอ
4: ันนี้คือกีฬายิงเป้า กีฬายิงเป้าครับคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการยิงธนูตามที่คุณหน่วยแน่พยายามจะอธิบายมันคือกีฬายิงเป้าแล้วเป้าที่ผู้หญิงท่านนี้ยิงไปมันก็คือเป้าจริงๆครับพี่เป้าครับพี่เป้าของแท้ครับยิงเข้าไปเล็งตรงเป้า
3: แล้ว
4: เป้าตอนนี้ก็ตัวงอกันไปแล้วครับคุณหน่วยแน่ครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าธนูเนี่ยก็จะต้องมีเป้าที่ถือนะพื้นที่มันเยอะมากนะพื้นที่มันเยอะมากคือเราวางเอาไว้เนี่ยอาจจะโดนตรงซ้ายขวาหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถที่จะยิงโดนตรงไหนก็ได้แต่ปรากฏว่าเป้าที่เธอยิงไปโดนนั้นกลับเป็นเป้ากางเกงของผู้ชาย
4: ในสายตาเธอเป้ามันก็ต้องคือเป้าไงคุณไหนแน
3: ่คุณดีม
4: เป้ามันคือเป้าไง
3: ดูเจตนาของน้องเนี่ยไม่ได้ตั้งใจน้องไม่ได้ตั้งใจคุณดูน้องเลงเนี่ยน้องเขาไม่ได้มีความตั้งใจเนี่ยเห็นไหมมือน้องเขาแบบขอโทษจริงๆค่ะขอโทษจริงๆหนูไม่ได้ตั้งใจแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้สภาพพี่ผู้ชายที่ถือเนี่ยเข้าโรงพยาบาลไปหรือยัง
4: อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันนะครับว่าช่วงล่างของท่านสุภาพบุรุษท่านนี้ยังคงสามารถใช้การได้หรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับเรื่องพบค่ำนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
1: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คาชิว่าหม้อทอดไร้น้ำมันขนาด4ลิตรดีไซน์สวยงามหม้อทอดเคลือบนอนสติ๊กทำความสะอาดง่ายไม่ต้องใช้น้ำมันดีต่อสุขภาพปรับอุณหภูมิได้มากถึง200องศาสามารถตั้งเวลาได้มากถึง30นาทีให้คุณทำอาหารได้หลากหลายเมนูเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้กับคาชิว่าหม้อทอดไร้น้ำมันขนาด4ลิตรคาชิว่าหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะมาพร้อมกับการเคลือบนอนสติ๊กทำความสะอาดง่ายค่ะตะแกรงกรองน้ำมันนะคะช่วยในการกรองน้ำมันจากอาหารด้ามจับก็จับถนัดมือป้องกันการลวกค่ะถ้ามาพร้อมกับกำลังไฟ 1,200 วัตต์ค่ะความจุ4ลิตรค่ะอุณหภูมิตั้งได้สูงถึง200องศาและมาพร้อมกับฟังก์ชันแนะนำการทำอาหารได้หลากหลายเมนูค่ะจุได้เยอะนะคะทำอาหารได้อย่างจุใจทานได้ทั้งครอบครัวหรือจะทำอาหารในช่วงของงานเทศกาลและวันสำคัญต่างๆก็ได้ค่ะโปรโมชั่นวันนี้กับหม้อทอดไร้น้ำมัน1เครื่องราคา 1,990 บาทแถมฟรีที่คีบสเตนเลส1ชิ้นมูลค่า129บาทแผ่นรองซับน้ำมันอีก20แผ่นมูลค่า199บาทจากราคาปกติ 2,318 บาทวันนี้ราคาเบาๆเหลือเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือแอดมาที่ไลน์แอดแอดไซด์ช็อปมาเนียสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ัปดาห์นี้ตักพามาที่หาดบ้านตูดอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ทรงเจดีย์9ยอดค่ะก็สะท้อนถึงในหลวงรัชกาลที่9นะคะติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
1: เรื่องครบคำ
2: ฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ์
3: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่ช่วงนี้มาติดตามโครงการดีๆนะครับที่ทางกรมการศาสนาโดยกระทรวงวัฒนธรรมเขามีการจัดพิธีมอบรางวัลให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ชวนกันมาทำผลิตสื่อคุณธรรมเพื่อเยาวชนภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าชุมชนคุณธรรมบ้านฉันชูพลังคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์สื่อคุณธรรมขับเคลื่อนสังคมแห่งความดีนะครับโดยมีคุณประสบเรียงเงินนะครับปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคุณชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนามามอบรางวัลนะครับประกวดการผลิตสื่อคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนภายใต้หัวข้อชุมชนคุณธรรมบ้านฉันซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการคุณธรรมเราจะทำ Morals Next Gen Model นะครับซึ่งกรมการศาสนาดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนะครับตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนและร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคุณ

0: ณธรรมผ่านการผลิตสื่อสร้างสรรค์โดยยึดคุณธรรมหลัก5ประการได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูควบคู่กับหลัก3มิตินะครับประกอบไปด้วยหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามโดยทางกรมการศาสนานะครับได้มีการเปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานคลิปสั้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนคุณธรรมผ่านมุมมองของน้องๆคนรุ่นใหม่โดยมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ออกแบบและนำเสนอเนื้อหาที่สะท้อนคุณค่าทางสังคมรวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอดขยายผลการทำความดีในวงกว้างต่อไปนะครับ
1: ผลการตัดสินการประกวดประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะรางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงานขุนทรัพย์ของตาณหมู่บ้านลำไส้ค่ะชุมชนพอเพียงกลางป่าคอนกรีตนะคะของทีม PK Station Film 1ค่ะจากโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยนะคะซึ่งรางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงานนอกกรอบของทีม Com Artsปราการจากโรงเรียนสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนี่คุณผู้ชมลองดูนะดูจากภาพที่เราเห็นเนี่ยฝีมือนักเรียนชั้นม.ต้นม.ปลายขนาดนี
0: ้ตอนสมัยผมไม่นับคุณแล้วกันเอาผมแล้วกันถ้าผมยังอยู่สักม.ต้นม.ปลายเนี่ยผมยังเตะบอลอยู่หลังห้องอยู่เลย
1: แล้วดู
0: ย
1: ุ
0: คนี้สมัยนี้เขาดีจังเลยนะ
1: ใช่นะคะก็ต้องชื่นชมแล้วก็มีประเภทของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษารางวัลชนะเลิศนะคะได้แก่ผลงานความหวังค่ะของทีมรปภ.สยามจากคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรุงเทพมหานครค่ะ
2: จะได้รับการตอบรับดีนะเพราะว่าสื่อที่ออกไปทางสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับเป็นซีรีส์แนวตั้งในที่นิยมเนี่ยครับก็ได้รับความนิยมพอสมควรครับหลักระดับหลักแสนวิวเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าโครงการนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะส่งเสริมความรู้สึกมากของเยาวชนให้แสดงออกถึงความรักความหวงแหนในการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตินะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่จะต่อเนื่องต่อไปในอนาคตที่จะทำเป็นลักษณะซีรีส์1ซีรีส์2ต่อไปครับ
1: ชื่นชมนะคะ
0: ค
1: ุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องชื่นชมเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะเวลาที่ฝนตกเนี่ยบางคนเขาตั้งใจจะไปทำบุญนะคะตั้งใจจะไปขอพรศาลหลักเมืองหนึ่งในอาชีพที่ต้องทำงานท่ามกลางสายฝนก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเราจะไปดูภารกิจกันหน่อยของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริค่ะที่ต้องทำงานท่ามกลางสายฝนที่บริเวณศาลหลักเมืองดูหน้าที่หลักในวันปกตินี่ค่ะดูแลความปลอดภัยความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนแม้ในวันที่กรุงเทพมหานครฝนกระหน่ำตกลงมาอย่างหนักค่ะแต่ว่ายังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งบริเวณทางข้ามหน้าศาลหลักเมืองโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกแล้วก็พาประชาชนนักท่องเที่ยวข้ามถนนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าชมสถานที่สำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ด้วยความเต็มใจและอุทิศตนจิตวิญญาณการบริการท่ามกลางสายฝนสร้างความประทับใจและความอุ่นใจให้กับผู้สัญจรไปมาอย่างมากและอีกภารกิจสำคัญคือการนำส่งอวัยวะค่ะอันนี้ต้องช่วยกันในทุกภาคส่วนนะซึ่งปัจจุบันค่ะก็ส่งมอบหัวใจไปถึงดวงที่189แล้วนะคะ
0: คือเป็นหนึ่งอาชีพที่โหต้องสู้แดดสู้ฝนมากจริงๆนะคุณผู้ชมนอกจากนี้ก็ยังมีภารกิจกู้ภัยแล้วก็ช่วยเหลือรถที่เสียรถที่ขัดข้องนะครับแล้วก็มีการนำส่งหญิงที่ใกล้คลอดนะครับสแตนบายพร้อมเคลื่อนที่เร็วเพื่อที่จะนำส่งโรงพยาบาลรวมทั้งถ้าหากว่ามันฉุกเฉินจริง
1: ๆ
0: พาไปส่งที่โรงพยาบาลไม่ทันโดยเฉพาะกรณีที่ใกล้จะคลอดนี่นะครับตำรวจจราจรในพระราชดำริต้องทำคลอดฉุกเฉินด้วยนะครับถ้าหากไม่ทันจริงๆแสดงว่าต้องมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างยิ่งนะครับก็มีการฝึกฝนเป็นอย่างดีนะคุณหน่อยแน่
1: ค
0: ือมีการฝึกอบรมแล้วก็เตรียมความพร้อมแล้วก็มีการซ้อมแผนกู้ชีพหรือว่าทำ CPR สำหรับคนที่อาจจะเจ็บป่วยฉุกเฉินกันด้วยนะครับแล้วก็มีการตรวจเช็คอุปกรณ์กู้ภัยเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ประจำรถจักรยานยนต์เนี่ยให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับ
1: เรียกว่าเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างจริงๆ
0: เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆนะ
1: อยู่บนท้องถนนอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เสมอค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้องนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆอาชีพด้วยนะคุณผู้ชมก่อนจะจบรายการวันนี้จะพาไปดูหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักเคยไปเล่นที่สวนสนุกไหมไปเล่นเครื่องเล่นที่มันดูค่อนข้างจะหวาดเสียวบ้างไหมคุณแน่แน่
1: คยไปตอนวัยรุ่นเพราะตอนนี้อาจจะเป็นวัยรุ่นตอนปลายแต่ไม่ค่อยชอบเพราะว่าไปแล้วมันเวียนหัวบางทีไม่รู้เรื่องอะไรเพราะว่าก้มหน้าอย่างเดียว
0: บางทีมันอาจจะเป็นช่วงเวลาสำคัญก็ได้นะคุณผู้ชมที่เราเนี่ยอาจจะไปเลือกไปเล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวเราอาจจะได้เจอกับเนื้อคู่ประตูถัดไปที่นั่งอยู่ข้างเราก็เป็นไปได้เดี๋ยวจะพาไปดูคลิปนี้เพราะว่ามีเพื่อนคู่หนึ่งเขาขึ้นไปเล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวแล้วไอ้ตัวเพื่อนคนนึงเนี่ยมันเกิดอาการหวาดเสียวมากอยากจะไปใกล้ชิดกับเพื่อน
1: อ๋ออาศัยจังหวะนี้ที่ผู้หญิงกำลังแบบ
0: เพื่อเราเสียววะเพื่อเราเสียวไอ้เพื่อนนี่ก็เห็นว่าแบบให้ข้างๆอ่ะมีสาวผมยาวเนี่ยนั่งอยู่มันก็เลยผลักไปกะว่าจะไปได้โมเมนต์สวีทเผื่อจะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนเพศตรงข้าม
1: สรุปได้โรแมนติกไหมคะ
0: เกิดอะไรขึ้นไปดูฮะคุณผู้ชมฮะ
1: แหมใส่สีชมพูมาผมยาวปลิวสวยใส่หมวกกำลังก้มหน้าเปิดมาปั๊บไอ้หนุ่มผมยาว
0: เพียงเจอไอ้หนุ่มผมยาว
1: นึกว่าจะได
0: ้โถเอ้ยกะว่าจะได้สารสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนะครับที่มาเล่นเครื่องเล่นด้วยกันแต่ที่ไหนได้ผมยาวกลิ่นหอมของเธอที่ว่ามันคือไอ้หนุ่มใส่หมวกนี่เองนะฮะโอ้ตายเลยจบนี่เรื่องเปลี่ยนเลยนะคุณเนี่ย
1: คนละเรื่องเลยแล้วดูเป็นไงเพื่อนน่ะที่อยู่ทางด้านซ้ายอะค่ะของหนุ่มคนที่หวังว่าจะได้โมเมนต์โรแมนติกนะคะถึงกับแบบเป็นไงฮะขำรอโอ้ถ้าเป็นสาวแว่นที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยที่กำลังยิ้มอยู่นี่ว่าไปอย่างว่าไปอย่างนะ
0: อันนั้นเด็กนะอันนั้นเด็กนะหน่อยแน่เว้นซะหน่อยเว้นซะหน่อยนะอย่าเพิ่งไปภาคผู้เยาว์กันนะคุณเนี่ยเออให้เด็กมันเติบโตอย่างที่มันควรจะเป็นของมันดีกว่า
1: เพราะฉะนั้นสาวๆเวลาไปเล่นเครื่องเล่นระมัดระวังดูกันหน่อยว่าคนข้างๆเราเนี่ยเขาหวังแอบจะมาแบบแตะอังอะไร
0: เป็นเอาหวังหรือเปล่าใช่ไหมคุณแน่เอออ่ะวันนี้ก็หมดเวลาของเรื่องพบข้ามคุณผู้ชมครับวันนี้อย่าลืมนะครับถ้าหากใครที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นแฟนคลับของทีมนักตบสาวทีมชาติไทยเนี่ยจะเดินทางกลับจากประเทศจีนหลังจากที่ไปคว้าแชมป์เอเชียคว้าตั๋วไปเล่นที่โอลิมปิกได้เป็นผลสำเร็จจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยในเวลาประมาณสัก 3:15 น.ไปให้กำลังใจกันได้นะครับเดี๋ยวถ้าหากใครไปไม่ได้วันพรุ่งนี้รอติดตามหน้าจอช่องอ้าวกด30เนี่ยเราจะมีความเคลื่อนไหวของทีมนักตบลูกยางสาวไทยให้ติดตามกันตลอดทั้งวันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับมีความสุขทุกท่านสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ

ุกอาจคนร้ายบุกแทงนายกอบต.บ้านติ้วดับคาบ้านพักภรรยาเจ็บสาหัสตำรวจเร่งล่าตัวนายกถึงสงขลาแล้วจัดเวิร์กช็อปแก้ปัญหา5จังหวัดภาคใต้จับตาประชุมครม.สัญจรพรุ่งนี้ถึงไทยคืนนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ตีตั๋วสู่โอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ติดตามได้ใน9ข่าวค่ำ19 นาฬิกา

0: สบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ Mighty Marshmallow ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
1: ์พวกเรานี่ฮะต้องมันฟันเถอะรวมความสนุก
2: สวัสดีค่ะ
3: ผมมันบันเทิงมาวันนี้หลายอารมณ์เลยนะไม่ว่าจะเป็นเนเน่กลับถึงไทยแล้วก็เรื่องวิ่งแก้บนของรัศมีแขคือวันนี้ดูเรื่องวอลเลย์บอลกันไปทั้งวันช่ำๆ
2: แต่วันนี้ชุ่มชื่นหัวใจช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คนไทยมีหลายเรื่องราวให้ชุ่มชื่นหัวใจแต่ก่อนจะไปชุ่มชื่นหัวใจปวดหัวกันนิดนึงไหมคะ
3: อ่ะก็จำเป็นก็ต้องเล่านะต้องตามความคืบหน้าคดีความเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากคดีระหว่างปูมัณฑนาคราวนี้เกี่ยวข้องกับพี่หนุ่มกรรชัยนะฮะวันนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ถนนเจริญกรุงนัดปูมัณฑนาฟังคำสั่งศาลว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องไม่ใช่ยกฟ้องนะคนเข้าใจผิดศาลจะรับฟ้องหรือไม
2: ่
3: ในคดีที่ปูถูกหนุ่มกรรชัยฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทและความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รวม14กรรม
2: เนื่องจากปูเนี่ยมีการโพสต์ข้อความกล่าวหาว่าพี่หนุ่มกรรชัยเนี่ยส่งลูกน้องไปป่วนในห้องพิจารณาคดีที่ศาลแขวงพระนครใต้ไปเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยปูมัณฑนาก็ไม่ได้มาตามเวลานัดนะคะมีเพียงทนายตุ๋ยพรศักดิ์ทนายความส่วนตัวของหนุ่มกรรชัยมาศาลในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจจากลูกความค่ะ
3: หลังเสร็จสิ้นกระบวนการในห้องพิจารณาคดีทนายตุ๋ยเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าวันนี้ที่สุดแล้วศาลประทับรับฟ้อง10กรร
2: ม
3: ไม่รับฟ้อง4กรรมนะ
2: คะ
3: ศาลจะนัดสืบพยานในวันที่5ตุลาคมนี้เวลา 9:00 น.อ้าวทนายตุ๋ยก็บอกก็เคารพการตัดสินของศาลนะพอรับฟ้องไป10กรรมเนี่ยนะครับก็เคารพการตัดสินเช่นกันโดยเฉพาะลูกความพี่หนุ่มก็เคารพนะครับแต่ต้องไปดูอีกทีว่าจะมีการยื่นอีกทีหรือไม
2: ่
3: อีก4ที่ไม่รับฟ้องเนี่ยน
2: ะ
3: แม้ศาลจะประทับรับฟ้อง10กรรมก็มั่นใจในพยานหลักฐานเพราะมันชัดทั้งเอ่ยชื่อและไม่เอ่ยชื่อเราไม่ได้กลั่นแกล้งอย่ามาบอกว่าโดนตัดต่ออย่าบอกว่าเป็น Facebook ปลอมมันช้าไปแล้วโพสต์อะไรรู้ดีอยู่แก่ใจเอาเป็นว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลแต่ถ้าคนเราสุจริตใจจะลบโพสต์ปิดคอมเมนต์ทำไ
2: ม
3: ถ้ากล้าสู้ปากเก่งก็ตามนั้นเลยครับ
2: ส่วนในวันที่17กันยายนนี้เวลา 9:00 น.ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้นัดสืบพยานครั้งแรกในคดีที่หนุ่มกรรชัยเป็นโจทก์ฟ้องปูมัณฑนาในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะคะซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่หนุ่มกรรชัยและปูมัณฑนาจะต้องเดินทางมาขึ้นศาลด้วยตัวเองถือว่าเป็นการเผชิญหน้ากันเป็นทางการในชั้นศาลค
3: ่ะตอนเช้าทนายตุ๋ยของพี่หนุ่มไปนะครับจากนั้นบ่ายโมงตรงเป๊ะปูมัณฑนามาศาลอาญากรุงเทพใต้ตามนัดตรวจพยานคดีที่ถูกทนายตุ๋ยพรศักดิ์ฟ้องหมิ่นประมาทและผิดพรบ.คอมพิวเตอร
2: ์
3: หลังจากปูกล่าวหาทนายตุ๋ยและภรรยาว่าไปตะโกนด่าทอปูด้วยถ้อยคำรุนแรงบริเวณหน้าห้องพิจารณาคดีและภายในห้องพิจารณาคดี402ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้
2: ปูเขาก็มาพร้อมทีมทนายความส่วนตัวค่ะคืออาจารย์มานะวันดีและมาดาม 3P หรือที่เรียกกันว่าดร.เพชรพันปีเนี่ยนะคะ มาถึงอีกคนหนึ่งไฮไลท์เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสามีสุดที่รักของคุณปู
3: ไม่เจอนาน
2: หานิมะทองคำนะคะหรือหานพักดีหานิมะทองคำที่ไม่ปรากฏตัวกับปูมาธนามานานครั้งสุดท้ายที่เราเจอเนี่ยคือเจอพี่หานเนี่ยตอนเดือนพฤศจิกายนปี2567ค่ะคุณผู้ชมที่เขาไปขึ้นศาลกับปูพอหานไม่ปรากฏตัวพร้อมภรรยาก็จะมีข่าวลือว่าทั้งคู่เลิกร้างเลิกลากันไปแล้วบ้างหรือก็มีข่าวว่าหานเส้นเลือดสมองแตกจนต้องเข้ารับการผ่าตัดอีกด้วยค่ะ
3: การปรากฏตัวของพี่หานในวันนี้ชัดเจนว่าปูหานยังรักกันดี
2: นี่กอดกันอย่างนี้เลย
3: กอดกันออกสื่อโชว์ด้วย
2: แน่
3: พี่หานก็ดูมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสโบกมือทักทายพี่น้องสื่อมวลชนและยินดีที่จะให้เก็บภาพนะแต่ไม่สะดวกให้สัมภาษณ
2: ์
3: บอกว่าสุขภาพตอนนี้โอเคขึ้นแล้วแสดงว่าก่อนหน้านี้อันไม่โอเคหรือเปล่า
2: ไม่แน่ใจก็อาจจะไม่ค่อยสบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้านปูก็เปิดใจหลังทราบคำพิพากษาของศาลว่าศาลประทับรับฟ้องคดีที่ตนโดนหนุ่มกรรชัยยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทกับพรบ.คอมพิวเตอร์รวม10กรรมแต่ไม่ได้ซีเรียสค่ะเพราะเราและทีมทนายความก็มีแนวทางในการต่อสู้อยู่แล้วไม่ขอลงรายละเอียดใดๆที่ผ่านมาหนักใจเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์แต่ศาลยกฟ้องแล้วก็สบายใจส่วนตอนบ่ายคดีของทนายตุ๋ยถามว่ากังวลอะไรไหมคดีทนายตุ๋ยเหรอคะ
3: ตุ๋ยตุ๋ย
2: อ้าวเขาชื่ออะไรนะคะ
3: ตุ๋ย
2: อ๋อทนายตุ๋ยอุ้ยพูดผิดค่ะสงสัยยังไม่ได้ทานยาวันนี้กับคดีนี้ไม่ได้กังวลอะไรมีแนวทางในการต่อสู้อยู่แล้ว
3: เหรอมีคนพูดผิดชื่อทนายตุ๋ยอย่างนี้ด้วยเหรอ
2: ดิฉันอ่านตาม
3: อ๋อเขาพูดแต่ไม่ทานยา
2: นี่ฉันอ่านตามที่นั่นไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไร
3: เดี๋ยวต้องรอฟังเสียง
2: ต้องรอฟังเสียงว่าเหมือนไหม
3: วันนี้พี่หานมาด้วยมาให้กำลังใจกันค่ะส่วนที่หลายคนสงสัยว่าทำไมถึงเปลี่ยนนามสกุลเป็นมัณฑนาเดชบริวัตรเรื่องนี้ไอ้เรื่องที่คนอยากรู้เขาไม่ตอบไม่ขอพูดถึงขอเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะก่อนมาดามสามพีตอบแทนปูว่าแค่เปลี่ยนแก้เคล็ดไม่มีอะไรเปลี่ยนแก้เคล็ดเป็นมัณฑนาเดชบริวัตร

0: มาดามสามพีนี่ตอบแทนหลายดอกแล้วนะ
1: ผมชอบดูเวลาคุณปูยืนคู่กับมาดามสามพีเขา
0: จะมีจังหวะแล้วเหมือนจังหวะเหมือนหลุดอ่ะแล้วมาดามสามพีกระชากไมค์มาอะไรอย่างเงี้ย
1: ส่วนคดีล่าสุดที่ลูกหมีเป็นโจทยื่นฟ้องคดีล้มละลายนะกับพี่ปูบรรทนาเมื่อสัปดาห์ก่อนและศาลล้มละลายกลางนัดพิจารณาคดีในวันที่12ตุลาคมนี้9โมงเช้าปูบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทำไปเพื่ออะไรที่ผ่านมาก็เคยจะให้เงินเขาไม่เอาจนเรื่องยืดเยื้อ3ปีไม่รู้ว่าต้องการอะไรเรื่องทรัพย์สินให้เป็นเรื่องของทางทนายความไม่ขอพูดไม่ได้กลัวนะแต่ยังไม่ได้รับหมายศาลก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะต่อสู้ฟังเสียงทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นทนายตุ๋ยนะพี่ปูมั
0: ทนา
1: ทนายตุ๋ย
0: นะ
1: ทนายตุ๋ยเชิญ
0: ค่ะ
2: เมื่อสักครู่ผมโทรเรียนพี่หนุ่มแล้วนะพี่หนุ่มก็พี่หนุ่มฟังเฉยๆพี่หนุ่มแกก็บอกว่าแกก็รับอะฮะแกก็รับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดุลพินิจศาลท่านชั่งน้ำหนักแล้วก็รับฟังพยานหลักฐานส่วนจะอุทธรณ์ไหมผมเชื่อว่าน่าจะไม่ผมไม่ได้ฟ้องเท็จพี่หนุ่มไม่ได้ฟ้องเท็จแล้วก็ไม่ได้เบิกความเท็จเป็นเรื่องที่ศาลท่านวินิจฉัยจากพยานหลักฐานแล้วท่านเห็นว่าไม่เข้าฐานความผิดนะครับไม่ใช่ผมกลั่นแกล้งคุณหรือว่าอยากให้คุณต้องได้รับโทษอาญาฉะนั้นไม่ต้องมาสัมภาษณ์เลยครับว่าเดี๋ยวจะฟ้องกลับให้ดูฟ้องได้ฟ้องมาเท่าที่ผมเห็นลบไปเกือบหมดนะกลัวมั้งครับผมบอกแล้วไงคนปากเก่งผมไม่กลัวผมกลัวคนเก่งเรื่องติ๊กสีฟ้าเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ถูกท้ายเฟซบุ๊กกรณีนี้คนที่มีติ๊กสีฟ้าเนี่ยคือมีการชำระเงินให้กับทางบัญชีเฟซบุ๊กเขาเพื่อให้เขาดูแลบัญชีเราต้องไม่ถูกแฮกถ้าเราไม่จ่ายเงินสัญลักษณ์นี้จะหายไปฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาสัญลักษณ์มาเป็นข้ออ้างว่าเขาถูกแฮกหรือว่าถูกปลอมเนี่ยผมว่ามันฟังไม่ขึ้นเพราะตัวเขาเองเขาก็รู้อยู่เต็มอกว่าเป็นยังไงแล้วไปดูสื่อมวลชนสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวคุณปูมาก่อนหน้านี้ในเฟซบุ๊กที่เขาโพสต์ขึ้นไปมันก็มีทั้งโปรไฟล์ที่มีทั้งติ๊กถูกแล้วก็ไม่ติ๊กถูกผมไม่เคยเห็นเขาปฏิเสธเลยนะว่าไม่ใช่ข้อความเขาคุณไม่รู้หรอครับว่าคุณโพสต์อะไรคุณไม่อ่านคอมเมนต์หรอครับแล้วทุกวันนี้ก่อนหน้านี้เขาปิดคอมเมนต์ทำไมสุดจริตใจต้องเปิดคอมเมนต์ถ้ากล้าสู้ปากเก่งตามนั้นเลยครับ
3: ในโพสต์บางโพสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราโพสต์เราก็ยอมรับความจริงแต่ที่เราไม่ได้โพสต์ใช่ไหมคะศาลท่านก็ให้ความเมตตานะคะแล้วก็หนุ่มกรรชัยก็ตีความภาษาไทยผิดอะค่ะ
4: คดีเขาเรียกว่าพรบคอมหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็พลาดไปแล้วซึ่งมันเป็นเมนหลักเลยเพราะฉะนั้นคดีอื่นๆที่เหลือหมายความว่าพวกหมิ่นประมาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกเลยว่าโจทย์ต้องทำการบ้านให้ดีๆค่ะเขาฟ้องอะไรมาเราเป็นฝ่ายแก้อย่างเดียวนะคะตอนนี้ส่วนอื่นๆต่างๆแล้วก็ค่อยๆแก้ไขปัญหาไปทีละปลอกแล้วก็ส่วนเรื่องเงินที่จะเอาไปคืนคุณลูกหมีก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราคุยกันอยู่แล้วนะคะขอให้แบบอย่าย้ำมาก
3: ด้วยยอดเงินแค่ล้านกว่าบาทแล้วในวันที่เราให้เขาแล้วเขาไม่เอานะคะเขาล้มเลิกการไก่เกี่ยที่สน.ทองหล่อแล้วก็มาลุมฟ้องพี่ปูเนี่ยหลายๆคดีนะคะก็นั่นแหละค่ะ
4: เขาก็สามารถใช้สิทธิ์ในการฟ้องได้ค่ะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้สิทธิ์ในการที่จะต่อสู้ได้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะไก่เกี่ยกันได้เพราะว่าถ้าเรามีเจตนาที่จะชำระเงินเขาอะค่ะศาลก็ต้องดูแล้วว่า
5: เห็นบอกว่าจำปี
3: คือยอดที่เขาเรียกมามันไม่ถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ศาลแพ่งก็สั่งให้จ่ายล้านเจ็ดนะคะก็ต้องจ่ายตามยอดที่ศาลสั่งอะค่ะ
4: คุณลูกหมีจริงๆเขาก็จากที่ดูเขาก็อยากจะได้เงินนะคะ
3: แค่ยอดเงินล้านกว่าบาทมีให้อยู่แล้วค่ะในวันที่ให้เขาก็ไม่เอาในวันที่ไก่เกียรติที่สน.ทองหล่อนะคะวันนั้นจบที่ร้านยอดร้าน4แต่ทนายเดชาเป็นคนล้มเลิกยกเลิกการไก่เกียรติค่ะทนายเดชาทนายกุ้งกับลูกหมีค่ะคือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าในการที่เขาไม่รับเงินในวันนั้นแล้วมาประจานพี่ปูอยู่ทุกวัน3ปีแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่อย่างที่บอกว่าค่าวิชาชีพทนายค่าประกันตัวมันเกินมากกว่ายอดเงินที่ต้องเคลียร์กับเขาล้านกว่าบาทอ่ะมันหลายเท่าตัวค่ะ
4: นี่ลูกหมีลั่นล่ะ
5: เด
4: ี๋
5: ยวกันนะคะ
3: ค่ะ
5: ส่วนตัวเราอยากส่งให้พี
3: ่
5: หม
3: ีไม่ค่ะตอนนี้ยังไม่พร้อมค่ะ
6: พี่ปูถามนิดนึงนะคะเรื่องที่เปลี่ยนนามสกุลอะไรคนสงสัยนี้ค่ะ
3: ค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะก็ขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าค่ะอย่างวันนี้พี่หานก็มาด้วยมาสักครู่นะคะ
4: เขาเรียกว่าแก้เคล็ดแก้เคล็ดค่ะ
3: ก็เป็นช่วงบ่ายค่ะก็เป็นคดีที่ทนายตุยฟ้องพี่ปูกับพี่หาน
5: ตั้งแต่ตุย
3: ไม่อาจจะแบบพูดผิดนิดนึงค่ะ
1: พี่มาดามสามพีอย่าทิ้งพี่ปูเขานะ
0: นี่ถ้าใส่แบบจังหวะตึงโป๊ะนี่คือใช่เลยนะ
1: ทนายตุยนะ
0: นี่ถ้าใส่จริงๆนะถ้าใส่แต่แบบตึงปุ้งอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวข่าวจากเครียดมันจะเป็นข่าว
0: อ๋อคุณไม่ต้องเครียดไงเขาทนายสามพีเขาพยายามยิ้มขนาดนั้น
1: อย่าทิ้งพี่ปูนะทนาย เพราะว่าพี่ช่วยดึงมาหลายรอบมากเลย

0: แต่ดูมาเนี่ยจริงๆไปรวมฮิตซีรีส์ที่โบ๊ะบะใช้คำนี้แล้วมันเยอะมากเลยนะอ้าวจากเรื่องคดีความคุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ย
1: ฮือฮามาก
0: โอ้โหเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับว่าดูกันทั้งวันเพื่อความภาคภูมิใจนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีนไป3ต่อ2เซตสู้กัน5เซตเนี่ยนะโอ้โหหลายคนก็บอกเกือบปรับแล้วกลับมาได
1: ้อื้อนะ
0: กลับมาได้จริงๆสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026สร้างประวัติศาสตร์คว้าโควต้าร่วมแข่งขันให้การกีฬาโอลิมปิก2028ไป LA เลยนะ
1: ค่ะ
0: ก็ประทับใจแฟนกีฬาก็ขอบคุณด้วยนะครับภาพจากแจ๊สและโมโนแม็กสปอร์ตเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยนะ
1: ค่ะสำหรับพิธีกรนะคะชื่อดังแล้วก็นักแสดงนะคะรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นเนี่ยนะคะเป็นแฟนคลับที่ชื่นชอบกีฬานี้มานานอีกทั้งยังเคยเป็นนักกีฬาก็คือยังเป็นนะยังเคยเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยเนี่ยนะคะซึ่งก่อนหน้าที่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะคว้าชัยชนะรัศมีแขเขาโพสต์ข้อความค่ะคุณผู้ชมว่าอธิษฐานจิตต่อองค์พระแก้วมรกตหากทีมวอลเลย์บอลสาวไทยได้ไปโอลิมปิกตัวแขจะวิ่งรอบวัดพระแก้ว100รอบ
0: อ้าววันนี้ฮะไม่รอช้าก็ชนะแล้วไงก็บึงรถไปหาแขเจ้าตัวเล่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้การบ่นวิ่งครั้งนี้เกิดจากอดีตทีมชาตินุสราต้อมคำบอกว่าบ่นวิ่งรอบสถานีโทรทัศน์ที่ถ่ายท่อสดไหมกรณีนี้ก็คือโมโนโอ้โหต้องไปวิ่งไกลถึงนู่นเลยนะ
1: ค่ะ
0: ต้องไปวิ่งรอบสถานีโทรทัศน์ที่ถ่ายท่อสดไหมหากทีมเข้ารอบลึกๆเอ้าเล่นใหญ่ก็เลยหลุดไปบอกว่าถ้าไปโอลิมปิกต้องวิ่งรอบวัดพระแก้วร้อยรอบเช็คมาแล้วคุณผู้ชม
1: รอบประมาณ2โลนิด
0: ๆ2กิโลรอบวัดพระแก้วเพราะฉะนั้นรวมวิ่ง200กิโลเมตรถ้าร้อยรอบใช่ไหม
1: ค
0: ูณ2เข้าไป
1: ก็200กิโลเมตรเลยนะคะแขยังเปิดเผยอีกว่าถือว่าเป็นการกลับมาซ้อมวิ่งไปในตัวและก็ตั้งใจไปวิ่งเก็บระยะทางแบบส่วนตัวไม่มีการรวมพลหรือขนกันไปวิ่งนะคะเนื่องจากความเหมาะสมของสถานที่โดยจะใช้ระยะเวลา2เดือนในการวิ่งนั่นเองนะคะ
0: ส่วนความรู้สึกที่ได้ใกล้ชิดกับนักกีฬาวอลเลย์บอลนั้นแขบอกว่าทีมนี้ทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยนะเป็นชุดที่ครบเครื่องและมีความสามารถในตำแหน่งผู้เล่นต่างๆทดแทนรุ่นพี่ได้แล้วตั้งแต่ถ่ายทอดสดจบเมื่อคืนนี้สัก2ทุ่มกว่าๆนะแขบอกร้องไห้ไม่ออก
1: เอ้า
0: แค้นไม่ได้แค้นทีมคู่แข่งนะ
1: ค
0: ่ะแค้นมากกับคนที่มาบูลลี่ก่อนหน้านี้มีคนมาด้อยค่านักกีฬาไทยที่ผ่านมาเลยพูดไปในช่วงถ่ายทอดสดและพร้อมเป็นกระบอกเสียงจัดการคนพวกนี้พวกมาบูลลี่ดูถูกนักกีฬาเพราะตนอยู่ในเพจนั้นเหมือนกันตั้งใจจะพูดเรื่องพวกนี้ไปเรื่อยๆเพื่อปกป้องนักกีฬาและคนบูลลี่นักกีฬาไทยลดลง
1: โอ้ตนดีใจมากที่ประเทศไทยนอกจากมีลิซ่าแบมแบมเนเน่ก็ยังมีทีมวอลเลย์บอลไทยที่ได้ไประดับโลกและสร้างความสุขให้กับคนไทยค่ะโดยที่ตอนนี้ตนกับพี่ลูกเกดเมธนีเนี่ยก็เริ่มดูตั๋วเครื่องบินไว้แล้วนะคะเพราะตั้งใจอยากจะบินไปเชียร์ติดขอบสนามด้วยตัวเองและคืนนี้ตอน3ทุ่มนะคะตนเสร็จงานก็จะรีบพุ่งไปสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อต้อนรับทีมนักกีฬาด้วยตัวเองค่ะ
0: คืนนี้แฟนคลับนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยชุดนี้บินมาจากจีนนะแลนดิ้งเนี่ยสักประมาณ3ทุ่มทีมงานเขาก็กะน่าจะออกมาตรงข้างหน้าเนี่ยสัก4ทุ่
1: ม
0: โอ้ผมเชื่อว่าบรรยากาศทีมนี้คึกคัก
1: แน่นอน
0: คึกคักแน่นอนแล้วแขก็ยังฝากถึงคนไทยว่าอ่ะก่อนจะไปถึงโอลิมปิกในอีก2ปีข้างหน้า
1: ค่ะ
0: เนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าในสักวันที่10กว่าช่อง9กด30ถ่ายทอดด้วยนะครับกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะก็19กันยาถึง4ตุลาคมนี้อันนี้ก็ต้องส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยรวมถึงที่ต้องเชียร์เป็นพิเศษนี่คนนี้เลยพี่บุ๋ม
1: นี่ด้วยแข่งด้วยนะคะน้องสกายลูกรักนะคะนี่ลูกชายของพี่ลูกเกดเมธนีเขาไปแข่งด้วยนะซึ่งตนก็จะบินไปเชียร์ด้วยตัวเองเช่นกัน
0: ว่ายน้ำ3รายการสำหรับน้องสกายอายุ17เท่านั้นเอง
1: สุดมาก
0: แล้ววันนั้นเขาแถลงกีฬาแล้วไม่มีผู้สื่อข่าวบันเทิงไปต้องไปสัมภาษณ์เองพี่เมื่อก
1: ี้ก็แหมมีพี่ลูกเกดนะ
0: เอ้าฟังเสียงรัศมีแขทั้งเรื่องวิ่งรอบวัดพระแก้วแล้วก็เรื่องจะไปเชียร์เอเชียนเกมด้วยโอลิมปิกก็จะไปด้วย
1: เก่งจังลูก
2: เอาจริงๆก็ดีใจกับน้องๆมากกว่ากับเส้นทางนี้เพราะว่ารอคอยกันตั้งแต่สมัยยุค7เซียนละตั้งแต่สมัย7เซียนแบบชนะชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เก็บคะแนนเรื่อยๆมาจนกระทั่งเราได้มีโอกาสเนี่ยคัดไปโอลิมปิกแล้วก็ยังไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยจนกระทั่งมาแข่ง VNL ล่าสุดที่เราก็เห็นด้วยฟอร์มที่กว่าจะมาร้อนแรงเนาะพอมาประกอบร่างในแมตช์เนี้ยทุกอย่างออกมาจนได้แชมป์เราก็แบบอุ๊ยเป็นเรื่องที่เอาจริงๆตัวนักกีฬาเองแขกก็คิดว่าก็ยัง ตกใจ

0: อยู่เหมือนกันก็ไม่คิดว่าเฮ้ยเราจะได้ไป LA 2028เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นแมตช์ที่เราไม่ได้ชนะเพราะดวงไม่ได้เพราะโชคแต่เพราะความสามารถน้องๆโดยล้วนๆเลยเรื่องของวิเคราะห์เกมอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆหลังบ้านมันมากกว่านั้น1วิเคราะห์เกม2กับพูดว่ารุนแรงเสียหายเลยรู้แหละดีใจแต่แค่คิดว่ามันถึงเวลาละที่จะต้องออกมาประกาศว่าชัยชนะความสำเร็จครั้งนี้มันต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วเราอยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่ามันมีการบูลลี่นักกีฬาเกิดขึ้นมันมีการทำลายนักกีฬาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าเฮ้ยตรงนี้แหละมันไม่ควรจะลืมที่จะพูดถึงมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อน้องๆในรุ่นใหม่ด้วยว่าวันหนึ่งไทยเป็นหนึ่งทีมที่ประสบความสำเร็จมากๆในกีฬาวอลเลย์บอลและถ้าใครอยากมาอยู่จุดนี้หรือว่าใครที่อยากจะส่งลูกหลานมาตรงนี้ให้รู้เลยนะว่ามีคนประเภทนี้อยู่เกิดจากคนเจ้าเล่ห์คนหนึ่ง
1: คือใคร
0: เจนุสลา
1: อ๋อ
0: เออเ
1: ธอทำไร
0: แขเธอก็ต้องกันนี้สิเธอไปวิ่งรอบโมโน40รอบฉันเป็นกระเทยนะคะก็ว่ามาแก้ไปเลยสิอ่าเสร็จเออเอาสิสัก10รอบกระเทยก็ของขึ้นอีกอะไรมา10รอบก็ลอยรอบไปเลยถ้าไปโอเมกิฉันวิ่งมาพระแก้วลอยรอบวัดพระแก้ว1รอบเท่ากับกี่กิโลเมตร
1: เพิ่งเสิร์ช
0: 2โลเพราะฉะนั้นลอยรอบก็เท่ากับ200โลตกใจขออนุญาตนะคะชิบหายละในใจแต่ไหนๆมันพูดไปละการวิ่ง200โลเราไม่ได้แต่เราอะก็คือวิ่งเขาเรียกว่าวิ่งแบบเซฟตัวเองนะฮะก็คือแขกจะเก็บให้ได้รอบวัดพระแก้วเนี่ยแขกก็จะไปวิ่งเรื่อยๆ200โลอะไรเงี้ยแล้วจนกระทั่งชนะญี่ปุ่นแล้วก็เอ๊ะยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมาเราชนะเมื่อวานก็ถึงได้โพสต์รูปนะฮะองค์พระแก้วมรกตแล้วก็อมเชื่ออะไรว่าศักดิ์สิทธิ์ที่1 number 1ของประเทศไทยอะไรเงี้ย
2: เป็นกำลังใจให้กับน้องแข
3: เป็นกำลังใจทีมวอลเลย์จบแล้วนะ
2: ทีมวอลเลย์บอลคือโอ้โหกำลังใจล้นหลาม
3: แล้วรออีก2ปีไปโอลิมปิกอันนี้แขก่อน200โล
2: แต่ตั๋วราคาเท่าไหร่รู้ไหม
3: เท่าไหร่พี
2: ่แอบดู
3: เหรอพี่เซิร์ชแล้วเหรอ
2: โอ้เตรียมตัวแล้ว
3: อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเซิร์ชก่อนไม่ใช่พูดไปก่อนวิ่งรอบวัดพระแก้วแล้วมาเซิร์ชทีหลัง2กิโลวิ่งรอบ200โล
2: เข้าใจแต่อันเนี้ยคือค่าตั๋
3: ว
2: โอลิมปิกบางตั๋วเนี่ยถ้ารอบไฟนอลเนี่ยหลักแสนนะหลักแสนน่ะ
3: ต้องทำกันบ้านกันก่อน
2: ใช่
3: ต้องทำกันบ้านไงให้ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วิ่งเขาเรียกอะไรวิ่งผ่อน200โลวันเดียวไม่ไหวนะค่อยๆสะสมแล้วจดไว้แข
2: ค่อยๆแต่แขโอ้แต่แขเขาแข็งแรงกว่าพวกเราเยอะ
3: แนะนำแขแบบนี้นะเรื่องการวิ่งแบบนี้ไหนๆก็มูให้สุดแล้ว
2: ค่ะ
3: วิ่งเวียนขวานะหนูเป็นมงคลนะทักษิณาวัดนะวนขวาวิ่งเลี้ยวขวาเอาง่ายๆนะ
2: ประตูวัดอยู่ทางขวา
3: ให้รั้วกำแพงวัดอยู่ขวา
2: อยู่ขวามือนะลูกนะ
3: ถ้าวนซ้ายมันอีกเรื่องนึงเลยนะนี่ไม่ใช่นะดูให้ดีนะหนูวิ่งทิศทาง
2: ก็
3: ด
2: ู
3: ให้ด
2: ีต้องบอกก่อนเขาเด็กฝรั่ง
3: ถูกวนขวาเอาให้กำแพงวัดอยู่ขวานะ
2: นั่นขวามือนะ
3: โอเคนะเดี๋ยวไลน์ไปบอกอีกเรื่องนึงข่าวใหญ่อันนี้ก็เนเน่รอยัล
2: ใช่เนเน่รอยัลนะคะหรือน้องแพรรัตติการอําลอยเนี่ยนะคะนักร้องและมือกีตาร์สาววัย16ที่โชว์ลีลาโดนใจกรรมการในรอบไลฟ์ควอเตอร์ไฟแนลเนี่ยนะคะในกลุ่ม2บนเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์นะคะซีซั่น21ในแพรBack Hosan นะคะของวงซาวการ์เด้นจนเมลบีนักร้องชื่อดังจากวง Spice Girls เนี่ยนะคะหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินใจกดปุ่มทอง Golden Buzzer นะคะให้กับน้องเนเน่ค่ะทำให้น้องเนเน่เนี่ยผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลได้เลยโดยไม่ต้องรอลุ้นผลโหวตอีกต่อไปค่ะ
3: ปุ่มทองมันเป็นทางลัดกรรมการแบบไฟเขียวอะ
2: ใช่
3: วันนั้นคนไทยทั้งประเทศกรี๊ดสนั่นพี่บุ๋มเองโอ้โห เห็นพี่บุ๋มกำลังนั่งดูเนี่ยเอามือถือเนี่ยถ่ายจอ
2: ถ่ายไว้เพราะว่าเราตื่นเต้นว่าเกิดอะไรขึ้นไงเราจะเก็บไว้ดูเพราะเราชอบเพลงของน้องมากแล้วเราก็ไม่คิดว่าเมลบีจะกดเนี่ยตอนแรกน้องฮึบแล้วต้องฮึบกำลังพยายามฟังอยู่แหละแล้วเราไม่คิดว่าเมลบีเขาจะแบบ
3: กด
2: อันเนี้ยตุ้มปุ๊บอะแล้วพอดีใจเห็นน้องร้องไห้เห็นคนในห้องฮอก็กรี๊ดกันเนี่ยดูภาพเนี้ยภาพน้องร้องขนาดเนี้ยแล้วตอนนั้นคือแบบเราเห็นคุณพ่อเขาวิ่งขึ้นไปพอเท่านั้นแหละเราเห็นฟีลลิ่งอะเนาะเราเห็นฟีลลิ่งของคนที่เขาไปเชียร์ของสิ่งที่แบบมันเกิดขึ้นบนเวทีเนี่ยพอเห็นช็อตที่คุณพ่อเขากอดน้องปุ๊บนะเราร้องไห้เลย
3: พี่เสียทรงมากเลยไม่ห่วงเลย
2: แล้วหัวก็เพิ่งสระหน้าก็ไม่ได้แต่งแล้วก็แบบก็ไม่คิดว่าสื่อจะเอาไปลงเยอะขนาดนี้พี่เต้นอันนี้ขอสารภาพ
3: เอากลั้นน้ำตาไม่ไหวพี่จังหวะฟิลนั้น
2: แต่ขอโทษนะกลายเป็นว่า

0: ความดังความปังของเนเน่โอ้โหตำนานเพลงเพื่อชีวิตอย่างนะแอดคาราบาวยืนยงโอภากุลศิลปินแห่งชาติประทับใจและปลื้มเนเน่มากประกาศควักเงินส่วนตัวล้านหนึ่งให้เนเน่ใช้เป็นค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการไปคว้าชัยมาฝากคนไทยทั้งประเทศ
1: โดยแอดคาราบาวได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะว่าลุงแอดปลื้มหนูมากๆหนูเก่งจริงๆและยังทำให้เด็กไทยอยากเป็นแบบหนูเชื่อไหมหลังเวทีคอนเสิร์ตลุงแอดนะจะมีคุณพ่อคุณแม่พาลูกน้อยๆพร้อมหอบหิ้วกีตาร์มาขอลายเซ็นลุงลองคิดดูถ้าเป็นหลังเวทีของหนูลองนึกดูว่ามันจะถล่มทลายแค่ไหนก่อนจะเผยเรื่องการมอบเงินสดส่วนตัว1ล้านบาทให้น้องเนเน่ด้วยนะคะพร้อมกันนั้นยังขอเป็นกำลังใจดวงเล็กๆอีกดวงให้เนเน่ไปทำภารกิจนี้แทนชาวไทยด้วยค่ะ
0: อ๋อน้าแอดโพสต์แบบนี้เนเน่ก็แชร์โพสต์ของน้าแอดนะครับพร้อมเขียนข้อความขอบคุณเราเรียกน้านะแต่เนเน่เรียกลุงแอด
1: เอาไว้เขาแล้วเนาะ
0: ลุงแอดคาราบาวขอบคุณลุงแอดคาราบาวผ่านเฟซบุ๊กด้วยโดยการแข่งขันรอบไฟนอลของเนเน่กำหนดขึ้น22กันยายนและจะประกาศผลผู้ชนะในวันที่23กันยายนอันนี้ตามเวลาที่สหรัฐอเมริกานะครับ
1: โอ้โหลุ้นบีบหัวใจเอางี
0: ้แม
1: ่ขอพูดว่าบุ๋มว่าไม่รู้นะว่าผลจะเป็นยังไงเพราะเราไม่อยากกดดันน้องเราแค่อยากให้น้องทำเต็มที
0: ่ครับ
1: เราอยากเห็นน้องมีความสุขบนเวทีอ่ะแค่นั้นเองเลยนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราขอแค่เห็นรอยยิ้มและการแสดงสุดยอดของน้องแค่นั้นเองดังนั้นบอกว่าเราไปฟังเสียงน้องดีไหม
0: ฟังเสียงน้องหน่อยฮะเชิญ
1: นะคะมาเลย
2: อยากจะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้หนูเพราะว่าก็ได้ทำฝันแหละเพราะว่าหนูได้ตัวเล่นมาสเตอร์ด้วยก็เป็นจริงนะค่ะ
3: จริงๆมีคนในพื้นที่ฝากพิธาได้มาว่ายังจะไปเปิดหมวกไว้ที่ตลาดนาคาแล้วก็ออกงานมาด้วย
2: อ๋อก็ช่วงนี้ค่ะต้องแบบพักผ่อนเขาว่าต้องซ้อมหนักแต่ต้องของอเมริกา
3: พอดีเห็นบอกว่าที่กลับก็หนูต้องมาเรียนด้วย
2: ถูกต้องมาเรียนด้วยผมไม่ได้มาโรงเรียนเลย
3: เพื่อนๆคงคิดถึงแค่แล้วนะ
2: โอ้ทักกันมาเยอะมากค่ะ
3: แล้วเพื่อนๆวงโอโซนล่ะครับจะมีโอกาสได้เห็นแบบเล่นกับเพื่อนๆวงโอโซนเห็นไหมคร
2: ับ ก็มีโอกาสอยู่แล้วเพราะว่าหนูว่าตัวถึงก็ถึงก็คนที่น้องพอจะมาถึงนี้ก็เชียร์หนูแล้วก็อยากก็หนูว่ารักรักน้องๆแต่เราก็จะเล่นไปด้วยกันหน่อย
3: สุดท้ายครับชวนแฟนๆชาวไทยให้กำลังใจหน่อยรอบสี
2: ่กล้องไหนเอ่ย
3: กล้องไหนกล้องนี้ครับผม
2: อ่ะเฮ้สวัสดีค่ะทุกคนก็น้องนี่นี่เองนะก็อยากจะขอทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูในรอบชิงชนะเลิศนะคะรอบไฟนอลของเมกาคอนเสิร์ตเล่นรอบที่ยังจะสร้างผลงานให้ออกมาให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณค่ะโหวตหนูด้วยนะคะ SD นี่บริโยนะคะ
1: โหวตแน่นอนโหวตแน่นอนนี่ตกลงกับเพื่อนที่อเมริกาไปแล้ว
0: ต้องโหวต
1: ฉันจะส่งตังไป
0: ที่เสียงพี่เพียวกิติพัฒน์อดีตพิธีกรช่อง9การ์ตูนของเราเป็นคนสัมภาษณ์เลยนะครับเดี๋ยวพักครู่เดียวฮะช่วงหน้าดารางานเข้าอีกแล้วเจอข่าวปลอมเล่นงานกล่าวหาเอี่ยวเว็บพนันพักครู่เดียวครับ
4: พวกเราเนี่ยต้องมันฟันเถอะ
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: Why Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: เราเฮฮาต้องมันฟันเถอะ
7: สนับสนุนโดยครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่เราเฮฮาต้องมันฟันเถอะ
0: ถูกโยงอีกแล้วนะครับสำหรับดาราคนบันเทิงบางทีก่อนหน้านี้ก็ถูกเอาภาพไปตัดต่อไปทำคลิปปลอมเปลิมมั่ง
1: ล่าสุดที่โดนทำหน้าเป็นคลิปวิดีโอเราแล้วใช้ AI ทำแล้วปากตรงเป๊ะ
0: เสียงใช่
1: เสียงใช่เลยว่าขอยืนยันว่าเว็บพนันนี้เป็นของจริง
0: เฮ้ย
1: เนี่ยโดนแล้ว
0: โอ้โหพี่ป๋อโดนเหมือนกันนะครับพี่ป๋อณัฐวุฒินะครับล่าสุดก็เจอเพจเอาภาพพี่ป๋อไปตัดต่อสร้างข่าวปลอม พาดหัวแรงบอกป๋อถูกตำรวจบุกรวบคาบ้านพัก

0: เอาแล้ว
1: ถูกรวบเพราะอะไรเอี่ยวธุรกิจสีเทาและเว็บพนันออนไลน์มูลค่าความเสียหายกว่า350ล้านบาทโอ้โหเรียกแขกเหลือเกินพาดหัวอย่าง
0: น
1: ี
0: ้น่ะงานนี้ป๋อไม่ปล่อยผ่านค่ะรีบไลฟ์สดชี้แจงทันทีป๋อบอกว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันหรือธุรกิจสีเทาใดๆทั้งสิ้นถึงกับเอ่ยปากสาบานต่อหน้าเพื่อนๆและทุกคนเลยว่าชีวิตนี้ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายและไม่คิดจะทำแบบนั้นแน่นอน
1: ผมรักในอาชีพนักแสดงไม่ต้องการรวยทางลัดจะขอทำแต่ในสิ่งดีๆเพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกๆได้ภูมิใจในตัวพ่อเท่านั้นยอมรับเซ็งกับความชั่วร้ายของคนกลุ่มคนกลุ่มที่พยายามสร้างข่าวปลอมหรือนำเทคโนโลยีมาตัดต่อเพื่อหาแสงและเรียกยอดไลค์โดยไม่คำนึงถึงชื่อเสียงที่สะสมมาตลอดการทำงานในวงการฟังพี่ป๋อชี้แจงเรื่องนี้กันสักหน่อยครับ
0: ค่ะ
2: ผมป๋อณัฐวุฒิกิจใจนะครับผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่เคยทำธุรกิจสีเทาสาบานตรงนี้เลยนะครับผมสาบานต่อหน้าเพื่อนๆตรงนี้เลยผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับผมและตอนนี้ผมเป็นปกติดีผมตื่นมาตอนเช้าไม่มีใครมาที่บ้านนะครับไม่ได้ถูกจับไม่ได้ใดๆทั้งสิ้นข่าวที่ก่อมาเป็นข่าวปลอมเป็นข่าวปลอมนะครับผมเพื่อนๆครับมันเป็นความชั่วร้ายในยุคนี้จริงๆของคนที่ทำพวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เพียงเจตนาเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะให้คนเข้าไปดูในมันอ่ะนะไม่อยากจะไปพูดมากพูดมากก็กลายเป็นโปรโมทพวกมันไปอีกนะแต่จะบอกว่าผมเป็นปกติดีนะครับผมเพื่อนๆครับผมเป็นปกติดีนะครับสภาพผมก็ปกติตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านนะครับมุมก็มุมนี้มุมเดิมไม่ใช่ AI นะเพื่อนๆจ๋าไม่ใช่ AI นะผมเป็นปกติดีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับอันนี้ไม่ใช่ AI และก็ที่สำคัญที่สุดคือผมก็อยู่ในมุมบ้านเดิมๆผมขยับมุมกล้องให้ได้ด้วยก็ได้นี่นะฮะนี่ก็มุมกล้องปกตินะครับผมเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่ามันมีความยุคนี้มันมีความชั่วร้ายอยู่ในนี้จริงๆฮะมันมีความชั่วร้ายของไอ้คนเหล่านี้จริงๆนะครับผมมันเลวมากนะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะอะไร
1: เดี๋ยวนี้อะไรก็เชื่อไม่ค่อยจะได้
0: คือของผมที่โดนเนี่ยคล้ายๆกันโดนปากคือเป็นหน้าตาขยับแต่ก่อนเนี่ยยังดูหลอกๆนะแต่เดี๋ยวนี้คือเนียนและยังไม่พอมันทำคอมเมนต์ปลอมมาอีกสนับสนุนว่าเนี่ยใช่เชื่อตามพี่บุ๋มเลยเข้าไปจะเป็นได้เงินมาจริงๆโห
1: เป็นแก๊งหน้าม้ามาช่วยเม้น
0: มีด้วยใช่โหทำงานเป็นทีมจริงๆค่ะ
1: แล้วเสียงคนบันเทิงหรือเสียงคนที่ปรากฏตัวไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์อะมันก๊อปเสียงไปแล้วมันก็เอาเวฟเสียงพวกนี้ไปเจเนเรตเป็นเสียงของคนคนนั้น
0: ใช่
1: ยิ่งคนไหนใช้เสียงผ่านสื่อเยอะข้อมูลก็จะยิ่งเยอะว่าเสียงมันต้องประมาณนี้คำพูดจะพูดจังหวะประมาณนี้เนี่ยมันก็เป็นช่องว่าง
0: ไอทำได้แล้วเดี๋ยวนี้ขยับปากหน้าเราเนียนมากจะตาย
1: เนียนจริงๆนะครับบางทีดูละคร AI ยังไม่รู้เลยว่าเป็น AI ใกล้คนเข้าไปทุกที
0: อย่างแอปบางแอปพลิเคชันนะคะอันนี้เตือนผู้ใหญ่ระวังนิดนึงที่ชอบแบบเอารูปเราแล้วก็ไปแต่งรูปเป็นตัวนู้นตัวนี้เป็นภาพนั้นภาพนี้มันจะมีคำถามนึงชอบถามเราว่าเราอนุญาตให้เขาเนี่ยเข้ามาในคลังภาพของเราทั้งหมดหรือเปล่า
1: เน
0: า
1: ะ
0: อ่ะอันเนี้ยระวัง
1: ไอคนหนึ่งเจอเหมือนกันนะครับกรีนอัศดาพรเมื่อวานโพสต์ข้อความลงโซเชียลมีเดียแจ้งว่าเรื่องธุรกรรมของบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกันน
0: ะ
1: ดิฉันมาทางการเลยนะ
0: น
1: างสาวอัศดาพรสิริวัฒนกุลแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565หรือปีคศ2022เป็นต้นมาการกระทำการตัดสินใจการทำธุรกรรมหรือการดำเนินการใดของบุคคลหนึ่งที่นามสกุลเดียวกับกรีนคือสิริวัฒนกุลทั้งหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดิฉันแต่อย่างใดทั้งสิ้นหากมีบุคคลใดได้รับการติดต่อการแจ้งหรือการพาดพิงในลักษณะที่กล่าวอ้างว่าเกี่ยวข้องกับดิฉันหรือนำชื่อของดิฉันไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตดิฉันขอปฏิเสธความรับผิดชอบในทุกกรณีและจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้แอบอ้างให้ถึงที่สุดคือเรื่องของเรื่องมีคนนามสกุลเดียวกับ
0: Green.
1: กับกรีนแล้วไปนู่นนี่นั่นนู่น
0: บอกว่าเป็นญาติกรีนเงี้ยเหรอ
1: ไม่คือรายละเอียดนะไม่มีนางยิงทีเซอร์มาเท่านี้ก่อน
0: นอกจากนี้กรีนยังแปะช่องทางติดต่อให้ผู้ได้รับความเสียหายเพื่อสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องได้ด้วยนะคะกรีนย้ำว่าการออกมาโพสต์ครั้งนี้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและรักษาความบริสุทธิ์ใจของตนเองนั่นเองค่ะ
1: พี่บุ๋มเคยเจอนามสกุลเดียวกันไหม
0: มีคล้ายๆกัน
1: สะกดอาจจะไม่เหมือนกัน
0: แต่สะกดไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่

0: แต่อันนั้นไม่ได้ทำอะไรร้ายแรงแต่เพียงแต่ว่ามีคนสงสัยว่าญาติใช่ไหมหรืออะไรใช่ไหมเงี้ยค่ะ
1: ถ้าเจอดีก็ดีไปแต่อันนี้น่าจะส่งไม่ด
0: ีแต่บุ๋มขอเตือนนิดนึงนะคะจะมีแนวเนี้ยเยอะคือแนวว่าเนี่ยรู้จักกับคนนั้นรู้จักกับดาราคนนี้หรือเป็นญาติกันเป็นอะไรกันอ้างคือนามสกุลคล้ายๆกันเกิดขึ้นได้ค่ะคุณผู้ชม
1: เนาะนี่ญาติพี่บุ๋มเอง
0: ใช่
1: เชื่อใจได้ไม่มีปัญหาหรอก
0: ก็มีคนไปเอาอ้างแบบองค์กรทำดีอย่างเงี้ยก็มีไปเชื่อซื้อของ
1: เชื่อซื้อของเชื่อซื้อของยังอ้างอยู่
0: ใช่
1: ตายอ๋อนี่จะเอาไปบริจาคข้าวสารกระสอบนึง
0: อะไรเงี้ยมาจากมูลนิธิเอาของไปใช้ก่อนได้ไหม
1: นโยบายไม่มีเชื่อของนะ
0: นะคะเราเป็นมูลนิธิเราต้องจ่ายแล้วผ่านบัญชีโอนเท่านั้นค่ะ
1: เอาไปดูความยินดีกันบ้างดีกว่านะครับกับครูเล็กภัทรวดีมีชูทนศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ประจำปี2557นะครับเข้ารับรางวัล Thailand Moral Award 2025ภายใต้แนวคิดความดีที่ส่งต่อพลังที่เปลี่ยนสังคมจัดโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับเพื่อประกาศยกย่องสื่อบุคคลชุมชนและองค์กรที่มีบทบาทด้านคุณธรรมในสังคมไทยจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีครับ
0: ค่ะครูเล็กภัทรครูเล็กภัทรวดีนะคะในฐานะผู้จัดละครค่ะพร้อมทั้งตั๊กณภัสรัณเนี่ยนะคะและก็ทีมนักแสดงนำเข้ารับรางวัลชนะเลิศรางวัลประเภทสื่อสาขาละครจากละครซีรีส์เรื่องขมจนขำนะคะ Retired Not Expired นะคะละครแนวดราม่าคอมเมดี้ค่ะสนุกสนานแฝงสาระและข้อคิดดีๆที่นำเสนอเรื่องราวของครูวัยเกษียณที่หัวใจยังไม่หมดไฟในการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายในบ้านปลายแต่เหล่าลูกศิษย์พร้อมใจกันเอาเรื่องขมๆมาให้ช่วยแก้ปัญหาที่ออกอากาศทางช่อง9กด30ค่ะ
1: โอ้ตอนนั้นคนดูเยอะมากนะครับครูเล็กภัทรวดีเปิดใจว่าดีใจกับรางวัลในครั้งนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกฝ่ายที่สนับสนุนละครของเราขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ชื่นชอบและยกให้ละครของเราเป็นละครน้ำดีเพราะทุกครั้งที่เราทำละครสิ่งแรกที่เราคิดเสมอคือเรื่องของคนดูจะได้รับอะไรเชื่อว่าใครที่ดูแล้วจะได้แง่คิดต่างๆส่วนใครที่ไม่ดูก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับครูเล็กย้ำจะทำงานตรงนี้ต่อไปให้ดีที่สุดจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของชีวิตวันที่ครูเล็กเดินมาพี่บุ๋มผมสะท้อนใจนะครูเล็กเดินมาหาที่ช่อง9บอกอยากเอาละครมาออกที่ช่อง9ผมบอกครูมีอะไรครูโทรมาผมเนี่ยควรจะไปหาครูครูเดินมานำเสนอละครด้วยตัวเองแบบเหมือนผู้จัดคนอื่นๆไอเราเนี่ยน้ำตาแทบไหลบอกครูติดต่ออะไรมาก
0: ็ยังอยากเจอครูมากๆเลย
1: แล้วครูก็เดินในห้องส่งนี้พี่บุ๋มห้องส่งนี้คือห้องส่งประวัติศาสตร์นะครูบอกเนี่ยครูเคยทำละครเนี่ยทำละครเนี่ยอยู่ตรงมุมเนี้ยเอาไปฟังเสียงครูเล็กและชาวคณะ
2: ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่คนคนเดียวสามารถจะทำอะไรได้อย่างนี้ต้องขอบคุณ
3: ขอบคุณครูด้วยครับที่ให้โอกาสเราทุกคนครับ
2: ที่มาช่วยกันเขียนสคริปต์ด้วยและช่วยกันทำงานฝีมือแต่ละคนนะคะ
3: ก็ครูสอนแล้วครับ
2: ละครส่วนมากเขาจะเอาเป็นเรื่องของการเอาปัญหามาวางให้เห็นแต่เราเนี่ยจะให้เห็นว่ามีปัญหาเราแก้ยังไงอันนี้คือความแตกต่างนะคะของละครเรื่องนี้และส่วนมากการแก้ปัญหาที่แต่ละเปราะแต่ละปมของละครเนี่ยก็มาจากครูบาอาจารย์มาจากสื่อต่างๆที่เราดูในโทรศัพท์ใน YouTube นะต้องขอบคุณซึ่งมีมากมายแล้วก็รวบรวมจากประสบการณ์ตัวเองจากประสบการณ์ของมัดไก่ของหลายๆคนนะคะก็รวบรวมเอามาทำผูกเป็นเรื่องนะคะเพื่อที่ว่าคนดูจะได้รู้พอมีปัญหาแล้วเนี่ยมันแก้ง่ายๆหลายๆท่านก็อยากให้ทำต่อก็ต้องขอบคุณมากแต่ว่าเดี๋ยวดูสังขารก่อนนะ แข็งแรงอ่ะแต่ว่าก็ยังอยากอยู่นานๆนะไม่อยากตายเร็ว
3: ได้ถึงร้อยคร
2: ับ ก็ปรารถนาตนว่าจะทำถึงวันสุดท้ายของชีวิตนะ จะเป็นวันไหนก็ไม่ทราบแต่ถ้าเปิดตายไปแล้วยังมีลูกศิษย์ลูกหาที่เก่งๆอีกเยอะเขาคงทำต่อกัน
1: ยินดีกับครูเล็กภัทรวดีแล้วก็ทีมละครขมจนขำด้วยนะครับครูถ้าทำละครอีกอย่าลืมนึกถึงช่อง9หรืออดีตช่อง4บางขุนพรหมที่ครูคุ้นเคยอยู่แล้วแหละ
0: เคยได้มีโอกาสเรียนการแสดงกับครูค่ะนะคะเรารู้สึกว่าโอ้โหฝีมือนี่คือยอดฝีมือของเมืองไทยจริงๆค่ะ
1: ไม่ได้สอนแบบทฤษฎีเยอะนะแต่ให้รู้จักตัวเอง
0: ผสมกัน
1: ใช่ไหม
0: บางทีให้ทำก่อนแล้วค่อยอธิบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลากหลายมากเลยค่ะ
1: เดี๋ยวพักคู่เดียวฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาทุบกันต่อฮะ

0: ่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: ขายังเข้าไม่ได
2: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
1: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
0: ้อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
1: เฮ้ย
0: ว้าว
3: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG Nagoya 2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
4: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได
5: ้ทั้งข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไป
4: พบเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงบ่าย3โมง
5: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30
6: เราเฮฮาต้องมันฟันเถิง
7: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: พวกเราเฮฮาต้องมันฟันเถิง
8: กลับมาอยู่อ้วนๆอัธพลสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
8: กลิ่นหอมยั่วยวน
9: กลิ่นฟุ้งกระจายทั้งห้องส่งเลยค่ะคุณผู้ชม
8: คุณผู้ชมดูก่อนนะเรายังไม่เฉลยนะผมดูเนี่ยนะนี่แผ่นเนี่ยดูแผ่นใหญ่มากนะ
9: จริงแผ่นใหญ่มาก
8: นี่คือหมูทุบหมูทุบทำไมเราทุบได้ใหญ่ขนาดนี้ครับคุณอ้วน
10: ของผมจะใช้กระบวนการรีดในเครื่องจักรชิ้นใหญ่ครับผมแล้วใน1ชิ้นจะสามารถรีดได้แผ่นใหญ่แบบนี้เลยครับ
9: นี
8: ่แผ่นใช้มือขออนุญาตนะเดี๋ยวเรากิน
10: ขออนุญาตนะครับแผ่นเต็มๆเท่านี้เลยครับ
8: ใหญ่กว่าหน้าอีกอ่ะ
9: ค่ะแล้วยังไงคุณภาพการผลิตอะไรเอาเล่าเลยที่มงที่มาคุณ
10: ประวัตินะครับเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นตัวหมูทุบอบแห้งไร้น้ำมันครับพี่บุ๋
9: ม
10: แล้วก็ที่สำคัญคือของเราจะไม่มีรากผักชีครับเด็กทานง่ายครับแล้วก็ผู้ใหญ่ทานดีและไม่มีพริกไทยด้วยครับผมสามารถไว้ทานเล่นว่างๆขับรถดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยครับ
8: น่าเจอคนทานเล่นหนึ่งคน
10: ใช่
8: กำลังทานเล่นแล้วทานได้อร่อยอร่อยจริงๆคือให้คือของเราหนึ่งไม่มีพวกเครื่องเทศน้อยเอาว่ากันเถอะรากผักชีไม่มี
10: รากผักชีไม่มีพริกไทยไม่มี
8: ไทยไม่มีคือหมูแทบจะล้วน
10: ๆเป็นเนื้อหมูล้วนเลยคร
8: ับ มีปรุงรสบ้างนิดหน่อย
10: นิดหน่อยครับเป็นสูตรพิเศษของไพศาลหมูทุบครับ
9: แต่รสชาติเนี่ยนะคะขอใช้คำว่ากลมกล่อมนั
8: ว
9: นะคะเท่าที่ชิมเนี่ยคือนมหน่อมกลมกล่อมนัวแล้วก็คือออกรสแบบเค็มนิดๆหวานหน่อยๆค่ะคุณผู้ชมแต่ได้ความหอมของหมูเต็ม
8: ๆ
9: อันเนี้ยพูดเลยได้
8: ความหอม
9: หมูเลยหมูทุบเต็มๆเลยได้ความหอมเนี่ยทำได้ยังไงอ่ะทำได้ให้หอมขนาดเนี้ย
10: อาจจะเป็นการกระบวนการ 1-2 วันครับเริ่มแรกเราจะเอาตัวเนื้อหมูส่วนสะโพกครับมาเลาะมันออกเลาะผังผืดออกครับและทีนี้เราก็จะเข้าหมักซอสพิเศษของไพศาลหมูทุบครับและทีนี้เราก็จะเข้าในกระบวนการตู้อบเป็นอบแบบอบลมร้อนครับจะไม่มีน้ำมันครับ
8: ไม่มีการทอด
10: ไม่มีการทอดเลยครับ
8: ไม่มีสเปรย์น้ำมันอะไรเลย
10: ไม่มีเลยครับ
9: คุณผู้ชมดูนี่เดี๋ยวจะกลัวว่าอุ๊ยตายบุ๋มมาแนะนำอะไรเหนียวหรือเปล่าดู
8: เห็นไหมประเด็นเมื่อกี้ที่คุณอ้วนพูดนะเนื้อหมูส่วนสะโพกผมขยายความส่วนสะโพกปุ๊บเลาะมันที่สำคัญพังผืดเลาะออกไปคุณผู้ชมลองจินตนาการหมูทุบในอดีตที่คุณผู้ชมเคยกินบางทีกัดเข้าไปแล้วกว่าจะฉีกมันติดฟันติดนู่นติดนี่กว่าจะเคี้ยวเขาได้นี่พี่บุ๋มกัดเข้าไป
9: ใน
8: น
9: ี้เดียวเนี่ยเนี่ยเ
8: ขาเลาะมันเลาะพังผืดออก
9: ง่ายมากอ
8: ่
9: ะ
8: เห็นไหม
9: ดังนั้นฟันไม่ค่อยดีก็กินได้เชื่อหนูจริงพ่อแม
8: ่จริงๆนะคราวที่แล้วนะผมอุดหนุนไปคุณพ่อผมอายุจะ80อยู่แล้วโอ้ยไม่เอาหรอกหมูทุบมันเหนียวเคี้ยวยากตอนนี้ติดใจวันนี้มาก็ดีแล้วเดี๋ยวอุดหนุนต่อเลย
9: สั่งแล้วสั่งอีก
8: ทำไมถึงได้รับเลือกเป็นของดีของสระบุรี
10: ตัวของผมนะครับเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวครับทำมายาวนาน30ปีแล้วครับพี่บุ๋
9: ม
10: ผมเป็นรุ่น2เป็นเจน2ครับมาช่วยในธุรกิจที่บ้าน
9: โรงงานมาเอง
10: โรงงานมาเอง
8: ราคาต้องดีอะไรอย่างเงี้ย
10: วันนี้เรามีจัดโปรพิเศษคร
8: ับโปว่ามาโป
9: มาเลย
10: ซื้อ2แถม2จาก 1,200 บาทนะครับเหลือเพียง888เท่านั้นสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร02-114-3330หรือว่าแอดไลน์ช็อปมาเนี่ยทางด้านล่างจอขวามือได้เลยนะครับและของเราก
9: ็2ถุงเนี่ย 1,200 บาท
10: ใช่ครับ
9: ไม่ขายเหลือ888บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมมาอีก2ถุงเป็น4ถุงเต็มๆ888บาทเท่านั้นค่ะส่งฟรีทุกประเทศด้วยนะ02-114-3330 02-114-3330โทรด่วนเลย
8: จะบอกแบบนี้4ถุงคนจินตนาการไม่ออกได้เยอะหรือเปล่าถุงละ100กรัม4ถุงเกือบครึ่งโลอ่ะ
10: เกือบครึ่งโลเลยครับ
8: เกือบครึ่งโลพี่บุ๋ม
9: ถุงใหญ่กว่าหน้าน่ะ
8: จริงแล้วจากที่บอกเมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูขออนุญาตใช้มืออีกอันนึงเพราะจะชิดนี้ผมจะฮุบเองดูหน้าผมนี่เห็นไหมโอ้โหนี่ปิดหน้ามิดอะ
9: เน
8: ี่
9: ย
8: ชิ้นนึงเน
9: ี่ยเนี่ยดูหน้าหนูเน
10: ี่ย
8: ถ้าเป็นเล่นนะ
9: เนี
10: ่
9: ย
10: อันนี้แค่เนื้อหมูชิ้นเดียวนะครับ
8: สะโพกนะ
9: ขอโทษนะคะอันนี้หมูทุบในหนังตะลุงเนี่ยหน้าที่ฉันหายไปแล้วอ่ะดูใหญ่ขนาดไหนอ่ะ
8: ถามคุณอ้วนหน่อยเป็นความรู้ว่าทำไมต้องใช้ส่วนสะโพกเออมันเป็นยังไง
10: เพราะส่วนสะโพกของเราจะเป็นส่วนที่มีเนื้อหมูเยอะที่สุดครับแล้วก็เป็นส่วนที่ทานแล้วอร่อยครับเป็นแบบนุ่มครับและที่สำคัญคือใช้ส่วนหมูสาวด้วยครับคุณเป็น
8: หมูสาว
10: หมูสาวครับ
9: ฉันไม่ได้แล้วฉันอดแล้วฉันขายไม่ได้แล้วเนี่ยพี่เต้
8: เดี๋ยวนะโทษนะหมูอันนี้
9: น้อยอกน้อยใจว่า
8: ไม่ได้เหรอ
10: หมูจะเป็นหมูวัยรุ่นครับ
8: หมูวัยรุ่น
10: หมูวัยรุ่น
9: ปลาดาขายไม่ออกแล้ว
8: หมู
10: เพราะว่าเนื้อเขาจะอร่อยเนื้อจะอร่อยทานง่ายครับแล้วก็เนื้อนุ่มด้วยครับ
8: จริงๆแล้วก็บางทำได้หลากหลายเมนูนี่เห็นไหมอย่างข้างหน้าผมนี่มีสปาเกตตี้นะหลายคนสปาเกตตี้นู่นนี่อาศัยที่เมาหมูนุ่
9: ม
8: หมูทุบนะแล้วเนื้อมันนุ่มย้ำโปรยกี่ย้ำโปรยกี่
10: และเรามีโปรพิเศษสำหรับวันนี้นะครับซื้อ2แถม2จากราคาเต็ม 1,200 บาทเหลือเพียง888เท่านั้นครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร02-114-3330หรือว่าแอดไลน์ช็อปมาเนี่ยทางด้านล่างจอขวามือได้เลยนะครับ
9: โรงงานมาเองคุณผู้ชมโรงงานมาเองบอกเลยว่าถุงนึงเนี่ยหนักเกือบ
8: ถึงถุงละ100กรัม
9: 100กรัม
8: 4ถุงก็เกือบครึ่งโลก็400กรัม
9: เออนั่นไง
8: เพราะฉะนั้น888คุณผู้ชม
9: คุ้มมาก
8: นี่ผมไม่เคยคิดว่าสปาเกตตี้มันจะเข้ากับหมูทุบนะเดี๋ยวลองดูหน่อยนะ
9: ดูหน่อยเป็นไงรสชาติเป็นไงคุณไม่ต้องพูดนะคะเพราะตอนกำลังกินอยู่เต็มปากอร่อยจริงๆเนี่ยข้างหน้าของผมเป็นสลัดค่ะ
8: อะไรก็ได
9: ้โรยกับสลัดก็ได้นะคะใส่อย่างนี้ก็ได้จริงๆแล้วหลายเมนูแล้วกินง่ายๆเลยคืออะไรรู้ไหมติดไว้ในรถรถติดๆเนี่ยนะแล้วหาข้าวเหนียวข้างๆหน่อยนะจบ
8: หลายคนบอกว่า
9: จบจริง
8: ๆเบื่อแล้วลดน้ำหนักด้วยอกไก่อันนี้โรงงานเขาบอกคุณอ้วนอัตพลบอกว่ามันไม่มีแล้วเอาพังผืดออกแล้วนี่โปรตีนล้วนๆปรุงรสก็นิดหน่อย
10: นิดหน่อยครับ
8: เพราะฉะนั้นย้ำโปรอีกครั้งนึงครับ
10: ของเรามีโปรพิเศษนะครับซื้อ2แถม2ครับจากราคาเต็ม 1,200 บาทเหลือเพียง888เท่านั้นครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร02-114-3330หรือว่าทางไลน์ช็อปมาเนี่ย QR code ด้านล่างขวามือได้เลยนะครับ
8: ค่าส่งมีไหมค่าส่งส่งฟรีเหรอส่งเกือบครึ่งโลส่งฟรีพี่บุ๋มที่เป็นนางงามพี่จะกินท่านี้ไม่ได้หรอกอร่อยจัดก็ทำท่านี้ไม่ได้พี่ผมรู้เดี๋ยวพี่ต้องไปถ่ายละครพี่ตุนไว้เยอะเนี่ยวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับหูทุบยี่ห้อ
10: ไพศาลหมูทุบครับ
8: โอท็อปของดีจากสระบุรีนะครับ
9: ก
8: ็โทรศัพท์ไปนะครับ02-114-3330เอาง่ายๆ888เนี่ยได้เกือบครึ่งโลว่างั้นเป็นหมูส่วนสะโพกหมูสาวหมูวัยรุ่น
10: หมูวัยรุ่นครับ
9: วัยรุ่นด้วย
8: นะครับวันนี้ขอบคุณคุณอ้วนครับ
9: ขอบคุณ
10: คร
9: ับ
10: ขอบคุณมากครับ
8: ไปกินกันต่อนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอย
9: ู่ต่อ
8: ค่ำสำนักข่าวไทยเรา3คนไลน์พร้อมกันเลยสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ

0: นายเอ้ย
1: นายโอ้ลูกใครยังไม่มาเลยนานจะว่า
0: พี่ติโทรแล้วใช่ป่ะว่าพี่ติโทรแล้วใช่ไหม
1: ติโทรแล้ว
2: เจ้าของสนามชนไก่มอบตัวหลังร่วมกับพวกยิงหัวขโมยวัย30ปีที่แอบเข้ามาลักขโมยเหล็กสายไฟของมีค่าหลายครั้งนายกลงพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วจัดประชุมเวิร์กช็อปเร่งพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวระบบขนส่งแก้ปัญหา5จังหวัดภาคใต้ก่อนประชุมครม.สัญจรพรุ่งนี้รอรับได้เลยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ตีตั๋วสู่โอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์กลับถึงไทยคืนนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณโจเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้เจอกันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ครับผมสุทธิวัฒน์หงพุทธิพัฒน์และคุณวรรณสิริสิริวรรณใน9ข่าวค่ำนะครับวันนี้ Facebook Live ก็มาคุยกัน9ข่าวค่ำผ่านทางแฟนเพจสำนักข่าวไทยกันได้นะครับวันนี้ข่าวแน่นจริงๆขออนุญาตไปเริ่มกรณีที่เจ้าของสนามไก่ชนไปมอบตัวครับหลังจากไปร่วมกับเพื่อนยิงหัวขโมยอายุ30ปีที่แอบเข้ามาลักขโมยทั้งเหล็กแล้วก็สายไฟแล้วก็ของมีค่าเนี่ยนะครับหลายครั้งปรากฏยิงหัวขโมยนั้นเสียชีวิตเลยนะครับดูเหตุการณ์ที่ทางตำรวจนะครับสภ.ลาดย่าจังหวัดกาญจนบุรีคุมตัวนายชินกฤตอายุ46ปีเจ้าของสนามชนไก่9ทับแล้วก็นายวัชรพลนะทั้งชินกิจแล้วก็วัชรพลนำตัวไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับภายในสนามชนไก่9ทับซึ่งเป็นสนามชนไก่ร้างนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่12ตำบลวังด้งอำเภอเมืองกาญจนบุรีครับหลังจากร่วมกันก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็ทำร้ายร่างกายนายกิตตินันอายุ30ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองครับทางตำรวจสภ.ลาดย่าจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับทางอาสาสมัครมูลนิธิพิทักษ์การไปตรวจสอบแล้วเจอร่างของกิตตินันนอนคว่ำหน้าหมดสติอยู่ใต้ต้นไม้นะครับแล้วสภาพร่างกายเนี่ยก็มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่ด้านหลังขาทั้งสองข้างแล้วก็ใบหน้าครับเลือดไหลออกจากปากจำนวนมากตอนนั้นเจ้าหน้าที่พยายามรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพระหนพลพยุหเสนาก่อนที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยมาทราบชื่อว่าชื่อชินกฤตอายุ46ปีแล้วก็เป็นเจ้าของสนามไก่ชนแล้วก็พวกนะครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยมีการสะพายอาวุธปืนลูกซองยาวที่ใช้ในการก่อเหตุหลบหนีขึ้นมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามามอบตัวในเวลาต่อมาพร้อมกับอาวุธปืนก็คือลูกซองยาวที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับจากการสอบนายชินกฤตเจ้าของสนามไก่ชนผู้ก่อเหตุเล่าแบบนี้ครับที่ผ่านมาสนามไก่ชนเนี่ยปิดให้บริการมาหลายปีแล้วแต่ก็มักจะถูกหัวขโมยมาตระเวนก่อเหตุลักขโมยทั้งเหล็กสายไฟของมีค่าอยู่เป็นประจำก็พยายามที่จะหาทางป้องกันจนกระทั่งวันที่เกิดเหตุกิตินันแอบเข้ามาขโมยทรัพย์สินในสนามชนไก่อีกครั้งก็เลยใช้อาวุธปืนลูกซองยิงเข้าใส่ครับกระสุนได้ถูกกระสุนได้รับบาดเจ็บนะฮะสำหรับหัวขโมยก็คือทางฝั่งของกิตินันเนี่ยนะครับแล้วเพื่อนของชินกฤตก็คือวัชรพลก็ให้การรับสารภาพครับว่าได้ลงมือรุมทำร้ายหัวขโมยจริงนะครับใช้ขวานเนี่ยฟันเข้าที่ด้านหลังศีรษะแล้วก็ช่วยกันรุมเตะกระทืบเข้าที่ใบหน้าหลายครั้งครับขณะที่พ่อของผู้เสียชีวิตนะครับก็ยอมรับบอกว่าลูกชายเนี่ยน่าจะแอบเข้าไปในสนามไก่ชนร้างเพื่อที่จะไปขโมยของออกมาขายจริงแต่จากการตรวจดูสภาพบาดแผลของลูกนอกจากบาดแผลถูกยิงเข้าที่ขาทั้งสองข้างและที่ศีรษะยังมีร่องรอยคล้ายกับถูกฟันด้วยของมีคมแล้วก็ถูกทุบซ้ำจนเป็นแผลแตกขนาดใหญ่3แผลแล้วหน้าก็มีร่องรอยบวมช้ำคล้ายกับการถูกทำร้ายอย่างรุนแรงทางพ่อผู้เสียชีวิตมองว่าลูกอาจจะถูกทำร้ายหลังจากถูกยิงด้วยนะครับคล้ายกับผู้ก่อเหตุเนี่ยต้องการเอาถึงชีวิตแล้วก็เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุก็อยากที่จะขอความเป็นธรรมให้เจ้าหน้าที่สอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ด้วยนะฮะ
0: ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้มีข่าวว่านายหลักทรัพย์คำสมนะคะซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้วอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็นางสมจิตคำสมซึ่งเป็นภรรยานะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในสภาพอาการที่สาหัสมากคุณผู้ชมคะไม่รู้สึกตัวนะคะเพราะว่าถูกคนร้ายเนี่ยใช้รถเป็นพาหนะลงมากระหน่ำแทงทั้งคู่ที่บริเวณคอหัวใจลิ้นปี่แล้วก็หน้าอกอีกหลายแห่งนะคะจนทั้งคู่บาดเจ็บสาหัสค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่99ทับ9ในอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อช่วงเวลาประมาณ3ทุ่ม40นาทีที่ผ่านมานะคะโดยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็รีบนำตัวเข้าห้องกู้ชีพแต่ว่านายหลักทรัพย์สุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะทีนี้พอไปตรวจสอบดูคุณผู้ชมคะปรากฏว่าช่วงประมาณสักทุ่มเศษนะคะจนถึงช่วงประมาณ3ทุ่มกว่าๆนะคะนายหลักทรัพย์เนี่ยได้นั่งพูดคุยกับคนร้ายที่บริเวณโรงจอดรถที่หน้าบ้านค่ะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยมีปากเสียงหรือว่าขัดแย้งกันด้วยเรื่องอะไรคนร้ายเนี่ยได้ชักมีดออกมาแทงนายหลักทรัพย์กระทันหันค่ะแต่ว่ามันเป็นช่วงจังหวะเดียวกันกับที่นางสมจิตภรรยาเดินเข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีคุณผู้ชมคะนางสมจิตก็เลย ถูกคนร้ายแทงจนบาดเจ็บไปด้วยอีกคนสมจิตกัดฟันวิ่งหนีเข้าไปซ่อนตัวในบ้านค่ะส่วนคนร้ายก็ได้ลากตัวนายหลักทรัพย์ออกไปจากจุดเกิดเหตุประมาณ30เมตรแล้วก็ขึ้นรถ Toyota Vios สีดำไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนะคะขับหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะล่าสุดตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจในการก่อเหตุแต่ก็ประสานทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานเพชรบูรณ์เข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วนะคะเพื่อที่จะเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดขณะเดียวกันก็ยังส่งชุดสืบสวนออกแกะรอยเบาะแสตามเส้นทางต่างๆนะคะเพื่อที่จะติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปด้วยค่ะคุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของการบุกจับยากันบ้างนะคะคุณผู้ชมวันนี้เกิดขึ้นที่อำเภอกันทรวิชัยนะคะตำรวจเนี่ยเขาไปค้นบ้านเช่าหลังหนึ่งนะคะไปเจอผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในบ้านค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไปตรวจค้นรถกระบะไปเจอยาบ้าถึง12กระสอบรวมประมาณแล้ว5ล้านเม็ดนะคะมูลค่ามากกว่า170ล้านบาทค่ะ
2: โอเคค่อยๆค่อยๆว้าว
0: นี่นะคะคุณผู้ชมคะเป็นคลิปที่ตำรวจตระเวนชายแดนภาค2กำลังเข้าไปบุกตรวจค้นบ้านเช่าแห่งหนึ่งค่ะอยู่ที่บ้านดอนนาอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะคะปรากฏว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจเขาได้แจ้งจากสายลับว่ามีการนำยาบ้าเข้ามาไว้เพื่อที่จะรอส่งต่อไปที่จังหวัดภาคกลางตำรวจก็เลยเข้าไปในบ้านค่ะไปเจอผู้ชายคนที่ว่านี้นะคุณผู้ชมนะเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์นั่งอยู่ในบ้านนะคะแต่พอไปตรวจค้นในบ้านเนี่ยไม่เจอสิ่งที่ผิดกฎหมายค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจค้นรถกระบะที่จอดอยู่แต่บนรถนี่คือเจอโอ้โหจังๆเลยคุณผู้ชมคะเป็นถุงสีดำทั้งหมด12กระสอบพอเปิดดูข้างในโอ้โหเป็นยาบ้าค่ะรวมประมาณ5ล้านเม็ดมูลค่ารวมๆแล้วนะคะประมาณมากกว่า170ล้านบาทค่ะก็เลยคุมตัวนายคนนี้ไปนะคะทราบชื่อคือนายอนุชาหรือว่าโออายุ26ปีก็แจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือว่ายาบ้าโดยมีไว้เพื่อขายนะคะหลังจากสอบสวนเบื้องต้นค่ะผู้ต้องหาก็รับนะคะว่าเขาเนี่ยได้รับการติดต่อจากนายทุนชาวสปลาวให้เป็นคนลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่จังหวัดสกลนครไปส่งมอบให้กับลูกค้าในพื้นที่ตอนในค่ะถ้าหากว่าส่งมอบยาเสพติดล็อตนี้สำเร็จนะจะได้ค่าจ้าง 100,000 บาทค่ะทางผู้ต้องหาก็อ้างนะคะว่าเพิ่งจะรับงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะแต่ตำรวจเชื่อเปล่าไม่รู้นะคุณผู้ชมนะทีนี้ค่ะทางหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากของกองกำลังผ่าเมืองก็ได้แถลงผลการปะทะและการจับกุมผู้ลำเลียงยาเสพติดหลังจากชุดปฏิบัติการได้ออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณบ้านสายลมที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะคะก็ไปพบกลุ่มคนที่ต้องสงสัยประมาณ 4-6 คนเอากระสอบดัดแปลงคลุมด้วยถุงดำข้ามลำน้ำสายนะคะมาจากที่ประเทศเพื่อนบ้านค่ะหลังจากนั้นพยายามช่วยกันแบกกระสอบไปบรรทุกใส่รถยนต์ Honda CRV สีขาวทะเบียนกรุงเทพมหานครที่จอดอยู่เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งสัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มบุคคลต้องสงสัยเนี่ยกลับใช้ปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่จนทำให้เกิดการปะทะกันนานประมาณ5นาทีค่ะจากนั้นกลุ่มคนที่ว่านี้นะคะก็ล่าถอยหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะ

0: หลังจากที่ปะทะกันเสร็จนะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบพื้นที่ไปเจอกระสอบดัดแปลงคลุมด้วยถุงดำทั้งหมด4กระสอบและข้างในเนี่ยมันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2หรือว่าคีตามีนรวมน้ำหนักประมาณ150กิโลกรัมค่ะก็เลยตรวจสอบแล้วก็ประสานทางตำรวจสภ.แม่สายเข้าไปตรวจยึดแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ดูอีกเรื่องใหญ่ที่เราตามกันต่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตอนนี้กำลังเร่งสาเหตุหาสาเหตุของไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นยังเข้าจุดที่เป็นต้นเพลิงไม่ได้นะจุดนั้นเนี่ยก็คือชั้น1หรือว่าโซน4นั่นเองนะครับเพราะว่าต้องรอรื้อในส่วนของโครงสร้างชั้น2ชั้น3ที่พังถล่มลงมานะครับแล้วก็ยังไม่ได้ตัดปมเรื่องของการเผาไล่ที่นะฮะความคืบหน้าเรื่องนี้ทางพิสูจน์หลักฐานกลางครับลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพื่อที่จะมาวิเคราะห์หาสาเหตุของเพลิงไหม้ซึ่งทางผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาสำรวจพื้นที่โดยรอบแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปบริเวณจุดเกิดเหตุได้เพราะว่าพื้นที่ลานจอดรถชั้น2ชั้น3ที่ถล่มลงมาเนี่ยนะครับแล้วจุดเกิดเหตุก็คือโซน4อย่างที่บอกมันอยู่ชั้น1พิสูจน์หลักฐานทราบจุดต้นเพลิงจากภาพของวิดีโอแล้วแต่ยังต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ครับก็จำเป็นต้องรื้อถอนโครงสร้างชั้น2ชั้น3ออกก่อนเพื่อที่จะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็เก็บพยานหลักฐานให้ปลอดภัยครับ
2: ที่ทำไม่ได้นะครับในเวลานี้ก็คือการที่พื้นของที่จอดรถนะครับมีการถล่มลงมานะครับมีการถล่มลงมาจากชั้น3ชั้น2นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1นะครับซึ่งการที่พิสูจน์ฐานจะเข้าไปหาต้นเพลิงได้เนี่ยนะครับจะต้องมีการรื้อถอนนะครับบริเวณลานจอดรถของชั้น3และชั้น2ออกไปก่อนนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาแล้วก็มีการประสานกันทางกรุงเทพมหานครนะครับทางโยธาแล้วก็เพื่อที่จะทำการรื้อถอนเพื่อที่จะให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับในเบื้องต้นนะครับพิสูจน์หลักฐานได้ทำการบินโดรนนะครับเพื่อสำรวจนะครับสภาพโดยรอบนะครับแล้วก็มีการประชุมทีมกับทางเขตนะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับและทางโรงพักนะครับซึ่งเรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอนะครับแต่ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์หลักฐานจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับ
1: ส่วนทางด้านหัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายคุณสุภกรสอนใหม่นะครับบอกว่าได้มีการแจ้งเจ้าของอาคารดำเนินการจัดหาผู้รับเหมารวมถึงวิศวกรควบคุมงานเพื่อรื้อถอนโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายครับโดยจะต้องมีการคำนึงถึงความปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งเบื้องต้นเจ้าของอาคารเนี่ยให้ความร่วมมือแล้วก็คาดว่าจะดำเนินการภายในสัปดาห์นี้ครับทีนี้ถามถึงทางฝั่งของตำรวจว่าความคืบหน้าในทางคดีต่างๆเป็นยังไงและสิ่งที่สังคมตั้งคำถามกับเรื่องนี้ก็คือสาเหตุเพลิงไหม้เนี่ยมันมาจากอุบัติเหตุหรือว่าจงใจกันแน่เรื่องนี้ครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล6บอกว่าตอนนี้มีผู้แจ้งความแล้ว170รายสอบปากคำแล้ว138รายนะครับประเด็นของสาเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ตำรวจบอกยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือจงใจก็ตามแต่โดยมอบหมายฝ่ายสืบสวนเนี่ยตรวจสอบไว้หลายแนวทางครับแล้วก็รอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อประกอบสำนวนคดีสำหรับเรื่องประกันภัยของอาคารเบื้องต้นเนี่ยได้รับข้อมูลว่ามีการทำประกันเอาไว้แต่ว่ายังไม่มีเอกสารยืนยันก็ต้องรอทั้งข้อมูลทั้งหลักฐานที่ชัดเจนอีกครั้งนะครับขณะเดียวกันนักข่าวรายงานครับว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ให้ผู้ประกอบการหญิงรายหนึ่งเนี่ยเข้าไปให้ข้อมูลภายในจุดเกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานปรากฏว่าเข้าไปได้ไม่ถึง10นาทีนะครับผู้ประกอบการหญิงคนดังกล่าวเกิดหมดสติแล้วก็เป็นลมนี่ฮะตอนนั้นเจ้าหน้าที่ต้องรีบพาตัวออกมาปฐมพยาบาลจากจุดเกิดเหตุนะครับจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าผู้ประกอบการรายนี้เกิดความเสียใจนะครับหลังจากเห็นสภาพร้านค้าของตัวเธอเองเนี่ยได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ประกอบกับไม่ได้พักผ่อนมานาน3วันแล้วก็เครียดด้วยเครียดตั้งแต่วันเกิดเหตุน่าจะเกิดภาวะเครียดสะสมเนี่ยนะครับนี่ฮะตอนนั้นก็ต้องช่วยกันปฐมพยาบาลดูแลในเบื้องต้นเนี่ยนะครับและคุณผู้ชมครับล่าสุดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบบริเวณจุด4อันดีอัปเดตเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะชี้ตำแหน่งต้นเพลิงก่อนที่จะให้ทีมรื้อถอนจากภาคเอกชนซึ่งมีอุปกรณ์พิเศษในการตัดแล้วก็รื้อชิ้นส่วนอาคารเข้าดำเนินการเปิดพื้นที่นะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปเก็บหลักฐานบริเวณจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นต้นเพลิงครับก็เตรียมที่จะวางแผนใช้รถแบ็คโฮเคลียร์ทั้งเศษวัสดุสิ่งกีดขวาง เพื่อที่จะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ยังคงปฏิบัติงานอยู่ภายในอาคารฉีดน้ำแล้วก็สายยางเพื่อที่จะลดความร้อนเป็นระยะครับส่วนการเยียวยาผู้ประกอบการกทมดำเนินการถึงไหนแล้วเรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่าได้สั่งการผู้อำนวยการเขตสำรวจพื้นที่โดยรอบว่ามีจุดไหนที่ยังมีพื้นที่ค้าขายหรือว่ามีพื้นที่ว่างเพื่อรองรับพ่อค้าแม่ขายที่ได้รับผลกระทบและต้องการกลับมาค้าขายต่อนะครับรวมทั้งผู้ที่มีพื้นที่ค้าขายและต้องการให้ผู้ประสบภัยไปค้าขายได้ก็สามารถที่จะแจ้งกับทางเขตได้เช่นเดียวกันเพื่อเป็นการบรรเทาภาวะชั่วคราวนี้ไปก่อนเบื้องต้นให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายไปลงทะเบียนที่วัดพระพิเรนซึ่งกทมเปิดเป็น One Stop Service แล้วก็มีหน่วยงานต่างๆอยู่ในจุดเดียวกันเพื่อจะรวบรวมข้อมูลนะครับส่วนการรื้อถอนอาคารทางคุณชาติชาติบอกว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคารครับเพราะว่าหน้าที่ของกทมไม่ได้มีหน้าที่รื้อถอนอาคารเปรียบเทียบกับกรณีอาคารสตง.กรณีนี้ถ้าตรวจสอบแล้วเรียบร้อยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานดำเนินการเสร็จสิ้นกทม.ก็จะถอนตัวแล้วก็กั้นโซนพื้นที่นะครับส่วนที่เหลืออันนี้เป็นส่วนของเจ้าของอาคารเป็นหน้าที่ของฝ่ายเจ้าของอาคารที่ต้องดำเนินการรื้อถอนต่อไปครับ
0: คุณผู้ชมคะก่อนที่จะมีการประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้นำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็มีภารกิจยาวตลอดทั้งวันจนถึงขณะนี้เลยนะคะติดตามรายละเอียดได้จากคุณดาวีชัยคีรีรายงานสดจากจังหวัดสงขลาค่ะเชิญเลยค่ะ
1: เชิญครับ
3: ค่ะคุณสุทธิวัฒน์คุณวรรณศิริคะ3ประเด็นหลักๆที่นายกรัฐมนตรีและครม.ที่เดินทางมาประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะก็คือติดตามเรื่องการบริหารสถานการณ์น้ำรวมถึงการพัฒนากลุ่ม5จังหวัดภาคใต้และการแก้ไขปัญหาไฟใต้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยค่ะวันนี้ใช้รถบัส EV เดินทางปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดสงขลาตลอดทั้งวันนะคะจุดแรกนายกรัฐมนตรีไปที่ประตูระบายน้ำหน้าควรฟังแผนแก้ปัญหาระยะสั้นกลางและยาวค่ะกำชับและขอให้ถอดบทเรียนอุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่แล้วแม้ว่าจะห้ามน้ำท่วมไม่ได้แต่ก็ต้องเตรียมพร้อมอพยพศูนย์พักพิงระบบระบายน้ำและเตรียมเสนอเรื่องประกันอุทกภัยในพื้นที่สงขลาเข้าครม.วันพรุ่งนี้ค่ะสิ่งที่นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าสงขลาและนายกแป้นนายกเทศมนตรีหาดใหญ่ก็คือให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมให้ดีด้วยค่ะ
4: ผมชี้จุดกระโดดน้ำให้เขาแล้วถ้าปีนี้มีปัญหาอีกเรามาดูเขาอยู่ตรงนี้นะครับถามว่าจะลงเองหรือจะใช้เชือกห้อยมีอยู่แค่นั้นนะครับผมคิดว่าเขาดูแล้วเขาไม่ให้เกิดปัญหาแน่นอนแล้วเขาก็มาบอกผมว่าปีนี้นายครับผมเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยให้พร้อมถึงแม้ชนะธรรมชาติไม่ได้แต่ต้องชนะในเรื่องการดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวสงขลาและชาวจังหวัดภาคใต้ทุกคนครับนะครับวันนี้แป้นกับหนูอยู่ด้วยกันนะครับทำงานให้กับพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ไปไหนไม่ได้แล้วนะหลบไปที่บ้านผมไปพาออกมาครับรถไปรับเองเลยนะ
3: วันนี้นายกรัฐมนตรีค่ะยังเป็นสักขีพยานลงนามสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาพัทลุงและสะพานเชื่อมเกาะลันตาซึ่งจะช่วยลดเวลาเดินทางจาก2ชั่วโมงเหลือเพียง15นาทีนะคะเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับสูงเวทีนี้นายกค่ะเล่านิทานเตือนใจผู้รับเหมาทำงานให้เสร็จเปรียบเรื่องสร้างสะพานนรกสวรรค์ถ้ามีการเบี้ยวงานก็จะตกนรกทั้งหมดค่ะช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดเวิร์กช็อปครม.และส่วนราชการรับฟังความเห็นแนวทางพัฒนา5จังหวัดภาคใต้นะคะ4ด้านด้วยกันก็คือเรื่องเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติค่ะก่อนที่จะชงเข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้สั่งให้หน่วยงานเร่งแก้บูรณาการทำงานเป็นรูปธรรมย้ำข้อเสนอพื้นที่ต้องแก้ได้จริงทั้งเร่งด่วนและวางรากฐานระยะยาวค่ะแต่ก่อนนายกรัฐมนตรีจะไปถึงจุดนี้วันนี้เกิดเหตุระทึกค่ะหม้อน้ำรถยนต์ระเบิดเสียงดังสนั่นควันฟุ้งนะคะภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตรงข้ามอาคารที่นายกประชุมเจ้าหน้าที่ EOD ก็เข้าตรวจสอบไม่มีเหตุรุนแรงใดๆค่ะแต่ก็สร้างความตื่นตระหนกนะคะขณะที่วันนี้นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการความปลอดภัยชายแดนใต้รับวันชาติมาเลเซียซึ่งตรงกับวันนี้นะคะว่ากำชับฝ่ายความมั่นคงเพิ่มความแม่นยำด้านการข่าวพร้อมมองพูดคุยสันติสุขเป็นส่วนหนึ่งลดความรุนแรงแต่ส่วนสำคัญนั้นต้องยกระดับความเป็นอยู่สร้างโอกาสและดูแลทุกสุขของประชาชนค่ะวันนี้เสทบก็บอกด้วยนะคะว่าฝ่ายความมั่นคงนั้นดูความปลอดภัยระวังในช่วงวันชาติมาเลเซียหวั่นว่าจะมีการก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์ด้วยค่ะ นอกจากนี้ค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรียังปิดห้องคุยเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้ค่ะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะคะอาทิสอบต.ผู้นำศาสนาพุทธและอิสลามคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและภาคเอกชน3จังหวัดภาคใต้ขณะที่สอบต.เองบอกว่าเตรียมจัดเวทีย่อย5จังหวัดต้นเดือนกันยายนนี้รวมข้อเสนอก่อนส่งให้รัฐบาลหลังประชุมค่ะอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทานะคะก็บอกค่ะว่าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเริ่มการเจรจาในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ค่ะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนมรดกโลกณชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลาค่ะนายกร่วมเป่าแซกโซโฟนกับวงดนตรีที่นั่นส่วนภารกิจปิดท้ายสำหรับค่ำคืนวันนี้นายกรัฐมนตรีจะไปเยี่ยมชมกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารด้วยค่ะวันพรุ่งนี้นะคะก่อนจะเป็นประธานการประชุมครม.อย่างเป็นทางการก็มีภารกิจเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งภารกิจค่ะในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะไปตรวจเยี่ยมเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแก้มลิงที่คลองเรียนนะคะเพื่อรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วยค่ะคุณสุธิวัฒน์คุณวรรณศิริคะ
1: ขอบคุณครับคุณดาวีนะครับสีสันยังมีอีกหลากหลายเลยนะครับนอกจากเห็นภาพของท่านนายกรัฐมนตรีเล่นดนตรีแล้วมีกระแสลูกยางฟีเวอร์ด้วยนะครับเพราะว่าจุดที่ประชุมครม.สัญจรวันนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาก็เลยมีภาพของแฟนคลับเจนซีนะครับมาพบปะกับนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะร่วมกันเนี่ยนะครับดอกวอลเลย์บอลเพราะว่าตอนนี้กระแสลูกยางฟีเวอร์ด้วยรับกับการที่ทีมนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยนะครับจะได้ตีตั๋วไปโอลิมปิกด้วยนี่ครับมีท่าดอกวอลเลย์บอลด้วยแต่ถ้ามีวอลเลย์บอลด้วยจริงๆเนี่ยน่าจะ สีสันน่าจะพุ่งกว่านี้นะฮะโดยภาพรวมนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็คณะรัฐมนตรีร่วมกับส่วนราชการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความเห็นปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดนะครับก็เจอกับน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาครับทำท่าดอกวอลเลย์บอลกับทางรองนายกและรัฐมนตรีอว.คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับเพื่อฉลองชัยหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยบุกโค่นจีนคาบ้าน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์เอเชีย2026สมัยที่4พร้อมกับตีตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028แล้วก็ชิงแชมป์โลก2027ด้วยนะครับขณะเดียวกันอีกท่านหนึ่งครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็ลงพื้นที่คลองระบายน้ำร.1ครับก็เป็นโครงการสำคัญโครงสร้างสำคัญในการระบายน้ำของทางพื้นที่หาดใหญ่โดยหลังจากอุทกภัยใหญ่รัฐบาลอนุมัติงบกลาง800ล้านบาทครับฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมระบบชลประทานแล้วก็สิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหายสั่งการกรมชลเร่งดำเนินการเพื่อให้พร้อมกลับมารับกับฤดูน้ำหลากของภาคใต้ครับสำหรับคลองระบายน้ำร.1นี่เป็นโครงสร้างสำคัญในการระบายน้ำพื้นที่หาดใหญ่นะครับทางกรมชลเองก็เร่งซ่อมแซมรอยรั่วระยะทาง600เมตรให้แล้วเสร็จภายใน23กันยายนเพื่อให้พร้อมรองรับระบายน้ำตามศักยภาพ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ขุดลอกตะกอนดินที่ทับถมกว่า 650,000 ลูกบาศก์เมตรในคลองทั้ง7สายให้แล้วเสร็จก่อนตุลาคมเพื่อเปิดทางน้ำแล้วก็ฟื้นศักยภาพระบบก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงน้ำหลากของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาในเดือนพฤศจิกายนครับส่วนเรื่องของโครงสร้างทางพลังงานนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางทีมของทางกระทรวงพลังงานโดยทางปลัดกระทรวงพลังงานคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐพร้อมด้วยทางโฆษกกระทรวงพลังงานคุณพงพลยอดเมืองเจริญนะครับนำทีมลงพื้นที่ภาคใต้ตรวจเยี่ยม2จุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านพลังงานของประเทศที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ตำบลตริกอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาก็จุดนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการส่งจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง300กิโลโวลต์ระหว่างไทยกับมาเลเซียก็เป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญในโครงการอาเซียนพาวเวอร์กริดซึ่งในการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างลาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์จุดนี้ยังถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการพลังงานในระดับภูมิภาคนะครับโดยระบบเชื่อมโยงไฟฟ้าไทยมาเลเซียก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าระดับอาเซียนก็สะท้อนถึงบทบาทของบ้านเราไทยในการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะที่ก้าวสู่แชมป์เอเชียสมัยที่4นะคะได้ตีตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกมครั้งแรกแล้วนะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะจะย้อนไปดูความสำเร็จของพวกเขากันด้วยนะคะติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ
5: อ ปลาตำหนวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำหนวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำหนวแซ่บนัวนัว

0: ว
1: มีตำนวดตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
3: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
4: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
5: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
8: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
10: ้ครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้
11: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน

0: คุณผู้ชมติดตามหน้าจอทางช่อง9 MCOT กด30ได้เลยนะครับโดยช่องทางขับข่าว9เดี๋ยวเรามีบรรยากาศให้ติดตามการเดินทางกลับมาของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยหลังจากที่ทำผลงานได้ดีครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับก้าวสู่แชมป์เอเชียสมัยที่4แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับบ้านเราในการคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกมในครั้งแรกสำหรับกีฬานี้นะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยนะฮะที่จะไป LA เกม2028นะครับเราจะพาไปดูความสำเร็จของพวกเธอจากรายงานพิเศษในค่ำนี้กันในก้าวขอบคำเลยครับเชิญเลยครับ
1: อีกคะแนนเดียวเท่านั้นครับขอทีเดียวเสิร์ฟลูกนี้บอลแรกดีครับจ่ายมาแล้วเดียวๆจบเลยครับ
2: ในที่สุดฝันของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยก็เป็นจริงกับการคว้าตัวโอลิมปิกเกมส์ครั้งแรกหลังเฉือนเอาชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมตัวโอลิมปิกเกมส์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไปโอลิมปิกเกมส์2028 LA Gamesซึ่งก่อนการแข่งขันทีมลูกยางสาวไทยตั้งความหวังที่การป้องกันแชมป์เอเชียในปีนี้ให้ได้เนื่องจากมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมีตัวโอลิมปิกเกม2028เป็นเดิมพันเซตของพวกเธอเริ่มต้นด้วยการเก็บชัยชนะ3นัดรวดในรอบแรกชนะออสเตรเลียกับอินโดนีเซีย3เซตรวดปิดท้ายด้วยชัยชนะเหนือคาซัคสถาน 3-1 เซตผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มก็ตบเอาชนะเกาหลีใต้3เซตรวด
1: เกมครับ
2: ดังนั้นในรอบรองชนะเลิศถือเป็นนัดล้างตากับญี่ปุ่นคู่รักคู่แค้นที่มีส่วนทำให้ทีมลูกยางสาวไทยพลาดคว้าตัวโอลิมปิกเกม2012ลอนดอนเกมส์และ2016ริโอเกมส์ที่ญี่ปุ่นได้สร้างแมตช์อัปยศในสายตาแฟนลูกยางชาวไทยและทั่วโลกซึ่งในที่สุดทีมสาวไทยอันดับ17ของโลกก็ตบเอาชนะญี่ปุ่น 3-1 เซตก้าวสู่รอบชิงชนะเลิศ
1: ทีมชาติไทยเราเอาชนะญี่ปุ่น
2: ก็ชนะจีนอันดับ7ของโลก 3-2 เซตป้องกันแชมป์และคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ต่อจากปี2009 2013และ2023พร้อมตัว LA เกม2028และตัวรู้สึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐและแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมกันขณะที่กัปตันชมพู่พันธ์เกิดปราดคว้าไป2รางวัลคือรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือ MVP และสเตอร์ยอดเยี่ยมรางวัลโมเดลยอดเยี่ยมได้แก่แนนทัศน์ดาวนึกแจ้งและรางวัลหัวเสายอดเยี่ยมออมสินสศิภพรจันทวิสูตรที่กลายเป็นนางเอกในรายการนี้ทำไปถึง115คะแนนให้กับทีมชาติไทยโดยออมสินสศิภพรจันทวิสูตรบอกว่าเธอลงแข่งขันในนัดนี้คิดอย่างเดียวว่าเราจะต้องได้ไปโอลิมปิกเกมส์
3: หนูไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากคำว่าคือเราจะต้องชนะเราจะต้องได้ไปค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกฝ่ายเลยค่ะที่ช่วยกันอะไรเงี้ย
4: จำเสริมมา
2: ส่วนบุ๋มบิ๋มชัชชุออนมกศรีกล่าวว่าเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อมากๆที่ทำได้ไม่มีคำพูดไหนที่จะดีที่สุดเท่ากับการลงมือทำในสนาม
5: Unbelievable อ่ะมันเหมือนแบบว่ามันไม่มีคำพูดไหนที่จะแบบดีที่สุดเท่ากับเราลงมือทำในสนามแต่ว่าก็เกือบหลับแต่กลับมาได
6: ้เก่งมากวันนี้ทุกคนเก่งมาก
7: ใช่เก่งมากเก่งมาก
4: เฉินชวนเสิร์ฟบอลแรกรับได้ครับ
2: ส่วนนายสมพรใช้บางอย่างในสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ชื่นชมผลงานทีมลูกยางสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการกีฬาไทยเป็นเป้าหมายต่อไปที่การคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกม2026
8: เราก็หวังนะครับที่หลังจากความสำเร็จของทีมแชมป์เอเชียแล้วเนี่ยเราก็หวังที่ก้าวต่อไปก็คือหวังที่จะคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่เคยได้เหรียญทองนะครับเอเชียนเกมเนี่ยเราได้เคยได้เหรียญเงินเพราะฉะนั้นเป้าหมายของพวกเราก็คือต้องพยายามไปถึงเหรียญทองให้ได้นะครับเราก็จะสารฝันตรงเอเชียนเกมให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนกันว่าเรายังไม่เคยได้แชมป์เอเชียนเกมคราวนี้

0: เราก็จะพยายามสานฝันไปสู่แชมป์เอเชียนเกมไม่ได้ครับ
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนอกจากจะได้มีการโพสต์ชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมลูกยางสาวไทยแล้ววันนี้หลังจากเป็นสักขีพยานพิธีลงนามข้อตกลงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและเชื่อมเกาะลันตาในขณะที่ขึ้นรถบัสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติภารกิจในช่วงบ่ายยังได้ทำท่าอันเดอร์และตบลูกวอลเลย์บอลพร้อมยกนิ้วโป้งสองข้างและทำสัญลักษณ์รูปหัวใจที่หน้าอกซ้ายร่วมยินดีกับทีมลูกยางสาวไทยพร้อมหยอกล้อกับสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าวด้วยสำหรับทีมลูกยางสาวไทยจะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิในคืนนี้เวลา 21:15 น.แฟนกีฬาชาวไทยไปให้การต้อนรับเพื่อเป็นกำลังใจก่อนที่พวกเธอจะเตรียมตัวไล่ล่าเหรียญทองเอเชียนเกมสมัยแรกในเอเชียนเกมนาโกย่าและไอจี 2026ที่ญี่ปุ่นที่จะเปิดฉากขึ้นในเดือนหน้าสาเรศลิมกังวานมงคลสำนักข่าวสมท.รายงาน

ลีลาของนักตบลูกยางเนี่ยโอ้โหก็เป็นกันเองนะแต่เห็นลีลาท่านนายกแล้วเนี่ยนะทะลุกระจกออกมาเลยนะครับคุณผู้ชมครับไปดูพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านกันหน่อยครับที่ประชุมวุฒิสภามีมติอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านด้วยคะแนน135จาก175เสียงครับหลังจากนายกรัฐมนตรีชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนรับมือกับวิกฤตโลกแล้วก็น้ำมันที่แพงกระทบกับประชาชนนะครับในการประชุมวุฒิสภามีพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ทำหน้าที่ประธานประชุมนะครับเพื่อที่จะพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนำเสนอพ.ร.ก.ด้วยตัวเองโดยระบุครับว่าครม.ได้มีมติเห็นชอบพ.ร.ก.เมื่อวันที่5พฤษภาคมลงราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้แล้วรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.นี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1กำหนดว่าการตราพ.ร.ก.สามารถกระทำได้เฉพาะเมื่อครม.เห็นว่าเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับโอกาสนี้รัฐบาลจึงขอเรียนวุฒิสภาถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องตราพระราชกำหนดนี้เพื่อที่จะแก้วิกฤตพลังงานรับมือกับสงครามตะวันออกกลางพร้อมกับดันให้ไทยเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทางเลือกวิกฤตในครั้งนี้ก็เป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตต้องรับมืออย่างเร่งด่วนซึ่งสรุปแล้วที่ประชุมวุฒิสภาครับก็ได้เปิดให้สมาชิกลงมติผลปรากฏว่ามีจำนวนผู้ลงมติ175คนเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงครับก็เท่ากับว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569นะครับนายกอนุทินก็ให้ข้อมูลบอกว่ามั่นใจเนี่ยนะครับว่าพ.ร.ก.กู้เงินเดินหน้าตามไทม์ไลน์ซึ่งในส่วนของการเตรียมความพร้อมการแถลงพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบวิกฤตด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569นายกอนุทินได้กล่าวต่อวุฒิสภาด้วยนะครับว่าวันนี้มีการเสนอร่างพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาก็เป็นไปตามขั้นตอนเพราะร่างพ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้ผ่านการรับรองจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วซึ่งก็เป็นขั้นที่จะต้องให้วุฒิสภาให้การพิจารณาอีกครั้งท่านนายกให้สัมภาษณ์บอกว่ายืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ในแผนแล้วก็ไทม์ไลน์ที่กระทรวงการคลังได้ทำแผนงานไว้นั่นเองนะครับส่วนความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สื่อติดตามเรื่องนี้ที่ทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์พูดถึงความคืบหน้าเรื่องการถอดถอนข้าราชการที่ทุจริตสอบท้องถิ่นบอกว่าก็เป็นไปตามมติของกกลางนะครับที่ระบุว่าให้มีการถอดถอนแล้วเสร็จภายในวันนี้ตามรายงานที่รับทราบได้มีการดำเนินการถอดถอนทั้งหมดเรียบร้อย 100% ครับซึ่งผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,925 คนบรรจุไปแล้ว 3,864 คนส่วนคนที่เหลืออันนี้ยังไม่ได้มีการบรรจุนะฮะก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องถอดถอนเพียงแต่ในรอบใหม่ก็จะไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมเท่านั้นครับขณะเดียวกันทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยระบุครับว่าขณะนี้มีคนมาขอดูคะแนนจำนวนมากพอสมควรประมาณ 1,500 คนซึ่งทั้งหมดก็ได้เห็นข้อมูลแล้วก็หลักฐานนะฮะไม่ได้มีการโต้แย้งหรือว่าร้องเรียนครับส่วนข้าราชการที่ถูกเพิกถอนก็ยังไม่ได้มีการร้องเรียนหรืออุทธรณ์เข้ามานะครับก็ย้ำด้วยว่าไม่มีการได้รับรายงานว่ามีการไปร้องศาลปกครองเพื่อให้คุ้มครองคือคนตามเรื่องนี้เอ๊ะว่าถ้าเกิดฝ่ายของคนที่มีชื่อเนี่ยนะฮะว่าต้องถูกเพิกถอนเนี่ย

0: เสถียรภัยบนเทือกเขาหิมาลัยนะคะตอนนี้เพิ่มขึ้นไปกว่า900คนแล้วนะคะส่วนผู้สูญหายก็เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 4,000 คนค่ะรายงานข่าวทันโลกวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์แล้วก็เสียงเรียกร้องของเนปาลต่อชาวโลกค่ะ
1: จากหายนะภัยบนเทือกเขาหิมาลัยเนปาลซึ่งเป็นภาวะโลกร้อนที่เป็นต้นตอของปัญหาสิ่งนั้นเกิดภาพอากาศเลวร้ายเป็นอันตรายเป็นทั่วโลกด้วย
2: หาตอนละเท่าเกี่ยวกับอีกแล้วมั้ง
1: ลมหายใจของเด็กหญิงแม้จะรวยรินแต่ก็มีพลังมหาศาลปลุกขวัญกำลังใจให้กับทีมกู้ภัยร่างกายที่อ่อนแรงและบาดแผลที่ต้องทนเจ็บในกองโคลนมาหลายวันจะได้เริ่มเยียวยาและฟื้นตัวเสียทีผ่านมาเข้าสู่วันที่6ในปานกำลังหวังให้เกิดข่าวดีเช่นนั้นอีกที่อุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเชื่อว่ามีผู้ติดอยู่ภายในเกือบพันคนทางการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทหารทีมจากต่างชาติมาช่วยหลายแรงกลั้มงานการกู้ภัยที่ยากลำบากกันทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลายังมีความเสี่ยงว่าจะเกิดน้ำท่วมซ้ำทำให้การกู้ภัยต้องระงับติดขัดอยู่ตลอดเวลารัฐบาลเนปาลออกปากเลยว่าจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติและขอความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการช่วยชีวิตและจัดการกับหายนะภัยแล้วในระยะยาวเนปาลยังต้องวอนขอนานาชาติให้กำจัดสาเหตุของหายนะภัยนั่นก็คือภาวะโลกร้อนทาน้ำแข็งพังถล่มและน้ำท่วมฉับพลันที่ตามมานั้นเป็นผลของภาวะโลกร้อนที่เกิดจากก๊าซเรือนกระจกจากถ่านหินน้ำมันและก๊าซจากน้ำมือมนุษย์ที่นับวันหายนะภัยจะเพิ่มขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นรัฐมนตรีต่างประเทศของเนปาลออกปากเรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมมือกันเพื่อปกป้องเทือกเขาหิมาลัยเช่นเดียวกับประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรเนปาลเป็นประเทศที่ก่อก๊าซเรือนกระจกน้อยนิดเพียงประมาณ 0.1% เท่านั้นแต่ต้องกลายเป็นเหยื่ออันดับต้นๆของภาวะโลกร้อนอีกซีกโลกหนึ่งในสหรัฐประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกือบ 30% อันดับ2ของทั้งโลกได้เกิดภัยร้ายจากน้ำหลากในพื้นที่ภูเขาเช่นกันเมื่อวานนี้แกรนด์แคนยอนอุทยานแห่งชาติอันสวยงามต้องกลายเป็นทางน้ำหลากผลของพายุฝนที่กระหน่ำลงมามีผู้สูญหายไปเกือบ20คนส่วนจีนผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันดับหนึ่งราว 30% ปีนี้เผชิญผลร้ายของโลกร้อนหนักหน่วงเช่นกันพายุไต้ฝุ่นขึ้นฝั่งมากขึ้นและหนักหน่วงขึ้นช่วงหนึ่งท้าถมเข้ามาพร้อมๆกันถึง4ลูกภายหลังเหตุการณ์บนเทือกเขาหิมาลัยในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนออกคำแถลงเรียกร้องให้ปรับปรุงระบบป้องกันและเตือนภัยก่อนนั้นเขาเคยสั่งการภายในพรรคคอมมิวนิสต์ในลักษณะเดียวกันถึงแม้ว่ายังไม่มีคำดำริในการกำจัดภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมแต่ผู้นำจีนก็ระบุเลยว่านี่คือภัยภาวะโลกร้อนและยังได้ตั้งธงให้จีนเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด
3: Drill baby drill
1: แต่ในเวลาเดียวกันผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันนายโดนัลด์ทรัมป์ยังคงยึดมั่นว่าโลกร้อนคือคำหลอกลวงไม่มีอยู่จริงเรียกร้องให้สำรวจและขุดเจาะน้ำมันถ่านหินและก๊าซเป็นนโยบายหลักเพื่อความมั่งคั่งของชาติเขายังขัดขวางการแก้วิกฤตด้วยการถอนตัวจากความตกลงปารีสระงับการสนับสนุนเงินทุนลดโลกร้อนต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศจนไปขัดขวางการก่อตั้งกองทุนความสูญเสียและความเสียหายซึ่งเป็นความหวังเดียวของประเทศที่เปราะบางอย่างเนปาลในการรับมือกับความสูญเสียที่ตนไม่ได้เป็นผู้ก่อเสียงเรียกร้องของเนปาลบนเวทีโลกจึงไม่ใช่แค่การขอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่เป็นการทวงถามความยุติธรรมจากทั้งโลก
0: ช่วงนี้ตรวจสอบอากาศกันหน่อยนะคะจากคุณธิดาพงษ์แจ่มในลมฟ้าอากาศค่ะ
4: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5: สวัสดีค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะโดยจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่2กันยายนนะคะโดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกรวมทั้งภาคตะวันออกค่ะทางนี้นะคะเนื่องมาจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและ

0: าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรดังนั้นแจ้งเตือนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยเอาไว้ด้วยนะคะช่วงนี้มาตรวจสอบอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันบ้างค่ะที่ภาคเหนือวันพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด33องศาค่ะภาคอีสานมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด32องศาภาคกลางและภาคตะวันออกพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด36องศาค่ะที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศากลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะพรุ่งนี้ฝนเยอะร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด35องศาค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นในวันที่1และ2กันยายนนี้ค่ะภาคเหนือ3จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านส่วนที่ภาคอีสานเฝ้าระวัง2จังหวัดคืออำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะซึ่งเป็นการเตือนภัยระดับ3ระดับสีเหลืองนะคะจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยกันด้วยค่ะและพรุ่งนี้กลับมาพบกับเปิ้ลกุลธิดาได้ใหม่ในลมฟ้าอากาศวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: คุณผู้ชมครับมาดูภาพเศรษฐกิจจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ทางแบงก์ชาติออกมาแถลงภาพรวมเศรษฐกิจไทยของเมื่อเดือนกรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพบว่าตัวเลขถือว่าขยายตัวจากเดือนก่อนจากแรงหนุนมาตรการภาครัฐการส่งออกเพิ่มขึ้นท่องเที่ยวฟื้นตัวแล้วก็มาตรการรัฐกระตุ้นการบริโภคซึ่งเรื่องนี้ทางแบงก์ชาติโดยทางคุณสุปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหภาคนะครับได้แถลงภาพรวมเศรษฐกิจและการเงินเดือนกรกฎาคมโดยสรุปครับว่าภาพรวมเนี่ยขยายตัวจากเดือนก่อนครับแรงส่งจากวัฏจักรเทคโนโลยีแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ของโลกครับส่งผลให้สินค้าส่งออกที่ไม่รวมทองคำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะหมวดอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กิจกรรมที่เป็นภาคการผลิตก็เพิ่มขึ้นส่งออกยังต้องพึ่งพาการนำเข้าในสัดส่วนที่สูงครับการลงทุนภาคเอกชนชะลอลงแล้วก็การท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นจากการบินที่ทยอยฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางคลี่คลายครับส่วนการบริโภคภาคเอกชนก็ปรับตัวดีขึ้นส่วนหนึ่งจากผลของมาตรการภาครัฐประกอบกับมีวันหยุดยาวพิเศษส่งผลให้กิจกรรมภาคบริการปรับตัวดีขึ้นครับทีนี้มาถึงข้อซักถามที่นักข่าวก็ตามประเด็นเรื่องนี้เพราะมีมุมมองของคนที่เชี่ยวชาญในแวดวงเศรษฐกิจก็ตั้งคำถามว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยบ้านเราเนี่ยเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า Japanification หรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเรื้อรังเติบโตต่ำเงินเฟ้อต่ำและอัตราดอกเบี้ยต่ำนานคล้ายกับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาหรือไม่เรื่องนี้ทางผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหภาคบอกว่าถ้าดูจากตัวเลขเศรษฐกิจไทยแล้วมีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดคำถามนี้เพราะตัวเลขหลายอย่างเนี่ยส่อไปในทางนั้นแต่ถึงแม้ผลลัพธ์ตอนท้ายจะคล้ายกันแต่ที่มาที่ไปของตัวเลขไม่เหมือนกันทางแบงก์ชาติบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจไทยเนี่ยไทยเรายังมีศักยภาพการบริการที่ไทยเรายังได้ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ครับกรณีนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่คือทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญโดยเฉพาะปัญหาเชิงโครงสร้างหนี้ครัวเรือนที่รายได้ไม่พอรายจ่ายแบงก์ชาติเองก็มีหลายมาตรการออกมาช่วยเหลือพยายามลดต้นทุนการใช้บริการทางการเงินเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ความคาดหวังต่อนโยบายของภาครัฐเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน 200,000 ล้านที่มาช่วยได้ในอนาคตโดยช่วงที่ผ่านมาก็มีการลงทุนดิจิทัลเยอะถ้าปรับการลงทุนให้เป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆก็น่าจะช่วยได้นะครับ
3: ไปดูฝั่งทางคลังกันบ้างว่ายังไงนะครับทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ

0: การคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับปี2569ข้อมูลณ31สิงหาคม69เวลา 5:00 นที่ผ่านมาพบว่าคนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนคือ 3,139,886 รายครับตอนนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 2,553,825 รายคิดเป็น 81.3% ส่วนคนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ9,314,253 รายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,903,354 รายครับวันนี้31สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายนะครับในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจจะมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันสามารถรักษาสิทธิ์ของตัวเราเองแล้วก็ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้โดยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางดังนี้นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะฮะช่องทางออนไลน์ก็มีสามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึง 23:05 ของวันนี้นะครับเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ welfare.mof.go.th นะครับหรืออีกช่องทางก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับส่วนช่องทางสาขาของธนาคาร5ธนาคารยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันทำการของธนาคารเข้าใจว่าจริงๆหลายๆที่ก็น่าจะปิดไปพอสมควรแล้วเนี่ยนะฮะทั้งธนาคารกรุงไทยออมสินธกสธอสแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับหากมีข้อมูลที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันก็ต้องติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือว่าศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลภายในวันที่20กันยายน2569นี้ครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาตามสถานการณ์ต่างประเทศกันหน่อยนะคะตอนนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งแล้วค่ะหลังจากที่สหรัฐแล้วก็อิหร่านปะทะแล้วก็โจมตีตอบโต้กันเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ติดตามช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ

0: โอ้โหคุณลุงแข็งแรงจังเลยนะคะ
1: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรครุมแล้ว
2: ต้องเปลี่ยนอวัยวะครั้งแล้วครั้งเล่าอวัยวะที่เสื่อมสภาพก็เหมือนท่อที่ไม่ได้มาตรฐานปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหาต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
0: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
1: พ่อน้องไทยไงล่ะจ๊ะใช้ได้ยาวนานไหลลื่นไม่มีวัน
3: เพราะท่อได้มาตรฐานข้อต่อครบกาวดี
0: ของเขาดีจริงๆ
3: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแรงไม่เปลี่ยน
4: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
5: ์ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์
10: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆเหรอง
11: ั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
10: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
11: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
12: ่ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
13: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
12: เพราะเราปิดผมขาว
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
15: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
16: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพระท่านเนรามจันทระเปาเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฐมันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพระท่านในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชิกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเวลา 7:00 น.พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 5:30 น.ถึง 7:00 น.รับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และบทพระธรรมใหม่และพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.รับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดบทพระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัตตสังคหะ
และบทติลักขณาธิคาถาและพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารสวดพระอภิธรรมมัตตสังคหะและบทติลักขณาธิคาถาเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระอภิธรรมมัตตสังคหะเป็นผลงานของพระอนิรุทธาจารย์ประมวลเนื้อความในพระอภิธรรมปิฎกมากล่าวไว้โดยย่อแบ่งเป็น9ปริเฉดเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาส่วนบทติลักขณาธิคาถาคือบทที่ว่าด้วยกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเวลา 19:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้คณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาชมรมและภาคเอกชนร่วมกันถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธ์ธนารักษ์ชมรมรักขุนท่าฟ้า66และบริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับมอบปริญญากิตติมศักดิ์6คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับมอบปริญญาบัตร643คนจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรคณะศิลปะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้โอวาทความว่าอนุชนรุ่นหลังมีหน้าที่อย่างสำคัญในการอนุรักษ์สืบสารและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมของตนให้คงอยู่ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตร่ตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นองคมนตรีมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568แก่นักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพขั้นสูง

0: สูงมุ่งถ่ายทอดความรู้ทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาความเป็นไทยสู่สากลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่าง
1: ๆวันนี้เวลา 9:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายอัธพลอัฏฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัจจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางจินารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางสาวสุวิราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายดิชวัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางปิยหาไทยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางอาทินันพีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางมุกดาชิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางเอมออนจิระสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย นางดารัตน์วิภาจักรัตรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะ

0: มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายวสินวรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีรอรักสายใจไทยมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย
1: องคมนตรีเป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนโครงการกองทุนการศึกษาสู่คู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์วันนี้พลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์ องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยภายใต้หัวข้อถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผู้บริหารและผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า200คนเพื่อทบทวนและถอดบทเรียนการดำเนินงานนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นผลสำเร็จไปพัฒนาขยายผลสู่สถานศึกษาและพื้นที่อื่นได้อย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องความสำคัญของโครงการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีรูปแบบพิเศษในเขตพื้นที่พิเศษภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาพร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถ่ายทอดแก่เยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาตนเองและการศึกษาทั้งนี้การดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาด้านอาชีวศึกษาได้น้อมนำพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการพัฒนาเยาวชนมุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยรวมถึงพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพองคมนตรีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ที่โรงแรม CS ปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะริงและชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและทุนเรียนดีรวม86คน

0: ถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมจึงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สำนักกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทาน 2,000 ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธศาลากลางจังหวัดนครพนมมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานพร้อมด้วยนายอำเภอจาก11อำเภอร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทานและเชิญไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอุทกภัยในจังหวัดนครพนมมาจากอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดผ่านทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่11อำเภอ74ตำบล500หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อน 12,694 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายการได้รับพระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณแก่ผู้ประสบภัยเป็นล้นพ้นทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนชนราษฎรอำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราษฎรอำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราษฎรอำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวนายจักรพงษ์แต่งอ่อนและคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปจากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์วัดตติเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์สิบรูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดสวนวัตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยวงศ์จังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดไร่จังหวัดอ่างทองและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทกิฟต์อินซอยจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์สิบรูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดนวลตาโทนวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาและวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนท์วิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัทเดอะสตรีทรีเทลเดเวลลอปเมนต์จำกัดบริษัทสุพรรณไพศาลเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทเรียลเมดคอร์ปจำกัดครอบครัวยอดเกตหม่อมหลวงวันวิภาจรูนโรจน์และคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธนารักษ์ ทางนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับดูชัวร์ก่อนแชร์เรื่องของสุขภาพใกล้ตัวนะครับบนสื่อสังคมออนไลน์มีการแชร์แนะนำให้เราสังเกตปัสสาวะครับถ้าเจอ6สัญญาณนี้แปลว่ามีแนวโน้มใกล้ที่จะต้องฟอกไตครับแต่การแชร์กันเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงบ้างติดตามพร้อมกันกับคุณพีรพลอนุตตรโสจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เลยครับ
2: บนโซเชียลแชร์6สัญญาณอันตรายในปัสสาวะที่บ่งบอกว่าใกล้ฟอกไตเช่นฟองละเอียดหนาแน่นตื่นกลางดึกบ่อยครั้งปัสสาวะสีแดงชมพูหรือน้ำตาลเข้มรวมทั้งปัสสาวะมีกลิ่นผิดปกติและมีอาการคันผิวหนังหืมชัวร์หรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์สาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับ6สัญญาณปัสสาวะใกล้ฟอกไตนี่จริงเหรอครับ
3: คือเป็น6สัญญาณของการที่ไปมีโรคไตครับแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นโรคไตระยะท้ายหรือระยะต้นไม่ใช่สัญญาณที่จะเริ่มทำการฟอกไต
2: สัญญาณแรกปัสสาวะมีฟองละเอียดหนาแน่นคล้ายฟองเบียร์และไม่ยอมยุบตัวเป็นสัญญาณว่าใกล้ฟอกไตจริงเหรอครับ
3: การที่มีปัสสาวะเป็นฟองมากแล้วก็ทิ้งไว้ครึ่งนาทีนาทีนึงยังมีฟองอยู่เต็มเหมือนกับฟองเบียร์นี่ถือว่าผิดปกติครับแต่ว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะผมว่ามีโรคไตค่อนข้างเป็นมากแล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าต้องเป็นโรคไตระยะสุดท้ายอาจจะเป็นโรคไตระยะ3หรือระยะ4ก็ได้นะครับซึ่งยังรักษาได้อยู่ไม่ใช่เป็นสัญญาณการฟอกไต
2: แต่คนที่ปัสสาวะฟองมากอาจยังไม่ต้องตกใจ
3: คือบางทีเวลาที่เราปัสสาวะลงถูตอนเช้าๆหรือปัสสาวะเข้มข้นบางทีก็มีฟองได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆมันมักจะหายไปฟองพวกนี้ก็ไม่อยู่นานครับ
2: แต่ถ้ากังวลเรื่องโปรตีนรั่ว
3: โปรตีนรั่วก็มีฟองเยอะต้องไปพบแพทย์แพทย์ก็จะตรวจโดยใช้กระดาษสีจุ่มลงไปมันก็จะขึ้นสีว่ามีโปรตีนรั่วครับ
2: สัญญาณที่2ตื่นกลางดึกเพื่อปัสสาวะบ่อยครั้งเป็นสัญญาณใกล้ฟอกไตจริงเหรอครับ
3: มันเป็นสัญญาณที่มีปัสสาวะกลางคืนผิดปกติซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุอื่นๆก็ได้นอกจากเป็นโรคไตแล้วอาจจะเป็นเช่นต่อมลูกหมากโตในผู้ชายสูงอายุหรือว่าคนไข้เป็นเบาหวานก็ปัสสาวะกลางคืนได้เหมือนกันเพราะว่าน้ำตาลในปัสสาวะเยอะเพราะนั้นมันไม่ได้บอกว่าเป็นโรคไตระยะสุดท้ายเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ควรจะพบแพทย์ตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงครับ
2: สัญญาณที่3ปัสสาวะสีแดงสีชมพูหรือสีน้ำตาลเข้มคล้ายน้ำชาเป็นสัญญาณใกล้ฟอกไตจริงไหมครับ
3: คือปัสสาวะสีเข้มชมพูหรือสีแดงมันบ่งบอกว่ามีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะซึ่งเป็นสัญญาณที่อาจจะเกิดจากโรคไตก็ได้ไตอักเสบเรียกว่าหน่วยกรองไตอักเสบหรือสาเหตุอื่นๆเช่นมะเร็งของไตมะเร็งของท่อปัสสาวะมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะก็มีปัสสาวะเป็นเลือดได้หรือว่ามีการอักเสบเช่นติดเชื้อทางเดินปัสสาวะก็มีปัสสาวะแดงปัสสาวะขัดปัสสาวะเจ็บอย่างนี้ก็เป็นทางเดินปัสสาวะอักเสบติดเชื้อเพราะฉะนั้นมันไม่ได้บอกว่าเป็นโรคไตระยะสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้ามีปัสสาวะสีแดงควรจะไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจหาสาเหตุครับ
2: สัญญาณที่4ปัสสาวะน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเป็นสัญญาณใกล้ฟอกไตจริงเหรอครับ
3: คือปกติคนเราควรจะปัสสาวะอย่างน้อยเนี่ยควรจะมากกว่า500ซีซีต่อวันถ้าน้อยกว่านั้นรวมกันน้อยกว่า500ซีซีถือว่าปัสสาวะน้อยลงซึ่งอันนี้บ่งบอกว่าไตทำงานน้อยลงอาจจะเป็นโรคไตเองก็ได้หรืออาจจะเป็นโรคอื่นๆที่กระทบไตอย่างเช่นเป็นโรคหัวใจล้มเหลวหรือเป็นโรคตับเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดปัสสาวะน้อยลงแต่โรคไตก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังที่สุดนะครับ
2: สัญญาณที่5ปัสสาวะมีกลิ่นผิดปกติแอมโมเนียแรงหรือกลิ่นหวานก็เป็นสัญญาณใกล้ฟอกไตจริงแหละครับ
3: คนไข้ที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายนะครับที่เป็นไตวายไตทำงานน้อยกว่าเช่นน้อยกว่า 10% ลงมาแล้วก็มีสารข้างค้างในเลือดเช่นยูเรียแอมโมเนียมากเนี่ยก็จะมีกลิ่นออกมาทางเดินหายใจหรือทางเหงื่อและแม้กระทั่งปัสสาวะก็เป็นสัญญาณของโรคไตระยะสุดท้ายครับ
2: สัญญาณที่6อาการคันผิวหนังโดยไม่มีผื่นและการเป็นตะคริวตอนกลางคืนก็เป็นสัญญาณใกล้ฟอกไตจริงไหมครับ
3: เป็นสัญญาณโรคไตระยะท้ายๆเหมือนกันระยะ4ระยะ5เริ่มมีคันตามตัวเพราะว่ามีของเสียในร่างกายสูงแล้วก็ไม่สะสมรวมทั้งที่ผิวหนังด้วยก็ผิวแห้งแล้วก็จะคันเพราะนั้นก็เป็นอาการที่ต้องไปพบแพทย์เวลาที่มีอาการคันไม่ทราบสาเหตุแพทย์ก็มักจะสงสัยว่าเป็นโรคไตเพราะผิวแห้งผิดปกติโดยที่ไม่มีผื่น
2: แล้วจริงๆแล้วต้องสังเกตยังไงครับ
3: โรคไตวายระยะสุดท้ายส่วนใหญ่แล้วจะมีอาการหลายๆอย่างร่วมกันมีอาการบวม มเป็นลักษณะบวมน้ำกดบุ๋มที่เท้าที่ลำตัวแล้วก็ที่หน้ารวมทั้งหายใจเหนื่อยเพราะมีน้ำท่วมเข้าไปในปอดน้ำข้างในปอดนะครับก็จะหายใจแล้วก็เหนื่อยนอนราบไม่ได้โลหิตจางหน้าตาซีดเซียวมีอาการคันตามตัวผมร่วงไม่ทราบสาเหตุเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนอาการต่างๆเหล่านี้ถ้ามีให้สงสัยว่าเป็นไตวายก็ควรจะมาพบ

0: แต่ผมเป็นค่อนข้างมากครับ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์6สัญญาณอันตรายในปัสสาวะใกล้ฟอกไตนี่เป็นยังไงครับ
0: อาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดครับคืออาการของปัสสาวะเปลี่ยนสีปัสสาวะผิดปกติเนี่ยเป็นอาการของโรคไตเริ่มต้นหรืออาการโรคไตระยะท้ายก็ได้นะครับควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนอาจจะมีวิธีการรักษาให้หายขาดไม่ใช่สัญญาณของโรคไตที่จะต้องฟอกไตครับ
1: มันสังเกตอาการเพื่อจะดูแลและป้องกันได้ทันการนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์
2: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้กลับมาตึงเครียดอีกครั้งแล้วค่ะหลังจากที่สหรัฐแล้วก็อิหร่านปะทะแล้วก็โจมตีตอบโต้กันเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์เลยนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพสหรัฐได้โจมตีทางอากาศพุ่งเป้าไปที่ฐานปล่อยจรวด2เครื่องของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC บนเกาะลารักในช่องแคบฮอร์มูซค่ะเพราะว่าพบพฤติกรรมเตรียมการวางทุ่นระเบิดทางทะเลซึ่งก็ถือเป็นภัยคุกคามที่จนตัวต่อเสรีภาพในการเดินเรือพาณิชย์ส่งผลให้ทหารและพลเรือนอิหร่านเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายค่ะด้านอิหร่านได้ตอบโต้ด้วยการส่งโดรนและยิงขีปนาวุธทิ้งตัวเข้าใส่ฐานทัพคิงฮุสเซนและฐานทัพอัลอัชรักของสหรัฐในประเทศจอร์แดนเพื่อเป็นการใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองตามกฎหมายแล้วก็อ้างว่าสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่โครงสร้างพื้นฐานและโรงเก็บเครื่องบินรบค่ะแต่ว่าทางกองทัพจอร์แดนระบุนะคะว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธไว้ได้ทั้งหมด8ลูกนอกจากนี้อิหร่านยังอ้างว่าได้ส่งโดรนโจมตีฐานทัพอากาศอัลมินฮาร์ดของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE และยิงโดรนทางทหารของสหรัฐตกบริเวณช่องแคบฮอร์มูซแม้ว่าทาง UAE จะออกมาปฏิเสธรายงานความเสียหายแต่ก็ยืนยันนะคะว่ามีการสกัดโดรนที่ล่วงล้ำน่านน้ำจริงค่ะอิหร่านยังอ้างด้วยนะคะว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ลำหนึ่งเกิดไฟไหม้และก็ต้องหยุดเดินเรือกลางคันหลังจากที่ชนเข้ากับทุ่นระเบิดทางทะเล2ลูกทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มูซโดย IRGC อ้างนะคะว่าเรือลำดังกล่าวพยายามใช้เส้นทางเดินเรือที่ไม่รับอนุญาตอย่างผิดกฎหมายและได้ออกคำเตือนแก่เรือทุกลำให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอิหร่านอย่างเคร่งครัดเหตุปะทะครั้งล่าสุดนี้นะคะถือเป็นการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงครั้งแรกในรอบ1เดือนและเป็นการกลับมาปะทุอีกครั้งของสงครามระลอกนี้ที่ดำเนินมากว่า6เดือนค่ะทำให้ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นทันทีเกือบร้อยละ2เนื่องจากความกังวลนะคะว่าช่องแคบฮอร์มูซซึ่งก็ถือเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันดิบกว่า1ใน5ของโลกจะถูกปิดตายโดยสมบูรณ์ค่ะขณะที่สกอตเบนเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐก็เตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจขั้นรุนแรงเพื่อตัดขาดสถาบันการเงินที่ทำธุรกรรมกับอิหร่านเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ
1: สถานการณ์แบบนี้ก็ทำให้ราคาทองตลาดประจำประเทศเนี่ยปรับตัวลงด้วยนะครับเช่นเดียวกับทองบ้านเราที่วันนี้ลงไป400บาทก็รับจากสถานการณ์ข่าวในตอนออกกลางนี่แหละนะฮะเอาละเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ
4: ที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มอร่อย Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: วิปโยคคลื่นสึนามิเข้าถาโถมพื้นที่ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยแม้มาตรการรับมือสึนามิจะถูกออกแบบไว้อย่างดีถึงอย่างนั้นผมยังมีอีกหนึ่งคำถามค้างคาอยู่ในใจ
6: วันหนึ่งอะครับสถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งอย่างเงี้ยพี่ๆเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ชาวบ้านเนี่ยที่เขาอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะรับมือได้ยังไงครับ
7: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นาทีทางช่อง9กด30
8: ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
9: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
10: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
11: ่อัปเดตกระแสโลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ด
12: อ
11: พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ตรงช่อง9กด30
3: ไปที่เกาหลีใต้กันหน่อยนะคะศาลแขวงกลางกรุงโซค่ะตัดสินจำคุกนางฮันฮักจาซึ่งเป็นผู้นำโบสถ์มูนีสนะคะหรือว่าโบสถ์แห่งความสามัคคีเป็นเวลา2ปีในความผิดฐานติดสินบนและเกี่ยวข้องกับเงินทุนทางการเมืองค่ะนางฮันถูกตั้งข้อหาหลักจากการมอบกระเป๋าชาแนล2ใบและสร้อยคอเพชรให้กับนางคิมกอนฮีภรรยาของอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้นะคะโดยทรัพย์สินทั้งหมดคิดเป็นมูลค่ากว่า80ล้านวอนหรือว่าคิดเป็นเงินไทยเกือบ2ล้านบาทค่ะเพื่อแลกรับผลประโยชน์ทางการเมืองซึ่งก่อนหน้านี้นางคิมกอนฮีถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา20เดือนในข้อหารับสินบนนางฮันฮักจาผู้นำโบสถ์วัย83ปียืนกรานปฏิเสธทุกข้อหานะคะโดยอ้างว่าเธอไม่ได้มีความสนใจทางการเมืองและเหตุที่เกิดขึ้นนั้นลูกน้องของเธอทำเองโดยที่เธอไม่ได้รู้เห็นค่ะล่าสุดได้รับการประกันตัวชั่วคราวจากเหตุผลด้านสุขภาพแม้ว่าเดิมทีอัยการจะเสนอโทษจำคุกถึง13ปีโดยมีการพบเงินสดสูงถึง630ล้านบาทในตู้เซฟส่วนตัวของเธอเงินจำนวนนี้ที่ถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานยืนยันการใช้อิทธิพลแทรกแซงทางการเมืองของโบสถ์ค่ะโบสถ์แห่งความสามัคคีมีชื่อทางการนะคะว่าสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสมานฉันท์และสันติภาพโลกค่ะได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ76ปีที่แล้วโดยนายมุนซองมยองสามีของนางฮันผู้สถาปนาตัวเองเป็นศาสดาของโบสถ์นะคะโดยมีชื่อเสียงมาจากการจัดงานหมู่มีการวิจารณ์จากหลายฝ่ายนะคะว่าโบสถ์มีลักษณะเป็นลัทธิและมีการบังคับให้ผู้ศรัทธาบริจาคเงินค่ะที่ผ่านมาโบสถ์มีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองทั้งในเกาหลีใต้เองรวมถึงสหรัฐโดยมีชื่อนายโดนัลด์ทรัมป์มาพัวพันและที่ญี่ปุ่นก็คือกรณีของนายชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีที่มือปืนผู้ลอบสังหารเขาเคยบอกว่าโบสถ์ที่นายอาเบะสนับสนุนทำให้ครอบครัวของเขาล้มละลายในปัจจุบันโบสถ์นี้นะคะถูกสั่งห้ามดำเนินการในสิงคโปร์แล้วก็ถูกสั่งให้ยุบองค์กรในญี่ปุ่นแล้วด้วยค่ะ
1: หมดเวลาของก้าวข่าวค่ำนะครับลาท้ายข่าวคืนนี้พาไปดูภาพที่รัฐบาลคีร์กีสถานครับได้มีการจัดทหารม้าเกียรติยศในการคุ้มกันขบวนรถลิมูซีนของผู้นำจีนครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอย่างสมเกียรติในระหว่างการเดินทางไปยังทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงบิชเคกนะครับในวันนี้เนื่องจากในโอกาสที่ผู้นำจีนเดินทางเยือนคีร์กีสถานอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ครับดูภาพกันวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: หนุ่มสุดงงยืนซื้อของอยู่ดีๆถูกอีกฝ่ายชักมีดฟันไม่ยั้งยืนยันไม่เคยมีเรื่องบาดหมางแต่เพื่อนในกลุ่มเคยทะเลาะกันลั่นเอาเรื่องถึงที่สุด
1: ทะเลาะกันเลยอย่ามาก่อเรื่องอย่ามาก่อกองนี้ให้กูเห็นอีก
0: ชายปริศนาแต่งกายคล้ายครูฝึกเมาถือปืนยิงไล่ชาวบ้านขณะนั่งกินอาหารริมถนนอ้างสร้างความเดือดร้อนมอบตัวแล้วแพทย์ขับเก๋งพุ่งชนนักศึกษาดับ2ศพสาหัสอีก1ยอมรับฝ่าไฟแดงแต่ยืนยันไม่ได้เมาติดตามในครับข่าว9คืนนี้ 21:30 น.
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ดี้มาร์ชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: าวบันเทิงมื้อดึกกับในเตนไลฟ์กันแล้วนะคะคืนนี้อยู่กับฝนนันทกาค่ะข่าวแรกวันนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะที่ชนะการแข่งขันนะคะวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จพร้อมสิทธิการเข้าแข่งขันโอลิมปิกที่จะมีขึ้นในปี2028ที่ลอสแองเจลิสนะคะคนไทยเฮรับข่าวดีนี้ทั้งประเทศรวมถึงรัศมีแขด้วยนะคะไม่ใช่แค่ดีใจอย่างเดียวนะพร้อมฟาดกับเกรียนคีย์บอร์ดที่เคยบูลลี่เหล่านักกีฬาของพวกเราค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นแมตช์ที่เราไม่ได้ชนะเพราะดวงไม่ได้เพราะโชคแต่เพราะความสามารถน้องๆโดยล้วนๆเลย
2: เพราะคลุกคลีอยู่กับนักกีฬาวอลเลย์บอลมาตลอดจนมั่นใจว่าความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าชิงโอลิมปิกครั้งแรกไม่ได้มาจากดวงแต่เป็นฝีมือและความพยายามที่มาจากการฝึกซ้อมล้วนๆค่ะจึงไม่แปลกใจนะคะที่นักแสดงสายฮารัศมีแขฟ้าเกอร์ล้นจะเดือดแทนนักกีฬาจนต้องออกมาบอกให้คนในสังคมได้รับรู้ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้ทุกคนต้องเจอการบูลลี่มาอย่างหนักทั้งที่ไม่ใช่สิ่งที่คนที่เป็นตัวแทนประเทศต้องมาเจอค่ะ
1: จะร้องไม่ออกฮะแค้นมากกว่าใจมันฝังเหมือนที่บอกแหละแค้นพวกที่เคยว่านักกีฬาแบบรุนแรงเพราะเราเป็นคนอยู่ในเพจนั้นเหมือนกันในเพจต่างๆพวกนั้นแล้วเราก็นั่งดูเราก็เลยรู้ว่าเฮ้อต่อไปเนี้ยเราก็จะไม่ได้แค่ซัพพอร์ตวอลเลย์บอลละแล้วเราจะเป็นกระบอกเสียงด้วยเพราะเราโดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กเราผ่านการตรงนั้นมาหมดละเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มายืนตรงนี้เราก็จะบอกเหมือนกันว่าเราจะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะพูดเรื่องพวกนี้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราเห็นอะไรเนี่ยเราก็จะแคปมาหมดแล้วเราก็จะเอาลงไปเนี่ยในเพจของเราเพื่อให้เห็นว่ามันมีการบูลลี่นักกีฬาเกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่าการเป็นนักกีฬามันต้องเสียสละอะไรบ้างเราได้ไปลองเล่นลีกวอลเลย์บอลเรารู้ว่าความรับผิดชอบมันเยอะแค่ไหนมันต้องเหนื่อยแค่ไหนเขาต้องแบกทั้งเรื่องส่วนตัวอะไรใช่ไหมทุกคนมีปัญหาหมดนะเราเป็นคนที่เอาตรงๆหลายคนจะไม่รู้เราจะสังเกตทุกอย่างการเคลื่อนไหวในโซเชียลแล้วพอเรารู้สึกอันนี้จะทักไปหาเลย
2: ส่วนเรื่องที่รัศมีแขได้ลั่นวาจาไว้ว่าถ้าทีมวอลเลย์บอลไทยไปโอลิมปิกจะวิ่งแก้บนรอบวัดพระแก้วร้อยรอบเจ้าตัวก็พร้อมทำตามที่พูดอยู่แล้วค่ะ
1: แขเธอก็ต้องกันนี้สิเธอไปวิ่งรอบโมโนสี่สิบรอบแล้วบวกกับการที่เราเป็นกระเทย อะไรโมโน ฉันเป็นกระเทยนะคะ ก็วัดพระแก้วไปเลยสิ เสร็จเอาสิสักสิบรอบกระเทยก็ของขึ้นอีกอะไรมาสิบรอบก็ลอยรอบไปเลยถ้าไปโอเมกิฉันวิ่งวัดพระแก้วลอยรอบลอยรอบวัดพระแก้ว1รอบเท่ากับกี่กิโลเมตร
3: เพิ่งเสิร์ฟ
1: 2โลเพราะฉะนั้นลอยรอบก็เท่ากับ200โลตกใจค่ะตกใจขออนุญาตนะคะชิบหายละในใจแต่ไหนๆมันพูดไปละการวิ่ง200โลเราไม่ได้แต่เราอะก็คือวิ่งเขาเรียกว่าวิ่งแบบเซฟตัวเองนะฮะก็คือแขจะเก็บให้ได้รอบวัดพระแก้วเนี่ยแขก็จะไปวิ่งเรื่อยๆ200โลอะไรเงี้ยแล้วจนกระทั่งชนะญี่ปุ่นแล้วก็ยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมาเราชนะเมื่อวานก็ถึงได้โพสต์รูปนะฮะองค์พระแก้วมรกตแล้วก็อมเชื่ออะไรว่าศักดิ์สิทธิ์ที่1 number 1จริงๆไอ้ตัวน้องๆเองอ่ะก็มีหลายบนเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีก็ต้องไปนั่งแก้บนกันสารพัดแหละตอนนี
2: ้รัศมีแขบอกว่าไม่ต้องห่วงว่าจะผิดสัญญายังไงก็จะทยอยวิ่งเก็บแต้มให้ครบ100รอบตามที่พูดเพราะไม่กล้าจะทำผิดสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอยู่แล้วล่ะค่ะ
0: ส่งกำลังใจให้แขนะทำตามตั้งใจได้สำเร็จนะคะเพราะว่ากำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆไม่ใช่แค่ขาคนเดียวนะคะคนในวงการบันเทิงก็ส่งใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยกันเพียบเลยรวมถึงแม่บุ๋มปนัดดาด้วยไม่ใช่แค่กีฬาเท่านั้นน้องเนเน่แม่บุ๋มก็ปลื้มเหมือนกันค่ะ
2: ยกมือเป็น FC ตัวแม่ด้วยอีกคนค่ะหลังบุ๋มปนัดดายอมตื่นแต่เช้าเชียร์เนเน่รอยัลวัย16ปีบนเวทีโชว์ความสามารถอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ก่อนน้องเนเน่จะคว้าปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์ได้สำเร็จทำเอาแฟนคลับทั้งบ้านอย่างแม่บุ๋มถึงกับดีใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ก่อนแม่บุ๋มจะออกตัวว่าตอนนี้รู้สึกถึงความคลั่งรักน้องเนเน่หนักมากถึงขั้นเตรียมตีตัวบินตรงไปเจอน้องเนเน่ตัวเป็นๆถึงตลาดท้ายรถนาค่ะจังหวัดภูเก็ตแล้วล่ะค่ะ
4: เราอยากไปอย่างน้อยไปยืนดูเด็กคนนึงอ่ะที่เราเห็นเขาแบบเพราะว่าเราเชื่อว่าอนาคตเขาจะไประดับโลกแล้วเราจะเห็นเขายากกว่านี้ในวันนี้ยังมีโอกาสเห็นอยากเห็นก่อนแต่ได้ข่าวว่าน้องเปิดเรียนแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูค่ะเพราะน้องต้องซ้อมด้วยน้องต้องซ้อมเพื่อแข่งรอบไฟนอลแล้วซึ่งเอาเลยลูกจัดการเลยลูกตัวแม่ตีได้ตลอดค่ะไม่เป็นไร ต่อให้วันนึงหนูมีคอนเสิร์ตในประเทศไทยแม่ก็จะตามไปยืนดูอยากบอกว่ารักหนูมาก ปลื้มมากขอบคุณมากที่สร้างความชุ่มชื่นหัวใจให้กับคนไทยทุกคนขอบคุณที่หนูไม่หยุดที่จะฝันขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของน้องขอบคุณคนที่ซัพพอร์ตน้องทุกๆคนที่ทำให้เนเน่รอยัลกลายเป็นดาวร็อก

0: ใจพร้อมรอชมธงชาติไทยในการแข่งขันโอลิมปิกด้วยละค่ะ
1: วอลเลย์บอลเนี่ยคือสิ่งที่เราก็รอมานานเพราะเรารู้สึกว่าทีมไทยเราก็มีศักยภาพนะคะเราอยากจะเห็นไปอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็อยากเห็นกีฬาประเภทอื่นๆด้วยนะไม่ใช่วอลเลย์บอลอย่างเดียวเราอยากเห็นทุกประเภทผมเรียนจากโรงเรียนบดินทร์เดชาค่ะแล้วโรงเรียนตามจากนั้นพอติดตามปุ๊บก็เลยตามติดติดตามปุ๊บก็เลยตามติดค่ะว่าเขาจะแข่งที่ไหนเสียได้อย่างเดียวคือยังไม่เคยได้มีโอกาสไปเชียร์ขอบสนามเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นเวลารายการพอดีอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ซึ่งแม่บุ๋มยังมองว่าดอกไม้แห่งความสำเร็จของประเทศไทยที่ช่วงนี้แบ่งบานกันจำนวนมากถือเป็นใบเบิกท้ายกับคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาตัวเองและกล้าทำตามฝันที่ใหญ่ขึ้นด้วยละค่ะ
2: ส่งใจไปเชียร์ทุกแมตช์เหมือนกันนะคะส่วนคนนี้ค่ะปูมัทนาวันนี้ก็มีนัดขึ้นศาลนะคะซึ่งก็มีโจทก์ถึง2คนพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็ทนายตุ๋ยพรศักดิ์ค่ะ
0: นักแสดงรุ่นใหญ่ปูมัทนาควงสามีหานภักดีหานหิมะทองคำออกสื่อเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีข่าวว่าหานมีอาการเส้นเลือดในสมองแตกจนต้องผ่าตัดด่วนเมื่อปลายปีที่แล้วโดยหานที่ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ก็อัปเดตสั้นๆว่าสุขภาพตอนนี้โอเคขึ้นแล้วและวันนี้ช่วงบ่ายก็ได้เดินทางเพื่อมาเป็นกำลังใจให้ภรรยาตามนัดของศาลอาญากรุงเทพใต้ในคดีที่ถูกทนายตุ๋ยพรศักดิ์ฟ้องหมิ่นประมาทและความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จากกรณีที่ฝ่ายปูมากล่าวหาว่าทนายตุ๋ยและภรรยาไปตะโกนทอบริเวณห้องพิจารณาคดีที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ก่อนหน้านี้ซึ่งปูก็ไม่มีท่าทีกังวลเพราะมีแนวทางในการสู้คดีอยู่แล้วขณะที่ฝ่ายทนายตุ๋ยนอกจากมีคดีของตัวเองกับปูแล้วนะคะเจ้าตัวก็ยังเป็นทนายให้พิธีกรคนดังหนุ่มกัญชัยที่วันนี้ช่วงเช้าศาลอ่านคำพิพากษาประทับรับฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์รวม10กรรมจากที่หนุ่มยื่นฟ้องไปทั้งหมด14กรรมกรณีที่ปูกล่าวหาว่าพิธีกรคนดังส่งลูกน้องมาป่วนที่ห้องพิจารณาคดีที่ศาลแขวงพระนครใต้เมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมานั่นเองค่ะ
3: ผมไม่ได้ฟ้องเท็จพี่หนุ่มไม่ได้ฟ้องเท็จแล้วก็ไม่ได้เบิกความเท็จเป็นเรื่องที่ศาลท่านวินิจฉัยจากพยานหลักฐานแล้วท่านเห็นว่าไม่เข้าฐานความผิดนะครับไม่ใช่ผมกลั่นแกล้งคุณหรือว่าอยากให้คุณต้องได้รับโทษอาญาฉะนั้นไม่ต้องมาสัมภาษณ์เลยครับว่าเดี๋ยวจะฟ้องกลับให้ดูฟ้องได้ฟ้องมาเท่าที่ผมเห็นลบไปเกือบหมดนะกลัวมั้งครับผมบอกแล้วไงคนปากเก่งผมไม่กลัวผมกลัวคนเก่งเรื่องติ๊กสีฟ้าเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ถูกท้าย Facebook กรณีนี้คนที่มีติ๊กสีฟ้าเนี่ยคือมีการชำระเงินให้กับทางบัญชี Facebook เขาเพื่อให้เขาดูแลบัญชีเราต้องไม่ถูกแฮกถ้าเราไม่จ่ายเงินสัญลักษณ์นี้จะหายไปฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาสัญลักษณ์มาเป็นข้ออ้างว่าเขาถูกแฮกหรือว่าถูกปลอมเนี่ยผมว่ามันฟังไม่ขึ้นเพราะตัวเขาเองเขาก็รู้อยู่เต็มอกว่าเป็นยังไงแล้วไปดูสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวคุณปูมาก่อนหน้านี้ใน Facebook ที่เขาโพสต์ขึ้นไปมันก็มีทั้งโปรไฟล์ที่มีทั้งติ๊กถูกแล้วก็ไม่ติ๊กถูกผมไม่เคยเห็นเขาปฏิเสธเลยนะว่าไม่ใช่ข้อความเขาคุณไม่รู้หรอครับว่าคุณโพสต์อะไรคุณไม่อ่านคอมเมนต์หรอครับแล้วทุกวันนี้ก่อนหน้านี้เขาปิดคอมเมนต์ทำไมสุดจริตใจต้องเปิดคอมเมนต์ถ้ากล้าสู้ปากเก่งตามนั้นเลยครับ
4: ในโพสต์บางโพสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราโพสต์เราก็ยอมรับความจริงแต่ที่เราไม่ได้โพสต์ใช่ไหมคะศาลท่านก็ให้ความเมตตานะคะแล้วก็หนุ่มกัญชัยก็ตีความภาษาไทยผิดอะค่ะ
5: คดีก็เรียกว่าพ.ร.บ.คอมหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็พลาดไปแล้วซึ่งมันเป็นเมนหลักเลยเพราะฉะนั้นคดีอื่นๆที่เหลือหมายความว่าพวกหมิ่นประมาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกเลยว่าโจทก์ต้องทำการบ้านให้ดีๆค่ะเขาฟ้องอะไรมาเราเป็นฝ่ายแก้อย่างเดียวนะคะตอนนี้ส่วนอื่นๆต่างๆแล้วก็ค่อยๆแก้ไขปัญหาไปทีละเปราะ
2: ช่วงบ่ายอะค่ะก็เป็นคดีที่ทนายตุยฟ้องพี่ปูกับพี่หาน
6: ตั้งแต่ออกตัวแบบนี้เหรอคะ
2: ไม่อาจจะแบบพูดผิดนิดนึงอะค่ะ
0: ส่วนเรื่องล่าสุดที่ปูถูกนางแบบรุ่นใหญ่ลูกหมีรัศมียื่นฟ้องล้มละลายไปเมื่อสัปดาห์ก่อนปูตอบชัดไม่ได้ซีเรียสอะไรและไม่เข้าใจด้วยว่าลูกหมีทำไปเพื่ออะไรค่ะ
5: แล้วก็ส่วนเรื่องเงินที่จะเอาไปคืนคุณลูกหมีก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราคุยกันอยู่แล้วนะคะขอให้แบบอย่าย้ำมาก
2: ด้วยยอดเงินแค่ล้านกว่าบาทแล้วในวันที่เราให้เขาแล้วเขาไม่เอานะคะเขาล้มเลิกการไก่เกี่ยที่สน.ทองหล่อแล้วก็มาลุมฟ้องพี่ปูเนี่ยหลายๆคดีนะคะก็นั่นแหละค่ะ
5: เขาก็สามารถใช้สิทธิ์ในการฟ้องได้ค่ะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้สิทธิ์ในการที่จะต่อสู้ได้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะไก่เกี่ยกันได้เพราะว่าถ้าเรามีเจตนาที่จะชำระเงินเขาอะค่ะศาลก็ต้องดูแล้วว่า
6: เห็นบอกว่าจำปี
2: คือยอดที่เขาเรียกมามันไม่ถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ศาลแพ่งก็สั่งให้จ่ายล้านเจ็ดนะคะก็ต้องจ่ายตามยอดที่ศาลสั่งอะค่ะ
5: คุณลูกหมีจริงๆเขาก็จากที่ดูเขาก็อยากจะได้เงินนะคะ

0: ให้ยอดเงินล้านกว่าบาทมีให้อยู่แล้วค่ะในวันที่ให้เขาก็ไม่เอาในวันที่ไก่เกียรติที่สอนอทองหล่อนะคะวันนั้นจบที่ร้านยอดร้าน4แต่ทนายเดชาเป็นคนล้มเลิกยกเลิกการไก่เกียรติค่ะทนายเดชาทนายกุ้งกับลูกหมีค่ะคือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าในการที่เขาไม่รับเงินในวันนั้นแล้วมาประจานพี่ปูอยู่ทุกวัน3ปีแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่อย่างที่บอกว่าค่าวิชาชีพทนายค่าประกันตัวมันเกินมากกว่ายอดเงินที่ต้องเคลียร์กับเขาล้านกว่าบาทอ่ะมันหลายเท่าตัวค่ะ
1: นี่ลูกหมีลั่นล่ะ
2: เด
1: ี๋
2: ยวกันนะคะ
0: ค่ะ
2: ส่วนตัวเราอยากส่งให้พี่หม
0: ีไม่ค่ะตอนนี้ยังไม่พร้อมค่ะ
3: ส่วนเรื่องปูเปลี่ยนนามสกุลจากหิมะทองคำของสามีมาเป็นเดชบริวัตรเจ้าตัวเลี่ยงไม่ตอบบอกแค่เป็นเรื่องส่วนตัวขณะที่มาดามสามพีก็ตอบเพียงสั้นๆว่าเป็นการแก้เคล็ดเท่านั้นค่ะ
4: ส่วนเรื่องคดีความของปูมัณฑนาก็ต้องติดตามกันยาวๆเพราะว่ามีหลายคดีค่ะไปกันต่อที่สนยุคนะคะเจ้าตัวปลื้มสุดๆหลังจากได้รับบทชายรักชายกับยูโรนะเพราะว่าฟีดแบ็กดีมากๆจนเรียกร้องอยากจะกลับมาเล่นคู่กันอีกครั้งนึงค่ะ
3: เรียกว่าเปิดโลกใหม่ตั้งแต่เป็นนักแสดงมาเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มสนยุคที่ตระเวนทัวร์แฟนซายกับนักแสดงซีรีส์ชายในหลายประเทศถือว่าได้เดินทางไกลครั้งแรกแต่ก็อดดีใจไม่ได้ที่เห็นศิลปินไทยมีแฟนคลับอยู่ทั่วโลกส่วนงานคู่กับหนุ่มยูโรยศวรรษสนบอกว่าผิดคาดแล้วก็งงเหมือนกันเพราะคิดว่าจะมีงานคู่เยอะกว่านี้แต่งานจ้างที่เข้ามามีแต่งานเดียวหมดเลยก็เลยฝากอ้อนลูกค้าว่าจ้างงานคู่ได้ตนพร้อมเสมอนะจ๊ะ
5: อยากออกงานคู่นะอยากออกมากเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่มีงานคู่เลยมีงานแยกหมดเลยครับงานจ้างอย่างเงี้ยเป็นแบบแยกกันหมดเลยนั่นน่ะสิเป็นงานจ้างงานแยกหมดเลยผมก็งงเหมือนกันนึกว่าจะมีงานคู่เยอะลูกค้าครับจ้างงานคู่มั้ยครับพี่ฮะไปมาก็หลายประเทศอยู่นะไปถึงเมกาใต้เลยอ่ะคืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบเหมือนเปิดโลกผมเหมือนกันนะครับก็ถือว่าได้เดินทางได้เจอคนได้เจอแฟนๆฝั่งนู้นซึ่งเราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับก็สนุกดีครับได้ประสบการณ์เยอะๆดีจริงๆผมดีใจนะที่แบบเอ้ยวงการบันเทิงไทยทุกวันนี้มันมีแฟนคลับทั่วโลกเวอร์ไวขนาดนี้ผมดีใจนะครับผมไม่ค่อยเจ็ตแลกอยู่แล้วครับนอนได้ทุกที่พี่ปองก็เป็นคนมีเทสโดยเฉพาะร้านพวกนี้ร้านในไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเทสอยู่แล้วผมเชื่อว่าเขาทำได้ดีแน่ๆแต่ไม่ใช่ผมนะผมอาจจะเป็นข้อยกเว้นนะครับแต่ว่าคนอื่นเขาสังสรรค์กันก็สนุกสนานครับ
2: ไปจอยได้
5: ใช่
3: ส่วนที่ต้นสังกัดอย่าง Beyond Cloud ฉีกแนวจากค่ายวายอื่นๆที่เปิดคาเฟ่มาเป็นการเปิดสถานบันเทิงนั้นสนบอกว่าสำหรับตนนั้นจอยได้อยู่แต่แค่ไม่ใช่สายดิ้งเท่านั้นเองค่ะ
4: พักกันก่อนนะช่วงหน้าจะพาไปสนุกกับคอนเสิร์ต G-Face กันค่ะ
6: สายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 นทางช่อง9กด30 28สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
7: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
8: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
13: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
14: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
15: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
14: เพราะเราปิดผมขาว
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
16: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: เทพไทย
18: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
13: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลาย

0: แลดูจางลงครีม 91E
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
5: ์ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิร์ล
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
7: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
9: ที่ไม่ได้ไปงาน G-Face Marathon Concert 2026เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ต้องเสียใจนะคะเรามีภาพบรรยากาศมาฝากค่ะ
6: มาราธอนสมชื่อคอนเสิร์ตจริงๆค่ะกับ G-Face Marathon Concert 2026ที่ขนทัพศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยมาระเบิดความสนุกแบบจัดเต็มถึง2รอบเมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ Impact Arena เมืองทองธานีโดยแบ่งเป็นวันป๊อปเดย์ที่จัดเต็มศิลปินทีป๊อปแถวหน้าทั้งโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์อิงวรันธรลิปตานนทนนพิกซี่ปั่นและเดอะทอยส์ค่ะส่วนวันร็อกเดย์ก็ไม่น้อยหน้านะคะอัดแน่นกับร็อกเกอร์ระดับตัวพ่อตัวแม่ Big Ass Body Slam Little John Sweet Mallet Pammy Potato Tito Smith และ Lemosonic ให้ได้มันแบบไม่พักเลยทีเดียวค่ะ

ฟังเพลงกันเพลินๆหมดเวลาแล้วค่ะวันพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับนายตะเทน 11:30 น.ช่อง 9 กด 30 นะคะคืนนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์แก้ไอขับเสมหะชุ่มคออ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
3: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
5: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
4: คุณผู้ชมเขามีเรื่องนำเสนออยากให้อาจารย์นะคะพูดเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยแล้วข้อเสนอนี้นี่นะคะหลายท่านมากเลยค่ะที่อยากทราบอยากรู้เขาอยากรู้เกี่ยวกับอนาคตอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยค่ะอาจารย์เพราะก่อนหน้านี้มันมีข่าวไง
5: ไม่ถามคำถามยากจัง เปิดสัปดาห์วันเปิดมาสัปดาห์แรกของเดือนโทษของสัปดาห์ใหม่เนี่ยนะ ซึ่งเป็นวันสิ้นเดือนด้วยเลยด้วยนี่นะคุณจะถามเรื่องยากเลยเหรอ
4: ไม่เกินวิสัยทัศน์ของอาจารย์แน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วโอเครุ่นนุ่นที่ได้เห็นนะมันเป็นข้อมูลในชุดปัจจุบันนะคะแต่ในประวัติศาสตร์ในอดีตเอาเฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวอะพอพูดถึงเรื่องของอุตสาห

0: กรรมเนี้ยตอนที่ตั้งถิ่นฐานก่อนที่ญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยนุ่นไม่ทัน
1: คือต้องพูดอย่างนี้เรามองจากปัจจุบันย้อนกลับไปในอดีตต้องบอกว่าประเทศไทยมีการผลิตรถยนต์ซึ่งจะเป็นการลงทุนของต่างชาติแล้วก็ผู้ประกอบการไทยผสมอะไรกันไปเนี่ยประมาณนะ 1.4 ถึง 1.5 ล้านคัน
0: ค่ะ
1: ซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยคือเป็นโดเมสติกดีมานด์เป็นรถที่เราซื้อจากผู้ผลิตที่อยู่ในประเทศกับอีกส่วนหนึ่งผู้ผลิตเนี่ยรถยนต์เนี่ยส่งออกไปขายทั่วโลกเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยมันมี2 ส่วนทั้งผลิตเนี่ยมันส่วนเดียวแต่ในแง่ของที่ไปเนี่ยมันมาทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดที่ส่งออกนะในช่วงถ้าคุณถ้าเราเริ่มจากตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราใช้สายตาเรามองดูย้อนไปสัก10ปีเนี่ยเราจะเห็นแต่รถญี่ปุ่น
0: ค่ะ
1: ญี่ปุ่นก็ครองมาร์เก็ตแชร์ 90% นะ 90-95% อาจจะมีรถยุโรปบ้างแต่ว่าสัดส่วนต่ำนะทั้งนำเข้าและประกอบในประเทศนะแล้วก็มีรถอเมริกานิดหน่อยแต่ว่าบางอันก็ถอนการผลิตไปแล้วอย่างเชฟโรเลตนี่ก็ไม่อยู่ละก็ขายโรงงานให้กับไอ้เกรทวอลมอเตอร์ที่ว่านี่แหละนะอันนี้ต้องถามว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนเราไม่มีอุตสาหกรรมเหล็กกล้าเราไม่มีอะไรที่เป็นตัวที่จะทำรถยนต์ได้เลยไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเมื่อสัก40ปีที่แล้ว
0: ค่ะ
1: ประมาณสักปี2527-28ในแถวๆนั้นตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีเงินยูโรนะยังเป็นเงินดอยช์มาร์กนะตอนนั้นนะกลุ่มจะเรียกว่ากลุ่ม G7 ก็ได้นะเขาไปประชุมกันที่โรงแรมพลาซ่าในนครนิวยอร์กโดยสหรัฐเป็นตัวการสำคัญเพราะญี่ปุ่นได้ดุลการค้ามากแล้วก็เป็นประเทศที่กำลังไล่จี้อเมริกาเหมือนกับที่จีนกำลังไล่จี้แบบนี้แหละเขาก็รวมหัวกันบังคับให้ญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าญี่ปุ่นที่คุณค้าขายส่งออกมีเงินสะสมมากมายร่ำรวยเนี่ยเป็นเพราะคุณทำให้คุณใช้นโยบายค่าเงินอ่อนเขาบอกว่าต้องทำให้มันแข็งแต่ถ้าเกิดเราย้อนไปไกลกว่านั้นอีกหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยตอนที่ญี่ปุ่นก่อร่างสร้างตัวเนี่ยมันกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนนะ1ดอลลาร์เท่ากับ360เยน
0: ค่ะ
1: สมัยผมเป็นเด็กๆเนี่ย100เยนเท่ากับ7บาทสมัยผมเป็นเด็กๆ100เยนเท่ากับ7บาท8บาทผมจำได้อันนั้นตอนเมื่อสัก50ปีที่แล้วนะก็คือตอน360เยนต่อ1เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นแหละก็ช่วงที่หลังจากได้เงินเยนก็แข็งค่าขึ้นตามลำดับนะแต่มันก็อยู่ประมาณสัก200-220เนี่ยสหรัฐอเมริกากับชาติยุโรปก็บีบญี่ปุ่นว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณอย่างนี้คุณจะเราจะแทรกแซงการค้าคุณเนี่ยคุณต้องทำให้ค่าเงินเยนเนี่ยมันไม่อันเดอร์แวลูจนเกินไปก็บีบตบจนในที่สุดเนี่ยเงินเยนมันเหลือประมาณ150-120เยนต่อเหรียญลงไปต่ำสุดถึงประมาณ90เยนต่อ1เหรียญ
0: ค่ะ
1: ของที่ผลิตในญี่ปุ่นเมื่อเจออัตราแลกเปลี่ยนแบบนี้ค่าเงินเยนแข็งแบบนี้มันขายไม่ได้ก็เกิดนโยบายของญี่ปุ่นไมเกรตอพยพฐานการผลิตไปที่ต่างๆที่ตัวเองเห็นว่าสามารถเจาะเข้าตลาดที่มันกีดกันทางการค้าด้วยเรื่องของค่าเงินก็ไปหลายที่หนึ่งในนั้นคือประเทศไทย
0: ค่ะ
1: ปีที่เริ่มเข้ามาเนี่ยประมาณสักว่าเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2527ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาอย่างเป็นระบบเลยประมาณปี2529ก็เริ่มตั้งฐานการผลิตแล้วจังหวะนั้นเนี่ยเราก็มี จอก๊าซธรรมชาติเรามีโร

0: งานปิโตรเคมีมีโรงแยกแก๊สธรรมชาติฟาซิลิตี้ก็ได้นะตอนนั้นท่าเรือมาบตาพุดมีแล้ว
1: เราเจอจังหวะนั้น
0: จังหวะนี้กำลังทำท่าเรือมาบตาพุดท่าเรือแหลมฉบังอะไรนั่นน่ะเมื่อ30 40ปีก่อน40ปีก่อนนะก็เป็นยุคที่เข้าสู่ช่วงที่เราเรียกว่าโชติช่วงชัชวาลนั่นน่ะแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าเรามีแหล่งเชื้อเพลิงที่ราคาถูกเราลงพื้นลงโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่ออะไรญี่ปุ่นก็ไมเกรตมาประเทศไทยอุตสาหกรรมที่เขามาเป็นอุตสาหกรรมหลักคืออุตสาหกรรมรถยนต์แต่ว่าเขาก็ไม่ใช่ว่ามาพึบเดียวนะมาเริ่มตั้งโรงงานประกอบรถยนต์นำเข้ามาเป็นแบบครบถ้วนอะไรต่ออะไรจนในท้ายที่สุดอ่ะก็มีเครือข่ายทำเป็นโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์ประกอบรถยนต์ไอ้ส่วนที่เป็นพลาสติกก็จะมาจากปิโตรเคมีไอ้ส่วนที่เป็นรถยนต์ก็ค่อยๆมาเอามาร่วมทุนกับคนไทยอะไรเงี้ยก็ทำมาก็เกิดกลุ่มธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากสินเชื่อสินส่วนรถยนต์เนี่ยจนในที่สุดเนี่ยก็เท่ากับว่าฐานการผลิตได้ย้ายมาอยู่เมืองไทยค่อนข้างสมบูรณ์แบบมีโรงงานประกอบรถยนต์หลักๆไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าไม่ว่าจะเป็นฮอนด้ามันจะเป็นอีซูซูแต่บางอันก็อาจจะมาแล้วก็ไปอาจจะมีนิสสันอะไรเงี้ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยญี่ปุ่นก็ไปลงทุนตั้งโรงงานในอเมริกาเหมือนกันตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ผลิตรถยนต์แล้วก็ได้รถยนต์ขายดีๆมากๆเลยถ้าของญี่ปุ่นเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นแคมรี
1: ่ค่ะ
0: ถ้าเป็นของ Honda นี่จะเป็น Honda Accord อะไรอย่างเงี้ยนะมันมาในช่วงเดียวกันที่เขาต้องไมเกรตไปมันก็เกิดอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยแล้วก็มีอเมริกามาลงบ้างอย่างเช่นพวก Ford แล้วก็จะมีทางยุโรปBMWค่ายเบนซ์ก็มาลงโรงงานประกอบรถยนต์เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็นำเข้าชิ้นส่วนแล้วก็ค่อยๆทยอยเพิ่มโลโก้คอนเทนต์เราก็กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ประกอบกับตลาดในประเทศของเราก็เพิ่มขึ้นมันมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยเรามียอดขายรถยนต์ในประเทศนะว่ากันเป็นล้านคันนะช่วงที่บูมๆมากๆเน
1: ี่
0: ย
1: แค่ในประเทศ
0: ในประเทศอย่างเดียวใช่ใช่ใช่แต่ตอนหลังก็ลดลงมาแล้วโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยกำลังซื้อมันลดลงมันก็ทำให้ยอดการขายรถยนต์ในประเทศเนี่ยมันตกมาอยู่ระดับประมาณ 500,000 คัน 600,000 คันในเวลาเดียวกันการส่งออกไปตลาดต่างประเทศมันก็สำหรับปีนี้มันชะงักงานเราเห็นรถที่ส่งออกไปตอนออกกลางมีปัญหา อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เคยทำให้กำลังการผลิตรถยนต์จากฐานการผลิตในเมืองไทยเนี่ยมันเหลือแค่ประมาณ1ล้านคันเป็นโดเมสติกดีมานด์ประมาณสัก 500,000ส่งออกประมาณสัก 500,000 ถ้าเกิดเอาตัวเลขคร่าวๆนะอันนี้คือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี
1: ้สถานการณ์ที่เป็น
0: ซึ่งการที่ตลาดในประเทศ domestic demand มันลดลงเนี่ยก็ทำให้การที่เขาจะเพิ่มหรือขยายกำลังการผลิตก็อาจจะไม่ทำในเวลาเดียวกันการส่งออกที่ลดลงก็ทำให้ไม่มีความจำเป็นจะต้องขยายการลงทุนอันนี้คือเฉพาะรถยนต์ที่เรายังไม่ได้พูดถึงปัจจัยอีกตัวนึงนะคือการเข้ามาของเทคโนโลยีในการผลิตรถยนต์ในลักษณะที่เป็นเรื่องของรถไฟฟ้าแบตเตอรี่ EV BEV นะเราต้องแยกรถยนต์ที่ผลิตในเราต้องแยกรถยนต์ออกเป็น3ประเภทก่อนประเภทที่1เนี่ยเป็นรถยนต์ที่เขาเรียกว่าสันดาปภายใน
1: Ice.
0: เครื่องยนต์สันดาปภายใน Internal Combustion
1: Engine
0: ไม่ใช่ Ice ที่แปลว่าน้ำแข็งนะ
1: และ
0: ไม่ใช่ Icerักชนกอะไรนะคนละเรื่องกันอันนี้คือไอซ์
1: เกี่ยวกับเขา
0: เอ้าเขาชอบพูดไอซ์ไอซ์กับผมก็ต้องบอกก็ต้องอธิบาย internal combustion engine
1: โอเค
0: เชื้อเพลิงคือน้ำมันหร
1: ือ
0: จะเป็น LPG หรือจะเป็น NGV อะไรก็ได
1: ้อันนั้น
0: อันที่สองเป็นลักษณะที่เอามอเตอร์มาเสริมเมื่อเดินเครื่องแล้วไปประจุไฟให้สามารถขับเคลื่อนได้ใช้คู่กันอันนี้เราเรียกว่าไฮบริดโอเคไหม
1: ค่ะ
0: อันที่สามเนี่ยเป็นรถที่เดินด้วยไฟฟ้าทั้งหมดเลยใช้ชาร์จไฟเอาอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นรถยนต์ประเภทที่เรียกว่าแบตเตอรี่ EV
1: ค่ะ
0: ที่จริงมันมีสับย่อยอีกอันนึงเป็นรถยนต์เครื่องยนต์นี่แหละแต่ว่าไม่ใช่เป็นแบบไฮบริดแต่เป็นปลั๊กอินคือหมายความว่าเสียบไฟได้มันจะได้มันได้ระยะทางมากกว่าไฮบริดเพราะไฮบริดเนี่ยมันใช้ผสมกันไปเลยแต่อันนี้มันจะแยกออกมาอัดได้เป็นปลั๊กอินไฮบริดก็จะมีตัว

0: เสียบเหมือนกัน
1: ไฮบริดเสียบปลั๊ก
0: ไฮบริดเสียบปลั๊กนั่นนะจะเป็น4อย่างต้องเข้าใจก่อนนะอันนี้พอเราเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมองภาพได้ชัดเจนขึ้นว่าขณะนี้เนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยเนี่ยประสบปัญหาอะไรคือในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเราเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะด้านหนึ่งรัฐบาลสนับสนุนให้มีการใช้รถ EV ด้วยการลดภาษีนำเข้าหรือประเทศที่นำเข้าใช้สิทธิประโยชน์ทาง FTA ว่าไปแล้วก็ลดภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ก็เป็นการซับซิดี้บางตอนแรกๆเนี่ยซับซิดี้คันละ150,000 100,000ตอนหลังก็ซับซิดี้ลดลงมาหรือประมาณ 50,000 แต่การซับซิดี้เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดคุณนำรถนำเข้ารถยนต์ที่เป็นแบตเตอรี่ EV เข้ามาเนี่ยคุณต้องมาตั้งโรงงานผลิตในสัดส่วนที่เข้ากันไม่งั้นส่วนที่เราลดให้เนี่ยเราต้องเอาคืน
1: อันนี้คือเงื่อนไขอ
0: ันนี้คือเงื่อนไขซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดำเนินมาประมาณสัก 2-3 ปีนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะเนี้ยมันก็มีเรื่องของความลักลั่นในเรื่องภาษีนำเข้าเพราะคุณไม่มี FTA กับเรามันมีความลักลั่นในเรื่องของภาษีสรรพสามิตของรถยนต์แต่ละชนิดไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงจุดที่อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศเนี่ยต้องกลับมาทบทวนกันใหม
1: ่
0: ว่าเอ๊ะเราจะเดินหน้ายังไงอ
1: ัน
0: นี้เรายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอีกชุดนึงนะที่เป็นเรื่องใหญ่มากที่ผมยังไม่มีเวลาทำให้คุณเนี่ยคือเรื่อง AI Data Center เรื่องของคอมพิวติ้งควอนตัมคอมพิวติ้งเรื่องไอ้พวกเนี้ยอีกกรุ๊ปนึงไอ้นี่ก็เป็นเรื่องท้าทายในการที่จะเปลี่ยนผ่านประเทศเปลี่ยนผ่านพลังงานเลยมันยังมีเรื่องท้าทายอีกเยอะนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามาโฟกัสเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต
1: ์ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ถ้าเกิดจะพูดอย่างนี้เนี่ยเราควรจะดูเป็นภาพใหญ่อย่างนี้อันนึงที่ผมอยากจะให้เห็นเนี่ยนะคือเราดูว่าในโลกนี้ประมาณสัก10ประเทศ11ประเทศแต่ละประเทศนั้นผลิตรถยนต์เท่าไหร่
1: เอาแค่ช่วง10ปีนี้ก็พอ
0: เอา
1: 10
0: ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ที่ผลิตรถยนต์มากที่สุดมันจะใช้ในประเทศเท่าไหร่มันจะเป็นเครื่องแบบไหนเราไม่สนใจเราดูแต่เป็นจำนวนคันน่ะจีนเนี่ยผลิตรถยนต์ปี2568เนี่ยเอาตัวเลขกลมๆนะ34ล้านคัน
1: ค่ะอย่างเยอะ
0: ไม่เขามีทั้งดีมาในประเทศเป็น 10-20 ล้านคันแล้วเขามีส่งออกด้วยอะไรอันนี้เราไม่ต้องไปดูว่ามันเป็นไอซ์มันจะเป็นไฮบริดมันจะเป็นแบตเตอรี่ EV อะไรไม่ต้องไปดูว่าจำนวนลำดับ2เนี่ยทิ้งห่างกัน3เท่านะอเมริกา10ล้านคัน
1: อันดับ3อะค่ะ
0: ญี่ปุ่น8ล้านคัน 8.5 ล้านคันอินเดีย 8.5 ล้านคันเยอรมนี4ล้านคันเกาหลีใต้4ล้านคันเม็กซิโก5ล้านคันบราซิล2ล้าน6แสนคันสเปน2ล้าน2แสนคันฝรั่งเศส1ล้าน4แสนคันไทย1ล้าน4แสนคันตบท้ายด้วยรวมทั้งหมด10ประเทศเนี่ย11ประเทศเนี่ยผลิตรถทั้งหมดประมาณเกือบ80ล้านคัน
1: ค่ะ
0: ส่วนการผลิตมันก็มีผลิตแล้วซื้อในเป็นโดเมสติกดีมานด์กับอีกอันนึงคือเหลือส่งออก
1: ค่ะ
0: อันนี้เราพูดถึงภาพรวมก่อนแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนโฉมไปในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาคือว่ามันมีรถที่เป็นแบตเตอรี่ EV ซึ่งมันมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามลำดับ
1: ค่ะ
0: นะแล้วคนที่เป็นตัวแรงขับเคลื่อนจริงๆเนี่ยคือจีนเพราะจีนเนี่ยเขาตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยตั้งแต่แบตเตอรี่ตั้งแต่โครงสร้างตัวถังซึ่งเขาก็เอารถไอซ์มาปรับแล้วก็รวมถึงรัฐบาลซับซิดี้แล้วเขาก็เป็นฐานการผลิตใหญ่นวัตกรรมจ้างคนมาออกแบบไอ้คนออกแบบเก่งๆในยุโรปอ่ะก็จ้างมาอะไรฟอเรนติน่าอะไรที่ออกแบบรถ BMW ออกแบบรถ Porsche จีนแม่งจ้างมาเลย
1: และรูปลักษณ์ของเขา
0: ไม่แล้วก็ทำกราฟิกดีไซน์ทำแบบว่า3มิติให้เห็นก่อนเลยหน้าตาประมาณนี
1: ้
0: ส่วนที่มันเขาเป็นผู้นำแน่นอนอ่ะเขาก็ต้องหาตลาดตลาดอเมริกากีดกันเขาไปไม่ได้ไม่ให้เข้าเลยเขาก็เจาะไปที่แคนาดาเขาก็เจาะไปที่อังกฤษแล้วก็ย้ายฐานการผลิตไปไว้ที่ฮังการีเพื่อขายในยุโรปนี่เราจะเห็นแท็กติกในเวลากันในแถวภูมิภาคอาเซียนทุกคนตื่นตัวเรื่องนี้หมดอินโดนีเซียมาเลเซียไทยฟิลิปปินส์สิงคโปร์ใช้รถที่เป็นแบตเตอรี่ EV เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลด้านหนึ่งเขาก็ต้องคิดว่า ถ้ามาตั้งในประเทศขายในตลาดไม่มีเรื่องภาษีนำเข้า

0: เอาอะไรต่อก็ว่ากันไปนะตรงนี้ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นช้ามัวแต่กึกกักกึกกักญี่ปุ่นเนี่ยเขาแทงหวยไฮบริด
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันจะถูกไม่ถูกไม่รู้แต่จีนเขาแทงหวยรถแบตเตอรี่ EV ส่วนไอซ์เนี่ยเขาก็มีนะแล้วเขาก็ไม่ได้ขายแถวนี้รถที่เป็นรถสันดาปภายในรวมไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่ถามว่าตลาดอยู่ที่ไหนตลาดอยู่ที่แอฟริกาครับ
1: อ๋อทางนั้นยังใช้น้ำมันทางนั้น
0: ใช่ครับตลาดอยู่ที่แอฟริกาครับเพราะเขาไม่มีไฟฟ้าเป็นพื้นฐานแบบนี้จีนบางส่วนก็ส่งไปขายในรัสเซียรัสเซียเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าในรัสเซียนี่ไม่มีรถยิปไม่มีรถต่างชาติเลยมีแต่รถจีนทางนั้นที่ผมไปมาล่าสุดก็เป็น
1: ของเขาเลยนะคะตามถนนหนทาง
0: โอเคคันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นภาพนี้ปั๊บเนี่ยพอเราย้อนกลับมาดูในประเทศมันมีความเคลื่อนไหวของคนที่เกี่ยวข้องนะซึ่งก็ต้องยอมรับอะว่ามันก็มีส่วนนะแต่เราถ้าเราดูอย่างนี้เราจะต้องดูชัดๆว่าณขณะนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะเป็นไปไงต่ออันนี้ที่ผมอยากจะพูดต่อ
1: ได้เลยค่ะรวมไปถึงเก็บความรู้ต่างๆด้วยนะคะนุ๊กก็อยากรู้ค่ะอาจารย์ว่าณปัจจุบันบริษัทที่เขาผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามันมีบริษัทอะไรบ้างนะเดี๋ยวช่วงหน้าต่อไปฟังกันค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: โอ้โหลุงแข็งแรงจังเลยนะคะ
5: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรครุมแล้ว
6: ต้องเปลี่ยนอวัยวะครั้งแล้วครั้งเล่าอวัยวะที่เสื่อมสภาพก็เหมือนท่อที่ไม่ได้มาตรฐานปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหาต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
4: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
5: พ่อน้องไทยมีละจ๊ะใช้ได้ยาวนานไหลลื่นไม่มีวัน
7: เพราะท่อได้มาตรฐานข้อต่อครบกาวดี
4: ของเขาดีจริงๆ
7: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแรงไม่เปลี่ยน
8: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เทพไทย
10: ลดเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็คแอนด์แครบมีรถอะไรอีกอ่ะ
11: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
10: โอเค
12: แอลซอฟแอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
13: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลายาอมผสมกิกเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
14: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลดี้แอนนา
15: เคอร์มิน500 plus ของขาวละอ่อขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
16: อาจารย์คะอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะไปยังไงต่ออย่างที่อาจารย์บอก
17: เราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางด้านเทคโนโลยีแน่นอนอ่ะผมก็ยังเชื่อว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน internal combustion engine เนี่ยยังมีแล้วผมก็เชื่อว่ารถยนต์ที่เป็นรถไฮบริดใช้ทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ในนั้นเป็นไฮบริดก็มีรถยนต์ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็แบตเตอรี่ EV ผมก็เชื่อว่ามีผมเชื่อคนที่เขาอยู่ในวงการซึ่งเขาฉายภาพมองไปข้างหน้า5ปี10ปีข้างหน้าเน
16: ี่
17: ยเขาบอกว่า3ประเภทเนี่ยมันจะกินส่วนแบ่งคนละ1ใน3เช่นรถที่เป็นรถเครื่องยนต์สันดาปภายในก็1ใน3รถที่เป็นรถแบตเตอรี่ EV ก็1ใน3รถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดไฮบริดแล้วก็ไฮบริดก็1ใน3แต่ว่าปลั๊กอินไฮบริดอาจจะน้อยกว่าไฮบริดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถ้าเราเชื่ออย่างนี้เราก็ต้องมองอีกแบบนึงเราไม่ได้มองว่าประเทศไทยจะเป็นฐานการผลิตส่งรถ EV ไปขายโลกตลาดโลกเหมือนก่อนหน้านี้ที่เราเป็นฐานการผลิตสำหรับส่งรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในรวมทั้งไฮบริดด้วยเนี่ยไปถูกไหมถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรามองอะไรได้น่าสนใจขึ้นนะไม่ใช่แบบว่าเราไปวิตกกังวลเกินกว่าเหตุเพราะฐานการผลิตเรามีนะแต่ก็ต้องบอกว่าบางอันเนี่ยที่เป็นชิ้นส่วนรถยนต์บางอย่างซึ่งเขาไม่ใช้แล้วเรานึกภาพสิถ้าคุณใช้รถแบตเตอรี่ EV เนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันไม่มีเครื่องยนต
16: ์ใช่ค่ะ
17: มันไม่มีอ่ะถ้ามันไม่มีมันคืออะไร
16: ก็หายไป
17: เกียร์เกอร์มันไม่มีมันเป็นมอเตอร์ใช่ไหมน้ำมันหล่อลื่นไม่มีอะไรพวกนี้ต้องดูว่าชิ้นส่วนไอ้ที่มันเป็นอะไรเต็มไปหมดเนี่ย 20,000 กว่าชิ้นนะรถที่เป็น internal combustion engine เนี่ย 20,000 กว่าชิ้นแต่พอเป็น EV เนี่ยนะ
16: มันเหลือ
17: แบตเตอรี่เหลือประมาณ 2,000 ชิ้น
16: ค่ะ
17: อันนั้นคือเฉพาะตัวมอเตอร์แล้วก็เครื่องแต่อย่างอื่นมันยังต้องใช้
16: ยางรถยนต์
17: ยางรถยนต์ไอ้พลาสติกต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกระจกกระแจกอะไรมันยังใช้อยู
16: ่ล้อแม็ก
17: เออล้อมงล้อแม็กอะไรเนี่ยเบรกอย่างนี้ยังมีหมดไม่ต้องไปตกใจนะ
16: ด
17: ู
16: เป
17: ็
16: นส่วนๆ
17: ดูเป็นส่วนๆไปส่วนไหนที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะคราวนี้ถ้ามองอย่างเงี้ยคือผมใช้สมมติฐานนี้ผมใช้สมมติฐานว่าไอซ์เพียว 1ใน3
16: ค่ะ
17: บีแบตเตอรี่ EV เพียวๆ1ใน3ไอ้ที่เป็นพันทางไม่ว่าจะเป็นไฮบริดพลั๊กอินไฮบริดผมให้มัน1ใน3แต่แบตเตอรี่แบบเนี่ยพอทำมันเป็น1ใน3แบบนี้เราก็จะนึกภาพอีกแบบนึงคือผมไม่คิดแบบที่ผู้บริหารบริษัทรถยนต์มาพูดว่าประเทศไทยจะเลือกเป็นตลาดรถ EV หรือจะเป็นอุตสาหกรรมรถผมไม่เชื่อแบบนั้นผมคิดทุกคนมันต้องอยู่ภายใต้เอโคซิสเต็มแบบนี้ในสภาพแวดล้อมแบบนี้นะแน่นอนเรื่องภาษีนำเข้ามีส่วนแน่นอนเรื่องอัตราภาษีสรรพสามิตมีส่วนแต่เราก็ต้องมองว่ามันก็ต้องไปทางนี้ระดับหนึ่งทั้งโลกไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวแต่หมายความว่าเราจะอยู่กับตรงนี้แบบไหนถ้าเราดูแบบนี้ผมให้ดูตัวเลขอันหนึ่งมันจะดีมันจะเลวอะไรก็ตามทีเนี่ยณขณะนี้มีรถที่จดทะเบียนเป็นรถแบตเตอรี่ EV
16: เราแบบที่จดทะเบียนเลยนะ
17: จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะเอาเฉพาะรถเก๋งอย่างเดียวเลยนะผมไม่เอารถมอเตอร์ไซค์ด้วยซ้ำไป
16: ค่ะ
17: 336,000 คันครับ
16: ในไทยเราเนี่ย
17: ครับมันจะมาซื้อตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระอะไรก็ตามทีเนี้ย
16: ย้อนไปไกล
17: เอ้าก็ไม่รู้ก็มันย้อนไกลขนาดไหนผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ 336,000 คัน
16: ค่ะ
17: โอเคมั้ยถ้าเป็นรถไฮบริด 665,000 คัน
16: ค่ะ
17: ถ้าเป็นรถพลั๊กอินไฮบริด 86,700 คันเอาต้องเอาตัวเลขอย่างนี้มาดูกันก่อน
16: ค่ะ
17: ถูกมั้ยเออมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะที่เหลือคือจะเป็นไอซ์เป็นอะไรผมไม่รู้นะแต่ว่าไอ้แบตเตอรี่ไอ้รถไฮบริดเนี่ยมันก็คือรถไอซ์นั่นแหละจริงๆอ่ะนะแต่ความน่าสนใจต้องบอกอย่างนี้พูดถึงตลาดในประเทศส่วนที่เป็นสัดส่วนของรถที่เป็นแบตเตอรี่ EV เพิ่มขึ้นจะด้วยราคาจะด้วยอะไรก็สุดแท้แต่ส่วนที่ลดลงเนี่ยเป็นส่วนของรถไอซ์แต่ที่ลดลงไม่มากคือไฮบริด
16: ไฮบริด
17: แต่ที่เป็นรถ EV แบตเตอรี่ EV ที่ไปจดทะเบียนไปซื้อไปขายทั้งหมดเนี่ย 90% เป็นรถจีนคุณจะเป็น BYD คุณจะเป็นอะไรเจ๊กกู้เจ๊กแก้อะไรเนี่ยนะ
16: เจ๊กกู้เจ๊กกู
17: ้เออเจ๊กกู
16: ้เอ็กซ์เพิง
17: อะไรเนี่ยเอ็กซ์เพิงเอ็กซ์แผงอะไรเนี่ยนะ
16: ค่ะ
17: ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะต้องประหลาดใจก็เห็นอย่างนั้นบางอันซื้อไปแล้วก็มีปัญหาว่าซื้อไปแล้วต่อไปจะชีวิตจะเป็นยังไงอย่างเนต้าอย่างเงี้ยใช่ไหม
16: ค
17: ันละ 400,000 กว่าบาทนะเออมันก็เป็นปัญหาอีกแบบนึงตอนนี้ตอนเริ่มต้นจะเอาเรื่องราคาก่อนตอนหลังก็ตอนเรื่องสมรรถนะเสร็จแล้วมันก็ต้องเลือกว่าเออจะอยู่กับเรายาวสั้นด้วยเหตุที่วงจรชีวิตของรถแบตเตอรี่ EV เนี่ยมันยังสั้น
16: ค่ะ
17: มันยังไม่มีเรื่องที่เราจะเขาก็จะพูดกันล่วงหน้าว่ามันไม่มีตลาดรีเซลก็เรื่องหนึ่ง ก็ทุกสมัยก่อนโตโยต้าเขาต้องมาทำตลาดรีเซลนะมาพยุงราคารถมือสองไม่ให้มันนั่นนะเขาก็ต้องทำแต่เขาจะทำแบบไหนเราไม่ต้องไปล่วงรู้หรอกนะในเวลาเดียวกันคนก็โอ้ยแล้วไอ้อะไรแบตเตอรี่มันจะไปทิ้งที่ไหน
16: มันทำลายสิ่งแวดล้อมนะถ้าเราจัดการไม่ดี
17: คือผมว่าไอ้อย่างนี้แม่งก็มีทุกอุตสาหกรรมอ
16: าจารย์แล้วอาจารย์เคยถาม
17: เดี๋ยวสิเดี๋ยวพูดได้หมด
16: แบตเตอรี่
17: อ่ะก็บ่นเรื่องแบตเตอรี่บางคนบอกโอ้ยประเทศไทยเครื่องชาร์จไม่วิธีคิดมันเป็นอย่างนี้ supply create demandคุณรู้ไหมครับว่า supply create demand
16: คืออะไรคะ
17: เราเคยมีโทรศัพท์มือถือไหม
16: เคยสิ
17: ไม่เราไม่เคยมีโทรศัพท์มือถื
16: ออ๋อย้อนกลับไปเราไม่เคยมี
17: มีแล้วมันทำให้เกิด demand ได
16: ้ความต้องการ
17: เออ demand ทำให้เกิด supply
16: ค่ะ
17: เราต้องการมันถึงเกิดการผลิต
16: มันก็สอดคล้องกัน
17: ใช่กรณีนี้ต้องมองให้ออกว่ามันเป็น supply create demand หรือมันเป็น demand create supply ถูกไหมถ้าเราต้องการเยอะมันก็ผลิตเยอะแต่ถ้าเราไม่เคยมีของอย่างนี้เลยมันต้องมีของให้เราเห็นก่อนเราถึงจะเกิดความต้องการถูกไหมตอนที่เราเปลี่ยนจากมือถือที่แบบกดปุ่มอะมาเป็นมือถือแบบสไลด์
16: ใช่ไหม
17: หรือก่อนหน้านี้เราต้องการมือถือมันยังไม่เคยมีมือถือก็ต้องมีคนคิดว่าทำมือถือแบบนี้ มันจะขายได้ไหม
16: ค่ะมีการครีเอทขึ้น
17: แล้วมันขายไม่ได้ก็คือซัพพลายไม่เกิดดีมานด์ก็คือเจ๊งไป
16: เหมือน
17: หม้อหุงข้าว
16: โซนี่
17: หุงข้าวดิบกับหุงข้าวแฉะแม่งก็ขายไม่ได้ก็ต้องเลิกไปต้องให้คนอื่นมาทำแทนประมาณนี
16: ้
17: คราวนี้ด้วยมาตรการที่เราทำนะเราก็บังคับให้บริษัทที่นำเข้าคุณต้องมาตั้งโรงงานโอเคไหมเราก็มีที่มาตั้งโรงงานตอนนี้ที่เป็น EV อ่ะ
16: ใครบ้างคะ
17: เอาเริ่มต้นเลยไอ้นี่มันของเก่า MG เซี่ยงไฮ้มอเตอร์กับ CP หนึ่งละสองBYD 3 ION
16: ค่ะ
17: 4ฉางอาน5อะไรวะ GW Gate Wall Motor
16: อ
17: ันเนี้ยเรา4 5แต่เขามาแล้วเขาจะใช้เป็นฐานการผลิตที่จะส่งออกรถไฟฟ้าจากประเทศไทยหรือไม
16: ่ค่ะ
17: อันนี้อีกประเด็นหนึ่งในเวลาเดียวกันมันก็มีคนอื่นที่เขาไม่ตั้งโรงงานผลิตนำเข้า
16: อ
17: ันนี้ก็ต้องจัดระบบให้มันสอดคล้องซึ่งบางคนยัง Mercedes Benz กับ BMW เนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยรวมทั้ง Volvo ด้วยเนี่ยมันมาจากจีนมันเป็นโรงงานทำรถ EV ในจีน
16: แต่เดี๋ยวให้อาจารย์แยกแยะให้ฟังดีกว่าค่ะเพราะว่าของจีนเองอ่ะในค่ายหนึ่งเขาก็แตกแบรนด์อยู่เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะสับสนค่ะว่ามันของใครไปมายังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยให้ฟังนะคะ
18: ยาดมทูเวตราจนุงจิตหลอดสีเงินลายไทยใช้ดมบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมทูเวตราจนุงจิตหลอดสีเงินลายไทยยาดมของไทยกลิ่นหอมสดชื่น
19: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆอ่ะ
20: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งขาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
19: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
20: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่
21: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
22: ปากสะอาด
23: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
21: ดีต่อเหงือกและฟัน
22: รสดีใช้ง่าย
23: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
21: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
24: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
25: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
26: ์ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
27: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
28: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
29: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
30: ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนา

0: คารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมอาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
1: อาจารย์คะตอนที่เราขับรถเนี่ยรถยนต์บนท้องถนนเราก็จะสังเกตเห็นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าส่วนใหญ่อะที่ใช้อะมันเป็นของค่าย
2: จีน
1: แล้วตอนที่นุ่นไปงานรถยนต์นะคะเมื่อล่าสุดที่ผ่านมานุ่นก็เอ๊แต่ละค่ายแต่ละแบรนด์เนี่ยอ่านว่าอะไรหน้ามันมีเยอะมากและบางค่ายอาจารย์คะมันเป็นเครือเดียวกันแล้วก็แตกลายออกมา
2: คนละยี่ห้อ
1: ใช่อย่างของฉางอันในกลุ่มนี้ก็จะมีดีพอลอวตารเนโวอันนี้คือกลุ่มเดียวกันกลุ่มของเชอรี่ก็จะมีเชอรี่โอโมด้าเจคู่
2: อ๋อเจคู่โอเค
1: ใช่ค่ะส่วนจีลี่กรุ๊ปนี่เขามีจีลี่ซีเคอร์อย่างนี้เป็นต้น
2: แต่ BYD นี่ไม่มีอันอื่นเหรอ
1: BYD รู้สึกเดนซ่า
2: อ๋อเดนซ่าด้วย
1: มาเป็นเดนซ่าอีก
2: โอเคก็เขาอาจจะต้องมีความจำเป็นที่มี fighting band นะคราวนี้ถ้าเกิดพูดถึงที่เขามาตั้งโรงงานประกอบเนี่ยเพิ่มเติมนิดนึง BYD เนี่ยอยู่ที่ระยองจะเป็นฐานสำคัญสำหรับเจาะอาเซียน Great Wall Motor ก็ที่ระยองเหมือนกันนะมีกำลังการผลิตราว 80,000 คันต่อปีฉางอานนี่ประมาณแสนคันมีทั้งไฮบริดมีทั้งแบตเตอรี่ EV ไอออนก็อาจจะไม่มากนะเนต้านี่เคยตั้งใจว่าจะตั้งโรงงานแต่ก็โยเลิกไปละนะเพราะงั้นก็อย่างน้อย4-5บริษัทที่มาจากจีนผมว่าตลาดในระยะสั้นของเขาน่าจะเป็นอาเซียนเราก็ต้องแข่งกับอินโดอินโดนี่ก็อยากจะให้จีนไปลงทุนอะไรต่ออะไรในเรื่องรถยนต์ทั้งกับค่ายเก่าโตโยต้าฮอนด้ากับของใหม่นะอันนี้ก็ต้องดูผมคิดว่าถ้าเกิดในมองในแง่ของจีนเนี่ยการมาลงทุนผลิตรถยนต์ EV ตลาดคืออาเซียนไม่ได้มองไกลไปกว่านั้นนะแต่ก็ต้องคอมเพตติทีฟเพราะว่าของที่เขาผลิตแล้วเหลือในประเทศเขาก็ส่งออกกระจุยเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: ถ้าตรงไหนมันเขาทำอะไรได้เขาก็ทำแต่ประเด็นอันเนี้ยที่รัฐบาลจะต้องคิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีนำเข้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีสรรพสามิตไม่เรื่องจะไม่เรื่องว่าจะเป็นเรื่องการชดเชยหรือการฟอร์สบังคับให้เขาต้องย้ายฐานการผลิตมาผลิตในไทยเพื่อส่งออกในภูมิภาคหรืออะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยอันนึงที่ผมคิดว่าจะเป็นตัวสำคัญที่จะเป็นตัวบอกว่ามันจะไปยังไงต่อเนี่ยคือเรื่องรถวันตันทรัคหรือว่ารถกระบะ
1: อ๋อ
2: รถกระบะเนี่ยเราส่งออกเยอะตลาดในประเทศก็เยอะผมว่าครึ่งนึงอะแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นรถกระบะที่เป็น EV
1: แบบเพียวๆ
2: ไฟฟ้าเพียวๆผมยังไม่เห็นนะแล้วเครื่องยนต์มันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องดูต่อว่าตรงเนี้ยมันจะมีการ transformation แบบไหนในแง่ของบริษัทจีนที่เข้ามาตั้งโรงงานเนี่ยแน่นอนอะเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีมันก็อาจจะต้องมีอาจจะต้องย้ายฐานการผลิตแบตเตอรี่เข้ามาถ้ารัฐบาลทำได้คือเราจะขายแต่พวกไอ้พลาสติกที่ไปติดรถอะไรตัวแล้วตัวบอดี้ที่เป็นเหล็กเขาก็นำเข้าตัวฐานที่เป็นแบตเตอรี่ที่กองอยู่ข้างหน้าเขาก็นำเข้านะมันก็เหมือนกับญี่ปุ่นน่ะที่เขาไม่ได้ให้เทคโนโลยีเรื่องเครื่องผลิตเครื่องยนต์เกียร์บ็อกซ์อะไรเราไม่ได
1: ้
2: เราก็ต้องนำเข้ามาเป็นของมาประกอบเหมือนกันอย่าไปมองว่าญี่ปุ่นใจดีหรือจีนใจมันไม่ใช่หรอกอะไรที่เขาได้ประโยชน์เขาก็ทำแบบนั้นทั้งนั้นแหละสิ่งที่เรามาถึงจุดนี้ก็ถึงบอกไงว่าความที่ตลาดโดเมสติกดีมานด์บ้านเราซบเซาอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่มันทำให้มันยากแต่การแข่งขันด้วยเทคโนโลยีใหม่จากจีนที่เป็นเขาเน้นเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเลยเนี่ยนะมันก็มีข้อได้เปรียบเหมือนกันในแง่ของราคาในแง่ของความเป็นไปในอนาคตเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไม่หนุกขูไม่มีปล่อยควันพิษอะไรไปปักกิ่งล่าสุดที
1: ่เงียบเน
2: า
1: ะ
2: ไม่ใช
1: ่มันท้องฟ้าใสเลยใช่ไหม
2: มันไม่มีอะไรอย่างเมื่อก่อนนี่เข้าไปเมืองในหมอกเลยคุณนะเหมือนอินเดียนิวเดลีเนี่ยมันเอาเมืองในหมอกอยู่ไม่ได้คนออกมาทีมีแต่ดำๆออกมาจากจมูกจากปาก
1: อาจารย์แล้วเวลาที่รถบนท้องถนนเขาที่จีนนะคะมันก็เงียบนะเพราะเขาใช้ไฟฟ้า
2: แค่กระสุนหนึ่งกันมอเตอร์ไซค์ก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมด
1: และอินโดนีเซียค่ะ
2: ผมไม่ได้ดูรายละเอียดนะผมต้องไปเที่ยวอีกสักครั้งนึงจริงๆอะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องไปดูด้วยตา ผมไปอินโดนีเซียเนี่ยมันสัก15ปี10ปีที่แล้วแล้วผมไม่มีภาพอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่กล้าพูดน
1: ะ
2: ผมไม่กล้าพูดอะไรทั้งนั้น
1: ทีนี้กลับมาที่บ้านเรา
2: ครับกลับมาที่บ้านเราคราวนี้ประเด็นขนาดนี้ก็คือว่าถ้าถามผมอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งผู้ผลิตทั้งผู้จำหน่ายแล้วก็ผู้บริโภคผู้ซื้อเนี่ยก็ต้องปรับตัวแต่เราก็ต้องเข้าใจนะว่าถ้าการช่วยผู้ผลิตแล้วทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนมันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกนะหรือการช่วยผู้บริโภคแล้วทำให้ผู้ผลิตเขาเดือดร้อนมันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกหรอกแล้วมันก็จะมีผู้ประกอบการที่เป็นต่างชาติกับผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยแล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นลักษณะร่วมทุนไทยกับต่างชาติแล้วต่างชาติยังซอยย่อยแยกเป็นอีกเป็นต่างชาติฝากญี่ปุ่นฝากจีนฝากยุโรปฝากอเมริกาเราก็ต้องมองให้ออกว่าควรจะทำแบบไหนซึ่งผมไม่มีความรู้ผมไม่มีความลึกในการมองเรื่องนี้แต่ผมเชื่อว่าภาครัฐที่เป็นคนประสานน่ะก็ต้องมองให้ออกว่าคุณจะจับอะไรเป็นหลักจับอะไรเป็นรองถ้าอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีนั้นจากประเทศนั้นไม่มีอนาคตเราก็ต้องตัดสายสะดือถูกไหมถูกไหมเราจะให้มันเป็นเชือกมาเป็นพันธนาตังได้ยังไงใช่ไหมมันจะแบบว่า
1: ร้อยต่อผูกเชื่อมไป
2: พันธนางชาตังไม่ได้ ใช่ไหมให้มันมาเป็นบ่วงร้อยมันเป็นตัวคล้ายๆกับเป็นตัวดึงเราเนี่ยก็ไม่ได้แต่เราก็ต้องมองให้ออกอะว่าจะเป็นแบบไหน
1: ซึ่งการมองให้ออก
2: น
1: ี่
2: ยาก
1: นะ
2: ยากแต่ผมใช้หลักอย่างนี้ไงคนอื่นจะคิดยังไงไม่รู้แต่ผมใช้หลักนี้ว่าไอซ์หนึ่งในสามไฮบริดหนึ่งในสามแบตเตอรี่ EV 1ใน3ผมใช้หลักนี
1: ้
2: ถ้าผมใช้หลักนี้แล้วผมก็จะมองอะไรอีกแบบนึง
1: อ
2: ันนี้ไม่ตายอันนี้กำลังขยายตัวแต่มันมีลิมิตของมันถูกไหมมันมีลิมิตของมัน
1: ค
2: ุณจะโตเกินศักยภาพของคุณเจ๊งคุณโตต่ำกว่าศักยภาพคุณเร่งเครื่องได้ประมาณนี
1: ้แต่ว่าไอ้1ใน3ที่อาจารย์มองเนี่ยค่ะเป็นการแบบมองยาวเลยมั้ย
2: ทั้งโลกเลยครับผมมองทั้งโลกเลยว่ามันยังอยู่กันไปอีก50ปีอย่างน้อยๆอ่ะผมมอง
1: มองแบบนั้นเลย
2: ใช่ผมมองว่าคือไม่งั้นไอ้พวกบริไอ้ตะวันออกกลางก็เจ๊งหมดดิขายน้ำมันไม่ได้แม้แต่หยดเดียวมันจะไปกินอะไรเล่า
1: เออแล้วเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นอาจารย์มันยิ่งเป็นตัวเร่งทำให้ความต้องการไอ้เรื่องรถยนต์ไฟฟ้า
2: ก็มีส่วนแต่ว่าก็อย่างน่ะแล้วมันอาจจะทำให้ถ้าเกิดว่าความต้องการมันลดลงเนี่ยมันก็ต้องราคามันก็ลดลง
1: ค่ะ
2: ซัพพลายมีดีมานด์ลดราคาต้องลดลงต่อไปน้ำมันอาจจะต้องถูกกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะไม่งั้นคุณก็แข่งกับเขาไม่ได
1: ้ค
2: ่
1: ะ
2: ในเวลาเดียวกันภาคไฟฟ้ามันก็ต้องแข่งกันอีกอะเอาพลังลมเอาไงพลังแสงอาทิตย์เอาไง
1: ค่ะ
2: ก๊าซธรรมชาติเอาไงถ่านหินเอาไงเห็นไหม
1: ซึ่งในแผน PDP เขาก็ต้องเขียนในพวกนี้เอาไว้แล้ว
2: ใช่เราถูกต้องไงบอกว่ามันไม่ได้มองมิติเดียวมันก็ต้องมองมิติว่าอ้าวไอ้นี่มันเป็นเชื้อเพลิงของรถไฟฟ้าที่จะวิ่งอ่ะแต่ไม่มีมันก็ใช่ไหม
1: ไม่ได
2: ้เราต้องบอกก่อนนะว่าในอาเซียนเนี่ยเราแม่งเบอร์หนึ่งอ่ะในแง่กำลังการผลิตเราเบอร์หนึ่งนะ
1: ค่ะ
2: 40,000 เมกะวัตต์อ่ะเราเบอร์หนึ่งนะเวียดนามหมื่นกว่าเมกะวัตต์เองมาเลเซียก็หมื่นกว่าเมกะวัตต์เอง
1: เพราะฉะนั้นความผลิตไฟฟ้าของเราเนี่ยมันเสถียร
2: มันไม่ใช่เสถียรมันมีมากแต่ว่ามันจะมาที่มาจะเป็นยังไงก็จัดระบบให้ดี
1: ค่ะ
2: ไอ้นี่มันต้องฝ่ายการเมืองกับฝ่ายประจำแม่งต้องฉลาดหน่อยผมพูดแค่นี
1: ้เอาฝากไว้แค่น
2: ี้ไอ้ฝ่ายอย่างผมมันไม่มีผมไม่มีความฉลาดผมไม่มีเครื่องมือผมไม่มีอำนาจผมไม่มีตังผมก็ได้แต่พูดว่าเออผมเห็นอย่างนี
1: ้
2: ผมอาจจะเห็นผิดก็ได
1: ้
2: ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรใหญ่โต
1: นั้นฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: แพทย์โรงพยาบาลดังซิ่งเก๋งฝ่าไฟแดงพุ่งชนรถจักรยานยนต์นักศึกษากลางแยกดับ2สาหัสอีก1ล่าสุดมอบตัวแล้วยืนยันไม่ได้เมา
1: อย่ามาต่อเรื่องอย่ามาต่อให้โกงนี้ให้ดูเห็นอีก
0: ชาวบ้านผวาชายแต่งกายคล้ายครูฝึกเมาคว้าปืนไล่ยิงชาวบ้านที่มารวมกลุ่มนั่งกินอาหารริมถนนแถมพูดจาท้าทายชายวัย44ห้ามเพื่อนทะเลาะในวงไฮโลก่อนกลายเป็นคู่กรณีทะเลาะกันเองสุดท้ายถูกตามมาจ่อยิงเสียชีวิตต่อหน้าลูกสาวติดตามในครับข่าว9กับอรวรรณเผือกไทยสงและจามอนกิจสวภาค

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่คับข่าว9นะคะจันทร์ที่31สิงหาคม2569อยู่กับดิฉันอรวรรณเผือกไทยสงค่ะ
0: และผมจามรกิจสวภาคนะครับ3ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับคุณผู้ชมนะฮะรับชมข่าวกันวันนี้มีหลากหลายเรื่องก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเรานี่แหละ นะครับก็เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับจะพาไปดูนะฮะเหตุทะเลาะวิวาทจะว่าไม่รู้จักกันเลยก็ไม่เชิงแต่ก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันโดยตรงนะครับพาไปดูที่เพชรบูรณ์นะครับหนุ่มเพชรบูรณ์เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหนะดุจริงๆเจอหน้าจำได้ว่าอยู่กลุ่มคู่อริถือมีดเข้าไปไล่ฟันเลยครับผม
2: ในครอบครัวค่ะพี่แจ๊คคือเนื่องจากว่าแม่ของเสียเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ในชีวิตไม่มีต่อกัน
0: แต่ดูดิกำลังซื้อของอยู่ในร้านขายของชำคู่อริขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดปุ๊บชักมีดเดินเข้ามาฟันเข้าใส่นะครับเจ้าตัวบอกว่ารู้ไหมดีนะพี่วันนั้นเขาไม่แทงคือในภาพจะเห็นว่าเขาเลือกที่จะใช้ฟันใส
1: ่ค่ะ
0: คือถ้าจ้วงแทงมาเนี่ยไม่อยากจะคิดเพราะว่ามีดเนี่ยนะฮะโอ้โหเห็นด้ามแล้วก็น่ากลัวเนี่ย
1: ยาวอ่ะ
0: ยาวนะ
1: ค่ะ
0: วงจรปิดนะครับในร้านขายของชำนะครับที่ตำบลวังท่าดีอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์จับภาพไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับนาทีที่คนร้ายถือมีดปรีเข้ามาฟันนายจักริดอายุ31ปีขณะกำลังยืนซื้อของอยู่ที่หน้าร้านขายของชำแบบไม่มียั้งจนเจ้าตัวเนี่ยต้องหนีหัวซุกหัวซุนนะฮ
1: ะ
0: เข้าไปขอความช่วยเหลือจากที่ข้างในร้านขอหลบหน่อยครับขอหลบหน่อยนี่ฮะพอฟันหนำใจแล้วก็ขึ้นมอไซค์นะครับออกไปเนี่ยเจ้าตัวเหมือนไม่รู้ตัวเลยนะขนาดว่าเนี่ยคนร้ายเดินมาแล้วเขายังไม่รู้ตัวเลยครับยังไม่รู้เลย
1: หันหลังอ่ะซื้อของอยู
0: ่ใช่นะก็พลเมืองดีช่วยกันทำแผลนะครับห้ามเลือดแล้วก็ส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษานะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับวันนี้ทีมข่าวเลยลงไปพื้นที่นะครับไปที่ร้านขายของชำจุดเกิดเหตุนะครับไปสอบถามเจ้าของร้านว่าในวันนั้นเนี่ยบทสนทนาที่เราไม่ได้ยินเราเห็นแต่ภาพเนาะ
1: ค่ะ
0: เขามีการพูดอะไรกันหรือเปล่าคนร้ายที่มาเนี่ยมาด้วยความแค้นมาด้วยอะไรอย่างไรนะครับเจ้าของร้านบอกว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยมาจอดซื้อไฟแช็กกำลังจะจ่ายเงินจู่ๆคนร้ายเนี่ยนะกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านตรงข้ามเยื้องออกไปประมาณ10เมตรก็ขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามมาจอดแล้วก็อย่างในคลิปเลยฮะดึงมีดออกมาแล้วก็ฟันนายจักริดนะครับเจ้าของร้านบอกว่าโอ้โหเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วผมอยู่ข้างในร้านผมไม่กล้าออกไปหรอกครับเพราะดูดิเขามาด้วยอารมณ์แบบโกรธอ่ะมาแบบก็จ้วงแทงเลยนะกลัวว่าไปห้ามแล้วจะโดนลูกหลงเนาะเป็นคุณกล้าไหมล่ะดูเขาเหมือนกันมีเรื่องกันมาก่อนอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็ได้ตะโกนบอกว่าหยุดแต่ผู้ก่อเหตุก็ไม่ฟังนะครับนั่นแหละจนทำให้คนที่โดนฟันเนี่ยต้องวิ่งหนีเข้ามาขอความช่วยเหลือตนเองจากในร้านแล้วจากนั้นผู้ลงมือก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปครับ
3: ผมก็ยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้
4: ครับ
3: เสร็จปุ๊บก็มีวัยรุ่นขี่รถมาจอดแล้วก็มาถึงก็ฟันต่อหน้าเลยแล้วเราก็ห้ามไปพอแล้วประมาณ 3-4 รอบอ่ะครับแต่เขาก็ฟันต่อจนเขาพอใจอ่ะแล้วเขาก็กลับจะมีคนเห็นอยู่นะว่าเขานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านฝั่งตรงข้าม
4: ครับ
3: ก็ขี่รถข้ามมาเลย
0: คนที่ฟันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้าน

0: กับกลุ่มคู่กรณีเลยนะครับถึงจะเป็นเพื่อนกันแต่ว่าวันที่มีเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ด้วยเขาก็เลยไม่ได้ทันระวังตัวอะไรนะครับที่เห็นบาดแผลเนี่ยเย็บทั้งหมด4เข็มนะโอ้โหนะครับก็โชคดีว่าไอ้จุดที่โดนฟันเข้าที่ลำคอเนี่ยมันไม่เข้าฟันผมเนี่ยอาจจะเจ็บหนักกว่านี้ครับ
1: ผมไม่ได้มีเรื่องผิดใจอะไรกับผู้ก่อเหตุเลยเหรอ
2: ไม่
1: เอ้าเขาทำไมถึงมาฟันเราอ่ะ
2: อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันรถผมเห็นจอดอยู่ตรงนี้ผมขับรถออกมาอยู่จอดตรงนี้แล้วผมก็ขับมาซื้อไปเช็คแล้วผมก็ขึ้นไม่ทันได้ระวังครับมันขับรถมาจอดมันก็มีฟันเลย
0: ครับผมหลังเกิดเหตุเนาะก็ไปแจ้งความไปแล้วนะครับคุณผู้ชมที่สภ.หนองไผ่นะครับในข้อหาพยายามฆ่ายืนยันว่าจะเอาเรื่องถึงที่สุดนะครับขณะที่ทางผู้กำกับสภ.หนองไผ่นะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะกำลังออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุนะครับให้มาพบพนักงานสอบสวนทราบตัวแล้วนะครับชื่อว่านายกนัทนนท์นะครับอายุ29ปีเป็นวัยรุ่นอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละก็เดี๋ยวถ้าครั้งแรกไม่มาเดี๋ยวออกหมายเรียกซ้ำแล้วถ้ายังไม่มาอีกก็ออกหมายจับตามขั้นตอนนะครับทุกอย่างดำเนินการตามกฎหมายครับผม
3: วันนี้มีความคืบหน้านะคะหมอที่ขับรถเก๋งไปชนนักศึกษาเสียชีวิต2ศพอะค่ะแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก1ที่จังหวัดเชียงรายปรากฏว่าวันนี้นะคะหมอเข้ามอบตัวค่ะแต่ว่ายอมรับอะค่ะว่าตัวเองเนี่ยขับรถฝ่าไฟแดงและไม่ได้เมานะคะเนี่ยค่ะเป็นวันที่เกิดเหตุพุ่งชนนักศึกษาที่กำลังจอดติดไฟแดงอยู่ช่วงนั้นเป็นช่วงประมาณ 20:18 เองอะคุณจามอน
0: ค
3: ือนักศึกษาเขาบอกว่าเขากำลังที่จะออกไปซื้อของจู่ๆก็มีรถเก๋งขับมาด้วยความเร็วสูงฝ่าสัญญาณไฟแดงชนนักศึกษาเข้าไปเต็มๆทำให้นักศึกษาเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ2ศพแล้วบาดเจ็บสาหัสอีก1คนค่ะ
0: 1คือแกไม่เห็นว่าไฟแดง
3: ค่ะ
0: 2แกไม่เห็นว่ามอเตอร์ไซค์จอดอยู
3: ่
0: มันไม่เห็น2ไม่เห็นเลยนะ
3: ค่ะ
0: เนี่ยตึ้มมาเลยนะมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เมื่อกี้กล้องหน้ารถเห็นเลยว่ายังเป็นไฟแดงอยู่นะฮะ
3: แม้ว่าน้องนักศึกษานะคุณจามอนจะสวมหมวกกันน็อกอะค่ะแต่ด้วยความที่ชนเข้าอย่างแรงทำให้แรงกระแทกทำสมองฉีกขาดน้องเสียชีวิตนะคะน้องนิชาพายุ19ปีอะค่ะรวมไปถึงน้องอันฟารินได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วก็มีน้อง
0: ซ้อนสามกันมา
3: ซ้อนสามกันมาอีกหนึ่งคนที่ซ้อนมาก็อาการสาหัสตอนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์การแพทย์หมอแม่ฟ้าหลวงค่ะรวมทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิต2บาดเจ็บสาหัส1แล้วทีนี้ค่ะหลังจากเกิดเหตุหมอคนที่ขับรถชนนะคะปรากฏว่ามาที่งานศพแล้วอ้างว่าวันที่เกิดเหตุหมอรีบมากแล้วสัญญาณไฟอ่ะมันกำลังที่จะเปลี่ยนจากเหลืองเป็นแดงหมอบอกแบบนี้นะจึงเบรกไม่ทันและมองไม่เห็นทำให้รถมอเตอร์ไซค์ของน้องๆที่จอดติดไฟแดงอยู่หมอก็เลยชนเข้าไปเต็ม
0: ๆกำลังเปลี่ยนจากเหลืองเป็นแดง
3: มันจะเบรกไม่ทันหมอบอกแบบนี้คุณจามอนทีนี้แต่เพื่อนของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยเขาติดใจแล้วเขาออกมาโพสต์ร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากว่าวันนั้นที่หมอไปที่งานศพเนี่ยเขาได้ยินว่าหมอพูดในทำนองที่ว่าผมเนี่ยอนาคตยังอีกไกลนะแล้วไปพูดกับแม่ของน้องที่เสียชีวิตบอกว่าจะให้ผมรับผิดชอบยังไงก็มันเป็นอุบัติเหตุไม่อยากมีไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหมอบอกแบบนี้เพื่อนเลยติดใจอะค่ะ
0: ก็กฎหมายเขาบอกไฟเหลืองก็คือต้องเบรกไงใช่ไหมอ้าวแล้ว
3: แต่หมอบอกเบรกไม่ทันแล้วทีเนี้ยเรื่องนี้มาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งนะคะน้าสาวของผู้เสียชีวิตก็ออกมาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อเหมือนกันบอกว่าให้ตำรวจเนี่ยเร่งสรุปสำนวนคดีโดยเร็วที่สุดเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องนี้มันยืดเยื้อเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจนเมื่อวานนี้นะคะทางด้านผู้กำกับสภ.บ้านดู่จังหวัดเชียงรายท่านก็ออกมาบอกว่าความคืบหน้านี้นะแม้ว่าจะผ่านไปแล้ว5วันแต่ตำรวจทำงานต่อเนื่องเลยนะจากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคุณหมอในวันเกิดเหตุคือทางตำรวจก็ยืนยันว่าผู้ที่ขับขี่เนี่ยพอตรวจไปแล้วมันไม่พบแอลกอฮอล์จริงๆค่ะสำหรับขั้นตอนทางกฎหมายนะคะตอนนี้พนักงานสอบสวนก็กำลังรวบรวมพยานประกอบสำนวนอยู่แล้วทีนี้ในส่วนของคดีก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญ

0: หันอีก2ส่วนจึงยังไม่สามารถสรุปสำนวนฟ้องได้ต้องรอรายงานการเข้าตรวจพิสูจน์ร่องรอยการชนจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก่อนซึ่งนัดเข้าตรวจในวันที่1กันยาและคาดว่าจะทราบผลภายใน 4-5 วันรวมถึงรอรายงานผลชันสูตรศพด้วยอะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางนายแพทย์กมลผู้ที่ขี่รถชนน้องนักศึกษาเสียชีวิต2ศพแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก1นะคะก็เดินทางเข้ามาพบตำรวจสภ.บ้านดู่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหานอกจากนี้นะคะทางนายแพทย์กมลก็คุยกับนักข่าวนะคะพูดในทำนองที่ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองกำลังขับรถกลับจากที่ทำงานในตัวเมืองเพื่อมุ่งหน้ากลับหอพักภายในมหาวิทยาลัยพอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงสัญญาณไฟส้มด้วยความประมาทและอยากจะกลับหอพักเร็วก็เลยตัดสินใจเร่งเครื่องฝ่าไฟแดงอะค่ะ
1: อ
0: ันนี้หมอพูดแบบนี้นะ
1: ครับผม
0: ไม่เหมือนตอนแรกที่ไปที่งานศพที่ญาติญาติเขาเล่าให้ฟังอะนะคะแล้วก็ยอมรับว่าไม่ได้เบรกแล้วก็มองไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์ของน้องที่จอดติดไฟแดงอยู่กระทั่งในเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนที่จะกระแทกเนี่ยก็พยายามที่จะหักหลบแล้วแต่หักหลบไม่ทันแล้วในส่วนที่คนสงสัยว่าดื่มแอลกอฮอล์ไหมหรือมีอาการมึนเมาไหมตรงนี้คือทางคุณหมอก็บอกว่ามีการตรวจวัดเรียบร้อยแล้วระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยมีค่าเป็น0แล้วภายหลังเกิดเหตุหมอบอกว่าหมอก็ได้ตั้งสตินะแล้วก็รีบลงจากรถไปดูผู้ประสบอุบัติเหตุทันทีในตอนแรกเห็นผู้บาดเจ็บในรัศมีสายตา2คนคนแรกยังรู้สึกตัวแต่อีกคนแน่นิ่งไปหมอก็ไปช่วยทำ CPR ด้วยนะหมอบอกแบบนั้น
1: ครับผม
0: ส่วนกระแสข่าวในโซเชียลที่บอกว่าหมอพูดขอความเห็นใจในเรื่องอนาคตของการทำงานเนี่ยหมอบอกวันนั้นน่ะจำไม่ได้จริงๆว่าพูดไหมหรืออาจจะเป็นการสื่อสารที่เข้าใจผิดแต่หมอบอกว่าหมอไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นจริงๆและที่ผ่านมาก็ไปร่วมงานศพช่วยค่าทำศพเบื้องต้นไปแล้วพยายามที่จะพูดคุยขอโทษครอบครัวผู้สูญเสียอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยญาติอาจจะยังไม่พร้อมเจรจาแต่หมอยืนยันว่าจะไม่หนียินดีที่จะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดจนกว่าครอบครัวผู้เสียหายจะพอใจค่ะ
2: ช่วงไฟส้มครับก็เลยผมอยากไปตอนไฟส้มครับตอนนั้นด้วยความที่อยากกลับหอที่แจ้งไปตอนแรกครับ
3: ในมุมคุณหมอก็บอกว่าก็ยอมรับผิดในกฎจราจรตรงนี้ที่เหมือนเร่งเครื่องไปตรงนั้น
2: ใช่ใช่ครับผมยอมรับผิดครับ
3: ยืนยันได้ไหมครับว่าตอนนั้นก็คือไม่ได้เบรกจริงๆตามที่มีข้อมูลว่าคุณหมอบอกว่าเบรกทางฝั่งนู้นบอกว่าไม่ได้เบรก
2: ตอนนั้นก็คิดว่าด้วยความที่อยากไปก็ไม่ได้เบรกครับ
3: แล้วคุณหมอทำอะไรครับตอนนั้น
2: ตอนนั้นผมไปดูเลยครับว่ามีประมาณกี่คนครับแต่ว่าตอนนั้นผมอยู่ในช่วงสายตาก็คือประมาณ2คนนะแล้วก็ที่ว่าไปเมื่อกี้ครับก็คือเห็นเจ็บดูเหมือนดิ้นได้ครับคนหนึ่งแล้วก็นิ่งไปเลยครับอีกหนึ่งคนครับก็เลยก็จริงๆก็ดู2คนครับแต่ว่าก็กลับไปดูคนที่นิ่งไปเลยครับก็ดูไม่มีชีพจรครับตอนนั้นก็เข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเงี้ยครับ
3: ช่วยเหลือ
0: ส่วนอาการของน้องที่บาดเจ็บสาหัสนะคะแพทย์ผู้ดูแลบอกว่าตอนนี้เนี่ยแม้ว่าบาดแผลของน้องจะดูว่าเล็กน้อยแต่ประเด็นก็คือว่ามีกระดูกหักที่ใบหน้าซึ่งต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งอย่างใกล้ชิดอีกด้วยอะค่ะ
1: ก็คือตามกฎหมายเนี่ยนะฮะขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยมันโทษจำคุกไม่เกิน10ปีนะครับแล้วก็ปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะฮะแจ้งเรื่องข้อกฎหมายเอาไว้นะครับคุณผู้ชมมาดูใครที่ชอบแบบเป็นสายแคมป์ไปนั่งปิกนิกนั่งชิลปูเสื่อกินข้าวกันเนี่ยฮะริมถนนหนทางเนี่ยมันก็อันตรายด้วยนะครับแต่เหตุการณ์เนี้ยกลุ่มนี้เขาบอกอ้าวคู่กรณีก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์อะไรมาไล่เขาถือปืนนะครับมายิงขึ้นฟ้าไล่ให้พวกเขาเนี่ยนะฮะกลับบ้านไปเขาบอกมากินข้าวอย่างนี้ได้ไงเกะกะขวางถนนครับ
4: ลุงพจน์ไปไหนอ่ะไปชี้
5: ไป
4: น้องควันว่าไง
5: ไปไปเจ้าหน้าที่มันห้ามกู
1: นี่ๆๆเสียงที่เราได้ยินเนี่ยนะฮะคือเสียงไล่ของชายที่อยู่ในชุดครูฝึกนะแต่งกายคล้ายครูฝึกไปกลับไปวัยรุ่น 7-8 คนนี่นะฮะขึ้นมอเตอร์ไซค์กลับหมดเลยกลัวเชื่อฟังเลยเพราะเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะเอาคลิปขึ้นมาอัดเนี่ยนะชายคนนี้เนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้าปั้งหนึ่งมาก่อนเออให้พวกนี้กลับไปมานั่งรัวมั่วสุมกินดื่มกันตรงนี
0: ้
1: นี่มันถนนคนจะขับรถถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยใครรับผิดชอบคนขับใช่ไหมเออก็ไล่พวกนี้กลับนะฮะนี่ฮะเด็กวัยรุ่นพวกนี้ 7-8 คนก็คงจะตกใจแล้วก็กลับแต่โดยดีเออนะก็ไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรเพราะจริงๆพวกนี้เขามาแบบมานั่งคุยนั่งเหมือนนั่งปาร์ตี้นั่งสังสรรค์กันคุณละวัน
0: แต่มันริมถนนนะเน
1: า
0: ะ
1: แต่ถ้าเดี๋ยวดูภาพกลางวันบรรยากาศตรงนี้เนี่ยถ้าตอนเย็นๆเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่แค่ริมถนนนะบรรยากาศตอนกลางวันเนี่ยมันก็มีบึงน้ำมันก็เป็นบึงน้ำเหมือนกันนี่วันนี้นักข่าวเราเลยนัดน้องๆว่าไหนไปดูหน่อยที่เกิดเหตุเป็นยังไงเขาบอกเย็นๆเนี่ยถ้าไม่มีแดดเนี่ยนะแดดล่มลมตกเนี่ยพวกผมก็มานั่งนี่เป็นประจำเพราะว่ามันชิลดูลมแล้วดูบึงน้ำเป็นไงชิลไหม
0: ป่ากกนั้น
1: แต
0: ่มันก็ได้อยู่อ่ะ
1: มันก็ได้อยู่แต่มันก็บนถนนแหละถึงแม้ว่ามันจะเป็นเหมือนกับช่องที่ช่องพักรถอ่
0: ะ
1: เลนที่มันเบี่ยงออกมาจากถนนสายหลักอ่ะแต่พวกเขาก็บอกว่าเขาก็มานั่งกันตรงนี้เป็นประจำนี่ฮะน้องสองคนนี้อายุ18ปีนะครับเป็นน้ากับหลานกันนะน้องออนกับนายอู๊ดเนี่ยนะฮะล่าสุดก็ไปแจ้งความไว้แล้วนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่เขาไปนั่งปูเสือกินลูกชิ้นดื่มน้ำอัดลมกันเนี่ยนะฮะริมถนนสายหนองทานะครับที่บ้านคำกลิ้งตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรจู่ๆชายคนนี้ถือปืนมาเนี่ยครับเขามีภาพเลยนะถือปืนลงมาจากรถยิงปืนขึ้นฟ้าไล่พวกตนเนี่ยนะฮะให้กลับวงกลับบ้านกันไปตอนนั้นประมาณตีหนึ่ง
0: ตีหนึ่ง
1: เขาบอกแบบนี้มันเกินไปไหมพี
0: ่
1: เกินไปไหมหมายถึงถือปืนลงมาเกินหรือน้องเขานั่งกันในเกินไปไหม
0: คือเราว่าน้องก็นั่งยาวไปนะ
1: นั่งยาวไปใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ทั้งสองคนบอกน่าจะลงมาพูดกันดีๆไงผู้ชายที่ลงมาเนี่ยลักษณะเมายิงปืนขึ้นฟ้าเสียดายตอนยิงถ่ายคลิปไม่ทันน้องก็บอกแบบนั้นนะครับแล้วก็มาไล่พวกตนด้วยภาษาอีสานอรวรรณเมื่อกี้ฟังว่าไงน้องเขาว่าไงตอนที่ฟังในคลิป
0: คือเสียงเขามันค่อนข้างที่จะเมาแต่จะแปลให้ฟังคือเขาบอกว่ามึงพากันมันนั่งอย่างตรงนี
1: ้
0: พากันมันนั่งทำอะไรตรงนี
1: ้
0: บักใดมีปัญหากับกูเบิ้งหน้ากูไว้มึงพากันกลับไปเลยใครสิเอาผิดกับกูนี่เบิ้งหน้ากูไว้เลยยามมาก่อเรื่องเด็ดขาดมีปัญหากับกูรถกูมีกล้องจะแปลไหม
1: มันต้องประมาณนี้พอฟังออกแต่ว่าถ้าลักษณะนี้คือมีอารมณ์ไหมคนที่จะพูดนี่ก็คือเหมือนกับมาไล่ใช่ไหม
0: มาไล่เลยแหละมีอารมณ์แล้วแต่ดิฉันฟังเสียงเขาอ่ะมันไม่ปกติอ่ะมันน้ำเสียงคล้ายๆนะอันนี้สันนิษฐาน
1: คล้ายๆคนเมา
0: คนเมาไหม
1: นั่นแหละนะครับกลุ่มน้องๆเขาก็เลยบอกไม่อยากมีเรื่องนะฮะก็กลับนะครับเขาบอกว่าลูกชายเขาเนี่ยอายุ5ขวบเนี่ยตอนได้ยินเสียงปืนที่เขาร้องไห้กลัวแล้วตอนนั้นก็ไม่กล้าจะไปมีเรื่องอะไรหรอครับฟังดูฮะ
5: พอนั่งไปสักพักนึงก็มีรถเก๋งขี่มาค่ะแล้วก็ลงมาแล้วก็ชักปืนยิงขึ้นฟ้าค่ะ
6: มากี่คนครับ
5: ไม่แน่ใจลงมาแค่คนเดียวค่ะแต่รถ2คัน
6: มีรถอะไรบ้าง
5: รถเก๋งทั้ง2คันค่ะอีกคันนึงจะเป็นแบบเหมือนปูดใหญ่ๆหน่อย
6: แล้วคนนี้ลงมาเป็นผู้ชายผู้หญิง
5: ผู้ชายค่ะ
6: เขาได้พูดอะไรไหม
5: ตอนแรกลงมาไม่พูดอะไรค่ะลงมาก็ยิงเลย
7: ยิง
5: ขึ้นฟ้าค่ะใช่ค่ะ
6: ยิงกี่นัด
5: หนึ่งนัดค่ะ
6: พอยิงเสร็จพวกเราทำไงต่อ
5: ก็เขาก็ด่าพวกหนูว่าให้มึงมองหน้ากูไว้อะไรประมาณนี้ค่ะค่ะใครอยากเห็นหน้ากูมึงมองหน้ากูไว้ค่ะแล้วเขาก็บอกมึงกลับอย่ามามองหน้ากูอยู่นี่ประมาณนี้ค่ะ
1: เออมองหน้ากูให้ที่อรวรรณเล่าสักครู่นะเนี่ยน้องๆเขาก็เลยบอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยไปติดตามตัวผู้ชายคนนี้มาดำเนินคดีหน่อยเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยค่อนข้างกลางซึ่งพวกเขาเนี่ยมานั่งเป็นประจำนะแล้วทุกทีจะเป็นสายตรวจสายตรวจจะมาบอกน้องๆกลับบ้านเถอะมันอันตราย
0: คือจะพูดดีๆใช่ไหมสายตรวจ
1: สายตรวจเขาจะพูดดีไม่ได้ด่าไม่ได้ใช้ด้วยคำหยาบคายอะไรแล้วเขาบอกพวกเขาก็ผู้จารู้เรื่องเวลามาถ้าเกิดตำรวจบอกให้กลับเขาก็กลับส่วนใหญ่จะมานั่งจุดนี้เป็นประจำเ พราะหนึ่งมันใกล้บ้านพวกเขารวมกลุ่มกันได
0: ้
1: สองมันมีไฟส่องสว่าง

0: พราะว่ามันเป็นจุดเหมือนกับบริเวณทางแยกมันมีไฟสปอตไลท์ใหญ
1: ่ๆ
0: มันนั่งแต่เย็นไปจนถึงประมาณเที่ยงคืนเดี๋ยวต้องไปดูให้นักข่าวพี่นักข่าวช่วยไปดูแถวบ้านไม่มีจุดอื่นแล้วหรอหมายถึงว่า
1: ไม่มีที่นั่งศาลากลางหมู่บ้าน
0: เออหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือยังไงตรงนี้มันเย็นมันนั้นมันวิวอย่างที่บอกอ้าวดูวิวอ่ะลมอ่ะ
1: เออ
0: ก็นั่งกันตรงนี้น
1: ะ
0: แล้วมันเป็นทางเบี่ยงเข้ามาน่ะนะครับอะแต่มันก็ทำให้มีคนไม่ชอบเหมือนกันนะอันตรายนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีรับเรื่องแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะติดตามชายผู้ก่อเหตุเพื่อมาสอบถามเจตนาเขาอาจจะหวังดีแหละ
1: ค่ะ
0: แต่ด้วยวิธีการเนี่ยมันเป็นการข่มขู
1: ่
0: ใช่ไหมมันเป็นการข่มขู่เอาปืนลงมาถือปืนลงมาอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะน้องๆเขาก็กลัวนะครับก็เดี๋ยวถ้าได้ตัวมาคงจะได้มาพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันนะครับ
1: ไปต่อกันที่อยุธยานะคะเวลาที่มีงานศพตังต่ำจังหวัดอะค่ะเขาก็จะมักนิยมไปเล่นไฮโลกัน
0: เพื่อที่จะเป็นเพื่อน
1: ก็ค่อนข้างที่จะถึง
0: แบบ
1: คือกลัวว่าเจ้าภาพอะอาจจะเหงาก็เลยไปเล่นเป็นเพื่อนปรากฏว่าคนในวงไฮโลกันนะคะทะเลาะกันแล้วตามไปยิงอะค่ะจนเสียชีวิตเลยนะคะน
0: ี่
1: ค่ะเหตุไม่คาดฝันนี้เกิดขึ้นช่วงประมาณตีสองที่ผ่านมาพอตำรวจได้รับแจ้งอะค่ะก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยปรากฏว่าที่เกิดเหตุนะคะพบศพนายสมภพลิ้นนาคอายุ44ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่บริเวณใต้สะดือ1นัดทะลุก้นกบค่ะนอนจมกองเลือดอาการสาหัสคือเจ้าหน้าที่นี่เร่งปั๊มหัวใจเพื่อที่จะช่วยเหลือชีวิตนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพอไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มมจำนวน1ปลอกแล้วก็ไม้1ท่อนตกในจุดเกิดเหตุพอไปพูดคุยกับลูกสาวของผู้เสียชีวิตคือน้องอ่ะก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุพ่อนะแล้วก็นายทวนคนที่ก่อเหตุอ่ะเขารู้จักกันมาก่อนนะคะได้ชวนกันไปงานศพอะค่ะแล้วทีนี้นายทวนอ่ะก็ได้เข้าไปเล่นไฮโลภายในงานปรากฏว่าเกิดมีปากเสียงกับคนในวงแล้วพ่อเนี่ยเข้าไปห้ามนะคะแล้วก็ชวนในทัวร์เนี่ยกลับบ้านแต่พอเดินทางถึงลานจอดรถทั้งสองมาทะเลาะกันเองอะค่ะจนกระทั่งเวลาประมาณ5ทุ่มในทัวร์ก็เลยขับรถออกไปคิดว่าเรื่องจะจบแล้วนะคะจนกระทั่งประมาณตี2ในทัวร์ได้ขับรถกระบะออกมาค่ะย้อนกลับมาอีกทีนึงลูกสาวบอกว่าเห็นท่าไม่ดีลูกสาวเลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอกะว่าจะเอาเป็นหลักฐานแต่เห็นในทัวร์น่ะถือปืนเดินตรงเข้ามาหาพ่อแล้วก็เปิดฉากยิงใส่ทันทีเลยยิงใส่พ่อทันทีแล้วลูกสาวอ่ะถ่ายคลิปเอาไว้คุณจามอนในทวนหลังจากยิงเสร็จขับรถหลบหนีไปเลยค่ะ
2: เขาเข้าไปเล่นการพนันนะครับแล้วเขาไปกวนพวกคนนั้นเขาอ่ะคนโดนยิงอ่ะเขากลัวจะโดนกระทืบก็เลยช่วยออกมาแล้วก็มาขึ้นมาบนลานคนยิงบอกว่าทำไมมึงเข้าข้างพวกบ้านมึงหรออะไรอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้เข้าข้างอะไรอย่างนี้เขาก็ต่อยกันก่อนรอบหนึ่ง
3: ต่อยกันก่อน
2: แต่รอบสองมาเขาก็ยิงเลย
1: ส่วนคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าตรงกับลูกสาวเลยว่าคือทางผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้าไปห้ามแท้ๆนะคะแต่ว่าเกิดมีปากเสียงกันทะเลาะกันตอบโต้กันไปมาทำให้ผู้ตายอ่ะใช้ไม้ฟาดตอบโต้เพื่อป้องกันตัวจากนั้นมือยิงนะคะเขาบอกว่าแยกย้ายกันไปแล้วก็กลับมาอีกทีชักปืนยิงใส่ผู้เสียชีวิตจนล้มแน่นิ่งไปค่ะ
4: ได้ยินพี่ทีแรกผมก็คิดว่าเขาคุยกันได้แหละปกติแต่พอเราตั้งใจฟังคือเขาทะเลาะกันมีปากเสียงกันทะเลาะกันแล้วก็มาเริ่มทำร้ายกันแล้วฉุดกระชากตีกันแล้วก็มาเจอวุฒิกระตีกันใส่กันยับเลย
5: ก็คือตอนนั้นพี่ว่าทะเลาะกันรอบที่แม่เห็นว่าจะแจ้งความ
4: ใช่ทีแรกผมว่าจะแจ้งความแต่เราก็เขาแยกย้ายกันแล้วเนาะเราก็เขาก็ไปเราก็คิดว่าคงจะไม่มีแล้วแหละเนื่องจากว่าเมาทั้งคู่แหละน่าจะไม่มีแรงแล้วแหละทั้งนั้นแต่ทีนี้เขาก็ดันกลับมาเราก็ไม่คิดว่าจะกลับมา
1: ส่วนทางด้านเจ้าภาพงานศพก็บอกว่าเมื่อคืนนี้มีการตั้งศพคุณแม่เพื่อประกอบพิธีสวดอภิธรรมตามปกติเลยส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการมาตั้งวงไฮโลเริ่มเล่นกันกี่ทุ่มตอนนี้เจ้าภาพบอกไม่รู้จริงๆนะเนื่องจากว่าช่วงเวลา

0: นั้นเขากลับไปอาบน้ำที่บ้านจนกระทั่ง5ทุ่มกลับมาที่วัดก็เห็นว่ามีผู้ชาย 5-6 คนกำลังเล่นไฮโลแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันเกิดขึ้นแล้วตัวผู้ก่อเหตุเจ้าภาพสังเกตได้ว่ามีอาการมึนเมาโวยวายเสียงดังแต่ว่าจับใจความไม่ได้ว่าโต้เถียงอะไรกันจนเกิดมีปากเสียงแล้วก็เกิดเหตุสลดเกิดขึ้นค่ะ
1: คือพระสวดเสร็จผมก็กลับไปอาบน้ำที่บ้านแล้วก็กลับมาก็มาเจอเขาตั้งวงกันอยู่ผมก็เลยบอกว่าพี่เลิกเถอะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเขาไม่ให้มีการพนันในวัดผมก็เลยบอกว่าเลิกเถอะแล้วจังหวะนั้นน่ะมันมีปากเสียงกันอยู
2: ่
1: ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไร
2: ผ
1: มก็เลยบอกว่าเลิกเถอะครับกลับไปเถอะเพราะว่าเขาไม่ให้เล่น
3: วันนั้นคนที่มาก่อเหตุเขา
1: โวยวายเสียงดังมากครับแต่เพราะเขาเมาไปผมก็ไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรบ้าง
3: ที่เห็นตอนที่คนตายเนี่ยเขาห้ามหรือเขาอะไรไหม
1: เขาห้ามเขาล้างดันให้ขึ้นรถครับเพราะว่ากลัวแบบจะมีปัญหาไงเพราะว่าเขาเถียงกันอยู
3: ่ก็ออกไป
1: ครับก็ออกไป
3: พอออกไปเราก
1: ็ไม่รู้เรื่องครับจนมารู้เรื่องตอนที่ว่าลูกสาวน้องที่ผมยืนในขาน้องมาตามว่าพี่พ่อหนูโดนยิง
0: ตอนนี้นะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐานพระนครศรีอยุธยาก็เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุแบบละเอียดเลยแล้วก็จะมีการเก็บวัตถุพยานแล้วก็หลักฐานต่างๆเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีแล้วก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกหมายจับในข้อหาฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพกพาอาวุธปืนมาในเมืองหมู่บ้านที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็จะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
4: ครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเพื่อนรักคู่นี้เลิกคบกันไปแล้วปีหนึ่งกลับมาเจอหน้ากันอะไรจะเกิดขึ้นถึงขนาดมีเสียงปืนดังขึ้นเลยนะครับทำไมถึงกลับมาเจอกันไม่ได้เพื่อนรักคู่นี้เดี๋ยวมาดูกันครับ
5: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
6: ่นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
1: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
1: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
6: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
7: แม่กำลังกลับนะ
8: ลืมล้างจานให้แม
7: ่ใช้นี่
9: ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่ๆเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
7: กลับมาแล้ว
10: ล้างเก่งมาก
9: สไลด์เลมอนสูตรใหม
11: ่ทั้งไข่และรสดีจัง
12: ต้องรสดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา

บหน้าเหตุน้ำท่วมฉับพลันในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนในรัฐแอริโซนาของสหรัฐหลังจากเกิดพายุฝนกระหน่ำอย่างหนักจนน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1รายมีผู้สูญหายอีกประมาณ15คนเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวอย่างต่อเนื่องรวมถึงใช้เฮลิคอปเตอร์เร่งอพยพนักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่พักแรมและทางเดินป่าในหุบเขาลึกไปแล้วมากกว่า60คนด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐประกาศเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันครอบคลุมพื้นที่ตอนเหนือและตอนกลางของรัฐแอริโซนาทั้งหมดทีมผู้ภัยเนปาลเร่งค้นหาคนงานมากกว่า900คนที่คาดว่ายังคงติดอยู่ภายในอุโมงค์และพื้นที่ใต้ดินของโครงสร้างไฟฟ้าพลังน้ำนับ10แห่งหลังเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่จากฐานน้ำแข็งพังทลายทางตอนเหนือของประเทศเจ้าหน้าที่ใช้การระเบิดแบบควบคุมเปิดช่องทางบริเวณส่วนบนของอุโมงค์เพื่อปั๊มอากาศบริสุทธิ์เข้าไปรวมถึงส่งกล้องเข้าไปตรวจสอบค้นหาผู้รอดชีวิตจนสามารถช่วยคนงานได้อย่างปลอดภัยแล้วหลายร้อยคนขณะที่จำนวนผู้สูญหายจากเหตุอุทกภัยและดินถล่มนี้พุ่งสูงขึ้นเป็น 4,247 คนแล้วโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้วในฝั่งเนปาลอย่างน้อย903รายโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงยืนยันการเปิดเผยข้อมูลเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนจีนและเนปาลเป็นไปอย่างโปร่งใสเปิดเผยและทันท่วงทีข้อกล่าวหาเรื่องการปิดบังข้อมูลหรือการเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานน้ำเป็นเพียงการใส่ร้ายป้ายสีที่มีเจตนาร้ายขณะที่สำนักงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีนได้ลงโทษบุคคล10รายในข้อหาเผยแพร่ข่าวลือและข้อมูลเท็จบนโลกออนไลน์โดยผู้โพสต์บางรายอ้างว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตและสูญหายสูงกว่า 3,000 คนแล้วซึ่งขัดแย้งกับตัวเลขทางการที่ยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว16รายสูญหาย546คนการอิหร่านปฏิเสธข่าวเกาะคาร์กถูกโจมตีตามข้อมูลโพสต์บนโซเชียลมีเดียของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ระบุว่าเกาะคาร์กของอิหร่านถูกระเบิดจนแหลกเป็นจุนพร้อมแนบคลิปที่แสดงภาพการระเบิดอย่างรุนแรงอย่างไรก็ดีจากการตรวจสอบพบว่าวิดีโอดังกล่าวมีลักษณะที่สร้างขึ้นด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และไม่มีหลักฐานทางกายภาพใดๆที่ชี้ว่าเกาะคาร์กถูกโจมตีจริงในเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่อิหร่านย้ำการดำเนินงานด้านน้ำมันบนเกาะคาร์กซึ่งเป็นจุดส่งออกน้ำมันดิบกว่าร้อยละ90ของประเทศไม่ได้หยุดชะงักลงแม้แต่น้อยและบอกว่าโพสต์ของทรัมป์เป็นเรื่องที่น่าขัน

0: นเสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาปัสจันทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนางไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: คนเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนนะครับเลิกลาเลิกคบกันไปนะครับ1ปีเต็มๆมาเจอกันหน้าสถานบันเทิงนะฮะก็เลยเคลียร์ปัญหาเก่าเคลียร์เรื่องเก่ากันสุดท้ายจบที่ปืนครับมีเสียงปืนดังขึ้น3นัดสุดท้ายเจ็บทั้งคู่ครับเห็นความวุ่นวายไหมนี่คือกล้องจากร้านตรงข้ามเลยนะตรงข้ามถนนเนี่ยยังได้ยินเสียงปืนเลยนะครับปังปังปังทั้งหมด3นัดคนที่อยู่ฝั่งนี้ก็หลบคนที่อยู่ฝั่งนู้นก็เหมือนพึ่งแตกรังเลยประมาณนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้คู่กรณี2ฝ่ายเนี่ยยืนทะเลาะกันอยู
2: ่
1: หน้าร้านสถานบันเทิงนะครับริมถนนพัทยาสาย2ครับเจ้าหน้าที่ไปถึงเจอคนเจ็บคนแรกคือนายมงคลหรือนายแม็กนะครับคนนี้แหละเป็นมือปืนนะครับได้รับบาดเจ็บนะอยู่บนรถกระบะนะครับคือถามว่าอ้าวแล้วเป็นมือปืนแล้วทำไมตัวเองโดนยิงเขาบอกว่าตอนยิงคู่กรณีเนี่ยครับปัดปืนใส่ปัดปืนลงมาปืนเลยลั่นใส่ขานะครับกระสุนเนี่ยเจาะเข้าที่น่องส่วนแฟนสาวที่มาด้วยได้รับบาดเจ็บนะครับที่ศีรษะเลือดไหลท่วมเลยนะระหว่างเข้าไปห้ามนะฮะส่วนคู่กรณีเพื่อนเก่า

0: โอ้นะฮะก็คือนายรัชพลหรือนายบอลนะครับก็ได้รับบาดเจ็บใบหน้าบวมปูดถูกยิงด้วยนะครับนะฮะก็เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานนะครับเจอปืนอยู่ภายในรถนะฮะของนายมงคลนะครับ1กระบอกช่วงเช้าทีมข่าวเราไปตรวจสอบที่เกิดเหตุยังเจอคราบเลือดอยู่เลยคุณอรัน
1: ค่ะ
0: ตามพื้นที่หน้าสถานบันเทิงเนี่ยนะครับนะจากนั้นก็เลยไปพูดคุยกับนายรัชพลนะครับคนเจ็บที่โดนยิงก็เปิดใจนะครับว่าตนเองเนี่ยนะฮะได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงนะครับกับน้องที่รู้จัก2คนพอไปถึงก็ไปเจอกับนายแม็กนะครับนายแม็กหรือนายมงคลนี่แหละนะมือปืนเนี่ยนะครับเขามาวันเกิดเพื่อนพอดีนั่งอยู่โต๊ะยาวกันนะฮะพอตนเห็นนายแม็กเนี่ยนะก็พยายามเลี่ยงที่จะไม่เผชิญหน้านะครับเนื่องจากอดีตเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนรักกันเนี่ยแต่เลิกคุยกันไปละวันปีหนึ่งมีปัญหากันนะครับซึ่งจังหวะที่เขาเดินฉีกออกไปเนี่ยกะว่าจะได้ไม่ต้องมาเห็นกันเนี่ยนะฮะภรรยาของแม็กนี่แหละสะกิดบอกนายแม็กว่านี่นี่นี่มันมาเที่ยวร้านนี
1: ้
0: นะครับตอนนั้นตนเนี่ยไม่อยากมีปัญหาอะไรเลยก็เลยเดินไปคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับเจตนาเนี่ยนะฮะจะไปบอกรุ่นพี่ว่าเฮ้ยพี่มากับแม็กใช่ไหมผมไม่อยากมีปัญหากับมันนะแต่ยังพูดไม่ทันจบเลยฮะเขาบอกเพื่อนของนายแม็กเนี่ยสี่ห้าคนลุมต่อยเขาเลยกาดเข้ามาห้ามจับแยกเชิญออกหน้าร้านนะครับพอออกมาด้านนอกนะตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้จะมีเรื่องหรอกอย่างที่บอกนะครับจังหวะนั้นเนี่ยนะฮะแม็กขับรถออกมาจากซอยนะเขาก็เลยเดินไปหานายแม็กเพื่อจะถามว่าทำไมต้องให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้วะเนี่ยเราต่างคนต่างมาสนุกกันเนี่ยทำไมไม่ต่างคนต่างแยกกันไปนะครับทำไมต้องให้เพื่อนมาลุมต่อยเขาด้วยเขาบอกพอเดินไปถึงข้างประตูรถเนี่ยแม็กก็ชักปืนออกมายิงใส่ตนทันที2นัดนะครับจังหวะนั้นแหละนะครับก็เลยพยายามที่จะปัดปืนทำให้กระสุนนัดแรกเนี่ยมันไปโดนเท้าของตนนะฮะจนรู้ว่าโดนยิงนะครับอีกนัดนึงก็ไปโดนขาของนายแม็กเองนั่นแหละนะครับโอ้เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปมีเรื่องแต่เรื่องมันเหมือนมันเข้ามาหาเองครับคุณอรวรรณ
2: เรามีปัญหาอะไรกับเขา
3: คือก่อนหน้านี้ผมก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละก็คุยกันปกติแต่ว่ามันมีเรื่องบาดหมางกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงจะยิงกันขนาดนี
2: ้ครั้งล่าสุดที่ผิดใจไม่คุยกันเนี่ยนานหรือยัง
3: ประมาณเกือบปีเกือบปีแล้วครับ
2: เราเคยอยู่กับเขาเหรอหรือว่า
3: ก็
2: กินเที่ยวด้วยกัน
3: ใช่ครับก็วิ่งรถอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือแม็กเขาเห็นผมเนี่ยเขาเอาปืนสาดมาเลยคนนั้นที่อยู่ถึงใกล้ตัวแม็กปัดปืนลงก็ยิงเข้าขาผมเลยคือเขาเจตนาที่จะยิงอยู่แล้ว
2: แต่จังหวะยิงปั้งแล้วปัดก่อน
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็นัดที่สองก็ปัดทีก็ไปโดนขาเขา
3: ใช่
2: แล้วนัดที่สามนี่ยังไม่รู้ว่าไปไหน
3: ใช
0: ่โอ้โหดีนะมีคนมาปัดก่อนนะนะฮะกระสุนเลยไม่ได้โดนเต็มๆนะนี่ขนาดเฉียวเนี่ยนะฮะเห็นบอกเศษกระสุนบางส่วนเนี่ยยังฝังอยู่ที่ขาเลยนะครับหมอยังไม่สามารถเอาออกได้หมดนะครับส่วนตัวนายมงคลมือยิงหรือนายแม็กเนี่ยนะฮะตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหานะเดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งอย่างละเอียดนะครับแล้วเดี๋ยวจะดูว่าใครเริ่มก่อนอย่างไรจะแจ้งข้อหาใครอย่างไรสำหรับเหตุการณ์นี้โอ้โหนะนี่ฮะ
1: อาจจะพาไปดูเรื่องนี้หน่อยเป็นความเจ็บปวดของคนที่เป็นแม่นะเพราะว่าลูกชายตัวเองถูกคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นครูอะค่ะทำร้ายเหตุผลเพียงเพราะว่าคือเขาถูกใส่ร้ายว่าไปขโมยเงินเพื่อน40บาทแล้วครูเนี่ยใช้ท่อ PVC ฟาดไปที่หลังจนเจ็บหนักแล้วที่สำคัญแม่บอกว่านี่เนี่ยรอยขนาดเนี้ยแล้วบังคับให้น้องอ่ะกินน้ำที่เก็บมาจากในถังขยะแม่บอกมันเป็นความรู้สึกทุกข์ของแม่มากๆเลย
0: คือครูอยากจะเค้นให้รับสารภาพนะว
1: ่
0: าไปขโมยเงินเพื่อนหรือเปล่า40บาท
1: วันนี้แม่ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อนะคะให้กับลูกชายหรือว่าน้องเพชรนะคะเป็นเด็กนักเรียนชั้นม.5นะคะโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุงคือแม่ก็เล่าให้ฟังนั่นแหละว่าครูผู้ชายคนนี้เป็นครูประจำหอใช้ท่อ PVC ยาว120เซนติเมตรตีไปที่แผ่นหลังของน้องจนมีรอยแบบที่เห็นเป็นทางยาวเลยแล้วก็กล่าวหาแม่บอกแบบนี้นะกล่าวหาว่าน้องเนี่ย ไปขโมยเงินเพื่อน40บาททั้งที่ลูกชายของแม่ก็ปฏิเสธแล้วในคืนวันเกิดเหตุ22สิง

0: หาที่ผ่านมามีเพื่อนโทรมาบอกว่าน้องเพชรถูกครูประจำหอเนี่ยตีจนบาดเจ็บแม่ก็เลยรีบไปดูแต่กลับถูกครูเวรกีดกันหน้าโรงเรียนไม่ให้เข้าไปจนต้องขู่ว่าเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจครูจึงยอมพาเด็กออกมาในสภาพที่หน้าซีดแล้วก็หายใจรวยคือแน่นหน้าอกอ่ะแม่บอกแบบนั้น
1: คือแม่คงช็อกนะ
0: ใช่
1: โอ
0: ้แม่เลยรีบพานำตัวน้องเนี่ยส่งโรงพยาบาลพัทลุงทันทีค่ะ
2: ตอนนั้นที่ทราบข่าวว่าน้องโดนตีอะค่ะแม่ก็รีบโทรหาท่านผอ.ก่อนอันดับแรกเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์ที่คุณครูเขาใช้มีดกรีดไปบนนิ้วน้องแล้วรอบนึงแต่ว่าระหว่างนี้ก็คืออยู่ระหว่างที่คุยกับผอ.แล้วก็ผอ.บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปคุยกับคุณครูคนนี้ให้แต่ว่าเขายังไม่ทันได้คุยเรื่องนั้นนะคะก็มีเหตุการณ์เรื่องนี้เกิดขึ้นมาก่อนโดยที่ว่าเพื่อนของน้องที่หอค่ะทักมาบอกน้องชายของเขาอีกคนว่าพี่มึงอ่ะโดนตีกับท่อแป๊บนะอย่างเงี้ยเราก็ตกใจแล้วก็โทรหาผอ.ว่าผอ.คะทำไมเรื่องมันเกิดขึ้นอีกแล้วทั้งที่เรื่องน้นก็ยังไม่ได้เคลียร์เลยพอครั้งแรกที่เห็นแผลน้องคือรับไม่ได้ค่ะมันเป็นการกระทำที่แบบมันเกินกว่าเหตุจริงๆคุณมีอะไรทำไมคุณไม่โทรหาเราก่อนคุณไม่แจ้งแม่ก่อนนะแม่น้องเป็นแบบนี้แล้วนะคือมันเกินแล้วนะแม่มาคุยกับผมหน่อยว่าผมดูแลหออยู่อะไรเงี้ยค่ะก็โทรมาได้เพราะว่าปกติแม่กับคุณครูท่านนี้ก็โทรคุยกันอยู่เรื่องน้อง
1: คือความรู้สึกแม่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณสงสัยในตัวลูกฉันน่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: คุณค้นตัวดิถ้าคุณเจอเงิน40บาทในตัวลูกฉันน่ะคุณจะลงโทษอะไรอย่างเงี้ยเอาเลยเพราะว่าแสดงว่าไปขโมยเงินจริงแต่เนี่ยลูกก็บอกไม่ได้ทำแล้วทำไมครูไม่เชื่
0: อ
1: ทำไมครูต้องมาใช้วิธีการลงโทษเพื่อให้รับสารภาพ
0: ใช่แม่ก็รู้สึกว่ามันรุนแรงเกินไปแล้วแม่เห็นแผลแบบนี้แม่ยิ่งรับไม่ได้โดยเฉพาะของน้องเพชรอ่ะน้องเพชรก็บอกแล้วนะบอกว่าเพชรก็บอกกับครูแล้วนะบอกว่าตัวเองไม่ได้ขโมยเงินเพื่อนจริงๆแต่ครูก็ไม่ฟังแล้วก็ใช้ท่อ PVC ตีจนตัวเองเจ็บหนักแล้วก็ข่มขู่บังคับให้ดื่มน้ำในกระป๋องที่อยู่ในถังขยะเอามาดื่มอะค่ะ
1: ครับผม
3: แล้วก็จากนั้นแกถามไปถามมาแล้วก็ผมก็เล่าไปว่ายังไม่ได้เอาแต่ว่าแกไม่ฟังแกตีเลยหลังจากนั้นแกก็ให้น้องคนหนึ่งไปเอากระยะที่ผมเก็บมาแล้วแกก็ให้กระยะนั้นมันมีเศษยาสูบครับแล้วก็หัวไฟแจ็คแล้วก็ใส่ป๋องใส่ขวาตะเปมาแล้วก็ให้ผมกิน
0: คือเราฟังทางฝั่งของน้องเพชรแล้วก็คุณแม่ไปแล้วทีนี้ทีมข่าวของเราเลยพยายามที่จะไปถามทางโรงเรียนว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงพอเดินทางไปถึงโรงเรียนนะคะปรากฏว่าทางโรงเรียนแจ้งว่าผู้อำนวยการอะไปราชการแล้วรองผู้อำนวยการก็ติดประชุมไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลอะไรได้เลยแล้วคนที่โรงเรียนอะถามย้อนผู้สื่อข่าวมาด้วยนะบอกว่าแล้วคุณน่ะเข้ามาได้ยังไงใครอนุญาตให้เข้ามาผู้สื่อข่าวเราบอกถามด้วยท่าทีที่ไม่พอใจด้วย
1: อ๋อเหรออ้าวโอ้เราก็ไปหาความจริงให้นะท่านนะอย
0: ่
1: างนี้เรียกภาษาพวกนักข่าวบอกชิ่งเลยนะผอ.ไปไหนนะ
0: ไปราชการค่ะ
1: รองผอ.
0: ติดประชุมค่ะ
1: โอ้โหทั้งนั้นที่เรื่องเกิดขึ้นก็เราก็อยากจะหาความเป็นธรรมให้กับครอบครัวเขาแล้วก็อีกมุมนึงก็อยากจะให้ทางโรงเรียนชี้แจงด้วยใช่ไหมข้อที่จริงเป็นยังไงฝั่งคุณครูก็สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไรนะตอนนี้เราฟังจากในมุมของผู้ปกครองนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมพามาดูบรรยากาศของนักตบวอลเลย์บอลสาวไทยมาแล้วคว้าแชมป์เอเชียและตั๋วไปโอลิมปิกนะครับล่าสุดถึงสุวรรณภูมิแล้วเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันครับ
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
5: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
4: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
5: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
7: แน่นอนนะครับผู้ที่สร้างความสุขให้กับคนไทยนะครับเมื่อวานนี้นะก็คือทัพนักกีฬานะครับนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะครับคว้าแชมป์ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกเลยนะหลังจากที่คนไทยเราก็เฝ้ารอกันมาเนี่ยนะครับวันนี้เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิแน่นอนบรรยากาศแฟนๆนักกีฬาไทยไปรอรับกันตั้งแต่ช่วงหัวค่ำคุณอรวรรณนะครับอยากจะไปให้กำลังใจอยากจะไปส่งเสียงขอบคุณ
8: ค
7: ะนะหลังจากที่เราดูผ่านหน้าจอกันมานะครับก็ทัพนักตบสาวไทยนะครับเดินทางด้วยสายการบินไทยนะครับ TG615 กลับถึงสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ฮะบรรดากองเชียร์เราก็นะมาร่วมให้กำลังใจกันเต็มไปหมดเลยนะครับตอนที่มาถึงเนี่ยนำทีมโดยโค้ชออสแน่นอนนะครับนะฮะเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนี่
8: ถ้าไม่ติดอ่านข่าวไปเซิร์ฟเลยเนี่ยเป็นต้อนรับแล้ว
7: ต้องไปนะ
8: ใช่
7: บรรยากาศมันได้น
8: ะ
7: และที่ตามมา MVP ของรายการนี้นะครับน้องชมพู่นะครับพรพันธ์เกิดปราดนะฮะมือเซตตัวเก่งของเรานี่ชมพู่บอกว่านั้นนะชมพู่บอกว่าได้ไปโอลิมปิกแล้วนะตัวเองเนาะซึ้งดีอ่ะเออแล้วนี่ฮะออมสินนะฮะศศิภาพรจันทวิสูตรนะครับตัวตบหัวเสาดาวรุ่งดวงใหม
8: ่
7: เสิร์ฟก็เอสเซตสุดท้ายนะจีรับออก2ลูกอ่ะเอาไม่อยู่รับไม่อยู
8: ่
7: ตบก็หนักนะครับอยากให้เธอได้อยู่หัวเสาแล้วนี่นะฮะทัพนักกีฬาคนอื่นๆนะครับก็เดินทางกลับมาแทบจะไม่มีทางเดินเลยนะเพราะว่าแฟนๆนักกีฬาอยากแบบใกล้ชิดอ่ะ
8: ค
7: ่
8: ะ
7: คุณครูอยากเข้าไปที่นี่นะ
8: ใช่ๆ
7: บิ๋มบุ๋มบิ๋มนี่นะฮะชูออนก็มากันครบทีมวันนี้ครบทีมนะครับก็เป็นนักกีฬาที่สร้างความสุขให้คนไทยเรานะครับได้ตามไปเชียร์โอ้โหนี่คนนี้พวกนี้นี่มีความสุขกว่านักกีฬาอีกนะเออเถิงกันเนี่ยนะฮะวันนี้ก็มีเลขานุการรัฐมนตรีนะครับแล้วก็โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับมีท่านนายกสมพรใช้บางอย่างนะครับเดินทางไปรอรับเช่นเดียวกับท่านผู้ว่ากกท.นะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปกันเต็มไปหมดนะครับไปรอรับนะฮะก็เงินอัดฉีดของนักกีฬานะนะครับก็จะได้คนละ 600,000 บาท
8: ค
7: ่
8: ะ
7: นะครับโค้ชออสนี่ 840,000 บาทนี่นะฮะยังไม่รวมกับภาคเอกชนนะ
8: อ
7: ันนี้เงินจากกองทุนกีฬา
8: ค่ะ
7: ก็ยินดีด้วยนะครับนะเหนื่อยกันมาทั้งปีนะ
8: ค่ะ
7: นี่นะฮะก็สร้างความสำเร็จให้กับพวกเรา

0: ครับ
1: สร้างความสุขแล้วก็รอยยิ้มเราจะเชียร์กันต่อในโอลิมปิก
0: อีก2ปีนะฮะ2028นะครับจะมีวอลเลย์บอลให้เราดูอีกหนึ่งชนิดกีฬาปกติเราจะดูมวยด
1: ู
0: เทควันโดนะยกน้ำหนัก
1: ค่ะ
0: นี่ก็มีวอลเลย์บอลอีกหนึ่งนะคุณนรวัน
1: นี่เป็นจังหวะเชียร์มันแน่ๆ
0: มันนะครับ
1: คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งคดีนะคะคือตอนนี้ทางโรงตำรวจที่อุดรธานีเขาจับได้แล้ว มือที่ใช้หินไปปาโรงพักคือพอเขาไปจับได้เนี่ยเขาบอกว่าก็เขาไประบายความแค้น
0: อ
1: ่ะก็เขาแจ้งความไปแล้วทำไมตำรวจไม่ไปตามหาคนร้ายสักทีปามันเลยเอาหินตรงรางรถไฟได้แหละไปปาประตูโรงพักเมืองอุดรธานีเลยอ่ะแบบนี
0: ้ก้อนแรกนี่ปังรอดไปได้นะรอดรูประตูนิดเดียวนะ
1: ค่ะเป็นประตูอัตโนมัติไงปาเข้าไปประตูมันก็เปิดสิคะคุณนี่เหตุเกิดตั้งแต่30สิงหาคมและช่วงประมาณ2ทุ่มผู้ชายคนนี้ไปปาแบบเนี้ยโรงพักเลยนะแล้วล่าสุดวันนี้ค่ะตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีก็คุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วชื่อว่านายทองใสหรือว่ากั๊กอายุ45ปีเป็นชาวชุมชนหนองเหล็กอยู่ที่อุดรธานีนี่แหละคือตอนที่ตำรวจเข้าไปจับนะไปจับที่กระท่อมนี่แหละกระท่อมหลังนี้เลยอยู่ในซอยริมหนองบัว3เป็นสวนสาธารณะปรากฏว่าทางด้านกากะกำลังมั่วสุมเสพยาอยู่ที่กระท่อมหลังนี้แหละตำรวจก็เลยเข้าไปควบคุมตัวแล้วตอนที่ไปคุมตัวนะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยค่ะตำรวจก็เลยเอาเสื้อให้สวมใส่แล้วก็ไปพบกับเสื้อผ้าในวันก่อเหตุด้วยคือกากะสารภาพว่าเป็นคนที่ก่อเหตุจริงๆใช้ก้อนหินจากรางรถไฟนี่แหละปาใส่ประตูโรงพักเมืองอุดรธานี 4-5 ครั้งจริงเพราะว่ากั๊กบอกว่าก็มันเครียดสะสมอ่ะแจ้งความไว้ตั้งแต่9ตุลาคมปี68
0: ครับ
1: กั๊กบอกแบบนั้นแต่ว่ากั๊กบอกว่าคือเขาว่าถูกผู้ชายแต่งกายคล้ายกับตำรวจไปค้นเขายึดทรัพย์สินเขาไปหลายรายการไม่ว่าจะเป็นแหวนทองเหลืองพระเครื่องอาวุธมีดแล้วก็บัญชีธนาคารแต่พอไปทวงถามคดีปรากฏว่าไม่มีความคืบหน้าเลยประกอบกับทรัพย์สินอื่นๆหายเขาบอกเขาไม่มีรถที่จะขี่ไปทำมาหากินก็เลยเกิดความคับแค้นใจ
0: ครับครับ
1: ที่บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ยืนยันว่าวันที่ก่อเหตุนะเขาไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้เสพยาเลยแต่พอวันนี้ตำรวจไปตรวจหาสารเสพติดปรากฏว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงค่ะคุณจามอน
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อยเลยตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายส่วนข้อหาทำลายทรัพย์สินของทางราชการตอนนี้ให้พนักงานสอบสวนแจ้งเพิ่มเติมในภายหลังค่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อครับ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนางไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: องดักยุงและแมลงมอสชิลล่อยุงด้วยหลอดไฟรังสี UVA ไร้ควันไม่มีคลื่นรบกวน
1: ใช้งานง่ายน้ำหนักเบาสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนและแบบตั้งครอบคลุมพื้นที่60ตารางเมตร
0: สามารถใช้ได้กับหลากหลายพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบบ้านห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือแม้แต่ในสวน
1: โปรโมชั่นวันนี้ครับม็อกชิลเครื่องดักยุงและแมลงไฟฟ้าซื้อ1ตัวแถมฟรีอีก1ตัวและยังไม่พอนะครับยังให้ไฟฉายสปอตไลท์อีก1ชิ้นและก้านไม้หอมอีก1ชุดรวมทั้งหมดในเซตนี้จากราคาปกติ 3,570 บาทแต่วันนี้เหลือเพียง990บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmedia สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcotระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: จะพาคุณผู้ชมไปที่นครฉงชิ่งประเทศจีนนะคะจะพาไปดูสะพานข้ามแยกหรือว่าทางยกระดับเขาบอกว่าเป็นสะพานที่สูงที่สุดในเมืองจีนนี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วคนที่ขับขี่ไปนะเขาบอกเขาหวาดเสียวมากๆอ่ะเหมือนได้นั่งรถไฟเหาะอยู่กลางอากาศแบบเนี้ย
1: โอ้ครับผมอยากลองไปขับนะ
0: สูงจริง
1: ค่ะครับผมอ่ะลากันด้วยภาพนี้เลยนะครับพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีกขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีกนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีกกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330 หรือว่าแอด LINE Shop Mania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะพบกันแล้วนะคะกับ Shop Mania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเอง
2: โ
1: ทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีทอ่ะทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีทบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่ๆคุณพ่อๆที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีทเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
2: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีทนั่นเองแต่ว่าคุณปอ
3: ค
2: ่ะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
3: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำรำข้าวที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวมาเสริมได
2: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆ
1: น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่1กระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมอเตอร์สแตนรายการกีฬาที่รวบรวมความหลากหลายรสชาติตามแบบฉบับเมนสแตนกับคอนเทนต์กีฬาสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมายที่เราจะมาอัปเดตทุกคนได้ชมไปพร้อมๆกันในทุกค่ำคืนวันจันทร์เวลา 4:30 ทางช่อง Mcot HD หมายเลข 30ค่ะในช่วงนี้เราขอพาทุกคนไปติดตามการแข่งขันในรายการออมสินยูธสปอร์ตเฟสติวัล2026ในสนามที่4ที่จังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญนะคะที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนไทยได้มาแสดงศักยภาพในการแข่งขันกีฬากันแล้วก็ยังได้เรียนรู้ทั้งความมุ่งมั่นวินัยการมีน้ำใจในกีฬาและก็การทำงานร่วมกันเป็นทีมค่ะซึ่งบรรยากาศในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็นักกีฬาดาวรุ่งเนี่ยจะทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
1: ช่วงมอเตอร์สแตนสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ Everyday Pressure ความสุขมีได้ทุกวัน
2: เดินทางมาถึงสนามที่4แล้วสำหรับการแข่งขันออมสินยูธสปอร์ตเฟสติวัล2026มหกรรมกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินประจำปี2569ฤดูกาลที่17ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักกีฬาเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีจากสถานศึกษาสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนทั่วประเทศโดยสนามที่4จัดแข่งขันกันที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งรอบชิงชนะเลิศของ3กีฬาสุดฮิตใช้สถานที่โรงยิม

มและสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นสังเวียนตัดสินแชมป์ของสนามนี้เราไปติดตามบทสรุปของทีมที่คว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครบทั้ง3ชนิดกีฬาโดยเริ่มกันที่กีฬาบาสเกตบอลกันก่อนค่ะสำหรับผลการแข่งขันบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายรอบชิงชนะเลิศเป็นการเจอกันระหว่างโรงเรียนนางรองจังหวัดบุรีรัมย์และโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจังหวัดอุดรธานีถือเป็นการรีแมตช์ล้างตาของ2ทีมคู่ปรับเมื่อปี

0: งเรียนอุดรพิทยานุกูลจะโชว์ฟอร์มเยี่ยมย้ำชัยชนะเหนือโรงเรียนนางรองไปอีกครั้งด้วยสกอร์54-41คว้าแชมป์บาสเกตบอลสนามที่4อุบลราชธานีไปครองซึ่งก็กอดคอกันเข้าไปสู่รอบสุดท้ายทั้งคู่ค่ะ
1: สุดยอดเลยค่ะเด็ก
2: ๆทำได้ดีมากมาถึงรอบชิงค่ะเก่งมากแล้วค่ะในใจแม่เสมอค่ะเดี๋ยวมาใหม่ค่ะ
3: แม่เชียร์ลูกแข่งแม่เชียร์ลูกแข่งค่ะเต็มที่สู้
2: ๆก็ให้น้องฝึกฝนแล้วก็ทำให้เต็มที่ค่ะเราไม่มีการยอมแพ้นะคะเราต้องทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดไม่มีคำว่าที่สุดค่ะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะ
1: เราจะซ้อมเพื่อไปรอบประเทศค่ะเราจะสู้ต่อไปค่ะก็รักลูกๆทุกคนนะคะอยากให้ลูกๆซ้อมต่อไปเพื่อแข่งขันในรอบประเทศต่อไปค่ะ
3: ลูกสู้แม่ก็พร้อมเป็นกำลังใจค่ะเชียร์เต็มที่ค่ะ
0: ในรอบชิงชนะเลิศของกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิงเป็นการรีแมตช์เดือดอีก1คู่เป็นการเจอกันระหว่างโรงเรียนวารินชำราบพบกับโรงเรียนสารคามพิทยาคมจังหวัดมหาสารคามซึ่งคู่นี้เป็นคู่ชิงปีที่แล้วที่กลับมาดวลกันอีกครั้งแน่นอนว่าทั้งคู่เล่นกันได้อย่างสูสีคู่ขี้แบบสุดๆก่อนที่โรงเรียนวารินชำราบจะโชว์ฟอร์มแกร่งเบียดเอาชนะโรงเรียนสารคามพิทยาคมไปอย่างสุดมัน3-2เซตพงาดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงสนามที่4อุบลราชธานีไปครองได้อย่างสมศักดิ์ศรี
4: ดูจากการเล่นแล้วเด็กๆค่อนข้างที่จะกดดันค่ะก็คือเขายังก้าวผ่านความรู้สึกของตัวเองยังไม่ได้นะคะตรงนี้แต่พอเริ่มเซต2ที่เขาได้เซตแล้วเขาก็เริ่มฟรีมานิดนึงนะคะแต่พอไปเซต3ก็กลับมากดดันตัวเองอีกยังโชคดีที่ว่าเซต4น้องๆยังสามารถที่จะดึงสติตัวเองกลับมาได้ค่ะก็เซต5ก็เลยปล่อยให้เขาเล่นฟรีไปพอเขาเริ่มฟรีสไตล์แล้วเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้เป็นอย่างดีค่ะถ้าสำหรับฟอร์มการเล่นในรายการนี้นะคะคือเราปรับรูปแบบการเล่นค่อนข้างที่จะเยอะก็ค่อยดีขึ้นมาเป็นลำดับค่ะแต่ถามว่ายังดีมากกว่านี้หรือยังก็ยังนะคะแต่ว่าเชื่อมั่นว่าน้องๆจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะไปแข่งขันในรอบประเทศต่อไปค่ะซึ่งเป้าหมายในรอบประเทศของเราปีนี้นะคะก็หวังแค่ว่าเราจะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้ก่อนนะคะส่วนที่เหลือก็หวังว่าน้องๆก็จะมีความพยายามที่จะดันตัวเองให้เข้าได้รอบลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ค่ะ
0: มาถึงกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายรอบชิงชนะเลิศเป็นการเจอกันระหว่างโรงเรียนศรีขอนภูมิพิสัยจังหวัดสุรินทร์เจอกับโรงเรียนกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษซึ่งโรงเรียนกันทรารมโชว์ฟอร์มร้อนแรงไล่ถล่มเอาชนะโรงเรียนศรีขอนภูมิพิสัยไปด้วยสกอร์ขาดลอยถึง5-0คว้าชัยชนะสนามที่4อุบลราชธานีไปครองค่ะ
5: ก็ตั้งแต่แมตช์แรกเลยนะครับก็แมตช์แรกก็ยังไม่ดีพอครับแมตช์2ก็ดีมาระดับ1แมตช์3ก็พอได้ครับแมตช์เมื่อวานก็ยังไม่ดีครับก็ผมใช้เด็กด้วยครับปีนี้ผมใช้เด็กม3เป็นหลักแล้วก็มปลายแค่4 5คนเงี้ยแล้วเด็กมันยังอ่อนประสบการณ์ครับก็เก็บไปที่ละแมตช์ครับวันนี้ก็แมตช์ชิงนะแมตช์สุดท้ายแล้วก็เกินเป้าแล้วครับแต่ก็เป็นคู่ชิงปีที่แล้วครับผมก็ชิงกับการตะลมอยู่สารคามรายการออมสินนี่แหละครับก็เตรียมตัวมาดีเหมือนกันครับ 100% ครับทีมเราก็มาเพราะระบบทีมครับแล้วก็ทีมเวิร์คครับความสามัคคีกันครับมาสู้ได้ทุกทีมครับหลักๆก็ตั้งเป้าก่อนมาจากออกจากโรงเรียนนะครับก็ตั้งเป้าว่าเอาตัวไปรอบประเทศก่อนก็ถ้าแชมป์ก็เป็นโบนัสของเราถ้าถ้วยพระราชทานก็อยากได้นะครับก็ตั้งเป้าไปทีละแมตช์ทีละแมตช์ทีละแมตช์ครับขอบคุณธนาคารออมสินรู้สึกดีครับแล้วก็รายการดีๆของจัดให้เด็กได้พัฒนาด้วยแล้วก็ให้เด็กได้เล่นกีฬาด้วยครับห่างไกลกับยาเสพติดด้วยครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไอ้สิบกว่าที่อ่ะ
2: ทันหรือเปล่า
3: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
2: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
3: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 สิงหาคมนี
4: ้พวกเรา Scoopy Gang
5: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
6: ์สนุกได้ไม่มีหมด
4: นิว Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปสุดเทรนด
7: ์ความสุขมันมาจากไหนนะจากเพื่อนที่ถูกขออาหารที่ถูกใจหรือเพราะบรรยากาศสวยๆในวันที่ไม่ต้องคิดเยอะก็เพราะทั้งหมดนี่แหละกับความสุขที่อยู่ตรงหน้าความสุขมีได้ทุกวัน
8: ที่ร้านเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
9: ฮะอะไรนะที่ร้าน
8: สายยังเข้าไม่ได
9: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
8: อุ๊ยได้แล้ว
9: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
8: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
9: เฮ้ย
8: ว้าว
10: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
11: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
10: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
3: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 สิงหาคมนี
12: ้ช่วง News Variety สนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force
13: วันนี้กล้วยจะพาทุกคนไปที่ฮาราจูกุไทยแลนด์ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่แลนด์มาร์คสไตล์ญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังมีกิจกรรมสนุกๆซ่อนตัวอยู่ภายในฮาราจูกุไทยแลนด์จะเป็นยังไงบ้างตามกล้วยไปเลยค่ะ
12: ใครคิดถึงญี่ปุ่นแต่ยังไม่มีเวลาบินไปตามกล้วยมาที่ฮาราจูกุไทยแลนด์เลยค่ะจากแลนด์มาร์คสไตล์ญี่ปุ่นยอดฮิตตอนนี้เขาปรับโฉมเป็นฟันปาร์คที่รวมกิจกรรมสำหรับทุกคนในครอบครัวไว้แบบครบๆที่สำคัญเลยที่นี่เข้าฟรีอยากเล่นเครื่องเล่นไหนก็เลือกจ่ายเฉพาะกิจกรรมนั้นได้เลยค่ะวันนี้จะมีอะไรสนุกๆรอเราอยู่บ้างตามกล้วยไปดูกันเลย
13: มาฮาราจูกุไทยแลนด์นะคะต้องมาที่โซนนี้ค่ะกับฟูจิซังเราจะมาเล่นกิจกรรมต่างๆค่ะกิจกรรมแรกก็คือซิปไลน์แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะไปเลยกันเลยดีกว่า
12: เริ่มต้นความสนุกกันที่ซิปไลน์ระยะทางกำลังพอดีมือใหม่ก็เล่นได้สบายๆไฮไลท์คือเราจะได้โหนสลิงผ่านวิวภูเขาฟูจิจำลองให้ฟิลเหมือนหลุดไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยค่ะความสูงกำลังดีไม่ได้น่ากลัวจนเกินไปแต่ตอนที่ปล่อยตัวพุ่งออกมาเนี่ยบอกเลยนะคะว่าได้ทั้งความตื่นเต้นและความสะใจใครชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์แบบกำลังพอดีรวยว่าไม่ควรพลาดค่ะ
13: ในส่วนของฮาราจูกุฟันปาร์คนะคะ1-4เลยที่หลายๆคนมาแล้วต้องเล่นค่ะก็คือตู้ขี้มนุษย์ไปเล่นกันดีกว่าจะได้อะไรบ้าง
12: กิจกรรมต่อมาคือตู้ขี้มนุษย์เคยเห็นคนอื่นเล่นวันนี้กล้วยได้มาลองเล่นด้วยตัวเองแล้วบอกเลยนะว่าสนุกกว่าที่คิดค่ะทุกคนตอนแรกตั้งใจว่าจะโกยของรางวัลให้เรียบเลยสุดท้ายคีบมาได้ทั้งหมด9ลูกเท่านั้นแอบมีเทคนิคส่วนตัวนิดหน่อยแต่จะเป็นยังไงต้องมาลองพิสูจน์ด้วยตัวเองกันนะคะ
13: อีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือการขับโกคาร์ทการขับโกคาร์ทในร่มค่ะแล้วจะขับโกคาร์ทไฟฟ้าคันนี้นี่แหละค่ะจะมันขนาดไหนไปกันเลย
12: อีกหนึ่งกิจกรรมที่กล้วยอยากเล่นมากๆเลยก็คือการขับโกคาร์ทค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยฝนตกลงมาตั้งใจจะไปซิ่งสนามโกคาร์ทด้านนอกซะหน่อยแต่ก็ไม่เป็น

0: ได้ค่ะเปลี่ยนแผนมาลองโกคาร์ทในร่มแทนถึงจะเป็นสนามสำหรับเด็กและมือใหม่แต่ก็สนุกเกินคาดรถขับง่ายตีโค้งลื่นระบบคันเร่งกับเบรกตอบสนองดีทำให้ขับได้อย่างมั่นใจเอาจริงๆกล้วยอยากเล่นอีกหลายอย่างเลยค่ะแต่ว่าเสียดายวันนี้ฝนตกลงมาก็เลยทำให้กิจกรรมเนี่ยเล่นได้แค่บางส่วนเท่านั้นถ้ามีโอกาสกล้วยจะกลับมาเก็บกิจกรรมที่เหลือให้ครบอย่างแน่นอนเหนื่อยกันแล้วนะคะก็ต้องมาหาอะไรกินกันค่ะเราก็อยู่กันที่ร้านอาหารแบมบูใหญ่ค่ะแล้วก็อยู่กับคุณบิวตี้รองผู้จัดการของร้านอาหารแบมบูใหญ่นั่นเองสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะไทยแบมบูใหญ่นะคะจะเป็นอาหารไทยทั้งหมด4ภาคค่ะมีฟิวชั่นด้วยนะคะส่วนมากเราก็จะเป็นทั้งชาวต่างชาติทั้งชาวไทยอะไรอย่างเงี้ยก็จะสนใจมาเพราะว่าที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นโครงสร้างของเราก็จะเป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเลยคอนเซปต์ของแบมบูใหญ่ก็จะเป็นนุรักษ์ไทยนะคะก็จะเป็นไทย4ภาคทุกอย่างที่เราใช้อ่ะไม้ไผ่ของเราก็จะคือเอามาจากภาคเหนือทั้งหมดเลย
0: อาหารในวันนี้เนี่ยที่แบบว่าเสิร์ฟมาให้กล้วยเลยนะคะบอกเลยว่าน่ากินมากๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณบิวตี้เน
1: ี่
0: ยแนะนำทีละอย่างเลยดีกว่าน
1: ี่ก็จะเป็น6เมนูหลักๆที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะ1เราจะเริ่มกันด้วยที่หอมหมกมะพร้าวอ่อนนะคะของเราก็จะพิเศษหน่อยเพราะว่าเราจะหมกกันแล้วก็มาเสิร์ฟลูกมะพร้าวแท้ๆเลยใช่ค่ะเครื่องแกงของเราก็จะตำใหม่สดใหม่ทุกวันกะทิแล้วก็จะใช้กะทิสดเลยค่ะเมนูถัดไปก็จะแนะนำเป็นปลากระพงทอดสมุนไพรค่ะจุดพิเศษของเขาเลยคือของเราไม่ได้ฟิตค่ะของเราเป็นปลาสดใช่ค่ะการทอดเราก็จะควบคุมด้วยอุณหภูมิไฟที่เหมาะหนังก็จะไม่ได้กระด้างใช่ข้างในก็ยังชุ่มฉ่ำแล้วก็ทุกคำที่เราเสิร์ฟเราทานก็จะหอมด้วยสมุนไพรล้วนเลยค่ะไปต่อที่เมนูที่3นะคะจะเป็นแกงเหลืองปลากระพงยอดมะพร้าวอ่อนค่ะปลากระพงของเราก็จะหั่นมาในเป็นชิ้นพอดีคำค่ะแล้วยอดมะพร้าวอ่อนของเราก็คืออ่อนจริงๆค่ะยอดมะพร้าวก็คืออ่อนจริงๆแล้วก็เครื่องแกงของเราอันนี้จะเป็นเมนูใต้นะคะเสนอในเมนูใต้พริกแกงก็จะเป็นพริกแกงใต้แท้เลยค่ะอย่างต่อไปเรามาต่อที่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือก็จะเป็นขันโตกค่ะทานในชุดขันโตกก็จะมีน้ำพริกหนุ่มค่ะแกงฮังเลนะคะแล้วก็หมูมักแฝนค่ะแล้วก็มีไส้อั่วค่ะแคบหมูค่ะก็จะเสิร์ฟมาเป็นชุดใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะมีอันนี้ก็จะเป็นหมูมักแฝนค่ะหมูของเราก็จะใช้เป็นสันคอนะคะเครื่องพื้นเมืองของภาคเหนือค่ะมะแขวนหาทานได้ยากค่ะแต่ที่นี่เรามีนะคะสนใจมาทานได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบอุ๊ยอยากจะมาทานอาหารที่นี่ไม่อยากพลาดเลยนะคะลองแนะนำนิดนึงได้ไหมคะหรือว่าเชิญชวนสำหรับว่าคุณผู้ชมที่สุดอุ๊ยอยากมากินอาหารที่นี่จังเลย
1: ร้านของเรานะคะเปิดทุกวันนะคะให้บริการทุกวัน10โมงถึง3ทุ่มค่ะเรียนเชิญได้นะคะร้านของเราจะอยู่ที่สุวินทวงศ์110ค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณคุณบิวตี้มากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่อร่อยๆของทางแบมบูใหญ่ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
2: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
1: สบาย
2: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
1: สบาย
2: ถ้าต้องลุยป่า
1: สบาย
2: ลุยคุ้มเทพหมดเลยอ่ะ
3: อีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 สิงหาคมนี
4: ้พวกเราสกูปปี้แก๊ง
5: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
4: ์สนุกได้ไม่มีหมด New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปชนเทรนด
6: ์ความสุขมันมาจากไหนนะจากเพื่อนที่ถูกขออาหารที่ถูกใจหรือเพราะบรรยากาศสวยในวันที่ไม่ต้องคิดเยอะก็เพราะทั้งหมดนี่แหละกับความสุขที่อยู่ตรงหน้าความสุขมีได้ทุกวัน
1: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
7: เสร็จแล้วครับ
1: เร็วจังไม่แพงด้วย
3: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซูอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 สิงหาคมนี
8: ้ช่วง News Update สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda FBT
9: บางแสนกลับมาลุกเป็นไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะกับหนึ่งในเทศกาลของมอเตอร์สปอร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยกับบางแสนกลางปี2026ค่ะซึ่งเป็นปีที่20ของรายการบนสังเวียนสตรีทเซอร์กิตริมชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในสนามแข่งรถที่มีบรรยากาศสวยที่สุดค่ะซึ่งบรรยากาศจะมันขนาดไหนเราไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
8: ตลอด5วันของการแข่งขันบางแสนกลางปี2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคมที่ผ่านมาแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั้งชาวไทยและต่างชาติต่างเดินทางมาร่วมสัมผัสความเร้าใจของเกมความเร็วบนสนามที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและในปีนี้บางแสนสตรีทเซอร์กิตยังคงได้รับการรับรองมาตรฐาน FIA เกรด3สะท้อนถึงมาตรฐานการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตระดับภูมิภาคก่อนที่เสียงเครื่องยนต์จะระเบิดขึ้นเต็มสนามเริ่มโดยพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชนและบุคคลสำคัญในวงการมอเตอร์สปอร์ตร่วมเปิดฉากมหกรรมความเร็วครั้งสำคัญของปี
10: คือปีนี้เนี่ยพอเป็นปีที่20นี่เนี่ยในประการแรกเนี่ยคือบรรยากาศโดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทศบาลเมืองแสนสุขก็ดีหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีก็ดีที่เป็นผู้ริเริ่มร่วมกันมาตั้งแต่ปีแรกนะครับทุกคนก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับในปีที่20นะครับว่าต่างให้ความร่วมมือแล้วก็ร่วมกันทำให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญนอกนั้นเนี่ยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรามีในเรื่องของการทำหนังสือ20ปีของบางแสนกลางปีนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่ในปีแรกมาจนถึงปีที่20เรามีพัฒนาการอย่างไรในส่วนของเรื่องกิจกรรมในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมการออกกำลังกายซึ่งมีมากขึ้นนะครับเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเติมจากทุกๆปีการที่มีศิลปินนะครับวง Outers นะครับที่จะได้มาร่วมในการที่จะเฉลิมฉลองตั้งแต่ทํา MVโดยใช้พื้นที่ของสนามแข่งขันแล้วนะครับก็ยังจะมาร่วมแสดงให้กับทางนักแข่งหรือว่าทางพี่น้องประชาชนในบริเวณเวทีกลางด้วยนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของการที่เราจะมีกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมในบริเวณชายหาดก็ดีหรือว่าในปีนี้เรามีรายการที่เข้ามาร่วมทำการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น86 Challengeนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ได้เข้ามาร่วมกันทำให้ในปีที่20ของบางแสนกลางปีนั้นนอกจากในกิจกรรมหรือว่าการแข่งขันในรูปแบบนะครับที่เราเคยจัดมานะครับไม่ว่าจะเป็นโดย Racing Spirit Thailand Super Series นะครับหรือว่า TDS The Super Series by B Quick นะครับ Toyota Gazoo Racing Thailand Porsche Carrera Cup Asiaนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรายการหลักๆทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศในปีนี้เรามีนักแข่งมาร่วมทำการแข่งขันเนี่ยไม่น้อยกว่า28ประเทศ นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อยนะครับแล้วก็มีสื่อจากทั่วโลกนะครับที่มาร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เราในปีนี้ก็มากกว่า15ประเทศนะครับที่ลงทะเบียนมามากกว่า15ประเทศซึ่งก็ถือว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่สำคัญสำหรับการจัดการแข่งขันบางแสนกลางปีซึ่งเป็นสตรีทเซอร์กิตที่มีความสมบูรณ์นะครับและได้รับการรับรองจาก FAA เป็น FAA เกรด 3นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน

0: สนามแข่งขันสตรีทเซอร์กิตที่มีความสำคัญและก็สวยงามมากที่สุดสนามหนึ่งของภูมิภาคนี้ครับ
1: สำหรับไฮไลท์สำคัญของบางแสนกลางปียังคงอยู่ที่การแข่งขันในรุ่นใหญ่ของ Thailand Super Series โดยเฉพาะ TSS Supercar GT3 ที่รวบรวมนักขับและรถแข่งสมรรถนะสูงเอาไว้แบบเต็มพิกัดบนสนามสตรีทเซอร์กิตความเร็วสูงต้องมาพร้อมกับความแม่นยำเพราะทุกโค้งทุกจังหวะเบรกและทุกพื้นที่ของสนามล้วนสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ของการแข่งขันได้ตลอดเวลาศึก GT3 ในปีนี้จึงเต็มไปด้วยเกมการขับเคี่ยวที่เข้มข้นตั้งแต่ช่วงออกสตาร์ทไปจนถึงการแย่งตำแหน่งในทุกช่วงของการแข่งขันขณะที่อีกหนึ่งรุ่นที่แฟนความเร็วรอติดตามนั่นก็คือ TSS Supercar GTM ที่ยังคงสร้างสีสันและความเข้มข้นให้กับการแข่งขันด้วยรถแข่งที่มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องสมรรถนะและรูปแบบการขับทุกครั้งที่รถพุ่งเข้าสู่ทางตรงนอกเหนือจากนี้บางแสนกลางปี2026ยังยกระดับความเร้าใจด้วย3รายการใหญ่ในฐานะซัพพอร์ตเรสประกอบด้วยศึกปอร์เช่คาเรล่าคัพเอเชียกว่า30คันระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียและรายการโตโยต้ากาซูเรซซิ่งไทยแลนด์ซึ่งยกทัพความเร้าใจมามอบให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตได้ชมอย่างใกล้ชิดรวมทั้งการแข่งขันใหม่ล่าสุดครั้งแรกของประเทศไทยรายการ Exist Challenge Thailand นอกจากนี้ยังมีความสนุกอีกมากมายเพื่อฉลองครบรอบ20ปีอย่างยิ่งใหญ่ริมหาดบางแสนความบันเทิงจากกิจกรรม Meet and Greet แบบใกล้ชิดติดขอบสนามตลอดจนกิจกรรม Big Quick Sing วิ่งเต้นกับการวิ่งบนสนามแข่งรถจริงระยะทาง4กิโลเมตรและเต้น Big Quick บางแสน Beach Aerobic Dance การเต้นแอโรบิกสุดมันกับเซเลบตัวท็อปริมหาดบางแสนซึ่งกล้วยก็ได้ขึ้นไปร่วมเต้นโชว์ในงานนี้ด้วยนะคะยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่สร้างสีสันให้กับการแข่งขันครั้งนี้ก็คือ Toyota Gazoo Racing Thailand 2026ในสนามที่1สนามเปิดฤดูกาลนั่นเองสัปดาห์หน้ามาติดตามกันนะคะรับรองว่ามันแน่นอนค่ะช่วงนี้หมดเวลาของรายการ Motor Stand แล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกค่ำคืนวันจันทร์เวลา 10:30 ทางช่อง M-Pod HD หมายเลข 30วันนี้กล้วยขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่กองทัพอินโดนีเซียและสหรัฐเป็นเจ้าภาพจัดการซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีภายใต้รหัสซูเปอร์การูด้าชิลด์2026มีกำลังพลรวมกว่า 5,000 นายจาก15ประเทศเข้าร่วมเช่นออสเตรเลียญี่ปุ่นอังกฤษฝรั่งเศสสิงคโปร์เกาหลีใต้และอินโดนีเซียพร้อมอีกหลายประเทศส่งผู้สังเกตการเข้าร่วมซึ่งรวมถึงประเทศไทยนอกเหนือจากการฝึกซ้อมรบทางบกทางทะเลทางอากาศการแทรกซึมของหน่วยรบพิเศษและการป้องกันทางไซเบอร์แล้วในปีนี้ยังให้ความสำคัญอย่างมากกับสถานการณ์จำลองด้านความช่วยเหลือมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติผู้แทนของตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเมืองและการป้องกันประเทศที่นครอิสตันบูลประเทศตุรกีเป็นครั้งแรกในวันนี้ภายใต้กรอบข้อตกลงความมั่นคงไตรภาคีฉบับประวัติศาสตร์ที่มีชื่อว่าข้อตกลงร่วมการป้องกันประเทศแห่งเมกะซึ่งผู้นำทั้ง3ประเทศเพิ่งลงนามร่วมกันไปเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาการหารือมุ่งเน้นเรื่องเสถียรภาพความมั่นคงระหว่างประเทศเพื่อความร่วมมือการปฏิบัติการร่วมทางทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเจ้าหน้าที่ทั้ง3ประเทศยืนยันข้อตกลงนี้เป็นไปเพื่อป้องปรามและปกป้องตนเองเท่านั้นไม่มีเจตนาคุกคามประเทศใดหรือจุดชนวนการแข่งขันทางอาวุธในภูมิภาคฟุตบอลเยาวชนนานาชาติรุ่นอายุ

ม่เกิน17ปีรายการเทยิน U17 New Generation Cup 2026ประเทศไทยที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาจังหวัดนครปฐมรอบชิงชนะเลิศอัสสัมชัญยูไนเต็ดของไทยแพ้ PVF เวียดนาม0-4ส่วนรอบชิงอันดับ3ท่าข้ามชลบุรี FC แชมป์เก่าเอาชนะพราหมณ์ FC 9-0ประตูโดยมีนายมาซาโอคิบะตัวแทนฝ่ายจัดการแข่งขันและนายอากาซากะฮิโรกิเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลเยาวชน

0: มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ขอโทษครับพ่ออย่าโกรธเลยนะครับ
3: แต่ก็ยังดีลุงใหญ่กับเฮาเอ๋อรวมมูลนิธิก็มีหุ้นแค่ 40%พวกเรายังมี 50% เหมือนเดิมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ
4: ่หลังจากเงินกู้ครบกำหนดนอกจากนายต้องคืนเงินต้นให้ฉันแล้วฉันต้องการให้นายประกาศในที่ประชุมคณะกรรมการว่าจะโอนหุ้นชิวซื่อ 5% ให้ฉัน
2: เธอมี 5% ลุงใหญ่มี 30% บวกกับนิกิที่เป็นประธานมูลนิธิก็ใช้ได้ 5% รวมทั้งหมดก็ 45งั้นพวกเธอก็มีหุ้นเท่าพ่อฉันนะสิ
3: ต่อให้ลุงใหญ่ของแกนั่งตำแหน่งรองประธานก็ทำอะไรมากไม่ได้ยังไงฉันก็วางแผนนำชิวซื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วจากนั้นก็รวบรวมเงินทุนแล้วฉันก็จะกุมอำนาจทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ
2: ์พ่อครับพ่อจะนำชิวซื่อเข้าตลาดเหรอ
3: ถ้าลูกเหงซวยอย่างแกไม่สร้างปัญหามากมายฉันต้องมาถึงขั้นนี้เหรอ
2: เพราะงั้นครั้งนี้ฉันอยากลงทุนในนามของฉันพิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าฉันมีวิสัยทัศน์มีความสามารถส่วนเรื่องเงินทุนฉันอยากเอาหุ้นชิวซื่อ 10% ที่ฉันมีจำนองกับเธอ
4: คุณอารู้เรื่องนี้ไหม
2: พอชิวซื่อจดทะเบียนเงินเรื่องที่ฉันจำนองหุ้น 10% กับชาลอตพ่อก็รู้นะสิ
5: คุณหมายความว่าตอนนี้พ่อของชาลอตเป็นรองประธานชิวซื่อกรุ๊ปเหรอคะ
2: ก่อนหน้านี้ชาร์ลอตนั่งตำแหน่ง CEO แทนฉันตอนนี้ลุงใหญ่ก็เป็นรองประธานต่อไปฉันจะมีสถานะอะไรในชิวซื่ออีกล่ะ
5: ที่จริงชาร์ลอตเขาไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวคุณอย่ากังวลไปเลยนะไม่มีอะไรหรอก
2: เขาเป็นคนยังไงฉันรู้ดีแต่ไม่เป็นไรที่นี่ไม่พร้อมที่อื่นก็พร้อมให้เราอยู่ยังไงฉันก็อยากออกจากฮ่องกงไปเติบโตในต่างประเทศ
5: คุณสละทุกสิ่งที่คุณสร้างในชิวซื่อมาตลอดหลายปีได้เหรอ
2: เทียบกับเป็นผู้สืบทอดชิวซื่อฉันคิดว่าขอแค่เธอกับลูกอยู่ข้างฉันฉันจะมีความสุขกว่า
5: จริงๆแล้วไปที่ไหนก็ได้สิ่งสำคัญที่สุดคือพวกเราอยู่ด้วยกันถ้าคุณคิดว่าไปเติบโตในต่างประเทศมันดีกว่างั้นเราก็ไปกัน
2: งั้นเธอก็เตรียมตัวไว้หลังฉันโอนทรัพย์สินทั้งหมดเสร็จพวกเราทั้งครอบครัวก็ไปใช้ชีวิตใหม่ในต่างประเทศอย่างมีความสุขแต่จำไว้นะอย่าบอกเรื่องนี้กับใครโดยเฉพาะชาร์ลอต
5: รู้แล้วค่ะ
3: ทุกท่านวันนี้ผมขอประกาศกับทุกท่านนับจากวันนี้ไปคุณชิวโซเหรินจะมาดำรงตำแหน่งรองประธานของบริษัท
6: ดีแล้วครับ
7: เหมาะสมครับ
8: ในฐานะรองประธานของชิวซื่อหน้าที่ของผมคือช่วยท่านประธานแบ่งเบางานที่ยุ่งยากและเสนอแนะข้อคิดเห็นด้วยทุกคนรู้ดีว่าผมมีนิสัยตรงไปตรงมาถ้าผมพูดอะไรที่ทุกคนไม่พอใจก็อย่าได้ถือสาเลยนะและผมก็ยังเห็นผลประโยชน์ของบริษัทและกรรมการทุกท่านเป็นสำคัญขอบคุณทุกท่าน
3: เอาละถ้าทุกคนไม่มีข้อเสนอแล้วก็เลิกประชุม
8: เอ๊ะเดี๋ยวก่อนมีเรื่องหนึ่งผมอยากฟังความเห็นของทุกคน
4: เฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันคะลุงใหญ่เสนอให้ประมูลงานจัดหาวัตถุดิบอาหารของโรงแรมที่ญาติฉันทำมาตลอดใหม่อีกครั้งเนี่ยนะอ้างงานแก้แค้นเรื่องส่วนตัวชัดๆเลย
3: นี่เรียกว่าปลูกอะไรก็ได้อย่างนั้นถ้าตอนนั้นไม่ใช่เพราะคุณบอกให้ผมเอางานจัดอาหารของโรงแรมให้ญาติคุณทำพ่อของจูลี่ฉีจะล้มละลายได้ยังไงสุดท้ายยังทำให้พวกเขาเผาถ่านรมควันฆ่าตัวตายยกบ้านคุณอย่าลืมสิตอนนี้จูลี่ฉียังนอนไม่ได้สติอยู่โรงพยาบาลแล้ว พี่ใหญ่ผมอยากระบายความโกรธก็เป็นธรรมดาใช่ไหม
4: คุณคัดค้านไม่ได้หรอ
3: คัดค้านอะไรข้อเสนอของพี่ใหญ่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทผู้กรรมการก็เห็นด้วยเป็นอย่างมากจะให้ผมเอาอะไรไปคัดค้าน
4: แล้วคุณจะปล่อยให้พวกเขาสองพ่อลูกทำตามอำเภอใจหรอ
3: เฮาเอ๋อเพิ่งช่วยกู้วิกฤตการเงินให้บริษัทพ่อกรรมการทำเหมือนเขาเป็นพระเจ้าเอาเป็นว่าตอนนี้อดทนไปก่อนเขาอดดีได้ไม่นานแล
4: ้
3: ว
4: แต่ฉันจะบอกกับญาติฉันยังไง
3: บอกอะไรหลายปีที่ผ่านมาญาติคุณกอบโกยไปตั้งเท่าไหร่คุณควรบอกพวกเขาว่าอย่าโลภเกินไปกินอิ่มก็ควรหยุดได้แล้ว
6: ถ้าชิวซื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้จริงๆถึงตอนนั้นฝากตัวด้วยนะ
9: เราฟังข่าวดีจากพี่โซอี้อยู่นะ
3: หวังใจได้เลยครั้งนี้ขอบคุณมากที่สนับสนุนให้ชิวซื่อจดทะเบียนแต่ผมไม่อยากให้มีอะไรมาแทรกเรื่องนี้พวกเราจัดการเงียบๆดีกว่านะมีข่าวอะไรผมจะรีบแจ้งทันที
6: ได้ได้ได้
3: โอเคขอบคุณ
6: ขอบคุณ
9: คร
6: ับ บ๊ายบายบ๊ายบาย

0: ท้องได้กี่เดือนแล้วล่ะ
1: 3เดือนกว่าแล้วค่ะ
0: อ๋อตอนนี้ยังเคลื่อนไหวสะดวกเธอก็ซื้อของที่ลูกต้องใช้เตรียมไว้บ้างนะไม่งั้นท้องโตขึ้นเรื่อยๆจะไม่สะดวกเอานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จริงสิไบรอันคุยกับเธอบ้างไหมว่าจะเอายังไงต่อ
1: ไม่ค่ะไบรอันไม่ได้บอกอะไรเลย
0: เฮ้ยไอ้ลูกคนนี้จะเป็นพ่อคนอยู่แล้วทำไมยังแยกแยะไม่เป็นอีกเขาไม่ได้บอกเธอจริงเหรอว่าจะแต่งงานกับเธอเมื่อไหร่
1: แต่งงานเหรอคะ
0: โอ้เดี๋ยวนี้หลายคนเขาก็ท้องก่อนแต่งไม่เป็นไรอีกอย่างเด็กคนนี้เป็นหลานของฉันจะให้เขาและสถานะได้ยังไง
1: ที่จริงเราไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นค่ะสำหรับฉันแล้วได้อยู่กับไรอันก็มีความสุขแล้วค่ะ
0: ที่จริงฉันก็รู้สถานการณ์ของเธอแล้วเธอเป็นว่าที่ลูกสะใภ้ฉันเลยอยากรู้ว่าเธอเป็นคนยังไงอย่าถือสาเลยนะเฮ้ยไอ้บ้านนั่นได้เจอเธอถือว่าโชคดีมากวางใจเถอะฉันจะบอกเขาเองฉันเองก็อยากดื่มชาลูกสะใภ้จากเธอเร็วๆเหมือนเธอจะผอมลงนะเอางี้ฉันจะกลับไปบอกแม่ของไบรอันให้ตุ๋นซุปที่เหมาะกับเธอให้เธอบำรุงร่างกายนะ
1: ขอบคุณค่ะคุณลุง
0: ดื่มสิ
2: ให้เอาหุ้นทิวซื่อ 10% ของเขามาจำนองกับฉันฉันถึงยอมให้เขากู้ 8,000 ล้านฉันได้ผลประโยชน์ฉันไม่คิดว่าเป็นปัญหานะ
3: ฉันไม่เข้าใจทำไมเธอต้องทำแบบนี้แบรนด์เป็นคนยังไงเธอก็รู้ไหมเธอทำแบบนี้มันเสี่ยงมากเลยนะ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,000

0: 99บาทจนถึง31ธันวาคม2569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere Thai แอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere Thai ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: Sân sâu, sân bố gầu nở cho lâu Tình tình sân sâu
3: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื
4: ้อคุณชายร้อง
5: เจ๊ปี้ล่ะ
4: อ๋อฉันเห็นคุณนายเล็กอยู่ที่สวนน่ะค่ะอย่าทำอะไรบ้าๆนะเกาเฉิงอยู่ๆจะส่งของขวัญให้เด็กทำไมอย่าคิดว่าชื่อปิงเป็นลูกคุณแล้วเด็กจะเป็นหลานคุณสิคุณลืมแล้วเหรอชื่อปิงเขาแซ่ชิวเด็กเกิดมาก็แซ่ชิวไม่เกี่ยวกับแซ่เกาของคุณเลย

0: มีเรื่องอะไรถึงต้องนัดมาคุยข้างนอก
1: มีเรื่องที่อยากถามเพคะส่วนตัว
0: เรื่องอะไร
1: เธอเซ็นสัญญาเงินกู้แบ่งเป็นของไบรอันกับริโอ2ฉบับยอดสูงถึง 8,000 ล้านนี่มันเกิดอะไรขึ้น
0: นายรู้ได้ยังไง
1: เห็นเธอใกล้จะกลับคิวซื่อแล้วตอนเช้าเลยไปที่เอลพิสช่วยเธอจัดเอกสารแต่ดันไปเห็นก๊อปปี้สัญญา1ชุดที่พนักงานของเธอลืมไว้ที่เครื่องปริ้น
0: ท์ใช่แล้วมีปัญหาอะไร
1: ฉันไปที่ปรึกษาทางกฎหมายเธอกู้เงิน 8,000 ล้านแต่ไม่บอกฉันคิดว่าไม่มีปัญหาเหร
0: อ2ยอดนี้กู้ในนามบุคคลไม่เกี่ยวอะไรกับเอลพิสแล้วก็ฉันจำนองที่ดินไดมอนด์พลาซ่ากับเจ้าซื้อกู้เงินพวกเขา 8,000 ล้านขณะเดียวกันฉันก็ให้ไบรอันรับปากฉันให้เอาหุ้นชิวซื่อ 10% ของเขามาจำนองกับฉันฉันถึงยอมให้เขากู้ 8,000 ล้านฉันได้ผลประโยชน์ฉันไม่คิดว่าเป็นปัญหานะ
1: ฉันไม่เข้าใจทำไมเธอต้องทำแบบนี้ไบรอันเป็นคนยังไงเธอก็รู้รู้ไหมเธอทำแบบนี้มันเสี่ยงมากเลยนะ
0: ในเมื่อนายรู้แล้วงั้นฉันจะบอกความจริงก็แล้วกันฉันปล่อยเงินกู้ให้เขาเงื่อนไขคือหลังครบกำหนดนอกจากเขาต้องคืนเงินให้ฉันเขายังต้องโอนหุ้นชิวซื้อ 5% ของเขาให้ฉันด้วย
1: เขาบอกเธอเหรอเธอเชื่อเขาเหรอไม่ใช่ว่าเธอไม่เคยโดนเขาหลอกสักหน่อย
0: ฉันไม่จำเป็นต้องเชื่อเขาและไม่อยากรู้ด้วยว่าเขาอยากทำโปรเจกต์คาสิโนจริงหรือเปล่าฉันรู้แค่ว่าฉันมีหุ้นชิวซื้อ 10% ที่เขาจำนองกับฉันฉันไม่มีอะไรเสียหาย
1: โอเคแต่เรื่องสำคัญขนาดนี้เธอไม่บอกฉันไม่รู้ว่ามีที่ปรึกษาทางกฎหมายไว้ทำไม
0: ฉันรู้ว่านายอคติกับริโอถ้าบอกนายก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว
1: เธอลองคิดดูสิจนถึงตอนนี้เธอติดหนี้บุญคุณริโอเท่าไหร่ถ้าครั้งนี้เงินที่บ้านกู้ไปมีปัญหาอะไรเธอจะใช้คืนยังไงจะเอาจากไหนมาคืนใช้ร่างกายเหรอ
0: นายมันไร้เหตุผลนายจงใจว่าเขาจะชัดเลย
1: ฉันว่าเขาเหรอให้เธอกู้เงิน 8,000 ล้านง่ายๆต้องมีจุดประสงค์อื่นอยู่แล้ว
0: จะยังไงก็ตามยังไงซะฉันต้องเอาหุ้นชิวซื่อ 5% นี้มาให้ได้แล้วก็ตอนนี้พูดไปก็ไร้ประโยชน์งวดแรก 3,000 ล้านฉันให้เขาไปแล้ว200ล้านย้อนกลับไม่ได้แล้วถ้าอนาคตเกิดอะไรขึ้นฉันรับผิดชอบเองโอเคมั้ย
1: เธอรู้หรือเปล่าว่าไบรอันทำอะไรอยู
0: ่ถ้านายรู้นายก็พูดสิ
1: รู้มั้ยว่าไบรอันเขาฮัลโหลใช่ครับผมเป็นลูกชายของเกาเฉิงโรงพยาบาลเหรอ
2: โรงพยาบาลควีนแมรี่
3: คุณเกาครับพ่อคุณเกิดอุบัติเหตุรถชนตอนมาถึงโรงพยาบาลก็เสียชีวิตแล้วครับเสียใจด้วยครับ

0: ยังไงพวกแกสองคนก็เป็นพี่น้องกันในฐานะพ่อฉันต้องอยากให้พวกแกพี่น้องญาติดีต่อกัน
1: พ่อมีผมเป็นลูกชายแค่คนเดียวมีเขาก็ไม่มีผมพ่อจะเลือกคนไหนคิดให้ดีแล้วกันตอนนี้พ่อยังขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยลูกชายลับๆของพ่อความรู้สึกผิดชอบชั่วดียังมีอยู่ไหม
0: ถ้าเป็นแกพ่อก็จะทำเหมือนกันเพราะแกก็เป็นลูกชายของพ่อง
1: ั้นผมยอมไม่เอาพ่อแบบนี้

0: นายหาอะไรอ่ะฮะเดี๋ยวฉันช่วยหาบอกฉันสิฉันช่วยหา
1: ใบเกิดฉัน
0: จะเอาใบเกิดไปทำไมอ่ะ
1: ถ้ามีใบเกิดก็ยืนยันได้ว่าฉันกับพ่อเป็นพ่อลูกกันถึงจะช่วยเขาจัดการเรื่องหลังจากนี้ได
0: ้ระวังหน่อยสิเดี๋ยวมือเจ็บ
1: ขอมรณบัตรให้เขา
0: ใจเย็นๆก่อน
1: อยู่ไหน
0: ใจเย็นก่อนสิ
1: อยู่ไหน
0: ใจเย็นๆแล้วคิดดูดี
1: ๆต้องกำหนดวันเผาอีก
0: เต่าจิ้น
1: ต้องกำหนดวันเผาอีก
0: ฉันรู้ว่านายทำใจยอมรับได้ยากใจเย็นๆก่อนนะคิดดูดีๆว่าเก็บไว้ที่ไหน

0: ช้เมล็ดกาแฟที่แกชอบทั้งหมดเลยนะชิมดูสิ
1: ผมดื่มกาแฟมาหลายร้านแต่พ่อโชว์ที่เหมาะกับผมที่สุด
0: ไม่ต้องมาพระจบเพราะไม่เสียเงินละสิไม่ว่า
1: เราเป็นพ่อลูกกันนะ

0: ขาตายแล้ว
1: ตายแล้วเลยถ้าเป็นอุบัติเหตุก็ช่วยไม่ได้
0: แต่วันนี้เขาโทรมาหาแม่แม่สงสัยว่าเขาโทรมาก่อนเกิดอุบัติเหตุ
1: แล้วเขาพูดอะไรกับแม่บ้าง
0: เขาโทรมาบอกแม่ว่าครั้งนี้เป็นเรื่องแล้วเหมือนเขาร้อนใจมากเลยแม่กำลังจะถามว่าเกิดเรื่องอะไรก็ได้ยินเสียงโครมดังขึ้นสายก็ตัดไปแม่โทรกลับไปโทรยังไงก็โทรไม่ติดแม่เลยเดาว่าน่าจะเกิดอุบัติเหตุตอนนั้น
1: แม่หมายความว่าเขารถชนเพราะคุยโทรศัพท์กับแม่เหรอ
0: แม่ไม่รู้แต่ไม่รู้ทำไมแม่รู้สึกไม่ดีเลย
1: แม่อย่าคิดมากเลยนะมันเป็นอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกับแม่สักหน่อย
0: ตอนนี้เขาตายแล้วพวกเราทำอะไรได้บ้าง
1: ไม่ต้องทำอะไรเลย
0: ฮะ
2: ที่จริงก่อนเกิดเหตุคุณชิวซึ่งเป็นคุณพ่อนายเขาได้โทรหาพ่อผมพวกคุณรู้ไหม
0: โซอี้โทรหาเกาเฉิงเหรอ
1: ลุงเฉิงเป็นคนขับรถเก่าของคุณปู่โทรไปคุยเรื่องเก่าๆก็เป็นเรื่องธรรมดา

0: ให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะแล้วมินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: โดย MV มอร์ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: แต่เขาเป็นพ่อแท้ๆของแกนะ
2: แม่อย่าลืมสิครับพ่อผมมีคนเดียวคือชิวโซอี้ลุงเฉิงตายแล้วผมก็รู้สึกแย่แต่มองอีกมุมคนที่รู้ตัวตนผมก็น้อยลงไปอีกหนึ่ง
1: เราจะไม่ทำอะไรเลยจริงเหรอ
2: ลุงเฉิงเป็นคนขับรถของคุณปู่และเป็นพ่อเกาจิ้นเอางี้ดีไหมผมจะส่งเงินช่วยค่าทำศพและพวงหรีดไปในนามของชิวซื่อแต่แม่จำไว้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ห้ามไปงานเด็ดขาด
3: ร้านปิด

0: พ่อล้อเล่นเหรอเนี่ยรถชนเรื่องใหญ่ขนาดนี้แต่เพิ่งบอกผมเนี่ยนะ
1: มีปัญหาตรงไหนรถไปชนเกาะกลางและหัวฉันกระแทกดูสิไม่ปวดสักหน่อย

0: ซิงคาเฟ่เป็นไงบ้างฝากข้อความก็ไม่ตอบคิดแล้วว่าต้องอยู่นี่โอเคไหม
1: ฉันไม่เป็นไร
0: ที่ฉันมาครึ่งหนึ่งก็เพราะเรื่องงานฉันขอบันทึกกล้องวงจรปิดจากฝ่ายจราจรเจอคลิปของถนนที่ลุงเฉิงเกิดอุบัติเหตุในวันนั้นนี่เป็นคลิปก่อนเกิดอุบัติเหตุ
1: พอฉันขับรถระวังเสมอไม่มีทางเกิดอุบัติเหตุได
0: ้หลังตรวจสอบเบื้องต้นรถของลุงเฉิงไม่พบว่ามีอะไรขัดข้องผลชันสูตรยืนยันว่าลุงเฉิงตายเป็นเพราะเลือดออกรุนแรงในสมองแต่รถของเขาจากเสียหลักจนเกิดอุบัติเหตุแค่ไม่กี่วินิติเวชก็ระบุไม่ได้ว่าที่สมองเขามีเลือดออกเกิดก่อนรถชนหรือหลังรถชนนอกจากนี้กล้องทางหลวงบันทึกภาพไว้ก่อนรถลุงเฉิงจะชนจู่ๆรถของเขาก็ถลายเป็นตัวเอสฉันสันนิษฐานว่าตอนเขาขับรถอยู่น่าจะเส้นเลือดในสมองแตกฉับพลันจริงสิอาจินนายรู้ไหมว่าลุงเฉิงมีปัญหาพวกหลอดเลือดในสมองไหม
1: ก่อนหน้านี้ไม่นานเพิ่งตรวจสุขภาพไปทุกอย่างปกติแต่ไม่ได้สแกนสมอง
0: งั้นน่าจะมีปัญหาหลอดเลือดสมองแฝงอยู่บ้าง
1: ที่โรงพยาบาลฉันเห็นพ่อฉันส่วนนี้ของหัวเขามีรอยช้ำหางตาก็บาดเจ็บ
0: นายหมายถึง
1: ฉันดูรูปที่ถ่ายในที่เกิดเหตุหลังพ่อฉันรถชนแอร์แบ็กตรงคนขับเด้งออกมาไม่น่าเป็นไปได้ตามหลักแล้วแอร์แบ็กจะเด้งออกมาเพราะแรงกระแทกจากด้านหน้าไม่น่าจะเจ็บถึงขนาดนี้ฉันสงสัยว่าที่หัวพ่อฉันบาดเจ็บเกิดก่อนที่รถจะชน

0: นายบอกว่าพ่อฉันมาที่นี่ก่อนเกิดอุบัติเหตุ
1: ถึงกล้องหน้ารถของลุงเฉิงจะพังแต่โชคดีแมมยังใช้ได้ฉันดูคลิปในแมมแล้วเพราะว่าลุงเฉิงเคยมาที่นี่อยู่ที่นี่ครึ่งชั่วโมงได้และขับออกไปแล้วเกิดอุบัติเหตุ
0: ที่นี่ห่างไกลมากพ่อมาทำอะไรที่นี
1: ่แน่ว่าลุงเฉิงนัดใครไว้ที่นี่หรือเปล่าเราเช็คประวัติการโทรของลุงเฉิงเพราะว่าก่อนเกิดเหตุเขาโทรหาแม่ของโนเอล
0: โทรหาเซาเจียปี้เหรอ
1: แต่เวลาโทรแค่10 วินะน่าจะเกิดอุบัติเหตุตอน

0: คุยโทรศัพท์และก่อนหน้านั้นก็มีอีกหนึ่งเบอร์โทรมาหาลุงเฉิงดูจากเวลาถ้าจะเป็นก่อนที่ลุงเฉิงมาที่นี่ถ้าลุงเฉิงนัดใครไว้ที่นี่จริงก็น่าจะเป็นเพราะเบอร์นี
1: ้รู้ไหมว่าเป็นใคร
0: สายเข้าแสดงแค่เบอร์ไม่แสดงชื่อ

0: ช่วันนั้นฉันโทรหาพ่อของนาย
1: หลังพ่อผมลาออกคุณชิวไม่เคยติดต่อหาเขาเลยทำไมก่อนเกิดเหตุคุณถึงโทรหาเขา
0: เกาจินเมื่อเช้าวันนั้นฉันเก็บของของพ่อฉันเกิดฉุกคิดขึ้นมาได้เลยโทรหาเขาเพื่อถามอะไรบางอย่าง
1: คุณอยากถามอะไรเขา
0: ฉันต้องบอกนายด้วยเหรอ
1: แล้วคุณได้ไปเจอพ่อผมไหม
0: วันนั้นหลังวางสายจากเขาฉันก็ไปพบลูกพระและมารู้ทีหลังว่าพ่อของนายตายแล้ว

0: ชื่อปินอยู่ๆเกาจิ้นก็นัดแม่มาเจอแกว่าเพราะเรื่องอะไร
1: วางใจเถอะครับมีผมอยู่ด้วยอีกเดี๋ยวอะไรที่ควรพูดอะไรไม่ควรพูดผมจะบอกแม่เอง
0: อาจิน
2: คุณไอชิวฉันนัดแค่คุณไอชิวนะก็มาด้วยเหรอ
1: ฉันผ่านแถวนี้เลยแวะมาส่งแม่อีกอย่างลุงเฉิงตายฉันก็อยากแสดงความเสียใจกับนาย
2: ฉันเพิ่งรู้นะว่านายเป็นห่วงพ่อฉันด้วย
0: จริงสิอาจินวันนี้นายนะฉันออกมามีอะไรเหรอ
2: สารวัตรหลิวบอกผมว่าก่อนพ่อจะรถชนคุณนายชิวโทรหาเขาผมอยากรู้ว่าคุยอะไรกัน
1: แม่พูดตรงๆได้เลยครับไม่ใช่ความลับอะไร
0: ที่จริงฉันกับพ่อนายติดต่อกันไม่บ่อยวันนั้นอยู่ๆเขาก็โทรหาฉันฉันก็แปลกใจเหมือนกันตอนฉันจะถามเขาว่าโทรมามีเรื่องอะไรก็ได้ยินเสียงโครมจากปลายสายแล้วสายก็ตัดไปจากนั้นฉันก็โทรหาเขาแต่โทรยังไงก็ไม่ติดต่อมาได้ยินจื่อถงบอกว่าเขาเกิดอุบัติเหตุและตายแล้ว
2: แล้วรู้ไหมพ่อผมโทรหาคุณทำไม
1: ลุงเฉิงไม่ทันพูดก็ตัดสายไปแม่ฉันจะรู้ได้ยังไง
2: ที่จริงก่อนเกิดเหตุคุณชิวซึ่งเป็นคุณพ่อนายเขาได้โทรหาพ่อผมพวกคุณรู้ไหม
0: โซอี้โทรหาเกาเฉิงเหรอ
1: ลุงเฉิงเป็นคนขับรถเก่าของคุณปู่โทรไปคุยเรื่องเก่าๆก็เป็นเรื่องธรรมดา
3: หนูไม่คิดว่าเรื่องนี้จะปิดได้นานหนูว่าพวกเราต้องเตรียมใจไว
4: ้เรื่องนี้เกี่ยวข้องเป็นวงกว้างถ้าจัดการไม่ดีผลที่ตามมาจะสาหัสมากเพราะว่าเราต้องคิดกันดี
3: ๆหนูว่ามีเรื่องนึงที่ต้องรีบไปจัดการ

0: บายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
1: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช้อป
2: ที่ช็อปมาเนีย
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม่

0: ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
1: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
1: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
3: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
5: จื้อปินปกติพ่อแกไม่เคยติดต่อเกาเฉิงแล้วอยู่ๆเขาโทรหาเกาเฉิงทำไมแม่จำได้วันนั้นเกาเฉิงโทรหาแม่ประโยคแรกก็พูดว่าเป็นเรื่องแล้วแย่แล้วหรือว่าพ่อแกจะรู้แล้วว่าเกาเฉิงเป็นพ่อของแกนะ
6: ถ้าพ่อรู้แล้วว่าผมไม่ใช่ลูกของเขาจริงๆแม่คิดว่าพ่อจะอยู่เฉยเหมือนตอนนี้เหรอ
5: ก็จริง
6: แม่ครับอย่ากลัวไปก่อนสิไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็รับมือได
7: ้หลังจัดการเรื่องลุงเฉิงเสร็จนายก็พักสักหน่อยนะ
8: นั่นสิอาจินชาโนเอลเธอพักสักหน่อยเรื่องหลังจากนี้ค่อยคิดทีหลังนะขอโทษทีที่โรงพักมีงานด่วนขอตัวก่อนนะ
9: โนเอลพรุ่งนี้เช้าเธอมีประชุมเธอก็รีบกลับไปพักเถอะเดี๋ยวฉันดูเขาเอง
8: นั่นสิโนเอลผมไปส่ง มีอะไรโทรหาผมนะ
9: บ๊ายบายฮัลโหลคืนนี้ฉันคงไม่ไปแล้วใช่ค่ะเขาอารมณ์ไม่ดีฉันอยากอยู่เป็นเพื่อนเขาได้ฉันจะบอกเขาให้โอเคพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายรีโอฝากแสดงความเสียใจ
10: ขอบคุณรีโอถ้าเธออยากไปเจอรีโองั้นก็ไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนฉันหรอ
9: ฉันดูเห็นแฟนดีกว่าเพื่อนแล้วไร้น้ำใจขนาดนั้นเลยเหร
10: อเธอเห็นแฟนอย่างเขาดีกว่าเพื่อนอย่างฉันงั้นเหรอ
9: ถ้าไม่เห็นแก่ที่นายเสียใจครั้งหน้าเป็นแบบนี้อีกฉันจะไม่สนนายนะ
10: มีครั้งหน้าอีกเหรอ
9: โทษทีฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นพอได้แล้วนายดื่มเยอะแล้วนะ
10: ชาร์ลอตเธอรู้ไหมรู้ไหมว่าตอนนี้ใจฉันทรมานแค่ไหน
9: เกิดเรื่องแบบนี้พวกเราทุกคนต่างก็เสียใจทั้งนั้นนายอย่าลืมสินายไม่ได้ตัวคนเดียวนายยังมีฉันมีโนเอลสารวัตรหลิวพวกเราทุกคนจะอยู่ข้างๆนาย
10: ฉันไม่ได้มีแค่พวกเธอฉันมีน้องชายต่างแม่อีกหนึ่งคน
9: นายพูดบ้าอะไร
10: ฉันจะบอกความลับอะไรให้เธอเป็นลูกพี่ลูกน้องของไบรอันฉัน

0: ฉันเป็นพี่ชายต่างแม่ของเขาใกล้กว่าเธออีกเจ๋งไหมล่ะ
1: นายพูดอะไรของนายอะอยู่ๆไบรอันจะเป็นน้องชายต่างแม่ของนายได้ยังไง
0: ไม่ใช่อยู่ตอนนั้นพ่อฉันกับเซาเจียปี้เป็นรักแรกของกันไบรอันเป็นลูกของพวกเขาอาของเธอกลับรักเขาเหมือนลูกชายแท้
1: นี่นายเมาหรือเปล่าเนี่ย
0: ไม่ได้เมาก่อนที่น่าจะตายเขาตรวจ DNA ด้วยตัวเองผลตรวจยังอยู่ที่ฉันไม่เชื่อฉันเอาให้ดูได้นะ
2: แกว่าไงนะแกบอกว่าจื่อปินไม่ใช่ลูกแท้ๆของอาแกแต่เป็นลูกลับๆของเกาเฉิงเหรอ
1: ถ้าเกาจิ้นไม่ให้หนูดูผลตรวจ DNA ของหน้าหนูก็ไม่เชื่อพวกเขามีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกันจริงๆค่ะ
2: เอ๊ะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้แกบอกว่าเกาจิ้นกับจื่อปินเป็นพี่น้องต่างแม่กันแล้วเกาจิ้นจะเป็นพี่น้องกับจื่อหลานได้ยังไง
1: พ่อลืมไปแล้วเหรออาสะพ้ายเล็กคลอดแฝดชายหญิงนะคะคุณอาเอาลูกชายไปเพื่อเอาใจคุณปู่บอกว่าเป็นลูกของอาสะพ้ายรอง
2: รองงันจื่อหลานคือลูกของซอรองเอ๊ะไม่ใช่เมื่อกี้แกบอกว่าเกาจิ้นกับจื่อหลานเป็น
1: นี่ยังยงไปถึงความลับอีกอันอาสะพ้ายเล็กยอมรับกับเกาเฉิงเองเพื่อแก้แค้นที่ตอนนั้นถูกสลับตัวลูกชายไปเขาก็เลยแอบสลับตัวจื่อหลานกับจื่อถงในโรงพยาบาล
2: งั้นตอนนี้จื่อถงความจริงแล้วคือจื่อหลานจื่อหลานที่ตายก็คือจื่อถง
1: เอาเป็นว่าชื่อไม่สำคัญค่ะแฝดชายหญิงในตอนนั้นคือหน้ากับไบรอันตอนนี้พิสูจน์แล้วว่าหน้ากับเกาจินมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดก็หมายความว่าไบรอันก็มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเกาจิน
2: คิดไม่ถึงว่าละครน้ำเน่าแบบนี้จะเกิดขึ้นกับตระกูลชิวของเราเฮ้ยแล้วอาแกรู้เรื่องนี้ไหม
1: หนูว่าคงไม่รู้แล้วค่ะจากนิสัยคุณอาจะทนมาขนาดนี้เหรอ
2: เฮ้ย
1: แต่หลายปีที่ผ่านมาคุณอาตั้งใจเลี้ยงดูไบรอันอย่างดีหนูดูออกว่าเขารักไบรอันมาก
2: แต่ถ้าอาแกรู้ว่าจื่อปินไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาพ่อไม่รู้จริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: หนูรู้แค่อย่างเดียวคุณอาไม่มีทางให้ชิวซื่อตกอยู่ในมือของคนอื่นแน่
2: เฮ้ยตรงกันข้ามกับรักคือเกลียดและคนที่หักหลังตัวเองกลับเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แสนสาหัสสำหรับอาแก
1: พ่อคะพ่อว่าพวกเราควรทำยังไงดี
2: ถ้าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยพ่อว่าความสัมพันธ์เปลี่ยนแน
1: ่แต่กระดาษห่อไฟไม่ได้หนูไม่คิดว่าเรื่องนี้จะปิดได้นานหนูว่าพวกเราต้องเตรียมใจไว
2: ้เรื่องนี้เกี่ยวข้องเป็นวงกว้างถ้าจัดการไม่ดีผลที่ตามมาจะสาหัสมากพ่อว่าเราต้องคิดกันดี
1: ๆหนูว่ามีเรื่องนึงที่ต้องรีบไปจัดการ
0: เธอเป็นบ้าอะไรของเธอตกลงกันแล้ววันนี้จะโอน 2,800 ล้านของงวดแรกมาบอกยกเลิกเนี่ยนะ
1: ฉันบอกรีโอว่าอย่าเพิ่งโอน
0: เงินกู้มีปัญหาอะไร
1: เงินกู้ไม่มีปัญหาที่มีปัญหาคือนาย
0: ฉันมีปัญหาอะไร
1: นายไม่ใช่ลูกของคุณอางั้นนายก็ไม่ใช่คนตระกูลชิวเพราะงั้นไม่มีสิทธิ์สืบทอดมรดกหุ้นชิวซื่อ 10% ที่คุณปู่ทิ้งไว้นายจงใจโกหกฉันมาตั้งแต่แรกพูดให้ถูกคือช่อโกง
0: ฉันไม่รู้เธอพูดมั่วอะไร
1: ฉันพูดมั่วหรือเปล่านายรู้ดีแต่คุณอาน่าจะเห็นด้วยที่ฉันทำแบบนี
0: ้ไปหาพ่อฉันมาเหรอ
1: ถ้าคุณอารู้ว่านายไม่ใช่ลูกของเขาแถมยังคิดโอนทรัพย์สินที่เป็นของตระกูลชิวอย่างลับๆ นายคิดว่าพ่อของนายจะทำยังไง
0: เกาจิ้นเป็นคนบอกเธอเหรอว่าฉันไม่ใช่ลูกของพ
1: ่
0: อ
1: ไม่ต้องสนว่าใครบอกเรื่องจริงก็พอ
0: เธอต้องการอะไรให้โอนเงิน200ล้านคืนเธอไหม
1: ไม่ต้อง200ล้านถือเป็นของขวัญที่ฉันให้ลินดากับลูก
0: ดีขนาดนี้เชียว
1: อย่ามาวัดฉันในสายตาฉันลินดาเป็นเพื่อนรักฉันแน่นอนว่าฉันมีเงื่อนไขฉันต้องการให้นายไปจากชิวซื่อและตระกูลชิวเพื่อไม่ให้ชื่อเสียงของตระกูลเสียหายและไม่อยากให้คุณอาสะเทือนใจฉันช่วยนายเก็บความลับนี้ได้ชั่วคราวให้นายไปอย่างเงียบๆแต่นายก็รู้กระดาษห่อไฟไม่ได้ถึงฉันไม่พูดแต่คุณอาก็อาจจะรู้ความลับนี้ได้ตลอดจากช่องทางอื่นนายก็รู้จากนิสัยเขาถ้าเขารู้ว่านายไม่ใช่ลูกเขาถึงตอนนั้นนายอาจไม่เหลือเลยสักแดงอีกอย่างถ้านายไม่ยอมไปจากตระกูลชิวฉันก็ไม่มีหน้าที่รักษาความลับนี
0: ้วางแผนเอาไว้แล้วเหรอ
1: นี่อาจเป็นทางเลือกเดียวของนายถ้าฉันเป็นนายเอา200ล้านไปดีกว่าคิดให้ดีก็แล้วกันแต่อย่าคิดนานอาจมีคนรู้ความลับนายได้ทุกเมื
0: ่ออย่าคิดว่าผมไม่รู้นะว่าที่เกาเฉิงตายพ่อไม่ได้ไปเจอลูกค้าพ่อไปเจอเกาเฉิงมาคิดดูแล้วที่เกาเฉิงตายต้องเกี่ยวกับพ่อแน่
3: ๆทำไมจะบอกว่าฉันฆ่าคนเหรอฮะมีหลักฐานว่าฉันไปเจอเกาเฉิงเหรอมีหลักฐานก็เอามาให้ฉันดูสิ

0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: เหตุการณ์วิปโยคคลื่นสึนามิเข้าถาโถมพื้นที่ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยแม้มาตรการรับมือสึนามิจะถูกออกแบบไว้อย่างดีถึงอย่างนั้นผมยังมีอีกหนึ่งคำถามค้างคาอยู่ในใจ
2: วันหนึ่งอะครับสถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งอย่างเงี้ยพี่เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ชาวบ้านเนี่ยที่เขาอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะรับมือได้ยังไงครับ
3: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
4: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าดินสอแก้คำผิดได้เองถ้าหากว่าใบไม้มีชีวิตถ้าหากว่าเราหยุดเวลาได้ถ้าหากว่าทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ที่พิกทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นเริ่ม5กันยายนนี้ทางช่อง9กด30
5: พ่ออย่าลืมผมนะ
6: ไม่ลืมลูก
7: หลังจากวันนั้นผมก็ไม่ได้เจอพวกเขาอีกเลย
8: เหตุการณ์ที่เขาเจอกับหมูตาดหมูวีระมันลงในข่าวในทีเมื่อ4 ปีก่อนแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอะพี่คุณลุงชิมเขาเสียชีวิตไปแล้วนะพี่ตอนที่เขาอายุ70 กว่าก
3: ัลปพฤกษ์และหมูกุมฮวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
9: เรื่องราวการผจญภัยของ2คู่หูนักเก็บกวาดโฮมูระซากิโตะและบิวตี้ก่อนที่พวกเขาจะได้มาพบกับพวกพ้องคุณบูมเจอร์ที่เดินทางมายังดาวเคราะห์รีเฟลกเตอร์เพื่อตามหาดาบในตำนานพร้อมนักสู้อีกหลายคนที่กำลังตามหาดาบเล่นนี้เช่นกันศึกชิงดาบจึงเกิดขึ้นห้ามพลาดในช่องก้าวการ์ตูนเรื่องกระบวนการซิ่งระเบิดระเบ้อบูมเจอร์ฟอร์เมชั่นแลบนักเก็บกวาดแห่งกาแล็กซี่วันอาทิตย์เวลา7 โมงเช้าทางช่อง9กด30
10: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้

0: เทสทอล์กจะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงเขาพัฒนาใหญ่สมชื่อ
1: ทุกคนแข่งกัน
2: คอมเมิร์ซ
1: เขาจะช่วยเรามากๆ
2: เขาคิดครบลูปอะฮะ
3: ขนาดนั้นครับ
0: เทสทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางช่อง9กด30
4: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
5: นี่กำลังกินอาหารแมวอ่ะครั้งแรกในชีวิต
6: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวพี่น้องผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจสัตว์เลี้ยงมูลค่า 2,000 ล้านบาทที่เริ่มจากแมว1ตัว
7: เราก็เป็นพี่น้องธรรมดาคนนึงที่เลี้ยงน้องเนี่ยแล้วอยากให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดแล้วกันสำหรับเขา
8: เราต้องทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตของคนเลี้ยงแล้วก็ชีวิตของสัตว์เลี้ยงเนี่ยดีขึ้น
6: พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3 ทุ่มทางช่อง 9 กว่า 30

ัสเซียส่งฝูงโดรนโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนและพื้นที่โดยรอบต่อเนื่องเป็นวันที่5ในวันนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนขณะที่ในช่วง4วันที่ผ่านมารัสเซียส่งโดรนโจมตียูเครนเกือบ 1,500 ลำมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นโดรนขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่นที่มีความเร็วสูงและยิงตกได้ยากขึ้นส่งผลให้บ้านเรือนอาคารที่พักอาศัยคลังสินค้าและร้านค้าปลีกหลายแห่งในภูมิภาคเคียฟเสียหายหนักกระทบการใช้ชีวิตของประชาชนในเมืองหลวงของยูเครนอย่างรุนแรงสำหรับเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่แล้วจากการโจมตีคลังเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ในหมู่บ้านมือลาทางตะวันตกของกรุงเคียฟส่งผลให้เกิดระเบิดรุนแรงซ้ำซ้อนและมีผู้เสียชีวิตถึง38คนจากกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือผ่านสำนักข่าวส่วนกลางเกาหลีหรือ KCNA ชี้รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงรักษากรอบแนวคิดเป็นปฏิปักษ์ผ่านการกดดันให้เกิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์รวมถึงโจมตีประเด็นสิทธิมนุษยชนและการวางแผนซ้อมรบร่วมทางทหารแม้ว่าในเดือนนี้ทรัมป์จะสั่งลดขนาดการซ้อมรบประจำปีระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ลงอย่างมากเกาหลีเหนือยังแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อกำหนดการซ้อมรบร่วมทางเรือและทางอากาศระหว่างกองทัพสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่7ถึง11กันยายนโดยมองว่าเป็นภัยคุกคามโครงสร้างความมั่นคงในภูมิภาคสุเทพวงศ์รื่นประธานสโมสรฟุตบอลเกษตรศาสตร์ FC ในไทยลีก2พร้อมคณะผู้บริหารได้เปิดตัวสโมสรสู้ศึกไทยลีก2โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการส่งเสริมศักยภาพผ่านสโมสรเกษตรศาสตร์ FC ซึ่งเป็นทีมสโมสรฟุตบอลของสถาบันการศึกษา1เดียวที่ลดแล่นอยู่ในลีกฟุตบอลอาชีพของประเทศไทยในคอนเซ็ปต์เพื่อหลอมรวมความสามารถที่โดดเด่นของบุคลากรรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน One for allAll for One มุ่งมั่นก้าวสู่การบรรลุเป้าหมายของสโมสรเกษตรศาสตร์ FC

0: ไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: คุณผู้ชมครับเมืองทวายประเทศพม่าเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเขาก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับทั้งเรื่องของความสวยงามสะท้อนวิถีชีวิตและความเป็นเมืองทวายได้อย่างลงตัวครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านยานดอนะฮะจังหวัดทวายประเทศพม่าครับซึ่งเขาบอกว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้มีระบำเทินหม้อน้ำอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากมันคืออะไรฮะ
2: ก็เด็กๆระบำหม้อน้ำก็คือจะใส่น้ำในหม้อแล้วก็ไว้บนหัวค่ะแล้วก็หลับ
1: มันมีน้ำไหมฮะ
2: ม
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหคุณผู้ชมวันนี้แปลกแต่จริงเลยต้องมาที่นี่เลยฮะคือปกติพี่ปุ๊กกี้บอกกับผมว่าระบำหม้อน้ำเนี่ยเขาจะทำกันผู้ใหญ่จะเยอะใช่ไหมฮะแต่วันนี้แปลกแต่จริงมาทั้งทีมันต้องมีเรื่องเด็ดกว่านั้นก็คือจะเป็นเด็กๆครับอายุประมาณ 5-6 ขวบก็สามารถที่จะระบำเทินหม้อน้ำได้แปลกฮะเดี๋ยววันนี้เราไปดูระบำหม้อน้ำสวยๆกันนะครับเดี๋ยวรอน้องแต่งหน้าแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังจะไปดูการซ้อมระบำหม้อน้ำนะฮะที่โรงเรียนนะครับและตอนนี้นะครับหมูอยู่ที่โรงเรียนมูลูยานดอแล้วนะครับซึ่งห่างจากหมู่บ้านเมื่อสักครู่นี้ไม่ไกลครับนิดเดียวซึ่งตอนนี้เราจะมาดูวิธีการซ้อมกันก่อนแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณครู2ท่านนะฮะแล้วก็น้องที่แต่งหน้าเมื่อสักครู่นี้มิงกะลาบาม ิ
3: งกะลาบาเช
1: มิงกะลาบานะครับผมการระบำหม้อน้ำนี่มีที่มาที่ไปอย่างไร
4: เยอะดูช่วงระบ
5: ำว่าเยอะซ้อมเยอะตัวจ้าที่เอาหรือเจ๊เย่ไอหมอกก็ไว้ตามไปนะ
6: คณะครูฝึกกันก่อนแล้วค่อยสอนเด็กๆอะค่ะ
1: วัฒนธรรมแบบนี้มีมานานหรือยังฮะ
4: ถ้าจอมชื่อเดียสี่ร้อย
6: มีมาตั้งแต่สมัยก่อนนะคะสมัยโบราณ
1: แล้วจุดประสงค์ของการที่เรานำหม้อน้ำมาเทินบนหัวแล้วก็เต้นระบำนี้คืออะไรครับ
6: ก็คือแบบสมัยก่อนนะคะตามบ้านต่างๆก็คือยังไม่มีบ่อน้ำอะค่ะ
1: ครับ
6: ก็คือต้องไปตักน้ำตามลำธารนะคะก็คือว่าจะเอาหม้อน้ำเทินหัวแล้วก็ปล่อยมือก็ไปก็คือจะไปกันเป็นหมู่คณะก็คือตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มแบบว่าเริ่มระบำกันมาค่ะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตขอดูหม้อน้ำที่ใช้วางบนหัวได้ไหมครับขอบคุณครับอ๋ออันนี้คือหม้อน้ำหูหนักนะครับคุณผู้ชมแล้วอย่างน้องนี่ต้องเอาหม้อนี่เทินหัวประมาณกี่นาทีครับเนี่ย
4: ช่างว่ามึงเนี่ย
6: ประมาณ15นาทีค่ะ
1: 15นาทีโอ้

0: เก่งมากครับเก่งขนาดนี้แสดงว่าอาจารย์ต้องเก่งมากๆอาจารย์ลองได้ไหมฮะ
1: แซ่หมอนแน่ๆวาบยาวๆแล้วเช
2: แซ่หมอนจะได้ไ
0: หมแล้วปกติเนี่ยการระบำหม้อน้ำนี่เราลำคนเดียวไหมครับ
3: แต่ยอดเด้ดูดอกกอบุ้ย
1: ยอดได้ก่อนเหรอควายได้ก่อนแล้ว
3: ควายได้ก่อนเต๋อเต๋อได้ก่อนยอดใจนี่ก่อนยอด
1: ก็คือว่าลำคนเดียวก็ได้แล้วลำเป็นหมู่คณะก็ได้ค่ะ
0: การเทินหม้อน้ำนี่มันเทินได้ประมาณกี่ชั้นนะครับ
3: บอกอุเลยอนี่อุเลยอตุ๊ดจังที่ผมมุกตีกันแล้วแต่ร้องหวายยอวิจารถ้าอุเลตันไหลยาวตุ๊ดเลยนี่เรื่องแล้วหวายยาวตุ๊ดเลย
1: สามลูกก็ได้สี่ลูกก็ได
0: ้โอ้โหสามารถเทินได้สามถึงสี่ลูกเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ

0: ามารถร้อง
1: พร้อมนะคะ
2: โอเคเดินหน้า
0: เนี่ยต้องสามารถเนี่ยต้องเอ้น้อมนำถึงแม่ตอนล่างเนี่ยต้องเอ้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนหลังนี้แผ่ฝาโยไปแผ่ไม้ยามากว่าพี่แผ่ฝาโยไปเอาฝามาล่อ

0: บอกว่าเดี๋ยวมาแล้วคุณมาอายุประมาณเดียว
1: คุณผู้ชมครับโดยปกติแล้วการเทินระบำหม้อน้ำเนี่ยจะเด็กๆเนี่ยจะสามารถทำได้หม้อเดียวแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะได้ถึง 3-4 หม้อขึ้นไปแต่ว่าวันนี้เราแอบทราบมาครับว่าน้องๆหนึ่งในน้องๆที่นี่สามารถเทินหม้อน้ำได้ถึง 3 หม้อด้วยกันผมขอโชว์ตัวเลยครับเดี๋ยวผมจะลองยกน้ำหนักดูนะฮะว่าจะหนักประมาณเท่าไหร่ขอความยก
2: เชื่อเชื่อตามมี
0: เอ้ลูกค้าก็คุ้มกับเรื่องราวนี
3: ้เอามาเยชีกับโยนะ
1: ฮะหนักมากฮะคิดว่าน่าจะประมาณ 6-7 กิโลป่ะพี่โหหนักมากนะแสดงว่าคอน้องต้องแข็งแรงมากโอเคครับเดี๋ยวให้น้องโชว์เลยดีกว่าคุณผู้ชมโหมันหนักมากเลยนะฮะเก่งมากคุณผู้ชมครับทีมงานของเรานะฮะได้เตรียมหม้อดินมานะครับสำหรับเอาไว้เทินหัวโดยเฉพาะเลย
4: หูต้องลอง
1: พี่ปุ๊กกี้ลองเป็นเพื่อนได้ไหมฮะ
4: เอาหมูก่อนถ้าหมูได้พี่ลอง
1: โอเคนะพี่เราจับมือกันนะ
2: โอเคได้ค่ะ
4: โอเคมา
2: ขอโทษนะคะ
0: พี่ตุ๊กแล้วยกรถมา
2: จับจับก่อน
0: นะคะ
2: จับจับจับจับไว้ก่อนนะคะมาจ้ะ
4: ปล่อยมือ
1: มันจะโดนหัวน้องไหมล่ะ
4: ท
1: ุ
4: กคนแหวกนั่ง
1: ทุกคนหลบนะครับ
2: นี่แน่ๆอัน
4: ตรายนะ
0: เดี๋ยวเราควรเตะไหม

0: โอเคครับผมลองไปแล้วไม่ผ่านเอาลองนะ
1: ตรงนี้ที่ตรงนี
0: ้เฮ้ยพี่ปุ๊กกี้เราคนพื้นที
2: ่เออทำได้เฮ้ยยากนะ
3: ยากยากค่ะไม่ได้ไม่ได้ปล่อยปุ๊กปกป๊อบเลย
2: ว่าเราก็ซื้อมาแล้วแต่ก
0: ็ในนี้มีใครทำได้ไหมครับผมขออาสาสมัครหนึ่งคน
3: เอาทำมาให้ดูเราเยอะเชียร์ไต่ยอดไต่ยอดรอบไปบ้าเชียร
0: ์มีใครทำได้ไหมฮะมีใครทำได้ไหมครับ
3: หม้อหมวกอ๋อเขาบอกว่าถ้าเกิดกับหม้อเนี้ยค่ะได้
0: อ
3: ๋
0: อถ้าเป็นหม้อนี
3: ้ได
4: ้
3: ว่าอันนี้แบน
0: โอเคอ
3: ันนี้ตูดแหลม
2: ทำไงอ่ะไม่แตกนะ
3: เดี๋ยวเดี๋ยว
0: เ
3: ดี๋ยว
0: เอ้ยอย่าดีใจเกินของน้องแตกนี่หาไม่ได้แล้วนะเฮ้ยจนได้ผู้ชมครับหมูกับพี่ปุ๊กกี้ได้ลองไปแล้วไม่รอดจริงๆฮะผมว่ามันต้องใช้ความชำนาญและก็ความสามารถเฉพาะตัวจริงๆในการเทินหม้อน้ำบนหัวเนี่ยนะฮะผมได้ล้างหน้าไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าโอเคเดี๋ยวเราดูน้องๆโชว์กันดีกว่ากับระบำหม้อน้ำที่ถวายครับ

0: คุณผู้ชมเห็นอย่างที่เราเห็นไหมล่ะครับหม้อดินเผาใส่น้ำจนเต็มหม้อน้ำหนักก็ประมาณไม่ต่ำกว่า3กิโลกรัมแหละครับถือว่าหนักนะครับที่เทินอยู่บนศีรษะของน้องๆเหล่านั้นดูสิคุณผู้ชมน้องๆก็ยังรำได้อย่างสบายๆครับไม่ว่าจะเอ็นซ้ายเอ็นขวาเอ็นหน้าเอ็นหลังจะลุกจะยืนจะนั่งจะเดินชิลขนาดนี้สุดยอดไปเลยครับ
1: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tutor ยิม Y 2 Who Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีสัญญา Y 5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
2: เคยไม่ใช่กูเพราะกุ้งไม่เหมือนเคยก็เลยไม่เคยเป็นกุ้งเคยทำกะปิดีที่คลองด่าน
3: บอกว่าแถบนี้เป็นแหล่งเคยเขาเอาไปทำอะไร
4: ถ้าแปรรูปก็ต้องทำกะปิครับ
2: เฮ้ยมันมีแต่เคยล้วนๆเลย
4: ใช่ครับผม
2: กลิ่นมันหอมมากๆท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าหอมจริงๆโอ้นี่มาบดเป็นอย่างนี้เลย
4: ใช่ครับผม
2: เป็นแท่งนี้เลย
4: ครับ
2: รสชาติจะละมุน
4: ผมใช้คำว่าอูมามิได้ไหม
2: อูมามิถูกต้องเลยพี่เจอกันวันเสาร์นี้เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่อง9กด30
5: เมื่อการเป็นคนดีไม่มีความหมายและสุดท้ายต้องนำไปสู่การถูกจองจำพบกับซีรีส์ที่สร้างจากนิยายดังของกิมยงเนื้อหาสะท้อนด้านมืดและความโลภของมนุษย์ได้เจ็บปวดที่สุดเรื่องหนึ่งถ่ายทอดผ่านเนื้อหาเข้มข้นครบรสผจญภัยแอคชั่นดราม่าซีรีส์เรื่องเยี่ยมที่คุณต้องดูในมังกรสถานบูลิมเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30
6: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็น

0: งถึงหน้าจอ7นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30
1: โลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ดกับ9 World News พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ตรงช่อง9กด30
2: คุณผู้ชมครับแปลกแต่จริงของเราในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับเครื่องบินกระดาษพับการพับเครื่องบินกระดาษเนี่ยมันสามารถทำให้บินได้นานถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเชื่อปะ
3: เชื
2: ่อเชื่อแต่ว่าหน้าตาไม่เชื่อนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องๆครับโรงเรียนหางดงรัตลาดอุปถัมภ์ปกติเราบินได้ไกลหรือว่าบินได้นาน
4: บ
2: ิน
4: ไม่ได
2: ้บินไม่ได้เหรอเดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูพร้อมไหมเฮ้นะสุดยอด
5: โถโถน้องป๊อปครับอายน้องเข้าไหมครับนั่นเขาให้ร่อนเครื่องบินกระดาษไกลครับไม่ใช่ร่อนใกล้แหมโอ้ยขายหน้าครับ
2: แปลกแต่จริงของเราในวันนี้มาถึงเชียงใหม่นะครับจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเจอกับผู้ชายที่เขาสามารถพับเครื่องบินกระดาษพับแบบเนี้ยบินได้นานที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทยอยู่ณปัจจุบันด้วยนะครับเจอกันเลยดีกว่ากับน้องหม่องทองดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหม่องสวัสดีครับนี่แหละครับผู้ชมหม่องทองดีครับเป็นแชมป์ประเทศไทยล่าสุดด้วย
6: ใช่ครับ
2: เครื่องบินกระดาษพับวิจารณ์หน่อยเป็นไงเครื่องบินที่บ๊อบ
6: คือเครื่องบินแบบเนี้ยมันบินไม่ได้ปรับเล็กน้อยก็อาจจะบินได
2: ้อ๋อถ้าปรับเล็กน้อยอาจจะบินได้ยังปรับได้อยู
6: ่อ่ะ
2: มองลองปรับให้บ๊อบดูหน่อยได้ไหม
6: เราก็ต้องปรับไอ้ตัวแท่นจับเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยร่อนเพราะว่ามันผ่านรอยยับมาเยอะ
2: แล้วอ๋อรอยยับก็มีผล
6: ใช่
2: มาครับอันนี้ได้รับการปรับนะครับจากหม่องทองดีแล้วครับโอเคนะเฮ้ยปรับแค่นี้เอง
6: แต่ว่า
2: อันนี้ของจริงหม่องเริ่มต้นพับเครื่องบินกระดาษพับตอนอายุเท่าไหร่ครับ
6: เริ่มพับกันก็ตอนเรียนอยู่โรงเรียนนะครับ
2: ก็
6: พับกับเพื่อนๆ
2: คือพับเล่นอยู่แล้วเป็นปกติ
6: ก็เราก็พับนกพับรถแข่งอะไรกันนะครับแล้วก็พับเครื่องบินสมาคมเครื่องบินกระดาษบังคับเนี่ยครับเขามาจัดงานวิทยาศาสตร
2: ์
6: ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับก็พี่ๆนักศึกษาก็มาแนะนำว่าเขามาจัดหาตัวแทนแข่งเครื่องบินกระดาษเนี่ยไปแข่งชิงแชมป์ประเทศไทย
2: อ๋อคือเราจะแข่งเริ่มจากระดับภาคก่อน
6: ใช่เราแข่งภาคแล้วก็ประเทศ
2: ครับ
6: แล้วก็ไปแข่งต่างประเทศนะคร
2: ับ แล้วทำไมเราถึงคิดว่าเราจะสามารถมาดีทางด้านการพับกระดาษได้อะ
6: ก็คือด้วยขยันฝึกซ้อมนะคร
2: ับ มองได้แชมป์ประเทศไทยมากี่ครั้งแล้ว
6: ครั้งมีครั้งที่2ครับครั้งแรกเมื่อปี2551
2: ได้แชมป์ประเทศไทย
6: ครั้งแรก
2: แล้วไปแข่งเมืองนอกไหม
6: แข่งครับไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่น
2: ได้อันดับที่เท่าไหร่มาบ้าง
6: ได้รางวัลชนะเลิศประเภททีม
2: ประเภททีมชนะเลิศ
6: ได้เหรียญทอง
2: ได้เหรียญทอง
6: ครับแล้วก็เหรียญทองแดงประเภทบุคคล
2: บุคคลได้เหรียญทองแดงนี่คือเราไปแข่งกับญี่ปุ่นเลยนะก็ถือว่าเป็นระดับโลกเลยอันนี้คือแข่งบินนานถูกไหม
6: แข่งบินนานครับ
2: และล่าสุดปีนี้เป็นแชมป์ประเทศไทยอีกรอบนึงกลับมาแล้ว
6: เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งต่อที่ประเทศญี่ปุ
2: ่
6: น
2: ในปีไหนครับแข่งญี่ปุ่น
6: ปี2020ครับ
2: 2020ก็คืออีก2ปีข้างหน้าน
5: ี่แหละครับคุณผู้ชมครับน้องมองทองดีแชมป์เครื่องบินกระดาษพับ9ปีซ้อนเจ้าแห่งเครื่องบินกระดาษพับที่มีทั้งความเก่งความเซนความเชี่ยวชาญในเรื่องของเครื่องบินกระดาษพับที่ไม่ได้มองเห็นแค่เป็นเพียงกระดาษธรรมดาธรรมดาเท่านั้นครับแต่เห็นโอกาสที่จะแสดงความสามารถให้คุณผู้ชมต้องทึ่งกันไปเลยครับ

คนละแผ่นขอดูของ4คนนี้ก่อนที่เราดึงมาเดี๋ยวลองจับเวลาดู

0: 2.07
1: เฮ้ยนี่นานเฮ้ยเฮ้ย
0: 9.28
1: 9.28 วินาทีเอ้ยเฮ้ย
0: สองจุดเก้าสองเอ็นสองสองจุดศูนย์สาม
1: เซนติมองล่าสุดที่เคยทำได้นานสุดเท่าไหร่
0: นานที่สุดได้22วินาที
1: 22วินาทีอยากเห็นไหมว่าเขาพับแบบไหนเราจะได้ไม่ต้องเอาแบบของเราส่วนตัวไงเอาแบบของเขาดีกว่านะมาให้พี่มองสอนเลยตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้นะครับวิธีการพับเครื่องบินกระดาษพับที่ถูกต้องอันนี้เขาเรียกว่าสกายคิงใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวลองดูว่าหลังจากที่เปลี่ยนเครื่องบินแล้วเปลี่ยนกระดาษแล้วจะทำเวลาได้นานขึ้นหรือเปล่ามาคนแรกเลยพร้อมนะป้า
0: หนึ่งสองสาม
1: ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะโอ้โหถ้าไม่ชนได้อีก
0: 3.67
1: เป็นคนบินสูง
0: 3.64
1: 3.64 ก็ถือว่านานขึ้น
0: 1 2 3
1: 2.90 2.90
0: อ่ะลองของพี่ปั๊บ
1: มาลองดวงของผมด้วยอ่ะเตรียมตบมือให้เกลียวกราวเออทำไมมันหมุนอ่ะเครื่องบินสูญเสียการทรงตัวอย่างนี้ครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทดลองกันไปหมดแล้วเดี๋ยวรอดูพี่หม่องทองดีของเราดีกว่าตัวจริงเรื่องปิ้งย่าง
0: เอาแบบยังไม่อันนี้ยังไม่ปรับ
1: อ๋ออันนี้แบบยังไม่ปรับนะมาเอาไหมเป็นอย่างนี้อ่ะ
0: เพราะคือเราพับมาครั้งแรกเนี่ยเรายังไม่ได้ทดลองและยังไม่ได้ปรับเวลาหัวปักนะครับเราเห็นข้างท้ายไหมเราก็หยิกขึ้นมาเป็นลูกขึ้นนะครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยอันนี้นาจริงระวังลูกสิบสองจุดห้าเจ็ดวินาทีครับนี่คือปักแค่ท้ายแค่นี้เหรอ
0: ใช่คร
1: ับ มันจะสามารถนานได้กว่านี้อีกไหม
0: ก็นานถ้าโยนแรงและโยนสูงขึ้น
1: ขอลองดูอีกทีได้ไหม
0: เอานะครับ
1: โอเค

0: 13วินาทีผู้ชมครับครั้งแรกสุดเลยที่พับมาเนี่ยหม่องบินได้ประมาณเกือบ2วิเกือบ2วินาทีเท่านั้นแล้วพอปรับครั้งแรกโดยการบิดตรงเนี้ยให้เป็นลูกคลื่น12วิแล้วพอครั้งอีกครั้งนึงปรับมาในการโยนครั้งที่3เนี่ยมีการเพิ่มในเรื่องของท่าเข้ามาด้วยได้13วินี่คือครั้งที่4ที่เราจะลองดู
1: ครั้งที่4คือเรากดหางที่เราเป็นลูกคลื่นเนี่ย
0: ครับ
1: ลง
0: มาลองดูครับพร้อมครับสามจุดศูนย์สี่ครับ
2: ว้าว
3: เคยเห็นคนทำได้นานขนาดนี้ไหม
4: ไม่เคยค่ะ
3: ผลงานเราตอนพับเป็นไงบ้าง
5: ผลงานตอนพับก็มันจะดีช่วงแรกๆหลังๆมามันก็จะเริ่มมีเหงื่อมันจะเริ่มชื้นก็เริ่มรอยยับเยอะมันก็จะเริ่มแย่ขึ้นแย่ขึ้นเรื่อยๆครับ
3: พอเห็นของพี่มองอ่ะแล้วรู้สึกไงบ้าง
6: เขาเก่งครับได้นาน
7: เขาเก่งมากเลยครับว้าวมากเลยครับว่าเก่งมากๆว่ามีแต่ละท่าก็มีท่ายากเยอะแยะมากมายครับ
0: นี่แหละครับผู้ชมความแปลกของเราในวันนี้นะครับใครคิดว่ากระดาษแบบนี้ที่เป็นของเล่นของเราในช่วงวัยเด็กๆนะครับจะส่งให้คนคนนึงเนี่ยไปถึงระดับโลกได้และเดี๋ยวอีก2ปีเอาใจช่วยให้คว้าแชมป์กลับมานะครับที่ญี่ปุ่นฝากถึงน้องๆที่เขาแบบว่ามีความรักมีความชื่นชอบในสิ่งที่ทำเนี่ย
1: อยากฝากถึงน้องๆที่รักในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับก็คือถ้าเราทำของเราในวันนี้อย่าง

0: ยังไม่ประสบผลสำเร็จเนี่ยอย่าเพิ่งท้อครับเพราะว่าวันข้างหน้าของเรายังมี
1: สุดยอดถ้าเกิดวันนี้เรายังบินไม่ได้วันข้างหน้าเราอาจจะบินได้ใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็ต้องปรับแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณน้องๆม.5/2แล้วก็5/4ด้วยนะครับที่โรงเรียนหางดงรัฐลาดอุปถัมภ์นะครับแล้วก็ขอบคุณหม่องทองดีด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับท้ายนี้นะครับเราจะลากันไปด้วยเครื่องบินกระดาษพับนะครับกับรายการแปลกแต่จริง The Amazing Show

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อซ้ำเพราะใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
2: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
3: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสิกไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
2: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
3: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทางนะตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
4: Hello Sabina ยกระดับการใส่บราไร้โครม Sabina Happy Bra Premiumถักทอแบบ Air Touch Skin ด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำ Air Flow ทรง Recurve Connected Pad ประคองทรงทุกองศามี C-Lock เก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอวีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัส Happy Bra Premium จาก Sabina
3: ให้ดูนิดนึงทำไมใส่เขาเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะ
2: จริง
3: เพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
2: ม
3: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวยๆ
2: จริง
3: ที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวีที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
2: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาลอกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
3: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะคือเขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
2: เต้าสามเต้าสี
3: ่ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไง
2: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Air Flow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษและเป็นฟองน้ำ Connected Pad ค่ะเป
3: ็
2: นเชื่อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะเขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมาก
3: ใช
2: ่แล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุญอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
3: ้
2: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
3: ้
2: กล
3: ับ
2: มาเป็นทรงเหมือนเดิม
3: แล้วเขายังอยู่คู่กัน
2: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
3: ซาบีน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบ

0: ุ้นสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ่ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสิ
1: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2 3ลูก4
0: เออเนื้อ
1: คือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
0: แล้วบุคลิกดีอ่ะใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีอ่ะเราจะสวยขึ้นมาทันทีที
1: ่
0: เคยคนทักว่าไปทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรเจ้าชนายสปินาเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละ4ไปให้4ไม่3
1: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะตัวละ750เหลือแค่ตัวละ182บาทแล้วนี่นี่กับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อ3พอใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
1: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
0: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
1: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
0: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางนะตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
4: Hello Sabina ยกระดับการใส่บราไร้โครม Sabina Happy Bra Premiumถักทอแบบแอร์ทัชสกินด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำแอร์โฟลว์ทรงดีคอฟคอนเนคเต็ดแพดประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอวีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัสแฮปปี้บราพรีเมียมจากซาบีน่า
0: นิดนึงทำไมใส่เขาเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะเพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมียมเห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวย
1: ๆ
0: ที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวี
1: คอวี
0: ที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
1: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาลอกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
0: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะคือเขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
1: เต้าสามเต้าสี
0: ่ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไงตัวนี้
1: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Airflow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
0: เฮ้ย
1: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
0: ็
1: นเช
0: ื่
1: อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะ เขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมากแล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นปะมีการเย็บเก็บขอบกุ้นอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
0: ้
1: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
0: ้
1: กล
0: ับ
1: มาเป็นทรงเหมือนเดิม
0: และเขายังอยู่คู่กัน
1: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหม รุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
0: ซาบิน่ารุ่นเก่าหนูเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของหนูเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุ้นสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
1: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
0: เนื้อ
1: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
0: แล้วบุคลิกดีใครๆเขา

0: พลิดเพลินเจริญใจไปเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
1: แล้ววันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มากันแล้วนะคะกับช็อปแมนเนียค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาเอาใจสายหวานชอบหวานแต่หวานยังไงให้มันมีประโยชน์วันนี้เราอยู่กับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะกับมหาสุขแล้วก็แน่นอนอยู่กับคุณออยค่ะเจ้าของแบรนด์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวยหวานปานน้ำผึ้งเดือน5เหมือนที่มาเลยวันนี้พี่ออยครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตัวน้ำผึ้งของเราเป็นยังไงบ้างครับ
2: ดีเลยค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเรามาเอาใจนะคะสำหรับลูกค้าช็อปมาเนี่ยใครติดหวานเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งและคุณจะติดใจโดยเฉพาะสำหรับใครที่ชอบทานกาแฟเป็นประจำทุกเช้าพงอนเลยแม่วันนี้คุณลองเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งเปลี่ยนแก้วกาแฟราคาหลัก10ให้เป็นหลักร้อยลองดูวันนี้ค่ะต้องบอกว่าในฐานะเป็นเจ้าของแบรนด
1: ์
2: เราสร้างแบรนด์นี้เนี่ยมากว่า3ปีคุณผู้ชมนี
1: ่
2: คือน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขค่ะต้องบอกว่ารสชาติหอมหวานละมุนกลมกล่อมนะครับซึ่งเราเนี่ยได้แหล่งที่มาจากทางด้านของจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีคุณผู้ชมดูภาพที่เห็นอยู่นะคะเขาจะอุดมสมบูรณ์และ1ปีเก็บเกี่ยวได้แค่ครั้งเดียวน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะเขาจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงเมษาและก็พฤษภาดังนั้นช่วงฤดูร้อนแบบนี้คุณผู้ชมคะคือเขาจะมาพร้อมกับดอกไม้ที่เบ่งบานสะพรั่งแล้วผึ้งเนี่ยมันจะเข้าไปตอมเก็บเกี่ยวนะคะทางด้านของดอนไม้ต่างๆกลั่นกรองค่ะลงบรรจุขวดนะคะผ่านโรงงานที่ได้รับมาตรฐานน้ำผึ้งแบรนด์มหาสุขของเราเป
1: ็
2: นของแท้ไม่เติมสีไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นและที่สำคัญคือคุณผู้ชมคะน้ำผึ้งที่เราได้มามีความเข้มข้นหนืดและก็หอมหวานอร่อยด
1: ัง
2: นั้นเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นสีเหลืองทองอำพันแบบนี้คุณผู้ชมคะน้ำผึ้งที่ดีที่สุดมหาเศรษฐีคนส่วนใหญ่ทานน้ำผึ้งหลากหลายชนิดแต่น้ำผึ้งที่เรียกได้ว่ามีราคาแพงและได้รับความนิยมคือน้ำผึ้งป่าเดือน5
1: ครับผม
2: ว้าวจริงจริงสำคัญคือ
1: หอม
2: กลิ่นหอมมันหอมเหมือนแบบกลิ่นกุหลาบป่าแบบกลิ่นอายตบท้ายไปด้วยทั้งนั้นเหมือนดอกมะลิ
0: คือโดยปกติอ่ะเรามักจะได้กลิ่นของแบบว่าดอกลิ้นจี่ดอกลำไยแต่นั้นคือเป็นผึ้งสวน
2: ใช่เป็นผึ้งสวนแต่อันนี้คือผึ้งป่าและเป็นผึ้งจักรพรรดิซึ่งตัวนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเนี่ยรสชาติของเขาจะอร่อยหอมหวานและเข้มข้นหนึบดังนั้นใครที่ทานกาแฟทานขนมหมักไก่หมักซอสวันนี้ให้ใช้น้ำผึ้งค่ะที่สำคัญรสชาติจะกลมกล่อมหวาน
1: ครับ
2: ระมุนวันนี้เราจัดโปรพิเศษมาให้ด้วย
1: ตอนนี้หลายคนมองแล้วล่ะอยากจะได้ไปทานแล้วเหลือเกินนะครับเพราะหลายคนซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะครับมหาสุขครับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะครับ1ขวดนะขนาด 1,000 มลแต่วันนี้พิเศษมากซื้อ1ขวดแถมอีก2ขวดนะครับแล้วยังไม่พอมีชุดชามสแตนเลสอีก5ใบและกระเป๋าผ้า1ใบทั้งหมดเซตนี้ 3,550 ไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเฉพาะครับ

0: มีคนสงสัยนะครับว่าเวลาเราดูน้ำผึ้งเนี่ยของแท้กับของปลอมเรามีวิธีการสังเกตหรือดูยังไงพี่อ้อย
1: อย่างที่ในหน้าจอเลยค่ะของปลอมของธรรมดาทั่วไปมักจะละลายน้ำได้แต่ของแท้คุณผู้ชมคะวันนี้เราทดสอบกับกระดาษทิชชู่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าของเราเนี่ยความชื้นต่ำนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นในภาพคือไม่มีความชื้นหยดสักแอะในการซึมอีกหนึ่งอันค่ะเราลนไฟเขาบอกว่าน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่เห็นนะคะเดือดขนาดนี้ร้อยองศานะคะก็ยังสามารถที่จะออกมาเป็นน้ำผึ้งแท้ไม่เหม็นไม่ดำและไม่การันตีน้ำผึ้งแท้นะวันนี้ต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราอร่อยมาก1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวดังนั้นเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบของสีเหลืองทองอัมพันธ์มากแต่ก่อนและที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะอยากให้ชิมเรื่องของรสชาติกันสักนิดหนึ่งเป็นอย่างไรให้กับแฟน
2: รอดูสิทุกคน
0: ดูความหนืดกันแล
1: ้วและต้องบอกว่าหอมหวานละมุนเหมือนกลิ่นกุหลาบ
0: ต้องทางนี้เลยครับพี่ออยครับทางนี้ด้วย
1: นะคะเหมือนกับ
2: กินกุหลาบเลย
1: กินแบบเต็มๆช้อนแบบนี้นะคะต้องบอกว่าหลายคนให้ความชุ่มคอเป็นยังไง
0: ผมชอบความหอมก่อนแล้วมันเป็นการกินแล้วแบบหวานมันไม่เลี่ยนมันไม่บาดปากเลยผมรู้สึกว่ามันเหมือนอยากกินอีกเรื่อยๆเลย
2: after taste เป็นกลิ่นดอกไม
1: ้
2: กล
1: ิ่
2: นดอกไม้แล้วก็จะมีความคาราเมลหน่อยๆแล
1: ้
2: วก็ไหลลื่นลงคอ
1: ลื่นล
0: อยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมาก
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชมขาอร่อยแบบนี้เราต้องมาลองดูแล้วว่านอกจากจะเป็นการทานแบบเพียว
0: ๆมันทำเมนูอะไรได้บ้าง
1: วันแบบนี้ยังสามารถทำเมนูน้ำผึ้งโซดามะนาว
0: มาเลยมาเลย
2: น้ำผึ้งละกันเลยค
1: ่ะคุณผู้ชมขาเราลงน้ำผึ้งชอบหวานใส่หวานนะคุณผู้ชมขาเพราะไม่ต้องกลัวค่า GI ของเราต่ำมากและเราเทโซดาแซ่บๆแบบนี้ลงไปคุณผู้ชมขาได้ออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมน้ำผึ้งแท้นะคะเขาจะไม่แตกตัวในน้ำนะคะแต่เมื่อคนจะละลายง่าย
2: ได้เลยนะตักหน้าที่คนให้นะคะนี่คุณผู้ชม
1: คนเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้ค่ะเราก็เสิร์ฟใส่แก้วแบบเย็นๆฉ่ำๆเลย
2: ใช่ค่ะ
1: มาได้เลยค่ะเทได้เลย
2: นี่นะ
0: ใส
2: ่
0: ไปเลยจ้า
1: พอเสร็จปั๊บเรียบร้อยนะคะลงแบบนี้คุณผู้ชมคะทำเองได้ที่บ้านด้วยและเราก็ลงนะคะน้ำอัญชันแบบนี้โอ้ my god
0: สดชื่นได้เลยนะ
1: สวยสดมากอ่ะบีบมะนาวฟูดลงไปแม่สดชื่น
0: ค่ะไหนลองชิมหน่อยลองชิมหน่อย
2: ขออนุญาตนะคะ
0: โอ้โหนี่อิจฉาจังเลยจริงเลยได้กินเนี่ยอ
1: ีกหนึ่งเมนูค่ะก็บอกว่าจะเป็นนะคะทางด้านของน้ำผึ้งกาแฟด้วย
0: บางคนชอบกินพวกอเมริกาโน่ถูกไหม
1: ใช่สดชื่น
0: มากเลยนี่คนเข้าไปเลยครับ
1: ค่ะอย่างกาแฟดำเนี่ยนะถ้าเกิดเราผสมน้ำผึ้งนะก็จะอร่อยหอมมากเป็นยังไงบ้างลองชิมทั้งสองแก้วแบบนี้บอกเลยอย่าดูเพลินนะครับ
0: โอ้โหมันได้ความแบบอเมริกาโน่แล้วมีความหวานเข้ามาด้วยมันได้อีกหนึ่งรสชาติที่กลมกล่อมมากเลยครับ
1: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่ชอบนะในเรื่องความสดชื่นความหวานแต่ยังมีในเรื่องของเมนูคาวด้วยอย่างในภาพของเราเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเขาสามารถหมักไก่ได้ออกมาได้แบบว่าเหลืองทองอร่ามและดูจุยซี่มากและ
0: นี่แบบนี้เลย
1: ไก่ที่แบบออกมาสวยงามแบบนี้ดังนั้นใครอยากกินแบบยั่วๆกับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะมหาสุกเรียกว่าเกรด AA เลยคุณผู้ชมคะของแท้การันตีไม่เติมสีไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นและ1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวกับ
0: น้ำผึ้ง
1: ป่าเดือน5มหาสุกค่ะ
0: ตอนนี้นะใครที่ยังเรียนอยู่รีบโทรมาเลยนะครับเพราะเดี๋ยวคนซื้อไป
2: อร่อยแน่นอนค่ะ
0: มหาสุกน้ำผึ้งป่าเดือน5นะครับวันนี้นะขนาด1ลิตรนะครับวันนี้พิเศษสุดครับซื้อ1แถมอีก2เป็น3ทั้งหมดคุณได้3ลิตรนะฮะยังมีตัวชามสแตนเลสอีก5ใบและกระเป๋าผ้าอีกด้วยอีก1ใบนะครับทั้งหมดนี้ 3,550 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02 114 3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania

0: เอาไว้ด้วยเพราะว่าโปรนี้นะคะคุ้มค่าสุดๆ990บาทใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ออยมากๆเลยขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดร์คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพคอฟฟี่นะคะวันนี้อยู่กับคุณปอเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ครับสวัสดีครับ
1: คุณปอคะวันนี้ความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างคะ
4: ว
1: ัน
4: นี้กาแฟมาฝากนะครับเป็นกาแฟของสุภาพโอสถชื่อสุภาพคอฟฟี่เป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
3: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอน
3: วันนี้นะครับกับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซตเนี้ย3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ
1: คุณปอค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
4: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างมื้อทานตอนเย็นด้วยซึ่งผลิตการทานกาแฟนะครับเราจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัมวันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายครับบางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานว่าสดนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะครับซึ่งกาแฟของสว่าสด1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นเทียบกันคือไม่มีคอเลสเตอรอล
1: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพคอฟฟี่
4: สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพคอฟฟี่เราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายและความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มเพื่อความนุ่มละมุนทานง่ายและสมุนไพรเราใส่อยู่3ตัวนะครับเป็นสารสกัดจากเจียวกุหลานมีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากงาดำและสารสกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วย
1: นะ
4: คร
1: ับ
4: คนที่ใส่ใจตัวเองและวิตามินรวมครับมีวิตามิน A B
3: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จนะครับ3กล่องใหญ่วันนี้ฟรีอีก3กล่องใหญ่เป็น6กล่องแบบนี้ทั้งหมดคุณจะได้ไป60ซองเน้นย้ำนะ60ซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@shopmaniaสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
5: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคุณปอคะอย่างนี้ต้องรับประทานวันหนึ่งได้กี่ซองยังไงบ้างคะ
6: วันหนึ่งถ้าปกติทานกาแฟอยู่ 2-3 แก้ว 3-5 ตัวนี้ไปทานได้เลยนะคร
5: ับ
6: แต่ผมอยากจะย้ำโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวัน
5: จริง
6: เพราะว่าร่างกายจะเซตสแตนดาร์ดของความหวานแต
5: ่
6: ถ้าเรากินกาแฟของสุภาพบัฟฟี่ที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะครับตัวเนี้ยพอเรากินตั้งแต่มื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไหนก็คิดถึงกาแฟสุภาพคอฟฟี่ครับ
5: ค่ะแล้วต้องบอกนะว่ากลิ่นคือหอ
6: ม
5: คือเนี่ยเราชงอยู่ด้านหน้า
6: คุ
5: ณผู้ชมขานี
6: ่
5: คือกลิ่นนะหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเห็นว่าใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปเยอะกลิ่นมันจะแบบ
6: สมุนไพรไหม
5: สม
6: ุ
5: นไพรตีขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดื่มยากไหม
6: ครับ
5: อันนี้คือกลิ่นหอมสมุนไพรไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มง่ายละมุนลิ้นค่ะคนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในทั้งวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
6: ้ครับ
5: ค่ะ
6: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้าการลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดและการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพคร
7: ับ โอ้นี่ก็มั่นใจได้เลยนะครับในตัวของคุณภาพของกาแฟรวมไปถึงมาตรฐานโรงงานที่ก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านสมุนไพรหลายคนรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วเพราะเป็นสุภาพคอฟฟี่หลายคนมั่นใจแน่นอนนะครับ
5: ใช่แล้ว
6: ก็แบรนด์สุภาพโอสถอยู่คนไทยมาปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยม
5: ี
6: มาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพบริษัทได้เลยครับ
7: แล้วบอกครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพคอฟฟี่ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
6: สุภาพคอฟฟี่จากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
7: ครับเอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จวันนี้3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ได้ทั้งหมด6กล่องใหญ่แบบนี้60ซองครับจาก 3,540 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว 1,090 บาทเท่านั้นที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
5: คุณปอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆเลย
6: ขอบคุ
5: ณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ

0: หวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ได้คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคาบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: มากราด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัวหรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้านหรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะ
4: สวัสดีค่ะเดมาเลยครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงบ้างฮะ
5: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
3: ที่คนลุกแล้วอ่ะ
5: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
4: ครับ
5: ไขมันฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
4: ครับ
5: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
4: ครับ
5: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
4: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
3: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
4: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6กะลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
3: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
4: า
3: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบ
4: ไม่
3: ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
5: คือจริงๆแล้วเรียกกันง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
4: เกิดที่ระบบ
5: บำบัดระบบบำบัดเดี๋ยวนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกิดมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมาก
3: ครับ
5: เขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่น
4: ครับ
5: กลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
4: ่ครับ
3: มันแพงมาก
5: เรื่องใหญ่นะ
3: เรื่องใหญ่นะทุบบ้านทุบพื้น
5: ครับพี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
3: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
5: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
3: ์
5: ลงไปกำจัดย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย
3: ์
5: และที่สำคัญเหมือนเดิม
4: ครับ
5: จุลินทรีย์ JSP Bioclean เนี่ยทำมาจากกากจีลาติน
3: นี่เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
5: กากจีลาตินอุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมาก
3: เ
5: อนไซม์เราเปรียบเสมือนกันไกชีวภาพ
4: ครับ
5: ลงไปตัดลงไปย่อยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารนี่แหละ
4: ครับ
5: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
3: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะแต่ว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
5: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
4: ผมเคยใช้แบบผง
5: แบบผงมันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
4: ครับ
5: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงาน
3: คร
5: ับอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
3: ้ของ JSP เป็นเชื้อเป็น
5: ถูกแบบผงลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะ

0: ใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างนี้
1: ครับผม
0: ซึ่งมันอาจคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
2: อยากให้กลิ่นมันหาย
0: ได้ถูกมั้ย
1: ใช่รู้สึกว่าเอ้ยเราเทไปมันไม่ได้ผล
0: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไง
1: ครับผม
0: เขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราขอรอเจทีเปโอคินเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกรรไกรชีวภาพเอาไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
1: ใช้เยอะมากเลย
0: ถังดักไขมัน
2: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่ที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้เอาแล้วอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
0: ใช่เลยครับเอาเจพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
1: โอ้เอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจสซีเบลครีมนะครับซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6กันลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้ถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania
2: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศได้แหละที
1: ่
2: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ่
0: คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือเราแนะนำใช้500 ซีซี
1: 500 ซีซีแล้วบ่อเกลือ
0: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500 ซีซีกดใส่ชักเทใส่ชักโครกและกดน้ำตามได้เลย
2: คือเทเข้มๆอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
0: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมันร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
1: ี้
0: ยผสมน้ำเพิ่มได้250 ซีซีเทรวมกับน้ำ10 ลิตร 20 ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
2: เยอะมากเลยนะ
0: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
1: ์ครับ
0: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
1: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
0: ใช้
1: ก
0: ำจัด
1: เยอะ
0: ถูก
2: แต่พวกคอกสัตว์เขาก็ใช้กัน
0: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
1: ใช่ครับ
0: ร้องเรียน
2: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
0: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
1: อ๋อหรออ
2: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่นเนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพ
1: ื
2: ่อนบ้านนั่นแหละ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วย M-Card ครับ
2: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
0: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
1: ์
0: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
2: แล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา JSP BioClean มาแนะนำพี่พงทำครัวให้คราบไขมัน JSP BioClean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
4: เราผัดหนึ่งกระทะถูกไหม
3: ใช่
4: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันเกิดไขมันมันเยอะมาก
3: คราบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
4: ยก
3: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
4: ถูกต้อง
3: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
4: 13/2ครับ
3: 13/2นะฝากด้วยครับ
2: หนึ่งชี
3: พวันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เรามากำจัดกลิ่นไว้ด้วยเจสซี่เบลครีนวันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
5: คือไม่มีกลิ่นยังงงอยู
3: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะ
5: ใช่ต้องรีบบอก
3: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
5: คร
3: ับสวัสดีครับ
6: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
7: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
6: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP BioClean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย 6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard

0: เราจะมาชวนทุกคนเป็นช่างมืออาชีพที่บ้านกันเพียงแค่คุณมีนี่เลยเซตนี้นะคะกับแฮมเลอร์ค่ะชุดสว่านไร้สายนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์กว่า108ชิ้นค่ะบอกเลยนะว่างานช่างจะงานเล็กงานใหญ่รับจบที่เครื่องนี้เลยค่ะ
1: เคยเป็นไหมครับเวลาเราจ้างช่างมาทำเนี่ยงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสตาร์ทอยู่ที่500บาทนะงานหนึ่งสองจุดเพิ่มไปอีก800อีกจุดนึงเพิ่มอีก 1,000 มันเสียเงินเยอะมากๆทั้งที่เป็นงานง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้แต่วันนี้ฮะสว่านไร้สายแฮมเลอร์ตัวนี้โอ้โหมันจับกระชับมากแล้วมีน้ำหนักเบาจริงๆนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยแข็งแรงทนทานมาพร้อมกับนะครับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแล้วการทำรอบของเขาเนี่ย550รอบต่อนาทีวิธีการใช้ง่ายมากเห็นไหมฮะถ้าเรากดมานะครับฝั่งทางขวามือนั่นคือการขันน็อตเข้านี่ขันน็อตคอนอย่างนี้นะฮะเข้าแบบนี้เลยหรือจะตบเข้าไปทางซ้ายมือแบบนี้นั่นคือการขันน็อตออกนะครับแล้วเขามีระบบเซฟตี้ด้วยถ้าเราไม่ได้กดเนี่ยไปทางซ้ายทางขวานะครับเห็นไหมเรากดไปมันไม่ทำงานเวลาป้องกันเวลาเราทำงานแล้วแบบเราเผลอเลอไปหรือใครที่มีนะครับลูกอยู่ข้างๆมีเด็กอยู่ข้างๆนี่ก็ป้องกันเซฟตี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับ
0: ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโหเป็นปัญหามากเวลาที่กดสั่งเฟอร์นิเจอร์มาที่บ้านจะขันยังไงหรือว่าบางทีเราจะต้องซื้อสว่านเนี่ยจะต้องซื้อแบบแยกชิ้นแบบเบาเอาไว้ประกอบเฟอร์นิเจอร์หรือว่าแบบหนักๆงานช่างใหญ่ๆเนี่ยก็จะต้องหาปลั๊กเสียบอีก
1: ใช
0: ่ปวดหัวค่ะตัวนี้เป็นแบบไร้สายรับจบทุกงานช่างเลยนะคะอย่างงานนี้ค่ะนี่
1: มาดูหน่อย
0: เราจะขันน็อตยังไงถ้าหากว่าอุ้ยผู้หญิงแบบเราเนี่ยนะบางทีเราจะมาพึ่งพาสามีตลอดเวลาไม่ได
1: ้เห็นไหมง่ายมากเลยนะ
0: ใช่เนี่ยจะขันเข้านะคะหรือว่าจะขันออกเราก็สามารถที่จะทำได้หมดเลยอันนี้ขันเข้าก่อนนะทีนี้ค่ะเราเปลี่ยนนะกดปุ๊บเรียบร้อยเตรียมขันออกเลยนะคะ1 2 3
1: จะเอาเข้าออกง่ายมากนะ
0: ใช่ถูกต้องเลยนะหรือว่าแม้แต่เตรียมเอาไว้แล้วคือของเล่นลูก
1: อันนี้ต้อง
0: ปัญหาค่ะคือบางทีเนี่ยของเล่นลูกอ่ะน็อตมันชอบคลายออกทำยังไงล่ะแม่อย่างเราก็ต้องซ่อมค่ะซ่อมได้เลยนะง่ายๆนะคะกดให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นค่ะ
1: ล็อกไปเลย
0: ล็อกเข้าไปเราก็โกดเข้าไปแค่นี้เราก็สามารถจะซ่อมของเล่นลูกได้ง่ายๆแล้วค่ะ
1: เขาที่งานไม้บ้างดีกว่าพี่แอมบอกว่าเวลาเราสั่งอะไรสมัยนี้เนาะพวกเฟอร์นิเจอร์ให้เราประกอบเองหรือดีไว้ไอไวเองตลอดเลยคราวนี้เดี๋ยวผมดูในการเจาะไม้นะครับผมให้ดูความหนาของตัวไม้ก่อนครับทุกคนครับดูครับความหมาย ตั
0: วนี้
1: หนามากๆเลยนะตัวไม้ไหวสิครับมาแฮมเลอร์ซะอย่างเดี๋ยวผมเจาะให้ดูเลยละกันนะครับแป๊บเดียวอ่ะผลักไปทางขวานะครับแล้วเราก็กดเจาะไม้แบบนี้เลยครับนี่เจาะเข้าไปคราวนี้ก็เอาออกนะ
0: ทะลุเลยหรอ
1: แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเจาะให้ดูทั้งหมด3รูมันทำง่ายมากๆอันนี้ถ้าไม่ได้ออกแรงเลยนะครับเพราะว่าในตัวรอบของมันเนี่ย550รอบต่อนาทีเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยประหยัดแรงมากๆเลยอ่ะอีกรูนึงแล้วกันนะครับเจาะไปเลยนี
0: ่
1: นี่มาออกมาขออนุญาตนะครับ
0: เจาะรูแบบนี้ได้ง่ายๆนี่ค่ะ
1: ดูรูครับนี่ครับ
0: โอ้โห
1: แป๊บเดียวนะครับซ่อมจักรยานดีกว่าวันนี้ลูกเดินมาบอกว่าพ่อตรงช่วงของเบรกเนี่ยทำไมมันดูไม่แข็งแรงเลย
0: มันคลายออกมาแล้ว
1: มันคลายออกเอาง่ายๆเลยฮะเราแค่เปลี่ยนหัวนะตรงนี้มาเราก็จับนะครับแล้วเราก็ขันล็อกไปแบบนี้เลยเห็นไหมแข็งแรงแล้วเอาสองข้างไปเลยครับอ้าวแป๊บนึงนะสองข้างไปเลยเอามาสองข้างไปเลยสองข้างไปเลยจับนะฮะหนึ่งทีแล้วก็ล็อกแบบนี้นะครับแค่นี้

0: ครับงานช่างของคุณก็ทำเสร็จเรียบร้อยง่ายๆคร
1: ับ ทำเลยนะครับชุดสวัสดิ์ไร้สายพร้อมเครื่องมือช่าง108ชิ้นนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตใหญ่จุกๆแบบนี้เลยจาก 3,990 นะวันนี้คุณจ่าย 1,090 บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็รับประกัน6เดือนด้วยนี่โทรด่วนที่02 114 3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนี่ย

วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM

0: นึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
2: แ
0: ผ่นเสียงขนาดนี้นะคะโอ้โหทำไมเนี่ยเสียงดีขนาดนี้เสียงคมชัดใสขนาดนี้ยิ่งฟังผลงานเพลงต้นฉบับด้วยนะเสียงดีจริงๆเลยชัดจริงๆเลย
3: คุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะหันมาหาน้องนิดนึงค่ะเสียงที่คุณพี่ได้ยินนะคะมันคือเสียงที่ดังมาจากวิทยุเด็ดยอดเพลงดังเครื่องนี้น้องเป็นคนเปิดเองจ้า
0: สายแซงว่าดังมาจากเครื่องนี้นั่นเอง
3: ถูกต้องนะคะน้องเป็นคนเปิดนะคะเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนี่คือวิทยุเด็ดยอดเพลงดังที่เราทั้งสองคนจะนำเสนอให้กับแฟนรายการที่อยู่หน้าจอวันนี้ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมที่รับชมรายการแม่ไม้เพลงไทยก่อนค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแม่ไม้เพลงไทยพบกับเราทั้งสองคนเช่นเคยดิฉันมนฤดีมุทุจิตค่ะ
0: ดิฉันกมลวันกิ่งชะเอมค่ะ
3: คุณผู้ชมค่ะนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่กมลวันนึกว่าได้ยินจากแผ่นเสียงที่ไหนได้ที่ไหนได้นี่เครื่องนี้เลยนะคะเด็ดยอดเพลงดังเพลงเพราะที่คุณพ่อคุณแม่นั้นจะมีความสุขทั้งวัน800เพลงฟังต่อเนื่องยาวๆเสียงใสคมชัดเลยค่ะ
0: แสดงว่าผลงานเพลงนะคะที่พี่ได้ยินเข้าใจผิดว่ามาจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่นี
3: ้ค่ะ
0: ผู้ชมเนี่ยเคยได้ฟังจากแผ่นเสียงเมื่อสมัยก่อนนะหรือว่าเป็นม้วนเทปก็ดีซีดีก็ดีนะวันนี้เลยนะคะผลงานเพลงเหล่านั้นอยู่ในเครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอยากให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ตาจ๋ายายจ๋านะคะมีติดบ้านไว้หรือลูกๆหลานๆนะเห็นแล้วอยากให้ตาจ๋ายายจ๋าคุณพ่อคุณแม่มีความสุขซื้อติดไว้สักเครื่องนึง2เครื่องนะเอาไว้ฟังที่บ้านเชื่อเลยนะคะว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขมากๆเลย
3: ใช่แล้วนะคะแค่เปิดปุ๊บได้ฟังเพลงต่อเนื่องยาวๆใช้งานง่ายมากๆนะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้วันนี้นำโปรโมชั่นดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอลดราคาพิเศษแต่ต้องกดให้ทันวันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆทั้งลดทั้งแถมพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้แม่ไม้เพลงไทยจัดให้เทปนี้เทปเดียวบอกเลยวันนี้ลดนะคะเยอะมากๆแล้วก็แถมให้ด้วยแถมไม่ใช่แถมอย่างเดียวแถม2 อย่างอ่ะนะคะเรียกว่าวันนี้แถมไปเลยแว่นขยายนะคะให้คุณนั้นไปดูตัวหนังสืออ่านฉลากยาใดๆแว่นขยายมีประโยชน์สำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าค่ะ
0: แว่นขยายเท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลง50ผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วย
3: ค่ะ
0: จากปกติทั้งหมดนี้ราคา 3,490 บาทวันนี้พิเศษแบบสุดๆเลยเหลือเพียง 2,090 บาทเท่าน
3: ั้
0: นเอง
3: นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุณต้องโทรให้ทันนะ20สายเท่านั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้ 2,090

0: เพลงต้นฉบับแบบนี้หามานานแล้วครับพอลูกซื้อมาฝากผมรู้สึกชอบมากเลยเปิดฟังเป็นเพื่อนฟังได้ตลอดเวลาฟังแล้วก็มีความสุขทำให้นึกถึงสมัยก่อนเลยครับ
1: กล่องม่วงเมมะปางสีสวยเปิดกล่องออกมาแล้วคือว้าวมากสวยถูกใจสุดๆเลยค่ะเพลงดีเสียงเพราะถูกใจคุณพ่อมากคนซื้อให้ก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ค่ะ
2: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นใหม่กล่องม่วงสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับ
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็กยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
4: โอ้โหนะคะแฟนรายการของเราโทรเข้ามานะคะกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้เทปนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าแม่ไม้เพลงไทยจัดให้เลยนะคะเป็นโปรทั้งลดทั้งแถมเทปนี้พิเศษมากๆโดยเฉพาะท่านไหนที่บอกว่าดีมากๆเลยจะนำไปเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ในช่วงวันแม่ที่จะมาถึงนี
5: ้
4: นะคะวิทยุเด็ดยอดเพลงดังรวมเพลงเพราะนะคะสไตล์มินิมอลพกพาสะดวกนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวนะคะนี่เลยฟังวิทยุ FM ก็ได้รองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งนั้นค่ะ
5: แบตเตอรี่ในตัวนะคะเรียกว่าชาร์จแบบเต็มๆพกไปไหนมาไหนก็ได้ฟังตอนไหนก็ได้เพียงชาร์จแบตให้เต็มๆฟังได้ยาวๆถึง 6-7 ชั่วโมงเพียงท่านผู้ชมนั้นกดปุ่มนี้ท่านผู้ชมเจ้าขากดปุ่มนี้เพียง3วินาทีเท่านั้นผลงานเพลงก็จะขึ้นมาทันทีเลยหรือว่านะคะจะเลือกผลงานเพลงหาผลงานเพลงที่ท่านผู้ชมชื่นชอบลูกทุ่งแล้วก็ลูกกรุงหยิบรีโมทนะคะกดหาผลงานเพลงผลงานเพลงเหล่านั้นก็จะขึ้นมาทันทีบอกเลยนะคะว่าใช้งานง่ายสะดวกสบาย
4: ใช่แล้วนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบใช้งานง่ายพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลใจนะคะหรือว่าลูกๆที่ดูรายการอยู่นะคะวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันเกษียณอายุวันแม่วันพ่อหรือว่าวันที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งไม่อยากจะให้ท่านอยู่บ้านเหงาๆนะคะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าดูอยู่จะให้รางวัลตัวเองวันนี้โปรนี้คุ้มมากๆแต่ต้องโทรให้ทัน20สายแรกนะคะทั้งลดทั้งแถมเราแถม2อย่างแว่นขยายนะคะ1เซตแบบนี้มี2ชิ้นแล้วก็ USB
5: ผลงานเพลง USB มี50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยจากทั้งหมดนี้นะคะปกติเนี่ยราคา 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแต่ท่านผู้ชมนั้นจะต้องโทรให้ไวโทรตั้งแต่ตอนนี้เลยค
4: ่
5: ะ
4: ใช่แล้วนะคะเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาบอกว่ามีชื่อเพลงอะไรกันบ้างช่วงนี้โทรให้ทันนะจ๊ะ 2,090 บาทเท่านั้นค่ะโทรด่วนค่ะ

0: สวยหน้าที่สมัย
1: คุณผู้ชมคะถ้าคิดถึงเพลงเก่าเหล่านี้เราจะต้องช่วยกันต่อลมหายใจให้เพลงเก่านะคะ
2: ไม่ผิดหวังเลยครับแม่ผมยิ้มน่ะหน้าบานเลยครับเพลงต้นฉบับแบบนี้แม่ผมอยากได้มานานแล้ววันนี้ถึงโอกาสวันเกิดแม่ผมพอดีผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ครับทุกวันนี้แม่ฟังอ่ะยิ้มมีความสุขทุกวันเลยครับ
3: แม่ถูกใจของขวัญที่เนี่ยเป็นที่สุดเลยเพราะว่ามีแต่เพลงที่แม่ชอบเวลาลูกไม่อยู่บ้านนะก็เปิดเพลงเนี่ยคลายเหงาค่ะ
4: คุณภาพเสียงดีมากใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันมีรีโมทเหมาะสำหรับผู้สูงอายุแบตก็ชาร์จได้ไวทนทานและที่สำคัญพกพาสะดวกครับ
5: เสียงไพเราะดีมีเพลงให้ฟังเยอะด้วยค่ะซื้อมาให้คุณพ่อฟังคุณพ่อชอบมากเลยฟังแล้วไม่มีโฆษณาคั่นให้รำคาญใจค่ะ
6: คุณกำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษอยู่หรือเปล่าวิทยุแม่ไม้เพลงไทยคัดมาเฉพาะบทเพลงไพเราะ800เพลงที่ตรงใจผู้ใหญ่ทุกท่านใช้งานง่ายมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนรีโมทขนาดใหญ่กดเลือกเพลงได้สบาย
7: โอ้เวียงพิงดังเวียงสวรรค์สวยกว่าถ้อยคำ
6: ลำโพงคุณภาพสูงเสียงดีใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ใหญ่มอบเป็นของขวัญของฝากในวันสำคัญเช่นวันเกิดวันพ่อวันแม่วันปีใหม่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายทั้งบลูทูธ FM USB รองรับการสั่งงานระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรลฟังเพลงยาวๆได้8ชั่วโมงสุขใจด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุ่นทองใจ

0: วงกำแหง
1: เอเจ้าเ
0: ชรินนันทนาคอนสวรีภกาพันธ์และนักร้องคุณภาพระดับตำนานอีกหลายท่านโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
2: ทุกท่านนะคะที่โทรกันเข้ามานะคะแล้วก็อุดหนุนบทเพลงเพราะจากแม่ไม้เพลงไทยนะคะหลายท่านบอกว่าเอาไปฟังเองเพราะว่าอยู่บ้านเหงาๆบางท่านบอกว่านำไปเป็นของขวัญของฝากไม่ได้มีเฉพาะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ซื้อนะคะมีน้องๆวัยรุ่นวัยกำลังทำงานนะคะก็อุดหนุนเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะวันนี้เทปนี้โปรพิเศษนะคะสั่งวันนี้คุ้มอย่างแน่นอนแต่ต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมคะเพลงเพราะเพลงดังต้นฉบับแท้อยู่ในนี้800เพลง156ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของคุณทุนทองใจนิราศเวียงพิงอย่างนี้เวลาฟังเป็นไงคะ
3: แหมคิดถึงบรรยากาศทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางแบบนี้อากาศดีแบบนี้ต้องคิดถึงทางเหนือค
2: ่
3: ะ
2: ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะเรียกได้ว่าบทเพลงนั้นนะคะจากปลายปากกาของครูเพลงกลั่นมาจากหัวใจนะคะเป็นบทเพลงที่โด่งดังเป็นอมตะนะคะนอกจากบทเพลงของครูทูลทองใจแล้วยังมีบทเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญสนุกสนานก็มีเพลงเศร้าก็มานะคะแม่ผ่องศรีวรนุชนี่ดวลพิศวาสนะคะคุณแม่วงจันทร์คุณสุเทพคุณชรินทร์คุณธานินทร์ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงนะคะพี่ปูขาช่วงนี้ฮะหลายท่านน้องๆเยาวชนของเราเนี่ยเล่นโซเชียลคุณเล่นไหมคุณเล่นไหม
3: เล่นสิคะเฟซบุ๊กก็ดีทิกตอกก็ดี
2: ไปงับเพลงไปคัฟเวอร์เพลงนะคะก็หลายเพลงนะคะจะมีการนำไปรีมิกซ์นะคะต้นฉบับแท้ๆอยู่

0: ที่นี่นะคะลูกหลานถามเข้ามาเอ๊ะแม่เพลงนี้ทำไมเพราะจังมันเป็นเพลงต้นฉบับจริงหรือเปล่านะคะอยู่ที่นี่แหละค่ะของจริงต้นฉบับจากแม่ไม้เพลงไทยค่ะ
1: ว
0: ัน
1: นี้ท่านผู้ชมเปิดมานะคะนี่คือรายการแม่ไม้เพลงไทยนะวันนี้เปิดมาวันแรกเลยสำหรับท่านผู้ชมบางท่านนะคะต้องย้ำว่านะคะช่องนี้เป็นช่องที่อนุรักษ์ผลงานเพลงเก่ายิ่งเป็นผลงานเพลงในวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยแล้วต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกเวลามาถูกช่องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีซื้อให้ตัวเองก็ดีแนะนำเลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังมาพร้อมกับโปรพิเศษพิเศษแบบสุดๆเลยนะจากปกติเนี่ย 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆแว่นขยายเอาไว้ท่านชมนั้นใส่อ่านหนังสือนะคะหรือว่านี่เลยอีก1ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเทปนี้เป็นเทปพิเศษทั้งลดทั้งแถม2อย่างด้วยนะคะราคาปกติ 3,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง 2,000 กับ90บาทแถมทั้งแว่นแล้วก็ USB คุณผู้ชมคะอยากจะให้ทุกท่านโทรให้ทันเพราะว่าวันนี้จำกัดจำนวนด้วยให้20

0: ิ่มกล่องม่วงเนี่ยมีหูหิ้วค่ะเวลาออกนอกบ้านเนี่ยใส่กล่องหิ้วไปสะดวกไม่ต้องหอบพลุงพลังค่ะออกแบบมาได้ถูกใจคุณพ่อมากเราคนซื้อให้เองเนี่ยก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากเลยค่ะไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ให้คุณพ่อค่ะ
1: เครื่องเล็กพกพาสะดวกที่สำคัญนะครับเสียงดีมากดนตรีต้นฉบับแบบนี้คุณแม่ผมชอบมากเลยครับ
2: แต่มีวิทยุเครื่องนี้ดิฉันไม่เคยเหงาอีกเลยค่ะถูกใจจริงๆค่ะเพราะว่ามีเพลงที่ชอบมีเพลงที่ใช่คุ้มค่าจริงๆค่ะ
3: ก็ที่สำคัญคุณภาพเสียงทุกเครื่องดีมากๆลำโพงกระหึ่มฟังแล้วอิ่มเทียบเท่ากับเครื่องเสียงราคาแพงๆได้เลยครับ
4: ยี่ห้อไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีแต่เพลงต้นฉบับแท้ๆเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ

0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วตอบรับดีมากมากนะคะเพราะว่าเป็นเทปที่แม่ไม้เพลงไทยมอบความคุ้มค่ามอบของขวัญให้กับแฟนรายการทั้งลดทั้งแถมจ้านี่เลยโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าลดราคายังไม่พอแถม2อย่างแล้วแม่ไม้เพลงไทยเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากคุณผู้ชมเห็นเทปนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป

0: 2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆนะคะส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่ไม้เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2ปีเต็มจ้า
1: แล้วอย่าลืมนะคะว่าแม่ไม้เพลงไทยนั้นมีแต่ผลงานเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกช่องแล้วนะคะต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมถึง800ผลงานเพลงมีแต่ผลงานเพลงที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะแล้ววันนี้นะคะรีบสั่งจองเป็นเจ้าของด่วนเลยแม้ว่ารายการจบไปนะคะแต่น้องๆ call center ยังรอรับสายท่านผู้ชมอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนะคะเครื่องเล็กกระทัดรัดสไตล์มินิมอลใช้งานง่ายแค่กดปุ่มเปิด3วินะคะเพลงก็จะดังขึ้นมาแบบนี้เสียงใสคมชัดจ้าโยกโยกเบาๆช่วงสุดท้ายอดใจไม่ไหวเป็นไงคะเป็นไงเสียง
1: โอ้โหนะคะเสียงคมชัดดังกังวานยิ่งเป็นวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยด้วยแล้วนะคะโอ้โหต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมแล้วหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากรายการแม่ไม้เพลงไทยเท่านั้นค่ะ
0: คุณผู้ชมคะซื้อฟังเองเป็นของขวัญของฝากเทปนี้เทปเดียวที่แม่ไม้เพลงไทยลดราคาพิเศษนะคะยังไม่พอแถมฟรีแว่นขยายนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าชอบมากบอกเลยนะคะเอาแว่นขยายมาให้หน่อยเพราะว่ามีประโยชน์เหลือเกินนะคะไม่ว่าจะทานยาอ่านฉลากยามองตัวหนังสือเนี่ยนะแว่นขยายแม่ไม้เพลงไทยจัดให้แถมฟรีจ้า
1: เท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลงอยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องนะคะจากปกติราคา 3,490 บาทพิเศษสุดๆสำหรับช่องนี้ช่องเดียวเหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะโทรให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเทปนี้เท่านั้น20สายนะจ๊ะก็ 2,090 บาทโทรด่วนๆค่ะส่วนจะพบกับรายการแม่ไม้เพลงไทยโปรดีๆโปรอะไรนั้นให้ติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่มีความสุขย้อนวันๆไปกับเสียงเพลงที่เป็นมรดกของคนไทยคนไทยต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณผู้ชมแค่สั่งซื้อ1เครื่องเหมือนกับได้สนับสนุนความเป็นไทยอนุรักษ์ไทยนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะ

0: อยากฟังเพลงของชายเมืองสิงห์สมัยยังหนุ่มแน่นอยู่หาฟังได้ในต้นฉบับเดิมอยู่ในเครื่องนี้แล้วครับ
1: ถ้าขึ้นชื่อว่าแม่ไม้เพลงไทยรับรองได้ค่ะว่าเต็มไปด้วยคุณภาพ
2: เตรียมเรือทนแล้วนั้นควันของเรียม
3: สำหรับผมนี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมากที่สุด
4: ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบมากเลย
5: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะนอกจากมีเพลงต้นฉบับที่ผู้ใหญ่ชอบแล้วในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานก็ยังตอบโจทย์มากๆอีกด้วยครับ
6: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานง่ายค่ะเรียงเพลงตามลำดับชื่อของนักร้องทำให้ค้นหาเพลงได้สะดวกค่ะ
3: อันดับ1ยกให้เลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทย
7: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
8: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
9: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ

3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่น

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ล็อกเอาไว้แล้วรับกาแฟสักคิวไหมครับ
3: So cute
2: กาแฟสดแบบใหม่ที่คัดสรรจากเมล็ดพันธุ์กาแฟชั้นเยี่ยมต้นทางของกาแฟสดรสเลิศผ่านนวัตกรรมฟรีสไตร์คอฟฟี่ด้วยอุณหภูมิลบ40องศาที่เก็บล็อกรสชาติหอมกลุ่นสดใหม่ไว้ครบถ้วนในสุกคิวทุกก้อนแค่หย่อนลงในน้ำร้อนก็พร้อมดื่มดับกับกาแฟสดรสเยี่ยมได้ทันที
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: กับเรานะคะกับช็อปมาเนียค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะมั่นใจเลยนะว่าหลายๆบ้านอ่ะเวลาที่ตื่นขึ้นมาค่ะก็ชอบพี่จะหากาแฟทานเพื่อสร้างแบบว่าความสดชื่นความกระปี้กระเป๋าเพิ่มพลังให้กับเราในยามเช้าเนาะแต่หลายบ้านก็บอกว่าจะไปชงกาแฟซองอ่ะมันก็ไม่ค่อยหอมไม่ค่อยถูกปากหรือจะต้องออกไปคาเฟ่ด้านนอกก็เจอแล้วแก้วละร้อยหนึ่ง โอ้โหกินทุกวันมันไม่ไหววันนี้เรามีอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณกันค่ะ
4: ครับมาเติมความสดชื่นกับกาแฟปรุงสำเร็จผสมไฟเบอร์นะครับโซคิวโซฟิตได้นะครับแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาพูดถึงนะครับกาแฟตัวนี้กันนะฮะพี่จุ๊บจางครับสวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะสว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค่ะ
4: สวยมากหุ่นดีมากแสดงว่าต้องมีเคล็ดลับมาบอกชาวช็อปมาเนียของเราไหนบอกมาซะดีๆครับ
5: โอ้ยต้องบอกเลยค่ะว่า365วันเนี่ยก็คืองานยุ่งงานเยอะก
4: ็
5: คือไม่ใช่อะไรงกค่ะ
1: เดี๋ยวจะเชื่อนะเพราะเห็นแม่ในจอทีวีตลอดไม่เคยหาย
5: ในวัย56ได
4: ้วัย56
5: นะคะก็คือกาแฟต
1: ื่
5: นเช้าขึ้นมาสิ่งแรกเนี่ยต้องทานกาแฟ
4: ครับ
5: เพราะกาแฟเนี่ยจะทำให้เราสดชื่นทำงานค่ะจนเราลองผิดลองถูกมาหลายแบรนด์แล้วนะคะบางแบรนด์ก็เปรี้ยวบางอะไรบ้างนะคะจนมาเจอนะคะกาแฟปรุงสำเร็จนะคะผสมไฟเบอร์นะคะโซคิวโฟฟิตไดนะคะก็คือมันตอบโจทย์เพราะอะไรคะ
4: ครับ
5: เขามีจุดเด่นของกาแฟค
4: ่
5: ะก็คือว่าเขาอะฟิสไดนะ
1: คะ
5: ในอุณหภูมิลบ40องศาเขาจะกักเก็บนะคะรสชาติแล้วก็กลิ่นความหอมนะคะและที่สำคัญไม่มีไขมันแล้วก็ละลายเร็วนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของไฟเบอร
4: ์
5: แคลเองคู
1: ณใช่แต่ชอบนะแอบชอบความที่พอเขามาเป็นทรงเล็กๆแบบน
4: ี้
1: มันพกพาง่ายแล้วมันไม่ต้องมากลัวเลอะเทอะเพราะว่าพอเทฉีกเนี่ยก็คือมาแบบเป็นแบบว่าก้อนเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี
5: ้
1: แล้วก็เทน้ำร้อนเทน้ำเย็นทานได้เลยดื่มได้
5: ใช่ค่ะ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ใครนะคะที่อยากจะทานร้อนนะคะเดี๋ยวจะชงให้ดูในใบอากาศเลยนะคะ
1: นี่ไง
4: ฉีกซองเทเข้าไป
5: ค่ะนี
1: ่เป็นก้อนแบบ
5: เป็นก้อนแบบนี้นะคะแล้วเรานะคะก็ชงนะคะละลายน้ำได้ทันทีค่ะง่ายเลยนะคะ
4: นี่คนไปเลย
5: คนไปเลยนะคะ
4: โอ้นี่ละลายไวมากนะแล้วแค่คนแบบนี้กลิ่นหอมมากๆ
5: เป็นไงคะ
1: กลิ่นหอมมากค่ะ
4: ค่ะไหนพี่แอมลองดมสิ
1: เอามาดมหน่อย
5: ลองดมดูนะคะเป็นไงคะหอมไหมคะ
1: แค่ได้กลิ่นก็สดชื่นแล้วค่ะคือหอมมาก
4: หอมมากใช่ไหม
5: แบบว่าได้ทานกาแฟสดเหมือนเราได้ไปคาเฟ่
1: จริงค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องไปถึงคาเฟ่เราอยู่บ้านก็ได้กาแฟอร่อยอร่อยทุกเช้าแล้ว
4: ถูกต้องนะครับแต่วันนี้อย่างที่บอกไปนะครับโปรดีมากๆเลยเนาะวันนี้ซื้อ5นะฮะเป็น5ถุงใหญ่นะส่งเรา5ถุงใหญ่ฟรี5ถุงใหญ่ด้วย
5: ใช่ค่ะวันนี้จัดเต็มเลยนะคะใครที่โทรมาสั่งตอนนี้นะคะ5ถุงใหญ่ฟรี5ถุงใหญ่นะคะเป็น10ถุงนะคะ10ถุง100เสิร์ฟนะคะปกติน่ะ 2,090 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ
4: ครับรีบโทรให้ทันครับ02-14-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Maniaค่ะดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงบ้านโดย Mcard ครับ
1: คุณผู้ชมคะอยากจะบอกงี้ว่าหลายๆคนน่ะอยากจะขอความมั่นใจมากกว่าเดิมว่าเอ้ยซื้อไปนอกเหนือจากความหอมความอร่อยแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะคะเขามีเป็นสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพทำให้คุณมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นนะยังไม่พอค่ะหลายคนสงสัยว่ากระบวนการฟิสไดคอฟฟี่ในอุณหภูมิลบ40องศามันคืออะไรด้านหลังซองมีบอกเลยนะคะว่านี่คือ8ขั้นตอนในการทำกระบวนการฟิสไดมันไม่ใช่ทำได้ง่ายๆทุกคนกว่าจะผ่านกระบวนการมาได้1ซองเล็กเนี่ย

0: รียกว่ายากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดเมล็ดค่ะการคั่วการบดการสกัดเป็นน้ำการขึ้นรูปเป็นก้อนการแช่แข็งการระเหิดนำน้ำออกนะคะเพื่อให้ขึ้นรูปเป็นก้อนแล้วก็พร้อมชงแล้วก็ล็อกกลิ่นหอมกลุ่นและรสชาติไปด้วยค่ะ
1: โอ้บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยสำหรับคอกาแฟในวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับทุกคนซื้อป้าย
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: วันนี้โปรครับพี่ลูกแดงครับลุงมีโปรอะไรมาเสิร์ฟให้กับชาวช็อปปาเนียบ้างครับ
2: วันนี้เลยค่ะสั่งได้เลยนะคะ5ถุงใหญ่แถมฟรีอีก5ถุงใหญ่นะคะเป็น10ถุงนะคะ100เสิร์ฟหรือ100ซองนะคะในราคา 2,090 บาทคุณไม่ต้องจ่ายนะคะ คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ
1: รีบโทรด่วนเลยครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
3: โซคิวกาแฟก้อนคิวฟรีสไดร์บล็อกความสดลดเค็มเต็มก้อน
0: ผู้ชมคะใครยังไม่โทรรีบโทรสินค้าของเรา มีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะ
2: ใช่ค่ะอยากให้ทุกคนลองนะคะเพราะว่าเมล็ดกาแฟแล้วก็คัดสรรอย่างดีแล้วก็ใช้กับเม็ดเล็ดกาแฟนะคะโรบัสต้านะคะแล้วที่สำคัญนะคะเขาฟรีสไดร์ลบ40องศากักเก็บความหอมกลุ่นความสดนะคะเหมือนเราทานกาแฟสดๆนะคะในคาเฟ่เลย
1: ใช่เลยครับ
0: หลายคนสงสัยกระบวนการการฟรีสไดร์คืออะไรฟรีสไดร์กาแฟผ่านอุณหภูมิลบ40องศานะคะนั่นก็คือการล็อกรสชาติค่ะความหอมกรุ่นสดใหม่ของกาแฟไว้อย่างครบถ้วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดเมล็ดกาแฟนะการคั่วการบดการสกัดเป็นน้ำนะคะการขึ้นรูปเป็นก้อนการแช่แข็งแล้วก็การระเหิดน้ำออกนั่นเองนี่คือกระบวนการการฟรีสไดร์เรียกว่าเป็นความยากนะไม่ใช่ง่ายๆนะคะกว่าที่เราจะได้ดื่มแต่ละแก้วนะผ่านกระบวนการนี้แต่ว่าตกมาแก้วนึงไม่ถึง10บาท
1: คิวเองก็เป็นคอกาแฟเช่นเดียวกันแล้วเป็นกาแฟดำด้วยอื่นนะเพราะว่าเราทานแล้วเนี่ยกลิ่นนะครับมันหอมกว่าปกติมันเป็นโรบัสต้าและที่สำคัญนะความเข้มข้นอยู่ระดับกลางบางคนไม่ได้ชอบจางจนเกินไปบางคนไม่ได้ชอบขมจนเกินไปตัวนี้อยู่กำลังดีและที่สำคัญประหยัดค่ากาแฟไปได้หลายบาทต่อเดือนเลยครับ
0: ใช่ลองคิดดูนะอย่างบางคนน่ะดื่มวันละ2แก้วแก้วตีแปลว่าแก้ว60บาทแล้วกันอ่ะ60บาทราคากลางก็วันละ100กว่าแล้ว
2: พี่เนี่ยเช้าต้องดื่มกาแฟ
1: ใช่มั้ยครับ
2: บ่ายๆเนี่ยคือไปไหนมาไหนอ่ะพี่จะพกตลอดใส่กระเป๋าไว้ในรถนู่นนี่นะพอเวลาถึงเวลาปุ๊บบ่ายๆเราทานร้อนไปแล้วตอนเช้าบ่ายๆเราก็ทานเย็นได
1: ้
2: ทานเย็นนะคะใครอยากให้เข้มข้นนะคะก็ใส่ไปเลย2ก้อนแล้วก็ชงใส่น้ำแข็งค
1: ่
2: ะอุ้ยไปที่กองถ่ายนะหอมกลุ่นกันทั้งกอง
0: เออแล้วคือแบบพอเขามาเป็นซองเล็กๆแบบนี
1: ้
0: แอบมาชอบนะมันพกพาไปไหนสะดวกมากๆไหนจะใส่ไว้ในรถใส่เอาไว้ในกระเป๋าหรือแม้แต่ใส่ในกระเป๋ากางเกงพกติดตัวไปได้ทุกที่เลยเฉลี่ยมาอย่างที่พี่จบแจงบอกอะบวกลบคูณหารนะคะ
1: ครับ
0: วันนึงยังไม่ถึงร้อยเลย
1: นะครับแล้วก็ตัวแคลอรี่แค่5แคลอรี่เท่านั้นนะครับทานสองซองวันนึงคุณตกค่ากาแฟแค่10แคลอรี
2: ่
1: คุ้มมากๆแล้วยังมีไฟเบอร์ด้วยสำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองอันเนี้ยน่าจะชอบมากๆเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะครับไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับคอกาแฟประหยัดเงินได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญกลิ่นหอมโรบัสต้าที่หลายคนเนี่ยต้องลองครับอ่ะตอนนี้ใครดูอยู่นะครับซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: คิวแจงครับฝากถึงโปรโมชั่นวันนี้สำหรับชาวช็อปมาเนียของเราหน่อยครับ
2: ได้เลยค่ะอยากให้ลองอยากให้อร่อยนะคะอยากให้สดชื่นเหมือนอยู่คาเฟ่นะคะวันนี้นะคะ5ซองใหญ่แถมฟรีอีก5ซองใหญ่เป็น10ซองเท่ากับ100เสิร์ฟหรือ100ถ้วยอ่ะปกตินะคะ2,090บาทคุณไม่ต้องจ่ายค่ะ
1: ค
2: ุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ
1: เอาละครับสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรด่วนนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
0: สุดท้ายค่ะพี่จุ๊บแจงค่ะอยากให้ฝากอะไรถึงคนดูของเราหน่อย
2: ฝากคอกาแฟดีกว่านะคะที่เป็นคนชื่นชอบกาแฟเหมือนจุ๊บแจงนะคะอยากได้ความสดชื่นดังเลยค่ะกาแฟปรุงสำเร็จรูปผสมไฟเบอร์โซคิวโซฟิสไดเนี่ยค
1: ่
2: ะวันนี้มาเสิร์ฟให้คุณถึงบ้านแล้วค่ะ
1: เอาล่ะยังไงรีบโทรทันยังไงวันนี้ขอบคุณพี่จุ๊บแจงมากๆเลยนะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วครับกับเรา3คนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโทรทันนะฮะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะมากับเรานะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 Mcord ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณอ๊อฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ
1: วันนี้คุณอ๊อฟเอาอะไรมาฝากคะ
3: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
2: ไม่ครบวันไม่ครบสักวัน
3: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
3: ใช
1: ่ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: แม่จิ๋มขา
1: ขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ.อะไร
2: 2515เอ้ยไม่ใช่19
1: 2519ตอนนั้น
2: ยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
1: เด็กมาก
2: ใช่เป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
1: ์
2: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมท.เรื่องจำเลยรัก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เล่นสมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ68
1: แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
2: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพรนะคะเขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวต้าแฟมตัวนี้ตัวเด
1: ีย
2: ว
1: นี่ค่ะ
2: ก็ทานค่
1: ะ
2: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำน่ะมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานครัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหมคุณ
3: ใช่ครับมีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท์ 2อีก200มิลลิกรัมครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะ กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมนั่นเองค่ะจากปกตินะทุกคนคะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวต้าแฟมนี่ไม่ได้แม่ทางหลังทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวต้าแฟมมาก
3: คืออยากจะบอกว่าไวต้าแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอะไรเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามีGHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานน
1: ะ
3: ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026 นะครับจากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
1: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
3: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำกำเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท2200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
1: ว้าวบางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
3: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมฟรีอีก1กระปุกเต็มนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
2: 200กว่าบาทเอง
1: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋มขาฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
2: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวต้าแฟมนะคะ
1: ค่ะคุณออฟค่ะสุดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยคะ
3: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวต้าแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
2: สุดยอดแล้วค่ะ
1: อะไรคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกส่วนดีๆให้ประชาชนนะคะ
1: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือแอดมาที่@ shopmania

ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: เราก็ควรจะถูกปล่อยเกาะนะ
1: ปล่อยเกาะ
0: ปล่อยเกาะลงไปในทะเลด้วย
2: นี่ตอนนี้เราอยู่ที่เกาะนี้แล้วคาชิโกจิมะนะครับ
1: ทางใต้
2: นิดหนึ่งนะ
1: คร
2: ับ อ๋อนี่คือลูกของกุ้งล็อบสเตอร
1: ์
2: โอ้โหคุณยูมันเป็นสัตว์น้ำตรงไหนแล้ว
1: ได้แล้ว
2: สุดยอดอะ
1: เราเป็นกลุ่มแรกที่ได้มากินหอยของด้าน
2: โอ้วันนี้เหรอ
1: ใช่ครับ
2: นี่ตอนนี้เราอยู่ที่เกาะนี้แล้วคาชิโกจิมะนะครับ
1: ทางภาคใต
2: ้ทิศหนึ่ง
1: นะ
2: ภารกิจแรกของเราวันนี้ครับหลังจากที่ไปถึงเกาะนี้แล้วเราขึ้นมาที่จุดชมวิวนะฮะอยู่ตรงนี้และนี่คือแผนที่น่าเราจะดูตรงนี้แหละเป็นไงสวยไหมโอ้โหนี่ก็ดูสักใกล้เลยนะฮะมาได้อยู่นู้นสโลปความสูงความชัน 8% คุณเงี่ยหูฟังพอเงี่ยปุ๊บเสียงดับครับคุณผู้ชมนี่ฉันไม่ไหวกับการพยุงตัวเพื่อไต่ขึ้นไปให้พ้นจากเหวนรกนี้แล้ว
3: ขอบค
2: ุ
3: ณพันธ
2: ัญญา
3: หาร
2: ขอบคุณแล้วไปตกนี่เป็นสัญลักษณ์ของความอบอุ่นที่กำลังย่างไกลเข้ามาไงเออมาแรงเขาก็จะแบบ
1: ไม่ย่างใกล
2: ้
1: อ
2: ่
1: ะ
2: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้เหมือนก
2: ัน ย่างไกลเข้ามาใกล้นะฮะความอบอุ่นฤดูร้อนเฮ้ยถึงแล้วนิดเดียวนี่ไงเฮ้ยสวย
1: โ
2: อ้เอาจริงป่ะคุณผู้ชม
1: ใหญ่มาก
2: เหมือนนี่อเมซอนโหคุณมาช่วยฮะข้างหลังพวกคุณครับเหมือนมีคนมารอดูการแสดงละครเวทีด้วยนะฮะ
1: ใช่
2: เอ๊เขามาดูอะไรกัน
1: ดูเราหอน
2: เ
1: น
2: ี่ยดูเราหอนด้วยนี่คือทิวทัศน์ของเกาะคาจิโกชิมะนะครับพี่พาขึ้นมาดูข้างบนก่อนเพราะอะไรวะ
1: ทำไมครับ
2: เดี๋ยวเราจะมีโอกาสแวะไปตามจุดต่างๆของน่านน้ำฮะเพราะว่าของขึ้นชื่อที่นี่คือหอยมุกคุณชอบมุกใช่ไหม
1: ใช่น้ำแข็งมุก
2: อันนั้นมาแล้วหนึ่งตับครับผมโอ้โหแต่เราจะมีโอกาสได้ซื้อหรือได้เก็บเองหรือเปล่าติดตามดูกันต่อครับคุณชมครับไปคนเยอะมากเลยนะครับมันมีความมันเลยจนสลัดมากคุณครับท่านครับคุณครับผมอยากรู้ว่านั่งไหนได้ครับคุณครับคุณครับคุณครับถามหน่อยได้ไหมครับคุณครับเฮ้ยนี่มันตาเดียวแบบนี้โอ้โหสิบคนร้อยแบบนี้มีพลังแบบนี้หรือคุณจะเป็นแจ็คสเปโร
1: ่อันนี้มันไม่ได้ยินนะคร
2: ับ
1: อ
2: ะไรคุณเนี่ยเดี๋ยวอะไรเนี่ย
1: จะฟังเพลง
2: ไอ้อย่างเงี้ยโอ้โหไอ้เราก็นึกว่าตาเจ็บนี่คือเรือท่องเที่ยวคุณผู้ชมฮะเขามีชื่อด้วยว่า Esperanza เป็นเรือท่องเที่ยวฮะซึ่งเราจะได้

0: เห็นวิวทัศน์รอบๆของเกาะแห่งนี้แล้วก็แน่นอนเราจะได้เห็นพื้นที่ฟาร์มหอยมุกนี่คือจริงๆเหตุผลที่นี่มันดังมากเนี่ยเพราะว่ามันเป็นที่แรกในโลกนะฮะที่เริ่มการผลิตมุกด้วยตัวเองอันนี้คือที่ดังที่สุดในโลกมิกิโมโต้
1: อ
0: ัน
1: นี้คือโรงงานใช่ไหมครับ
0: คิดว่าใช่นะครับน่าจะได้เห็นการเขาเรียกอะไรอ่ะการทำไข่มุกให้สวยงามก่อนออกขายนะ
1: พี่มาโตครับ
0: ครับ
1: แล้วไอ้นี่มันคืออะไร
0: เอ้ามันก็คือเหมือนกับต้นทางของไข่มุกไงจากหอยตัวอื่นก่อนเหมือนคุณได้มาเป็นต้นทางก่อนนะคุณก็
1: เอามาใส่เพื่อเพาะพันธุ์อีก
0: ถูกต้องเอ้ยคุณนี่เรียนรู้เร็วมากเลยนะฮะนี่ฮะเริ่มต้นเสร็จแล้วใหญ่แล้วก็ใหญ่อีกหลายชั้น
1: แล้วก็ห่อไปเรื่อย
0: สุดท้ายเท่านี
1: ้นี่เหรอ
0: ไม่จริง
1: เ
0: ลยนี่ไง
1: มุก
0: คือที่นี่มุกมันเยอะมากไข่มุกเยอะจนเขาเอามาใส่เป็นของประดับท่อระบายน้ำได้คุณผู้ชม
1: โอ้
0: แล้วมีทั้งเมืองเลยนะฮะเนี่ยถนนเส้นนี้ฮะที่คาชิโกจิมะเนี่ยนะฮะยาวไปจนถึงท่าเรือตรงนู้นที่เราจะไปขึ้นเลย

0: ตอนลงจากเรือครับมีลุงคนหนึ่งอ่ะเขาเป็นอะไรไม่รู้ครับแล้วก็พี่มาตกไปช่วยครับ
1: ครับเขาเหมือนแบบโดนแดดแล้วก็ขยับตัว
0: เนาะก็อาจจะเหนื่อยแล้วก็เดินเร็วเกิน
1: เป็นไปได้
0: แก่แล้ว
1: เรียกว่าโดยบังเอิญนะก็ได้ช่วยเหลือครับ
2: สู้ๆ

0: ถึงแล้ว
1: โอ้โหเต็มหน้าเลยครับผม
0: ถึงเต้น
1: ถึงแล้วจริงๆจริงที่โทบะอควาเรียมนะครับหรือว่าโทบะซุยซกกังนี้เนี่ยเป็นอควาเรียมที่รวบรวมสัตว์น้ำนานาพันธุ์ไว้หลากหลายชนิดที่สุดในญี่ปุ่นครับ
0: โอ
1: ้และนี่เป็นที่เดียวด้วยที่มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพยูนในญี่ปุ่นนะครับซากาคิมาระซังนะฮะจะพาเราชมโทบะอควาเรียมอย่างนี้นะครับこういう種類の特別な色ではない。
2: ではないですね。
1: この子たちの色だけ。
2: そうですね。
1: จริงๆเขาไม่ได้สีนี้คุณผู้ชมฮะเขาเป็นสีดำสีเข้มปกติเลยแต่สามสี่ตัวเนี้ยโดยบังเอิญนะกลายเป็นสีนี้ซะงั้นเลยพันมารอนนะมารอนจากออสเตรเลียนะครับสามตัวนี้หายากมากคือทั้งโลกอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ที่รวบรวมมาได้ที่เนี้ยคือสามตัวคุณนั่นในโชว์
2: ป
1: อนี่คือลูกของกุ้ง lobster โถคุณยุงมันเป็นสัตว์น้ำตรงไหนแล้วคุณส่องดิคุณส่องดิฮัลโหลเมื่อกี้ lobster ฝั่งนู้นยิ้มให้ด้วยฮะคุณผู้ชมฮะเย็นครับคุณเห็นอะไรไหมครับ
0: เห็นโอ้ตัวใหญ่มาก
1: ปลาอะไรให้ทาย
0: พยูน
1: เอ้ยมันไม่ใช่ปลาพยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับผมอยู่ในน้ำแล้วดูฮะ
0: ครับ
1: มันไม่สนใจเลยผู้ชมมันกินอย่างเดียวเลยครับ
2: 世界でもオーストラリアに1頭いるのみで世界でも2カ所だけ2頭しか見ることができません
0: นี่
1: ที่อควาเรียมแห่งนี้เป็นที่เดียวในญี่ปุ่นที่มีน้องพยูนคนนี้อยู
0: ่ที่เดียว
1: ที่เดียวที่อื่นไม่มีพยูนเลยคนญี่ปุ่นจะดูพยูนต้องมาที่นี่เฮ้ยคนนี้ทุกคนสั่งโน
2: ใช่
1: ครับโกฮังโกฮังเลยใช่ไหมอันนี้คือหญ้าทะเลเฮียนก็คือเนี่ยพยูนเขาจะกินหญ้าทะเลแบบนี้แหละมันเหมือนวัว
0: ไม่ได
1: ้ก็เลยชัตตันเนสนะอ๋อทุกคนก็กินเหมือนกันนะฮะแต่ว่ากินน้อยไงแต่พายุเขาจะกินเยอะหน่อยและน้องคนนี้ชื่อว่าน้องเซเลน่านะครับผม
2: นักกี้โก
1: ะนักกี้โกะพายุร้อยยังไงจุกุ้งจุกุ้งจุกุ้งจุกุ้ง

0: 聞けるところがあるので聞きに行きましょう。
1: เขาบอกว่าเดี๋ยวมีให้ลองฟังด้วย
2: จริงเหรอ
1: ครับเออไปดิ
2: ไปดิก็คล้ายๆนกอ่ะ
1: เฮ้ยยัดมีแต่คนใส่โอ้อย่างนี้นี่เองอย่างนี้ปุ๊บเรียกว่า
2: โลมา
1: โลมาครับ
2: อันนี้
1: เขาเป็นไงครับ
2: โลไปครับ
1: ขอบคุณมากจบปรับครับผมเราต้องล้างมือก่อนเราต้องล้างมือก่อนผู้ชมครับเฮ้ยเทียนน้องกินอะไรกันอ่ะ
2: ปลาหมึกครับ

0: ยผม
1: มือคุณหว่าโถเฮ้ยเฮ้ยคุณสุดยอดเลยโอ้มันดูดเอาลงเอาลงว้าวอะไรนี่อะไร
0: แมวน้ำ
1: เฮ้ยทำไมคุณรู้
0: พยูน
1: เขายืนอยู่อ่ะซึ่งมันคนละอย่างหมดเลยนะพยูนคือไอ้ตัวใหญ่ๆเมื่อกี
0: ้ใหญ่คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้คือซิลหรือว่าแมวน้ำ
0: แมวน้ำ
1: อันนี้คือซีไลออนสิงโตทะเล
2: ก็จะมีหู
1: อ
2: ๋
1: อเห็นป่ะเห็นหูมันป่ะ
0: เห็นนะครับเห็น
1: แต่ถ้าแมวน้ำจะไม่มี
2: ใช่
1: ซี
2: ม
1: ัน
2: ไม่ติ ดก
1: ระ
2: ส
1: ายนี่ๆๆๆนี่ไม่มีหูไม่มีเรียบไปเลย
2: ซีเดこう泳いでます足を使って
1: あーดูหางมันคือแมวน้ำใช้ขาตีเนื้ออ๋อ
0: ใช่
1: ต
0: ีอ
1: ย่างนี้นะส่วนเจ้าสิงโตทะเล
2: ครับใช่เดี๋ยวอย่างนี้ป่ะ
1: เขาจะใช้แขนโค้ด้วยกัน
0: สะบัด
1: ล่วงน้ำใช่ดูดิ
0: ถ้าเป็นที่อื่นนี่แบบมันจะได้เห็นไกลๆใช่ไหมแต่เนี้ยมันเห็นใกล้ๆเลย
1: คุณมาดูคุณมาใกล้นี่ใกล้ขนาดนี้เลย
0: ประมาณ3เซน
1: ครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้สนุกมากเลยแล้วได้ความรู้ด้วยนะชอบอะไรชอบอะไรช่วยจับปลาหมึกด้วยวันนี้ขอบคุณพี่เขามากเลยขอบคุณครับอริโตเซมัสทางนี้โอ้โหนี่ก็เล่นมุกตามมาโถเอ้ยคุณซากาคิบาระนะครับชุดโตไทจินโนมินสังนี่อิโตโกโตะโอเลชิมาซึ
2: ใช่ぜひ鳥取ザカに遊びに来てください
1: นี่ก็อย่าลืมมาเที่ยวที่โทบะซุยซุกกังหรือว่าโทบะอควาเรียมกันเยอะๆนะ

0: เราเดินทางกันมาหลายที่มากนะซีซั่นนี้
1: ใช่ครับ
0: และโอ้ห้าหกที่7 8 9โอ้เยอะเหมือนกันนะครับผู้ชมครับและตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่ที่อิเซะนะครับซึ่งคุณนะดูฮะเช้านี้เราอยู่ตรงไหนฮะ
1: ทะเลคร
0: ับทะเลริมชายหาดวันนี้คุณผู้ชมผมบอกเลยว่าที่มาตรงนี้เนี่ยนะเพราะว่ามีหมู่บ้านของคุณแม่คุณย่าคุณยายคือเขามีอาชีพที่คุณจะไม่เชื่อหูเลยฮะอาชีพนักงมหอยครับคุณจิวาสวัสดีครับประมาณทั้งสองท่านนะครับอามาเดสกาตุจิระเดสกา
2: ตรงนี้ตอนนัดเด็กครับคุณ
0: ให้ให้ให้โอ้เขาไม่ได้เรียกอามาอามามันคือคุณยายอันนี้คืออ
2: ัมม
0: า
2: อยู่ตัวอีกัน
0: คุณป้าบอกว่าอัมมาเนี่ยเขียนด้วยตัวอักษรทะเลและผู้หญิงรวมเป็นสาวสาวแห่งทะเล
2: อากาศที่กิตาร์คุณลูกฮักโคสเตเด
0: โอคือหน้าที่อาชีพของเขาคือลงไปเลย
2: โ
0: อ้นี่คือหอยเหรอฮะ
2: โอ้มีน้ำมันกุลนักษะ
0: โ
3: คชินีเน่
0: เฮ้ย
2: กุลกระเกตุน
0: ก็คือเขาจะเอาเชือกอันนี้นะฮะไปวัดความลึกของทะเลตรงที่เขาลงไปก่อนแล้วก็เอาแหเนี่ยลงไป

0: เพื่อหาหอยขุดขึ้นมาในน้ำทะเลเลย
1: แล้วก็เลยติดกันได้อยู
0: ่อ๋อเขาจะผูกติดเอวไว้เพื่อไม่ให้มันหลุดลอยหายไปอ๋อ
1: แต่ละคนนักการ์ด
2: ีเด่น
0: ใช่ทุรุตุกิว่าเทเดทุรุเนี่ย
1: ทุรุเนี่ย
0: อ๋อก็ใช้อันนี้เลยเกี่ยวขึ้นมางัดขึ้นมาแล้วก็ใส่ไว้ในแผลนี้สุดยอดเลยท่านผู้ชมฮะจริงๆแล้วเป็นอาชีพนั่นเองคุณผู้ชมก็คือว่าอาหมาทุกท่านเนี่ยจะลงไปใช่ไหมครับเก็บหอยขึ้นมาเอาวาบีหรือจะเป็นหอยเม่นนะฮะแล้วเอาขึ้นมาขายครับผม
2: นานาโตจูนานาจักเกอุยาสุมิดะคัน
0: วากาลิมิสตาดะคารา
2: ไ
0: ม่น่าไฮดานายส
2: ์มินนังไฮดาน
0: วากาลิมิสตาโอ้น่าเสียดายคุณผู้ชมฮะเพราะว่าวันที่7วันที่17ของแต่ละเดือนเนี่ยเป็นวันหยุดไม่ใช่ของคุณป้านะวันหยุดของทะเลฮะ
2: อ๋อก็คือห้ามจับใช่ไหม
0: ใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูการใช้ชีวิตของคุณป้านะครับอามะที่ด้านบนดีกว่าว่าการเก็บหอยเขามาเขาจะแกะยังไงนะแล้วจะน่ากินขนาดไหนไม่รู้ว่าขอลองชิมได้หรือเปล่านะฮะสดไอเทียมเดือนดูดิ
2: อันนี้กิน
0: เลย
2: กินได้ยังคร
0: ับ เดี๋ยวเพิ่งกินได้ยังมันจะกินขึ้นก่อนเลยดิ
3: ยัดได้เลย
0: เนี่ยแล้วผู้ชมครับจริงๆแล้วที่เราเห็นในห้องแคบๆแห่งนี้มีเตาตรงกลางอย่างจริงจังเพราะว่าเวลาออกไปจับหอยเนี่ยมันหนาวเนาะในทะเลนะพอขึ้นมาก็ยิ่งเปียกยิ่งหนาวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะมาอยู่ในห้องนี้เพื่อได้รับความอบอุ่นตรงนี้พร้อมๆกับสามารถย่างหอยไปด้วยกินไปด้วย
2: มาต่อครับเมื่อกี้ครับผมไปดูตารางมาครับเราเนี่ยครับโชคดีมากเลยนะครับ
0: เหรอ
2: ใช่ครับเราเป็นกลุ่มแรกที่ได้มากินหอยของด้าน
0: โอ้วันนี้เหรอ
2: ใช่ครับวันนี
0: ้แปลว่าหลังจากนี้คือจะมีแขกมาเพียบไปหมดเลยเหรอ
2: ใช่ครับ
0: สุดยอด
2: มากสุด27คน
0: อิตาริคิบัสกินแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ม้วนขึ้นมาโอ้ยใหญ่มาก
1: นานี่มาสุกุยได้ขนาด
0: เขาบอกว่านี่ไม่ได้ปรุงรสไม่ได้เติมอะไรลงไปเลยชิเซงโนไอจีเนสนะคนนำมามาเป็นรสชาติธรรมชาติแท้ๆ 100% อันนี้มันภาษาไทยดีครับ
2: ไทย
0: กูเดสแน่คุณผู้ชมฮะมาสบายแล้วง่ายดายแล้วเทียน
2: ใช่ครับ
0: ใครอยากมาเที่ยวที่นี่นะฮะมาเลยเพราะว่ามีโบรชัวร์ภาษาไทยครับผม

0: ถึงเวลาประจนภัยโหดกันแล้วครับพี
1: ่โอ้โหหน้าคุณโหดมากเอาโหดกันดิฮอตฮอต
0: ฮอตฮอต
1: เฮ้ยคุณผู้ชมครับถ้ามาที่อิเซเนี่ยนะแล้วธรรมชาตินู่นนี่นั่นยังไม่สะใจคุณผู้ชมพอแล้วก็ขึ้นมาที่โรงเรียนแห่งนี้เลยชื่อว่าชิมะชิเซงสคูลนะฮะชิมะชิเซงกักโคหรือว่าชิมะเอเจอร์สคูลนี้รวมทุกอย่างที่คุณบอกว่าโหดไปหมดเลยลุยโอ้โหไม่ได้เข้าไปขนาดนั้นให้เอามาใส่คุณผู้ชมครับแน่นอนความปลอดภัยต้องมาก่อนนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยเรายืนอยู่บริเวณของทะเลแล้วฮะด้านหลังคุณคือทะเลน
0: ี่
1: ทะเลจริงเลยคุณเคยเล่นวอเตอร์บอลหรือเปล่าคุณจะได้เล่นที่นี่บนทะเลญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกแน่นอนนะฮะรวมถึงเรือคายักด้วยผมไม่แน่ใจว่ากล้ามของคุณเนี่ยจะพายได้ไหวหรือไม่え歩くとは
2: 歩くの立って歩くのはダメなので
1: ああこういうみたいに
2: そうですそうです
1: ห้ามห้ามวิ่งนะฮะห้ามยืนเดินยืนถ่ายรูปได้แต่โดยปกติแล้วให้เราคลานโอ้โหจะเอาอะไรเสียงกล้องเลยเฮ้ยคุณผิดไม่ใช่นะอ๋อไปสุดลมตกใจฮะนึกว่าน้ำจะรั่วเข้ามา
3: แต่เราโอ้โหสุดพื้นเย็น

0: มันก็จะเหลวๆเปลวๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการทรงตัวนี้ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าไม่ได้ฝึกฝนมาโอ้ยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยไม่เยี่ยมมันไม่เยี่ยมอ้าย
1: เราโชคดีมากเลยเฮียเราได้อินสตรัคเตอร์ที่มีลายเส้นของจริงตัวจริงเป็นมือโปรมาสอนเราดูแลเราในวันนี้นะครับมาสนุกกันได้ครับที่ชิมาชิเซงกักโคหรือว่าชิมาเนเชอรัลสคูลนี่วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับ
2: ありがとうございました
3: ありがとうございました
2: พี่วัตโตครับ
0: ครับผม
2: อะไรเอ่ยโบอิ้ง787ที่จะไปดูไงครับ
0: เออใช่เฮ้ยนี่เป็นนักของดีเลยเนี่ย
2: โ
0: อ้ยสมุนไพรไทยนะ
2: ใช่
0: สมุนไพรว่าไง
2: ใบต่างกันครับ

0: ผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกดำเนินนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับที่นี่มีจอมปลวกครับคุณผู้ชมที่ไหนที่มีจอมปลวกนะฮะเขาเชื่อกันว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บริเวณนั้นแล้วก็ให้โชคให้ลาบอย่างเงี้ยครับผมซึ่งจอมปลวกที่นี่ฮะมีความพิเศษมากๆเขาถูกรางวัลกันเป็นแสนๆเลยนะฮะวันนี้ทีมงานแปลกแต่จริงครับเลยลงพื้นที่พาคุณผู้ชมไปดูจอมปลวกนี้ว่าจะแปลกและพิเศษขนาดไหนตามผมไปเลยครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมใช่บริเวณแถวนี้ครับที่มีจอมปลวก
1: ครับครับ
0: อ๋อตรงนี้แหละครับ
1: ครับตรงนี้คร
0: ับโอ้โหผมเดินมาก็มองหาอยู่นานว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนพี่ดูแลตรงนี้อยู่หรือว่ายังไงฮะ
1: ผมเป็นที่นาของผมเอง
0: อ๋อพี่เป็นเจ้าของที่ตรงนี้แล้วจอมปลวกก็เกิดขึ้นตรงนี
1: ้ครับ
0: เห็นเขาบอกว่าที่นี่เขาศักดิ์สิทธิ์มากถูกหวยกันเป็นโอ้โหแสนๆเลยอันนี้จริงเหรอฮะ
1: จริงครับเป็นความจริงเลยครับ
0: อันนี้พี่มาทราบได้ไงฮะว่ามีจอมปลวกเกิดขึ้นมาอันนี้หลายปีหรือยังครับ
1: ประมาณ2ปีนี่แหละครับพอดีผมทำนาพี่มาปรับนาดินดูก็เลยมาเห็นครับลักษณะคล้ายกับไอ้อะไรวะเพศชายครับ
0: ฮะจอมปลวก
1: ครับ
0: มีลักษณะที่คล้ายกับอวัยวะเพศชายอยากเห็นละเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่า
1: ครับครับ
0: ตรงนี้เหรอครับ
1: ครับครับ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูจอมปลวกรูปทรงคล้ายกับอวัยวะเพศชายหรือเราเรียกว่าสิวลึงเป็นทรงสูงยาวๆเป็นกระบอกยาวๆขึ้นมาเราทราบได้ยังไงครับพี่เพราะว่าก็อยู่ในดงในป่าอย่างเงี้ยถึงว่าเป็นที่นาของเราก็จริงแต่ว่าเราเข้ามาดูเหรอฮะวันนั้นหรือว่ายังไง
1: ช่วงทำนามันฝั่งข้างนอกมันจะเป็นที่ลงแก้งมันจะเป็นแดดนะครับแกเข้ามาที่ร่มครับเข้ามานั่งพักก็เลยเข้ามาเจอพอดีครับ
0: มีคนเริ่มมาสักการะยังไงครับถึงได้รู้ว่าที่นี่จอมปลวกศักดิ์สิทธิ์มาก
1: ช่วงแรกก็มีแต่ผมเองกับแฟนนี่แหละคร
0: ับ
1: เรามาถูกหวยกันพอดีคนเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะพวกนี้ถูกหวยมาจากไหนกัน
0: เหรอครับ
1: ครับดูไปดูมาเขาก็เห็นว่าสงสัยมีนี่บางคนก็มาแอบดูคร
0: ับ
1: แอบดูว่ามีสงสัยเขาเอาจากที่นี่ก็เลยเล่าให้เขาฟัง
0: ครับ
1: เป็นลักษณะแบบนี้ต้องทำแบบนี้แบบนี
0: ้ทีนี้เรียกว่าเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านเลย
1: มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสำหรับครอบครัวผมเองเลยครับปู่ย่าก็อยู่ที่นี่นะเผาศพแกอยู่ข้างหลังนี่ครับ
0: อันนี้คือเป็นศาลตัวแทนหรือเปล่าครับ
1: ครับศาลตัวแทนครับ
0: เป็นที่มาของการตั้งศาลนี้
1: ใช่ครับ
0: ทำไมอยู่ดีถึงคิดสร้างศาลนี้ขึ้นมาบริเวณตรงนี้ครับ
1: พอดีแกไปเข้าฝันนะเข้าฝันแฟนบอกว่าถ้าถูกหวยถูกอะไรแล้วจะสร้างให้นะ
0: แล้วก็ถูกจริงๆ
1: ถูกจริงๆครับ
0: ก็เลยสร้างศาลมาให้
1: ครับ
0: ในความฝันเป็นยังไงบ้างฮะ
1: แกไม่มีที่จะอยู่ไงใช่ข้างนอกมันเป็นที่โล่งใช่ไหมม
0: ัน
1: แดดร้อนอะไรนี่แหละก็เลยได้สร้างให้แกอยู่ที่นี่ครับ
0: แล้วจอมปลวกที่อยู่ด้านข้างครับ
1: จอมปลวกอันนี้มาเห็นก่อน
0: อันนี้เรา
1: อันนี้สร้างทีหลัง
0: จอมปลวกมีมาแล้ว
1: ครับมีมาแล้ว
0: มีมานานแล้ว
1: ใช่
0: ก็เพิ่งมาสร้างศาลทีหลัง
1: ใช่
0: แต่ว่าอยู่ติดกันเลย
1: อยู่ติดกันเลย
0: ก็เลยคิดว่าจอมปลวกนี่แหละ
1: เป็นตัวช่วยช่วยให้ที่มาเข้าฝันเราอะไรอย่างนั้นแหละ
0: ครับผมคิดว่าเกี่ยวข้องกันไหมฮะจอมปลวกครับ
1: เกี่ยวข้องครับเพราะว่าไอ้ศิวลึงนี่ปกติแล้วมันจะไม่เกี่ยวกับปู่ย่าใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้พอเรามาเห็นเรามาขอก่อนว่าถ้าเป็นถ้าปู่ย่าเขามาฝันจริงๆแล้วถ้าจะให้สร้างที่อยู่ให้ก็ต้องให้ฝันนะ
0: ก็เลยคิดว่านี่แหละสัมพันธ์กันแล้ว
1: ใช่ใช่ครับก็เลยเรียกรวมกันว่าไอ้ปู่ย่าศิวลึงครับ
0: ชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปู่
1: ย
0: ่
1: าศิ
0: วลึง
1: ครับครับเรียกรวมกันครับ
0: แล้วที่เขาบอกว่าถูกเป็นแสนๆนี่คนที่ไหนมาขอครับพี
1: ่ทั่วเลยเลยครับทั่วสารทิศเลยครับกรุงเทพก็มีแถวไอ้ชลบุรีแถวไอ้นั้นมี
0: ต่างจังหวัดเลย
1: ต่างจังหวัดครับส่วนมากเขาจะมาขอหวยกันนี่แหละใช้โทรศัพท์แล้วก็ส่องแล้วก็ไปทางดู
0: ครับ
1: ก็ถูกกันครับ
0: วิธีดูยังไงฮะ
1: ดูใช้โทรศัพท์ส่องดูครับส่องแล้วก็ขยายดู
0: ในจอมปลวกอะไรครับ
1: ครับต้องอธิษฐานก่อน
0: เหมือนแบบว่าเราขอ
1: ใช้ๆกับถ้าโบราณเราเรียกว่าขันห้าอะไรนั่นเลยนะที่มีธูปเทียนแล้วก็ดอกไม้อย่างละห้า
0: ครับกรรมวิธีตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะไปดูจอมปลวกละว่าจะเจอเลขอะไร
1: ครับ
0: นะครับผมรายการเรามาถึงที่แล้วครับพลาดไม่ได้
1: แล้วก็ทูบแล้ว
0: จะขออนุญาตนะครับนิดนึงนะฮะอ
2: คุณผู้ชมครับชาวฮินดูสมัยก่อนมีความเชื่อกันว่าศิวลึงเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะเทพเจ้าในศาสนาฮินดูครับโดยเชื่อว่าการสวดมนต์สรรเสริญบูชาศิวลึงนั้นจะส่งผลให้เกิดความสุขและความสำเร็จแต่ก็ไม่น่าเชื่อครับว่าจอมปลวกที่คนไทยของเรานิยมกันกราบไหว้เนี่ยโอ้โหดันมีรูปทรงคล้ายกับศิวลึงครับแบบนี้แม่แปลกจริงๆครับเนี่ยขอเมานิดนึงชาวบ้านแถวนี้บอกว่าเขามาขอหัวแล้วก็ถูกกันตั้งหลายงวดครับแม่อยากจะขอบ้างจังเลยครับอ่ะก็ถือว่าจอมปลวกแห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจของชาวบ้านนั่นเองครับ
0: และมาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับคุณผู้ชมที่เขามาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขอโชคขอลาภกันนะครับวิธีการมียังไงบ้างพี่พล
1: ใช้โทรศัพท์ส่องดูครับ
0: ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูป
1: ถ่ายรูปแล้วก็ไปทางดูครับ
3: พี่วีครับมีจุดที
0: ่ถ่าย
3: ประจำไหมครับว่าม
0: ีจุดประจำไหมฮะ
1: ตรงนี้ครับช่วงนี้พี
0: ่ตรงไหนครับตรงกลาง
1: ครับตรงกลางครับ
0: เดี๋ยวผมจะถ่ายตามจุดที่พี่พลชี้นะครับเป็นจุดยอดนิยมที่เขานิยมถ่ายรูปกัน
1: ช่วงกลางๆนี่แหละครับเขาพี่อีกเขาพี่อีกใกล้ๆเลยไม่ใช่เอาเลย
0: พอไหมครับ
3: สมมุติว่าถ้าเป็นจุดอื่นจุดยอดของพวกศิวลึงหรือว่าตรงที่ด้านฐานเนี่ยจะเห็นเลขเหมือนกันครับ
1: เห็นครับแล้วแต่ความเชื่อใครครับ
0: เราอันนี้เน
1: า
0: ะ
1: ข้างบนใช่ครับ
4: เห็นจอมปลวกนี้ตอนไหนคะ
5: ก็ประมาณเนี่ยปีที่สองแล้วครับ
6: ตอนแรกก็ลองเสียงทายดูก็ได้จริงครับ
7: แปลกแปลกแปลกมากแปลกมากแต่ก่อนมันมีเลยแต่สมัยโบราณเดี๋ยวนี้มันล้างไปหมดเลยแต่นี่มันมาโผล่ขึ้นมาก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับ
5: แปลกใจเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่ามันคล้ายศิวลึงนะ
7: ถูกถูกก็ไม่เยอะเหมือนเขาหรอก
6: ก็ขอแบบว่าของหายอย่างนี้ขอให้ได้คืนอย่าง
0: น
6: ี
0: ้นี่นะครับเป็นรูปที่ผมถ่ายมาได้นะครับจะมีหลายมุมนะครับนี่นี่นี่แล้วก็นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูนะครับผมว่าผมเห็นแล้วล่ะลองดูครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับ
1: ลิตาอินทิตาผลลาภิวัตรค่ะ
0: แพ้วโสพลศรีสกุลครับ
1: พบกับพวกเราสองคนนะกับรายการ
0: รีดีไซน์มันง่ายมากพื้นที่น้อยวันนี้วงได้แค่นี้
1: วงได้แค่นี้แต่พี่แฮวก็ยังจะย้ำอย่าง
0: น
1: ี
0: ้อย่างนี้อย่าง
1: น
0: ี
1: ้มันง่ายมาก
0: รายการที่จะชวนคุณผู้ชมครับมาเนรมิตของเหลือใช้ให้กลับมาใช้ได้ใหม่นะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับจะเป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงามอีกด้วยล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วเราก็ยังจะมารีดีไซน์อาหารนะคะที่เหลืออยู่ในตู้เย็นของคุณที่คุณอาจจะไม่อยากทานแล้วแต่ยังเก็บไว
0: ้
1: เราจะมาทำให้เป็นเมนูใหม่เมนูที่ใช้ไรกว่าเก่ารวมไปถึงรสชาติอร่อยอีกด้วยค่ะ
0: ใช่อันนี้ก็ยืนยันเช่นเดิมนะครับ
1: เช่
0: นเดิมทุกวันเลยอร่อยจริงๆ
1: ถูกต้อง
0: ลิตาครับ
1: เอาอีกแล้ว
0: ปัญหาเริ่มมา
1: คือมาปุ๊บเนี่ยแค่เรียกลิตาแล้วก็ตามด้วยตีนกาที่มีมันก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อปัญหามาละ
0: ลิตาจะหวั่นหวั่นโดยตลอดว่าวันนี้พี่
1: จะถามอะไร
0: ในภาวะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยกำลังเติบโตอย่างสวยงาม
1: พี่มันยากไปไหมอ่ะคือเปิดมาด้วยคำว่าอสังหาริมทรัพย์ลิตาก็ไปไม่ถูกนะ
0: หลายๆคนมองหาบ้านมองหาคอนโดมองหาสิ่งที่แบบอุ๊ยเราจะมีชีวิตที่อิสระมากข
1: ึ้
0: น
1: ที่พักอาศัย
0: ที่พักอาศัยส่วนตัวมากขึ้นอนาคตของเราแต่ว่ายังผ่อนไม่หมดก็ได้ไปอยู่แล้วแล้วก็เจอแต่ห้องสี่เหลี่ยม
1: เศร้าใช่ไหม
0: เครียดไปหนักเข้าไปใหญ่
1: เพราะว่าจริงๆเนี่ยห้องยังผ่อนไม่หมดโซฟาก็ยังไม่มา
0: ก็ยังไม่มา
1: เตียงก็ยังไม่ได้มีไมโครเวฟอันนึงวางอาจจะกำลังหาไอเดียที่สามารถที่จะตกแต่งห้องของเราเนี่ยให้ออกมาสวยดูเป็นธรรมชาติและดูอบอุ่นด้วยงบที่ไม่ต้องเยอะ
0: ใช่แล้วครับนอกจากห้องนะครับอาจจะรวมไปถึงบริเวณบ้านก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็เลยมีทริคท็อปนะครับมาฝากคุณผู้ชมเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่อยู่ให้มีความรีมากขึ้นไปชมกันได้เลยครับ
2: ทริคท็อปแต่งเติมเสริมสวนธรรมชาติด้วยเหตุผลที่ว่าธรรมชาติช่วยในการบำบัดและก็ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายดังนั้นการสร้างพื้นที่สีเขียวจากต้นไม้ใบหญ้าและการจัดสวนดอกไม้สีสวยไว้เป็นส่วนหนึ่งภายในบ้านก็จะสามารถสร้างความร่มรื่นสบายตาเพิ่มสีสันและความมีชีวิตชีวาให้ทั้งบ้านรวมไปถึงผู้อยู่อาศัยในเวลาเดียวกันค่ะสร้างมิติให้หลังคาบ้านด้วยหลังคาไล่ระดับหลังคาบ้านก็เปรียบเสมือนมงกุฎประดับความสวยให้กับบ้านให้ดูภูมิฐานงามสง่าและหากเลือกใช้กระเบื้องหลังคาลอนพลิ้วสวยพร้อมกับการเล่นระดับหลังคาด้วยแล้วยิ่งช่วยเพิ่มมิติให้บ้านดูสวยโดดเด่นสะดุดตามากขึ้นที่สำคัญควรเลือกใช้ระบบหลังคาที่มีมาตรฐานการรับรองเพื่อความมั่นใจในความแข็งแรงทนทานรวมไปถึงความปลอดภัยตลอดการใช้งานแต่งบันไดให้สวยด้วยไม้ประดับบันไดบ้านคือส่วนสำคัญที่ช่วยเชื่อมต่อพื้นที่ความสุขเข้าไว้ด้วยกันและคงดีไม่น้อยหากระหว่างทางเดินจะมีไม้ดอกไม้ประดับหรือแบบสวนกระถางน่ารักน่ารักเอาไว้ด้วยเพราะว่านอกจากจะทำให้บันไดบ้านดูไม่โล่งจนเกินไปแล้วยังช่วยเพิ่มความสดชื่นคืนความสดใสและมีชีวิตชีวาให้กับบ้านของคุณมากกว่าเดิมค่ะตกแต่งบ้านให้สวยกลมกลืนไปกับธรรมชาติในสไตล์แบบบ้านไทยประยุกต์ด้วยการผสานงานไม้สุดประณีตลงบนผนังปูนคอนกรีตแบบสมัยใหม่หรือว่าอาจจะเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยวัสดุไม้ลวดลายฉลุประดับขอบประตูบานหน้าต่างและระเบียงของคุณผู้ชมค่ะเพราะว่านอกจากจะทำให้บ้านดูมีเสน่ห์แบบเฉพาะตัวแล้วยังสร้างความกลมกลืนสวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติโดยรอบบ้านเอาไว้เป็นอย่างดีสุนทรีแห่งการอยู่อาศัยด้วยโทนสีธรรมชาติการแต่งบ้านให้ดูสวยโดดเด่นใช่เพียงการเลือกสีสันสดใสอย่างเดียวเท่านั้นนะคะหากแต่ต้องใส่ใจรายละเอียดของงานตกแต่งภายในบ้านให้เหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริงซึ่งนั่นก็คือการเลือกสีเอิร์ธโทนแบบธรรมชาติจะช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นผ่อนคลายเพิ่มเสน่ห์จากความเรียบง่ายจนกลายเป็นความสุนทรียภาพแห่งการอยู่อาศัยค่ะที่ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนก็จะดูสวยคลาสสิกไม่ตกเทรนด์การจัดแสงไฟด้วยสีส้มทองอ่อนๆโทนอุ่นหรือว่าวอร์มไว้นอกจากจะช่วยเพิ่มความสว่างให้กับบ้านของคุณแล้วแสงที่ให้โทนอบอุ่นชวนผ่อนคลายสบายอารมณ์ยังทำให้การตกแต่งภายในบ้านมีแสงสีที่สวยสมจริงสร้างมิติของแสงเงาให้เกิดขึ้นในจุดต่างๆและที่สำคัญช่วยเสริมบรรยากาศแสนอบอุ่นและโรแมนติกเหมาะสำหรับช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนค่ะเพิ่มเสน่ห์ให้บ้านด้วยกรอบรูปสวย นอกจากเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เนียบที่นำมาจัดวางภายในบ้านอย่างลงตัวแล้วของตกแต่งบ้านอีกหลากหลายชิ้นอย่างเช่นกรอบรูปสวยๆที่นำมาประดับผนังบ้านก็จะช่วยสร้างสีสันเสริมเสน่ห์ให้ภายในบ้านได้อย่างไม่ยากค่ะอาจจะเลือกกรอบรูปที่สำเร็จรูปที่มีอยู่ทั่วๆไปหรือว่าสามารถสร้างสรรค์งานแฮนด์เมดหรือที่เรียกกันว่า DIY จากวัสดุรีไซเคิลที่นอกจากจะช่วยเสริมลุคเล่นสร้างความโดดเด่นและสะดุดตาชวนมองแล้วยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณได้ไม่น้อยค่ะ
1: โถสุนทรีไม่ล่ะคะท่านผู้ชมก็บอกเลยว่าแบบนี้มีได้ง่ายๆถึงไม่ได้อยู่ในรายการรีดีไซน
0: ์ไข่เงาะมาสามโลร้อยสามโลร้อย
1: อยากให้ทุกคนตื่นไงคือด้วยเวลาแบบอาจจะต้องรีบออกไปทำงานแล้วหรือว่าหลายคนก็คือดูออนไลน์ได้ในมือถือไงแต่คนอ่ะถึงที่ทำงานคือถึงเร็วไงเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมาติดอยู่บนถนนไงเราก็เลยสร้างความสุนทรีไงอยากให้ทุกคนมีความบันเทิงอยู่ในใจครึ่งชั่วโมงมันก็มีค่าไง
0: ช่วงหน้าวันนี้จะมาประดิษฐ์ของเอาใจสำหรับคุณผู้หญิงรับรองว่าลิตาและคุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะต้องชอบแน่นอนครับ
1: ลิตาไม่มั่นใจ
0: ช่วงหน้ามาพบกัน

0: ผู้ชมเข้าสู่ช่วงรีดีไซน์กันนะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ครับลิตาดูข้อมือโล่งๆนะสวยงามมากโอ้หน้าสักการะพอสมควรเดี๋ยวกินยามากี่เม็ดวันนี
1: ้กินมา2เม็ดด้วยคืออันนี้คือเรามีเศษผ้าเหลือ
0: เศษผ้าเหลือแต่ที่บอกลิตาวันนี้ข้อมือดูโล่งๆอ่ะ
1: ใช่เนี่ยดูสิไม่มีอะไรใส่
0: เลยอักเซสซอรี่เลยวันนี้ครับสำหรับคุณผู้หญิงที่มีข้อมือโล่งๆเนี่ยเอาใจคุณผู้หญิงเลยนะจะทำสร้อยข้อมือให้
1: Redesign ว่ามา
0: วันนี้เราก็มีเศษผ้าที่เราเก็บไว้เนี่ยเหลือนะครับเราอย่าเพิ่งไปทิ้งนะครับมีเศษผ้าอะไรก็นำมาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เศษผ้านี้ก็จะเป็นพระเอกของเราครับนอกจากเศษผ้าแล้วเนี่ยนะครับก็มีกรรไกรครับมีพวงกุญแจที่คุณผู้ชมชื่นชอบนี่ลักษณะไหนก็ได้นะครับเป็นพวงกุญแจที่คุณผู้ชม
1: ดูแล้วร่าเริง
0: เท่านี้เอง
1: ฮะ
0: อุปกรณ์มีเท่านี้
1: อุ๊ยตาย
0: 3อย่าง
1: วันนี้ลิตาว่าลิตาทำตามได้แน่นอน
0: อ่ะลิตาจะต้องช่วยพี่หลายอย่างพอสมควรนะคร
1: ับ
0: อ้
1: าวเหรออ
0: ่าทีนี้
1: ลิตาเหนื่อย
0: วันนี้เราไม่มีการแปะกล่องแล้ว
1: โอเคโอเค
0: พี่ก็เลือกสีที่พี่ชื่นชอบมาทั้งหมด3เส้นนะครับมันจะไม่ใช่สีเดียวกันหรอกนะ
1: เออแต่ลักษณะเวลาพี่แห้วเลือกสีถ้าเลือกได้เราจะสังเกตว่าเขาจะเลือกแบบในโทนที่แบบตำนุบำรุงศาสนา
0: อบอุ่นอบอุ่นสีอบอุ่นเนี่ยคุณผู้ชมได
1: ้เอา3เส้น
0: 3เส้นชอบสีอะไรใช้สีนั้นหรือว่าจะใช้สีเดียวกันทั้ง3เส้นก็ได้นะครับแต่พอดีมันไม่มีสีซ้ำกันเลย
1: หลากสีเหลือเกิน
0: หลากสีเหลือเกินนะครับแล้วก็นำ3เส้นเนี่ยมามัดปมเดี๋ยวเราจะทำการถักเปียนะครับเนี่ยคือสร้อยข้อมือที่เรากำลังจะทำอาจจะเป็นสร้อยคอก็ได้ถ้าหากว่าเศษผ้าเรายาวหรือว่าเรากล้าใส่
1: โอ้ท่านมาพูดถึงความกล้าขนาดนี้
0: ความกล้าหาญชันใช้ต้องมีน
1: ี่
0: มัดปมให้แน่นๆเลยนะครับตอนนี้เรายังเก็บไว้ก่อนลิตาช่วยพี่อย่างนึง
1: ทำอะไรคะ
0: ถือเฉยๆคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะทำการถักเปียกันนะครับ
1: เฮ้ยแต่ไม่ใช่ท่านผู้ชมทุกคนจะสามารถถักเปียได้นะพี่แห้ว
0: การถักเปียเนี่ยก็ง่ายๆพอเรามีเชือกทั้งหมด3เส้น
1: ยึดตรงกลางเอาไว้
0: ยึดตรงกลางเอาไว้นะครับเราเอาซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายแล้วเราก็พยายามกระตุกหน่อยนะครับเพราะว่าเชือกของเราทั้ง3เส้นเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันเราก็ต้องรักษา

0: ความหนาเท่าเท่ากันนะครับเนี่ยเราถักไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นสร้อยข้อมือเนี่ยนะครับก็จะใช้ผ้าที่ไม่ค่อยยาวมากนักนะครับประมาณ2คืบ3คืบแล้ว
1: แต่มันอยู่ที่ว่าข้อมือใครป่ะ
0: ข้อมือใคร
1: ใช่มั้ย
0: ใช่แต่ลิตาก็ข้อมือเล็กอยู่ก็ใช้ไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่

0: ต้นคอลูกหน่อยเนี่ย
1: เพื่อบุคลิกภาพของลูกเอง
0: เพื่อหน้าตาของแม่เวลาเดินด้วย
1: เพราะแม่ต้องไปรับลูกตอนเย็นนี่ง่ายนิดเดียวเองแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่อยากให้คุณผู้ชมระลึกถึงนะครับก็คืออย่าเพิ่งหมัดปมตรงกลางแงนมือครึ่งนึงแล้วนะครับทีเราก็จะใส่จี
0: ้ Oh my god มีจี้ด้วย
1: เลือกเลยครับที่ชอบอ่ะ
0: เชี่ยวนี
1: ้ได้
0: ลับนะหลังลับแล้วเราจะใส่3เส้นยังไงเข้าไปในห่วงนี้อ่ะ
1: เราใส่เส้นเดียวพอครับใส่เข้าไปเลยเส้นเดียว
0: ดูเลือกสีมา
1: เหมาะกับนิตาเลือกเกินไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะหลุดหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าใส่เส้นเดียวเท่านี้ก็พอแล้ว
0: อุ๊ยพี่แฮมเป็นคนถักได้ดีมากเลยนะแบบอากาศไม่สามารถผ่านได้เออแน่นอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะขาดอ้าวทีนี้เรามัดปมครับพอเราได้ลักษณะที่เราต้องการแล้วเนี่ยนะครับ
0: คุ
1: ณผู้ชมครับแล้วก็มัดปมก็แล้วดึงให้แน่นๆดึงให้แน่นๆทีนี้เนี่ยนะครับเราก็ตัดบริเวณที่เราผูกปมที่2ได้เลยอย่าไปอีกนิดนึง เสียงสูงเสียง2ก็มา อีกนิดนึง
0: นี้
1: ทั้งประมาณนี้ก่อนเพราะว่าถ้ามันยาวไปอ่ะเราเล็มออกได้ครับอย่างที่บอก
0: ค่ะ
1: ว่าวันนี้ตาข้อมือโล่งมากเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวใส่คอดี
0: โอ้ยทำข้อมือมาใส่คอได้ยังไงล่ะแล้วเขียนชื่อหรือยังเจ้าของเลยเบอร์อะไรเนี่ยเดินออกไปเขาจะได้ติดต่อถูก
1: ไปหาคุณหมอเขาจะได้เรียกถูกน้องอะไร
0: เออน้องอะไรน้องอะไรค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยฉีดวัคซีนล่าสุดยังไงอันนี้คือสิ่งที่พี่แฮวทำให้ลิตา
1: ใช่เสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้
0: หลังจากที่พี่แฮวบอกแล้วว่าวันนี้ลิตาข้อมือโล่งมาก
1: เนี่ยครับเราก็วิธีการใส่ก็แค่นี้เองเพราะปมแรกเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ล็อกของมันไปโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราใช้เชือกหรือว่าใช้เศษผ้าที่หนาเนี่ยมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆมงคลของนักมวยนะครับก็ไหว้ครูกันไปนะครับหรือว่าถ้ามีเศษผ้าที่ยาวเนี่ยเราจะทำเป็นสร้อยคอก็ได้โดยการเลือกสีที่คุณผู้ชมชื่นชอบ
0: นี่สวยงามค่ะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่สำหรับคุณผู้ชายสามารถที่จะทำให้ภรรยาให้แฟนหรือแม้กระทั่งลูกสาวของคุณได้ด้วย
1: ใช่แล้วใช่แล้ว
0: ให้เขาเนี่ยเป็นคนเลือกจี้เองก็จะเป็นของขวัญที่น่ารักแล้วก็ทำด้วยมือของคุณเองด้วยอันนี้เนี่ยจะเป็นของขวัญที่มีค่ามากเลยค่ะ
1: แล้วเราก็จะไม่มีเศษผ้าเหลือแน่นอนนะครับ
0: ต้อง
1: เราจะได้ไม่ต้องทิ้งขยะด้วยนะครับช่วงหน้าลิตามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับ
0: ช่วงหน้านะคะกับ meal ideas ค่ะแน่นอนว่าจะต้องเป็นอาหารจานใหม่จานใหญ่ที่แสนอร่อยแน่นอนแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ

0: ยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ช่วง Build Ideas วันนี้นะคะลิต้ากับพี่แฮวเนี่ยจะมาทำเมนูที่เรียกว่า Meat LoafNew Ideas ซึ่งวันนี้ค่ะเราจะใช้เนื้อไก่แทนเพราะอะไรครีเอทีฟของรายการเราไม่ทันเนื้อเราก็เลยใช้เป็นไก่บดแทนนะคะในวันนี้และนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีเบคอนไข่ไก่ไข่นกกระทาขิงบดซอสปรุงรสมิรินและเกล็ดขนมปังรวมไปถึงนะคะสิ่งที่เราจะต้องใช้ในวันนี้ก็คือกล่องทัปเปอร์แวร์2กล่องด้วยกันด้วยวิธีการทำ
1: ง่ายมากค่ะท่านผู้ชม
2: ง่ายมากยังไง
0: ไก่บดนะคะ200กรัมวันนี้แล้วเราก็จะเทส่วนผสมทุกอย่างลงไป
2: โอ
0: ้โหอะไรอ่ะ
2: แค่นี้เหรอ
0: ยังเสียก่อนเทเลย
2: ทุกอย่าง
0: อันนี้ซอสปรุงรส
2: ครับ
0: อันนี้คือ
2: ขิงบด
0: ขิงบดถ้าไม่ชอบทานถามว่าทำยังไงก็ไม่ต้องใส่ค่ะและอันนี้นะคะเป็นมิริน
2: มิริน
0: นี่กับใบแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะหลังจากนั้นเทลงไปถามว่าวนค่ะเพื่อมีความสวยงามเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะคะเราก็จะคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันด้วย
2: มือเนี่ยแหละครับ
0: ล้างมาแล้วค่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไปอย่างใจ

0: นี่ไงเข้าเนื้อดีนักแหละใส่เกล็ดขนมปังนะคะลงไปเป็นส่วนผสมด้วยเชิญค่ะ
1: หมดเลยหมดเลยนะครับ
0: นี่ได้แล้วเตรียมกล้องทาวเวอร์นี่ค่ะเบคอนได้เวลาอันนี้เป็นสิ่งที่เด็กๆจะชอบอ๋ออะไร
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: อะไร
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เด็กๆจะชอบเออลิต้าให้พี่แฮวทำอันนึง
1: ได้ได้ได้
0: นี่เต็มแล้วค่ะคือถ้าหลายท่านอ่ะถ้าชอบอ่ะก็ใส่เยอะได้แต่จริงๆก็ไม่ควรหนามากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการนึ่งใช่ป่ะหลังจากที่เรารองเสร็จแล้วตักไก่ลงไปแต่ใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะ
1: ใส่ครึ่งเดียวก่อน
0: พูดทำไม
1: ทวน
0: พอใส่ไปได้ครึ่งนึงใช่ไหมคะได้เวลาของไข่นกกระทาค่ะนี่เลยนกกระทาอันนี้คือเราต้มแล้วก็มีการนำเปลือกออกแล้วเรียบร้อย
1: ครับ
0: เรียงลงไปค่ะพี่แฮวตึ๊บครบไหม
1: ครบก็ได
0: ้ครบก็ได้หลังจากนั้นค่ะเราก็จะนำไก่บดนี่แหละค่ะทับลงไปอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นท่านผู้ชมคะเราก็จะนำเบคอนมาห่อปิดไปหลังจากนั้นค่ะเราปิดกล่องกัน2กล่องเป็นมีดโลฟของเรา
1: ครับ
0: ด้วยความที่ที่บ้านของเราไม่มีซึ้งนึ่งถ้าบ้านใครมีสามารถเอาเข้าซึ้งได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าบ้านใครไม่มีเราสามารถอะแดปต์กระทะของเราให
1: ้
0: เป็นซึ้งนึ่งได้ค่ะแล้วเราก็จะนำคุณพี่ของคุณพี่ลง
1: มา
0: น้องนำของน้องลงมันก็ต้อง
1: ลงไปด้วยกันทั้งคู่เลย
0: ใช่ไม่น่าเชื่อค่ะว่าเวลาจะผ่านไปไวเหมือนโกหก
1: โกหกหรือเปล่า
0: โกหกโกหกทีละตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีโลฟนะคะซึ่งวันนี้เราใช้ไก่บดในการทำเนี่ยกับกล่องทัพเปอร์แวร์ของเราเน
1: ี่
0: ยจะออกมาในรูปร่างลักษณะไหน1 2 3เปิดค่ะ
1: โอ้ควันขโมงเลย
0: และตอนนี้เรามาช่วยมีโลฟของเรา
1: ขึ้นจากน้ำกันนะครับมา
0: ถามว่าร้อนไหมตอบเลยว่ามากถามว่าทนไหมตอบเลยว่าหลังจากนี้จะไม่ทนอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราหั่นตรงนี้ออกก่อน
1: โอ้น่ากินน่ะ
0: น่ากินปะเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ก็คือมีทโลฟนะคะซึ่งเรานำมาดัดแปลงให้เป็นไก่บดวันนี้น่าทานจริงๆค่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเราจะให้ตากล้องของเรานั้นอินเสิร์ตให้ท่านผู้ชมรู้ว่าเหมือนน่า

0: อยากได้ช้อนหรือซ่อมคะ
1: ช้อนครับ
2: อย่านิ่ง
1: ชอบมากที่มีกลิ่นเข่งออกมาด้วยคือทั้งเนื้อไก่ก็กำลังดีเบคอนก็กำลังดึงพอดีเลย
0: เนื้อไก่กำลังดีเบคอนกำลังดึงมันเป็นภาษาที่เข้าใจยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าเข้าใจไม่ได้ลิต้าโอเคว
1: ันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมรู้จักศิลปะการแทงลานไหมครับซึ่งคนรุ่นใหม่อย่างหมูเนี่ยขอบอกตรงๆเลยนะครับว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนนะฮะว่าศิลปะการแทงลานคืออะไรแต่วันนี้ฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับมีบุคคลท่านนึงฮะที่สามารถทำศิลปะการแทงลานได้ซึ่งเขาว่ากันว่าอาจจะเป็นบุคคลเดียวหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่ยังทำศิลปะการแทงลานอยู่ที่นี่ฮะแล้ววันนี้เราจะไปพบกับบุคคลท่านนี้

0: ามผมมาเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับบุคคลท่านนี้คืออาจารย์กุศลเรนุนันท์ณอยุธยานะครับซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถทำศิลปะเจาะใบลานได้ซึ่งเรียกได้ว่าอาจจะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับอาจารย
1: ์
0: อันนี้จริงไหมฮะ
1: จริงครับเพราะว่างานชิ้นนี้ทำมาตั้งแต่ปู่แกสอนตั้งแต่เด็ก
0: ครับ
1: แกก็พาไปดูวัดดูนู่นดูนี่ดูนั่นอะไรของแก
0: ครับผม
1: ท่านก็ดูไปท่านก็สอนไปเรื่อย
0: ครับ
1: เราก็จำเอาแล้วเราก็มาฝึกฝนเอาแต่ฝึกฝนในสมัยก่อนมันไม่ใช่รูปไม่ยากอย่างนี้หรอกปู่แกสืบท่อพระแกเป็นมหาดเลยกองหมอแล้วศพแกมันอยู่ในช่างสิบ
0: โอ
1: ้นี่มันงานพวกนี้มันอยู่ในช่างสิบปู
0: ่แล้วการแทงไมลานนี่แหละคร
1: ับ ช่วงที่อาจารย์ไม่มีงานทำไม่มีอะไรทำแล้วพอดี
0: ครับ
1: จะต้องทำงานถวายสมเด็จพระเทพอาจารย์ก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกร้านดอกไม้ของเราเดี๋ยวผมจะทำไปลานให้แล้วก็ทำให้ท่านรูปแรกทำถวาย
0: ครับ
1: ตกแล้วอยู่เนี่ยจะ30ปีมันก็ทำมาตลอดเอง
0: ครับ
1: ยากก็ขายถ่านบ้างอะไรบ้างไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ปู่ก็เป็นเชื้อพระวงศ์ไง
0: ครับ
1: เป็นราชวงศ
0: ์
1: แกก็พาไปดูวัดดูนู่นดูนี่ดูนั่นอะไรของแก
0: ครับผม
1: ท่านก็ดูไปท่านก็สอนไปเรื่อย
0: ครับ
1: เราก็จำเอาแล้วเราก็มายุคแรกเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็กาวหนังควายกาวหนังควายนี่ยุคนี้หมดสิ้นมาต้มเป็นกาวเพราะกาวลาเทคไม่มี
0: อ๋อสมัยก่อนไม่มีกาว
1: ลาเทคไม่มีกาวลาเทคไงแล้วมาอาจารย์ก็มาวิวัฒนาการ
0: ครับ
1: โมดิฟายขึ้นมาใหม
0: ่จากแบบนี
1: ้นะนี่มาเป็นแบบนี
0: ้อ๋อมันต่างกันยังไง
1: ต่างเนี่ยเพราะอันนี้เป็นคัตเตอร์หักเอามาใส
0: ่อันนี้ฮะ
1: อันนี้เป็นตะปูหักถ้าหักปุ๊บรับไปเรื่อยๆมันก็หมดเขาต้องไปทำตะปูใหม
0: ่
1: ทีนี้หักมาอันนึง
0: เปียก
1: แล้วก็ปิด
0: อันนี้ง่าย
1: แล้วแต่ว่ามันมีข้อแม้อยู
0: ่ครับผม
1: เวลาเราแทงเสร็จเนี่ยแทงทีเราต้องรับทีไม่งั้นความคมไม่มีเพราะใบลานอ่ะใบลานมันเหนียวอุปกรณ์มีด1เล่ม
0: หินรับมีด
1: 1อัน
0: แล้วก็มีกาวลาเท
1: คแล้วก็เขียง1อัน
0: เขียงด้วย
1: แล้วก็มีน้ำมันมะกอก
0: น้ำมันมะกอก
1: ที่นวดใบลานให้มันลื่น
0: อ๋อทำให้มันลื่นนะ
1: สมมติว่าเราจะทำรูปกุหลาบ

0: อยากลองไหมล่ะ
1: ไม่ค่อยมีสมอง
0: ลองอยากลองมาเอาง่าย
1: ๆครับผม
2: กลม
1: ทำยังไงให้กลม
0: อ้าวแทงนี่มาแทงตรงนี้
2: ไม่ได้ตีมือเลย

0: ั่นแตก
1: อย่างนี้แตกไปแล้ว
0: เออไม่เป็นไร
1: คือดูครั้งแรกที่อาจารย์ทำอ่ะเหมือนจะง่ายนะอาจารย์เหมือนแค่วาดรูปแล้วก็ตัดตามกระดาษเท่านั้น
0: อ
1: ่ะแต่ว่าด้วยความที่เป็นใบลานมันเหนียวมากครับคุณผู้ชมมันต้องกด
0: กด
1: แรงเลยอ่ะอันนี้คือขั้นตอนแรก
0: ขั้นตอนแรก
1: แล้วทำยังไงต่อครับ
0: เสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องแตะนี่เสร็จปั๊บเอาวานิชเนี่ยทาแต่วานิชทาให้มันเคลือบ
1: อ๋อทาเคลือบเงา
0: เคลือบเงาเสร็จแล้วก็มาลงสีน้ำทองอย่างเงี้ย
1: อ๋ออันนี้คืออันที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
0: นี่แบบ
1: อันนี้คือแบบของภาพนี้นอกนั้นอาจารย์จินตนาการล้วนๆโอ้โหผมว่าของจริงสวยกับอันนี้อีกนะครับอาจารย์ทำกี่ปีครับภาพนี
0: ้ภาพนี้2ปี
1: 2ปีโอ้คุณผู้ชมครับภาพนี้2ปีเลยนะฮะจะเห็นได้ว่าลวดลายปราณีตและสวยงามมากๆอันนี้คือไม่ใช่กระดาษนะครับคุณผู้ชมใบลานล้วนๆเลยนะครับเกิดจากการแทงใบลานเป็นเส้นแต่ละเส้นนี่ต้องใช้ความประณีตเป็นอย่างมากนะฮะมีรูปพระพุทธเจ้าแล้วมีรูปอื่นๆอีกไหมฮะอยากจะเห็นจังเลยวันนี้
0: เขามีรูป

0: ันนี้คือนาคก็อยากจะบวชเป็นพระ
1: ครับอาจารย
0: ์แล้วก็ไปขอพระพุทธเจ้าแต่บวชไม่ได้แต่มนุษย์เราอะบวชได
1: ้ครับ
0: กำลังจะให้นั่นปุ๊บนาคขอบอกว่ายังไงก็ช่างขอเกาะชายพระเหลืองขึ้นไปบนโบสถ์สิงห์หน่อยนี่นี่พญานาคถึงรัดตัวอาจารย
1: ์ครับ
0: อาจารย์รัดเสร็จก็เอาหางอ่ะขึ้นไปแตะสิงห์นี่มันมีที่มาที่ไป
1: ที่มาที่ไปนะฮะ
0: เนี่ยพญานาค
1: ครับผมตามความเชื่อของพระพุทธศาสนานะคร
0: ับ ครับแล้วเขาถึงเรียกว่าก่อนจะบวชพระต้องบวชนาคก่อนน
1: ี
0: ่นี่นี่คือเรื่องเป็นอย่างนี
1: ้ครับผมภาพนี้กี่ปีฮะอาจารย
0: ์2ปีเหมือนกัน
1: 2ปีเหมือนกันนะฮะอันนู้น2ปีนี่2ปี4ปีเข้าไปแล้วนะคร
2: ับ ทุกๆผลงานของอาจารย์กุศลนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นงานมาสเตอร์พีซชิ้นเดียวในโลกครับที่รังสรรค์จากฝีมือการแทงใบลานทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นโอ้โหไม่ต่ำกว่าหมื่นชิ้นครับผมว่าเป็นแสนเลยก็ได้ใช้เวลานานแรมปีประกอบกับผลงานที่มีความปราณีตความละเอียดอ่อนวิจิตรบรรจงมาเป็นผลงานที่ทำให้ผู้ชมต้องทึ่งและแปลกแต่จริงซึ่งชมแล้วโอ้โหถึงกับร้องว้าวครับเป็นเกียรติทางรายการเหลือเกินครับอาจารย์ครับ
1: และทางด้านหลังของมูลนะครับก็เป็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งมีความสวยสดงดงามมากๆซึ่งเกิดจากศิลปะการแทงลานครับอาจารย์ภาพนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ
0: ครับภาพนี้อาจารย์ทำทีแรกว่าจะถวายพระองค์ท่านไง
1: ครับ
0: อาจารย์ก็ทำเสร็จปุ๊บว่าปี19เนี่ยจะได้ถวายให้พระองค์ท่าน
1: ครับ
0: แต่ท่านสิ้นพระชนม์ซะก่อน
1: อาจารย์ตอนนั้นนึกอะไรอยู่ฮะถึงได้วาดภาพนี้ขึ้นมาครับอาจารย
0: ์ชีวิตเนี้ยอยากได้แทงรูปพระองค์ท่านเนี่ยนั่งบัลลังก์แทงวันละนิดวันละหน่อยเหยียดไปเรื่อยๆเรื่อยๆ
1: ใช้เวลาเท่าไหร่ฮะตรงนี
0: ้อันเนี้ย19ปี
1: 19ปีนะครับคุณผู้ชมภาพนี้นะฮะและปัจจุบันนะฮะอาจารย์ได้รับตำแหน่งดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้วยในด้านของการแทงลานใช่ไหมครับ
0: ครับได้รางวัลดุษฎีกิตติมศักดิ
1: ์
0: ของราชภัฏสุรินทร์ได้
1: หลายรางวัล
0: หลายรางวัลได้จนวัฒนธรรมก็ได้เยอะแยะ
1: ครับผม
0: ครับแต่ก็อยากจะให้ลูกหลานน่ะมีความมุ่งมั่นขอให้ดูแลงานด้านศิลป์ของไทยเนี่ยให้มากที่สุด
1: ครับผม
0: ช่วยกันทำโขนก็ดีแทงลานก็ดีศิลปะไทยก็ดี
1: ครับ
0: อะไรพวกเนี้ยเพราะแผ่นดินไทยเราไม่เป็นรองใครเป็นหนึ่งเดียวด้านศิลปะ
1: และนี่แหละครับคือศิลปะการแทงลานนะฮะซึ่งคนไทยเราควรจะอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่งเลยนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์กุศลเรนุนันท์นะอยุธยามากๆเลยนะครับ ขอบคุณมากครับทำให้เราถึงเห็นถึงศิลปะการแทงลานนะฮะซึ่งหมูเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ได้รู้แล้วว่ามันคืออะไรนะครับแล้ววันนี้ผมอยากจะขออนุญาตเข้าไปดู
0: ได้เลยจ้ะ
1: ใกล้ๆได้ไหม
0: ไปรูปๆคำๆ
1: ได้ครับคุณผู้ชมมาดูด้วยกันครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแปลกแต่จริง The Amazing Show วันนี้นะครับแปลกแต่จริงเรื่องแรกจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของแย้ครับแล้วแย้จะมาออกรายการแปลกแต่จริงได้ยังไงก็แปลกสิครับเพราะว่าไม่ใช่แค่แย้3 4ตัวนะครับแต่เป็นแย้ที่เขาเลี้ยงกันทั้งหมู่บ้านเอ้าแล้วแย้เลี้ยงได้ด้วยเหรอเลี้ยงได้สิครับที่นี่เนี่ยที่แรกในโลกเลย

คุณผู้ชมครับวันนี้ป๊อปพาคุณผู้ชมนะครับมาที่หมู่บ้านอนุรักษ์แย้ครับอยู่ที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่นี่เขาเลี้ยงแย้ไว้เยอะแยะมากมายครับและตอนนี้เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นป๊อปกำลังรออยู่นี่คือมารอหน้าบ้านเขานะครับแต่ว่าเขาไม่ยอมออกมาหาสักทีไม่รู้ว่าออกไปทำงานหรืออะไรกันแน่นะครับรอมานานแล้วเนี่ยยังไม่มาเลยแย้

0: ไอ้นุ่มมานั่งทำอะไรตรงนี้ล่ะ
1: มารอแย้งไงครับเนี่ยรอหน้าบ้านเขาเลย
0: โอ้ถ้าอย่างนั้นไม่ยังไม่ขึ้นหรอก
1: อยากให้เขาโผล่ขึ้นมาให้เห็นมาทักทายกันนี่ต้องทำไงครับ
0: ก็เดี๋ยวก็ให้อาหารนั่งนิ่งๆ
1: อ๋อแต่คือเราต้องอยู่นิ่งๆ
0: ใช่นั่งนิ่งๆเลย
1: ปกติย้ายกินหนอน
0: ย้ายกินนอนย้ายกินรังผึ้ง
1: มาแล้วแย้มาแล้วครับ

0: ากที่เราได้ไปทักทายถึงหน้าบ้านแย้มาแล้วนะครับตอนนี้มาคุยกับพี่ม่อนครับพี่ม่อนนี่ถือว่าเป็นคน อยู่หมู่บ้านนี้มาตั้งแต่แรกเลยป่ะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงกลายเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทยจนปัจจุบันนี้ครับ
1: แย้บ้านพี่มันเยอะมันก็ขับกันพอถึงปีมันออกลูกมันก็จะขับกันไป
0: ขับไปนี่หมายถึงว่าไล่ไปไล่กันเอง
1: ใช่มันเหมือนว่ามันห่วงทินกันมันก็ต้องออกกระจายออกไปตอนนี้มันพอมันก็ออกบ้านนี้ได้พออีกปีมันก็ออกบ้านนู้นออกไปเรื่อย
0: อ๋อก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์แย้อย่างนี้ขึ้นมาเลย
1: ใช่
0: คนในหมู่บ้านแถวนี้ก็คือเลี้ยงทุกคน
1: ก็เลี้ยงทุกคน
0: ประมาณกี่หลังคาเรือนครับ
1: 140กว่าหลังคาเรือน
0: 140กว่าหลังคาเรือนอ๋อตอนนี้ก็กลายเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์แย้เลย
1: ใช่จ้ะ
0: ทำไมถึงเลือกเลี้ยงแย้ครับ
1: เหมือนว่าเราไม่ต้องดูแลอะไรมากมายคอยดูว่าตัวอะไรจะกินมันเท่านั้นเองพอเช้าก็คุยออกจากรูพอเย็นมันก็เข้ารูมัน
0: งั้นพูดถึงรูก่อนที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนเป็นบ้านของเขา
1: เป็นบ้าน
0: 1รู1ตัวจะอยู่อย่างนี้ป่ะครับ
1: ใช่1รูก็อยู่1ตัว
0: อ๋อแล้วสมมุติถ้าเกิดเวลาเขาเข้าไปนอนอย่างเงี้ยก็คือลงไปนอนในรู
1: ใช่
0: รูก็เปิดปกติอย่างนี้เลยป่ะครับ
1: รูเขาจะปิดตายไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกมันก็จะเข้ารูมั้งอะไรมั้งมันไม่ได
0: ้ตัวแย้เองเป็นคนปิดรูเองแล้วตอนเช้าอ่ะครับ
1: ก็เปิดเองเหมือนกัน
0: อ๋อเขาก็เปิดรูขึ้นมาเองฉลาดมากแล้วอย่างเงี้ยสมมุติยังเลี้ยงอยู่อย่างเงี้ยเราสามารถจับขึ้นมาดูได้ป่ะครับ
1: ได
0: ้พี่มอนจับนะ
1: แบ่งกันจับ
0: น้องพรมีชื่อด้วยอ่ะโอ้โหผมว่าผมกล้าแค่ว่าพี่มอนวางใส่มือผมอ่ะดุไหมครับเขาจะดิ้นไหมถ้าเกิดเขาดิ้นผมต้องทำไง
2: ผมรูปอย่างเดียวได้ไหมผมบอกแล้วว่าจิ้งจกผมยังไม่เอาเลยเจอเจ็บปู

0: ่ะรบกวนคืนพี่พรครับขอบคุณนะครับคืนโอ๊ยตกใจตกใจถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จนะครับกล้าจับแย้นะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับตอนนี้พี่ม่อนผมอยากเห็นแย้บ้านอื่นๆบ้างว่าเขาอยู่กันยังไงเลี้ยงกันยังไงรบกวนพี่ม่อนพาเดินชมได้ไหมครับ
1: ได้จ้ะ
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
2: ทำกระดูกได้

0: ชมครับตอนนี้ก็ให้พี่ม่อนนะครับพาเดินชมนะครับบริเวณหมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทยที่พี่ม่อนบอกคือบ้านทุกหลังที่นี่คือเขาเลี้ยงแย้หมดทุกคนเลยครับเด็กๆนี่ก็คือเล่นกับแย้ได้เต็มที่เลยนะครับ
1: บ้านหลังแรกบ้านปลีปลี
0: สวัสดีครับปลีครับ
2: มาไงกันเลยจ้าหนู
0: มาดูแย้ครับปลีเลี้ยงแย้ไว้ปะครับ
2: เลี้ยง
0: ปลีเลี้ยงไว้แถวไหนรูแถวนี้เหรอครับอันนี้ก็คือ1รูนี่ก็อีก1รู
1: เขตกับนูนู้นนู้น
0: นู้นอ๋อมีรูในนั้นด้วยป้าลีเริ่มเลี้ยงแย้มานานหรือยังครับ
2: 40 50ปี
0: แล้ว40 50ปีแล้วครับแรกๆกลัวมั้ยครับป้าลี
2: ไม่ก็กลัวพอจะเข้าก็เลี้ยงไปนึกมาก็ชิน
0: อ๋อเห็นนะแสดงว่าที่ผมกลัวไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะทุกคนต้องเคยกลัวมาก่อน
1: พาไปดูอีกบ้านนึง
0: อ่า
1: ที่อีกบ้านนึงก็เลี้ยงแย
0: ้ทุกที่ทุกบ้านเลี้ยงกันหมดเลย
1: ใช่บ้านนี้ก็เลี้ยงบ้านนี้ก็มี
0: นี่ต้องโอ้โหสวัสดีครับพี่ต้นนะครับ
3: ลองจุ๊บให้ผมดูหน่อยนะครับ
0: อุ้ยอุ้ย

0: ทั้งหมู่บ้านเนี่ยโดยประมาณมีกี่รูครับ
1: รวมๆแล้วก็คงพันกระรูก็ได
0: ้ตรงนี้ก็คือแบบว่าเยอะมากที่สุดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยผมเห็นตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
1: ใช่ตรงนี้จะตัวใหญ่มาก
0: บริเวณนี้โดยประมาณมีประมาณเป็นหลักร้อยตัวป่ะครับพี่บอล
1: ใช่จ้ะ
0: หลักร้อยตัวงั้นวันนี้ผมอยากจะลองทำภาพประวัติศาสตร์ครับคุณผู้ชมจะเป็นการรวมตัวกันของแย้ที่มากที่สุดโดยการโปรยอาหารนี่แหละมีแย้หลบอยู่หลังต้นไม้ด้วยครับ

0: ก็เป็นการรวมตัวกันนะครับของแย้บริเวณหน้าบ้านพี่ม่อนนะครับตอนนี้ผมเห็นแล้วว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาดูแย้กันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่บริเวณบ้านพี่ม่อนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวดีกว่าไปถามความรู้สึกเขาว่าเขาเคยเจอแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าตอนแรกที่เห็นในทีวีเชื่อไหมว่าจะเชื่องขนาดนี
1: ้ไม่นึกว่าจะเชื่องไง
0: แล้วพอมาดูแล้วเป็นยังไงครับ
1: ก็แปลกประหลาด
0: กลัวแย้ไหมครับ
1: กลัวแย้ไหมยังพูดไม่ได้
0: กลัวแย้ไหมไม่น่ากลัวแย้กลัวผมนี่แหละกลัวผมนี่แหละที่เราเคยเห็นมาก่อนอ่ะพี่เชื่อไหมว่าจะเชื่องขนาดนี้
2: จะเป็นสัตว์ที่ว่าจับยาก
0: ครับผม
2: ก็จะไวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเห็นวันนี้โอ้เชื่องแล้วก็เยอะมาก
0: พี่กลัวป่ะครับปกติ
2: ไม่กล
0: ั
2: ว
0: ไม่กลัวครับกล้าจับไหมลองไหมเนี่ยตัวเนี้ย
3: ได้
2: จับได้ต้องจับตรงไหนคะ
3: จับตรงนั้นจับ

0: นี่แหละครับก็เป็นบรรยากาศนะครับบริเวณหมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทยนะครับเปิดให้คนทั่วไปได้มาเรียนรู้มาท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิตของแย้เปิดทุกวันป่ะครับพี่มอน
1: ก็ทุกวันจ้ะ
0: นี่แหละครับเป็นเรื่องราวที่แปลกแต่จริงนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะสามารถมาจับแย้แล้วก็อยู่ใกล้ชิดได้ขนาดนี้
1: ใช่
0: สุดยอดครับใครมีโอกาสมาเที่ยวได้ครับพี่มอนเปิดดินดีต้อนรับทุกท่านเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มอนมากๆนะครับขอบคุณครับผม
2: โอ้โหแย้อะไรจะเชื่องขนาดนั้นครับท่านผู้ชมและถ้าหากท่านผู้ชมท่านไหนนะครับต้องการที่จะไปสัมผัสน้องแย้น่ารักน่ารักแบบนี้แบบใกล้ชิดก็เชิญไปเที่ยวไปศึกษากันได้นะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับมังกรตะกายฟ้าที่เดียวในโลกเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ตึกที่1ใน10ที่สวยที่สุดของโลก

ที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมนะครับเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติมากมายจากทั่วโลกเลยทีเดียวเพราะว่าที่นี่มีวิหารประหลาดที่มีรูปปั้นมังกรขนาดใหญ่พันอยู่รอบวิหารโอ้โหแม้แต่คนไทยยังไม่ทราบเลยนะครับว่ามีอยู่จริงที่นี่ครับประเทศไทยไปชมกันครับ

แต่จริงช่วงนี้นะครับอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ที่วัดสามพานซึ่งเขาบอกว่าที่นี่มีตึกที่1ใน10ที่สวยที่สุดของโลกอยากเห็นนะครับว่าเป็นตึกอะไรหมูก็อยากเห็นเหมือนกันซึ่งเขาบอกว่าที่นี่เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติไปอย่างมากแต่ว่าคนไทยน้อยคนมากครับที่จะรู้จักอยากเห็นแล้วนะครับว่าตึกนี้จะสวยงามขนาดไหนถึงติดอันดับโลกได้ไปดูกันเลยครับ

0: มัสการครับหลวงพ่อ
1: จะเจริญพร
0: ที่นี่วัดสามพานนะครับมีตึกที่สวยงามมากที่มาที่ไปของตึกนี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วแต่ละชั้นนี่มีความหมาย
1: มีความหมายเปรียบเสมือนพรม16ชั้นในประวัติของพระพุทธศาสนาหลักของการทําคุณงามความดีมีสวรรค์6ชั้นพรม16ชั้น
0: มีจํานวนกี่ห้องครับ
1: 108ห้องเปรียบเสมือนว่าพระคาถา108
0: เรียกว่ามีคติธรรมแฝงอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในตึกเลย
1: ใช่เจริญพร
0: ผมพระอาจารย์พูดมาขนาดนี้แล้วฮะอยากจะเห็นด้านในแล้วครับว่าจะเป็นยังไงจะสวยงามขนาดไหนพระอาจารย์ช่วยพาหมูเดินชมได้ไหมครับ
1: อ๋อเจริญพรได
0: ้ครับผมไปเลยฮะ

0: เราเริ่มต้นกันด้วยอะไรครับอาจารย
1: ์เล็บพญามังกร
0: เล็บพญามังกร
1: เล็บพญามังกรเนี่ยเป็นคติธรรมก็คือเป็นตัวแทนหลักของการนับถือศีล5
0: ครับ
1: มีอยู่5เล็บเราจะเห็นว่าเล็บเนี่ยแตะอยู่ในพื้นคำว่าพื้นฐานของชีวิตเราจะเห็นว่ามีภาพสัตว์เล็กสัตว์น้อยบ่งบอกถึงว่าชีวิตสรรพสัตว์ผู้คนทั้งหลาย
0: ครับ
1: ถ้าทุกคนตะเกียกตะกายโดยไม่ลืมหลักธรรมคือมีศีล5ประจำใจ
0: ครับ
1: แล้วชีวิตเราก็จะขึ้นสูงส่งเหมือนพญามังกรได้
0: คือเริ่มจากพื้นฐานคือศีล5
1: จ้ะเจริญพร
0: ครับผมส่วนต่อไปฮะ
1: ในส่วนของด้านในอาคาร

0: ติพยมังกรชั้นที่1เราจะเห็นว่าพอเข้ามาแล้วก็จะมีพระพุทธรูปที่เราจำลองมาจากทั่วประเทศเช่นหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อพุทธโสธร
1: อันนี้คือส่วนของทางขึ้นที่เราจะเข้าตัวมังกรแล้ว
0: จะเจริญพร
1: ผมอยากเห็นประตูว่าเป็นยังไงหลวงพ่ออันนี้หรือเปล่าฮะ
0: จะเจริญพรเป็นทางเข้าท้องพยมังกร
1: โอ้ทำไมต้องเป็นปากพระราหูครับทางเข้า
0: หลักของความเชื่อของวัฒนธรรมไทยเราส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: ก็คือว่ามีความเชื่อเรื่องดวงเรื่องทรงเรื่ององค
1: ์ครับ
0: ตลอดทั้งพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกการที่เราได้เดินเข้าปากของราหูเนี่ยจะทำให้เราหมดเคราะห
1: ์ครับทีนี้อยากเห็นด้านในนะ
0: จากเจริญพร
1: ครับผมโหวันนี้จะได้เดินลอดท้องมังกรนะนี่นะครับเป็นครั้งแรกของการที่เดินลอดท้องพญามังกรนะครับปกติเคยแต่ลอดท้องช้างสวัสดีครับเหนื่อยไหมฮะ
2: เหนื่อยไหมครับนิดหนึ่งนะอีกไกลไหมครับ
3: ครึ่งทาง
2: นั่นแหละครับครึ่งทางนั่นแหละครับจะเห็นอะไรบ้างครับข้างบนมีพระนี่คือครั้งแรกของครับเป็นไงบ้างครับ
1: เป็นไงครับประทับใจ
2: นี่สิบให้เท่าไหร่ครับ
3: 18
2: อีก2ก็หายไปเลยครับคือเหนื่อย
1: พระอาจารย์ครับนอกจากเส้นทางที่เป็นท้องพญามังกรนะครับมีเส้นทางอื่นอีกไหมครับ
0: มีอีก2เส้นทาง
1: ครับ
0: ทางหนึ่งขึ้นตามบันได
1: ขึ้นตามบันได
0: แล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งคือลิฟต์
1: นี่ไกลไหมครับพระอาจารย
0: ์อ๋ออีก20เมตรถึงจ้ะ
1: อ๋อใกล้แล้วฮะ
0: ใกล้แล้ว
1: ครับผม
0: ซึ่งเราเดินขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยใช้ระยะเวลาไม่ถึง5นาที
1: ครับ
0: นะจากการเดินขึ้นมา
1: โอ้นี่ไงเห็นแสงสว่างแล้วเป็นอาหอบนะ
2: มีหน้าของเยอะเลย
1: ช่างภาพเราเล่นมุกนะครับพามพาม

0: ึกนี้สูงมาก
1: ๆสามารถมองเห็นภูมิทัศน์รอบทิศได้เลยซึ่งขณะที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือพระประธานที่อยู่เฉพาะหน้าเราเรียกว่าหลวงปู่สุขใจ
2: หลวงปู่สุขใจ
1: หรือว่าหลวงพ่อสุขใจ
2: ครับ
1: พอกราบขอพรองค์พระแล้วก็จะขออนุญาตในการใช้มือหรือศีรษะในการแตะหนวดพญามังกรขอพร

0: วันนี้ขอบคุณพระอาจารย์มากเลยนะครับที่พาเราเยี่ยมชมตึกแห่งนี้ได้เห็นถึงความสวยงามของมังกรที่พันรอบตึกขึ้นมาอย่างด้านบนนะครับพระอาจารย
1: ์
0: ขอบคุณมากครับวันนี้นะฮะเราได้เห็นถึงวัดสามพานนะครับเราได้เห็นถึงความสวยงามของตึกมังกรตะกายฟ้าและที่นี่ครับแปลกแต่จริงฮะ
2: โอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆประเทศไทย
3: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรื่องแปลกจากทั่วฟ้าเมืองไทยรอคุณอยู่ที่นี่

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สุวินทวงศ์นะฮะกรุงเทพมหานครครับซึ่งเราอยู่กันที่เอเชียพัพพี้ฮะซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นฟาร์มสุนัขที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยละครับฟาร์มแห่งนี้นะมีความพิเศษมากๆซึ่งเขานำสายพันธุ์จากยุโรปแท้ๆนะครับคุณผู้ชมตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยฮะนำเข้าสู่ประเทศไทยครับมาอยู่ที่นี่เลยครับโอ้โหตัวเล็กผมไม่ใหญ่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหพี่บีตัวใหญ่มากอ่ะคุณผู้ชมครับก่อนอื่นผมแนะนำคุณผู้ชมให้รู้จักกับพี่บีก่อนนะ
1: ฮะ
0: ซึ่งพี่บีเป็นเจ้าของฟาร์มแห่งนี้ด้วยเอเชียปั๊ปปี
1: ้ใช่ค่ะ
0: อันนี้สายพันธุ์อะไรครับ
1: คอเคเชียนเชพเพิร์ดค่ะนำเข้ามาจากยุโรป
0: ครับพี่บีทีนี้ในเรื่องของเรามาทำฟาร์มตรงนี้ครับพี่บีที่มีน้องหมาเยอะแยะขนาดนี้
1: ค่ะ
0: อันนี้ทำไมเราถึงมาเริ่มทำตรงนี้ได้คร
1: ับต้องบอกว่าพี่ทำมาเนี่ย30กว่าปี40ปีก็ว่าได้ทำมาตั้งแต่เด็กๆเลยหนึ่งด้วยความชอบสุนัขพันธุ์ใหญ
0: ่อันอย่างนี้อยู่ในยุโรปประเทศอะไรฮะอย่างนี้
1: จะมีทั่วไปอยู่ในยุโรปเมื่อก่อนนี้มันจะอยู่ในรัสเซียแต่เดี๋ยวนี้ในยุโรปแต่ละประเทศก็คือจะเอาเข้ามาเยอะคือมาเลี้ยงและปรับปรุงสายพันธุ์ให้มันใหญ
0: ่
1: ขึ้นเพราะนาทีนี้บางทีก็เล็กมันก็ไม่สวยมันต้องใหญ
2: ่เราสามารถยืนเทียบกับพิธีกรผมได้ไหมครับ
1: ได้เดี๋ยวต้องให้เด็กพี่มาช่วยจับเพราะพี่เองพี่ก็จับไม่ไหว
0: โหหนักมากฮัลโหล
1: มือใหญ่มากมือใหญ่กว่ามือพิธีกร
0: โอ้โหตัวใหญ่มากแล้วก็หนักมากตอนนี้ผมสูง170นะครับแต่ว่าน้องเนี่ยน่าจะสูงกว่าผมแล้วถ้ายืนตรงๆอ่ะอันนี้แค่ตัวแรกเท่านั้น
1: ใช่ค่ะใช่ตัว
0: มาถึงฟาร์มทั้งทีไม่ได้มีแค่นี้แน่นอน
1: ค่ะ
0: ตัวต่อไปจะให้ผมชมอะไรดีครับ
1: อาจจะดูพันธุ์นี้เป็นสีขาวไหมคะ
0: สีขาว
1: ค่ะ
0: ตัวนี้คืออะไรคร
1: ับอันนี้คือเกรสไพลินิสค่ะ
0: เกรสไพลินิส
1: ค่ะเกรสไพลินิสมาวเทนด็อกค่ะเป
0: ็
1: นสุนัขสีขาวตัวสีขาวนะคะอันนี้จะขี้เล่นออกแนวขี้เล่น
0: โอ้
1: โหขี้เล่น
0: นี่แหละฮะเอาผมเหนื่อยแล้วโอ้โหรักกันมากคุณผู้ชมครับสุนัขที่นี่ไม่ธรรมดานะฮะมีไมโครชิปนะครับ
1: สุนัขทุกตัวที่มาจากทางยุโรปเนี่ยนะคะก็คือจะมีไมโครชิปที่ฝังมาจากทางนู้นเพราะว่าทางนู้นเนี่ยเขาสตริกเรื่องสุนัขทุกตัวต้องมีไมโครชิป
0: ครับ
1: นะคะแล้วสุนัขก็จะต้องมีใบเพดิกรี FCI คือประวัติพันธุ์พ่อแม่จะต้องตรงกับไมโครชิปในตัวสุนัขนั้น
0: ผมอยากขออนุญาตสอบถามในเรื่องของการที่เรานำเขาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย
1: พี่จะเป็นคนบินไปดูเอง
0: อ๋อบินไปเองเลย
1: ใช่ค่ะสุนัขทุกตัวจะผ่านการที่พี่บินไปดูตัวจริงเองเลือกเอาเข้ามาเองอะไรเข้ามาเองโดยไม่ผ่านอะไรทั้งสิ้นค่ะ
0: ทีนี้อยากเห็นที่อยู่แล้วล่ะครับ
1: ได้ค่ะที่เห็นเนี่ยค่ะจะเป็นห้องแอร์ทั้งหมดนะคะที่ลองดูได้เลยค่ะทุกห้องจะติดแอร์ทั้งหมด
2: ไม่ใช่ว่าให้พนักงานอยู
1: ่อ๋อเปล่าค่ะนี่สำหรับสุนัขค่ะ
2: ส
1: ุ
2: น
1: ั
2: ขอย
1: ู
2: ่
1: ค่ะ
2: เป็นห้องแอร์หมด
1: ใช่
0: เรามาอยู่กันนะดีออฟฟิศเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม
1: ได้ค่ะ
3: โอ้โหน่ารักน่ากอดมากมากเลยครับผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าครับที่นี่เขามีแต่น้องหมาพันธุ์น่ารักหลากหลายสายพันธุ์เยอะแยะมากมายไปหมดเลยครับผู้ชมที่เห็นอยู่นี่คือวัยเด็กๆนะครับแต่ไซส์โอ้โหใหญ่มากครับนำเข้าจากยุโรปแท้ๆครับแต่เมื่อโตเต็มวัยก็ยังสามารถใหญ่ได้อีกโอ้โหคุณพระครับราคาของน้องหมาที่พี่บีแอบบอกมาโอ้โหเหยียบ6หลักนะจ๊ะเน้นๆครับแต่น้ำหนักในแต่ละตัวนั้นขึ้นอยู่ประมาณ 80-90 กิโลกรัมครับโอ้โหนี่ไม่ต้องพูดถึงความสูงนะครับดูว่าจะสูงกว่าน้องหมูซะด้วยซ้ำครับแม่แต่ส่วนเรื่องนิสัยพี่บีบอกว่าโอ้โหน่ารักนิสัยดีขี้เล่นทุกตัวแน่นอนครับแม่อดใจไม่ไหวต้องไปดูความน่ารักของน้องหมากันต่อครับ
1: เดี๋ยวเราลองมาดูห้องที่อยู่อาศัยกันนะคะ
0: มัน
1: มีท
0: ั้
1: งแอร์แล้วก็พัดลมให้อยู่กัน
0: คือแต่ละช่องนี่กว้างมากเลยนะ
1: ค่ะก็คือเหมือนเขาจะวิ่งได้ตลอดเวลาทั้งวันนะคะอยู่ในอากาศที่เย็นที่เหมาะสม
0: ขอเข้าไปดูด้านใน
1: ได้ค่ะได
0: ้นี่ก็ไม่ดุเหมือนกันใช่ไหม
1: ไม่ดุค่ะ
0: สวัสดีครับชื่ออะไรครับ
1: ฮิวโก้กับคาย่าค่ะ
0: คาย่าฮิวโก้กับคาย่านะฮะพี่บีครับแล้วอย่างนี้ด้วยความที่เป็นสุนัขสายพันธุ์ยุโรปอะ
1: ค่ะ
0: คือเราต้องดูแลเขาแบบว่าประคบประหงมเป็นพิเศษไหมครับ
1: ก็ไม่นะคะเพราะว่าต้องบอกว่าคือสุนัขยุโรปเนี่ยจริงๆเลี้ยงดูแลง่าย

0: ารเขาดีเพราะฉะนั้นเหมือนเรามาต่อหน่อยเราก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายอะค่ะ
1: โหฉันบอกเลยว่ากว้างมากอันนี้เป็นห้องนอนเราได้เลยนะจริง
2: พี่ปูครับถ้าวันนี้ผมจะให้พิธีกรผมเป็นลูกมือพี่ในการพาดูฟาร์มเนี่ยได้ไหมครับ
1: วันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลฟาร์มสักวันหนึ่งว่างั้นได้ครับผมได้ครับผมฝากตัวด้วยครับพี่ปูครับเด็กฝึกหัดครับวันนี้เราจะมาเป็นผู้ดูแลฟาร์มกันวันนี
0: ้พอดีเลยนะคะมีน้องเขาถ่ายอยู่ในห้องนี้ถ้าอยากจะทดลองงานยินดีเลยค่ะเดี๋ยวลองเก็บอึน้องก่อน
1: ให้ผมทำอะไรนะครับ
0: เก็บอึน้องก่อนค่ะ
1: เก็บอึน้อง
0: ใช่เดี๋ยวพี่จะมีอุปกรณ์ให้นะคะอันนี้เราก็ต้องตักเลยนะคะมือซ้ายถือที่ตักไปแล้วก็มือขวาตัก
1: คุณผู้ชมนี่เป็นครั้งแรกของผมนะครับการเก็บอึหมาน
0: ั่นแหละค่ะอันนี้ก็ได้ฝึกงานไปแล้วค่ะนั่นแหละค่ะถูมันถูบ้านเลยนั่นผ่านค่ะผ่าน
1: ไม่ชั้นแรกผ่านครับ
0: เดี๋ยวเราลองมาให้อาหารดูนะคะอันนี้เป็นไข่ลวกดมแต่ว่า
1: ก็ชิมอยู่นะ
2: ทำยังไงก็ได้ให้น้องกินให้ได้
1: อะไรตัวเล็ก
2: จริงๆแล้วอ่ะน้องอาจจะยังไม่คุ้นรสชาติไหนลองชิมก่อนสักใบ
1: ลองชิมไปละไข่ลวก
2: ไข่ลวกชิม
0: ใหม่ก็ได้นะถ้าขวดนี่เอาใบใหม่ก็ได้ค่ะเนี่ย
2: ไม่มีใครเชื่อหรอกเพราะว่าเราอมเราจะ
0: โดนแก้นี่ค่ะกะเรียนในกะละมัง
1: ลองกินแล้วอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเนาะและสิ่งที่ต้องทำอีกสิ่งนึงนะฮะเมื่อเรารับหน้าที่เป็นผู้ดูแลฟาร์มที่นี่แล้วนะครับพี่บิวว่าผมก็ต้องอาบน้ำน้องสุนัขนี่นะฮะ

0: TV ครับวันนี้เต็มที่เลยผมได้เห็นสุนัขหลากหลายสายพันธุ์เลยและที่สำคัญวันนี้ผมได้สวมบทบาทเป็นผู้ดูแลสุนัขที่นี่ด้วยก่อนจากกันไปอยากให้พี่บีฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยครับสำหรับใครที่อยากจะสนใจอยากจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์แท้จากยุโรปอย่างเงี้ยฮะ
1: ค่ะอยากได้อยากเลี้ยงสุนัขนำเข้าจากยุโรปนะคะทุกสายพันธุ์ทั้งพันธุ์ที่หายากแล้วก็พันธุ์เบสิกทั่วไปอ่ะนะคะยังไงก็ติดต่อมาได้ค่ะที่เอเชียปั๊ปปี้นะคะ ID Line ก็เอเชียปั๊ปปี้0815569873ยังไงลองโทรมาสอบถามแล้วก็คุยกันได้นะคะว่าอยากเลี้ยงพันธุ์ใช่ค่ะโทรมาคุยกันได้เลย
0: ขอบคุณพี่บีเอเชียปั๊ปปี้มากนะคะ
1: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณรีเพย์ด้วยนะขอบคุณครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: เต็มไปด้วยย่านต่างๆที่น่าสนใจค่ะครั้งนี้หน่อยแน่จะพาทุกคนออกเดินทางไปหลงเสน่ห์กับที่ที่หนึ่งที่เต็มไปด้วยของอร่อยตลาดนางเลิ้งบุกไปชิมก๋วยเตี๋ยวเจ้าเด็ดกับเส้นบะหมี่ทำเองจนออกมานุ่มชนะเลิศขนมผักกาดที่รับประกันว่าเป็นของอร่อยที่ต้องลองหรือจะสายหวานก็ต้องไม่พลาดขนมถั่วแปบไส้กุ้งเมนูนี้บอกเลยว่าหากินยากมากๆและชวนกันไปหลงงานศิลป์วิถีวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ในย่านนางเลิ้งแห่งนี้เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่ชาวต่างชาติรู้แต่คนไทยร้อยคนค่ะที่อาจจะยังไม่เคยรู้หลงรักไทยล้อซินไทยมิสทรีค่ะ
1: กรุงเทพมหานครอามรรัตนโกสินทร์ยาวมากเป็นชื่อจังหวัดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยกรุงเทพก็ถือว่าเป็นที่ที่มีของกินอร่อยอร่อยเยอะมากโดยเฉพาะในถนนราชดำเนินแห่งนี้ไม่ใช่แค่แถวย่านนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปที่ตลาดนางเลิ้งตลาดนางเลิ้งที่มีของกินของอร่อยเยอะที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครชื่อยาวมากมานี่มานี่ถึงแล้วตลาดนางเลิ้งนะคะอายุเก่าแก่มากๆเพื่อนๆ123ปีวันนี้เราจะไปตะลุยกินของอร่อยที่นางเลิ้งกัน
0: ถึงตลาดนางเลิ้งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ค่ะโดยมีลักษณะเป็นตึกตลาดหรือบ้างก็เรียกว่าเป็นตึกฝรั่งให้ประชาชนเนี่ยมาเช่าทำการค้าซึ่งอาคารย่านนี้ก็จะมีลักษณะเป็นทรงปัญญาตลาดแห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมากแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงในด้านอาหารการกินมากขึ้นเนื่องจากว่าพ่อค้าแม่ขายชาวนางเลิ้งส่วนใหญ่ก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาทำอาหารจากตำรับในวังเลยด้วยพื้นที่ของตลาดอยู่ใกล้วังถึง3วังทำให้แต่ละร้านก็จะมีรสชาติที่อร่อยและมีความพิถีพิถันในการทำอย่างยิ่งต่อมาก็มีการเข้ามาอาศัยของคนจีนมากขึ้นก็เลยเกิดการผสมผสานของวัฒนธรรมจนทำให้ตลาดเนี่ยมีทั้งอาหารไทยและอาหารจีนให้เลือกกินในตลาดนางเลิ้งแห่งนี้ค่ะ
1: อันนี้เราอยู่ในตลาดนางเลิ้งแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่อ๋อโหนี่เข้ามาก็ของกินเพียบเลยนะคะหนูเลือกมาที่ร้านนี้ร้านแรกเลยค่ะใช่แล้วรุ่งเรืองบะหมี่เกี๊ยวนางเลิ้งอันนี้กี่ปีแล้วคะ
2: น่าจะประมาณ80อัพอ่ะ
1: 80อัพ
2: ตั้งแต่สมัยพ่อแล้วอ่ะพี่ชายปีนี้ก็80กว่าแล้ว
1: หนูเห็นภาพข้างในอ่ะที่มันเป็นเหมือนคล้ายๆขึ้นไปนั่งค่อมนั่นคือทำอะไรคะใช่ใช่
2: ทำบะหมี่ตัวเฮียทำเอง
1: เคยเห็นแบบในอดีตที่เขามีทำแบบนี้แต่ไม่คิดว่าทุกวันนี้ยังมี
2: ทุกวันนี้ก็ทำแบบนี้
1: เขาเรียกว่าอะไรนะคะ
2: รวมบะหมี่ด้วยไม้ไผ่
1: อ๋อนวดบะหมี่ด้วยไม้ไผ่เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอนี่กลิ่นหอมมากและแล้วคนที่อยู่ในภาพก็ยืนอยู่ข้างๆหน่อยแน่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีคร
1: ับ เฮียเฮียคือคนนี้อยู่ในภาพนี่เลยเหรอคะ
3: ใช่ครับ
1: หล่อแล้วอันนี้คือทำอะไรคะเนี่ย
3: ทำบะหมี
1: ่บะหมี
3: ่ครับ
1: เขาเรียกว่าทำอะไรคะแบบวิธีการ
3: ขี่ม้า
1: ขี่ม้าแล้วทุกวันนี้ยังขี่ม้าแบบนี้อยู่ไหมคะ
3: ยังมีส่วนในขั้นตอนในการทำแบบดั้งเดิมบ้างบางตอน
1: บางตอน
3: เพื่อสุขอนามัยจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรเชื่อมไปช่วย
1: อ๋อแต่ก็ยังมีบางขั้นตอนที่ต้องใช้แบบเขาเรียกอะไรเหม
3: ือ
1: นดั้งเดิม
3: ใช่ครับ
1: มันต้องใช้แรงเยอะเลยนะ
3: ใช่ครับ
1: โหวันนึงกี่ชั่วโมงคะกว่าจะได้บะหมี่ออกมาเนี่ย
3: ประมาณ2ชั่วโมง
1: นวดอย่างเงี้ย2ชั่วโมงอ
3: ย่างงี้ครับที่เพิ่งนวดเสร็จเนี่ย
1: ทุกวันนี้ก็ยังนวดอยู
3: ่นวดอยู
1: ่คนเดียวเลยเหรอคะ
3: กับลูกน้องคนนึง
1: มีลูกน้อยคนนึง
3: ครับ
1: โอ้โหหาไม่ได้แล้วไหนนะว่าแบบเนี้ย
3: มีฮะมีน้อย
1: มีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นทีเด็ดในการที่เราทำแบบทำเองเนี่ยมันต่างจากที่เวลาซื้อสำเร็จยังไงคะ
3: คือ texture มันต่างกัน
1: นี
3: ่คือการที่เรานวดด้วยมือเนี่ยเราได้สัมผัสกับเนื้อแป้งตลอดเวลาว่าแป้งขนาดนี้เหนียวนุ่มเนียนพอหรือยังซึ่งเครื่องจักรมันจะไม่มีความรู้สึกนะฮะดังนั้นการทำแบบดั้งเดิมเนี่ยมันมีได้สัมผัสเนื้อแป้งตลอดเวลาเพราะเนื้อแป้งจะเนียนจะนุ่มจะได้ที่นั้นน่ะเหนียวได้ที่นั้นน่ะขึ้นอยู่กับภูมิอากาศด้วย
1: นี
3: ่อากาศชื้นอากาศแห้งอากาศร้อนไม่เหมือนกัน
1: ค่ะก็คือมันต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยนะถึงจะรู้ว่า
3: ประสบการณ์สารประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วระยะเวลาในการทำเราสังเกตแล้วสัมผัสเนื้อแป้งเราจะรู้ว่าแป้งขนาดนี้เหนียวนุ่มเนียนพอหรือยัง
1: สืบทอดแบบนี้มากี่ปีแล้วคะ
3: โอ้ผมทำเองก็40กว่าปีแล้ว
1: 40

0: หน่อยแน่ขอสั่งบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบ
1: เอาปูด้วยไหมคะ
0: เอาปูด้วย
1: โอเค
0: โอเคจัดเต็มมาแล้วนะคะนี่คือบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบแล้วก็เพิ่มปูค่ะ
1: ไม่หิวเลยสั่งมา
2: ที่เด็ดของร้านรุ่งเรืองบะหมี่เกี๊ยวนางเลิงเจ้าของเนี่ยบอกเองเลยนะคะว่าเส้นบะหมี่ของร้านการันตีความอร่อยที่ร้านเนี่ยมีสูตรเฉพาะจากรุ่นสู่รุ่นทุกขั้นตอนลงมือทำเองด้วยกรรมวิธีใช้ไม้ไผ่แล้วก็นวดด้วยมือเพื่อให้ได้เส้นบะหมี่ที่ออกมาในแบบฉบับของร้านจนได้เส้นบะหมี่ที่มีความเหนียวนุ่มกินกับเมนูไหนก็อร่อยออกมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าที่กินแล้วรับรองว่าติดใจนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นข้าวขาหมูข้าวหน้าเป็ดหรือเมนูหมูกรอบที่ทอดกันสดๆเห็นหนังกรอบๆฟูๆแล้วรับรองว่าชวนท้องร้องแน่นอนค่ะ

0: จ๊เกี้ยนี่โหคนดังนะคะคือจะเห็นนี่ภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษาจีนมากันทุกชาติแล้วมาแล้วก็ต้องนี่ค่ะขนมผักกาดเจ๊เกี้ยนางเลิ้งถึงแม้ว่าวันนี้เจ๊เกี้ยจะไม่อยู่แล้วแต่ว่ายังคงทิ้งสูตรความอร่อยสืบทอดตำนานความอร่อยที่บอกว่าของอร่อยมันต้องลองนี่ค่ะอันนี้ใช่ลูกเจ๊เกี้ยไหมคะ
1: ใช
0: ่สวัสดีค่ะขนมผักกาดคือขึ้นชื่อเลย
1: ใช่อ
0: ันนี้ถ้าตั้งแต่รุ่นคุณแม่กี่ปีแล้วคะ
2: อันนี้ขายมาก็อันนี้รุ่น4แล้วค่ะ
1: รุ่น4แล้ว
2: ใช่ตั้งแต่รุ่นอหลากง
1: อหลากง
2: ใช
0: ่ถึงร้อยไหมคะ
2: ร้อยกว่า
0: ร้อยกว่า
2: ใช่
0: คือตลาดนางเลิ้ง123ปีอันนี้ก็อยู่คู่กับตลาดนางเลิ้งมาเลย
2: ใช
0: ่1จานได้ไหมคะ1จานได้ไหมคะได้ไหมคะอ่ะมาลุยมาถึงร้านนี้ไม่ลองคงไม่ได้เพราะว่าสโลแกนเชิญชวนกันขนาดนี้ของอร่อยมันต้องลองซึ่งก็คือขนมผักกาดจริงๆแล้วไม่ได้ทำมาจากผักกาดใบเขียวๆนะคะแต่ว่าทำมาจากหัวไชเท้าซึ่งคนไทยนี่แหละที่เรียกหัวไชเท้าว่าผักกาดจนติดกลายมาเป็นชื่อเมนูอาหารชนิดนี้ที่ร้านก็จะมีคนเข้ามาสั่งแบบไม่ขาดสายเลยจริงๆ
3: พอเขาทอดเสร็จปุ๊บแป้งแล้วตรงข้างในที่เป็นแบบไข่กำลังติดกระทะแล้วก็พอเอามาผสมกับตรงขนมผักกาดข้างบนน่ะแล้วมันจะมีเหมือนติดไหม้นิดนึงใช่ไหมคะพี่ทีเด็ดนี่ไหนๆก็มาแล้วนะคะอันนี้ของหนูใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช
3: ่ไปค่ะชิมกัน
0: หอมกลิ่นแบบไข่ที่ติดกระทะแล้วก็ที่เนี้ยพี่เขาบอกว่าแป้งเขาทำเองเครื่องปรุงทำเองเต้าเจี้ยวเจี้ยวเองทุกอย่างทำเองหมดค่ะความอร่อยอยู่ตรงนี้ค่ะตรงไข่ที่ติดกระทะมาแล้วก็มีรอยไหม้ๆนิดนึงนะคะอร่อย

0: อนนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วนะคะโอ้โหของกินคือมันละลานตาเลือกไม่ถูกเลยนะคะว่าเราจะกินอะไรดีโอ้โหสารพัดอย่างนี่นี่ไงไส้กรอกปลาแหนมชื่อดังแห่งตลาดนางเลิ้งอะไรคะทำมาจากอะไรคะ
1: ปลาแหนมอันเนี้ยมีปลาช่อนข้าวคั่วหนังหมูอันนี้มีไส้กรอกข้าวไส้กรอกหมู
0: แต่ว่าถ้าเป็นปลาแหนมก็คือเอาปลามาผสม
1: ใช่มันเนี่ยมันแหนมกันเนี่ย
0: อ๋อแหนมกันหลายๆอย่างคำว่าแหนมคือมีทั้งปลามีทั้งหมูมีทั้งอะไรรวมๆกันทั้งข้าวด้วยก็เลยเรียกว่าปลาแหนม
1: ใช่ไส้กรอกปลาแหนม
2: ร้านนี้ขายมาตั้งแต่ปี2516แล้วนะคะซึ่งวิธีกินไส้กรอกปลาแหนมให้อร่อยมันมีเคล็ดลับค่ะไม่ยากเพียง

เนี่ยพูดได้เลยค่ะว่าที่นี่เป็นสวรรค์ของคนรักการกินมากๆร้านอาหารเนี่ยเต็มไปทั้งตลาดจริงๆแถมคุณภาพแล้วก็รสชาติเนี่ยดีแทบทุกร้านเลยค่ะอย่างร้านเนื้อตุ๋นนางเลิ้งเนี่ยกลิ่นเตะจมูกมาแต่ไกลสายเนื้อไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงจะกินแบบก๋วยเตี๋ยวหรือจะเกาเหลาก็ได้หมดยิ่งพอช่วง

ออกจากตรงตลาดนางเลิงมาแค่นิดเดียวตรงนี้คือตรอกนางเลิงหนึ่งนะคะเรากำลังจะไปร้านที่ชื่อว่าร้านแกงกะหรี่สตูคนระดับบิ๊กบิ๊กเขามากินกันส่วนเราไซส์สมอลกินได้ไหมคะปกติสตูหากินยากมากเลยนะนี่แกงกะหรี่หมูสตูลิ้นหมูน่องไก่พะโล้อยากลองทั้งแกงกะหรี่หมูแล้วก็สตูลิ้นหมูเลยค่ะ

0: รสชาติเขาจะแบบออกเผ็ดๆนิดนึงนะคะหอมกลิ่นพริกไทยอร่อยมากค่ะพ่อ
1: ใครอยากมาลองว่าข้าวแกงกะหรี่และสตูของร้านนี้เนี่ยจะอร่อยอย่างที่หนุ่ยแนบบอกเอาไว้จริงๆหรือเปล่าต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่7 โมงครึ่งแล้วทิ้งเที่ยงบ่ายๆหมดหม้อแล้วค่ะ

0: าหารคาวแล้วเราก็ต้องมาต่ออาหารหวานขนมไทยแม่สมจิตขนมถั่วแปบไส้กุ้งสดใช่ไหมคุณแม่ขนมถั่วแปบไส้กุ้งสดที่ว่ามีที่เดียวใช่ไหมคะนี่คุณแม่พยักหน้าใหญ่เลยแล้วยังเหลืออยู่หรือเปล่าคะอันนี้ถั่วแปบถั่วนี่นี่อ๋อกล่องสุดท้ายเหรอคะอ๋อมีอีกเยอะนี่เหมาหรือเปล่าเอาเหมา1กล่องก่อนแต่ต้องลองชิมยังร้อนๆอยู่เลยอ่ะขนมถั่วแปบไส้กุ้งสดเอาจริงๆก็ไม่เคยเห็นที่ไหนเหมือนกันนะคะ
1: สู้ไม่ใช่แค่คนไทยนะอย่างชาวต่างชาติเนี่ยก็มีแวะเวียนมาอุดหนุนร้านขนมแม่สมจิตเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมชั้นข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆขนมเหนียวหรือขนมไทยอื่นๆด้วยฝีมือที่สืบทอดมาจากฉบับชาววังรับรองว่าอร่อยถูกปากแน่นอนแถวนี้ยังมีคาเฟ่น่ารักน่ารักซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางตลาดเก่าด้วยนะคะเจ้าของเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนบ้านเก่ามาเป็นร้านให้นักท่องเที่ยวได้นั่งพักนั่งเสพบรรยากาศของวิถีชีวิตชุมชนหรือจะพักแวะถ่ายรูปแนวๆกับสตรีทอาร์ตจากฝีมือศิลปินต่างประเทศก็ได้แต่ว่าถ้าอากาศร้อนมากๆอยากจะสดชื่นอีกนิดเดินมาอีกสักหน่อยนึงจะเจอกับร้านชำอาม่าค่ะชิมน้ำเก๊กฮวยสูตรบ้านๆแล้วก็เติมพลังออกไปเดินเที่ยวต่อได้แล้วล่ะค่ะ
0: อีกจุดหนึ่งนะคะไหนๆเรามาที่นี่แล้วที่นี่ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับชุมชนที่ตลาดนางเลิงด้วยค่ะก็คือศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรเดี๋ยวเราเข้าไปขอพรกันเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ

0: ารเสด็จเตี่ยที่นี่นะคะถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เก่าแก่อยู่คู่กับชุมชนตลาดนางเลิ้งมายาวนานมากๆและเห็นคนในชุมชนที่นี่บอกด้วยนะคะว่าในอดีตเนี่ยท่านเหมือนเคยมาอยู่ที่ใกล้ๆตลาดนางเลิ้งแห่งนี้ก็เลยได้มีการสร้างศาลแห่งนี้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีการบูรณะมีการซ่อมแซมแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ถือว่าเป็นศาลที่มีความงดงามมากๆค่ะจริงๆแล้วตลาดนางเลิงไม่ได้มีแค่เรื่องของความอร่อยนะคะมีเรื่องของงานศิลป์ด้วยค่ะที่นี่คือชุมชนที่เป็นศูนย์เรียนรู้ละครชาตรีคือละครชาตรีเนี่ยเราจะได้ยินแบบตอนเด็กๆสมัยอดีตแต่ว่าที่นี่ก็ยังอนุรักษ์เอาไว้ด้วยนะดูป้ายนี่จะเห็นมีชาวต่างชาติมาเรียนรำนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในซอยกันหน่อยพี่แดงเน
1: า
0: ะ
1: พี่แดงเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านนางเลิ้งค่ะสืบทอดศิลปะการแสดงละครชาตรีจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งพอพี่แดงพาเข้ามาภายในบ้านเหมือนถูกมนต์สะกดโดยเฉพาะกลิ่นของเครื่องหอมที่พี่แดงเนี่ยบอกเลยค่ะว่านี่แหละคือกลิ่นนางเลิ้งแถมบรรยากาศบ่งบอกถึงความขลังความมีเสน่ห์ของศิลปะไทยซึ่งวันนี้ในแน่มีโอกาสมาลองทำแป้งพวงเป็นหนึ่งในงานศิลป์ที่คนรุ่นก่อนเนี่ยเรียนรู้จากในวังต้องใช้สมาธิค่อยๆหยดแป้งชนิดพิเศษทีละจุดทีละจุดลงบนเส้นได้รอจนแห้งแล้วก็ดึงออกมาเป็นเส้นแบบนี้นำมาประดับบนปิ่นเป็นเครื่องประดับที่ใครได้กลิ่นก็ต้องหลงไหลค่ะ
0: แป้งพวงคำว่าพวงก็คือมันเป็นพวงแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: แล้วก็ทำเป็นพวงที่หนูใส่นั่นแหละเนี่ยมันยังไม่ได้แห้งดีได้แห้งดีมันจะหลุดเลยแล้วหนูก็ถือเนี่ยแหละแล้วก็มารวมกันเป็นเส้น
1: ในแน่ยังได้มีโอกาสนุ่งโจงแล้วก็ได้ฟังเสียงเอิ้นเพราะๆของพี่แดงอดไม่ไหวละค่ะที่จะต้องขอรำคู่กับเสียงเพราะๆแบบนี้บ่อยครั้งนะคะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยตั้งใจเดินทางมาที่บ้านนางเลิ้งมาดูรำละครชาตรีฟังเสียงขับร้องหรือไม่ก็ทำแป้งพวงเป็นความประทับใจที่หาที่ไหนไม่ได้เลยละค่ะ
0: ออกมาไม่ไกลกันนะคะก็จะเจอกับที่นี่ค่ะอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจและบ้านสีสวยมากบ้านนราศิลป์ค่ะ
1: ที่บ้านนราศิลป์ของพี่ปูเนี่ยก็เป็นอีกที่ที่รักษาศิลปะวัฒนธรรมของชาวนางเลิ้งเอาไว้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะหัวโขนที่เห็นอยู่เหล่านี้มีอายุกว่า100ปีแล้วค่ะเข้มขลังมากๆซึ่งบ้านนี้พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอโดยเฉพาะสายกิจกรรมที่อยากจะลงมือทำบอกพี่ปูได้เลยว่าอยากจะมาลองนั่งปักเครื่องโขนแบบไหนแน่ก็ทำได้นะคะ
0: เวลาคนที่มาเรียนนี่มีตั้งแต่อายุเท่าไหร่บ้างคะอาปู
3: ต้อง11ถึง70กว่าฮะ
0: 11ก็ทำได้แล้วอ่ะคะ
3: ทำแล้ว
0: 70กว่าก็ทำได้
3: ไม่ขาดเลยสักครั้งนึง
0: เนี่ยนะคะจะขาดที่ตรงนี้ละค่ะเป็นไงคะ
3: เอ้าโอเค
0: ได้มา1อ่าพออะไรไหมคะ
3: 10ก็ได้6อ่ะ
0: เดี๋ยวเช็ดเอาก็ได้ค่ะ
1: ซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายนะกับครั้งแรกที่ลองลงมือทำแต่ก็ได้ประสบการณ์ไปอีกแบบค่ะแถมยังได้สมาธิกับการลงมือทำงานศิลป์ไทยๆอีกด้วยเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าชื่นใจกับศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยยังมีผู้ที่สานต่อและกำลังส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปค่ะ
0: คือเราพูดถึงนางเลิ้งเรานึกถึงความอร่อยนึกถึงของอร่อยเต็มไปหมดอยู่คู่กับชุมชนแต่ว่ามันยังมีโรงหนังมันยังมีละครชาตรีมีเรื่องของการปักผ้าที่เอาไว้แสดงในโขนมันต้องออกเดินทางมาฟังเรื่องราวจริงๆของคนที่อาศัยอยู่ในย่านชุมชนนางเลิ้งเนี่ยเราก็จะได้ค้นพบสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนความภูมิใจของคนในชุมชนแห่งนี้ที่เขาบอกเล่าไม่ใช่แค่ผ่านน้ำเสียงแต่มันผ่านแววตาผ่านความรู้สึกที่เราสัมผัสมันได้จริงๆเนี่ยแหละมิสทรีหลงรักจริงๆค่ะที่นี่ชุมชนนางเลิ้งลอสซินไทยมิสทรีมาหลงรักชุมชนนางเลิ้งด้วยกันนะคะ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ป๊อปแล้วก็ทีมงานแปลกแต่จริงนะครับมาตามหาเรื่องแปลกนะครับที่บริเวณภาคอีสานนะครับตอนนี้ก็เวลาช่วงเย็นๆแล้วเราแวะหาอะไรทานกันก่อนดีไหมครับทีมงาน
1: ดีครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราดูว่าร้านไหนน่าทานแวะเติมพลังกันก่อนนะครับที่จะไปเจอเรื่องแปลกกันครับขอบคุณครับไปแวะกินข้าวกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านเป็นหนึ่งแล้วนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีอาหารตามสั่งด้วยเดี๋ยวแวะทานข้าวระหว่างทางก่อนนะครับขอเมนูหน่อยครับ
2: ค่ะมาแล้วค่ะ
0: ผมยังไม่ได้สั่งเลยนะครับ
2: มาถึงที่ร้านนี้เราต้องทานก๋วยเตี๋ยวเพี้ยค่ะ
0: ฮะก๋วยเตี๋ยวเพี้ย
2: ใช่ค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวเพี้ยตัวเพี้ยอย่างเงี้ยเหรอครับหรือว่า
2: เป็นขี้อ่อนของวัวนะคะ
0: คือก๋วยเตี๋ยวขี้อย่างเงี้ยเหร
2: อก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัว
0: ก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัวพี่นั่งคุยกับผมก่อนผมอยากรู้ก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัว
2: ค่ะ
0: คือเราเอาขี้วัวมาใส่ในนี้เหรอครับหรือว่า
2: ใช่ค่ะเราเอาขี้อ่อนของวัวมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเป็นขี้อ่อนที่เราผ่านความสุกมาแล้ว
0: เมนูนี้มันเป็นเมนูปกติที่คนเขากินกันป่ะครับ
2: ไม่ปกติค่ะไม่มีใครเขาทำแต่มีที่นี่ค่ะที่ทำ
0: ทำไมถึงคิดเอาตัวขี้วัวมาใส่อ่ะครับ
2: เพราะว่าก็เห็นเขาสั่งเป็นพวกลาบขมพวกต้มขมเนี้ยค่ะเราก็ขายเป็นเนื้อเปื่อยเนื้อสดอยู่แล้วเราลองเอาเป็นแบบว่าเอาเพี้ยมาใส่กับก๋วยเตี๋ยวดูมันจะเป็นยังไงมันจะเข้ากันหรือเปล่านะ
0: แล้วสรุปมันเป็นยังไงครับ
2: ผลตอบรับดีมาก
0: จริงเหรอ
2: ค่ะ
3: พี่กินประจำนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวอะไร
4: เป็นก๋วยเตี๋ยวเพี้ยครับ
5: ก็อร่อยดีคร
4: ับ ก็ชอบครับก็อร่อยดี
6: ก็ติดใจไหมก็ถ้าเกิดได้ผ่านมาก็ต้องแวะครับไม่รู้ว่าติดใจหรือเปล่า
0: ผมขอลองชิมเลยได้ไหมครับ
2: เชิญเลยค่ะ
0: อันนี้คือยังไม่ใส่เพี้ย
2: ยังไม่ใส่ค่ะ

0: ดมไหมสมุนต้องดมดูจะได้บอกกลิ่นมันเหมือนหญ้าเลยอ่ะใช่ป่ะ
1: กลิ่นเหมือนหญ้า
0: เหมือนหญ้าเหมือนดินนะครับ
1: ใช่ค่ะ

0: ค่อยกิน
1: มีน้ำเปล่าไหมมีน้ำเปล่าไหมคือผมไม่เคยกินมาก่อนความรู้สึกคือเหมือนแบบเรากินน้ำหญ้าน้ำดินอะเพราะว่ากลิ่นมันขึ้นไม่ใช่เหรอกลิ่นขึ้นจมูก
2: ใช่ค่ะ
1: ครับผมก็ไม่น่าเชื่อนะจริงๆอ่ะปกติคนอื่นนะครับเขาใส่แล้วไปคลุกในก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ครับ
2: เขาจะเอาไปคลุกแล้วเขาจะกินแต่อันนี้คืออยากให้ลองว่ารสชาติเป็นยังไงก็เลย
1: โอเคลิ้มรสแล้วครับ
0: เล็กเทียบพิเศษพี่พรเล็กเทียบพิเศษโต๊ะพี่เสื้อขาว
1: ผมถามถึงเรื่อง

0: เกี๊ยก่อนที่เราได้มาเนี่ยก็คือสดๆแล้วเราเอามาใส่เลยป่ะครับ
1: ไม่ใช่ค่ะเราได้มาสดๆแล้วเราก็เอามาผ่านการทำสุกค่ะ
0: อ๋อคือต้องเอามาต้มก่อนถ้าเกิดได้มาสดๆแล้วเราเอามาใส่เลยอย่าง
1: น
0: ี้
1: ไม่ได้อ่ะความคาวมันจะขึ้นนะคะ
0: อ๋อเมื่อกี้ที่ผมดมนี่คือความคาวลดลงแล้วใช่ไหม
1: ลดลงแล้ว
0: มีคนเคยลองกินสดๆไหมครับ
1: ส่วนมากถ้าสดๆเขาจะไม่ทานนะคะเขาก็จะเอาเป็นเนื้อเป็นพวกลูกชิ้นนะคะ
0: ไป
1: จิ้มในขี้เพี้ย
0: เมื่อกี้ผมลองชิมใส่น้ำแล้วอ่ะผมอยากลองชิมแบบสดๆอ่ะ
1: ลองเอาลูกชิ้นใส่ได้ไหมคะ
0: ไม่มันก็ไม่แปลกมันก็ไม่แปลกนี่ผมเองผมไม่ชิมเพราะว่าผมไม่กินเนื้อพี่ทศครับโจ้กินเนื้อป่ะครับพี่ทศกินเนื้อผมถามก่อนปกติพี่โต๊ะกินเนื้อไหม
2: กินครับกิน
0: ครับเพราะฉะนั้นผมว่าในพี่ทานได
2: ้อ่ะทีม1ช้อนโต๊ะ
3: อ
2: ัน
3: นี้คือเรียกเป็นครูไปเตรียมเลยไหมใช่ไหมครูไปเตรียมเลยไหมใช่ไหมจริงเหรอ
4: จริงเหรอ
0: จริงครับพี่เป็นน้อยไปเปล่า

0: สบายเนี่ยจริง
1: อุ้ย
2: แป๊บแต่หลายครับ
1: จริงเหรอ
2: พี่นี่ขอที
1: ่ทำไมต้องมองแรงรสชาติเป็นยังไงพี่ทศ
0: ก็ขมนะครับมันขมมันอ่อนมันไม่ได้ขมแบบขมจัดขมมันอ่อนมันก็มีความหอมของหญ้าหมักอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อของเรามีใครกินเนื้อไหมครับยังไม่ใครที่ผ่านมาแถวนี้นะครับก็แวะมาได้ร้านพี่ปุ้ยหรือว่าชื่อร้านว่าเป็นหนึ่งที่นี่เป็นที่แรกและที่เดียวในภาคอีสานที่มีก๋วยเตี๋ยวเพี้ยหลายๆคนอาจจะแบบว่าเคยเห็นเพี้ยมาแล้วส่วนใหญ่เขาจะใส่ในลาบ
3: ใช
1: ่
3: ค่ะ
1: เป็นเมนูที่หลายๆคนรู้จักกันทั่วไปแต่ว่าการที่จะนำเพี้ยเนี่ยมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวถือว่าเป็นเมนูที่แปลกแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยติดใจนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปุ้ยด้วยนะครับขอบคุณครับที่อนุญาตให้ผมมาได้ลองชิมเพี้ยดูนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: ีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มากับเราได้ค่ะกับชอปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวนะคะวันนี้เราจะมาชวนทุกท่านโดยเฉพาะคุณแม่ค่ะ
1: จ้า
0: คุณแม่ท่านไหนที่กำลังตามหารองเท้าคู่ใหม่เป็นรองเท้าคู่ใจเพราะว่าทุกๆย่างก้าวของเรานะเราต้องเสริมความมั่นใจเข้าไปค่ะเราจะได้ทำกิจกรรมทุกๆกิจกรรมได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ
1: ถูกต้องครับวันนี้เรามาพร้อมกับรองเท้านะครับสัญชาติเกาหลีอย่างเอ็กซอนครับเป็นรองเท้าแตะลัดส้นรุ่นนะครับลาล่า SB นี่เองนะครับที่คุณผู้หญิงใส่ได้สบายเบาแล้วก็แห้งไวนะครับไปได้ทุกพื้นผิวนะ
0: แต่ว่าวันนี้ค่ะผู้ชมคะเป็นรุ่นที่แอมใส่อยู่นะกับลาล่า SB นะคะ
1: จ้ะ
0: คือใส่สบายมากแล้วเราอ่ะไม่ต้องสวมใส่ถุงเท้าเลยนะแล้วก็มั่นใจนะคะเพราะว่าตัวของยาง

0: นั้นเนี่ยคือมันหนึบมากมันไม่ลื่น แล้วมันก็นุ่มค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเดินอ่ะเขาก็จะปรับไปตามรูปเท้าเราแล้วถ้าหากว่าสังเกตนะคะตัวยางสายรัดอ่ะมันมีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าเราจะต้องมานั่งก้มติดตัวแป๊บไหมหรือว่าจะต้องหาตะขอเกี่ยวหรือว่ามันยากลำบากอ่ะหลายๆคนก็เลยเลือกที่จะไม่สวมใส่รองเท้ารัดส้นแต่ว่ารุ่นนี้บอกเลยค่ะเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ของคุณแน่นอนค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เป็นรองเท้านะครับรัดส้นนะครับที่มีน้ำหนักเบาและรูปทรงแบบนี้ผมให้ดูเลยในท้องตลาดนะฮะมีหลากหลายพันครับแต่วันนี้เนี่ยในราคาเบาๆนะครับกับในตัววัสดุที่เป็น EVA นะผมชอบมากๆเลยด้วยความที่มันมีน้ำหนักเบาและมันรองรับในเรื่องของน้ำหนักได้เป็นอย่างดีอันนี้แม่ๆหรือเพื่อนๆหลายคนนะที่ดูอยู่ในตอนนี้ต้องชอบแน่นอนดูจากตัวพื้นครับ
0: นี่เลยนะคะต้องบอกว่าสำหรับรุ่นนี้นะคุณผู้ชมขาอย่างที่บอกว่าเป็นนวัตกรรมนะคะวัสดุ EVA นะคะซึ่งเขาเนี่ยผลิตออกมาจากที่บอกเลยนะว่าให้ความยืดหยุ่นดีมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจในเรื่องของคุณภาพได้เลยนอกจากความยืดหยุ่นดีค่ะเขามีการซัพพอร์ตกระจายน้ำหนักเท้าได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะมีความนุ่มไม่ว่าจะตรงบริเวณของจมูกเท้านะหรือว่าบริเวณของส้นเท้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สวมใส่รองเท้าแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยเวลาเดินเนี่ยมันเจ็บนะหรือว่ามันรู้สึกปวดเท้าถ้าหากว่าเราใส่รองเท้าไปนาน
1: ๆ
0: รุ่นนี้ใส่แล้วสบายมากค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะมาพูดถึงเรื่องของตัวพื้นรองเท้ากันบ้างคุณผู้ชมคะพื้นรองเท้านะตัวนี้เนี่ยคือเขาออกแบบมาให้มีลวดลายที่แตกต่างกันสำหรับตัวของพื้นรองเท้าเพื่อที่จะให้ยึดติดกับพื้นผิวได้อย่างดีไม่ลื่นนะคะซึ่งอันนี้เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นมาแบบเฉพาะของเอ็กซอนด้วยค่ะ
1: โอ้นะไม่ว่าจะเป็นทุกพื้นผิวนะใครเดินไปไหนอย่างเงี้ยมั่นใจแน่นอนนะครับและยังไม่พอนะในตัวความพิเศษของรุ่นที่แถมไปให้นะครับกับเอ็กซอนรุ่นโซครับเป็นรองเท้าแตะที่สามารถใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะครับเป็นรองเท้าแตะที่อเนกประสงค์มากๆอันนี้ใส่สบายสามารถคละไซส์ได้ด้วยนะครับไม่ว่าใครที่จะใช้ตัวลาล่า SB แล้วก็รุ่นโซใช้คู่กันแบบนี้อันนี้ก็ใส่แบบสบายๆเลยแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนในเรื่องของน้ำหนักเนาะบางคนน้ำหนักเยอะหรือใครอยากได้รองเท้ารีคอเวอรี่คือยังไงหลายๆคนอย่างผู้หญิงเนี่ยไม่พ้นพวกรองเท้าคัชชูอยู่แล้วหรือผู้ชายใส่รองเท้าหนังเป็นประจำใช้ตัวนี้รีคอเวอรี่ระหว่างวันได้ดีเลยครับ
0: ใช่แล้วค่ะแต่ว่ามาพูดถึงเรื่องของการกันลื่นกันหน่อยค่ะคุณแม่ขาหลายๆท่านเนี่ยเป็นกังวลว่าเวลาที่เราใส่แล้วเราจะเดินขึ้นเนินมันจะลื่นไหมหรือว่ามันจะหงายหรือเปล่านะคะนี่เลยนะนี่อยากจะให้ดูนะคะว่ามันไม่ลื่นแล้วคือมันติดเท้ามากเลยทีเดียวนะหรือว่าแม้แต่นี่ค่ะขออนุญาตกับฝั่งว่าถ้าหากว่าเราลงเนินนี่คุณแม่ขาม
1: ันไม่
0: ล
1: ื่
0: นเลยน
1: ี่หน
0: ึบมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังตามหารองเท้าที่ทำให้เราอ่ะมั่นใจกับทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวันรุ่นนี้ตอบโจทย์เลยค่ะ
1: รวมไปถึงเรื่องของการเลือกไซส์นะครับเราสามารถเลือกไซส์ได้ตั้งแต่ไซส์36ถึง40นะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่ไม่รู้ว่าจะเลือกไซส์ยังไงสามารถวางเท้าใส่กระดาษ A4 เนาะแล้วก็ใช้ปากกาในการติ๊กตั้งแต่ส้นเท้าจนถึงปลายเท้าที่ยาวที่สุดนะครับแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดนะครับตัวดีๆอย่างนี้นะฮะหลายๆคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: เอ็กซอนครับรองเท้าแตะรัดส้นรุ่นลาล่า SB นะครับที่โปรโมชั่นของเราเนี่ยคุณเลือกได้เลยครับคุณอยากจะใช้สีดำหรืออยากจะได้เป็นสีครีมแบบนี้นะครับและยังไม่พอยังมีของแถมนะครับเป็นทางด้านของเอ็กซอนรุ่นโซนะครับให้คุณได้อีก1คู่ราคาปกติ 1,980 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว 1,590 บาทโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcorp ครับ
0: เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์จากเอ็กซอนนะคะกับคุณจินค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อ
2: ัญญ
1: า
2: ซิโอ อัญญาซิโ
0: อ เดี๋ยวให้คุณจินค่ะแนะนำตัวค่ะให้กับผู้ชมของเราหน่อยค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ว้า
3: อัญญาซิมิก้าฉันน์ฮังกูเกสโอนเอ็กซอนแบรนด์โอเนอร์ซีเคจินิมิดาขอบคุณมากครับ
0: ว้าแต่ว่าเรามาถามความพิเศษค่ะของตัวรองเท้าเอ็กซอนดีกว่าค่ะ
3: 오늘 저희 엑손 신제품에 대해서 소개하러 왔습니다 저희 엑손 신제품은 엑손 EVA 폼은 한국의 우수한 원자재를 수입하여 당사에서 자체 개발한 제품으로 가볍고 부드러우며 뛰어난 쿠션을 제공합니다 폭신한 착화감으로 그럴때발의피로를줄여지는것이특징입니다
0: ปูของพื้นรองเท้านะเป็นวัสดุ EVA นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะให้ความยืดหยุ่นดีแล้วก็รับน้ำหนักเท้าได้อย่างดีพร้อมกับช่วยในการกระจายน้ำหนักนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่สวมใส่ค่ะก็จะใส่สบายนุ่มเบานั่นเองนะนอกจากนี้พูดถึงพื้นรองเท้าหน่อยค่ะ
1: มาดูพื้นเลย
3: ซึ่งเอ็กซอนโซลน์ทู파트로나눠집니다위에는저희들이자체개발한엑손폼그리고바닥은저희들이천연고무자재를사용하여장점및미끄럼방지디자인을적용해다양한바닥환경에도안정적인접지력을제공하는솔이되겠습니다
0: นะคะสำหรับตัวของพื้นรองเท้าเนี่ยก็คือคุณจินบอกว่าเขาแยกออกเป็น2ชิ้นชิ้นแรกเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าเป็นวัสดุ EVA แต่ว่าชิ้นที่2นะคะก็คือตัวของพื้นรองเท้านั่นเองค่ะซึ่งเขาก็จะมีการขึ้นรูปมาที่มีลวดลายที่หลากหลายรวมอยู่ในพื้นเดียวนะเพื่อที่จะช่วยทำให้ยึดติดกับตัวพื้นผิวได้อย่างดีย
1: ึ
0: ดติดยังไงแบบนี้ค่ะ
1: มาดูกันหน่อย
0: ไม่ลื่นอย่างแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ใหญ่นะที่บอกว่าอยากจะสวมใส่แล้วก็กลัวว่าจะลื่นนะคะตัวนี้เนี่ยนี่เห็นไหมไม่ลื่นนะคะเห็นไหมยึดกับพื้นได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับผมในช่วงท้ายนี้อยากให้คุณจินได้ฝากอะไรเกี่ยวกับตัวแบรนด์ของเอ็กซอนของเราหน่อยละกันครับ
3: 마지막으로 저희 엑손 신발은 저희 자체적으로 개발한 한국 신제품 신발입니다 엑손 신발은 특징은 가볍고 부드러운 쿠션으로 발의 피로를 줄여주는 신발입니다 한국 신기술로 만든 엑손 신발을 직접 신어보시고 편안함을 경험해보시면 바랍니다
1: นี่นะครับแล้วครับนี่คือความตั้งใจนะครับในการดีไซน์ออกมาเพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยใส่รองเท้าที่สบายๆและเมื่อกี้นี้อย่างที่บอกไปว่าจุดยุทธศาสตร์ของเราการใส่สบายที่สุดคือเรื่องของเท้ายืนทั้งวันเดินทั้งวันใส่ยังไงให้สบายนะครับแล้วก็เบาสบายในเรื่องของราคาด้วยแล้ววันนี้โปรพิเศษนะหลายๆคนที่ดูอยู่นะครับซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: นี่คือเอ็กซ์ซอนนะครับรองเท้าแตะรัดส้นนะครับรุ่นละ SB นะครับวันนี้ถ้าคุณซื้อไปเลือกสีได้เลยนะครับว่าจะเป็นสีดำหรือจะเป็นสีครีมนะครับเลือกไซส์ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงของแถมนี่เป็นเอ็กซอนรุ่นนะครับโซครับให้คุณเลือกไซส์ได้ด้วยจริงๆแล้วรองเท้าเนี่ยอาจจะเป็นของคุณผู้หญิงนะตัวแถมเนี่ยให้ของคุณพ่อบ้านใส่คู่กันก็ได้ด้วยนะครับจากราคาปกติครับ 1,980 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายราคาเดียว 1,590 บาทรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania
0: แต่ว่าสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณจินมากๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะสวัสดีค่ะมากล่าวนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่พิเศษมากค่ะเพราะว่านอกเหนือจากอยู่กับแอบนะคะเราอยู่กับคุณโอ๊ตค่ะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกค่ะ
3: สวัสดีค่ะอ
2: ย่างที่บอกว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่าบอนแบกเนี่ยคือมาเป็นเซตใหญ่พร้อมที่จะมอบความสุขมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักแล้วก็คนที่อยากจะใส่ใจตัวเองด้วยค่ะ
3: ใช่ครับช่วงปลายปีแบบนี้ครับหรือช่วงเทศกาลอื่นๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งบอนแบกของเราเนี่ยแน่นอนครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

0: รังนกแบบนี้นะครับและซึ่งวันนี้ที่เอามาเนี่ยจะเป็นสูตรออริจินอลนะครับเป็นรังนกสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติแบบนี้กล่องสีแดงแบบนี้ครับไซส์ 42 ml นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมดซื้อ3กล่องไปแล้วนะแถมอีก2กล่องล้นหมดตรงนี้ได้5กล่องแล้วครับ30ขวดนะฮะ30ขวดตรงนี้ยังไม่พอนะเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตรงนี้นะครับจะเป็นบอนแบกโคคอฟฟี่นะครับรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนด้วยตรงนี้เราแถมไปอีก3ซองด้วยนะฮะรวมทั้งหมดรังนก5แพ็ค30ขวดครับแล้วก็บวกกับกาแฟไปอีก3ซอง 1,350 บาทครับผม
1: นี่ย้ำราคาเลยนะคะจากราคาเต็มนะ 2,310 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษค่ะเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้รีบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเราก็ได้เลยค่ะที่หมายเลข02-114-3330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Asai Shop Mania ค่ะสินค้าที่มีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot นะคะคุณโน้ตค่ะมาพูดถึงบอนแบกกันต่อเลยค่ะ
0: เนี่ยครับทุกท่านที่จะได้ไปจะเป็นไซส์นี้นะซึ่งได้ไปเลย30ขวดนะครับดังนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะสำหรับใครที่กำลังหาของขวัญหรือว่าทานเองก็ดีนะเพราะในเซตนี้ได้5กล่องเอาไปแบ่งเขาก็ได้1แพ็คอย่างนี้หรือเอาไว้ทานเองแล้วก็ยังไปจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ผมให้ดูเนื้อข้างในอันนี้42 ml นะทุกท่านชอบซื้ออยู่แล้วนะฮะชอบทานกันอยู่แล้วว่างั้นเถอะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูเนื้อข้างในเลยนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะ
0: ต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้นะครับเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะครับเก็บได้นาน2ปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะอันนี้จะเป็นเนื้อทั้งหมด
1: นี่แล้วคือเนื้อเยอะเนื้อแน่นมากเลยนะคะรับรองเลยนะว่าใครที่ชอบความกรุบกรอบคือว่าเวลาที่เรายกดื่มเนี่ยมักจะเจอแบบเป็นรังนกที่มีแต่น้ำ
0: ใช่ครับ
1: แต่ขอนบอนแบกนี่คือเนื้อแน่น
0: คนแบบนี้เลยใช่ฮะแล้วก็ใครทานบอนแบกทราบอยู่แล้วครับว่าทานทุกคำต้องเคี้ยวทุกคำ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วรสชาติจะฝากคุณแอมลองรีวิวให้หน่อยฮะว
1: ่
0: าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเคยเห็นบอนแบกแต่ยังไม่เคยได้ลองนะ
1: ใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดขวดกันนะอ
0: ัน
1: หนึ่งสองสามค่ะนี
0: ่
1: ต้องมีเสียงแบบนี
0: ้
1: เพราะว่าฝาของเขาเป็นฝาสูญญากาศนะคะมาชิมกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะ
0: ในระหว่างที่ชิมกันนี้ก็สูตรนี้จะเป็นสูตรออริจินอลนะคะก็คือใช้น้ำตาลกรวดนะครับผม
1: เป็นไงค่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: อร่อยที่แบบว
0: ่ามาก
1: ๆเนื้อคือบอกให้นะสดมาเนี่ยแทบไม่เจอน้ำเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะ
0: ค
1: เจอแต่เนื้อรังนก
0: ใช่ฮะอันนี้เป็นจุดเด่นของบอนแบกของเราเลยนะแล้วเนื้อข้นๆนะทุกคำที่ทานเนี่ยต้องได้เคี้ยวรังนกนะฮะแล้วก็ยิ่งเซตวันนี้เนี่ยได้ทั้งหมด5แพ็คนะครับ30ขวดตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเราจะ1กล่องเปิดออกมามันจะเป็นแบบนี
1: ้คือเป็น6ขวดแบบน
0: ี้6ขวดแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสามารถเอาไป1แพ็คเอาไว้ทานเองแบบนี้ครับหรือว่าที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปจัดกระเช้าครับใส่กระเช้าแบบนี้ก็ได้นะเพราะปกติแล้วกระเช้านึงเนี่ยรังนก6ขวดเนี่ยเป็นพ1,350 บาทเนี่ยได้5กล่องตรงนี้แล้วครับเอาไปแบ่งไปฝากเขาทานเองจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วนะคะย้ำเลยนะสำหรับวันนี้นะคะจากราคาเต็มทั้งหมด 2,310 บาทนะคะแต่ว่าไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายราคาเบาๆเลยนะคะเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาหาเรานะ02-114-3330นะคะหรือว่าแอดมาที่แอดไซด์ช็อปเมเนียร์ค่ะ

0: ื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมคะเซตใหญ่แบบนี้นะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกนั่นเองค่ะเพราะว่าทั้งเซตนี้คุณจ่ายราคาเบามากนะเพียงแค่ 1,350 บาทจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะคะและแน่นอนว่าใครที่อยากจะซื้อเป็นของขวัญของฝากตามเทศกาลต่างๆค่ะหรือว่าจะซื้อไปมอบให้กับคนที่คุณรักก็ยอมได้นะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าบอนแบกอยู่คู่คนไทยมายาวนานมากกว่า40ปี
1: ใช่ครับด้วยโรงงานของเรา

0: นะครับดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาผลิตกันนะฮะเครื่องจักรเราต้องมาจากวัตถุดิบหลักก่อนตัวรังนกเนี่ยแหละฮะซึ่งมาจากถ้ำธรรมชาติของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ต้องเน้นย้ำเลยว่าเป็นรังนกถ้ำธรรมชาตินะครับแล้วมาจากประเทศไทยด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขายอมรับว่ารังนกถ้ำของประเทศไทยเนี่ยดีติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นถ้าต่างชาตินะครับอยากได้รังนกถ้ำทั้งปริมาณนะฮะคุณภาพที่ดีนะครับต้องมาที่ประเทศไทยดังนั้นคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆครับเพราะว่าส่งขายไปยังต่างประเทศทั้งหมดนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราโชคดีที่ว่ามีซัพพลายเออร์เป็นส่งรังนกมาจากภาคใต้ของบ้านเราเองนะฮะแล้วก็มาผลิตกับโรงงานของเรานะครับหลายท่านอาจจะจำได้บอนแบกเนาะเมื่อก่อน40กว่าปีที่แล้วนะฮะเป็นไก่ดำบอนแบกแต่ตอนนี้เราก็ทำเป็นตัวรังนกนี้ด้วยนะครับดังนั้นมาตรฐานครบครับอย.ฮาลาล HACCP GMP ISO 22000ตรงน
1: ี
0: ้ดังนั้นมั่นใจได้ครับทุกขวดของเรานะของบอนแบกมีมาตรฐานคุณภาพครับผม
1: ใช่แล้วนะคะทุกขวดนะนอกเหนือจากมีคุณภาพนะคะยังอร่อยด้วยใครที่บอกว่าเป็นกังวลเรื่องความหวานเพราะว่าเวลาที่เราดื่มรังนกเนี่ยมักจะเจอแต่แบบรสชาติหวานๆแสบๆคอแต่ย้ำเลยนะคะผู้ชมค่ะว่าผลิตภัณฑ์จากบอนแบกนะคะดื่มง่ายนะรสชาติดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะที่สำคัญวันนี้นะเราจัดมาเป็นเซตนะคะได้ไปถึง5กล่องใหญ
0: ่
1: กล่องนึงบรรจุถึง6ขวดด้วยกันนะคะอยากจะซื้อไปมอบเป็นของขวัญของฝากก็ได้ด้วยค่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วเทศกาลในบ้านเราเยอะมากๆนะฮะเผื่อเอาไว้ไปฝากหลายเทศกาลได้เลยนะเพราะเซตนี้ได้ทั้งหมด5แพ็คไปก่อนแล้วนะไซส์42 ml 1แพ็คเป็น6ขวดนะครับก็คือได้รังนกไปแล้ว30ขวดครับแล้วก็แถมกาแฟให้อีกนะนี่จะเป็นตัวใหม่ของเรานะครับเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะเป็นกาแฟรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนตรงนี้นะครับแถมไปให้ฟรีๆอีก3ซองไปด้วยครับ 1,350 บาท
1: ใช่แล้วค่ะรีบโทรเข้ามาหาเรานะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Assign Shop Mania ค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ค่ะ
0: สำหรับใครที่กำลังหาของขวัญของฝากก็ดีนะครับหรือว่าไปให้คุณผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแบบนี้นะหรือจะเริ่มต้นทานเองก็ได้นะครับแต่ดูรังนกทานได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานแบบนี้ก็ทานได้เหมือนกันดังนั้นฝากด้วยนะครับกับรังนกบอนแบกนะครับแล้วตรงนี้เซตตรงนี้คุ้มจริงๆไซส์ยอดนิยมสูตรยอดนิยมตรงนี้ครับราคาดีมากๆ 1,350 บาทได้30ขวดเต็มๆแบบนี้เลยฝากด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมขาย้ำกันนะว่าสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองนะใส่ใจกันได้ง่ายๆค่ะในช่วงที่ชีวิตวุ่นวายเร่งรีบแบบนี้นะคะเพียงแค่รังนกจากบอนแบกนี่แหละนะกับผลิตภัณฑ์บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาตินะคะจัดไปนะสำหรับโปรโมชั่นเซตใหญ่แบบนี้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งจ่ายเบาๆเลย 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีย์คุณภาพที่ผ่านการดองสดทันทีบนเรือและกระบวนการแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมกว่า100ปี
1: ผ่านการดองเค็มนะคะในปริมาณที่เหมาะสมค่ะไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งทำให้ตัวของเนื้อปลายังคงนุ่มคงความสดคุณภาพไว้และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์หอมปลาอินทรีค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวขนาด1กิโลฟรีครับกับน้ำพริกปลาอินทรีเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งหมดนี้ราคารวม 1,099 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง890บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มากแล้วนะคะกับ Shopmania ค่ะต้องบอกว่าวันนี้กลิ่นของเรานี่คือหอมฟุ้งเลยนะคะเพราะว่าด้านหน้านี้ค่ะรู้แล้วแต่เป็นเมนูที่ทำมาจากปลาอินทรีเค็มค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมิค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: คุณภูมิครับมาเลยครับปลาอินทรีของเรากับหอมปลาอินทรีเนี่ยมันอร่อยยังไงแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ
5: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มขนาด1กิโลนะครับ

0: ัวหนึ่งเนี่ย1 กิโลของเราเนี่ยคือไปสีหอมที่เป็นไปสีหอมแท้ๆดองเกลือบนเรือไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับ
1: อ๋อแล้วมันต่างกันยังไงอะคะ
0: ครับก็คือไปสีเค็มเนี่ยมี2 แบบคือปลาเค็มธรรมดาหลังจากที่ได้ปลาสดแล้วเนี่ยก็เอาไปแช่น้ำแข็งก่อนแล้วค่อยมาทำเค็มทีหลังแบบนั้นปลาเค็มธรรมดาของเราเนี่ยคือปลาสีหอมที่หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วนะครับดองเกลือบนเรือทันทีเลยใช้แล้วเวลาในการดองเนี่ย5-10 วันแล้วก็เข้ามาที่สถานที่ผลิตของผม
1: อย่างนี้รสสัมผัสมันจะแตกต่างหรือว่าความอร่อยแตกต่างกันไหมคะ
0: ครับจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือเรื่องของความหอมและความเค็มที่กำลังดีครับเนื้อจะนิ่มจะไม่แข็งกระด้าง
2: ครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของแบรนด์หอมปลาอินทรีนะครับตัวนี้เนี่ยเราทำมานานหรือยังครับ
0: ครับก็คือกรรมวิธีการผลิตแบบนี้นะครับมีมานานเป็น100 ปีแล้วครับแต่ว่าของผมเนี่ยก็คือรุ่นคุณปู่เนี่ยก็นับไปที่ประมาณสัก50 ปีครับ
2: โอ้เป็นทุกรุ่นต่อรุ่น
1: ใช่ค่ะแต่ว่าของเรานี่ก็คือเอามาผลิตทำแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมได้ไปทั้งตัวแบบนี้คือตัวใหญ่ยักษ์เลยนะ
2: คุ้มจริงๆวันนี้ใครที่ชอบทานปลาอินทรีแล้วมาแบบแพคเกจจิ้งแบบโหดูสวยงามแล้วราคาพิเศษด้วยกับทางช็อปเมเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: วันนี้ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1 ตัวใหญ่ๆแบบ1 กิโลที่คุณจะได้ไปแล้วยังจะได้ในตัวของน้ำพริกปลาอินทรีเค็มขนาด60 กรัมอีก1 กระปุกนะครับเซตนี้1,099 บาทไม่ต้องจ่ายราคาเดียวครับ890 บาทรีบโทรด่วนเลยที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Corp ครับ
1: ค่ะทีนี้คุณภูมิค่ะมาพูดถึงคุณภาพของการผลิตหน่อยค่ะ
0: ครับก็หลังจากที่เราได้ปลามาแล้วนะครับก็จะนำเข้าสู่สถานผลิตของผมก็คือเอามาล้างกำหนดเวลาเพื่อให้ความเค็มของทุกตัวเนี่ยเท่ากันครับหลังจากที่ล้างได้ที่แล้วนะครับก็นำไปตากในโรงตากที่ป้องกันฝุ่นและแมลง
1: นี่ไง คือว่าหลายๆบ้านเนี่ยเขาจะเป็นภาพจำเนาะ
2: ภาพจ
1: ำว่าปกติเนี่ยปลาเค็มเขาก็จะวางบนเข่งวางบนพื้นบ้างล่ะแล้วก็เอามุ้งครอบแต่ว่าอันนี้นะคะมั่นใจคุณภาพได้เลยเขามีโรงงานผลิตผลิตโรงงานแบบว่ามีคุณภาพอย่างดีจนได้รับรางวัลเลย
0: ครับก็ปัจจุบันก็ได้รับรางวัล Oil Quality Award ปี2024ครับผม
2: ครับผมโมนี่การันตีแล้วเป็นสินค้า O-Top นะจริงๆแล้วปลาเนี่ยมาจากทางด้านของอ่าวไทยที่ประจวบ
0: ใช่ครับ
2: ผมรับรองได้ว่าตรงนั้นอร่อยแน่นอนนะครับแต่คราวนี้มาดูเรื่องของแพคเกจจิ้งดูตรงนี้ก่อนนี่เขาซีลออกมา
1: ดีเลยนะ
2: เป็นอย่างดีน
1: ี่คือไม่มีกลิ่นเค็มรอดออกมาเลย
2: นะครับนี่คือปลาตัวใหญ่ๆขนาด1กิโล1ตัวแล้วยังไม่พอครับนี่ครับดูแพคเกจจิ้งของเขาให้มาโหดูสวยงามนะมันมีบอกเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์เห็นมั้ยแปรรูปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านด้านหลังครับวิธีเก็บรักษาคุณสามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้1เดือนนะครับสามารถเก็บในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ช่องฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงมีเมนูแนะนำต่างๆที่สามารถเอาไปประกอบอาหารได้เยอะมากๆเลยครับ
1: แล้วก็สำหรับแบรนด์นี้เขาไม่ใส่วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่บอกว่าอยู่แต่บ้านอยากจะมีเมนูอร่อยอร่อยบ้างโทรสั่งกันได้เลยติดตู้เย็นไว้สั่งปุ๊บส่งหน้าบ้านแกะออกมาเข้าตู้เย็นได้เลยช่องฟรีซก็ได้
2: ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญนะผมชอบมากเอาไว้เป็นของฝากได้ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของเมนูนะครับที่เมื่อกี้นี้บอกแล้วนะครับว่าเป็นเมนูทำได้หลากหลายตัวนี้เป็นข้าวผัดใช่ไหมเป็นข้าวผัดเป็นปลาอินทรีนะครับอันนี้ไปสีเค็มอันนี้เป็นเมนูทำง่ายแต่ตัวนี้ฮะทีเด็ด
1: นี่ไงคุณชิมค
2: ือ
1: ต้องบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านนั้นชอบค่ะชอบที่จะเอาปลาอินทรีเค็มไปทอดเนาะแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวคือไม่ต้องเอาไปยำเลยนะแค่คลุกกับข้าวก็มีรสชาตินัวนัวหอมหอมเค็มเค็ม
2: ขออนุญาตนะ
1: ค่ะ
2: นี่นะปลาแบบนี้กินแบบสดๆเลย
1: คุณรอตะก้อรอด้วยแป๊บ
2: เ
1: ดีย
2: วนี่นะนี่นะได้ไหมได้ไหมนี่กลิ่นหอมมากพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วผมกินเลยนะ
1: ค่ะอะเป็นยังไงคะ
2: ม
1: ันจะเป็นความเค็มอ่อน
2: ๆใช่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากินนะฮะกินปริมาณประมาณนี้กินแล้วมันจะค่อนข้างเค็มแต่นี่ผมรู้สึกว่ามันกำลังกลมกล่อมกำลังนัว
1: ใช่
2: แล้วก็เนื้อนุ่มมากอย่างที่บอกไปว่ามันแช่เกลือมาไม่ได้แช่น้ำแข็งมา
1: ไม่เราคือจะบอกนะว่าปกติเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนอะทำปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยกลิ่นมันจะตลบอบอวลคือกลิ่นเค็มนะแต่อันเนี้ยกลิ่นอะมันเป็นกลิ่นหอม
2: ใช่
1: มันไม่ใช่กลิ่นเค็มอะ
2: ครับผมอันนี้แบบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเราสามารถทำฉีกมาแล้วคลุกกับข้าวทานได้เลยนะไม่ได้เค็มจนเกินไป
1: ถูกต้องเลยนะคะหรือว่าจะเมนูอื่นๆก็ได้
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เด็กๆก็ทานได้ครับเป็นหมูสับนึ่งปลาอินทรีเค็มครับ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตประจำบ้าน
2: ครับ
1: เนาะหรือว่าบ้านไหนที่บอกว่า

0: อยากฟิวชั่นหน่อย
1: เฮ้ยนี่ได้เลย
0: สปาเกตตี้เลย
1: ครับผมอ่ะต่อไปเป็นแบบฟิวชั่นหน่อย
0: ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยอย่าไม่คิดว่าจะสามารถเอาส่วนเนี้ยมาทำเป็นน้ำพริกได
1: ้ครับ
0: คือส่วนหัว
2: ครับ
0: เออก็คือเป็นหล่นปลายอินทรีย์เค็มนะคะใช้ส่วนหัวมาทำ
2: ใช่ครับใช้ส่วนหัวในการต้มกะทินะครับ
0: อ่าเห็นไหมว่าทั้งตัวที่เขาให้ไปอ่ะใช้งานได้แล้วก็ทำให้เป็นเมนูอร่อยอร่อยได้
1: แล้วยังไม่พอตัวน้ำพริกปลายอินทรีย์ของเขาอันนี้เพียงเปิดดูซิว่ากลิ่นเป็นยังไงหอมขนาดไหน
0: ทุกคนค่ะอยากจะให้ดูตัวนี้ที่คุณจะได้ไปนะอยู่ในเซตเลยนะคะให้ดูก่อนให้ดูเดี๋ยวจะดม
1: เป็นไงบ้าง
0: หอมมาก
1: หอมมาก
0: ช
1: ิ
0: มได้ไหม
1: ชิมได้ไหมชิมได้ไหม
0: เอาแตงกวาดีกว่ารสชาติได้กลางกลางจ้วงตรงนี้เลยนะคะอ
1: ยากให้ความหอมของปลาอินทรีของเราเนี่ยทะลุจอไปได้เลยนะอันนี้ต้องบอกว่าหอมกำลังดีลองชิมเลยจ้า
0: ไปแล้วนะ
1: มาเลยจ้ะนี่กินกับพวกผักกินพวกอะไรเป็นยังไงบ้างกลมกล่อมนะ
0: อร่อย
1: อร่อยนะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้ววันนี้นะครับหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วอยากอร่อยแบบนี้สามารถเก็บไว้ได้ตั้งนานนะรวมไปถึงเรื่องของทำได้หลายเมนูนะครับรีบโทรด่วนเลยเพราะว่าซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: ปลาอินทรีย์เค็มตาหอมปลาอินทรีย์นะครับ1ตัวใหญ่แบบนี้1กิโล

0: ากแบรนด์ของเราหน่อยค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ครับก็ของเราเนี่ยคือปลายสีหอมที่เราตั้งใจทําให้เป็นปลายสีหอมแบบคุณภาพ
2: ครับ
1: ครับก็ด้วยกรรมวิธีการดองแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยครับสู่สถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยอยากจะฝากสินค้าตัวเนี้ยให้กับผู้บริโภคได้รับประทานกันครับ
0: เป็นปลาสดจากทะเลประจวบส่งตรงจากประจวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าอยากจะได้ปลาเค็มอร่อยอร่อยเป็นปลาอินทรีเค็มนะคะตราหอมปลาอินทรีต้องยี่ห้อนี้เน
2: า
0: ะแล้วก็นี่มาซิลแบบนี้ย้ำหน่อยพี่ทิวค่ะเก็บรักษายังไง
2: เก็บรักษานะครับในอุณหภูมิปกตินะครับ1เดือนนะครับแช่ในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงเป็นของฝากเอาไปแบบนี้หลายๆคนชอบแน่นอนนะครับในวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากๆนะครับที่มาแบ่งความอร่อยให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับขอบคุณครับเอาล่ะหมดแล้วลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนรีบโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

พราะบางครั้งคำตอบของชีวิตอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดอยู่เย็นเป็นสุขธรรมะที่ไม่ไกลตัวและใกล้ใจกว่าที่คุณคิดเมื่อไฟในใจลุกโชนโลกภายนอกจึงเร่าร้อนเราจะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงต้นตอของวิกฤตธรรมชาติที่ไม่ได้เกิดแค่จากก๊าซพิษแต่เกิดจากพิษในใจมนุษย์ทั้งความโลภความโกรธและความหลงมาดูกันว่าถ้าอยากจะดับร้อนให้โลกเราจะต้องเริ่มดับไฟที่ใจเราได้อย่างไร

0: สการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพร
0: พระอาจารย์ครับวันนี้นอกจากโลกจะร้อนแล้วครับคนก็ร้อนไม่แพ้กันเลยครับอาจารย์เราจะมีวิธีการทางธรรมแบบไหนไหมครับที่จะช่วยให้คนเนี่ยใจเย็นลงในวันที่โลกร้อนแบบนี้ครับ
1: บรรยากาศมันร้อนเนาะมันร้อนทั้งข้างนอกร้อนทั้งข้างใน
0: ใช่ครับ
1: โดยเฉพาะจิตใจ
0: ใช่ครับ
1: ที่เราสัมผัสได้ก็คือโลกข้างนอกที่มันร้อนเนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่าการใช้สารพิษควันพิษอะไรต่าง
0: ๆครับ
1: เรียกว่าขั้วโลกที่เย็นๆมันยังละลายเป็นอันตรายนักวิทยาศาสตร์เขาก็กลัวกันอยู
0: ่ครับ
1: แต่ว่านั้นไม่สำคัญต่อโลกภายในโลกภายในถ้าเราร้อนนี่จะเกิดความวุ่นวายพระเจ้าเคยตรัสว่าโลกหมุนเวียนตามจิตของคนแต่คนใจดีจิตดีโลกนี้ก็จะน่าอยู
0: ่
1: แต่คนใจร้อนใจร้ายโลกจะไม่น่าอยู่เพราะฉะนั้นเราจะให้โลกน่าอยู่นี่เริ่มจากภายในใจของเรา
0: อ
1: ย่างที่บอกนี่ว่าธรรมที่ทำให้ลมเย็นคือความเมตตา
0: ครับ
1: เมตตาธรรมคำชุนโลกโลโกปธรรมพิกาเมตตา
0: เขาทำไม่ดีกับฉันอ่ะทำไมฉันจะต้องไปมีเมตตาแล้วทำดีกับเขาด้วยเรามีวิธีที่จะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมครับพระอาจารย์
1: แต่เขาไม่ทำก็ดีแล้วมันเป็นบาปของเขาม ันเป็นกรรมของเขามันเป็นความชั่วของเขา
0: ครับ
1: แต่เราไม่รับมันก็จบนะเราถอยออกมาเราเห็นว่าเป็นกองไฟเราก็จะไปเข้าใกล
0: ้
1: เราก็ถอยออกมาไม่ให้ไหม้เรามันก็ไหม้แต่เขานั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องเย็นที่เราดับที่เราเน้นที่เขาบอกว่าจบที่เราเบาที่สุดเพราะฉะนั้นให้เราได้เย็นแล้วก็ถอยออกมาหรือว่าจะหาวิธีช่วยดับก็ยิ่งดีในครั้งพุทธกาลนี่พุทธเจ้านี่โดนคนด่าทั้งเมืองเลยนะยกขบวนมาด่าเป็นอูดเป็นลาเป็นคนไม่มีอนาคตไม่มีรสชาติ
0: ครับ
1: ด่าสิบประการเพราะว่าเขาไม่พอใจพระพุทธเจ้าไปติเขาว่าร่างกายเขาไม่สวยหรอกมีแต่สิ่งบูดเน่ามีแต่สิ่งที่สกปรกภายใน
0: ครับ
1: เขาเป็นคนสวยคนงามเขาก็เลยโกรธพอได้ตำแหน่งใหญ่เป็นพระราชินีนะจ้างคนมาด่าพระเจ้านิ่งเฉยคือเย็นจากภายในแต่คนวุ่นวายพระที่ตามหลังปัจฉาสมณะคือพระอานนท์ส่วนพระเจ้าหนีว่ามีแต่คนใจร้ายมีแต่คนด่าหนีแต่พระเจ้าค่ะพระเจ้าว่าจะหนีไปไหนอนนท์ก็ไปเมืองอื่นเนี่ยแต่เมืองอื่นก็ด่าก็หนีไปไปอยู่สาวัตถีก็ได้ไปอยู่พาราณสีก็ได้แต่ก็ด่าที่อื่นพระเจ้าบอกมันไม่จบเรื่องเกิดที่ใดมันจบที่นั่นพระเจ้าว่าเขาด่าเราไม่เกิน7วันหรอกถ้าเราไม่ตอบโต้เรื่องมันก็จะเงียบไปให้จบที่เรา
0: แล้วทีนี้ถ้าสมมติเรื่องที่เขาพูดมันจริงเราจะต้องรู้สึกยังไงแล้วถ้าเรื่องที่เขาพูดมันไม่จริงเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรครับ
1: ถ้ามันจริงเนี่ยเราต้องเอามาพิจารณาตัวเอง
0: ครับ
1: แล้วก็แก้ไขว่าให้มันดีขึ้นยังไงแสดงว่าเขาเป็นกระจกให้เราได้ส่องมันสะท้อนให้เห็นถ้ามันไม่จริงบางอย่างก็จะต้องเอาของจริงให้เขาดูว่าอย่างนี้ไม่ใช่ส่วนเขาจะรับรู้อย่างไรเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งคนที่เขาตั้งธงไว้แล้วเนี่ยถึงเราอธิบายอย่างไรเขาก็ไม่เชื่อหรอกพอเขาเชื่ออย่างนั้นไปแล้วบางคนชอบเขาก็เชียร์เขาก็ช่วยแต่คนเขาชังเนี่ยเขาแช่งอยู่แล้วดีไม่ดีเขาก็ว่าแล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือเฉย
0: ๆครับ
1: เพราะนั้นเราทำอะไรก็ตามดีก็ตามชั่วก็ตามมีคนคิดกับเรา3อย่าง คนชอบเขาเชียร์เขาช่วยคนชังเขาก็แช่งแล้วคนเขาก็เฉยๆไม่เกี่ยวกับฉัน
0: แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ไฟมันเกิดขึ้นในใจของคนอื่นแล้วอาจจะลามมาถึงเราการที่มันจะเกิดไฟในใจเราไหมขึ้นอยู่กับว่าเราปล่อยให้มันเกิดหรือเปล่าน
1: ี่แหละที่สำคัญเราดับเชื้อของเราพระเจ้าว่าเสียตัวขาดชักสะพานเสียอย่าทอดสะพานให้เขาข้ามมาไม่ให้สิ่งความชั่วนั้นเข้ามาสู่ตัวเรา
0: ครับ
1: เพราะนั้นเราก็ต้องทำให้โลกของเราภายในนี้เย็นซะก่อนวันไหนที่เราใจดีไม่มีอะไรวุ่นวายหรอกไม่มีอะไรเลวร้ายในวันที่เราใจดีวันที่เราใจดีใจเป็นสุขแล้วไม่มีอะไรทำให้เราทุกข์ได้
0: เรามีวิธีการฝึกตนให้ไม่ร้อนไปตามสภาพอากาศไม่ร้อนไปตามคนอื่นได้ยังไงบ้างไหมครับอาจารย์
1: โดยเฉพาะความเมตตานี่แหละที่สำคัญเมตตาธรรมคำจุนโลกคนเราไม่เท่ากันอย่างที่ว่าบางคนก็ฉลาดบางคนก็เกือบฉลาดดูเหมือนฉลาดบางคนก็อย่างนั้นแหละคนรวยคนจนมันแตกต่างเพราะนักคิดกับเขาว่าโอ้ที่เขาเกิดมาอย่างเงี้ยเขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะเขายังไม่รู
0: ้
1: ถ้าเขารู้เลยเขาคงไม่ทำอย่างนี
0: ้
1: ถ้าเขาฉลาดเขาคงไม่ทำอย่างนี้ต้องเมตตาเขาเราจะต้องใช้ความเมตตานี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มีความอดทนด้วยมันเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่เราจะต้องมีความอดทนเนี่ยตั้งแต่อดทนเรื่องการทำมาหากินเรียกว่าทีตีขันติอดทนต่อความเจ็บป่วยอธิวาทนาขันติ

0: อดทนต่อความเจ็บใจขันติปรมังตโปตีติขาขันติเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเราจะเอาน้ำมันเผาหรือว่าเอาแก๊สเผาเอาถ่านเผามันก็ไม่เท่ากับเอาขันติเผาให้มันดับในที่ตัวเราถ้าเรามีความอดทนอดกลั้นเนี่ยโอ้มันจะเป็นบัณฑิตเป็นคนที่งดงามขันติเทรสรังกาโล
1: ครับ
0: ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์คนอยากสวยอยากงามก็มีเครื่องประดับมีสร้อยแหวนนาฬิกามีเสื้อผ้าแต่ว่าทางศาสนาที่จะให้งามต้องมีขันติ
1: ครับ
0: เป็นเครื่องประดับที่งดงามที่สุด
1: มีส่วนผสมใดอีกไหมครับที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเป็นคนที่โลกจะร้อนยังไงฉันไม่สนคนอื่นจะร้อนยังไงฉันไม่สนแต่ฉันจะเย็นอยู่มีไหมครับ
0: พิจารณาโทษ
1: พิจารณาโทษครับ
0: โทษของความเร่าร้อนผิดบางอย่างนี่ครั้งเดียวก็มากเกินพอแก้ไขอะไรไม่ได้เลยผิดบางอย่างยังพอแก้ไขได้แต่บางอย่างนี่ผิดครั้งเดียวนี่มัน
1: เ
0: สียหายเลย
1: ครับ
0: เพราะนั้นต้องระมัดระวังนึกถึงโทษของมันยิ่งคนปัจจุบันนี้เป็นระบบชนวนสั้นแต่ปุ๊บระเบิดตูมเลย สลักนิรภัยไม่ค่อยดี
1: ครับ
0: แล้วมันระเบิดสมัยก่อนก็จุดชนวนใช่ไหมจ
1: ุ
0: ดม
1: ัน
0: ต้องคว้างให้พ้น
1: ครับ
0: มันระเบิดตัวเองแล้วมันไปทำลายคู่อื่น
1: oh.
0: ถ้าเราขันแตกไม่มีขันตีเนี่ยมันระเบิดตัวเองก่อนมันเร่าร้อนทั้งในก่อนแล้วมันก็ไปทำร้ายผู้อื่นและผู้คนที่อยู่รอบข้าง
1: mm-hmm.
0: บางทีอารมณ์ชั่ววูบนี่ว่าทำให้เสียใจไปชั่วชีวิตเลย
1: mm-hmm.
0: ว่าจะคิดได้ไม่น่าเลยบางคนเสียชีวิตบางคนเสียอนาคต
1: mm-hmm.
0: นี่ที่อันตรายเพราะนั้นให้มีความอดทนไว้เป็นกรรมฐานเบื้องต้นเลย
1: mm-hmm.
0: เป็นสิ่งที่เราควรมีทุกคน
1: ครับ
0: คนโบราณว่าความอดทนทำให้คนได้ดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคน
1: แสดงว่าจริงๆแล้วหลังจากที่เราเรียกว่าปฏิบัติกับตัวเองแล้วกันครับผมเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งมวลฟังดูแล้วเนี่ยการที่ไม่ว่าโลกจะร้อนหรือคนอื่นจะเป็นยังไงการที่เราสงบในใจได้เนี่ยเปรียบเสมือนสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญอันประเสริฐไหมครับที่เราสามารถทำให้ตัวเองไม่ร้อนรุ่มไปกับสิ่งอื่นๆอย่างเงี้ยครับแล้วมันจะมีคำว่าอย่างเช่นโลภะโทสะหรือโมหะอย่างนี้ครับอาจารย์จริงๆแล้ว3สิ่งนี้ครับมันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับความคิดความขันติที่เป็นความอดทนหรือเมตตาหรือแม้กระทั่งการคาดการ
0: อันนี้แหละที่มันเป็นเชื้
1: อ
0: ภายใน
1: ครับ
0: พุทธเจ้าแสดงธรรมให้ชดิน3พี่น้องฟังเรื่องโทสะคิโมหะคิโลภะคิพวกนี้เขาบูชาไฟเพ่งไฟ
1: ครับ
0: พุทธเจ้าว่าไฟนั้นไหม้แต่ภายนอกไหม้อย่างน้อยก็บาดเจ็บอย่างมากก็ตายแต่ไฟภายในนี่มันพาให้ไปลงนรก
1: ร
0: ้อนร้อนอยู่ตลอดเวลาเช่นโลภะโลภเห็นในรูปแบบนี้ที่มันมีปัญหากันแม้แต่พี่แต่น้องก็ยังทะเลาะกันเพราะความโลภแหละโกงที่โกงทางโกงนั้นโกงนี้ไม่ยอมซื่อสัตย์ต่อกันโลภอยากได้จนผิดศีลผิดธรรมตัดพี่ตัดน้องกันเลยทีเดียว
1: อ
0: ันนี้อันตรายความโลภแล้วก็ความหลงโมหะตัวนี้ตัวสำคัญเลยหลงนี่มันจะนำพาทุกตัวไปหมดเลยคือเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าภาษาพระเห็นผิดเป็นชอบเห็นคงจักเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นของดีเห็นความอัปรีเป็นสิ่งน่าทำอย่างนี้ เห็นความระยำและสนุกเห็นความทุกข์คนอื่นเป็นเรื่องสะใจได้แล้วดีมีแล้วถูกต้องผิดศีลผิดธรรมไม่ได้สนใจอันนี้อันตรายตัวโมหะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้โทสะที่ดับด้วยความเมตตาคือโกรธง่ายโมโหง่ายเป็นคนที่จุดติดง่ายอะไรนิดหน่อยก็มีปัญหาแม้แต่บีบแตรเสียงแพ้แตรอะไรเงี้ยทะเลาะกันเป็นยิงกันฆ่ากันทำร้ายกันแต่ว่าผลมาเนี่ยผลจากนั้นเนี่ยมาอันตรายเพราะนั้นดับไฟภายในที่พระเจ้าว่าโลภะโทสะโมหะเป็นไฟที่เร่าร้อนเผาไหม้เราทุกภพทุกชาติไม่ใช่เพราะชาตินี
1: ้
0: เพราะถ้าดับได้เนี่ยมันจะสบายทั้งชาตินี้และชาติหน้าทั้งปีนี้ทั้งปีหน้านี่แหละเอาง่ายๆเอาชาตินี้ก่อนจะดับวันนี้พวกนี้ก็ไม่เดือดร้อนแล้วล่ะ
1: แล้ววิธีการดับไฟเนี่ยเราใช้ขันติเราใช้เมตตาเราใช้การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นเราใช้ทั้ง3ตัวนี้แล้วถ้ายังไม่หายเลยครับพระอาจารย์เราจะทำยังไงดีครับ
0: โอ้โหนี่หนักแล้วนี่
1: หนักเลยครับ
0: มีโทสะเป็นเจ้าเรือนแต่ไม่ได้
1: อ
0: ันนี้จะต้องมีสติละฝึกสติให้เยอะ
1: ๆครับ
0: ฝึกสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้ามันเอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยโอ้อันตรายมันจะเกิดความเสียหายไปทั่วเลย
1: ครับ
0: มันจะเดือดร้อนทั้งปัจจุบันและอนาคตบางคนก็ติดคุกบางคนก็หนีไม่มีแผ่นดินจะอยู่อย่างเงี้ยมันจะเกิดความเดือดร้อนมันเห็นชัดๆไม่ต้องไปพูดถึงนรกถึงสวรรค์เนี่ย
1: ครับ
0: ใครอยู่ใกล้ก็เดือดร้อนพ่อแม่ก็เดือดร้อนพี่น้องก็เดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อนคนทำงานด้วยก็เดือดร้อนไอ้ที่ว่าโจร500เดือดร้อนไป500หลังคาเรือนเนี่ยทั้งที่คนเดียวนี่แหละ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้น อันตรายบางทีก็จะต้องมีกระบวนการคนอื่นมาช่วย อย่างเช่นมีการกักขังมีคุกมีตำรวจมีผู้จัดการเนี่ย
1: ครับ
0: บริหารให้เพราะว่าเขาห้ามตัวเองไม่ได
1: ้โอ้
0: มีมือแต่ใช้ไม่เป็นเขากุญแจล็อกไว้ไม่ให้ใช้

0: ไออีก
1: ครับ
0: อันนี้คือความคนที่หยุดตัวเองไม่ได
1: ้ครับ
0: เบรกตัวเองไม่ได
1: ้
0: ก็จะต้องมีชาวบ้านบ้านเมืองมาจัดการให้อ
1: ย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยเราย้อนกลับมาเรียกว่าดูแลตัวเองและควบคุมตัวเองให้ได้ดีกว่าซึ่งวันนี้ครับเราได้ทั้ง3บวก1เลยนะใช่มั้ยฮะได้ทั้งตัวขันติความอดทนได้ทั้งความเมตตาได้ทั้ง
0: อย่างน้อยก็ไม่เร่าร้อนจนเกินไปน
1: ะ
0: เย็นแล้วก็จะเป็นสุข
1: ขอบคุณพระอาจารย์มากเลยครับสำหรับสนทนาธรรมในวันนี้ครับการนมัสการครับ

0: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
1: อยู่เย็นเป็นสุขแปลกไหมในยุคที่เราเชื่อมถึงกันได้ง่ายที่สุดผ่านหน้าจอแต่เรากลับรู้สึกโดดเดี่ยวที่สุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนท่ามกลางผู้คนนับล้านในเมืองใหญ่ทำไมหัวใจบางดวงกลับรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในจักรวาลอันมืดมิดดำดิ่งสู่พื้นที่ส่วนลึกของจิตใจสำรวจบาดแผลที่มองไม่เห็นและโอบกอดความอ้างว้างไปพร้อมๆกันในสารคดีที่จะพาคุณไปเข้าใจความเหงาในโลกใจว่างเปล่า

0: กลับนมัสการค่ะพระอาจารย์แปลกไหมคะพระอาจารย์ที่ตอนนี้เราอยู่ในยุคสมัยสังคมออนไลน์เราติดต่อกันผ่านทางออนไลน์มาโดยตลอดแต่เรายังรู้สึกกับว่าเรายังเหงาอยู่เลยค่ะ
1: ตรงนี้พระอาจารย์อยากจะพาเรากลับไปดูความเหงาว่าในเมื่อก่อนกับตอนนี้มันต่างกันอย่างไรอย่างในสังคมของมนุษย์ยุคก่อนเนี่ยที่สื่อเทคโนโลยียังไม่ได้เจริญขนาดนี้ความเหงาของมนุษย์ยุคนั้นจะเป็นการที่เขาไม่มีหมู่หรือว่าไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวหรือว่าต้องอยู่ตัวคนเดียวถ้าเป็นมนุษย์สมัยก่อนการถูกขับออกจากฝูงหรือว่าขับออกจากกลุ่มชนเนี่ยจะถือว่าจะเป็นคนที่เหงาเพราะความโดดเดี่ยวความเหงาของมนุษย์ในยุคเราเนี่ยเป็นความเหงาที่มีความซับซ้อนมากนั่นเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกนี้เราไม่เคยเรียนรู้มันเลยเราอาจจะบอกว่าความเหงาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราถึงแม้ว่าสื่อโซเชียลมันจะเจริญก้าวหน้าแล้วเราโทรหากันได้ตลอดเราแชทกันได้ตลอดอันนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถเข้ามาเติมเต็มได้ในการสื่อสารแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่มีก็คือมันมีสัญญาณในการติดต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ตแต่ว่ามันไม่มีสัญญาณปฏิสัมพันธ์
0: ค่ะ
1: เราคุยกันได้ผ่านทางโทรศัพท์แต่สมองเรามันก็สามารถรับรู้ได้ว่าการคุยกันกับเขาเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาอยู่ยังไงเขารู้สึกยังไงกันแน่
0: ค่ะ
1: มันไม่เหมือนกับการที่เรามาพบกันต่อหน้าสัญญาณปฏิสัมพันธ์นี่แหละมันคือสิ่งที่ลึกๆแล้วเราต้องการมันก็เป็นเปรียบเสมือนกับการที่เราหิวเราหิวข้าวแต่เรากินน้ำจนเต็มท้องอย่างไรก็ตามร่างกายเราก็ยังจะรู้สึกหิวนั่นเพราะว่าเราได้รับสิ่งที่ต้องการที่มันไม่ถูกต้องหมายความว่าต้องการสิ่งหนึ่งแต่ได้รับสิ่งหนึ่งการที่ทุกวันนี้เราเหงาก็เหมือนกันเราบอกว่าเราเหงาแต่จริงๆแล้วเราไม่เคยที่จะเรียนรู้เลยว่าความเหงาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากไหนพระอาจารย์สรุปให้ฟังคร่าวๆว่าความเหงาเนี่ยมันเกิดมาได้อยู่3ประการย่อๆนะอย่างแรกก็คือความเหงาบางคนนี่เหงาจากการที่ไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงเหงาเพราะอยู่คนเดียวเก็บตัวคนเดียวอันนี้คือเหงาประการที่1ความเหงาประการที่2ก็คือการที่เราไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนไม่มีปฏิสัมพันธ์กับตัวเองและไม่มีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกอันนี้จะทำให้เราเกิดความเหงาขึ้นได้และประการที่3มันเป็น

0: ลพวงมาจากความเหงานั่นก็คือการที่เราเก็บตัวการที่เราสร้างเกราะขึ้นมาป้องกันตัวเราเพราะในยุคสมัยนี้เป็นการใช้ชีวิตแบบคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะรอดดังนั้นผู้คนจะไม่แสดงความอ่อนแอออกมาให้ใครได้เห็นถึงแม้เราจะมีความอ่อนแอก็ตามเพราะว่าสมัยนี้อ่อนแอก็ถือว่าแพ้ไปดังนั้นผู้คนจึงสร้างเกราะขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ทำเป็นความมั่นใจเป็นความล่าเริงเป็นความสดใสแต่ในใจลึกๆแล้วเรากลับซ่อนไปด้วยความเหงาแต่นี้ก็เป็นดาบอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราไม่แสดงอาการความเหงาก็ทำให้ผู้คนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตเราต้องการอะไรหรือว่าเราต้องการความรู้สึกแบบไหนเพราะว่าผู้คนก็จะเห็นว่าเราโอเคอยู่ตลอด
1: สมมุติว่าถ้าเราทุกข์กับความเหงาเราจะอยู่กับความเหงาแบบนี้ยังไงไม่ให้เราเกิดทุกข์แก่ใจเราคะ
0: เราก็ต้องมาเรียนรู้ความเหงาว่าความเหงานี่แหละมันคืออะไรเอาเรากลับมาอยู่กับตัวเองสิความเหงาก็เป็นเหมือนความหิวหมายความว่าอย่างไรความเหงาเป็นเหมือนความหิวคือความเหงาเนี่ยมันเป็นผลมาจากอะไรมันเป็นผลมาจากสิ่งต่างๆที่เรายังอธิบายไม่ได้ก็เหมือนกับความหิวทำไมร่างกายจึงหิวเพราะว่าร่างกายต้องการอาหารความเหงาก็เหมือนกันทำไมเราจึงเหงานั่นเพราะว่าจิตใจเรากำลังต้องการบางสิ่งบางอย่างและบางสิ่งบางอย่างนั้นคืออะไรตรงนี้แหละพระอาจารย์อยากจะให้เรากลับมาที่ดูที่ใจตัวเองกลับมาเรียนรู้ความเหงาทำไมเราจึงเหงาเราลองค้นมันลงไปเราลองยอมรับมันลงไปในความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นค่อยๆเรียนรู้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็จะไม่เกิดการเข้าใจถ้าเราไม่เกิดการเข้าใจเราก็จะไม่ยอมรับแล้วเราก็จะทุกข์ดังนั้นถ้าเรากลับมาเรียนรู้ว่าเราตอนนี้เรามีความเหงานะแสดงว่าจิตใจเราเนี่ยมันส่งเสียงกระซิบบอกเราแล้วว่าจิตใจเรามันกำลังต้องการบางสิ่งบางอย่างเราลองกลับมาทบทวนกับตัวเองดูว่าบางสิ่งบางอย่างที่จิตใจเราโหยหานั้นคืออะไรเราเคยกลับมานั่งพูดคุยกับตัวเองไหมบางทีการที่เราบอกว่าเราเหงาเราอาจจะไม่ได้ต้องการคนอื่นหรืออาจจะไม่ได้ต้องการสิ่งอื่นก็ได้แต่ลึกๆแล้วเราอาจจะต้องการอะไรก็คือต้องการให้ตัวเรากลับมาสู่ตัวเรานี่แหละกลับมารู้ตัวกลับมาเรียนรู้ตัวเองเราเคยที่จะขอบคุณตัวเองบ้างไหมเราเคยที่จะเห็นคุณค่าของตัวเองบ้างไหมเราเคยทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างไหมเราเคยให้อภัยตัวเองไหมเราดิ้นรนเราแสวงหาเราทำทุกอย่างเกิดความทุกข์มามากมายแต่ถามว่าเราเคยให้อภัยตัวเองไหมเราเคยขอบคุณตัวเองไหมที่ขอบคุณหน้าที่วันนี้ชีวิตเราลำบากแล้วก็สู้มาได้ถึงขนาดนี้เราเคยให้อภัยตัวเองไหมเราเคยกลับมาอยู่กับตัวเองไหมถ้าเราสามารถที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองได้เรียนรู้ตัวเองได้แล้วก็รู้คุณค่าของเราได้เราก็จะเป็นเหมือนคนที่เริ่มที่จะกินอาหารคนทั่วไปก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกคนรอคอยให้คนอื่นมาเติมเต็มพอรู้สึกว่าตัวเองเหงาก็เปรียบเสมือนคนที่หิวในห้องนี้มีคนที่หิวนั่งเต็มไปหมดแต่ไม่มีใครที่จะลุกขึ้นไปหยิบอาหารมากินเองทุกคนรอคอยให้คนอื่นมาเสิร์ฟเราให้เราเติมเต็มเราดังนั้นถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้ในโลกนี้ทุกคนก็จะเหงากันไปหมดเลยคงไม่มีใครที่จะเติมเต็มใครได
1: ้
0: ถ้าเราจะรอคอยให้คนอื่นมาเติมเต็มเราคนอื่นก็รอคอยเหมือนกันสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครเติมเต็มให้ใครเราก็จะกลายเป็นคนเหงากันไปทั้งโลกดังนั้นพระอาจารย์ก็อยากจะให้เรากลับมาเรียนรู้ตัวเองกลับมายอมรับครับยอมรับในอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอารมณ์ที่มันปรากฏกับเรามันเป็นทุกข์เรียกว่าเป็นทุกขสัตว์ความทุกข์พระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้เพราะความทุกข์มันเป็นผลเหมือนกับความหิวที่มันหิวขึ้นมาแล้วความหิวมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำอะไรครับต้องรู้ว่าหิวเมื่อรู้แล้วต้องทำอะไรเหตุมันมาจากอะไรก็คือเราต้องการอาหารแล้วก็ต้องไปจัดการกับเรื่องเหตุก็คือไปรับประทานอาหารเสียเหมือนกันครับในเรื่องของความเหงาก็เหมือนกันเราก็ต้องเข้าไปค้นคว้าดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเหงามันเกิดมาจากอะไรเราก็ต้องเข้าไประงับเหตุนั้นเราก็ต้องกลับไปดูว่าความเหงาจริงๆของเรามันเกิดจากอะไรเกิดจากการขาดคุณค่าในตัวเองหรือว่าเรารอคอยให้คนอื่นมาให้คุณค่าเรารอคอยให้คนอื่นมาเติมเต็มเราถ้าเป็นเช่นนั้นเรากลับมาเติมเต็มตัวเองได้ไหมเมื่อเรากลับมาให้คุณค่ากับตัวเองแล้วก็รู้ซึ้งถึงคุณค่าของตัวเองแล้วเราก็เหมือนคนที่เริ่มกินอาหารและเริ่มอิ่มแล้วเมื่อเราเริ่มอิ่มแล้วเราก็จะสามารถที่จะเผื่อแผ่ให้กับคน

0: รอบข้างได้ขั้นแรกก็อาจจะเป็นการที่เราไม่ต้องรอคอยแล้วไม่ต้องรอคอยให้ใครมาเติมเต็มเราแต่เริ่มที่เราก่อนเราเห็นคุณค่าตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองแล้วก็รู้ถึงคุณค่าของตัวเองแล้วจากนั้นเราจึงเริ่มแผ่ขยายออกไปภายนอกเริ่มเปิดบทสนทนากับเพื่อนเริ่มทักทายคนอื่นโดยที่ไม่ต้องคาดหวังว่าเราจะได้อะไรกลับมา
1: ค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยนะคะหนูได้ประโยชน์อย่างมากเลยค่ะแล้วหนูจะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของติ๋งนะคะ

กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียอดใจไม่ไหวกับโมเมนต์การนอนที่มีความสุขจากชุดผ้าปูที่นอน Amanda Collection รุ่น Amanda Collection Peony Elegant Set ด้วยสัมผัสเนื้อผ้าเกรดพรีเมียมให้ความสัมผัสที่นุ่มเรียบลื่นเย็นสบายมาพร้อมกับ2ลวดลาย Limited Edition ต้อนรับปี2026ทั้งลวดลายอบอุ่นธรรมชาติหรือว่าจะอ่อนหวานเหมาะกับทุกสไตล์ห้องโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับ Amanda Collection Peony Elegant Set ค่ะเป็นเซตชุดเครื่องนอน6ฟุตซื้อวันนี้1เซตแถมฟรี1เซตค่ะประกอบไปด้วยผ้าปูที่นอน6ฟุต1ผืนลาย Peony Dream ค่ะปลอกหมอนอีก2ชิ้นนะคะแล้วก็มีปลอกหมอนข้างอีก1ชิ้นค่ะรวมมูลค่าทั้ง4ชิ้นนี้นะคะ 3,590 บาทแต่ยังไม่พอค่ะแถมอีก1เซตนะเป็นลาย Peony Pop ค่ะแล้วก็ยังไม่พอค่ะแถมฟรีกับผ้านวมขนาดใหญ่เป็นแบบทูโทนค่ะราคา 4,590 บาทค่ะแล้วก็มีแถมเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมแบบซิปนะคะคละแบบอีก1ชิ้นมูลค่า390บาทค่ะและไฟ LED ติดผนังไร้สายค่ะแบบคละแบบให้นะ1ชิ้นมูลค่า390บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งเซตนี้นะคะอยู่ที่ 12,550 บาทแต่วันนี้พิเศษสุดๆค่ะกับช็อปมาเนียของเรานะคะ11ชิ้นนี้เหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาชิ่นไลน์แอดแอดไซด์ช็อปมาเนียค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: อยู่เย็นเป็นสุข
1: ได้มาก็เสียไปมีแล้วก็หมดไปเป็นของธรรมดาของโลกอย่าไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราชั่วนิรันดร์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทยดำเนินการภายใต้ปรัชญาที่ว่าความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลศาลยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเปิดสอนระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเปิดรับสมัครทั้งพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปแบ่งออกเป็น4คณะวิชาคือคณะศาสนาและปรัชญาคณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีทั่วประเทศ7วิทยาเขต3วิทยาลัยดังนี้วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิทยาเขตสิรินธรวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์นครปฐมวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่น101จังหวัด101วิทยาเขตศรีล้านช้างจังหวัดเลยวิทยาเขตล้านนาจังหวัดเชียงใหม่วิทยาเขตศรีธรรมาสกราชจังหวัดนครศรีธรรมราชวิทยาลัยศาสนศาสตร์นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรจังหวัดยโสธรวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์
2: เพราะความผิดพลาดคือบทเรียนแต่การแก้ไขครับคือหนทางสู่ความสุขครับหวังว่าทุกคนนะครับจะนำเอาหลักธรรมในวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับแล้วพบกันใหม่ครับในรายการอยู่เย็นเป็นสุขสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรพาน้องๆทำกิจกรรมเวิร์กช็อปทักษะแห่งอนาคตพร้อมร่วมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยน้องๆพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดสู่อาชีพในฝันในอนาคตร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: เคยไม่ใช่กูเพราะกุ้งไม่เหมือนเคยเคยก็เลยไม่เคยเป็นกุ้งเคยทำกะปิดีที่คลองด่าน
2: บอกว่าแถบนี้เป็นแหล่งเคยเขาเอาไปทำอะไร
3: ถ้าแปรรูปก็ต้องทำกะปิครับ
1: เฮ้ยมันมีแต่เคยล้วนๆเลย
3: ใช่ครับผม
1: กลิ่นมันหอมมากๆท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าหอมจริงๆโอ้นี่มาบดเป็นอย่างนี้เลย
3: ใช่ครับผม
1: เป็นแท่งนี้เลย
3: ครับ
1: รสชาติจะละมุน
3: ผมใช้คำว่าอูมามิได้ไหม
1: อูมามิถูกต้องเลยพี่เจอกันวันเสาร์นี้เวลา15 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกา 30 นาทีช่อง9กด 30

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
2: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
2: ้น
4: ค
2: ือ
4: ขึ้น
5: ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
2: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
2: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140ตัน
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
9: สวัสดีครับ
2: โอ้มีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้อยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
9: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
2: ครับ
9: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
2: ๆครับ
9: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
2: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
9: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้นี่ถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
2: ับ
9: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแค่อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
2: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล
9: ้
2: ว
9: ต่างกันมากคร
2: ับทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งกระด้างอะไรก็แล้วแต่และคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
9: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินมั่งไหมมันย่อยสลายมั่งไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
2: ์
9: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
2: ครับ
9: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
2: เพราะอะไรล่ะครับ
9: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
2: แสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
9: ์ใช่ครับ
2: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และกระปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
9: ใช่ครับ
2: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
9: ใช่ครับ
2: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้กระดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
9: ใช่ครับ
2: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
9: ไม่ใช่ครับ
2: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกบอกออกผลได
9: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
2: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรอ
9: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ๊ะใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
2: ครับ
9: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
2: ครับ
9: ก็มานั่งดูอีกทีลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
2: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
9: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจาก ประมาณ20กว่าชนิด
2: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
9: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะฮะ
2: แล้วมันต่างกันยังไงครับพี่
9: โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเลเห็นไหมครับ
2: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
9: ใช่ใช่
2: ครับ
9: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
2: ก็มีจะปลาทะเล
9: ทะเล
2: ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
9: ใช่ครับ
2: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
9: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
2: โอ้
9: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันนะนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
2: ครับ
9: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลาให้มันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
2: ครับ
9: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
2: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
9: ใช่ครับ
2: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
9: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
2: ครับ
9: ก็คือเราจะขโมยเขาเรียกว่ายื
2: ม
9: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
2: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
9: ใช่ครับ
2: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
9: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
2: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
9: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
2: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้จากดินแข็ง
9: ๆ
2: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
9: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
2: อันนี้ให้ไปทดลองได้เลย
9: ทดลองได้เลย
2: จากดินแข็งๆใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
9: บีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
2: นะอันนี้เอาไปลองได
9: ้
2: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
9: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาคร
2: ับ
9: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
2: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
9: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
2: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ้าเป็นนาปัง
9: ฉีดแล้วก็ปั่น
2: แล้วก็รอตีเพื่อถ้าไม่มีฟางนะ
9: รอสักประมาณสัก8วัน
2: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
9: นาป
2: ีต้องรอฝนรอ
9: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
2: แล้วรอได้เลย
9: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
2: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
9: ใช่ครับ
2: มีความชื้นอยู่แล้ว
9: ใช่ครับผมก็ไถกบไปแค่นั้นนี่พอครับ
2: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
9: ใช่ครับ
2: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
9: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวเนี้ยตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อราน ะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอดินเน่าเราไปปรับนะจากกดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะมันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
2: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
9: ใช่ครับ
2: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อ ื่อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
3: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
10: ม
3: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายมันใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
10: ค่ะ
3: แล้วผมนี้จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
10: ม
3: ระดับเนี้ยแค่เทียนฝ่านิด
10: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับนี่ดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
3: รุดแล้ว
10: รุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
6: ผมกล้าพูดความจริงเลย
10: นะ
6: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
10: ครับ
6: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
10: ไ
6: ม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
10: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
6: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
10: ่
6: อ
10: ไม่เชื่อใช่ไหม
6: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
10: ฮะ
6: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
10: โอ้โห
6: เกินค่าจริง
10: ๆ
6: เรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
10: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
6: ไม่เคยได้อย่างนี
10: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
6: ครับ
10: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
6: ไม่มี

0: ไม่มีเลยเหรอ
1: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ พอใจมากๆเลย
2: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ผู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ช็อปมาเนียได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร์
1: เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรลงไปเนี่ย คุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอะแล้วก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาน
1: ะ
2: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
2: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
2: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่างนี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
1: ไม่มีเลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากๆเลย
3: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมกัน
1: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
1: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
0: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
1: สีดำ
0: ใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับสังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงน
1: ะ
0: ครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็บอกว่าเป็นแสนแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือเหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ยคุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะ

0: ครับ
1: ว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
1: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่
0: ครับ
1: แต่สุดท้ายมา
0: จบที่นี่
1: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช้ก
1: ับ
0: สิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-1143330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย Mcord ครับ
2: ใบดีขึ้นต
0: ้
2: นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดินล่ะ
2: ดินก็ดีขึ
0: ้
2: นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดู
0: ม
2: ันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
2: ดินเน่า
3: ดินเน่านะรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
3: ได้ข้าว140ตังค์มันใช้ได้จริง
1: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
1: รุดแล้วเห็นไหม
4: ลูกเต้ามะนาวมะนาวดูดินี่ของเขาดีแต
5: ่ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
3: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
3: ่ได้ข้าว140ตังค์
7: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
1: ครับ
0: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถคลองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
1: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
1: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
1: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
0: ์ครับ
1: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
0: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
1: ้
0: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะคร
1: ับ
0: หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย Mcord นะครับเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
3: ดูเนื้อดู
5: ขอแนะน

0: ทำให้ใช้ดีจริง
1: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
2: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
1: ไม่มีเลย
2: ได้ข้าวเท่าไหร่
1: ได้ข้าว140ถัง
3: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
4: ดินล่ะ
3: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
2: มีคนมาถามบ้างไหม
5: โอ้เยอะแยะ
2: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเทียนนี่แหละ
3: ดินเน่า
5: ดินเน่านะ
6: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไว้ประมาณสัก20กว่าลูกนะครับเราไม่ได้ปล่อยไว้มากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20กว่าลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
1: มันใช้ได้จริง
5: เป็นนี่เกือบตาย
2: รุดแล้ว
5: รุดแล้วเห็นไหม
3: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
4: ้
3: น
4: ปู
3: ขึ้น
0: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมทัน
7: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
1: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
2: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
1: ไม่มีเลย
2: ได้ข้าวเท่าไหร่
1: ได้ข้าว140ถัง
6: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
2: ๆมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: มันใช้ได้จริง
3: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
4: ครับ
0: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมทัน
7: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ถัง
6: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มากันแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ค
0: ุณชอปขาบ้านไหนยังใช้ผ้าขี้ริ้วถูบ้านไหนจะกลมๆเงยๆไหนจะต้องมาบิดผ้านิ้วก็ล็อกใครทำเล็บมาเล็บก็พังมือก็เลอะเหม็นอีกต่างหากค่ะหรือว่าบ้านไหนที่บอกเปลี่ยนแล้วใช้เป็นไม้ถูแต่ไม้ของคุณพังหรือยังขึ้นสนิมหรือยังผ้าเคยเปลี่ยนบ้างไหมมีผ้ารีฟิลมาเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเหล่านี้จบแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเซตคอมโปรนะคะเป็นชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบค่ะเรียกว่ามาเป็นเซตใหญ่กันเลยทีเดียว
1: ในเซตก็จะประกอบไปด้วยถังสแตนเลสนะครับรวมไปถึงไม้ม็อบพร้อมผ้าเนี่ยนะครับเราให้ไปทั้งหมด3เซตใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วยังมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนนะครับแล้วยังไม่พออีกนะครับยังมีไม้กลิ้งเก็บฝุ่นอีก1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนนะครับในราคาที่คุณจ่ายเบาๆครับ 1,000 มีทอน990บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทัน
0: คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูที่ถังปั่นกันบ้างนะคะถังตัวนี้นะแข็งแรงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำมาจากพลาสติก PP ยังไม่พอด้านในค่ะมีทั้งฝั่งปั่นเปียกและปั่นแห้งปั่นแห้งนี่นะเขาเป็นสแตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวถังเขาก็มีรูระบายน้ำด้วยเราไม่ต้องมาคอยก้มๆเงยๆในการยกถังหนักๆเพื่อที่จะเทน้ำออกนะแล้วก็ตัวนี้มีล้อนะคะเพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีมาให้ถึง4ล้อด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับด้ามจับนะที่สามารถยกย้ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกด้วยยังไม่จบนะคะตัวนี้นะเขามีผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะที่สามารถที่จะเช็ดแห้งกวาดฝุ่นก็ได้เก็บฝุ่นได้เรียบหรือว่าจะเอามาเช็ดถูพื้นเปียกนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมาถึงในเรื่องของตัวไม้มาพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาทำจากสแตนเลสคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมนะครับรวมไปถึงด้ามจับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกที่จับได้ถนัดมือมากๆเลยหัวไม้ของเรานะหัวม็อบจะเป็น360องศานะฮะหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้นะครับการใช้งานง่ายมากๆครับนี่ครับเราสามารถยืดนะครับตรงนี้ได้ที่ตัวไม้แล้วก็ล็อกของเขาเวลาทำงานแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้งานควบคู่กับถังปั่นสแตนเลสนะครับแบบนี่เราไปฝั่งที่เป็นซักน้ำกันก่อนอ่ะนี่นะเรากดลงไปแบบนี้เบาๆนะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาปั่นแห้งไปเลยทำให้เขาลงล็อกแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ซักแห้งไปเลยแบบนี้นะครับทำผ้าให้หมานะนี่ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่เลยเบาๆแบบนี้เราก็ได้ใช้งานแล้วก่อนใช้งานเราล็อกเขาอีก1ทีแล้วเราจะใช้งานครับนี่ครับพักลงมาแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ขอคาบสิ่งสกปรกที่หลายๆคนชอบเจอมีคาบอะไรบ้างเนี่ย
0: เริ่มต้นเลยค่ะขออนุญาตใช้เป็นน้ำแดงบ้านไหนที่บอกว่ามีเด็กเล็กเยอะๆเน
1: า
0: ะแล้วก็แบบว่าซน
1: ม
0: าเอาน้ำใส่แก้วแล้ววิ่งค่ะพลาดทำน้ำ
1: เลย
0: แบบนี้คราบน้ำแดงคราบน้ำสีคราบน้ำที่ทิ้งความเหนียวเอาไว้ที่พื้นผ้านี้เอาอยู่ค่ะ
1: มาเลยครับถูไปนะครับไม่ถึง5วินาทีคราบน้ำแดงมาอยู่ในตัวของไม้ม็อบแล้วนะครับโอ้นี่เห็นไหมง่ายๆเลยขอคราบที่มันหนักกว่านี้ได้ไหมครับ
0: ทีนี้เรามากันที่ตัวคราบซอสบ้างตัวนี้นะเป็นตัวแทนของคราบเหนียวค่ะ
1: เหนียว
0: เหนียวจริงๆเหนียวขนาดที่เมื่อกี้เขย่ายังไม่ออกจากขวดเลยนะ
1: มาเดี๋ยวคอมโปของเราช่วยได้นะครับนี่ครับถูไปนะครับปั๊บเดียวครับคราบที่เป็นในตัวของซอสเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงเลยใช
0: ้
1: งานได้ง่ายโปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วนะคะกับช็อปแมนเนียค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาเอาใจสายหวานชอบหวานแต่หวานยังไงให้มันมีประโยชน์วันนี้เราอยู่กับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะกับมหาสุขแล้วก็แน่นอนอยู่กับคุณออยค่ะเจ้าของแบรนด์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวยหวานปานน้ำผึ้งเดือน5เหมือนที่มาเลยวันนี้พี่ออยครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตัวน้ำผึ้งของเราเป็นยังไงบ้างครับ
2: ดีเลยค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเรามาเอาใจนะคะสำหรับลูกค้าช็อปมาเนี่ยใครติดหวานเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งและคุณจะติดใจโดยเฉพาะสำหรับใครที่ชอบทานกาแฟเป็นประจำทุกเช้าพอเลยแม่วันนี้คุณลองเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งเปลี่ยนแก้วกาแฟราคาหลัก10ให้เป็นหลักร้อยลองดูวันนี้ค่ะต้องบอกว่าในฐานะเป็นเจ้าของแบรนด
1: ์
2: เราสร้างแบรนด์นี้เนี่ยมากว่า3ปีคุณผู้ชมนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุข
0: ค่ะ
2: ต้องบอกว่ารสชาติหอมหวานละมุนกลมกล่อมนะครับซึ่งเราเนี่ยได้แหล่งที่มาจากทางด้านของจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีคุณผู้ชมดูภาพที่เห็นอยู่นะคะเขาจะอุดมสมบูรณ์และ1ปีเก็บเกี่ยวได้แค่ครั้งเดียวน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะเขาจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงเมษาและก็พฤษภาดังนั้นช่วงฤดูร้อนแบบนี้คุณผู้ชมคะคือเขาจะมาพร้อมกับดอกไม้ที่เบ่งบานสะพรั่งแล้วผึ้งเนี่ยมันจะเข้าไปตอมเก็บเกี่ยวนะคะทางด้านของดอกไม้ต่างๆกลั่นกรองค่ะลงบรรจุขวดนะคะผ่านโรงงานที่ได้รับมาตรฐานน้ำผึ้งแบรนด์มหาสุขของเราเป
1: ็
2: นของแท้ไม่เติมสีไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นและที่สำคัญคือคุณผู้ชมคะน้ำผึ้งที่เราได้มามีความเข้มข้นหนืดและก็หอมหวานอร่อยด
1: ัง
2: นั้นเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นสีเหลืองทองอัมพันแบบนี้คุณผู้ชมคะน้ำผึ้งที่ดีที่สุดมหาเศรษฐีคนส่วนใหญ่ทานน้ำผึ้งหลากหลายชนิดแต่น้ำผึ้งที่เรียกได้ว่ามีราคาแพงและได้รับความนิยมคือน้ำผึ้งป่าเดือน5
1: ครับผม
2: ว้าวจริงจริงสำคัญคือ
1: หอม
2: กลิ่นหอมมันหอมเหมือนแบบกลิ่นกุหลาบป่าแบบกลิ่นอายตบท้ายไปด้วยทั้งนั้นเหมือนดอกมะลิ
0: คือโดยปกติอ่ะเรามักจะได้กลิ่นของบอกว่าดอกลิ้นจี่ดอกลำไยแต่นั้นคือเป็นผึ้งสวน
2: ใช่เป็นผึ้งสวนแต่อันนี้คือผึ้งป่าและเป็นผึ้งจักรพรรดิซึ่งตัวนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมอย
1: ่
2: างที่เห็นเนี่ยรสชาติของเขาจะอร่อยหอมหวานและเข้มข้นหนืดดังนั้นใครที่ทานกาแฟทานขนมหมักไก่หมักซอสวันนี้ให้ใช้น้ำผึ้งค่ะที่สำคัญรสชาติจะกลมกล่อมหวาน
1: ครับ
2: ระมุนวันนี้เราจัดโปรพิเศษมาให้ด้วย
1: ตอนนี้หลายคนมองแล้วล่ะอยากจะได้ไปทานแล้วเหลือเกินนะครับเพราะหลายคนซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะครับมหาสุขครับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะครับ1ขวดนะขนาด 1,000 มลแต่วันนี้พิเศษมากซื้อ1ขวดแถมอีก2ขวดนะครับแล้วยังไม่พอมีชุดชามสแตนเลสอีก5ใบและกระเป๋าผ้า1ใบทั้งหมดเซตนี้ 3,550 ไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ

0: มีคนสงสัยนะครับว่าเวลาเราดูน้ำผึ้งเนี่ยของแท้กับของปลอมเรามีวิธีการสังเกตหรือดูยังไงพี่อ้อย
1: อย่างที่ในหน้าจอเลยค่ะของปลอมของธรรมดาทั่วไปมักจะละลายน้ำได้แต่ของแท้คุณผู้ชมคะวันนี้เราทดสอบกับกระดาษทิชชู่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าของเราเนี่ยความชื้นต่ำนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นในภาพคือไม่มีความชื้นหยดสักแอะในการซึมอีกหนึ่งอันค่ะเราลนไฟเขาบอกว่าน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่เห็นนะคะเดือดขนาดนี้100องศานะคะก็ยังสามารถที่จะออกมาเป็นน้ำผึ้งแท้ไม่เหม็นไม่ดำและการันตีน้ำผึ้งแท้นะวันนี้ต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราอร่อยมาก1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวดังนั้นเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบของสีเหลืองทองอัมพันธ์ค่ะแต่ก่อนและที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะอยากให้ชิมเรื่องของรสชาติกันสักนิดหนึ่งเป็นอย่างไรให้กับคุณแอมดูนิดหนึ่ง
2: ดูสิทุกคน
0: ดูความหนืดกันแล้ว
1: หนืดอ้นและต้องบอกว่าหอมหวานละมุนเหมือนกลิ่นกุหลาบ
0: ต้องทางนี้ด้วยครับพี่ออยครับทางนี้ด้วย
1: นะคะเหมือนกับ
2: กลิ่
1: น
2: กุหลาบเลย
1: กินแบบเต็มๆช้อนแบบนี้นะคะต้องบอกว่าหลายคนให้ความชุ่มคอเป็นยังไง
0: ผมชอบความหอมก่อนแล้วมันเป็นการกินแล้วแบบหวานมันไม่เลี่ยน

0: ไม่บาดปากเลยผมรู้สึกว่ามันเหมือนอยากกินอีกเรื่อยๆเลย
1: มันจืด after taste เป็นกลิ่นดอกไม
2: ้
1: แล้วก็จะมีความคาราเมลหน่อยๆแล
2: ้
1: วก็ไหลลื่นลงคอ
2: ลื่นล
0: อยอร่อยมากอร่อยมาก
2: ใช
0: ่
2: ค่ะคุณผู้ชมค่ะอร่อยแบบนี้เราต้องมาลองดูแล้วว่านอกจากที่จะเป็นการทานแบบเพียว
0: ๆมันทำเมนูอะไรได้บ้าง
2: แบบนี้ยังสามารถทำเมนูน้ำผึ้งโซดามะนาว
0: มาเลยมาเลย
2: น้ำผึ้งละกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเราลงน้ำผึ้งชอบหวานใส่หวานนะคุณผู้ชมค่ะเพราะไม่ต้องกลัวค่า GI ของเราต่ำมากและเราเทโซดาแซ่บๆแบบนี้ลงไปคุณผู้ชมค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมน้ำผึ้งแท้นะคะเขาจะไม่แตกตัวในน้ำนะคะแต่เมื่อคนจะละลายง่าย
1: ได้เลยเนี่ยหลังหน้าที่คนให้นะคะนี่คุณผู้ชม
2: คนเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้ค่ะเราก็เสิร์ฟใส่แก้วแบบเย็นๆฉ่ำๆเลย
1: ใช่ค่ะ
2: มาได้เลยค่ะเทได้เลย
1: นี่นะ
0: ใส่ไปเลยจ้า
2: พอเสร็จปั๊บเรียบร้อยนะคะลงแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทำเองได้ที่บ้านด้วยและเราก็ลงนะคะน้ำอัญชันแบบนี้โอ้ my god
0: สดชื่นได้เลยนะ
2: สวยสดมากอับมะนาวฟูดลงไปแม่สดชื่น
0: ค่ะไหนลองชิมหน่อยลองชิมหน่อย
1: ขออนุญาตนะคะ
0: โอ้นี่อิจฉาจังเลยจริงเลยได้กินเนี่ยอ
2: ีกหนึ่งเมนูค่ะก็บอกว่าจะเป็นนะคะทางด้านของน้ำผึ้งกาแฟด้วย
0: บางคนชอบกินเป็นพวกอเมริกาโน่ถูกไหม
2: ใช่ถูกต้อง
0: มาเลยนี่คนเข้าไปเลยครับ
2: ค่ะอย่างกาแฟดำเนี่ยนะถ้าเกิดเราผสมน้ำผึ้งนะก็จะอร่อยหอมมากเป็นยังไงบ้างลองชิมทั้งสองแก้วแบบนี้บอกเลยอย่าดูเพลินนะครับ
0: โอ้โหมันได้ความแบบอเมริกาโน่แล้วมีความหวานเข้ามาด้วยมันได้อีกหนึ่งรสชาติที่กลมกล่อมมากเลยครับ
2: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่ชอบนะในเรื่องความสดชื่นความหวานแต่ยังมีในเรื่องของเมนูคาวด้วยอย่างในภาพของเราเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเขาสามารถหมักไก่ได้ออกมาได้แบบว่าเหลืองทองอร่ามและดูจุยซี่มากและ
0: มี
2: ค
0: ือ
2: เมนูไก่ที่เราออกมาสวยงามแบบนี้ดังนั้นใครอยากกินแบบยั่วๆกับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะมหาสุกเรียกว่าเกรด AA เลยคุณผู้ชมค่ะของแท้การันตีไม่เติมสีไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นและ1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวกับ
0: เอาละครับ
2: ป่าเดือน5มหาสุกค่ะ
0: ตอนนี้นะใครที่ยังเรียนอยู่รีบโทรมาเลยนะครับเพราะเดี๋ยวคนซื้อไป
1: อร
0: ่
1: อยแน่นอนค่ะ
0: มหาสุกน้ำผึ้งป่าเดือน5นะครับวันนี้นะขนาด1ลิตรนะครับวันนี้พิเศษสุดครับซื้อ1แถมอีก2เป็น3ทั้งหมดคุณได้3ลิตรนะยังมีตัวไทม์สแตนเลสอีก5ใบและกระเป๋าผ้าอีกด้วยอีก1ใบนะครับทั้งหมดนี้ 3,550 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania
1: ฝากเอาไว้ด้วยเพราะว่าโปรนี้นะคะคุ้มค่าสุดๆ990บาทใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ออยมากๆเลยขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ

0: ดซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สุขใจด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุ่นทองใจ
2: คนรักนางสิงกลางแอ่งใจที่เฝ้ากลาง
1: สุรผลสมบัติเจริญห้องสีวรนุชสุเทพวงกำแหง
3: เจ้าเอ๋ยลืม
1: ชรินนันทนาครสวลีภกาพันธ์และนักร้องคุณภาพระดับตำนานอีกหลายท่านโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
4: ทั้งลดทั้งแถมจ้านี่เลยโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าลดราคายังไม่พอแถม2อย่างแล้วแม่ไม้เพลงไทยเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากคุณผู้ชมเห็นเทปนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆนะคะส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่ไม้เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2ปีเต็มจ้า
5: ต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกเวลามาถูกช่องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อ

ู้ใหญ่ก็ดีซื้อให้ตัวเองก็ดีแนะนำเลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังมาพร้อมกับโปรพิเศษพิเศษแบบสุดๆเลยนะจากปกติเนี่ย 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆแว่นขยายเอาไว้ท่านชมนั้นใส่อ่านหนังสือนะคะหรือว่านี่เลยอีก1ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วย

วันนี้เหลือเพียง 2,000 กับ90บาทแถมทั้งแว่นแล้วก็ USB คุณผู้ชมคะอยากจะให้ทุกท่านโทรให้ทันเพราะวันนี้จำกัดจำนวนด้วยให้20ท่านโทรเข้ามาตอนนี้จ้า

0: ยี่ห้อแม่ไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีแต่เพลงต้นฉบับแท้ๆเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ
1: ใครอยากฟังเพลงของชายมังสิงสมัยยังหนุ่มแน่นอยู่หาฟังได้ในต้นฉบับเดิมอยู่ในเครื่องนี้แล้วครับ
2: นี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมากที่สุด
3: ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบมากเลย
4: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับ
0: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานง่ายค่ะ
5: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี
6: ่แด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
7: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีทขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีทนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีทกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330หรือว่าแอด LINE ShopMania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะพบกันแล้วนะคะกับ ShopMania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีด้าทั้งสวย

0: ข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อินบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่ๆคุณพ่อๆที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อินเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
0: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
2: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำนำเข้าที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันลำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวมาเสริมได
0: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมาก
1: ๆน้ำมันงาดำลำข้าวของสุภาพโอสถนี่หนึ่งกระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02114330 02114330

0: สวัสดีค่ะ
1: พบกับสวัสดีชาวโลกค่ะอีวันนี้พี่มิงคานามัสเตรนะคะเชิญไว้พูดถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าพี่เพิ่งกลับจากอินเดียนะคะเราเดินทางไปยังดินแดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดียและเนปาลมาด้วยค่ะ
1: ต้องบอกว่าอบอวลไปด้วยพลังแห่งบุญนะคะที่เดี๋ยววันนี้พี่มิงจะพาคุณผู้ชมแฟนรายการสวัสดีชาวโลกติดตามทั้งรายการเลยนะคุณผู้ชมจะพาไปยังดินแดนพุทธภูมิเป็นดินแดนสำคัญของพุทธศาสนาโลกด้วยไปหลายที่เลย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะเป็นโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมนะคะโดยคณะพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลค่ะซึ่งเราได้ไปยังจุดที่เป็นต้นกำเนิดของศาสนาพุทธจริงๆค่ะ
1: ฟังแล้วน่าสนใจเดี๋ยวพาคุณผู้ชมตามพี่มิ้งไปเลยว่าจะมีเรื่องราวอะไรบ้างค่ะ
2: ไปเลยค่ะ
3: จัดตั้งเป็นที่นับตัววิญญาณ

และตอนนี้มิ้งก็อยู่ที่พุทธคยาในรัฐพิหารของประเทศอินเดียค่ะที่นี่เป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังเป็นหนึ่งใน4 สังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธจากทั่วโลกด้วยค่ะ

0: ก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาทรงประทับนั่งและตรัสรู้ที่ใต้ต้นโพแห่งนี้ค่ะและทางคณะพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลก็ได้พาผู้เข้าร่วมโครงการนะคะมาร่วมพิธีบรรพชาณสถานที่แห่งนี้ค่ะ
1: ด้วยเหตุเพศภัยต่างๆก็ให้แข็งแรงหายจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นโดยเร็ววันทามิ
2: อารามิ
1: พัทธสีมา
3: ด้วยคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลในการนำของท่านพระคุณหลวงพ่อรองสมเด็จพระพรหมวชิรโพธิวงศ์เจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาท่านเห็นความสำคัญว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันสำคัญของแผ่นดินในเดือนสิงหาคมถือว่าเป็นเดือนแม่แล้วยิ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงคณะพระธรรมทูตควรที่จะจัดในการที่จะถวายพระพรพระองค์อย่างไรดังนั้นทางคณะสงฆ์เองจึงจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทบทที่พระพุทธโพธิ์เนี่ยขึ้นมาเราจัดมาต่อเนื่องแน่นอนว่าเมื่อมาถึงประเทศอินเดียแดนพุทธภูมิแล้วเนี่ยนอกจากเราประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์บรรพชาภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วเนี่ยเรายังมีอีก3สังเวชนียสถานซึ่งประกอบไปด้วยสถานที่แสดงธรรมสารนาถเมืองพาราณสีที่ลุมพินีประเทศเนปาลสถานที่ประสูตินะสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานที่นครกุสินาราก็ถือว่าทั้ง4สังเวนี้เป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นหมุดหมายสำคัญของชาวพุทธทั่วโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการของเราเราก็อาศัยสถานที่เหล่านี้ในการเดินทางเข้าไปกราบสักการะน้อมนำบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลแห่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็น้อมถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย
0: สถานที่ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะก็คือสถูปค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงแสดงประถมเทศนาค่ะซึ่งในวันนี้เองนะคะคณะที่ออกบวชของเรานะคะก็จะมาร่วมสวดพระธรรมจักรที่นี่ค่ะตามไปดูเลยค่ะ

0: ะวันนี้เราก็ได้มีการพาผู้ปฏิบัติธรรมมาที่สถูปซึ่งมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าสถูปที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยค่ะมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะ
1: อ๋อสถูปที่เห็นอยู่ด้านหลังของเรานะครับมีชื่อว่าธรรมเมฆสถูปซึ่งแปลความหมายว่าเป็นสถูปที่เห็นธรรมซึ่งสถูปอันนี้สร้างเพื่อระลึกถึงครั้งที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแก่ปัจจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งในครั้งนั้นเป็นผลให้อัญญาโกฏัญญะพระอัญญาโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมซึ่งพระอัญญาโกฏัญญะเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานการอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงถือได้ว่าสถานที่ตรงนี้เป็นที่ที่พระพุทธองค์ได้พระภิกษุเป็นสาวกเป็นองค์แรกและแสดงธรรมครั้งแรกมีผู้ได้เห็นธรรมเป็นครั้งแรกซึ่งถือได้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธะโดยสมบูรณ์เพราะตามปกติพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะต้องมีพระคุณครบทั้ง3คือปัญญาคุณบริสุทธิคุณเมื่อพระองค์ช่วยเหลือให้คนอื่นพ้นทุกข์คือพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นั่นคือกรุณาคุณเกิดขึ้นแล้วนอกจากพระองค์ได้เป็นสัมมาสัมพุทธะโดยสมบูรณ์สถานที่แห่งนี้ถือได้ว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นครบบริบูรณ์ณสถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้จึงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนานั่นคือวันอาสาฬหบูชา
0: วันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาช้อปปิ้งนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเรากำลังจะขึ้นเขากันค่ะตอนนี้มิ้งยืนอยู่ที่เขาคิชกูฏนะคะบริเวณทางขึ้นค่ะจะอยู่ทางตอนใต้นะคะของเมืองราชคฤห์ประเทศอินเดียค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมความงามด้านบนที่นี่บอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้นะคะเคยเป็นจุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเคยจำพรรษาอยู่ที่นี่ในเวลาหลายเดือนด้วยกันค่ะแล้วก็เคยแสดงธรรมที่นี่ในหลายวาระด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านบนกันพร้อมๆกันไปเลยค่ะ

0: ไปด้านโน้นอาหารที่อันนั้นไม่ได้
1: ในที่สุดนะคะเราก็เดิน
0: ปริศนียันเด้
1: ข้างบนเขาคิจกูดแล้วนะคะนี่เลยความสูง400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะคะ

0: ้เราอยู่ที่ด้านบนเขาคิชกุฎนะคะต้องขอความรู้นะคะจากพระอาจารย์นิดนึงค่ะว่าบริเวณนี้เนี่ยมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างคะ
1: ขอเจริญพรจุดที่เราอยู่เรียกว่าพระมูลคันธกุฏิบนเชิงเขาคิชกุฎเมืองราชคฤห์แคว้นมคธซึ่งสถานที่แห่งนี้ในสมัยพุทธกาลเป็นสถานที่ประทับจำพรรษาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าณสถานที่แห่งนี้จึงเปรียบเสมือนกับศูนย์บัญชาการเป็นออฟฟิศเป็นสำนักงานของพระพุทธเจ้าซึ่งในจุดนี้เองมีความสำคัญเกิดขึ้นหลายประการโดยเฉพาะบทอาตานาติยปริตซึ่งเท้าจตุมหาราชทั้ง4เท้าทัตตารถเท้าวิรุณหกเท้าวิรูปักเท้าวิสุวรรณได้ผูกมนต์บทนี้ขึ้นที่อาตานาติยนครได้นำมาถวายแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะในสมัยอดีตนั้นเวลาเหล่าภิกษุทั้งหลายเวลาไปประพฤติปฏิบัติสมณธรรมตามป่าไม้ตามภูเขาตามสถานที่อื่นๆทำให้ถูกอมนุษย์ทั้งหลายผู้ผีปีศาจทั้งหลายมารบกวนทำให้ไม่สามารถที่จะประพฤติสมณธรรมได้จึงทำให้เหล่าเท้าจตุมหาราชทั้ง4นี้นำมนต์บทนี้มาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงให้เหล่าภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้สาธยายมนต์บทนี้เพื่อเป็นเครื่องป้องกันเพื่อเป็นเครื่องคุ้มกันพยานอันตรายทั้งหลายที่เกิดจากอมนุษย์ทั้งหลายณสถานที่แห่งนี้จึงมีความสำคัญและโดยเฉพาะพระเจ้าพิมพิสารจอมราชาแห่งแคว้นมคธเนี่ยพระองค์ก็เสด็จมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าณสถานที่ตรงนี้การที่พระองค์จะขึ้นมาถวายสักการะพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ต้องเปลื้องเครื่องอาภรณ์อันเป็นขัตติยกษัตริย์ทั้งหลายไว้ข้างล่างแล้วใส่ชุดขาวเหมือนกับที่พวกเราได้ขึ้นมาสักการะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการละอัตตาตัวตนทิฏฐิของพระองค์เพราะถ้าพระองค์ใส่เครื่องขัตติยกษัตริย์ขึ้นมาเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมอะไรเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแสดงได้อย่างเต็มที่เต็มเปี่ยมเพราะยังติดอยู่ที่เครื่องขัตติยกษัตริย์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พระองค์ใส่เครื่องแต่งกายเหมือนกับเราทั่วไปเนี่ยพระองค์ก็สามารถสั่งสอนได้อย่างเต็มที่และทำให้พระเจ้าพิมิสารเนี่ยสามารถเรียนรู้หลักธรรมได้อย่างแจ่มแจ้งได้อย่างลึกซึ้งและดังนั้นสถานที่แห่งนี้ก็เกิดความซ้ำอีกหลายอย่างหลายประการจึงทำให้ชาวพุทธจากทั่วโลกได้หลั่งไหลได้มาสักการะได้มาบูชาณสถานที่แห่งนี้เรียกได้ว่าได้มาสวดมนต์ก็เป็นบุญปากได้มาอุปถัมภ์อุปถากก็เป็นบุญตนดังนั้นก็ขออนุโมทนากับท่านสาธุชนทั้งหลายมาณโอกาสนี้นะขอเจริญพร
2: มิ้นครับมิ้นครับปลื้มใจไหมครับเดินเขา
0: ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาเยือนเขาคิชกูฏนะคะที่อินเดียปกติแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าที่จันทบุรียังไม่เคยไปนะคะที่ได้มาที่อินเดียเลยรู้สึกปลื้มใจมากนะคะที่ได้มาตามรอยพระพุทธเจ้าค่ะ
3: ช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อค่ะ
4: ใครนะที่รัก
5: ขายังเข้าไม่ได้เลย
6: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
7: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
5: ้อุ๊ยได้แล้ว
7: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
5: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
7: ใช่
3: ว้าว
8: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ค้างคาวกินกล้วยเวอร์ชั่นทีป๊อปชมเมืองมหานครแลนด์มาร์คไทยระดับโลกเสริมมันสุดขีดกับเครื่องเคาะถิ่นอีสานและลูกชุบสุดคิ้วขนมไทยร่างใหม่สาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
9: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
10: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติ กว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: การที่มีบุคคลเข้ามาบวชกับเราอย่างนี้ก็ถือว่าเหมือนการเทคคอร์สมาอบรมในภาควิชาของชีวิตก็คือวิชาชีวิตก็ศึกษาถึงว่าชีวิตของเราเองเนี่ยกับชีวิตที่เรามองเห็นคนจำนวน 1,400 ล้านประเทศที่ใหญ่โตขนาดเนี้ยเขามีชีวิตอยู่ยังไงแล้วคนทั้งหลายเขาก็มีความสุขสนุกสนานคนขอทานก็เบิกบานในการขอคนทำไร่ทำนาก็เบิกบานในการทำกิจของตนชีวิตของตนแล้วก็คนค้าขายสิ่งของต่างๆนี่เขาก็มีความเบิกบานในชีวิตของเขาเรามาดูชีวิตของคนมีความสุขงั้นการบวชเนี่ยก็เป็นการเสริมจากที่บ้านเราเติมจากที่บ้านเราเคยบวชก็คือมาบวชแล้วได้โอกาสไปเดินตามทางบุคคลที่เราไว้ใจก็คือองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไปศึกษาเรียนรู้บุคคลที่อยู่ในศาสนาเราพระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระองค์อุริมาน อย่างนี้เป็นต้นแม้แต่ชีวิตของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนเกิดเราก็จะไปศึกษาถึงว่าท่านเกิดขึ้นมาท่านทำอะไรเป็นยังไงบ้านท่านอยู่ที่ไหนญาติพี่น้องเราอยู่ที่ไหนท่านอยู่ที่ไหนรู้หมดเลยรู้หมดการตรัสรู้รู้ว่าท่านตรัสรู้ที่ไหนทำไมจึงต้องตรัสรู้การตรัสรู้อยู่ๆมาตรัสรู้เลยเหรอไม่เราก็ได้เรียนรู้ว่าบุคคลสำคัญของเราแล้วก็การทำงานของท่านการทำงานครั้งแรกก็คือที่พาราณสีที่ธรรมจักรวัฒนสูตรนั่นคือการทำงานของพุทธเจ้าคืองานแก้ปัญหาให้กับคนงานพาคนนี่ไปสู่ความไม่มีปัญหาถ้าเราบวชที่เมืองไทยเนี่ยเราได้บวชแต่มาบวชที่อินเดียเนี่ยเราได้โอกาสทั้งชายทั้งหญิงเสมอกันหมดเลยนะเสมอกันหมดเลยได้เรียนรู้กับจากครูคนเดียวกันได้เรียนรู้จากสถานที่เดียวกันได้ฉันอาหารแบบพ่ออรหันต์ทั้งหลายในครั้งพุทธกาลในฉันกันได้รับประทานอาหารได้กินข้าวในนาที่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้ทานข้าวเนี่ยอย่างนี้อย่างที่นางสุชาดาทำข้าวบรรทุปายาสเนี่ยนานี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะข้าวก็ข้าวอย่างเดิมตั้งแต่ครั้งพุทธกาลยังอยู่นะเราก็ได้มากินกันเราก็ได้มากินได้มาเรียนรู้จากพวกนี้ทั้งหมดเลยนะไปที่ลุมพินีก็แผ่นดินพระพุทธเจ้าประสูติแผ่นดินก็ยังอยู่เราก็ยังได้ไปเห็นที่ดินแผ่นดินนั้นเรายังได้ไปกราบแผ่นดินนั้นเกิดความฟูใจเกิดความที่ทำให้เรามีความสุขใจแล้วก็ไปถึงสถานที่ปรินิพพานป่าสาระที่เราเคยเรียนมาพระพุทธเจ้าปรินิพพานดับสนิทไม่เหลือแล้วก็เป็นบุคคลที่เราเนี่ยมีความสุขกับพระองค์ไปเห็นมรดกที่ท่านมอบให้กับเราเนี่ยคืออะไรคือลมหายใจพุทธเจ้าเนี่ยลมหายใจนี่พระองค์ทรงคุณภาพเนี่ยปรินิพพานแล้วไม่ลมหายใจไปนะเอาไว้ที่กุสินาราพวกเราไปก็ไปรับลมหายใจมาไปหายใจเข้าหายใจออกเอาลมหายใจที่มีคุณภาพเนี่ยเอามาสรรสร้างตัวเองนั้นคณะที่มาบวชทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นคณะที่ได้ผลในโครงการเนี่ยคุ้มเกินคุ้มนะคุ้มเกินคุ้มจากการที่ได้มาฝึกตนในคอร์สของการบวชทั้งโยมผู้หญิงทั้งโยมผู้ชายเสมอเหมือนกันหมดก็ขอฝากไว้ในข้อคิดอย่างนี
1: ้แล้วก็ขออนุญาตสอบถามทางแม่ชีนะคะที่เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการนะคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาร่วมทำพิธีณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ค่ะ
2: รู้สึกปิติมากค่ะที่ได้มาร่วมโครงการบวชถวายสมเด็จพระพันปีหลวงของเราแล้วก็ได้บวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะ
1: อย่างระหว่างที่ทำพิธีอยู่อะค่ะเห็นแม่ก็ถึงกับหลั่งน้ำตาเลยอันนี้ในใจตอนนั้นคือนึกถึงนึกอะไรอยู่คะตอนนั้น
2: นึกถึงว่าถึงบุญคุณที่พ่อแม่กว่าจะเลี้ยงเรามาจนคือชีวิตก็บั้นปลายแล้วนะคะมันยากลำบากมาเราก็มีเป็นแม่คนหนึ่งอะค่ะแล้วเราก็นึกถึงว่าความคนที่เป็นแม่เนี่ยต้องอดทนแค่ไหน เราต้องมีจิตเมตตาแค่ไหนที่จะเลี้ยงลูกออกมาได้ดีขนาดนี้เกิดเราก็นึกถึงแม่ของเราทำเหมือนเป็นครูคนแรกของเราง
1: ั้นแสดงว่าที่ตั้งใจมาบวชนี่คือตั้งใจที่จะอุทิศผลบุญนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่เสียไปแล้วด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะอุทิศส่วนกุศลให้ท่านค่ะมันตื้นตันใจไปหมดได้ค่ะ
3: ในการมาบวชครั้งนี้ก็เป็นบุญกุศล
4: อันยิ่งใหญ่ของชีวิต
3: ใหญ่เนาะ
1: นี่ถือว่าเป็นการบวชครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
3: บวชครั้งถ้าครับครั้งแรก
1: ครั้งแรกใช่ไหมคะก็จะอาจจะตื่นเต้นนิดนึงนะคะ เพราะว่าอันนี้ได้มาบวชถึงประเทศอินเดียเลยนะคะ
5: ก็ในการมาบวชครั้งนี้ก็เป็นโครงการที่ดีก็ทราบมาจากของวัดสวนภูมิพุทธยันตีนะครับซึ่งผมก็เคยได้ไปบวชมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็ทราบว่าจะมีการบวชตามโครงการนี้ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีก็เลยได้ชวนลูกนะทั้งสองแล้วก็ครอบครัวมาร่วมปฏิบัติธรรมเพราะถือว่าเป็นมูลกุศลที่สูงสุดนะในดินแดนที่เราเป็นชาวพุทธมามกาเนี่ยได้มากราบไหว้แล้วก็ปฏิบัติธรรมในดินแดนของพระพุทธองค
1: ์ก็มีความสุขใจอิ่มบุญ
5: สุขใจครับปลื้มใจครับ
1: ถามคุณแม่มาดีกว่าคุณแม่ประทับใจจุดไหนที่สุดคะที่มาบวชในครั้งนี้ค่ะ
6: ก็อันดับแรกก็คงเป็นเรื่องที่ครอบครัวได้มาด้วยกันแล้วก็ที่สองก็คือเรื่องของการที่ลูกได้มาบวชพร้อมกันสองลูก
1: ค่ะ
6: แล้วก็คิดว่าเป็นปิติของครอบครัว
7: ช่วงต่อไปพบกับสีสันโลกที่จะมาเล่าเรื่องโลกให้เราฟังสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เข้าและยังกำลังเฮ็ดยัง
9: เคยไหมคิดถึงเสียงเพลงลูกทุ่งในวันวานเพลงลูกกรุงสุดไพเราะบทเพลงที่เคยดังจากวิทยุคลอทุกความทรงจำวันนี้รวมทุกความรู้สึกไว้ในกล่องเพลงแกรมมี่โกฮิตทั่วไทยคัดสรรเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุงสุดคิด

0: ดคุ้มกล่องเพลงลิขสิทธิ์แท็กแกรมมี่โกลด์ฮิตทั่วไทยราคาปกติ 1,990 บาทพิเศษเพียง990บาทโทรเลยแกรมมี่โกลด์กล่องเพลงฮิตทั่วไทยเพื่อนแท้ของเสียงเพลงเพื่อหัวใจชาวลูกทุ่งและลูกกรุงทุกดวงใช้งานง่ายแค่กดปุ่มก็ได้ฟังเพลงที่ชอบกับศิลปินคนโปรด
1: โทรหาแน่เด้อจำเบอร์โทรน้องได้บ่กล่องเพลงนี้คือคุ้มแห้งนะคะฟ้าๆเด้อค่ะพี่น้อง
2: โลโก้กลัมมิโกรับประกันคุณภาพแน่นอน
3: คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู
4: ่บทเพลงก็ยังฝังลึกอยู่ในหัวใจเรือนแพสุขจริงอิงกระแสธาร
0: หมดเพลงช้าเพลงเร็วลูกทุ่งหรือลูกกรุงก็ครบจบในกล่องเพลงแกรมมี่โกลด์ฮิตทั่วไทย

คุ้มกล่องเพลงลิขสิทธิ์แท้แกรมมี่โกลด์ฮิตทั่วไทยราคาปกติ 1,990 บาทพิเศษเพียง990บาทโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ดับเบิลดัชคือการกระโดดเชือกที่ต้องใช้คน2คนในการแกว่งเชือก2เส้นหมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามส่วนคนกระโดดก็ต้องอาศัยความคล่องแคล่วของร่างกายในการจับจังหวะกระโดดด้วยความที่เป็นการละเล่นที่เข้าถึงง่ายเพราะใช้แค่อุปกรณ์ง่ายๆและสามารถเล่นได้เกือบทุกที่ที่มีพื้นที่กว้างพอดับเบิลดัชจึงได้รับความนิยมตามชุมชนเมืองทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกสำหรับดร.ทาฮิราเรดสมิธศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยในสมัยเด็กเธอเคยวาดรูปสิ่งของที่อยากให้มีขึ้นในวันข้างหน้าสิ่งนั้นคือเครื่องจักรที่สามารถหมุนเชือกกระโดดดับเบิลดัชได้โดยไม่ต้องใช้คนช่วยแกว่งและ40ปีให้หลังไอเดียในวัยเด็กของเธอก็กลายเป็นจริงแล้ว Jump Dreams คือเครื่องต้นแบบที่เธอพัฒนาจากไอเดียวัยเด็กซึ่งช่วยหมุนเชือกดับเบิลดัชได้โดยอัตโนมัติทำให้ผู้เล่นกระโดดได้โดยไม่ต้องมีคนแกว่งเชือก2คนดร.เรดสมิธกล่าวว่าการที่เธอเป็นลูกคนเดียวในวัยเด็กและไม่มีใครช่วยแกว่งเชือกให้รวมถึงต้องรอนานกว่าจะได้กระโดดในช่วงพักกลางวันทำให้เธอเกิดไอเดียทำเครื่องจักรนี้ขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้ดร.เรดสมิธได้นำนวัตกรรมของเธอไปเปิดตัวในงานเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของชมรม40 plus double dutch ที่เมืองชิคาโกซึ่งกลุ่มหญิงสาวที่เล่นกระโดดเชือกมานานหลายทศวรรษได้มารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองสุขภาพมิตรภาพและความหลงใหลที่มีร่วมกันต่อกีฬานี้โดยชมรมนี้มีสาขาย่อยทั่วสหรัฐอเมริกาและมีสมาชิกประมาณ 6,000 คนสำหรับผู้หญิงในชมรมนี้ double dutch เป็นมากกว่าการออกกำลังกายการกระโดดเชือกช่วยสร้างมิตรภาพเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและสร้างความรู้สึกผูกพันในชุมชนอย่างแน่นแฟ้นขณะเดียวกันก็ช่วยอนุรักษ์การละเล่นในวัยเด็กที่ยังคงสร้างความสุขให้พวกเธอเรื่อยมาเหล่านักกระโดดเชือกได้มีโอกาสทดลองใช้งานเครื่อง Jump Dreams ด้วยตัวเองซึ่งเครื่องต้นแบบนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากเหล่านักกระโดดเชือกรุ่นเก่าดร.เรดสมิธเผยว่ามีผู้คนจากทั่วโลกติดต่อเข้ามาเพราะสนใจในสิ่งประดิษฐ์ของเธอแต่การผลิตจริงและวางจำหน่ายเครื่องนี้คือความฝันขั้นต่อไปที่เธอหวังว่าจะกลายเป็นจริงเช่นกันสกุลฉัตร ฉัตรกุลนายุทธยาข่าวต่างประเทศสำนักข่าวไทยรายงาน
1: โอ้โหสาธุค่ะสาธุกับบุญครั้งนี้นะคะเห็นว่าไปหลายวันของฝากโอ๊ตหรือของฝากคุณผู้ชมมีไหมคะเตรียมกระเป๋ามาใบใหญ
2: ่เป็นบุญนะคะที่พี่นำมาฝากโอ๊ตแล้วก็คุณผู้ชมในรายการด้วย
1: ก็ยังดีค่ะ
2: ค่ะ
1: โอ๊ตเชื่อว่าวันนี้ซาบซึ้งนะได้เห็นโดยเฉพาะใครที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ได้รับรู้เรื่องราวไปยังดินแดนที่เป็นต้นกำเนิดตามรอยแล้วก็ทำให้รู้เลยว่ามีคนไทยจริงๆก็ไปเยอะเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะต้องบอกว่าที่ที่เราไปเนี่ยเป็นการตามรอยเสาอโศกนะคะอย่างด้านข้างเรานี่ก็คือจะแสดงเห็นว่าแต่ละที่ที่มีพระพุทธเจ้าไปนะคะตรงนั้นก็จะมีเสาอโศกอยู่นะคะเราก็พาคุณผู้ชมไปตามรอยพระพุทธเจ้ากัน
1: เรียกว่าวันนี้เปิดโลกสมกับรายการของเราเลยนะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับบุญไปพร้อมกับเราสองคนนะทั้งหมดนี้คือสวัสดีชาวโลกเทปนี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณชุติมาครับ
0: คุณผู้ชมเขามีเรื่องนำเสนออยากให้อาจารย์นะคะพูดเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยแล้วข้อเสนอนี้นี่นะคะหลายท่านมากเลยค่ะที่อยากทราบอยากรู้เขาอยากรู้เกี่ยวกับอนาคตอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยค่ะอาจารย์เพราะก่อนหน้านี้มันมีข่าวไง
1: ไม่ถามคำถามยากจัง เปิดสัปดาห์วันเปิดมาสัปดาห์แรกของเดือนโทษของสัปดาห์ใหม่เนี่ยนะ ซึ่งเป็นวันสิ้นเดือนด้วยเลยด้วยนี่นะคุณจะถามเรื่องยากเลยเหรอ
0: ไม่เกินวิสัยทัศน์ของอาจารย์แน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วโอเครุ่นนุ่นที่ได้เห็นนะมันเป็นข้อมูลในชุดปัจจุบันนะคะแต่ในประวัติศาสตร์ในอดีตเอาเฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวอ่ะพอพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมเนี้ยตอนที่ตั้งถิ่นฐานก่อนที่ญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยนุ่นไม่ทัน
1: คือต้องพูดอย่างนี้เรามองจากปัจจุบันย้อนกลับไปในอดีตต้องบอกว่าประเทศไทยมีการผลิตรถยนต์ซึ่งจะเป็นการลงทุนของต่างชาติแล้วก็ผู้ประกอบการไทยผสมอะไรกันไปเนี่ยประมาณนะ 1.4 ถึง 1.5 ล้านคัน
0: ค่ะ
1: ซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยคือเป็นโดเมสติกดีมานด์เป็นรถที่เราซื้อจากผู้ผลิตที่อยู่ในประเทศกับอีกส่วนหนึ่งผู้ผลิตเนี่ยรถยนต์เนี่ยส่งออกไปขายทั่วโลกเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยมันมีสองส่วนทั้งผลิตเนี่ยมันส่วนเดียวแต่ในแง่ของที่ไปเนี่ยมันมาทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดที่ส่งออกนะในช่วงถ้าคุณถ้าเราเริ่มจากตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราใช้สายตาเรามองดูย้อนไปสัก10ปีเนี่ยเราจะเห็นแต่รถญี่ปุ่น
0: ค่ะ
1: ญี่ปุ่นก็ครอง market share 90% นะ 90-95% อาจจะมีรถยุโรปบ้างแต่ว่าสัดส่วนต่ำนะทั้งนำเข้าและประกอบในประเทศนะแล้วก็มีรถอเมริกานิดหน่อยแต่ว่าบางอันก็ถอนการผลิตไปแล้วอย่าง Chevrolet นี่ก็ไม่อยู่แล้วก็ขายโรงงานให้กับ Great Wall Motor ที่ว่านี่แหละนะอันนี้ต้องถามว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนเราไม่มีอุตสาหกรรมเหล็กกล้าเราไม่มีอะไรที่เป็นตัวที่จะทำรถยนต์ได้เลยไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเมื่อสัก40ปีที่แล้ว
0: ค่ะ
1: ประมาณสักปี2527-28ในแถวๆนั้นตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีเงินยูโรนะยังเป็นเงินดอยช์มาร์กนะตอนนั้นนะกลุ่มจะเรียกว่ากลุ่ม G7 ก็ได้นะเขาไปประชุมกันที่โรงแรมพลาซ่าในนครนิวยอร์กโดยสหรัฐเป็นตัวการสำคัญนะเพราะญี่ปุ่นได้ดุลการค้ามากแล้วก็เป็นประเทศที่กำลังไล่จี้อเมริกาเหมือนกับที่จีนกำลังไล่จี้แบบนี้แหละเขาก็รวมหัวกันบังคับให้ญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าญี่ปุ่นที่คุณค้าขายส่งออกมีเงินสะสมมากมายร่ำรวยเนี่ยเป็นเพราะคุณทำให้คุณใช้นโยบายค่าเงินอ่อน
0: เ
1: ขาบอกว่าต้องทำให้มันแข็งแต่ถ้าเกิดเราย้อนไปไกลกว่านั้นอีกหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยตอนที่ญี่ปุ่นก่อร่างสร้างตัวเนี่ยมันกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนนะ1ดอลลาร์เท่ากับ360เยน
0: ค่ะ
1: สมัยผมเป็นเด็กๆเนี่ย100เยนเท่ากับ7บาทสมัยผมเป็นเด็กๆ100เยนเท่ากับ7บาท8บาทผมจำได้อันนั้นตอนเมื่อสัก50ปีที่แล้วนะก็คือต่อ360เยนต่อ1เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นแหละก็ช่วงที่หลังจากได้เงินเยนก็แข็งค่าขึ้นตามลำดับนะแต่มันก็อยู่ประมาณสัก200-220เนี่ยสหรัฐอเมริกากับชาติยุโรปก็บีบญี่ปุ่นว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณอย่างนี้คุณจะเราจะแทรกแซงการค้าคุณเนี่ย คุณต้องทำให้ค่าเงินเยนเนี่ยมันไม่อันเดอร์แวลูจนเกินไปก็บีบตบจนในที่สุดเนี่ยเงินเยนมันเหลือประมาณ150-120เยนต่อเหรียญลงไปต่ำสุดถึงประมาณ90เยนต่อ1เหรียญ
0: ค่ะ
1: ของที่ผลิตในญี่ปุ่นเมื่อเจออัตราแลกเปลี่ยนแบบนี้ค่าเงินเยนแข็งแบบนี้มันขายไม่ได
0: ้
1: ก็เกิดนโยบายของญี่ปุ่นไมเกรตอพยพฐานการผลิตไปที่ต่างๆที่ตัวเองเห็นว่าสามารถเจาะเข้าตลาดที่มันกีดกันทางการค้าด้วยเรื่องของค่าเงินก็ไปหลายที่หนึ่งในนั้นคือประเทศไทย
0: ค่ะ
1: ปีที่เริ่มเข้ามาเนี่ยประมาณสักว่าเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2527ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาอย่างเป็นระบบเลยประมาณปี2529ก็เริ่มตั้งฐานการผลิตแล้วจังหวะนั้นเนี่ยเราก็มีเจอก๊าซธรรมชาติเรามีโรงงานปิโตรเคมีมีโรงแยกแก๊สธรรมชาติฟาซิลิตี้ก็ได้นะตอนนั้นท่าเรือมาบตาพุดมีแล้ว
0: เราเจอจังหวะนั้น
1: จังหวะนี้กำลังทำท่าเรือมาบตาพุดท่าเรือแหลมฉบังอะไรนั่นน่ะเมื่อ40ปีก่อนนะก็เป็นยุคที่เข้าสู่ช่วงที่เราเรียกว่าโชติช่วงชัชวาลน
0: ั่
1: นน่ะแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าเรามีแหล่งเชื้อเพลิงที่ราคาถูกเราลงโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่ออะไรญี่ปุ่นก็ไมเกรตมาประเทศไทยอุตสาหกรรมที่เขามาเป็นอุตสาหกรรมหลักคืออุตสาหกรรมรถยนต์แต่ว่าเขาก็ไม่ใช่ว่ามาพึบเดียวนะมาเริ่มตั้งโรงงานประกอบรถยนต์นำเข้ามาเป็นแบบครบถ้วนอะไรต่ออะไรจนในท้ายที่สุดอ่ะก็มีเครือข่ายทำเป็นโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์ประกอบรถยนต์ไอ้ส่วนที่เป็นพลาสติกก็จะมาจากปิโตรเคมีไอ้ส่วนที่เป็นรถยนต์ก็ค่อยๆมาเอามาร่วมทุนกับคนไทยอะไรเงี้ยก็ทำมาก็เกิดกลุ่มธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากสินส่วนรถยนต์เนี่ยจนในที่สุดเนี่ยก็เท่ากับว่าฐานการผลิตได้ย้ายมาอยู่เมืองไทยค่อนข้างสมบูรณ์แบบมีโรงงานประกอบรถยนต์หลักๆไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าไม่ว่าจะเป็นฮอนด้าไม่ว่าจะเป็นอีซูซูแต่บางอันก็อาจจะมาแล้วก็ไปอาจจะมีนิสสันอะไรเงี้ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยญี่ปุ่นก็ไปลงทุนตั้งโรงงานในอเมริกาเหมือนกันตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ผลิตรถยนต์แล้วก็ได้รถยนต์ขายดีๆมากๆเลยถ้าของญี่ปุ่นเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นแคมรี
0: ่ค่ะ
1: ถ้าเป็นของ Honda นี่จะเป็น Honda
0: Accord
1: อะไรอย่างเงี้ยนะมันมาในช่วงเดียวกันที่เขาต้องไมเกรตไปมันก็เกิดอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยแล้วก็มีอเมริกามาลงบ้างอย่างเช่นพวก Ford แล้วก็จะมีทางยุโรปBMW ค่าย Benz ก็มาลงโรงงานประกอบรถยนต์เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็นำเข้าชิ้นส่วนแล้วก็ค่อยๆทยอยเพิ่มโลเคอลคอนเทนต์เราก็กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ประกอบกับตลาดในประเทศของเราก็เพิ่มขึ้นมันมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยเรามียอดขายรถยนต์ในประเทศนะว่ากันเป็นล้านคันนะช่วงที่บูมๆมากๆเน
0: ี่
1: ย
0: แค่ในประเทศ
1: ในประเทศอย่างเดียวใช่ใช่ใช่แต่ตอนหลังก็ลดลงมาแล้วโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยกำลังซื้อมันลดลงมันก็ทำให้ยอดการขายรถยนต์ในประเทศเนี่ยมันตกมาอยู่ระดับประมาณ 500,000 คัน 600,000 คันในเวลาเดียวกันการส่งออกไปตลาดต่างประเทศมันก็สำหรับปีนี้มันชะงักงานเราเห็นรถที่ส่งออกไปตะวันออกกลางมีปัญหา อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เคยทำให้กำลังการผลิตรถยนต์จากฐานการผลิตในเมืองไทยเนี่ยมันเหลือแค่ประมาณ1ล้านคันเป็นโดเมสติกดีมานด์ประมาณสัก 500,000 ส่งออกประมาณสัก 500,000 ถ้าเกิดเอาตัวเลขคร่าวๆนะ

0: ันนี้คือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี
1: ้สถานการณ์ที่เป็น
0: ซึ่งการที่ตลาดในประเทศ domestic demand มันลดลงเนี่ยก็ทำให้การที่เขาจะเพิ่มหรือขยายกำลังการผลิตก็อาจจะไม่ทำในเวลาเดียวกันการส่งออกที่ลดลงก็ทำให้ไม่มีความจำเป็นจะต้องขยายการลงทุนอันนี้คือเฉพาะรถยนต์ที่เรายังไม่ได้พูดถึงปัจจัยตัวนึงนะคือการเข้ามาของเทคโนโลยีในการผลิตรถยนต์ในลักษณะที่เป็นเรื่องของรถไฟฟ้าแบตเตอรี่ EV
1: โอเค
0: BEV นะเราต้องแยกรถยนต์ที่ผลิตในเราต้องแยกรถยนต์ออกเป็น3ประเภทก่อนประเภทที่1เนี่ยเป็นรถยนต์ที่เขาเรียกว่าสันดาปภายในเครื่องยนต์สันดาปภายใน internal combustion
1: engine
0: ไม่ใช่ไอซ์ที่แปลว่าน้ำแข็งนะและไม่ใช่ไอซ์รักชนกอะไรนะคนละเรื่องกันนะอันนี้คือไอซ์
1: เกี่ยวกับเขา
0: เอ้าเขาชอบพูดไอซ์ไอซ์กับผมก็ต้องบอกก็ต้องอธิบาย internal combustion engine
1: โอเค
0: เชื้อเพลิงคือน้ำมันหร
1: ือ
0: จะเป็น LPG หรือจะเป็น NGV อะไรก็ได
1: ้อันนั้น
0: อันที่สองเป็นลักษณะที่เอามอเตอร์มาเสริมเมื่อเดินเครื่องแล้วไปประจุไฟให้สามารถขับเคลื่อนได้ใช้คู่กันอันนี้เราเรียกว่าไฮบริดโอเคไหม
1: ค่ะ
0: อันที่สามเนี่ยเป็นรถที่เดินด้วยไฟฟ้าทั้งหมดเลยใช้ชาร์จไฟเอาอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นรถยนต์ประเภทที่เรียกว่าแบตเตอรี่ EV
1: ค่ะ
0: ที่จริงมันมีสับย่อยอีกอันนึงเป็นรถยนต์เครื่องยนต์นี่แหละแต่ว่าไม่ใช่เป็นแบบไฮบริดแต่เป็นปลั๊กอินคือหมายความว่าเสียบไฟได้มันจะได้มันได้ระยะทางมากกว่าไฮบริดเพราะไฮบริดนี่มันใช้ผสมกันไปเลยแต่นี่มันจะแยกออกมาอัดได้เป็นปลั๊กอินไฮบริดก็จะมีตัวเสียบเหมือนกัน
1: ไฮบริดเสียบปลั๊ก
0: ไฮบริดเสียบปลั๊กนั่นนะจะเป็น4อย่างต้องเข้าใจก่อนนะอันนี้พอเราเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมองภาพได้ชัดเจนขึ้นว่าขณะนี้เนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยเนี่ยประสบปัญหาอะไรคือในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเราเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะด้านหนึ่งรัฐบาลสนับสนุนให้มีการใช้รถ EV ด้วยการลดภาษีนำเข้าหรือประเทศที่นำเข้าใช้สิทธิประโยชน์ทาง FTA ว่าไป
1: ค่ะ
0: แล้วก็ลดภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ก็เป็นการซับซิดี้บางตอนแรกๆเนี่ยซับซิดี้คันละ150,000ตอนหลังก็ซับซิดี้ลดลงมาหรือประมาณ 50,000 แต่การซับซิดี้เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดคุณนำเข้ารถยนต์ที่เป็นแบตเตอรี่ EV เข้ามาเนี่ยคุณต้องมาตั้งโรงงานผลิตในสัดส่วนที่เข้ากันไม่งั้นส่วนที่เราลดให้เนี่ยเราต้องเอาคืน
1: อันนี้คือเงื่อนไขอ
0: ันนี้คือเงื่อนไขซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดำเนินมาประมาณสัก 2-3 ปีนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะเนี้ยมันก็มีเรื่องของความลักลั่นในเรื่องภาษีนำเข้าเพราะคุณไม่มี FTA กับเรามันมีความลักลั่นในเรื่องของภาษีสรรพสามิตของรถยนต์แต่ละชนิดไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงจุดที่อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศเนี่ยต้องกลับมาทบทวนกันใหม
1: ่
0: ว่าเอ๊ะเราจะเดินหน้ายังไงอ
1: ัน
0: นี้เรายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอีกชุดหนึ่งนะที่เป็นเรื่องใหญ่มากที่ผมยังไม่มีเวลาทำให้คุณเนี่ยคือเรื่อง AI data center เรื่องของ computing quantum computing เรื่องไอ้พวกเนี้ยอีกกรุ๊ปหนึ่งไอ้นี่ก็เป็นเรื่องท้าทายในการที่จะเปลี่ยนผ่านประเทศเปลี่ยนผ่านพลังงานเลยมันยังมีเรื่องท้าทายอีกเยอะนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามาโฟกัสเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต
1: ์ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ถ้าเกิดจะพูดอย่างนี้เนี่ยเราควรจะดูเป็นภาพใหญ่อย่างนี้อันหนึ่งที่ผมอยากจะให้เห็นเนี่ยนะคือเราดูว่าในโลกนี้ประมาณสัก10ประเทศ11ประเทศแต่ละประเทศนั้นผลิตรถยนต์เท่าไหร่
1: เอาแค่ช่วง10ปีนี้ก็พอ
0: เอา
1: 10
0: ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ที่ผลิตรถยนต์มากที่สุดมันจะใช้ในประเทศเท่าไหร่มันจะเป็นเครื่องแบบไหนเราไม่สนใจเราดูแต่เป็นจำนวนคันน่ะจีนเนี่ยผลิตรถยนต์ปี2568เนี่ยเอาตัวเลขกลมๆนะ34ล้านคัน
1: ค่ะอย่างเยอะ
0: ไม่เขามีทั้งดีมานด์ในประเทศเป็น 10-20 ล้านคันแล้วเขามีส่งออกด้วยอะไรอันนี้เราไม่ต้องไปดูว่ามันเป็นไอซ์มันจะเป็นไฮบริดมันจะเป็นแบตเตอรี่ EV อะไรไม่ต้องไปดูว่าจำนวนลำดับ2เนี่ยทิ้งห่างกัน3เท่านะอเมริกา10ล้านคัน
1: อันดับ3อะคะ
0: ญี่ปุ่น8ล้านคัน 8.5 ล้านคันอินเดีย 8.5 ล้านคันเยอรมนี4ล้านคันเกาหลีใต้4ล้านคันเม็กซิโก5ล้านคันบราซิล2ล้าน600,000คัน

0: สเปน2ล้าน2แสนคันฝรั่งเศส1ล้าน4แสนคันไทย1ล้าน4แสนคันตบท้ายด้วยอ้าวรวมทั้งหมด10ประเทศเนี่ย11ประเทศเนี่ยผลิตรถทั้งหมดประมาณเกือบ80ล้านคัน
1: ค่ะ
0: ส่วนการผลิตมันก็มีผลิตแล้วซื้อในเป็นโดเมสติกดีมานด์กับอีกอันนึงคือเหลือส่งออก
1: ค่ะ
0: อันนี้เราพูดถึงภาพรวมก่อนแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนโฉมไปในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาคือว่ามันมีรถที่เป็นแบตเตอรี่ EV ซึ่งมันมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามลำดับ
1: ค่ะ
0: นะแล้วคนที่เป็นตัวแรงขับเคลื่อนจริงๆเนี่ยคือจีนเพราะจีนเนี่ยเขาตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยตั้งแต่แบตเตอรี่ตั้งแต่โครงสร้างตัวถังซึ่งเขาก็เอารถไอซ์มาปรับแล้วก็รวมถึงรัฐบาลซับซิดี้แล้วเขาก็เป็นฐานการผลิตใหญ่นวัตกรรมจ้างคนมาออกแบบไอ้คนออกแบบเก่งๆในยุโรปอ่ะก็จ้างมาหมดอะไรฟอเรนติน่าอะไรที่ออกแบบรถ BMW ออกแบบรถ Porsche จีนแม่งจ้างมาเลย
1: และรูปลักษณ์ของเขา
0: ไม่แล้วก็ทำกราฟิกดีไซน์ทำแบบว่า3มิติให้เห็นก่อนเลยหน้าตาประมาณนี
1: ้
0: ส่วนที่มันเขาเป็นผู้นำแน่นอนน่ะเขาก็ต้องหาตลาดตลาดอเมริกากีดกันเขาไปไม่ได้ไม่ให้เข้าเลยเขาก็เจาะไปที่แคนาดาเขาก็เจาะไปที่อังกฤษแล้วก็ย้ายฐานการผลิตไปไว้ที่ฮังการีเพื่อขายในยุโรปอ่ะนี่เราจะเห็นชัดเจนในเวลากันในแถวภูมิภาคอาเซียนทุกคนตื่นตัวเรื่องนี้หมดอินโดนีเซียมาเลเซียไทยฟิลิปปินส์สิงคโปร์ใช้รถที่เป็นแบตเตอรี่ EV เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลด้านหนึ่งเขาก็ต้องคิดว่าถ้ามาตั้งในประเทศขายในตลาดไม่มีเรื่องภาษีนำเข้าอะไรแต่ก็ว่ากันไปนะตรงนี้ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นช้ามัวแต่กึกกักญี่ปุ่นเนี่ยเขาแทงหวยไฮบริด
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันจะถูกไม่ถูกไม่รู้แต่จีนเขาแทงหวยรถแบตเตอรี่ EV ส่วนไอซ์เนี่ยเขาก็มีนะแล้วเขาก็ไม่ได้ขายแถวนี้รถที่เป็นรถสันดาปภายในรวมไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่ถามว่าตลาดอยู่ที่ไหนตลาดอยู่ที่แอฟริกาครับ
1: อ๋อทางนั้นยังใช้น้ำมันทางนั้น
0: ใช่ครับตลาดอยู่ที่แอฟริกาครับเพราะเขาไม่มีไฟฟ้าเป็นพื้นฐานแบบนี้จีนบางส่วนก็ส่งไปขายในรัสเซียเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าในรัสเซียนี่ไม่มีรถยิปไม่มีรถต่างชาติเลยมีแต่รถจีนทางนั้นที่ผมไปมาล่าสุดก็เป็น
1: ของเขาเลยนะคะตามถนนหนทาง
0: โอเคคันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นภาพนี้ปั๊บเนี่ยพอเราย้อนกลับมาดูในประเทศมันมีความเคลื่อนไหวของคนที่เกี่ยวข้องซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีส่วนนะแต่เราถ้าเราดูอย่างนี้เราจะต้องดูชัดๆว่าณขณะนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะเป็นไปไงต่ออันนี้ที่ผมอยากจะพูดต่อ
1: ได้เลยค่ะรวมไปถึงเก็บความรู้ต่างๆด้วยนะคะนุ๊กก็อยากรู้ค่ะอาจารย์ว่าณปัจจุบันบริษัทที่เขาผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามันมีบริษัทอะไรบ้างนะเดี๋ยวช่วงหน้าต่อให้ฟัง
0: ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
2: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มาสร้างความสมดุลและความมั่นใจในการเดินด้วยไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกตัวไม้เท้าทำจากอะลูมิเนียมเกรดพรีเมียมน้ำหนักเบาพกพาสะดวกรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมค้ำยันได้ดีฐานไม้เท้าทำจากยางพาราแท้กันลื่นมีไฟฉายส่องนำทางในที่มืดเป็นระบบ USB สามารถชาร์จได้ง่ายนึกถึงไม้เท้าพับได้ต้องนิโกนิโกเท่านั้นนิโกนิโกครับไม้เท้าช่วยพยุงและพับได้5ท่อนแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมพาได้สะดวกพับเก็บได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
2: ตัวไม้เท้าค่ะมาพร้อมไฟฉายนะคะส่องนำทางในที่มืดได้ค่ะดำจับหัวไม้เท้าผลิตจากพลาสติก ABS ค่ะฐานไม้เท้านะคะทำมาจากยางพาราแท้กันลื่นได้ดีค่ะโปรโมชั่นวันนี้ค่ะกับไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกค่ะจากราคาปกตินะคะ 1,200 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ลดราคาค่ะเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นมีมาให้เลือกถึง3สีด้วยกันค่ะสีดำสีขาวและสีโอรสค่ะแต่ถ้าหากว่าโทรเข้ามาเรารับฟรีไปเลยค่ะกับไม้เท้า2ท่อนนะคะปรับระดับได้สีดำ1ชิ้นมูลค่า790บาทค่ะพิเศษนะคะแถมไปอีกค่ะกับที่นวดศีรษะขนาดพกพามูลค่า259บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น

า 2,219 บาทแต่วันนี้ราคาที่คุณจ่ายค่ะเบาๆไปเลยเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-1433-30ค่ะหรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดแอดไซส์ชอปมาเนียค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: อาจารย์คะอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะไปยังไงต่ออย่างที่อาจารย์บอก
1: เราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางด้านเทคโนโลยีแน่นอนน่ะผมก็ยังเชื่อว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน internal combustion engine เนี่ยยังมีแล้วผมก็เชื่อว่ารถยนต์ที่เป็นรถไฮบริดใช้ทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ในนั้นเป็นไฮบริดก็มีรถยนต์ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็แบตเตอรี่ EV ผมก็เชื่อว่ามีผมเชื่อคนที่เขาอยู่ในวงการซึ่งเขาฉายภาพมองไปข้างหน้า5ปี10ปีข้างหน้าเน
0: ี่
1: ยเขาบอกว่า3ประเภทเนี่ยมันจะกินส่วนแบ่งคนละ1ใน3เช่นรถที่เป็นรถเครื่องยนต์สันดาปภายในก็1ใน3รถที่เป็นรถแบตเตอรี่ EV ก็1ใน3รถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดไฮบริดแล้วก็ไฮบริดก็1ใน3แต่ว่าปลั๊กอินไฮบริดอาจจะน้อยกว่าไฮบริดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถ้าเราเชื่ออย่างนี้เราก็ต้องมองอีกแบบหนึ่งเราไม่ได้มองว่าประเทศไทยจะเป็นฐานการผลิตส่งรถ EV ไปขายโลกตลาดโลกเหมือนก่อนหน้านี้ที่เราเป็นฐานการผลิตสำหรับส่งรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในรวมทั้งไฮบริดด้วยเนี่ยไปถูกไหมถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรามองอะไรได้น่าสนใจขึ้นนะไม่ใช่แบบว่าเราไปวิตกกังวลเกินกว่าเหตุเพราะฐานการผลิตเรามีนะแต่ก็ต้องบอกว่าบางอันเนี่ยที่เป็นชิ้นส่วนรถยนต์บางอย่างซึ่งเขาไม่ใช้แล้วเรานึกภาพสิถ้าคุณใช้รถแบตเตอรี่ EV เนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันไม่มีเครื่องยนต
0: ์ใช่ค่ะ
1: มันไม่มีอ่ะแล้วมันไม่มีมันคืออะไร
0: ก็หายไป
1: เกียร์เกอร์มันไม่มีมันเป็นมอเตอร์ใช่ไหมน้ำมันหล่อลื่นไม่มีอะไรพวกนี้ต้องดูชิ้นส่วนไอ้ที่มันเป็นอะไรเต็มไปหมดเนี่ย 20,000 กว่าชิ้นนะรถที่เป็น internal combustion engine เนี่ย 20,000 กว่าชิ้นแต่พอเป็น EV เนี่ยนะ
0: มันเหลือ
1: แบตเตอรี่เหลือประมาณ 2,000 ชิ้น
0: ค่ะ
1: อันนั้นคือเฉพาะตัวมอเตอร์แล้วก็เครื่องแต่อย่างอื่นมันยังต้องใช้
0: ยางรถยนต์
1: ไอ้พลาสติกต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกระจกกระแจกอะไรมันยังใช้อยู
0: ่ล้อแม็ก
1: เออล้อมงล้อแม็กอะไรเนี่ยเบรกอย่างนี้ยังมีหมดไม่ต้องไปตกใจนะ
0: ดูเป็นส่วนๆไป
1: ส่วนไหนที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะคราวนี้ถ้ามองอย่างเงี้ยคือผมใช้สมมติฐานนี้ผมใช้สมมติฐานว่าไอซ์เพียวๆ1ใน3
0: ค่ะ
1: มีแบตเตอรี่ EV เพียวๆ1ใน3ไอ้ที่เป็นพันทางไม่ว่าจะเป็นไฮบริดพลั๊กอินไฮบริดผมให้มัน1ใน3แต่แบตเตอรี่แบบเนี่ยพอทําไมเป็น1ใน3แบบนี้เราก็จะนึกภาพอีกแบบนึงคือผมไม่คิดแบบที่ผู้บริหารบริษัทรถยนต์มาพูดว่าประเทศไทยจะเลือกเป็นตลาดรถ EV หรือจะเป็นอุตสาหกรรมรถผมไม่เชื่อแบบนั้นผมคิดทุกคนมันต้องอยู่ภายใต้เอโคซิสเต็มแบบนี้ในสภาพแวดล้อมแบบนี้นะแน่นอนเรื่องภาษีนำเข้ามีส่วนแน่นอนเรื่องอัตราภาษีสรรพสามิตมีส่วนแต่ก็เราก็ต้องมองว่ามันก็ต้องไปทางนี้ระดับนึงทั้งโลกไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวแต่หมายความว่าเราจะอยู่กับตรงนี้แบบไหนถ้าเราดูแบบนี้ผมให้ดูตัวเลขอันหนึ่งมันจะดีมันจะเลวอะไรก็ตามทีณขณะนี้มีรถที่จดทะเบียนเป็นรถแบตเตอรี่ EV
0: เราแบบที่จดทะเบียนเลยนะ
1: จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะเอาเฉพาะรถเก๋งอย่างเดียวเลยนะผมไม่เอารถมอเตอร์ไซค์ด้วยซ้ำไป
0: ค่ะ
1: 336,000 คันครับ
0: ในไทยเราเนี่ย
1: ครับมันจะมาซื้อตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระอะไรก็ตามทีเนี้ย
0: ย้อนไปไกล
1: เอ้าก็ไม่รู้ก็มันย้อนไกลขนาดไหนผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ 336,000 คัน
0: ค่ะ
1: โอเคมั้ยถ้าเป็นรถไฮบริด 660,000

0: 15,000 คัน
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นรถพลั๊กอินไฮบริด 86,700 คันเอาต้องเอาตัวเลขอย่างนี้มาดูกันก่อน
1: ค่ะ
0: ถูกไหมเออมันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่เหลือคือที่เหลือคือจะเป็นไอซ์เป็นอะไรผมไม่รู้นะแต่ว่า

0: แท้แต่ส่วนที่ลดลงเนี่ยเป็นส่วนของรถไอซ์แต่ที่ลดลงไม่มากคือไฮบริด
1: ไฮบริด
0: แต่ที่เป็นรถ EV แบตเตอรี่ EV ที่ไปจดทะเบียนไปซื้อไปขายทั้งหมดเนี่ย 90% เป็นรถจีนค
1: ุ
0: ณจะคุณจะเป็นคุณจะเป็น BYD คุณจะเป็นอะไรเจ๊กู้เจ๊แก้อะไรนั่นนะ
1: เจ๊กู้เจ๊กู
0: ้เออเจ๊กู
1: ้เอ็กซ์เพิง
0: อะไรนะเอ็กซ์เพิงเอ็กซ์แผงอะไรเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะต้องประหลาดใจก็เห็นอย่างนั้นบางอันซื้อไปแล้วก็มีปัญหาว่าซื้อไปแล้วต่อไปจะชีวิตจะเป็นยังไงอย่างเนต้าอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ค
0: ันละ 400,000 กว่าบาทนะเออมันก็เป็นปัญหาอีกแบบนึงอันนี้ตอนเริ่มต้นจะเอาเรื่องราคาก่อนตอนหลังก็ต่อเรื่องสมรรถนะเสร็จแล้วมันก็ต้องเลือกว่าเออจะอยู่กับเรายาวสั้นด้วยเหตุที่วงจรชีวิตของรถแบตเตอรี่ EV เนี่ยมันยังสั้น
1: ค่ะ
0: มันยังไม่มีเรื่องที่เราจะเขาก็จะพูดกันล่วงหน้าว่ามันไม่มีตลาดรีเซลก็เรื่องนึง ก็ทุกสมัยก่อนโตโยต้าก็ต้องมาทำตลาดรีเซลน
1: ะ
0: มาพยุงราคารถมือสองไม่ให้มันนั่นนะเขาก็ต้องทำแต่เขาจะทำแบบไหนเราไม่ต้องไปล่วงรู้หรอกนะในเวลาเดียวกันคนก็โอ้ยแล้วไอ้อะไรแบตเตอรี่มันจะไปทิ้งที่ไหน
1: มันทำลายสิ่งแวดล้อมนะถ้าเราจัดการไม่ดี
0: คือผมว่าไอ้อย่างนี้แม่งก็มีทุกอุตสาหกรรมอ
1: าจารย์แล้วอาจารย์เคยถาม
0: เดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวพูดในบท
1: แบตเตอรี่อ่ะ
0: แล้วก็บ่นเรื่องแบตเตอรี่พวกก็บอกโอ้ยประเทศไทยเครื่องชาร์จไม่วิธีคิดมันเป็นอย่างนี้ supply create demandคุณรู้ไหมครับว่า supply create demand
1: คืออะไรคะ
0: เราเคยมีโทรศัพท์มือถือไหม
1: เคยสิ
0: ไม่เราไม่เคยมีโทรศัพท์มือถืออ
1: ๋อย้อนกลับไปเราไม่เคยมี
0: มีแล้วมันทำให้เกิดดีมานด์ได
1: ้ความต้องการ
0: เออดีมานด์ทำให้เกิดซัพพลาย
1: ค่ะ
0: เราต้องการมันถึงเกิดการผลิต
1: มันก็สอดคล้องกัน
0: ใช่กรณีนี้ต้องมองให้ออกว่ามันเป็นซัพพลายครีเอทดีมานด์หรือมันเป็นดีมานด์ครีเอทซัพพลายถูกไหมถ้าเราต้องการเยอะมันก็ผลิตเยอะแต่ถ้าเราไม่เคยมีของอย่างนี้เลยมันต้องมีของให้เราเห็นก่อนเราถึงจะเกิดความต้องการถูกไหมตอนที่เราเปลี่ยนจากมือถือที่แบบกดปุ่มอะมาเป็นมือถือแบบสไลด์ใช่ไหมใช่ไหมหรือก่อนหน้านี้เราต้องการมือถือมันยังไม่เคยมีมือถือก็ต้องมีคนคิดว่าทำมือถือแบบนี้มันจะขายได้ไหม
1: ค่ะมีการครีเอทขึ้น
0: แล้วมันขายไม่ได้ก็คือซัพพลายไม่เกิดดีมานด์ก็คือเจ๊งไปเหมือนหม้อหุงข้าว
1: โซนี่
0: หุงข้าวดิบกับหุงข้าวแฉะแม่งก็ขายไม่ได้ก็ต้องเลิกไปต้องให้คนอื่นมาทำแทนประมาณนี
1: ้
0: คราวนี้ด้วยมาตรการที่เราทำนะเราก็บังคับให้บริษัทที่นำเข้าคุณต้องมาตั้งโรงงานโอเคไหมเราก็มีที่มาตั้งโรงงานตอนนี้ที่เป็น EV อ่ะ
1: ใครบ้างคะ
0: เอาเริ่มต้นเลยไอ้นี่มันของเก่า MG เซี่ยงไฮ้มอเตอร์กับ CP หนึ่งละสองBYD 3 ION
1: ค่ะ
0: 4ฉางอาน5อะไรวะ Gate Wall Motor
1: อ
0: ันนี้เรา4 5แต่เขามาแล้วเขาจะใช้เป็นฐานการผลิตที่จะส่งออกรถไฟฟ้าจากประเทศไทยหรือไม
1: ่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้อีกประเด็นหนึ่งในเวลาเดียวกันมันก็มีคนอื่นที่เขาไม่ตั้งโรงงานผลิตนำเข้า
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องจัดระบบให้มันสอดคล้องซึ่งบางคนอย่าง Mercedes-Benz กับ BMW เนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยรวมทั้ง Volvo ด้วยเนี่ยมันมาจากจีนมันเป็นโรงงานทำรถ EV ในจีน
1: แต่เดี๋ยวให้อาจารย์แยกแยะให้ฟังดีกว่าค่ะเพราะว่าของจีนเองอะในค่ายหนึ่งเขาก็แตกแบรนด์อยู่เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะสับสนค่ะว่ามันของใครไปมายังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยให้ฟังนะคะ
2: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ค้างคาวกินกล้วยเวอร์ชั่นทีป๊อปชมเมืองมหานครแลนด์มาร์คไทยระดับโลกเสริมมันสุดขีดกับเครื่องเคาะถิ่นอีสานและลูกชุบสุดคิ้วขนมไทยร่างใหม่สาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
3: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรม

0: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: อาจารย์คะตอนที่เราขับรถเนี่ยรถยนต์บนท้องถนนเราก็จะสังเกตเห็นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าส่วนใหญ่อ่ะที่ใช้อ่ะมันเป็นของค่าย
3: จีน
2: แล้วตอนที่นุ่นไปงานรถยนต์นะคะเมื่อล่าสุดที่ผ่านมานุ่นก็เอ๊แต่ละค่ายแต่ละแบรนด์เนี่ยอ่านว่าอะไรหน้ามันมีเยอะมากและบางค่ายอาจารย์คะมันเป็นเครือเดียวกันแล้วก็แตกลายออกมา
3: คนละยี
2: ่ห้อใช่อย่างของฉางอันในกลุ่มนี้ก็จะมีดีพออวตารเนโวอันนี้คือกลุ่มเดียวกันกลุ่มของเชอรี่ก็จะมีเชอรี่โอโมด้าเจคู่
3: อ๋อเจคู่โอเค
2: ใช่ค่ะส่วนจีลี่กรุ๊ปนี่เขามีจีลี่ซีเคอร์อย่างนี้เป็นต้น
3: แต่ BYD นี่ไม่มีอันอื่นเหรอ
2: BYD รู้สึกเดนซ่า
3: อ๋อเดนซ่าด้วย
2: มาเป็นเดนซ่าอ
3: ีกโอเคก็เขาอาจจะต้องมีความจำเป็นที่มี Fighting Band นะคราวนี้ถ้าเกิดพูดถึงที่เขามาตั้งโรงงานประกอบเนี่ยเพิ่มเติมนิดนึง BYD เนี่ยอยู่ที่ระยองจะเป็นฐานสำคัญสำหรับเจาะอาเซียน Great Wall Motor ก็ที่ระยองเหมือนกันนะมีกำลังการผลิตราว 80,000 คันต่อปีฉางอานนี่ประมาณแสนคันมีทั้งไฮบริดมีทั้งแบตเตอรี่ EV ไอออนก็อาจจะไม่มากนะเนต้านี่เคยตั้งใจว่าจะตั้งโรงงานแต่ก็ยกเลิกไปละนะเพราะงั้นก็อย่างน้อย4-5บริษัทที่มาจากจีนผมว่าตลาดในระยะสั้นของเขาน่าจะเป็นอาเซียนเราก็ต้องแข่งกับอินโดอินโดนี่ก็อยากจะให้จีนไปลงทุนอะไรต่ออะไรในเรื่องรถยนต์ทั้งกับค่ายเก่าโตโยต้าฮอนด้ากับของใหม่นะอันนี้ก็ต้องดูผมคิดว่าถ้าเกิดในมองในแง่ของจีนเนี่ยการมาลงทุนผลิตรถยนต์ EV ตลาดคืออาเซียนไม่ได้มองไกลไปกว่านั้นนะแต่ก็ต้องคอมเพตติทีฟเพราะว่าของที่เขาผลิตแล้วเหลือในประเทศเขาก็ส่งออกกระจุยเหมือนกัน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ถ้าตรงไหนมันเขาทำอะไรได้เขาก็ทำแต่ประเด็นอันเนี้ยที่รัฐบาลจะต้องคิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีนำเข้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีสรรพสามิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชดเชยหรือการฟอร์ซบังคับให้เขาต้องย้ายฐานการผลิตมาผลิตในไทยเพื่อส่งออกในภูมิภาคหรืออะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยอันนึงที่ผมคิดว่าจะเป็นตัวสำคัญที่จะเป็นตัวบอกว่ามันจะไปยังไงต่อเนี่ยคือเรื่องรถวันตันทรัคหรือว่ารถกระบะ
2: อ๋อ
3: รถกระบะเนี่ยเราส่งออกเยอะตลาดในประเทศก็เยอะผมว่าครึ่งนึงอะแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นรถกระบะที่เป็น EV
2: แบบเพียว
3: ผมยังไม่เห็นนะแล้วเครื่องยนต์มันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องดูต่อว่าตรงเนี้ยมันจะมีการ transformation แบบไหนในแง่ของบริษัทจีนที่เข้ามาตั้งโรงงานเนี่ยแน่นอนอะเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีมันก็อาจจะต้องมีอาจจะต้องย้ายฐานการผลิตแบตเตอรี่เข้ามาถ้ารัฐบาลทำได้คือเราจะขายแต่พวกไอ้พลาสติกที่ไปติดรถอะไรตัวแล้วตัวบอดี้ที่เป็นเหล็กเขาก็นำเข้าตัวฐานที่เป็นแบตเตอรี่ที่กองอยู่ข้างหน้าเขาก็นำเข้านะมันก็เหมือนกับญี่ปุ่นน่ะที่เขาไม่ได้ให้เทคโนโลยีเรื่องเครื่องผลิตเครื่องยนต์เกียร์บ็อกซ์อะไรเราไม่ได
2: ้
3: เราก็ต้องนำเข้ามาเป็นของมาประกอบเหมือนกันอย่าไปมองว่าญี่ปุ่นใจดีหรือจีนใจมันไม่ใช่หรอกอะไรที่เขาได้ประโยชน์เขาก็ทำแบบนั้นทั้งนั้นแหละสิ่งที่เรามาถึงจุดนี้ก็ถึงบอกไงว่าความที่ตลาดโดเมสติกดีมานด์บ้านเราซบเซาอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่มันทำให้มันยากแต่การแข่งขันด้วยเทคโนโลยีใหม่จากจีนที่เป็นเขาเน้นเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเลยเนี่ยนะมันก็มีข้อได้เปรียบเหมือนกัน
2: ใน
3: เงื่อน

0: ในแง่ของราคาในแง่ของความเป็นไปในอนาคตเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไม่หนุกขูไม่มีปล่อยควันพิษอะไรไปปักกิ่งล่าสุดที
1: ่เงียบเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ใช่
1: มันท้องฟ้าใส
0: เลยใช่มั้ยมันไม่มีอะไรอย่างเมื่อก่อนนี่เข้าไปเมืองในหมอกเลยคุณนะเหมือนอินเดียนิวเดลีเนี่ยมันเอาเมืองในหมอกอยู่ไม่ได้คนออกมาทีมีแต่ดำๆออกมาแต่จมูกจากปาก
1: โอเคแล้วเวลาที่รถบนท้องถนนเขาที่จีนนะฮะมันก็เงียบนะเพราะเขาใช้ไฟฟ้า
0: ใช่ก็ส่วนหนึ่งกันมอเตอร์ไซค์ก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมด
1: และอินโดนีเซียฮะ
0: ผมไม่ได้ดูรายละเอียดนะผมต้องไปเที่ยวอีกสักครั้งนึงจริงๆอ่ะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องไปดูด้วยตาผมไปอินโดนีเซียเนี่ยมันสัก15ปี10ปีที่แล้วแล้วผมไม่มีภาพอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่กล้าพูดนะผมไม่กล้าพูดอะไรทั้งนั้น
1: ทีนี้กลับมาที่บ้านเราก
0: ลับมาที่บ้านเราคราวนี้ประเด็นขนาดนี้ก็คือว่าถ้าถามผมอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งผู้ผลิตทั้งผู้จำหน่ายแล้วก็ผู้บริโภคผู้ซื้อเนี่ยก็ต้องปรับตัวแต่เราก็ต้องเข้าใจนะว่าถ้าการช่วยผู้ผลิตแล้วทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนมันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกนะหรือการช่วยผู้บริโภคแล้วทำให้ผู้ผลิตเขาเดือดร้อนมันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกหรอกแล้วมันก็จะมีผู้ประกอบการที่เป็นต่างชาติกับผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยแล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นลักษณะร่วมทุนไทยกับต่างชาติแล้วต่างชาติยังซอยย่อยแยกเป็นอีกเป็นต่างชาติฝากญี่ปุ่นฝากจีนฝากยุโรปฝากอเมริกาเราก็ต้องมองให้ออกว่าควรจะทำแบบไหนซึ่งผมไม่มีความรู้ผมไม่มีความลึกในการมองเรื่องนี้แต่ผมเชื่อว่าภาครัฐที่เป็นคนประสานน่ะก็ต้องมองให้ออกว่าคุณจะจับอะไรเป็นหลักจับอะไรเป็นรองถ้าอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีนั้นจากประเทศนั้นไม่มีอนาคตเราก็ต้องตัดสายสะดือถูกไหมเราจะให้มันเป็นเชือกมาเป็นพันธนาตังได้ยังไงใช่ไหมมันจะแบบว่า
1: ร้อยต่อผูกเชื่อมไป
0: พันธนางชาตังไม่ได้ ใช่ไหมให้มันเป็นบ่วงร้อยมันเป็นตัวคล้ายๆกับเป็นตัวดึงเราเนี่ยก็ไม่ได้แต่เราก็ต้องมองให้ออกว่าจะเป็นแบบไหน
1: ซึ่งการมองให้ออก
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ยากแต่ผมใช้หลักอย่างนี้ไงคนอื่นจะคิดยังไงไม่รู้แต่ผมใช้หลักนี้ว่าไอซ์หนึ่งในสามไฮบริดหนึ่งในสาม
1: ค่ะ
0: แบตเตอรี่ EV 1ใน3ผมใช้หลักนี้ถ้าผมใช้หลักนี้แล้วผมก็จะมองอะไรอีกแบบนึง อันนี้ไม่ตายอันนี้กำลังขยายตัวแต่มันมีลิมิตของมันถูกไหมมันมีลิมิตของมัน
1: ค่ะ
0: คุณจะโตเกินศักยภาพของคุณเจ๊งคุณโตต่ำกว่าศักยภาพคุณเร่งเครื่องได้ประมาณนี
1: ้แต่ว่าไอ้1ใน3ที่อาจารย์มองเนี่ยค่ะเป็นการแบบมองยาวเลยมั้ย
0: ทั้งโลกเลยครับผมมองทั้งโลกเลยว่ามันยังอยู่กันไป50ปีอย่างน้อยๆอ่ะผมมอง
1: มองแบบนั้นเลย
0: ใช่ผมมองว่าคือไม่งั้นไอ้พวกบริไอ้ตะวันออกกลางก็เจ๊งหมดดิขายน้ำมันไม่ได้แม้แต่หยดเดียวมันจะไปกินอะไรเล่า
1: เออแล้วเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นอาจารย์มันยิ่งเป็นตัวเร่งทำให้ความต้องการไอ้เรื่องรถยนต์ไฟฟ้า
0: ก็มีส่วนแต่ว่าก็อย่างน่ะแล้วมันอาจจะทำให้ถ้าเกิดว่าความต้องการมันลดลงเนี่ยมันก็ต้องราคามันก็ลดลงซัพพลายมีดีมานด์ลดราคาต้องลดลงต่อไปน้ำมันอาจจะต้องถูกกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะไม่งั้นคุณก็แข่งกับเขาไม่ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ในเวลาเดียวกันภาคไฟฟ้ามันก็ต้องแข่งกันอีกอะเอาพลังลมเอาไงพลังแสงอาทิตย์เอาไงก๊าซธรรมชาติเอาไงถ่านหินเอาไงเห็นไหม
1: ซึ่งในแผน PDP เขาก็ต้องเขียนในพวกนี้เอาไว้แล้ว
0: ใช่เราถูกต้องไงบอกว่ามันไม่ได้มองมิติเดียวมันก็ต้องมองมิติว่าอ้าวไอ้นี่มันเป็นเชื้อเพลิงของรถไฟฟ้าที่จะวิ่งอ่ะแต่ไม่มีมันก็ใช่ไหม
1: ไม่ได้
0: เราต้องบอกก่อนนะว่าในอาเซียนเนี่ยเราแม่งเบอร์หนึ่งอ่ะในแง่กำลังการผลิตเราเบอร์หนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: 40,000 เมกะวัตต์เราเบอร์หนึ่งนะเวียดนามหมื่นกว่าเมกะวัตต์เองมาเลเซียก็หมื่นกว่าเมกะวัตต์เอง
1: เพราะฉะนั้นความผลิตไฟฟ้าของเราเนี่ยมันเสถียร
0: มันไม่ใช่เสถียรมันมีมากแต่ว่ามันจะมาที่มาจะเป็นยังไงก็จัดระบบให้ดี
1: ค่ะ
0: ไอ้นี่มันต้องฝ่ายการเมืองกับฝ่ายประจำแม่งต้องฉลาดหน่อยผมพูดแค่นี
1: ้เอาฝากไว้แค่น
0: ี้ไอ้ฝ่ายอย่างผมมันไม่มีผมไม่มีความฉลาดผมไม่มีเครื่องมือผมไม่มีอำนาจผมไม่มีตังผมก็ได้แต่พูดว่าเออผมเห็นอย่างนี
1: ้
0: ผมอาจจะเห็นผิดก็ได
1: ้
0: ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรใหญ่โต
1: งั้นฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
1: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ 7:00 นเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่9ข่าวเช้าจากสำนักข่าวไทยนะครับวันนี้วันที่1กันยายน2569เดือนใหม่เดือนที่9นะครับเช้าวันนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนผมพัทรดนัยเทศสุวรรณนะครับ
1: และดิฉันรัตยาเรืองขจรค่ะ
0: เผลอแป๊บเดียวนะเข้าสู่เดือน9แล้วนะน้องโอ๊ตนะใกล้ที่จะต้องเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลปีใหม่กันอีกแล้วใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรก็วางแผนกันดีๆนะ
1: ยังเหลืออีก1ไตรมาสค่ะโอ้ยจะไปปีใหม
0: ่3เดือนเท่านั้นคุณผู้ชมครับในปีนี้นี่นะฮะวันนี้ข่าวสารก็ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะถือว่าเป็นวันแรกที่ทางครม.ท่านอนุทินจะไปประชุมครม.ต่างจังหวัดนัดแรกวันนี้ก็เลือกพื้นที่ของสงขลานะครับซึ่งสงขลาโดยเฉพาะที่ตัวหาดใหญ่นี่ก็ถือว่ามีภาพจำที่ค่อนข้างจะทำให้หลายคนยังคงหดหู่ใจกันอยู่กับเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปนะครับเพื่อที่จะไปถามความคืบหน้าการจัดการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ของสงขลานะครับเมื่อวานมีช็อตสำคัญนั่นก็คือจังหวะที่ไปเจอกับท่านนายกแป้นด้วยนายกแป้นหลายคนก็คงจะจำกันได้นะครับเป็นคนที่บอกว่าเอาอยู่เอาอยู่แต่ปรากฏว่าสุดท้ายน้ำก็ท่วมใหญ่ปรากฏการณ์นี้มันจะมีสีสันมันจะมีเรื่องอะไรที่มันจะต้องไปเคลียร์ใจกันหรือไม่รอติดตามกันนะครับใน9ข่าวเช้าวันนี้นะฮะ
1: รวมถึงปิดจ๊อบเรียบร้อยแล้วใครที่รอความคืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นนะคะ31สิงหาคมเมื่อวานนี้ทางรักษาการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่าเรียบร้อยแล้วมีการถอดถอนชื่อของคนที่ชัดเจนว่าทุจริตโกงเดี๋ยวมาตามความคืบหน้ากันแต่ว่าเรื่องใหญ่ที่เรายังคงต้องตามต่อทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่สร้างความภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะเมื่อวานเนี่ยสร้างกระแสฟีเวอร์วอลเลย์บอลนายกที่ทำท่าดอกบอลประมาณ 2-3 ครั้ง
0: ทั้งวัน
1: เดินทางกลับมาถึงไทยเรียบร้อยแล้ว
0: เมื่อคืนก็เดินทางกลับมาถึงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกมาจากเกตเนี่ยประมาณสักเกือบ4 ทุ่มคุณผู้ชมให้ดูภาพบรรยากาศกันก่อนอย่างที่เราคาดการกันไว้ไม่มีผิดครับเพราะว่ามีบรรดาแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยทุกรุ่นทุกเพศทุกวัยมารอติดตามทำข่าวนะครับการเดินทางกลับมาเนี่ยกันตั้งแต่หัวค่ำเลย
1: ใช่ไปรอกันตั้งแต่ค่ำ
0: เนี่ยมีผู้คนมาปักหลักจับจองพื้นที่เพื่อที่จะหาจุดที่ดีที่สุดนะครับนี่ฮะมีป้ายทีมไทยได้ไปโอลิมปิกแล้วเสิร์ฟเอสเมื่อวานก็จะมีตัวแทนจากรัฐบาลนะครับมีทางด้านของผู้ว่ากกท.การท่องเที่ยวการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเดินทางไปรอต้อนรับกันด้วยแน่นอนว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักมากจริงๆแล้วกระทั่งในเวลา21นาฬิกาอันนี้มีป้ายมาต้อนรับให้ดูบรรยากาศกันคุณผู้ชมฮะก็นำมาโดยโค้ชออสนะครับกิติ